0: พอใจเขาเลยชักมีดขู่ผมแล้วถามว่าจะเอายังไงผมก็เลยบอกเอาได้พี่รอแป๊บนึงผมก็เลยเดินกลับไปที่รถไปเอามีดมาพี่เอากับผมไหมแล้วก็เกิดตามเหตุการณ์ในภาพเลยฮะไม่เคยครับเพราะว่าเขาเคยอยู่กับอาผมมาก่อนเมื่อก่อนเขาเคยอยู่บ้านผมก็ตอนก่อนอาผมติดคุกมาอาผมเป็นพ่อบ้านในข้างในคุกไงเหมือนเขาเมาเขาติดเมาเขาชอบโยมเคคือให้มาคุยให้รู้เรื่องใช่ครับพยานผมมีหมดใช่ไหมพยานผมมีหมดว่าเขาชักมีดใส่ผมก่อนแค่นั้นเองพี่ผมก็เลยแบบผมก็เราก็ยอมไม่ได้อะขาใส่เหล็กแต่ผมบอกว่าถามนิดนึงนะว่าลองมองย้อนกลับกันคนขาใส่เหล็กอ่ะจะมาห้าวจะมาชักมีดโชว์คนอื่นจะมาแทงคนอื่นเพื่ออะไรถูกไหมพี่ผมห่วงอนาคตผมห่วงลูกตัวเองผมมีลูกแล้วผมมีครอบครัวแล้วพี่แค่นั้นเองเลยพี่แจ้งความไปแล้วครับว่าเขาจะในคลิปคือเขาขู่ทำร้ายร่างกายผม
1: ฝั่งนี้บอกแจ้งความไปแล้วเพราะฝั่งนั้นมีมีดแต่ฝั่งนี้ก็มีมีดเหมือนกันเพราะเอาจะเอาขึ้นมาจะป้องกันตัวแต่จริงๆเรื่องนี้เขาบอกมันมีคนพยายามจะเข้าไปนัดสองฝั่งให้มาคุยกันอยู่นะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ไม่รู้เขาคุยกันหรือยัง
2: แต่ต้องย้ำนะครับว่านี่คือทางฝั่งของพี่ตังพูดฝั่งเดียวนะ
1: ครับ
2: ตังห้วยขวางแต่ว่าโกรังเนี่ยยังไม่ได้ออกมาพูดออกไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้รอดูว่าสรุปแล้วถ้าฟังจากสองฝั่งมันจะเป็นยังไงมันต้องมีปมอะไรมาก่อนแหละไอ้แค่พิมพ์แค่ข้อความเรื่องพัฒนาตัวเองก็ดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะทำให้หัวร้อนได้ขนาดนั้นขยับไปดูที่สตึกบุรีรัมย์อันนี้เนี่ยพยายามจะพัฒนาแต่ไม่ได้พัฒนาไอ้เรื่องดีๆนะแกะระเบิดปิงปองมาพัฒนาอัดดินปืนเข้าไปให้มันดังขึ้นแรงขึ้นสุดท้ายตุ้มในห้องคุณผู้ชมนี่คือสภาพของคนเจ็บนะฮะนายอนุรุตบาดเจ็บสาหัสนอนหายใจรวยรินอยู่ในบ้านแล้วเป็นบ้านเพื่อนด้วยในบ้านนี่เต็มไปด้วยคราบเลือดขม่าวดำแล้วก็ร่องรอยระเบิดเต็มไปหมดเลยหน้าอกแล้วก็ขานี่แผลชะกันแต่ที่ชะกันกว่าคุณผู้ชมดูมือทั้งสองข้างเห็นถึงกระดูกเลยแล้วเศษเนื้อเนี่ยกระจายไปทั่วเลยคนนี้สาหัสอีกคนนึงชื่อมะขามบาดเจ็บเล็กน้อยจุกจากแรงอัดแล้วก็มีรอยไฟไหม้บางส่วนบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่แถวตำบลทุ่งวังเราไปเจอเจ้าของบ้านด้วยนะฮะชื่อคุณทวีศักดิ์แกบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องอีกห้องนึงแล้วอยู่ๆไอ้ห้องข้างๆมันตูมสนั่นขึ้นมาก็วิ่งเข้าไปดูช็อกเลยเศษชิ้นเนื้อคนเนี่ยกระจายเต็มห้องเลยคิดว่าอนุรุตกับมะขามแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงน่าจะเอาระเบิดปิงปองมาแกะมาดัดแปลงเพิ่มอนุภาพมันคงจะเอาไปใช้จุดไล่นกตามท้องนาแต่ไม่รู้แกะอีท่าไหนมันถึงตูมขึ้นมา
3: เนี่ยยังเหลืออยู่เลยเศษนี่เศษอะไรยังเหลืออยู่เลยเนี่ย
4: เศษเน
3: ื้อครับใช่ใช่ว่ามันเละไม่หมดเลยเนี่ยด้วยหักเลยเนี่ยแรงไม่แรงด้วยคนเนี่ยหัก
4: เลย
3: ครับกระเด็นใส่เนี่ยหัวก็น่าจะฟาดตรงนี้มาทำไมน่าจะเป็นเศษที่ล้างออกนี่น่าจะเป็นตรงศีรษะหลังศีรษะตรงท้ายคอย
2: อุ้ยแล้วน่ากลัวมากนะแล้วเหตุการณ์นี้มันก็เป็นอุทาหรณ์ฮะถ้าจะพัฒนาระเบิดคืออย่าไปทำมันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแม่ลองคิดดูนะทหารสรรพวุฒิเงี้ยกว่าเขาที่จะทำระบงระเบิดมาได้เขาคิดค้นเขาวิจัยมันไม่มีมาตูมตามใส่มือตัวเองแบบนี้มาแกะแล้วทำกันเองแบบเนี้ยมันเหมือนเราเล่นกับไฟอ่ะ
5: เพราะว่าความอันตรายมันอยู่ในมือเราเลยโดยตรงส่วนเหตุการณ์นี้ฝ่ายปกครองสุพรรณบุรีตรวจสอบดูค่ะหลังจากพบว่าอู่ซ่อมรถดูผิวเผินเหมือนเป็นอู่ทั่วไปแต่จริงๆแล้วคนข้างในอู่ลักลอบค้ายาเสพติดให้กับคนในชุมชนก็เลยนำกำลังไปซุ่มและจับกุมค่ะ
6: มาเดินอยู่ข้างล่างนี้ว่ะใช่ดูสิ
7: ได้ตัว
6: อะไร
7: จะ
6: ไปชื่ออะไรชื่ออะไรจบ
5: ได้2คนนะคะธงชัยหรือฉายาไก่วังยางมีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะส่วนอีกคนนึงที่โดนด้วยกันนั่งข้างกันก็คือในนุทางเจ้าหน้าที่บอกว่าส่งสายลับไปล่อซื้อกันนัดส่งยาบ้ากันหน้าบ้านของในไก่ธงชัยนี่แหละหลังจากที่ในไก่ออกมาปั๊บทางเจ้าหน้าที่เอง ก็บุกเข้าไปเพื่อจับกุมแต่ว่ามีช่วงหนึ่งนะคะไก่เหมือนพยายามจะขัดขืนอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็โดนคุมตัวได้อยู่ดี

0: จ้าหน้าที่ก็เลยสั่งให้นั่งลงกับพื้นวางของในมือลงก็เจอกระปุกพลาสติกสีขาวแล้วก็เงินอยู่ด้วยจำนวนหนึ่งก็เลยถามกับไก่ว่าเอาแล้วไอ้ในกระปุกคืออะไรสุดท้ายไก่ยอมรับว่ามันมียาบ้ากับไอซ์อยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยให้เปิดฝาดูเจอจริงๆยาบ้า1ถุง150เม็ดไอซ์บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก10ถุงรวมทั้งหมดเนี่ย18กรัมด้วยกันสอบถามกับเขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่รายได้ไม่พอเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดี
1: 3ครั้งแล้วครับ
2: 3ครั้งคดียาทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: ครับผม
2: จำได้ไหมครั้งแรกกี่ปี
1: ครั้งแรกต้นเดือนครับครอบครองครับ
2: ครั้งที่2
1: จำหน่ายครับ
2: กี่ปี
1: 2รอบ2ก็ครอบครองครับรอบ3จำหน่าย
2: ว่าติดคุกกี่ปี
1: ติดคุกแค่ไม่ถึงปีครับ9เดือนรอบ2ครับ
3: รอบ3ติดเท่าไหร
1: ่รอบ3ติด3ปีครับ
2: 3ปี9เดือนนะ
1: ครับผม
2: ออกมาได้นานยัง
1: 4ปีกว่าแล้วครับ
2: แล้วทำไมถึงหันกลับมาขายอี
1: กเศรษฐกิจแย่ครับ
0: เจ้าตัวยอมรับนะคะว่าเคยถูกจับคดีครอบครองจำหน่ายยาเสพติดมาแล้ว3ครั้งเพิ่งพ้นโทษมาได้3ปีถ้านับรวมครั้งนี้ที่โดนจับอีกก็เป็นครั้งที่4อ้างว่าสาเหตุที่ต้องทำเพราะว่าตอนนี้เงินมันหายากเศรษฐกิจแย่มีความจำเป็นที่จะต้องหาเงินมาส่งลูกเรียนใช้จ่ายในครอบครัวส่วนในนุที่โดนจับด้วยกันกำลังมาซื้อยาบ้าจากในไก่10เม็ดค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็จับดำเนินคดีทั้งคู่เลยออกขอภัยฝ่ายปกครองก็จับส่งสภ.ศรีประจันดำเนินคดีทั้งคู่เลยค่ะ
4: แล้วฝ่ายปกครองตอนนี้เขาทำงานเข้มแข็งมากนะนี่คือไม่ยอมน้อยหน้ากับพี่ตำรวจเลยนะคุณผู้ชมจับยาเสร็จปั๊บพาไปดูจับคนเมากันบ้างกลางถนนแถวนวมินในกรุงเทพมหานครปรากฏว่าตำรวจเขารับแจ้งว่ามีรถเก๋งชนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับหนีมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนก็ขี่ตามตอนตำรวจไปถึงอยากให้ลองดูตำรวจบอกว่าน้องชนไม่ชนไม่รู้ลงมาคุยกันก่อนอาการของน้องเป็นยังไงไหนเล่าสิ
5: เออติดเพลงดิติดครับปิดเสียงก่อนได้ป่ะขับรถชนเข้ามาใช่ไหมเมื่อกี้ขับรถชนเข้ามาใช่ไหมคนไทยหรือเปล่าคนไทยไหมขอบัตรประชาชนเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องท่านไหนอ่ะ
4: คือเป็น LGBTไม่ยอมลงจากรถเปิดเพลงดังสนั่นเลยอย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่ผู้จาไม่รู้เรื่องคล้ายนะฮะกับคนเมาเพราะเนี่ยตำรวจก็พยายามจะบอกให้น้องลงมาคุยก็ไม่ลงจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์ผู้เสียหายที่ถูกชนเนี่ยขี่ตามมาตำรวจชะโงกดูในรถโอ้โหกินเหม็นเกล้าคลุ้งเลยตึ๊บเลยชะโงกดูอีกฝั่งนึงเจอกระป๋องเบียร์ตำรวจเรียกให้ลงเธอก็พยายามควานหาสิ่งของในรถหาอะไรก็ไม่รู้หาอากาศหาไปเรื่อยเลยจนยื้อกันไม่ไหวแล้วยอมลงมาเป็นยังไงลองดูฮะ
5: นี่ไงรถเราเป็นเนี่ยดูเนี่ยคู่กรณีเนี่ย
6: แต่คนเขาเป็นหลักฐานคือเขาไม่หลักฐานไหมที่ถนนสันขาว
2: ไม่ต้องหลักฐานหรอกกูเนี่ยเห็น
5: กล้องมันมีถ้าไม่รับตอนนี้มันจะยาว
6: มีคนก็เห็นมีกันหา
5: อยู่ตรงแยกก็แยกโรงพยาบาลนี่ใช่ปะเรียกนวลจันทร์เนี่ย
2: ไปแรงเรียบด่วนก็จะชนตูดผมอยู่
5: จับเมาก่อนเลยว่ะเบื้องต้นจับเมาก่อนแล้วทีเดียวกันทีหลัง
2: ต่างคนต่างเมา
7: คนที่ล้มไป
2: ใครเมาน้องก็ไม่ได้เมาบ้าหรือเปล่าต่างคนต่างเมาใครเมา
6: แต่มีหลักฐานอะไรบ้างหนูชนพี่
2: เขาเห็นกันหมด
5: เดี๋ยวรีกล้องดูก็ได
7: ้เพราะอะไรหรอครับนี่โดนชนคืออะไร
8: เขาแล้วหนี
6: ชนตอนไหน
7: แล้วชนกันโอ้โห
8: ไม่รู้เรื่องเลย
9: พยานมีครับพยานมี
7: คุณดูรถผมไหม
5: รถคุณไปโดนอะไรมาเนี่ย
8: นะสกัดจับมาเนี่ยมาเจอทันคุณติดไฟแดงอยู่นี
5: ่รอยใหม่ๆเลย
4: รถก็มีรอยเฉี่ยวชนในรถก็เจอกระป๋องเบียร์แต่เธอบอกเธอไม่ได้ชนตำรวจบอกไม่เป็นไรน้องคนสวยไปโรงพักด้วยกันลองไปเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ดูซะหน่อยพอไปถึงปั๊บเป่าปูดเดียวทุกคนอึ้งเลยทำไมเลขไม่ขึ้นอ๋อเธอไม่ได้เป่าเธอดูด
0: เ
4: ลยต้องบังคับให้เป่าใหม่ดูฮะไปวุ่นวายอีกรอบนึงบนโรงพัก
10: ต่างไหมครับผมต่างไหมตอนอีกไหม
11: เป่าหรือดูดนั่นถ้ามันดูด
10: อันนี้พี่ดูดนะฮะ
11: แล้ว
10: เป่า
11: บอกให้เป่าแล้วพี่จะดูดทำไมเนี่ย
10: เป่าใหม่อีกครั้งไม่ต่อนะ
12: เดี๋ยวหนูต้องการทุกคนคือ
11: บอกให้เป่า
12: ต้องการให้ดูผิด

0: แปด
1: มันไม่มันผิดอยู่แล้วโดยชัดแจ้งอยู่แล้วชนท้ายเขาแล้วก็เมาแพ้คุยไม่รู้เรื่องเนี่ย
0: ครับเอ้ยอีก
1: ลองมันอ่านผลครับนะ240
2: โอ้โหตกใจอะไรกวาง
3: 240
2: อ๋อตอนแรกอ่ะพี่ก็ตกใจว่าทำไมเป่าแล้วไม่ขึ้นตกใจกันทั้งโรงพักเลยอ๋อน้องเขาดูดเขาไม่เป่าพอเป่ามาที240นี่มันเกินเยอะมากเลยนะฮะก็สุขดำเนินคดีอยู่ดีส่วนเรื่องของเฉี่ยวชนไหมเดี๋ยวก็ต้องมีพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบนะฮะเพราะตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีเรื่องเมาแล้วขับไปก่อนเพราะนี่มันชัดอยู่มาดูเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเพราะเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับโปรเจกต์ Dual One Presented by S Cola ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการบันเทิงนะครับกับ Chemistry Show รูปแบบใหม่ขออภัย Chemistry Reality Show รูปแบบใหม่ของประเทศไทยนะครับที่ไม่ได้มองหาแค่เพียงคนที่มีความสามารถในการร้องเต้นเล่นแสดงเท่านั้นแต่ยังต้องการหาเคมีที่มันลงตัวระหว่างคน2คนก้าวสู่การเป็นศิลปินดูโอคู่ใหม่ที่พร้อมจะเติบโตบนเวทีระดับมืออาชีพและตอนนี้โปรเจกต์ดูโอวัน Presented by S Cola เปิดโหวตแล้วนะฮะนี่เลยคุณผู้ชมอยากให้แฟนๆชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนส่งกำลังใจให้18ผู้เข้าแข่งขันนะครับตั้งแต่ D01 จนถึง D18 นะครับแล้วก็ช่องทางเนี่ยง่ายมาก
3: สามารถโหวตผ่าน LINE Shopping ได้นะคะสเต็ปที่1เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า Project Duo 1ใส่แอดนำหน้าด้วยนะคะหรือเสิร์ชคำว่า Project Duo 1บนหน้าหลักสเต็ปที่2คลิกไอคอนเพื่อเลือกประเภทการโหวตสเต็ปที่3เลือกแพ็คเกจการโหวตที่ต้องการแล้วกดชำระเงินและยังสามารถโหวตผ่านมือถือทุกเครือข่ายและ LINE Today ร่วมโหวตคนที่คุณชอบและคู่เคมีที่คิดว่าใช่ได้แบบรัวๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าทุกคะแนนโหวตของคุณคือผู้กำหนดคู่เคมีตัวจริงเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์สำคัญแล้วไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นศิลปินดูโอคู่ใหม่ของเมืองไทย
4: โดยรางวัลชนะเลิศสำหรับคู่เคมีดูโอเจนิมจะรู้จักคอนโดมิเนียมจากแกรนด์ยูนิตี้มอบคอนโดจำนวน2ห้องนะครับมูลค่า7,980,000 บาทรางวัลคู่รองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัลคนละ 200,000 บาทรางวัลคู่รองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัลคนละ 100,000 บาทสำหรับผู้เข้าแข่งขันรอบ6คนสุดท้ายโรงพยาบาลเมโกอินเตอร์เนชั่นแนลจะมอบรางวัลกิฟต์วอชเชอร์คนละ 200,000 บาทของรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวโปรเจกต์ดูโอวันPresented by S Cola ได้ทางอมรินทร์ทีวีวิวโซเชียลมีเดียอมรินทร์ทีวีและตัวเจ็ก Duo 1ทุกช่องทางได้เลยนะครับ
3: โหวตกันเข้ามาเยอะๆนะคะ
2: พักแป๊บเดียวฮะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปที่สิงห์บุรีเขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้หึงหรืออะไรมากแต่โหดขนาดที่ว่าแทงเมียปางตายแล้วลูกสาวซึ่งเป็นลูกเลี้ยงต้องโทรมาร้องขอชีวิตอย่าทำแม่
5: หน
2: ู
5: ม
2: าตาม ช่วงหน้าฮะ
5: ลุงอย่าทำแม่หนูหนูรักแม่หนูมากอะ
6: ล
5: ุ
6: ง
7: เที่ยวน่านครั้งนี้ให้ทุกโมเมนต์คุ้มค่ากว่าเดิมกับน่านไอคอนิกพักคุ้มฟินครบรับดีส่วนลดค่าที่พักจากททราคาเริ่มต้นที่399บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569สแกน QR code เพื่อรับดีลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย
8: ไปผักซื้อไข่ดีดี
9: ไข่จ้ะ
8: คอแห้งไหมลูก
9: หวานร้อนสุดๆแหมตอนหลังสองกระบอก
8: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
9: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
10: ่เพียงใช้แอป MiE Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวันดีพอยต์และสมัคร e-bill
11: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ MiE สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
12: ย่าลืมสั่งแกง
13: ส่งงาน
14: อย่าลืมการบ้านลูก
15: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
16: อย่าลืมล้าง
17: ลูกอย่าลืมปิดไฟ
18: จะเข้าไฟได้ยังเนี
19: ่
18: ย
19: ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
7: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
8: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
14: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
15: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PA e Service
18: เรียบร้อย
17: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
15: PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: ดีใจจังเลยค่ะได้เจอน้องชามนตัวจริง
6: สวัสดีค่ะ
5: ที่เป็นแม่ครูนะได้ข่าวว่าได้รางวัลใหญ่มากของปีมา
6: ใช่ค่ะก็เป็นรางวัลท็อปครีเอเตอร์สายสกินแคร์บิวตี้ของ TikTok Shop Thailand
5: โอ้โหสมมงมากงานก็เยอะแอคทิวิ ซี่ก็เยอะเอาเวลาที่ไหนดูแลตัวเองคะเนี่ย
6: ง่ายมากเลยค่ะพี่เก๋ตัวนี้เลยนะคะ Nutra A นะคะ SKN3H
5: ดีขนาดนี้เนี่ยมีโปรมาฝากพี่บ้างเปล่าม
6: ีอยู่แล้วค่ะหนูมาทั้งทีกระโปก็ต้องแบบว่าจึ้งอยู่แล้ว
3: Nutra A SKN3H 1กระปุก30เม็ดทานได้ครึ่งเดือนปกติราคา 1,490 บาทวันนี้พิเศษจริงๆเฉพาะคนที่ดูรายการอยู่สั่งซื้อ1กระปุกจากราคาเต็มลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นและยิ่งคุ้มขึ้นดูแลตัวเองต่อเนื่องได้1เดือนกับ Nutra A 2กระปุกในราคาเพียง 1,790 บาทเท่านั้นโทรเลยค่ะที่02-026-3422
6: อย่างเมื่อก่อนชามุนเองก็คือทำงานเยอะต้องไปถ่ายคอนเทนต์กลางแดดไปต่างประเทศบ่อยมากใช่ไหมคะเราก็ต้องกินอาหารเสริมหลายตัวเพราะว่าอาหารเสริมแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะนูเทอร์เองค่ะ
5: ดีมากค่ะโหของดีราคาโดนใจขนาดนี้ไม่อยากให้ใครพลาดเลยนะคะขอบคุณน้องชามุนมากนะคะ
6: ขอบคุณค่ะฝากนูเทอร์เอด้วยนะคะ
3: นูเทอร์เอ SKNDS ปกติราคา 1,490 บาทวันนี้พิเศษจริงๆเฉพาะคนที่ดูรายการอยู่สั่งซื้อ1กระปุกจากราคาเต็มลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นและยิ่งคุ้มขึ้นดูแลตัวเองต่อเนื่องได้1เดือนกับ Nutra A 2กระปุกในราคาเพียง 1,790 บาทเท่านั้นโทรเลยค่ะที่02-026-3422ส่งฟรีทั่วประเทศไทยแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะโปรโมชั่นนี้สิ้นสุด31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะ
12: ก่อนไปฝากซื้อไข่ดิ
13: ไข่จ้ะ
12: คอแห้งไหมลูก
13: หวานร้อนสุดๆแถมก็หลังสองกระบอก
12: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
13: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
19: ่เพียงใช้แอป PEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครกว่า D Point และสมัคร E Bill เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
12: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
20: ย่าลืมสั่งแก๊สอ
21: ย่าลืมส่งงาน
22: อย่าลืมการบ้านลูก
23: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
24: อย่าลืมล้าง
25: อย่าลืม
24: ล้าง
25: ลูกอย่าลืมปิดไฟจะเข้าไฟใหญ่อย่างนี
26: ้ไม่ต้องตรวจให้ยุ่งยาก
27: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PEA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
19: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: ฮัลโหลลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
28: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชายเพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e Service
29: เรียบร้อย
28: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
30: สนับสนุนโดยยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส. อาลียันต์อยุธยา
3: ชาวบ้านย่านคลองเตยส่งเรื่องร้องเรียนไปยังเพจคลองเตยแลนด์นะคะว่าทุกวันนี้นอนกันแทบไม่ได้เลยช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าเด็กวัยรุ่นมันรวมตัวกันก่อเหตุทะเลาะวิวาทมีทั้งเอาอาวุธไล่กันแล้วก็ปาระเบิดด้วย
31: ไอ้พวกเด็ก
3: แล้วตอนที่อัดคลิปนะคะ 3:47 นาทีประชาชนที่อยู่ข้างบนน่ะตะโกนอวยพรเลยทำไมมันรวมตัวกันตรงนี้แล้วรถก็ยังวิ่งผ่านไปผ่านมาบนถนนอยู่นะคะไอ้ประกายไฟที่เราเห็นที่พื้นน่าจะเป็นระเบิดที่ปาใส่กันค่ะนอกจากนี้กล้องวงจรปิดก็บันทึกเสียงได้ว่าก่อนจะปาระเบิดน่าจะมีการยิงปืนใส่กันด้วยประมาณ3นัดเป็นกล้องช่วง 3:39 นาที

0: คุณผู้ชมตีสามกว่าเนี่ยกำลังหลับสนิทเลยนะปึ้งปึ้งปึ้งขึ้นมามีสะดุ้งตื่นกันบ้างล่ะชาวบ้านบอกว่าเด็กๆแบบนี้เด็กไม่ร่วมกลุ่มนี้มันรวมตัวกันบ่อยบางทีเขาก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะแต่ว่าก็ไม่กล้าส่งเสียงดังอะไรเกรงว่าเดี๋ยวเด็กวัยรุ่นมันจะเปลี่ยนเป้าหมายมาหาคนถ่ายคลิปแทนก็รวมตัวกันแล้วก็ไปไล่ทะเลาะวิวาทกันบนท้องถนน
1: แล้วแปลกไอ้พวกนี้กลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนกันเลยนะ
0: ก็นั่นน่ะสิมีชาวบ้านคนนึงให้ข้อมูลนะคะใช้ชื่อนามสมมุตินะคะคุณจ๋าบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นปีแล้วนะคะหนักสุดคือแฟลต9กับแฟลต10ซึ่งเป็นแฟลตที่ครอบครัวเขา

0: อาศัยอยู่ห่วงที่สุดก็คือบางบ้านมีผู้ป่วยติดเตียงค่ะนอนหลับพักผ่อนกันไม่ได้แล้วก็ผู้สูงอายุบางคนน่ะสะดุ้งแล้วเหมือนเป็นแพนิคพอได้ยินเสียงปั้งปั้งขึ้นตอนกลางคืนแบบนี้เกิดความตกใจกลัวนอนต่อไม่ได้ค่ะและเท่าที่สังเกตนะน่าจะเป็นเยาวชนทั้งหมดบางทีก็มาพ่นข้อความสีสเปรย์ข่มขู่กันเองก็มี
1: แต่ก่อนคือหายไปแล้วแต่ก่อนจะมีแค่เด็กแว้นอะไรอย่างนี้ทั่วไปแต่ว่าตอนนี้มันคือเป็นความรุนแรงเพิ่มเข้ามาแล้วเพราะมันเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าเริ่มก่อความวุ่นวายแต่ว่าไม่รู้ว่ากลุ่มแต่ต้องมีหลายกลุ่มมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่มาเป็นแบบแก๊งมอเตอร์ไซค์เลยจะบีบแตรกันมาก่อนเลยเหมือนเรียกให้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นสัญญาณให้รู้ว่าให้ว่ากูมาแล้วนะอะไรประมาณนี้อย่างเราอ่ะผลกระทบอาจจะแบบก็มีแหละนอนไม่หลับเป็นชั่วโมงเลยถ้ามันดังเงี้ยแต่คนที่เขาแบบป่วยอ่ะเขาก็ตกใจไงอย่างแม่อย่างเงี้ยก็มีแบบแพนิคเลยแบบใจสั่นเลยเงี้ยก็เออใช่มันเป็นพี่ว่ามันเป็นแบบภาระทางสังคมเหมือนกันนะถ้าไม่จัดการอ่ะเขาจะมีตำรวจที่แบบมาดูค่ะแต่อาจจะมาดูตอนใช้ใส่ตรวจทั่วไปเหมือนพวกนี้มันรู้มากถ้ามีตำรวจออกมามันก็จะไม่ตำรวจก็ไม่ได้ออกมา
0: แต่ละครั้งถามว่ามีตำรวจมาไหมชาวบ้านบอกว่ามาทุกครั้งนะคะแต่ว่ากว่าจะมาถึงอ่ะเด็กวัยรุ่นที่ก่อเหตุอ่ะสลายตัวแยกย้ายกันไปแล้วหนีกันไปหมดแล้วสุดท้ายพอตำรวจกลับไปคืนวันต่อมาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันใหม่อีกก็เป็นปัญหาที่วนไม่รู้จบทำให้ชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยเหมือนนอนหลับไม่สนิทนะคะ
2: ก็เคยเห็นถึงขนาดว่าลามจากถนนตรงบริเวณแถวคลองเตยไปตรงถนนพระราม4ซึ่งเป็นถนนหลวงแล้วรถวิ่งกันขวักไขว้ด้วยน่ากลัวจริงนะ
3: ครับทั้งสองด้านเลยทั้งฝั่งที่เป็นแฟดกับอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ที่สิงห์บุรีไม่รู้หึงกันแบบไหนนะครับผู้ชายคนหนึ่งอายุ59ถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนใหม่เขาก็มีลูกอยู่เขาวิดีโอคอลคุยกับลูกอยู่นะครับจังหวะที่แม่คุยกับลูกนั่นแหละพ่อเลี้ยงเอามีดมาแทงจากด้านหลังอาการสาหัสเลยครับ
4: แม่หนูอยู่ไหนหนูขอคุยกับแม่หนูหน่อยแม่หนูไม่รักกับลุง
5: พ่อรักลุงรักแม่
4: หนูรู้ลุงลุงอย่าทำแม่หนูหนูรักแม่หนูมากอะ
5: ลุงขอโทษแล้วกัน
4: ลุงลุง
6: พี่คะ
4: ปัน
5: ตายแล้วล่ะน่าจะตายแล
4: ้
5: ว
4: ลุงอย่าทำแม่หนู
6: พี
4: ่ลุงเอาแม่หนูไปหาหมอลุงเอาแม่หนูไปหาหมอลุงขอร้องลุงเอาแม่หนูไปหาหมอ
6: พี่นิดเป็นไงบ้างคะ
4: ลุงแม่เป็นอะไร
6: ตอนนี้เฟิร์นพี่นิด
4: ลุงอยากเอาแม่หนูไปหาหมอลุงเอาแม่หนูไปหาหมอลุงเอาแม่หนูไปหาหมอลุงแม่ได้ยินหนูไหมแม่ตาย
0: โอ้บีบหัวใจเลยค่ะ
3: ใจจะขาดอ่ะเห็นแม่ตัวเองถูกแทงแล้วก็นอนเจ็บอยู่ส่วนคนที่เป็นพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นสามีใหม่ของแม่ก็จะไม่พาแม่ไปหาหมอแล้วก็พูดประมาณว่าลุงขอโทษแล้วกันน่าจะตายแล้วแหละดูแต่ละคำที่พูดออกมาผู้บาดเจ็บเนี่ยชื่อว่าคุณนันทิดาโตวิเศษนะครับอายุ43ปีถูกแทงเข้าไปหลายจุดเลยม้ามตับปอดแล้วก็ชายโครงอาการสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อินบุรีสิงห์บุรีครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเราไปคุยกับลูกสาวของผู้ที่บาดเจ็บนะครับซึ่งก็อยู่ที่โรงพยาบาลอินบุรีอยู่ตอนนี้แม่อยู่ระหว่างอาการวิกฤตนะครับเบื้องต้นทราบว่าตอนนี้พ้นวิกฤตแล้วแต่ว่ายังอยู่ในห้อง ICU อยู่คุณสัติพรเนี่ยลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อกับแม่เลิกกันหลายปีตัวเองเนี่ยไปอยู่กับพ่อกับแม่เลี้ยงที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนแม่เนี่ยก็เพิ่งจะมาคบกับพ่อเลี้ยงคนเนี้ยคนก่อเหตุเนี่ยชื่อนายสุธีได้ประมาณ4ปียอมรับเลยว่าเขาเป็นคนที่ขี้หึงมากระแวงมากว่าแม่จะไปมีคนใหม่หรือจะกลับไปคืนดีกับพ่อเพราะก่อนหน้านี้ตัวเองพาแม่ไปเที่ยวที่ตากมาเขาก็คงกลัวว่าตัวเองจะพาแม่กับพ่อมาเจอกันแต่ตัวเองก็ยืนยันคือต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่ไปแล้วอ่ะมันน่าจะไม่มีเรื่องแบบนี
2: ้
3: แต่ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยโทรไปหาแม่หลายรอบนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆแม่ก็บอกว่ามันจะทำร้ายแม่ตัวเองก็บอกให้แม่หนีออกมาแต่แม่บอกไม่เป็นไรดีกันแล้วเราก็คิดว่าจะไม่มีอะไรแม่บอกว่าแค่คุยกันเฉยๆหลังจากนั้นน่ะพอวิดีโอคอลกับแม่อยู่ตอนดึกช่วงสุดท้ายเลยเห็นเป็นจังหวะที่นายสุธีพ่อเลี้ยงอ่ะเอามีดมาจ้วงแทงแม่ต่อหน้าต่อตานะครับแล้วก็เป็นจังหวะเฮือกสุดท้าย มีลูกชายคนเล็กอีกคนหนึ่งอ่ะเขาวิ่งไปบอกคนแถวนั้นให้ว่าแม่ตัวเองอ่ะถูกทำร้ายตอนนี้กลัวมากว่าแม่จะเป็นอะไรแต่ก็ยังดีที่แม่ปลอดภัยยังดีนะครับที่ตอนนั้นน่ะคนก่อเหตุเขาไม่ได้แทงซ้ำเพราะตอนก่อเหตุจริงๆแทงซ้ำหลายรอบนะดีว่ามันไม่ได้ถูกอวัยวะสำคัญอีกไม่อย่างนั้นน่าจะเสียชีวิต
7: พ่อบอกว่าเออแม่จะโดนทำลายนะนู่นนั่นแล้วก็โทรกลับไปหาแม่อีกรอบแม่ก็บอกว่าเออไม่มีอะไรแล้วนอนเล่นติ๊กต็อกอยู่แล้วก็ประมาณ3:13แม่ก็คอลมาแม่ก็แบบเหมือนว่ากำลังเก็บของอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่มีอะไรลูกลุงกับแม่คุยกันแบบเฉยๆแบบไม่ต้องบอกลูกอายลูกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูก็เห็นแบบเขาเข้าชาร์จแม่ข้างหลังอะค่ะแล้วก็แม่ก็สุดแล้วก็เป็นเสียงแบบเป็นเสียงหายใจเฮือกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็เจ็บมากแล้วใช่เพราะว่าหนูอยู่ในสายอะแต่ว่าหนูทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าหนูอยู่แม่เขาหนูบอกแล้วหนูขอร้องเขาสุดๆเขาก็บอกกับหนูกลับมาว่าแบบว่าแม่หนูตายแล้วแหละอะไรเงี้ยลุงรักแม่หนูนะแต่ทำไมแบบว่าทำไมแบบแม่ดื้ออะไรเงี้ยเขาเมาด้วยแต่คือแบบหนูขอร้องเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบแทงแม่หนูซ้ำอีกอะไรเงี้ยมันแล้วมีก็ก่อนเกิดเหตุก็คือวันนั้นแหละค่ะแม่บอกว่า
2: แล้วปรากฏว่าทีมข่าวมณีทีวีได้กล้องวงจรปิดมานะฮะกล้องวงจรปิดช่วงประมาณ 18:36 ของวันที่25สิงหาเห็นคุณนันทิดาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้าบ้านหลังจากที่เลิกงานแล้วตอน 23:24 นายสุธีก็ออกมาซื้อเบียร์6กระป๋องที่ร้านชำแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไปแล้วจากนั้นไปก่อเหตุแทงคุณนันทิดาจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสย้ำนะฮะว่าบาดเจ็บสาหัสยังไม่เสียชีวิตแล้วทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้เพราะคืออาการเธอน่าเป็นห่วงจริงๆส่วนตัวนายสุธีมีมีดที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุและดูมีดที่ใช้แทงผู้หญิงที่เขาบอกว่ารักนักรักหนาสิเราได้คุยกับนายสุธีและตำรวจก็พยายามจะซักถามมีบางช่วงบางตอนนะครับที่เขาอธิบายแต่ยังฟังแล้วดูมึนงงพูดคุยไม่รู้เรื่องน่าจะเพราะอาการเมาด้วย
8: ผมไม่ได้โทรหาใครครับแล้วตอนนี้อยู่ตอนนี้เกิดเหตุเป็นใครโทรมาแล้วมีใครอยู่ด้วยไหม
9: ไม่มีครับอยู่แค่สองคน
8: อยู่แค่สองคนแล้วลูกชาย
9: ลูกชายลูกไปไหนไม่รู
8: ้มันไม่อยู่ด้วยไหม
9: ลูกอยู่ในห้อง
8: ฮะ
9: ลูกชายอยู่ในห้อง
8: ลูกชายในห้องก็คือได้ยินว่า
9: ได้ยิน
8: ทะเลาะกัน
9: ใช
8: ่ครับก็ส่วนแค่นั้นน่ะแทงเขาตรงไหน
9: แล้ว
8: ไม่ที่แทงเข้าไปที่แทงเข้าไปใส่กล้องตรงไหนร่างกาย
9: ก็น่าจะเป็นที่ท้อง
8: ที่ท้อง
9: ครับ
8: ที่ขา
9: ก็ประมาณ2-3 ครั้ง
8: ครับ
9: คร
8: ับ ที่ว่าหน้าบ้านตรงนั้น
9: เลื่อนไหล
8: แล้ว2-3 ครั้ง
9: ครับ
8: แล้วใครเป็นคนโทรหาลุงใหม
9: ่ใครนะ
8: ใครเป็นคนเรียกลุงมา
9: เป็นน่าจะเป็นลูกสาว
8: ลูกสาวเขา
2: สุธีบอกกับตำรวจนะฮะพูดวกไปวนมาแต่บอกว่าเห็นโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วนันทิดาภรรยาเนี่ยหยิบโทรศัพท์ออกไปรับสายคุยกันข้างนอกก็เลยโมโหคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยเอามีดแทงเขาไอ้โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาคือลูกสาวเขา
3: ก็คือบอกคุยกับแม่
2: ใช่ก็คือภาพทางซ้ายมือนี่คือตอนที่เขาคุยกับคุณนันทิดาคุณนันทิดาคุยกับลูกสาวเรื่องมีแค่นี้เลยแต่อยู่ๆสุธีบอกเห็นรับโทรศัพท์ออกไปคุยข้างนอกก็เลยแทงหลังเขาเลยล่าสุดเราไปคุยกับนายบอล นะครับคนนี้เนี่ยเป็นลูกติดของนายสุธีที่เกิดกับภรรยาเก่าบอกว่ายอมรับว่าพ่อเวลาเมาเขาอารมณ์ร้อนแล้วก็ขี้หึงแต่พ่อกับคุณนันทิดาซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเนี่ยเขาทะเลาะกันประจำบางทีก็นั่งดื่มกันแล้วก็ทะเลาะกันผมเนี่ยเป็นคนคอยห้ามทับทั้งคู่ตลอดเวลาพอเขาสั่งเมาหรือเขาคืนดีกันก็ทุกอย่างเป็นปกติหมดเลยจนทุกคนเนี่ยคุ้นชินกับพฤติกรรมของทั้งคู่แต่ก็ไม่คิดอันนี้ก็ยอมรับไม่คิดว่าพ่อจะลงมือแทงแม่เลี้ยงได้ขนาดนี้จนกระทั่งอาการเขาสาหัสแล้วตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะฮะคือน้องนุ้ยก็ตามต่อเพราะว่าคือมันแปลกแค่หยิบโทรศัพท์รับแล้วออกไปคุยข้างนอกเนี่ยโดยที่ไม่ถามอะไรเลยว่าใครโทรมาแล้วไปแทงเขาเนี่ยมันเกินไปไหม
0: แล้วที่บีบหัวใจก็คือว่าลูกสาวเขาอะอยู่ในสายแล้วก็รู้หมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไปช่วยไม่ได้เพราะว่าอยู่กันคนละที
2: ่
0: ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเด็กอายุ16ปีโมโห ที่ร้านชำเนี่ยปิดแต่จริงๆเนี่ยมันก็ตีสองตีสามแล้วร้านเขาก็ปิดค่ะทีนี้ก็เลยเด็กวัยรุ่นก็เลยงัดร้านไปหยิบของเข้ามาแล้วก็วางเงินเอาไว้ให้วันต่อมาร้านเขาก็เลยตักเตือนจนเกิดการโต้เถียงกันตกดึกเด็กวัยรุ่นเอาปืนไปยิงใส่ร้านชำเป็นรูเลยค่ะทางร้านต้องไปแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่นะคะทางตำรวจสภ.สิครินทร์จังหวัดพัทลุงก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูนะคะแจ้งเหตุไปว่ามีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ยิงปืนใส่ร้านแต่ดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บพอลงไปดูค่ะฝาผนังมันเป็นรูพุนนี่ตามเม็ดที่เราเห็นในภาพแบบนี้เลยค่ะ
2: ปลายใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสอบถามกับทางเจ้าของร้านนะคะคุณสุนีบอกว่าคือ4ทุ่มอ่ะมีเสียงมอเตอร์ไซค์ขับผ่านแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่ชื่อปั่นมีภาพแวบนึงค่ะตอนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านปั่นนะก่อนหน้านี้เคยมาซื้อของที่ร้านแต่มันมาตอนดึกดึกตีสองอย่างเงี้ยร้านปิดแล้วทีนี้3วันก่อนปั่นมาเคาะประตูเรียกแต่ว่าร้านไม่ได้เปิดให้นะคะปั่นก็เลยงัดร้านเข้ามาเอาน้ำมันใส่ขวดลิตรไป1ขวดแล้ววางเงินไว้20บาททีนี้เย็นเมื่อวานปั่นแวะมาซื้อของอีกสามีของตนเองก็เลยถามว่าทำไมมางัดร้านแบบนี้ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันค่ะแล้วก็ตบสั่งสอนในปันไปหนึ่งครั้งปันก็เลยไปบอกญาติเขาญาติเขาก็มาข่มขู่ตกดึกปันขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านยิงปืนใส่ร้าน
10: เชื่อว่าเตือนไปได้วันนี้ผมว่าผมไม่เปิดแล้ว
11: ที่ว่าเนี่ยน้องเขามันว่าตื่นใช่ไหม
10: ไม่ตัวมัน
11: แ
10: ต่ว่า
11: แต่ว่า
10: ตาม
11: มือ
10: ตามมือตามมือ
11: มันยิงทางการในบ้านเลยมัน
0: ก็ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เองสอบสวนผู้เสียหายได้ข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้มีปัญหากับวัยรุ่นที่ชื่อปันใช่ไหมคะก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีซึ่งช่วงที่มอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมันแวบเดียวแต่จะได้ยินเสียงปืนดังแว่วๆขึ้นมาแต่ว่าถ้าไล่กล้องวงจรปิดน่าจะเจอข้อมูลมากขึ้นบวกกับถ้ารู้ว่าเป็นคนในชุมชนเดียวกันนะเด็กในชุมชนสอบสวนญาติสอบสวนผู้ปกครองน่าจะได้ตัวไม่ยากค่ะ
2: แต่จุดเริ่มต้นมันเรื่องเล็กนิดเดียวอ่ะมันน่าจะสามารถคุยกันได
3: ้บานปลาย
2: ใช่บานปลายไปตบเขาด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะเอาปืนมายิงแบบนี้
3: ครับส่วนที่อุดรธานีอันนี้เตือนภัยนักดื่มเลยเพราะว่าบางทีถ้าภาพตัดเนี่ยเราไม่รู้ละเกิดอะไรขึ้นบางคนไม่รู้วิธีตอนเช้านะครับอย่างพยาบาลท่านนี้บอกว่าก็ไปดื่มกินกับเพื่อนกับแฟนหนุ่มมาแต่ภาพมันตัดตอนนี้เธออาจจะไม่รู้ตัวละเธอเดินกลับบ้านครับปรากฏว่าน่าจะไปต่อไม่ไหวตั้งแต่เกือบเที่ยงคืนนะเดินมาแล้วก็ฟุบนอนอยู่ข้างทางแต่ใครจะไปคิดว่าผ่านไปประมาณสักชั่วโมงนึงจะมีใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักประมาณ 1:30 เดินมาแล้วก็เห็นเธอนอนอยู่คนเดียวแบบนั้นเอาคัตเตอร์หรือมีดนี่แหละไปตัดกระเป๋าสะพายที่เธอก็สวมอยู่สะพายอยู่นะครับแล้วก็เอาเงินในกระเป๋าไปผู้เสียหายคือคุณนัทบอกว่ามีเงินอยู่ประมาณ 3,000 บาท 3,000 บาทหายไปหมดเลยแล้วก็เครื่องสำอางบางส่วนก็หายไปด้วยหลังจากนั้นพอเอากระเป๋าไปผู้เสียหายก็เหมือนจะเริ่มรู้สึกตัวนะครับแล้วก็นั่งอีกทีนึงก็ผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันหลังจากนั้นก็ค่อยๆเดินโซซัดโซเซมาแล้วก็มานั่งอยู่ปากซอยอีกจุดหนึ่งนี่ยังไม่รู้ตัวนะครับว่ากระเป๋าสะพายที่มีเงินอยู่หายไปเพราะตอนนั้นยังภาพตัดอยู่แล้วตอนที่ไปนอนอยู่หน้าปากซอยอ่ะมีพลเมืองดี2คนผ่านมาขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีก็เลยมีการปลุกครับตอน 2:13 นาทีแต่ก่อนหน้านั้นน่ะผู้ก่อเหตุย้อนกลับมาอีกรอบนะเปลี่ยนเสื้อด้วยเอากระเป๋ามาคืนนะครับคืนแต่กระเป๋านะไม่ได้คืนเงิน
2: เอากระเป๋าเอาเงินออกไปจากกระเป๋าแล้ว
3: เอาไปแล้วตัดไปแล้วแล้วก็เอาถุงพลาสติกห่อกระเป๋าแล้วก็มาเนี่ยโยนไว้กับเขาเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ยังไม่รู้ตัวมีคนมาช่วยเธอถึงจะรู้สึกตัวขึ้นมาตอนนี้คุณนัทบอกเลยว่าคือมารู้อีกทีก็คือกระเป๋ามันหายไปก็เลยไปขอกล้องวงจรปิดเทศบาลดูก็เลยเป็นไปตามนี้เลยล่าสุดแจ้งความไปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเตือนผู้หญิงที่เป็นนักดื่มอย่าดื่มหนักจนภาพมันตัดหรือถ้าจะตัดจริงๆอ่ะหาคนที่พึ่งพาได้ฝากฝังไว้ก่อนให้พาไปส่งบ้าน
12: ตอนประมาณ2:33
13: ตอนนั้นรู้ยังว่าอะไรเราหายไปบ้าง
12: ตอนนั้นยังไม่รู้จนตื่นเช้ามาก็ยังไม่รู้เที่ยงก็เลยกลับมาดูห้องอีกทีนึงเพราะว่านึกได้ว่าในนั้นมันมีกระเป๋ามันมีรวมซองบัตรกับกุญแจรถแล้วก็ที่สำคัญประมาณนี
13: ้
12: ก็เลยมาหาดูอีกทีนึงก็เลยปรากฏว่าเห็นแต่ว่านึกขึ้นได้ว่าตัวเองตอนหลับไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เลยนึกได้ว่ามาขอกล้องวงจรปิดปรึกษาทีมงานพี่เขาก็เลยว่ามันมีกล้องพอดีอยู่ตรงนั้น ลองไปขอเทศบาลดูก็เลยไปขอก็เลยได้ภาพมา
2: แต่ยังดีนะที่พยาบาลท่านเนี้ยคือไม่ได้ถูกทำอะไรไปมากกว่านี
3: ้ใช่
2: นอกจากแค่ขโมยเงินในกระเป๋ากระเป๋ายังได้คืนน่ะเงินแค่หายอย่างเดียวแล้วลองคิดดูเป็นผู้หญิงแล้วเมาแบบภาพตัดไปนอนอยู่ริมถนนแล้วก็เดินมาแล้วก็มานอนอยู่ในซอยอีกเนี่ยมันอันตรายแล้วมันน่ากลัวมากเอาจริงๆคือไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยคือไอ้ที่บอกว่าถ้าไปกินกับเพื่อนที่รู้จักเพื่อที่ให้เขาช่วยดูแลเราได้เนี่ยมันก็เป็นอีกทางนึงแต่ไม่กินหนักขนาดนี้ดีที่สุดใช่ไหม
0: เพราะว่าคือถ้านอนข้างทางอย่างนี้ก็หนักอยู่นะคะ
3: ครับพาไปดูวันเกิดกันดีกว่าครับวันเกิดของผู้พันวันเกิดผู้พันเคฟซีปีนี้เนี่ยเล่นใหญ่กว่าทุกปีนะครับเพราะว่างานนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่ยกขบวนความน่ารักจากซาริโอคาแรคเตอร์มาร่วมฉลองเดือนเกิดผู้พันกับเคฟซีซาริโอคาแรคเตอร์คอลเลกชันนะครับและนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เคฟซีไทยแลนด์จะมาคอลแลบกับซาริโอใครเป็นสาวกซาริโอหรือเป็นสายสะสมบอกเลยครับว่าห้ามพลาดโอ้โหแต่ละตัวน่ารักจริงๆครับใจละลายมากโดยในแต่ละสัปดาห์จะมีน้องๆมาให้สะสมกันแบบไม่ซ้ำเลยนะครับวีคแรกพบกับซินนามอนโรน้องหมาน้อยสีขาวละมุนน่ารักแบบตะมุตะมิมากวีคที่2เป็นคิวของ My Melody ครับกระต่ายน้อยสีชมพูสุดน่ารักวีคที่3พบกับปอมปอมบุรินหมาโกลเด้นสีเหลืองคิ้ว
0: ๆและวีคสุดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยกระต่ายน้อยสุดซ่าอย่างคูดโรมิแล้วยังมี Hello Kitty ที่เป็นตัวซีเครตให้ลุ้นกันทุกกล่องในทุกวีคนะคะหุ้ยใจละลายเลยแล้ววิธีการได้รับก็ง่ายมากๆนะคะเพียงซื้อบักเก็ต KFC ชุดที่ร่วมรายการราคา299บาทขึ้นไปก็สามารถแลกซื้อกล่องสุ่มพวงกุญแจ KFC และซาริโอคาแรคเตอร์คอลเลกชันได้ในราคาเพียง89บาทเท่านั้นใครอยากสะสมให้ครบทั้ง5ตัวต้องวางแผนดีๆเลยนะคะเพราะว่าแต่ละสัปดาห์เขามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันค่ะ
3: รีบไปแลกซื้อกันได้นะครับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึง23กันยายน2569เท่านั้นนะครับขอมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับน่ารักขนาดนี้คุณผู้ชมจะอดใจไหวเหรอครับต้องรีบไปสะสมกันรีบไปซื้อด่วนเลยและต้องครบทุกตัวด้วย
0: น่ารักทุกตัวนะคะแล้วก็ได้อิ่มอร่อยกับไก่ทอดด้วย
2: ป่ะ
3: วันนี้วันแรก
2: คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ลงไปที่บางขันนครศรีธรรมราชนะครับเขาบอกว่าอยู่ๆเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคนในชุมชนรู้ดีว่าเป็นคนสติฟั่นเฟือนถูกมือปืนยิงเข้าใส่บาดเจ็บสาหัสนะฮะแล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ยังงงว่าใครไปมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับชายสติฟั่นเฟือนผู้ชายคนนี้ก็คือในเดชหรือไข่นุ้ยบาดเจ็บสาหัสเลยกระสุนเจาะเข้าใต้ราวนมสะโพกแล้วก็นอนจมกองเลือดอยู่บริเวณริมถนนในหมู่บ้านเจ้าตัวยังมีสตินะครับพอพูดคุยได้และตำรวจก็สงสัยว่ามือปืนเนี่ยน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่านี่คืออาการบาดเจ็บนะฮะของนายเดชหรือไข่นุ้ยจนกระทั่งตำรวจสืบไปสืบมาแล้วทราบตัวผู้ต้องสงสัยย้ำนะครับเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยชื่อนายสินชัยบ้านอยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุเลยตำรวจเข้าไปตรวจค้นในบ้านเจอของกลางลองดูนะฮะตอนที่เข้าไปเจอของกลางในบ้านของสินชัยเนี่ยเจอทั้งปืนยาวไทยประดิษฐ์จุด22 1กระบอกกระสุนขนาดจุด38กับกระสุนขนาดจุด22ก็เลยต้องควบคุมตัวไปที่โรงพักย้ำว่าเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยและมีการดำเนินคดีแค่เรื่องมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองซึ่งเป็นปืนที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้มีแค่นั้นเลยคดีที่ไปยิงในเดชหรือไข่นุ้ยเนี่ยยังไม่มีหลักฐานไปถึงนะครับทีมข่าวเราน้องออนก็เลยไปไล่กล้องวงจรปิดจนกระทั่งเห็นว่าตอนช่วงประมาณทุ่ม23ไข่นุ้ยเนี่ยเดินแวะเข้ามาที่ร้านขายของชำนะฮะนี่ถือเทียนพรรษามา1เล่มสวมหมวกแก๊ปมาด้วยมีผ้าคลุมตัวกำลังเลือกซื้อหมวกแก๊ปก่อนที่จะเดินเข้าไปในร้านเพื่อจ่ายเงินจากนั้นกล้องในร้านจับภาพได้ไข่นุ้ยก็จ่ายเงินซื้อหมวกแก๊ปกับผ้า1ผืนดูปกติมากจ่ายเงินเสร็จก็เดินออกจากร้านไปแล้วมีกล้องอีกตัวรับกันพอดีก็คือกล้องในซอยบ้านนายกอบต.บางขันก่อนถึงจุดเกิดเหตุนิดเดียวไข่นุ้ยเนี่ยเดินไปคนเดียวนะครับมุ่งหน้าเข้าไปในซอยเนี่ยแล้วเลยพ้นกล้องไปนี่ก็จะเป็นจุดเกิดเหตุละ คือทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยไปซื้อของที่ร้านขายของชำแต่ลักษณะคือเดินเซไม่รู้ว่าแกดื่มมาหรือเมามาหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ไปถูกยิงเลยกล้องวงจรปิดไปมันไม่มีภาพไหนที่จับได้แล้วแล้ววันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาให้ความสนใจมากกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นว่ามือปืนเนี่ยไปยิงนายไข่นุ้ยทำไมเพราะเขาไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครนี่เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่คุณโบนีรนุชโพสต์เอาไว้บอกว่าก็เพิ่งเจอขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้านยังทักทายกันปกติอยู่เลยก็ไม่คิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยไข่นุ้ยจะถูกยิง
14: คุณเข้าถึงนั่นนะช่องแป้เหร
15: อตรงนี้กันตั้งแต่เสียวันกัน
14: อ๋อคุณขับรถได้แล้วครับได้แล้วอ่ะเอ็งไม่นอนสักพักเดียวก่อน
2: ก็ดูเขาก็ปกติดีแล้วก็ตั้งแต่กล้องวงจรปิดวินาทีก่อนเกิดเหตุรวมไปถึงตอนใช้ชีวิตปกติชาวบ้านก็สงสัยว่าใครเนาะมาแค้นแล้วมาดักยิงนายไข่หนุ่ยได้
0: ซึ่งภาพที่เราเห็นนะคะที่เดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นน่ะผู้ใหญ่บ้านยังบอกว่าก็เจอเหมือนกันคือไข่นุ้ยเนี่ยผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลนะคะว่าเหมือนเป็นคนสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชื่อจริงแกชื่อเดชนะเลยใส่ลูกศรชื่อเดชชื่อเล่นชื่อไข่นุ้ยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหลังจากที่โดนยิงอ่ะก็เห็นว่าเขามีเลือดออกก็เลยทักเขาว่าเฮ้ยเป็นอะไรขึ้นรถไหมเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ตอบเขาก็เดินไปเรื่อยๆเกือบกิโลเมตรนึงอะค่ะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสติสตังไม่ค่อยดีแต่ว่าเป็นคนชอบเดินเดินตั้งแต่เช้ายันดึกก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกบ้านบางคนไม่ชอบหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไปเดินป้วนเปี้ยนบ้านคนอื่นเขาตอนกลางคืนหรือบางทีไปนอนในโรงเรียนอย่างเงี้ยเช้ามาผอ.ก็ต้องแจ้งเหตุไปเพราะว่าเดี๋ยวไปทำอันตรายเด็กเข้าแม้ว่าจะสติสตังไม่ดีแต่ก็เคยมีประวัตินะเคยมีประวัติลักขโมยเหมือนกันแล้วก็ย้อนไป10ปีก่อนเคยติดคุกในคดีพยายามฆ่าแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านเองก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าเอ้ามีการยิงกันแบบนี้เนี่ย
3: ล่าสุดทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของผู้ต้องสงสัยนะครับบ้านของนายสินชัยไม่มีใครอยู่ก็มีรถยนต์เก่าๆจอดอยู่เบื้องต้นทราบว่าสินชัยเนี่ยไม่ได้มีครอบครัวแต่เราไปเจอญาติของนายสินชัยด้วยชื่อในปูบอกว่าตัวเองมารู้ข่าววิธีตอนหลังจากเกิดเหตุแล้วก็หลังจากจับสินชัยเพราะเขามีอาวุธปืนนั้นก็ผิดจริงแต่ลึกๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนนิสัยยังไงจะเป็นคนกล้าทำกล้ารับหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่เท่าที่ทราบสินชัยกับไข่นุ้ยไม่เคยมีปัญหากันนะครับไข่นุ้ยเขาเคยมีประวัติลักเล็กขโมยก็จริงแต่เขาออกจากเรือนจำมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปขโมยของใครอีกเลยก็เดินไปเรื่อยๆทุกคนในหมู่บ้านก็รู้ดีว่าไข่นุ้ยเขาไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครรู้ว่าการที่เขาออกมาเดินอ่ะเขาบำบัดจิตใจตัวเองส่วนไข่นุ้ยจะไปมีปัญหากับคนอื่นๆในพื้นที่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะเขาเดินแบบไม่มีจุดหมายครับเดินไปเรื่อยก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าตอนนี้สินชัยเขาเป็นคนทำไหมเขาต้องรอให้ตำรวจสอบอีกทีนึง
16: ความขัดแย้งนี่ถือว่าที่ว่าผมบายบายอยู่ที่บ้านไม่เคยมีครับไม่เคยมีความขัดแย้งเลยครับเพราะว่าอันนี้ครับก้องก็เดินไปแต่เหลืองก้องก็ตามป่าชาคนที่ว่าไม่ไกลบ้านนะเพื่อนนัวก็อยู่กับหมู่บ้านสวยๆผู้สวยผู้ใหญ่จะจำไว้แล้วอยู่ทกแท็กอยู่ประมาณนี้แต่นี่นิดใจเก๋ก็เป็นคนนิ่งๆพยายามก็พุ่งไม่ไกลจับกันว่าเขาดับไม่ดับว่าดีจริงไม่จริงพุ่งก็ไม่จับมันอยู่ที่ส่วนตัวของเขากับพุ่ง
17: แต่ถ้าจะขัดแย้งอะไรกันมันก็ไม่ขัดแย้งกัน
16: ไม่เคยขัดแย้งเลยกัน
3: เท่ากับว่าตอนนี้สินชัยก็ถูกจับแค่เรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันเพราะตำรวจก็ยังไม่ได้สรุปว่าเขาเป็นคนไปยิงไข่หนุ่ยจริงหรือเปล่าม
2: ันแปลกไปหมดเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดก็เคยรู้จักกันเป็นคนในชุมชนเดียวกันไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนก็อาจจะไม่ใช่มือปืนก็ได้มาแต่มันก็น่าสงสัยนะฮะเพราะบ้านแกอยู่ใกล้ที่สุดรอดูว่าเรื่องนี้หลักฐานมันจะไปถึงไหนมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้หลักฐานชัดๆเลยคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าเราต้องจับสัญญาณว่ามันมีการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนไหวเพื่อที่จะมีแนวโน้มประเมินว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบ3ไหมนี่คือภาพล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมที่เพจบ้านสีฟ้าลงเอาไว้จุดตรงบริเวณรอยต่อภูผีกับเขาประสิทธิโสฝั่งตรงข้ามกันทรักจังหวัดศรีสะเกษอยากให้ลองดูภาพนี้ลองดูก่อนนะฮะที่เราวงเอาไว้ลักษณะมันไม่เหมือนรอยล้อรถบรรทุกแต่มันเหมือนอะไรลองดู
18: ใบมัน បែកម៉ាំបែកខ្ទិះពេញនឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យតែភ្លៀងម្ដងម្ដងពិបាកណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយឃើញវីដេអូខ្ញុំបាទហើយជួយ share ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា
2: ข้อความที่โพสต์เอาไว้ที่บรรยายไปประกอบกับคลิปมันก็ไม่ได้ดูมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับรอยล้อที่มันเกิดขึ้นแต่คุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะที่เราทาบสีแดงไว้เนี่ยลักษณะมันคือรอยตีนตะขาบของรถถังฮะนี่ถ้าเทียบกันเขมรเขาจะมีรถถัง T55 เทียบกับรอยล้อตีนตะขาบที่มันตะกุยดินเข้าไปเนี่ยมันคือรอยตีนตะขาบที่แสดงให้เห็นว่าฝั่งเขมรมีการเคลื่อนรถถังหรืออย่างน้อยที่สุดอาจจะเป็นรถหุ้มเกราะอื่นๆที่มันเป็นสายพานลำเลียงพลเนี่ยถ้าเขามีนะขยับขึ้นไปตรงบริเวณแถวป่าภูผีและเขาประสิทธิโสหรือไม่น่าสังเกตนะฮะแต่ที่มันชัดๆเลยอันนี้เห็นเป็นตัวๆเลยคือรถบรรทุกทหารเขมรภาพถัดไปอันนี้วิ่งขึ้นเข้าพื้นที่ป่าตรงบริเวณแนวหน้าด้วยทหารผู้กล้าอันนี้เขมรโพสต์เอาไว้ทหารผู้กล้ากำลังเดินทางพร้อมรถบรรทุก4คันเพื่อขึ้นไปสมทบกับวีรบุรุษที่ประจำการอยู่ที่ชายแดนอันนี้เห็นตัวเป็นๆแต่รถถังเห็นแต่รอยตีนตะขาบแต่คนดูก็รู้มันมีเขี้ยวมันมีรอยบุ๋มแต่ละจุดเนี่ยค่อนข้างชัดว่าขยับเข้าไปตรงบริเวณแนวป่าที่อยู่เส้นปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาแถวอีสานใต้
0: ยังไม่หมดนะคะทหารกัมพูชาลงคลิปเอาไว้ในลักษณะการแบกกระบอกบรรจุลูกจรวดขนาด82มิลลิเมตรเดินเข้าไปที่ฐานปฏิบัติการค่ะซึ่งมันเป็นลูกที่ใช้กับเครื่องยิงไทป์65ขีด1ของจีนแล้วเขาใส่แคปชั่นว่าขอบคุณประเทศจีนนะสำหรับลูกจรวดล็อตใหม่จากประเทศมหามิตรนี่ขนาดว่าเป็นหน้าฝนนะคะก็ยังแบกเดินเข้าไปในฐาน
2: เป็นบ้องบ้องแล้วเยอะมากเลยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มากันหลายนายอีกภาพนึงค่ะลักษณะเป็นการเช็ดทำความสะอาดเครื่องยิงจรวดนอริโก้ Type 69ระบุแคปชั่นอ๋อก็ตัวที่ใช้คู่กับกระสุนเมื่อกี้บอกว่านี่ไงทำความสะอาดอาวุธประจำกายให้ดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเป็นของรักของห่วงที่ไม่เคยห่างกายเลยเช็ดถูแล้วก็ลงคลิปกันใหญ่เลยค่ะ
3: พาไปที่ช่องสายงามศรีสะเกษประเทศไทยครับคุณผู้ชมล่าสุดคณะของหลวงตาเยื้อนที่มีการทำถนนกันอยู่เนี่ยถูกป่วนอีกแล้วบอกว่าเป็นทหารเขมรกองพันป้องกันชายแดนที่403พยายามมาปั่นป่วนมายั่วยุมานู่นมานี่แต่ทหารไทยเราไม่ได้ตอบโต้ครับ
19: นั่งเลยจะปัดหมอมันตัวยนต์ห้าสุกรมแดนเลี้ยวตัวทางตึงแรงเออแต่ตัวสับรับ
2: เจอแล้วนะก่อนหน้านี้ไปเจอแถวอุบลก็ครั้งหนึ่งสุรินทร์ก็ครั้งหนึ่งคราวนี้ศรีสะเกษ
3: แล้วแบ็คโฮกำลังทำงานอยู่ก็มีคนถามว่าเอาทำไมทหารไทยแบบไม่ไล่ให้เขาไปไกลๆเพราะนี่มันเป็นพื้นที่แผ่นดินไทยแต่เพจบ้านสีฟ้าก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้คิดว่าทหารไทยเขาน่าจะมีแผนอยู่นะเขาอาจจะรอให้ทำถนนเสร็จก่อนถ้ามันปะทะตอนนี้เราอาจจะไม่สะดวกก็อยากให้ทหารใจเย็นเราใจเย็นก็เชื่อมั่นทหารในพื้นที่อยู่แล้วน่าจะมีแผนน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ไล่ไปตรงๆเดี๋ยวมันจะเกิดการปะทะกัน
2: รอให้เราเนี่ยตัดถนนให้เสร็จก่อน
3: ครับ
2: เพราะถ้าเกิดมาฮึ่มห้ามกันตอนนี้ถนนก็ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวมันก็จะเป็นลำบากอีกเพราะว่าฝนตกตลอดเวลาเนี่ยพื้นที่แถวโซนอีสานก็ต้องเร่งทำนะฮะพยายามที่จะเขาเรียกว่ารักษาสถานะของปัญหาเอาไว้อย่างนี้ก่อนอย่าให้มันบานปลายขณะเดียวกันทางฝั่งเขมรเองเขามาส่องเรามาก่อกวนตรงบริเวณจุดที่เราตัดถนนส่วนฝั่งเขาให้ทหารนะครับเข้าป่าไปตัดต้นผงต้นไผ่เราก็งงไปตัดต้นไผ่ทำอะไรไม่ได้ไปหาหน่อไม้แน่ๆปีนขึ้นไปตัดแบบนี้คนโพสต์เนี่ยคือ Army Military Force โพสต์นะฮะบอกว่าวันนี้ทำงานพรุ่งนี้ก็ทำงานกับภารกิจนายสั่งให้ตัดต้นไผ่26ต้นเพื่อเอาไปสร้างฐานไปเสริมความแข็งแกร่งของฐานปฏิบัติการที่อยู่อีสานใต้โซนศรีสะเกษอีกเหมือนกันโอ้วันนี้เจอความเคลื่อนไหวฝั่งตรงข้ามกับศรีสะเกษค่อนข้างเยอะตัดเสร็จปั๊บก็แบกกันเป็นลำๆเลยฮะขึ้นฐาน
20: เย้จางเงียนี่จางเงียนลมบอกละเนี่ยมือหายเนี่ยถ้าตะเฮียนตะเนยเด็ก ตรอกเด็กเพราะนี่มือให้ในกลางี้นี่ปะสิกลางี้
1: อันนั้นติด
20: กรุบเทปไฟกลางี้นี่กับใส่ตาจันทร์พนมลีลาเลยโยตุเฟอร์กันแรงสนะหนึ่งเราตอนนี้ไปช่วยบ้าน
2: ฟังคอมเมนต์เขาโพสต์เอาไว้เองนะครับบอกว่าเป็นทหารแนวหน้าประจำฐานที่ภูผีภูผีแล้วคุณผู้ชมภูผีกับเขาพนมประสิทธิโสเนี่ยมันใกล้ๆกันแล้วมีแคปชั่นของฝั่งเขมรนะเขาเขียนเอาไว้ทหารผู้กล้ากำลังตัดต้นไผ่เพื่อไปสร้างแล้วก็ต่อเติมฐานแห่งใหม่แถวภูผีย
0: ังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมตรงภูผีเนี่ยในเฮงบัวดีทหารสังกัดกองพันแทรกแซงที่7ม้าทองถ่ายคลิปในขณะที่ตัวเองยืนรีวิวอยู่ตรงหน้าผาค่ะแล้วก็เห็นเขาพนมฉัตรถัดไปหน่อยนึงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ช่องอ่านม้า
21: จึงไปสเปียกชุบชุดเมื่อนาจึงเล่นรุ่นยากุยนปรกมันเนี่ยไปสเปียกเชื่อจังบอตังบานเนี่ยมีอมปุ่มมินมองปอนะจังบอตังนี่มารอยไม้จึงต่อกราวจึงปลาอ้ายมีมองปอนะอุปถัมภ์มาเมกูมาจัดปลาพกอารุ่นยิ่งปรกมันเนี่ย
0: ระหว่างเขาพนมฉัตรด้านล่างเนี่ยจะเป็นสนามยิงปืนสนามฝึกรถถังนะคะเขาก็ถ่ายคลิปรีวิวเอาไว้แล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งเหมือนกันค่ะเพจบ้านสีฟ้าไปเจอมาตรงสระน้ำภูผีคนเดิมเลยในเฮงบวนรียืนรีวิวตรงริมสระน้ำอ่ะ
20: หนุ่มทะเลกระดาษสมดผมว่าจำเลยสมดเลยพนมมาเลยบ้านสมดแป้ง
1: แป้งอ๋อแป้งนี
20: ่สิ่งที่ผมสล
1: อว่าผ่า
20: สลอว่าผ่าขอบพระคุณเนี่ยมีละแป้งกระปั้นใส
1: ่
20: เจอสลอแป้งกระนองนะแป้งจังจิตุกบ้านเนี่ยนี่ขจรได้บ่เนี่ยไหนมีแต่ดัง
0: ก็จะเป็นสระน้ำแล้วก็เพื่อนก็เดินมามาเก็บหน่อไม้พอดีเขาก็ถ่ายแล้วก็ลงเอาไว้นะคะว่าเขายังคงประจำการอยู่ที่แนวหน้านะ
3: ปาไปอีกฝั่งหนึ่งแถวแถวเขตจันทบุรีตราดแล้วก็สระแก้วล่าสุดที่จันทบุรีโป่งน้ำร้อนเนี่ยรั้วนี่สร้างไปแล้วเฟสแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังเหลือระยะที่สองเฟสที่สองอยู่ว่ากำลังจะสร้างกันค่ะอยู่นิดๆหน่อยๆล่าสุดเนี่ยก็มีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยโดยพลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็แถลงข่าวนะครับถึงเรื่องของการสร้างหลักเฟสที่2ตรงหลักที่4 54ถึง55
22: ดำเนินการไปแล้วเสร็จในภาพรวมของเฟส2นะครับตั้งแต่เป็นการทำต่อเนื่องนะครับตั้งแต่หลักเขตที่54ถึง55นะครับมี2โครงการด้วยกันครับคือสำหรับตรวจการนะครับกับรั้วมั่นคงหรือรั้วชายแดนดำเนินการเหมือนเฟสแรกทุกอย่างนะครับเพียงแต่มีแค่2โครงการในเรื่องถนนกับรั้วปัจจุบัน20ไร่นะครับนะครับสำหรับถนนเนี่ยจะไปได้เยอะนะครับความยาวทั้งสิ้นตั้งแต่หลักเขตที่54ถึง55ความยาว 3.45 กิโลปัจจุบันถนนทำได้ 2.6 กิโลละขาดอยู่แค่850กิโล
3: มีการทำควบคู่2อย่างนะครับถนนเนี่ยคือขาดอยู่ไม่เยอะ250เมตรส่วนรั้วก็ขาดอยู่ประมาณสัก460เมตรอันนี้คือฝั่งของจันทบุรีโป่งน้ำร้อนแต่ในส่วนของฝั่งสระแก้วกับตราดเนี่ยเขาจะไม่สร้างรั้วแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเขามีแผนในการสร้างระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติก็คือจะเป็นเสาสัญญาณกล้องวงจรปิดจะใช้ถ่ายทอดเข้ามาที่หอตรวจการเว้นระยะ400เมตรแล้วก็มีกองบัญชาการควบคุมอยู่จุดที่จะไปติดตั้งเนี่ยคิดว่าจะเป็นแถวๆในพื้นที่ของกองกำลังบูรพาสระแก้วกับพื้นที่ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีแล้วก็ตราดเพราะว่าบางจุดในพื้นที่เนี่ยลักษณะชายแดนมันเป็นพวกลำคลองมันเป็นสันเขามันไม่สามารถที่จะทำถนนกับรั้วแบบที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีได้
2: อ๋อนึกออกแล้วมันมีไอ้คลองน้ำใสคลองน้ำขุ่นอะไรนั่น
3: แทบจะไม่มีน้ำอ่ะ
2: เออแล้วก็อ๋อลักษณะภูมิประเทศไม่เหมือนกันคนก็ วิพากษ์วิจารณ์นะเนาะว่าทำไมไม่ทำรั้วไปทั้งหมดเลยหรือกำแพงลงไปแต่บางจุดมันทำไม่ได้จริง
0: ค่ะบางจุดมันอาจจะเป็นแอ่งหรือเป็นพื้นที่เนินมันก็จะยากหน่อย
2: อ๋อแล้วที่จันทบุรีถามว่าทำไมถึงโอ้ยทำเกือบเสร็จพื้นที่อื่นไม่เห็นไปถึงไหนมันง่ายที่สุดเพราะจันทบุรีเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่ขัดแย้งปะทะกัน2รอบที่ผ่านมาก็ไม่มีปะทะกันตรงนี
0: ้
2: มันเลยทำให้ทุกอย่างมันไปได้เร็วที่สุดนะฮะคุณผู้ชมส่วนจุดอื่นมันมีทั้งการปะทะมีทั้งทุ่นระเบิดที่ยังต้องเก็บกู้กันอยู่เลยโดยเฉพาะจุดนี้แถวสุรินทร์กับศรีสะเกษทหารไทยเจ้าหน้าที่ T-MAC นะครับก็คือศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3ตะเวนเก็บกู้จนถึงทุกวันนี้นะกวางต้นยังไม่หมดเลยนี่1ปีถ้านับเอาตั้งแต่ยุทธการยุทธบดินทร์รอบแรกนะฮะยังเก็บไม่หมดเลยที่บ้านไทยนิยมพัฒนาตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักล่าสุดเมื่อวานเนี่ยไปเจออีก2ลูกไปเจอ RGD5 กับ B40 2รวมทั้งหมดอย่างละลูกนะฮะเป็น2ลูกถ้านับรวมตั้งแต่27เมษายนต้นปีนี้เองนะจนถึงปัจจุบันเจอระเบิดกับทุ่นระเบิดทั้งที่ทำงานเรียบร้อยและยังทำงานไม่สมบูรณ์พร้อมระเบิดได้ตลอดเวลาเนี่ย81รายการเยอะมากนะฮะอีกจุดหนึ่งที่เขาไปทำก็คือแถวห้วยตะมาเรียตรงนี้เนี่ยก็คือบ้านภูมิสรณ์กันทรรักษ์ศรีสะเกษเมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปเจอ PMN 2 4ทุ่นย้ำนะฮะ PMN 2 4ทุ่นซึ่งเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่เราไม่มีใช้ในกองทัพมันโผล่มาได้ไงคงไม่ได้มากับฟ้ากับฝนตั้งแต่7กรกฎาคมจนถึงวันนี้เนี่ยเจอทุ่นระเบิดโดยเฉพาะ PMN 2เจอไปแล้ว20ทุ่นแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิลอีก1นัดรวมทั้งหมดเป็น21รายการโอ้เยอะจริงๆแล้วดูถ้าถามว่าไอ้อยู่ๆ PMN 2เนี่ยมันจะโผล่มาเองไหมมันก็ไม่ใช่มันคงไม่ใช่เหตุที่มันผุดขึ้นมาตามฟ้าฝนนะฮะต้องมีคนมาวางแต่ไอ้คนมาวางเนี่ยมันก็พูดตลอดนะพูดกับประชาคมโลกบอกว่าไม่มีขอเงินเก็บกู้หน่อยมีแต่ของเก่า
0: แต่ว่าทำไมยังเจอ ก็ต้องเป็นคำถามที่ก็ต้องรอคำตอบจากอีกฝั่งนึงเหมือนกันไปดูที่จังหวัดตรังก็เจอระเบิดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแต่อันนี้ระเบิดมันทำงานทำให้รถเกิดความเสียหายชิ้นส่วนอะไหล่แตกออกมาเลยนะคะแล้วภายในเดือนเดียวบ้านหลังนี้เจอแบบนี้มาแล้ว4ครั้งร้องเรียนไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะอาจไปดูหน้าบ้านก่อนก็ได้นี่คือหลุมระเบิดที่หน้าบ้านนะคะหลังจากที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นรูเบลเลอร์เลยส่วนเศษที่เราเห็นมันเป็นเศษชิ้นส่วนอะไหล่รถกระบะค่ะที่กันชนด้านหน้ามันเกิดความเสียหายชิ้นส่วนมันก็แตกออกมาล้อยางด้านหน้า2ข้างก็แตกไอ้หลุมที่เราเห็นเมื่อกี้ลึกสักประมาณ10เซนนะคะอยู่ที่หน้าบ้านในพื้นที่อำเภอนายงจังหวัดตรังเจ้าของบ้านคือคุณธนวัฒน์ร้องเรียนว่าเพิ่งมาอาศัยอยู่ตรงนี้ได้3เดือนเพราะว่าเป็นบ้านที่สร้างให้แม่ตนเองกับภรรยาก็นอนหลับอยู่ที่ชั้น2ของบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังปึ้งขึ้นมาตกใจเลยก็ไปตรวจสอบวงจรปิดดูตอนเช้าถึงรู้ว่ามันน่าจะมีคนมาปาแต่ประเด็นก็คือไม่รู้ใครมาปาตั้งแต่อยู่เนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครนะใช้ชีวิตตามปกติและตัวเองก็โตแล้วด้วยก็ทำงานทำการตามปกติปัจจุบันช่วยแม่ทำสวนปาล์มรายได้ไม่เยอะวันนึงประมาณ400-500เองนักข่าวก็เลยถามว่าพี่ลองนึกดีๆไม่มีปัญหากับใครจริงเหรอเพราะว่าถ้าเดือนเดียวอะภายในแค่สิงหาคมนะเจอ4รอบอะแปลว่าคนทำอะมันต้องเจาะจงมาที่บ้านของพี่แล้วแหละ
2: เอา
0: ถูกไหมมันไม่ใช่แบบปาป่วนไปที่นู่นที่นี่ทีแล้วไม่ได้ปาในพื้นที่สาธารณะ
2: ใช่แล้วถ้าดูจากหลุมระเบิดแล้วก็ความเสียหายของกันชนหน้ารถกับยางแตกเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นแบบพวกระเบิดปิงปองหรือว่าระประทัดลูกบอลอ่ะมันน่าจะเป็นระเบิดสังหารบุคคลเพราะไม่อย่างนั้นหลุมมันคงไม่ใหญ่ขนาดนี
0: ้แกก็เล่าให้ฟังว่าย้อนไปประมาณ6ปี7ปีก่อนนะคะมีเด็กละแวกบ้านไปมีเรื่องคู่อริแล้วคู่อริก็เข้าใจว่าคุณธนวัฒน์เจ้าของบ้านเป็นคนสั่งให้ไปทำร้ายแต่ก็ย้ำว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะปัจจุบันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับใคร
4: ไม่เกิดบุ้มปุ๊บเราเหล็กรองก่อนพอเหล็กรองกันที่นี่ปุ๊บมันมีลูกมาที่เมย์ต้นตู้ครับอย่าลูกมาต้นอย่าลูกมาเดี๋ยวแกมาเนี่ยมันมีอะไรแกมาอะหรือต้นไม้ไปตรงนี้
5: ตรงนี้เมย
4: ์ครับผม
6: ลังนูอ่ะบ้านเมย์ลังนูเลย
5: ข้างหน้า
6: ลังเดียวด่วนนั้นลังเดียว
5: โอ้ลังเดียวก้าวมา
6: ครับผม
5: ตรงมาเดียวดินเคย
6: กันเนี่ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บความบาดเจ็บใจอะไรแกมาพวกมันยัดลูกมาเลยไอ้กับตาหรือ
4: ปุ๊บมันถ้าเราเคย
6: เมย์
4: เคยครับไม่ถ้าเราเคยยิงครับ
5: เจอตำรวจเยอะ
4: มาครับเนี่ยพวกมันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวในตับบ้านนี่นะครับพวกเดี๋ยวตับเดี๋ยวดกคือว่าคือเด็กบ้านพวกมันไปกินเลี้ยงคือไปมีเลี้ยงมันเด็กข้างในละเกิดจากมันคือดีมันหว่าพวกมันเป็นคนจ่ายพวกนี้เด็กข้างมันแต่เนี่ยพวกไม่ได้งูเลยเนี่ย
2: บ้านพวกมันนี
4: ่ฮะ
0: ก็ยังงงอยู่นะคะว่าเอ๊ะปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่ธุรกิจสวนปาล์มเรื่องเงินหรือว่าอะไรตอนนี้ตำรวจสภ.นายงลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานแล้วนะคะแล้วก็สอบปากคำเจ้าของบ้านเพิ่มเติมเจ้าของบ้านเขาก็ยืนยันกับตำรวจว่าไม่เคยมีปัญหาบาดหมางอะไรกับใคร

0: เอ็นขาดกำมือไม่ได้เหยียดมือตรงไม่ได้ขาก็เดินกระเพกกระเพกอยู่และทุกวันนี้ผู้บาดเจ็บก็คือคุณจักริดก็เลยบอกว่าลิ้นมันก็ยังแข็งอยู่เลยยังไปทำงานตามปกติไม่ได้แล้วบาดแผลเต็มตัวไปหมดเหตุการณ์นี้จริงๆมันเกิดขึ้นมาเกือบ2เดือนแจ้งความไว้กับตำรวจเมื่อ28กรกฎาคมนี่ก็ครบ1เดือนพอดีครับคุณผู้ชมแต่ว่าคดีมันไม่คืบนะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้นักข่าวร้องขอความเป็นธรรมให้หน่อยเพราะล่าสุดยังมาขู่จะยิงให้ตายหน้าบ้านอยู่เลยนายจักริดเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าออกไปซื้อของตอนแรกเกิดอุบัติเหตุกู้ภัยมาถึงเห็นว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมากก็เลยกลับบ้านบังเอิญไปเจอกับผู้กรณีชื่ออู๊ดอู๊ดก็พูดจาถากถางพูดกายเย้ยแล้วบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูพอออกไปซื้อของอีกทีรอบกลางคืนเนี่ยก็เจอจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วทุกวันนี้ฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไรนะไม่มีความคืบหน้าเลยเพราะว่าตัวเองอ่ะจริงๆย้ายไปอยู่บ้านญาติแล้วด้วยเพื่อความกลัวด้วยความกลัวแต่ปัจจุบันคนก่อเหตุยังแวะเวียนกลับมาอยู่แถวบ้านอยู่เลย
1: ฝันที่ว่าเขาถึงมันเดินไม่ได้มันทำงานไม่ได้ครับพี่แล้วผมเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อเสียแล้วแม่แล้วก็ผมดูแลแม่กับมีแล้วก็มีเมียหนึ่งคนลูกหนึ่งคนแล้วสามวันเพิ่มเพิ่มสามวันค่านมสี่ร้อยห้าร้อย
2: ล่าสุดรถเขาแจ้งความหรือยัง
1: เขาแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับ
2: เมื่อวันที่อะไร
1: 28กรกฎาคมครับ
2: ตอนนี้คดีคืบหน้าไหม
0: แล้วนี่จักปิดก็ขาดรายได้นะครับแล้วเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยอ่ะไม่ได้ไปทำงาน 4-5 วันแล้วต้องซื้อนมซื้อแพมเพิร์สใครจะดูแลลูกอ่ะทีนี
3: ้ก็โอ้แล้วคดีมันไม่คืบเลยเหร
0: อ
3: หลักฐานกล้องวงจรปิดก็มี
0: เป็นเดือนแล้วด้วย
3: จะบอกว่าไอ้ภาพจากต้นฉบับนะที่เราเห็นบาดแผลเขาเนี่ยโอ้โหมันเวอร์จริงๆน่ากลัวมากแล้วก็ยังไม่คิดว่ามันจะจับคนแบบไม่ได้เลยเหรอหรือยังไงแล้วดูสิอ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าเขามีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่านะอันนี้เราแค่สงสัยส่วนเหตุการณ์นี้ในกรุงเทพมหานครไม่มีใครมีปัญหากับพี่เขามาก่อนเลยแต่อยากให้ลองดูพี่คนนี้ถอดเสื้อยืนใส่กางเกงขาสั้นอยู่หน้าบ้านอารวาสโวยวายไปทั่วท้าต่อยกับคนโน้นคนนี้พอชาวบ้านเขาตกใจเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายคลิปบอกเดี๋ยวผมฟ้อง PDPF นะ
4: เรื่องใหม่พี่ผมฟ้องพี่ดีพีเอฟนะบ๊อบป้าโดนถ่ายเขาหักโดนไม่บ้าหรอไม่หลุดแต่ได้หมดประเทศไทยใครก็ได้แต่ผมไม่เคยได้พระเจ้าชิงงมึงเข้าถึงพระเจ้าหรอไม่มาคุยกับกูพวกมึงอ่ะกูตัดสรุปให้ทุกติ่งมึงมาทางไหนไปทางนั้นนี่อย่ามาลบลาฆ่าฟันกูกูจะบวชพระแล้วมึงเป็นผีถ้าไม่อยากเป็นก็อย่ารับคำด่ากูมึงก็ไปเถอะติ้วไปทำงานทำการมีเมียกี่คนแล้วกูไม่พูดเยอะกูเมีย
3: คืองงกับ PDPF เนี่ยมันคืออะไรกวางรู้จักไหม
5: กฎหมายตัวนี้มันผ่านสภามาเมื่อไหร่เนี่ย
3: หรือเป็นกฎหมายที่ใช้ไฟล์ PDF
0: รู้จักแต่ไฟล์ PDF
5: เวลาประกาศในราชกิจจาแบบนี้เหรอ
3: ไม่รู้สิแก
5: มันม
3: ี
5: PDPA ก็คือกฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างนี้แต่ว่า PDPF เนี่ยไม่แน่ใจนะ
3: แล้วแกพูดไปถึงพระเจ้าขี้นกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ยืนโวยวายอยู่หน้าบ้านหลังจากนั้นแกบอกว่าคุณอย่ามาอะไรกับผมนะผมเนี่ยมีเมีย5คนมึงมีกี่คนแม่ขิงกันด้วย
4: ซึ่งไหนเราก็รู้กันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะกูหายไปเถอะเดี๋ยววันนึงกูดังแล้วมึงจะคิดถึงกูไอ้สัตว์ไอ้สองคนเนี้ยเป็นกูระดับนายกไอ้สัตว์กูจะนอนตรงไหนกูไม่พูดเยอะเมีย5คนมีกี่คนแข่งแนวกูเปล่าที่อย่างนี้ไม่ขิงข่าที่จะมาแรงอ่ะกู
6: ออกมาดิน
4: ี่รองเท้าก็เทวินมึงก็รู
6: ้ชิดเยอะเลยรู้
4: จักตั้งแต่ไม่มีมึงตั้งแต่เด็กแล้วนะมึงคิดว่ามึงแรงอ่ะกะในคลองต่อยฮะมึงคิดมึงปิ้วนัก
6: ก
4: ะ
6: ออกมา
4: จะบินแล้วกูจะบินแล้ว
6: บินออกมาก
4: ูจะบินทบาทแล้วไ
6: อ้ทำไมกำหมัดออกมาก
4: ูร้อนไอ้มึงยังกำหมัดลุงอย่ากูยศนะมันคนหนามาวางกูต่อยหลับหมดแหละมึงยังสักเสกเล่นยัดให้เป็นก่อนแล้วมาคุยค่อยคุยกับกูกลับไปทางไหนทางนั้นน่ะบินทบาทอ่ะกูแค่อุบัติคุณต่อยมาแรง
3: คือพอด่าจนหนำใจแล้วก็ปิดประตูตำรวจต้องมาฮะแล้วดูตอนที่ตำรวจมาเมีย5คนไปไหนก็ไม่รู้แต่จะฟ้อง PDPF กับตำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้แกยังโวยวายไม่เลิกเลย
7: ชายแดน
4: กูจะบอกพ่อกูอีกสัก

0: เอาอุ้มแม่เลย
1: เดี๋ยวกูส่งมาอยู่ชายแดนเนี่ย
2: มึงอะไร
1: ชายแดนชายแดน
2: มาดิซ่ามาดิ
3: เจอกันชายแดน
2: มันไม่ได้หมดแล้วมันรู้ว่าไม่ได้ทำ
3: เดี๋ยวไปรับนะ
4: เดี๋ยวไปรับนะ
3: ลิฟต์ขึ้นไปกับมัน
2: เจอเว็บเทคโนโลยีแน
1: ่โชคดีวัยรุ่น
3: ไม่มีตังค์เลย
2: ม
3: ั้ย
2: ตามร้านจอมผัน
1: จำหน้าไว้ดี
3: นี่ไม่ล็อกไม่ล็อก
2: นี่เรา
3: ไม่ล็อก
4: เราไม่ได้มีคนนั่งหรือมีคนนั่งเดี๋ยวนั่ง
2: คู่
4: ค
2: นต่อไป
4: ม
2: ัน
4: จะดูทำไม
5: ว่าไงวัยรุ่นตอนนี้วัยรุ่นก็ไปอยู่กับผู้ปกครองสีกากีที่โรงพักก็หลังจากที่คืออารวาสโวยวายอยู่หน้าบ้านเนี่ยชาวบ้านเขากลัวคือถ้าแค่ด่าเฉย
6: ๆ
5: มันก็แค่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแต่ออกมาข้างนอกด้วยเนี่ยเขาห่วงว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายไหมก็เลยแจ้งตำรวจ
6: ทำท่าเหมือนจะท้าต่อยด้วยไง
7: พาไปดูต่อที่ภูเก็ตอันนี้เป็นอุบัติเหตุครับคุณผู้ชมรถแท็กซี่เขาไปรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาแต่ไม่รู้ไปเหยียบผิดหรือไปชนกับอะไรยังไงเพราะว่ารถเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้านะครับไอตัวหน้ารถเนี่ยมันยุบขึ้นมาถึงด้านหลังเลยที่นั่งของผู้โดยสารน่ะบาดเจ็บไปตั้ง5คนครับ
8: เข้าเลยเดี๋ยวใจเย็นๆๆๆนั่งก่อน169เลยครับฮัลโหลอยู่โอเค
9: เออ
8: 169โทรโทร169เลยครับ
9: เออ
8: ไอ้ย่าโอ้ยป่าเผื่อนี่ไอ้ย่าย
9: างละ
8: ชะละ stop
9: ยางละ
8: โอ้ยโย่169เลยครับ
7: บางคนนี่กระเด็นลงมาจากบนรถเลยครับนี่ก็คนขับถุงลมนิรภัยทำงานนะครับแล้วในรถเนี่ยมีชาวต่างชาติอยู่4คนคนขับ1คนบาดเจ็บทั้งคันรวม5คนเกิดขึ้นประมาณช่วงเย็นเมื่อวานนี้แถวๆถนนช่วงเลยทางแยกเข้าหมู่บ้านทุ่งทองนะครับก็ยังไม่รู้นะว่าเขาไปชนกับเสาไฟฟ้าได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้สภ.กระทู้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่เขาบอกถนนตรงจุดเกิดเหตุเป็นถนนเล็กๆแค่2เลนเท่านั้นเอง2ช่องจราจรแล้วก็มีเกาะกลางถนนแล้วก็เป็นอีกฝั่งนึงอาจจะมีการหักหลบหรือว่าคนขับมีอาการไม่ปกติหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูวงจรปิดทีมีคู่กรณีหรือเปล่าทำไมชนกับเสาขนาดนั้น
5: โอ้ถ้าสงสารชาวต่างชาติอ่ะนะ
7: ดูเรื่องเลยนะ
5: โอ้ไหลลงข้างนอกแบบนี้โอ้แปลว่าอาจจะต้องไปฝึกประสบการณ์ในการขับขี่เพิ่มมาอีกนิดนึงเพิ่มสกิลไม่เหมือนอย่างที่ปราจีนบุรีที่ศรีมหาโพธิ์คนนี้เนี่ยเขาสกิลสูงอัพเลเวลมาคุณผู้ชมดูคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไอ้คนซ้อนเนี่ยมันแบกอะไรมาคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันฮะไปไง
7: ไม่ใช่โมเดลใช่ไหมของ
5: ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งแบกเอาไว้ตรงกลางระหว่างคนขี่กับคนซ้อน
6: ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์วิบากนะมอเตอร์ไซค์ลำบากอันเนี้ย
5: เออขี่ได้ยังไงแล้วแบกได้ยังไงมอเตอร์ไซค์มันไม่หนักหรือยังไงมันไม่รู้เหมือนกันแล้วดูสิคือมันแปลว่าต้องช่วยกันยกขึ้นมาวางพาดบนเบาะก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยให้คนขี่ขึ้นไปนั่งคนซ้อนขึ้นไปซ้อนแล้วก็บิดกันออกมาคือเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นโรงผลิตเสื้อกีฬาอยู่แถวศรีมหาโพธิ์เขาบอกว่าดูกล้องวงจรปิดมันได้ยินเสียงคนหัวเราะอักกันมาตลอดทางแล้วก็เอ๊ะมันมีอะไรพอไปดูกล้องวงจรปิดก็เห็นตามภาพนี้เลยคือคิดว่ารถเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาน้ำมันไม่น่าจะหมดหรอกหรือมันอาจจะยังรั่วก็เลยเนี่ยฮะมันถีบเหมือนกับยันมาไม่ได้ไงนึกออกไหม
7: ไม่ได
5: ้เพราะว่าถ้าน้ำมันหมดนะก็ยังให้เพื่อนคนนึงไปขึ้นคล่อมไอ้คันที่น้ำมันหมดไอ้คันหลังก็ยันไปแล้วก็ขี่ดันกันไปแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันยันไม่ได้หรือยางแตกยางรั่วเนี่ยมันไปไม่มันยังไงก็ไม่ได้อะขนมาเลยโอ้โหสุดยอดจริง
7: ๆแต่มัน
6: เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนะ
5: นี่เขาอัพเลเวลเข้ามา
6: โอ้ถ้าล้มปั๊บเนี่ยก็คือรถมอเตอร์ไซค์เสียหายไปเลย2คันแล้วก็จะเจ็บด้วยส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ช่วงศาสตร์จีนพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมคือบ้านหลังนึงเนี่ยเขาขายเสื้อผ้าออนไลน์นะคะก็จะมีสต็อกเสื้อผ้าเอาไว้คาดการณ์ว่าในจังหวะจุดธูปไหว้เศษธูปมันอาจจะปลิวไปติดกองผ้าจนกระทั่งเกิดไฟไหม้ขึ้นมาค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองสุพรรณรีบเข้าไปฉีดน้ำดับไฟค่ะลักษณะคือเป็นตึก2ชั้น2คูหาไฟกำลังไหม้กองผ้าชั้นล่างอย่างรุนแรงเลยใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงถึงจะดับไฟได้คุณวินระเป็นเจ้าของตึกค่ะบอกว่าตึกนี้ลูกสาวอยู่

0: คนเดียวลูกสาวเขาขายส่งเสื้อผ้าเขาก็จะเอาของมาสต็อกไว้ที่นี่แล้ววันนี้เป็นวันศาสตร์จีนลูกสาวก็เลยจัดโต๊ะไหว้ชั้นล่างและคาดว่าน่าจะไม่ได้อยู่ดูเพราะว่าต้องทำงานเตรียมสินค้าระหว่างนั้นก็สงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าขี้ธูปที่จุดไหว้อาจจะปลิวไปใส่กองผ้าพอติดผ้าปุ๊บแล้วลามเลยตอนแรกใช้ถังเคมีพยายามดับแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามามูลค่าความเสียหายนี่คาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า1 ล้านบาทนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าดับไฟเสร็จเรียบร้อยเพลิงสงบลงก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานด้านในประเมินโครงสร้างความแข็งแรงของตัวอาคารอีกทีนึงค่ะ
1: แล้ววันนี้วันศาสตร์จีนด้วยสิคนก็ไหว้บุรุษกันเยอะก็ระมัดระวังกันนะฮะเรื่องฟืนไฟพักแป๊บเดียวคุณผู้ชมไอ้ที่ต้องระมัดระวังกว่าฟืนไฟคือเรื่องอารมณ์บนท้องถนนนี่แหละระวังเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ร้อนกันจริงๆเดี๋ยวมาตามพวกนาย
2: อะไรผมพูดอะไรอะไรผมยังไม่อะไรอ่ะพี่เลย
3: เออมึงมาต่อว่ากูเนี่ยมันก็
2: ต่อว่าบอกพี่เบียดผมมาไหมพี่
4: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลยลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
5: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
4: สสว.ปลดล็อก SME
6: สู้ประแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16 ธันวาคมนี
8: ้ Air Carrier Tech V และ Tech ST ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง31 สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
9: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
10: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
11: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่จากกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: นูเทอร์เอเริ่มต้นวันในแบบที่คุณเลือกนูเทอร์เอSKN 3S รวม4ส่วนประกอบสำคัญไว้ในสูตรเดียวรูปแบบเม็ดทานง่ายให้การใส่ใจตัวเองเริ่มได้ในทุกวันEvery Workday Every Moment เลือกให้ตัวเอง Nutter A SKN 3X
15: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
16: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน Mind and Fuel Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
17: ชนะแล้ว
18: อีกสักเกมไ
16: ห
18: ม
16: Mind and Fuel Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
19: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
20: ลองชิมดูครับ
21: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
22: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
23: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
21: ผมเลิฟเลย
4: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
24: วันนี้เรามาดูทัศนสติที่สำคัญคาดเข็มขัดทุกครั้งเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางและอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกขับขี่ปลอดภัยตามกฎจราจร
25: ขับดีนะคะ
26: คุณก็เหมือนกันนะครับ
24: ขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดี
27: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
28: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
27: เทพไทย
29: ต้องขาดใจเลย
0: อร่อยไทยหอมสมุนไพรทั่วกรุงลงกาใครได้ลองไม่ต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพัสดุจะรู้จักไหมแกงพะแนงรอยไทยสตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใหม่หมดรูดซีซาร์ถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องขอชิมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
1: อัมพลฟู้ดส์

0: ยาแก้ไอปลาเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เข้าเกลียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซอง
1: รถเก๋งคันหนึ่งไปขับเบียดมอเตอร์ไซค์ที่เป็นไรเดอร์นะครับเกือบจะล้มอ่ะแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยตามไปถามว่าพี่ไม่หยุดเลยเหรอพี่ขับรถเบียดผมนะแต่ว่าคนขับรถเก๋งเปิดกระจกสูบบุหรี่แล้วถามว่าแล้วไงอ่ะก็แค่นี้เองอ่ะ
2: พี่
3: จะ
2: เบียดผมมาเลยนะ
3: อะไรนะ
2: เม
3: ื่อ
2: กี้
3: เบ
2: ีย
3: ดอะไร
2: เบียดผมมาย
3: ังไงอ่ะ
2: ดูกล้อง
3: อะไร
2: ดูกล้องไหม
3: เออขนาดแค่นี้เอง
2: อ่ะแค่นี้อะไรโอ้โหไม่เป็นไร
3: อะ
2: ไรพี่ผมแค่พูดเฉย
3: เบียดอะครับ
2: อะไรผมพูดอะไร
3: ไ
2: ม่ใช่อะไรผมยังไม่อะไรอ่ะพี่เลย
3: เออมึงมาต่อว่ากูเนี่ยมันก็
2: ต่อว่าบอกพี่เบียดผมมาไหม
3: โอ้โห
2: ไม่พี่ผมยังไม่ได้อะไรพี่เลย
3: มึงประสาทเปล่าเดี๋ยว
2: อะไรประสาทอะไรพี่ประสาทหรือเปล่าเดี๋ยวกูจดไม่เป็นไร
1: แต่อันนี้ใครประสาทไม่ประสาทไม่รู้นะครับเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างว่ากันแล้วพี่แกก็สูบบุหรี่ด้วยสำหรับรถเก๋งเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวถนนข้าวหลามครับในเขตสัมพันธวงศ์ใกล้กับตลาดน้อยในกรุงเทพล่าสุดผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปมันเป็นถนนวันเวย์นะครับไม่มีเลนสวน4เลนน่ะก็จะมีทางม้าลายก็มีสัญญาณไฟแล้วก็รถค่อนข้างใช้ความเร็วคุณเมื่อเดี๋ยวก็พยายามติดต่อทั้ง2ฝ่ายนะทั้งเรื่องของฝั่งไรเดอร์แล้วก็ฝั่งของรถเก่งก็ติดยังติดต่อไม่ได้แต่เราได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเมื่อวานเนี้ยทะเลาะกันดังอยู่น่าจะเป็นการตัดหน้ากันแหละแต่เรื่องของการตัดหน้าคุณหมูบอกว่าโอ้มันเป็นเรื่องปกติของถนนเส้นนี้ตัวเองเวลาจะข้ามถนนก็ต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนกันบางคันก็ไม่จอดให้ข้ามถนนบางคันก็ด่ากลับด้วยอันตรายจริงๆครับถนนเส้นนี้เพราะว่าคนเขาจะใช้ความเร็วกันเยอะถ้าขับมาแบบไฟเขียวก็ยิ่งเหยียบกันใหญ่เลย
4: แยกจากน้องดาอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าพอดีมีลูกค้ามารับของรู้แต่ว่ามีเขาทะเลาะกันอยู่ตรงนี้แต่แค่แป๊บเดียวเองนะเขาก็ต่างคนต่างแยก
5: อะไรที่ผมพูดยังไงขอโทษอะไรกัน
4: เห็นเขาบอกยกมือขึ้นมาอุ้ยขอโทษนะยกมือขึ้นมาบอกว่าขอโทษอย่างเงี้ยแล้วคนที่ขับรถเก๋งอ่ะเขาก็คงไม่เอาเรื่องอ่ะก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแค่สั้นๆเองก็บ่อยใช่ไม่ถึงกับต่อยกันตรงมาลานี่ก็เหมือนกันบางทีเจ๊ข้ามถนน
6: โอ้แต่จะฟังคุณป้าแกพูดว่าแถวนี้ตะโกนด่ากันประจำเนี่ยมันก็ทำให้เห็นเหมือนกันนะว่าโอ้โหมันเป็นเส้นที่แบบคือมันต้องชิงไหวชิงคลิปกันเลยนะ
1: ใช่แล้วพี่หมูบอกไปดูดิวินัยจราจรนี่ไฟเขียวคนข้ามไฟแดงรถนี่เป็นยังไง
6: จอดไหม
1: ไม่จอดนี่อ่ะคันเมื่อกี้ไปอย่างเร็วเลยอ่ะ
6: เอออ้าวก็แถวไหนนะสัมพันธวง
1: ศ์สัมพันธวงศ์แถวตลาดน้อย
6: อ้าวก็ประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นว่ารถเก๋งไปมีเรื่องกับรถมอเตอร์ไซค์น้องไรเดอร์ก็เกือบซวยไปด้วยแต่เหตุการณ์นี้ในกรุงเทพมหานครเหมือนกันวินมอเตอร์ไซค์กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพไม่รู้ว่าไปแค้นกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสาวหมัดกันกลางสี่แยกเลย

0: ันแยกจริงๆไหมไม่ได้โกหกเลย
1: แล้วจะไปล้มใส่รถคันอื่นด้วย
0: แล้วสงสารคือเด็กนักเรียนนะกวางคิดดูแล้วกันนักเรียนหญิงที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของพี่คนนี้มาถูกไล่ลงแล้วปรากฏว่าพี่ก็โดนต่อยแล้วหนูทำผิดอะไรแล้วหนูจะกลับบ้านยังไงเออมีใครถามคำถามนี้ไปถึงชีวิตของผู้โดยสารที่เป็นเด็กนักเรียนหญิงสักคนหนึ่งไหมว่าเขาจะกลับบ้านยังไงต่อคุณมาต่อยหน้ากันแล้วยังไงถ้าสมมติว่าเรียกผ่านแอปก็ต้องจ่ายเงินก่อนถูกไหม
2: ใช่เงินตัดไปแล้ว
0: เงินตัดไปแล้วอ้าวแล้วยังไงน้องต้องเสียเงินสองรอบแล้วพี่รับผิดชอบเขาไหมหรือถ้าคุณไม่พอใจคุณจะจัดการกันยังไงให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาไกล่เกลี่ยดีไหมเพราะการใช้กำลังแบบนี้สุดท้ายมันก็ไม่จบแล้วเผลอๆจะมีคดีความติดตัวแล้วน้องผู้หญิงที่เป็นนักเรียนอ่ะก็ซวยไปด้วยอ่ะ
1: โอ้เดือดร้อนไปด้วยนะคะไปดูเหตุการณ์นี้นี่ก็เด็กคนนึงอายุ18เดือดร้อนเหมือนกันค่ะเพราะว่าได้รับบาดเจ็บน้องถูกแม่เลี้ยงตีมาตั้งแต่เด็กๆนะคะจนกระทั่งเป็นแผลยาวติดหลังเลยคุณผู้ชมทีนี้พอไปทำงานที่ร้านเจ้าของร้านเขาเห็นเขาก็เลยขอความช่วยเหลือไปยังสายไหมต้องรอดให้มาช่วยหน่อยคือโดนตีตั้งแต่เด็กๆแต่ปัจจุบันก็ยังโดนอยู่บ้างนะคะมันมีรอยแผลเกิดขึ้นน้องภูนามสมมุติอายุ18ปีค่ะนายจ้างอ่ะพามาร้องเรียนกับสายไหมต้องรอดให้ช่วยเหลือหน่อยน้องเล่าให้ฟังว่าที่ถูกตีแบบนี้ถูกแม่เลี้ยงตีตั้งแต่อยู่ป.3ตอนแรกเริ่มมาจากไม่ค่อยทำงานบ้านก็เด็กกว่าเนาะมักจะถูกสั่งให้กวาดบ้านซักผ้าพอไม่ทำถูกตีทุกครั้งที่โดนตีจะพูดว่ารักนะเนี่ยถึงตีพอเริ่มโตมาอ่ะมีแฟนก็โดนตีอีกค่ะแม่เลี้ยงไม่อยากให้มีแฟนแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองรอยแผลแดงๆอ่ะถูกปลุกมาแต่เช้าเพราะว่ากวาดบ้านไม่สะอาดตอนเด็กๆโดนไม้ไผ่ครั้งล่าสุดเนี่ยโดนไม้แขวนเสื้อและทุกครั้งพ่อแท้ๆรู้ไหมรู้แต่ไม่เคยห้ามค่ะพ่อบอกว่าเอากระทำผิดเองอ่ะมันก็ต้องถูกลงโทษครั้งล่าสุดนะบางครั้งอ่ะโดนให้อดข้าวก็มีค่ะน้องก็อดทนมาตลอดเลยเพราะว่าน้องไม่มีที่พึ่งแล้วก็เป็นห่วงพ่อด้วย
3: สุดเนี่ยที่น้องโดนมาเป็นแผลเนี่ยเขาใช้อะไรตี
4: ไม่เห็นเสื้อครับ
3: ไม้แขวนเสื้อ
5: ตั้งแต่กี่โมง
3: เขาปลุกเรามาตั้งแต่กี่โมงตีถึงกี่โมง
4: ก็น้าหัวน้าเสร็จก็หกโมงครึ่งแล้วเขาก็มาเรียกตีแล้วเขาแล้วก็คุยกัน
3: ตีเขาตีรอบแรกกี่โมง
4: หกโมงครึ่งครับ
3: หกโมงครึ่งตีรอบแรก
4: ครับ
3: แล้วก็ให้เราอาบน้ำก่อน
4: ไม่หัวน้าเสร็จแล้วเขาเรียกมาตีครับอ๋อ
5: ต
4: ี
5: ไปถึงกี่โมงรอบแรกคร
4: ับ เจ็ดโมงครับ
5: ชั่วโมงนึงกินข้าวกินปลาได้ปกติไหมหรืออดข้าวให้อดข้าวน้ำมีไหมคร
4: ับ ก็มีเฉพาะปลาครับครับ
5: ข้าวอะไรฮะ
3: บางครั้งมีบางครั้ง
5: บางครั้งอดอะไร
4: ข้าวครับ
1: ตอนนี้เรียนจบม.6แล้วนะคะก็อยากจะหาเงินเรียนต่อแล้วคุณผู้ชมคะน้องอดทนมาตลอดเลยแต่ว่าสุดท้ายที่ร้องเรียนมาเพราะว่านายจ้างของน้องที่เป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ค่ะเขาสังเกตเห็นว่าทำไมเด็กไม่ค่อยอยากกลับบ้านเลยปกติถ้าเราเลิกงานดีใจอาจได้กลับบ้านแต่เนี่ยน้องจะอยู่ที่ร้านตลอดเลยอยู่ไปจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มแล้วมีครั้งนึงน้องเดินเกาหลังแรงมากนายจ้างเขาก็เลยเปิดเสื้อเพื่อให้หยุดเกาก็เลยเห็นภาพบาดแผลก็เลยสอบถามแล้วก็มาขอความช่วยเหลือเพราะมองว่าอันนี้ไม่น่าจะตีเพราะรักน่าจะทารุณ
0: แล้วไอ้ที่เกาเนี่ยน่าจะแบบแผลเพิ่งตกสะเก็ดอะไรอย่าง
2: เ
0: ง
2: ี้ยครับโอ้ส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นลูกกับแม่แท้ๆแม่บอกว่าไอ้เป็ดมันหายไปไหนหมดแล้วเลยไปถามลูกก็รู้ว่ามันเอาเป็ดไปแลกกับม้าครับ
6: เป็นยังครับมันหมดเศร้าการขึ้นกระจายไปอยู่ในนอนนอนตีหนึ่งตีสองมันก็ไม่หาเงิน
2: แม่นี่ไปถึงโรงพักเลยบอกตีหนึ่งตีสองลูกชายก็ไม่นอนจะมาเอาแต่เงินพอเอาเงินไม่ได้ก็เลยไปเอาเป็ดที่อยู่ในเล้าแม่ไปขายเพื่อแลกกับยาเสพติดตำรวจก็เลยต้องไปถึงบ้านแล้วก็ไปจับลูกชายตัวดีใส่กุญแจมือเลยครับแต่ก็ขัดขืนอยู่ดี
7: รถมีอย่างในกระเป๋าก็ยกฉับไอ้ชายใจตึง
8: ๆโอ้ย
7: มาเนี่ยก่อนโพสมาพวกคุณมา
8: สามมือกันโอ้ยง่ายโอ้ยง่าย
9: บ้านจะทำไงไป
8: มึงต้องล็อกกันเลยนี่นะครับ
7: ไปไปไป
8: ข้างเดียวข้างเดียว
7: สามมือ
8: ม
7: าโพสไอ้ใส่บ่ง
8: บอกได้อย่ามากูมันจะเจ็บมือมัน
7: โ
8: พ
7: สใส่บ่งดีๆเลยดิ
8: จะให้งัดนะ
7: มามามา
8: เอาไปอย่าจับอย่าวุ่นวายหลายมันปิดเจ็บมือเนี่ยวะ
7: จะวุ่นวายกูเถอะ
8: เอาเจ็บมือเอาเปลี่ยนไปทางแบบนี้
7: ละ
8: เออ
7: ใส่ตะก้อนใส่ตะก้อน
8: มาเอามาเอาข้าแม่มาตะก้อน
7: เอามาดิ
10: ใส่บอกดีๆได้หมด

0: itu di ada kan buatnya apa? Ini oh. Saya
1: si lom nih.
2: Hai
0: Dede. Hai, hai ke.
2: Iya, apa dunia?
0: Oh, hai. Ini apa nih? Hai, hai ini ayo. Hai.
3: แล้วจะถกกางเกงฉี่ต่อหน้าตำรวจอีกก่อนจะไปโรงพักนะครับตำรวจบอกเลยนี่4รุม1กว่าจะจับตัวได้แล้วพอไปถึงบ้านเนี่ยเป็ดไม่ค่อยเห็นแล้วเหมือนจะเห็นตัวนึงนอนแอ้งแม้งอยู่บนแคร่น่าจะตายแล้วอ่ะ
2: อ้าวไม่รอด
3: พอไปขายอ่ะ
4: อ๋อเหรอ
3: แม่ก็เลยบอกว่าโอ้โหแทนที่จะมีรายได้แต่ละตัวก็ไม่ใช่น้อยนะ
4: เงิน
3: น
4: ่ะกวาง
3: มันนิ่งไปแล้วอ่ะตัวนี
4: ้โอ้มันนอนหงายท้องขนาดนั้นน่ะ
3: เอาเป็ดแม่ไปแลกกับการเป็ด
4: โอ้อะไรนะ
2: เป็ดแลกม้า
4: เป็ดแลกม้าเริ่มจับหักคอร์ดโอ้โหพูดไม่ถูกเลยอ้าวพักแป๊บเดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าอันนี้ก็เรื่องหลอนยาบ้าหรือยาม้าเนี่ยไปไล่ฟันคนในวัดพักแป๊บเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้า
5: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
6: จมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้ง
7: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
8: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it
5: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: มีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
1: โอ้โห
2: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโรดีหนึ่งหนึ่งกันดีหนึ่งสองออกOne presented by Escola.
3: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
4: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟองมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
3: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
3: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
5: ใช้

0: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
1: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าดักแอนด์แครบมีรสอะไรอีกอ่ะ
2: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
1: โอเค
3: สนับสนุนโดยเสือก้าวซีเมนต์น้ำเงินปูกระเบื้องติดหนึบยึดแน่นเกาะแกร่งทรงพลัง
4: กะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสรุ่นทองวันนี้ถึง17กุมภาพันธ์2570
5: มีเหตุการณ์ด่วนเกิดขึ้นนะคะคนร้ายบุกเข้าไปชิงทองที่ร้านทองที่อยู่ภายในห้างโลตัสสาขาอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วมีรายงานว่าคว้างปาระเบิดเข้าไปในร้านแล้วก็เข้าไปชิงทรัพย์นี่เป็นภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้ได้นะคะคุณผู้ชมตัวผู้ก่อเหตุใส่เสื้อลายสก็อตค่ะแล้วสังเกตดูนะคะว่ามันมีควันเกิดขึ้นน่าจะเป็นช่วงหลังปาระเบิดแล้วสัญญาณเตือนภัยภายในห้างก็ดังหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุพอชิงทองออกไปแล้วหนีออกไปข้างนอกค่ะโดยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ฟิลาโน่สีเทาหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปตอนนี้นะคะมีภาพเพียงเท่านี้ก่อนเป็นรายงานด่วนที่เพิ่งเข้ามายังไม่ทราบจำนวนน้ำหนักทองรวมไปถึงความเสียหายแต่ว่ามีการขอความร่วมมือประชาชนว่าถ้าเจอลักษณะบุคคลต้องสงสัยแบบนี้ให้แจ้งเหตุไปที่สภ.อรัญญประเทศทันทีค่ะตอนนี้มีข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมขอบคุณภาพจากทางมูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยนะคะแล้วก็มีคุณฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันลงภาพเอาไว้เพิ่มเติม
6: โอ้โหนี่ด่วนจริงๆอ่ะถ้าดูน่าตกใจนะแถวอรัญญประเทศแล้วมันใกล้ชายแดนด้วย
7: ครับแล้วใช้อาวุธแบบนี้ด้วยส่วนที่นครสวรรค์มีอาวุธเหมือนกันเขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นไปลุมน้องผู้ชายคนหนึ่งมีการแทงแล้วเอาปืนตบหน้าด้วยครับพอบอกตำรวจมาก็เลยวิ่งหนีกันใหญ่เลยเมื่อคืนนี้4ทุ่มครับลุมกันแบบนี้เลยที่ซอยมหาเทพนะครับน้องคนเจ็บก็ไปแจ้งความไปแล้วเมื่อคืนนี้ที่สภ.เมืองนครสวรรค์ล่าสุดมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยจะเห็นว่าก่อนจะเกิดเหตุเหมือน2ฝั่งเขายืนคุยกันก่อนสักพักหนึ่งเพราะว่าผู้บาดเจ็บเขานั่งอยู่ตรงนี้จะมาถึงอ่ะคือใส่เลยใส่ไม่ยั้งเลยแล้วก็คล้ายๆกับคลิปตอนแรกพอตีกันเสร็จหลังจากนั้นฝั่งกลุ่มคนก่อเหตุก็หนีไปตอนนี้เรื่องไปถึงท่านผู้การจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับให้สั่งการสภ.ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ติดตามตัวคนก่อเหตุมาเพราะมันอุกอาจจริงๆน้องคนเจ็บยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยครับ
6: อืมอุ้ยแล้วปืนทำไมถึงมีอีกแล้ว
7: เออปืนมันหาง่ายอีกแล้ว
6: อ้อเอาขยับลงใต้ไปที่พุนพินสุราษฎร์ธานีนี่ก็ด่วนเหมือนกันคุณผู้ชมเพิ่งแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นะฮะผู้ชายคนนึงขับกระบะแล้วพาลูกสาวไปด้วยแต่อยู่น้ำมันหมดแล้วเขาเกิดเครียดแล้วก็คลั่งขึ้นมาติดต่อญาติให้เอาขี่มอเตอร์ไซค์เอาน้ำมันมาเติมพอญาติมาจอดรถปั๊บเอาน้ำมันที่ถือมาเนี่ยราดใส่มอเตอร์ไซค์ญาติแล้วจุดไฟเผาเลย
8: เออเด็กอยู่ในรถกันรถเช่าอยู่ในรถกันเดี๋ยวเจ๊มีระเบิดทั้งเพลน
9: ถ่ายคลิป
8: ไปเลยถ่ายคลิปไปเลยถ่ายคลิปไปเลยถ่ายคลิปไปเลยที่โซ่รถยนต์กันนะที่ทางมือ
6: เราพอไฟกำลังไหม้รถมอเตอร์ไซค์ของญาติที่อุตส่าห์หิ้วน้ำมันในแกลลอนมาเติมให้แล้วกำลังจะลามไปถึงรถกระบะข้างในมีลูกสาวนั่งอยู่ในรถด้วยเจ้าหน้าที่เลยต้องตัดสินใจครับเสี้ยววินาทีต้องตัดสินใจแล้วจะเอายังไงสุดท้ายเข้าชาร์จเลยแล้วก็ต้องเข้าไปช่วยเด็กที่ติดอยู่ในรถด้วยเสียงร้องคือไม่ใช่เด็กที่ติดอยู่ในรถนะเป็นลูกชาวบ้านที่เขาอุ้มมาดูเหตุการณ์แล้วเขาตกใจเพราะมันมีเสียงปุ้งปังปุ้งปัง เนื่องจากตำรวจเนี่ยใช้กระสุนยางเข้ายิงเพื่อควบคุมตัวคนเป็นพ่อที่กำลังคุ้มคลั่งแล้วมีรายงานนะครับบอกว่าเขาน่าจะเครียดสะสมเพิ่งตกงานนะฮะแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาทำร้ายพี่เขยกับยิงปืนขู่ชาวบ้านในชุมชนก็กลายเป็นระเบิดเวลาแล้วใครจะไปคิดว่าวันนี้เนี่ยเอาเลยแล้วดูสิพอเจอรถกระบะน้ำมันหมดปั๊บก็โทรบอกญาติมาเอาลาดน้ำมันจุดไฟเผามอเตอร์ไซค์โอ้โหสงสารเด็กอ่ะที่อยู่รถช่วยได้ปลอดภัย
7: ปลอดภัยเนาะโอ้จริงๆก็ไม่รู้จักความเครียดที่สะสมมาก่อนหน้านี้ส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปากเหม็นฟันเหลืองวันนี้ตัวช่วยของคุณมาแล้วครับกับยาสีฟันดีเด่นครับ
5: ใช่แล้วค่ะสวัสดีคุณอุปภัสรินค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
5: ให้แนะนำเลยดีกว่า
9: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้องถามนิดนึงว่าสังเกตตัวเองกันไหมกลิ่นปากยังมีส่องกระจกฟันยังเหลืองน้ำลายก็ยังคงบูดวันนี้อุช่วยทุกคนจบปัญหาเกี่ยวกับช่องปากในราคาหลักร้อยค่ะที่พูดได้แบบนี้ตัวพี่อ่ะเคยโดนสะกิดเบาๆจากสามีว่าอุปากเหม็น
5: อ
9: ุ้ยคำพูดเบาๆแบบนี้แต่แทงถึงใจ
5: แต่ก็ยังดีที่เขาเตือนนะ
9: ขอบคุณเขาในวันนี้เราก็เลยสังเกตตัวเองว่าแปรงฟัน 2-3 รอบก็แล้วกลิ่นปากก็ยังคงมีอยู่แล้วด้วยความที่ปกติอ่ะคนทั่วไปเขาหาหมอฟันปีนึงสักครั้ง2ครั้งแต่ตัวเอง1ปีคือ4ครั้งหินปูนพี่เยอะมากกินชากาแฟเยอะจนคุณหมอบอกว่าคุณอู๋แปรงฟันบ้างนะโอ้โหแปรงจนเหงือกล้นหินปูนก็ยังเกาะปากก็ยังเหม็นแต่วันนี้อู๋จบปัญหาตัวเองแล้วถึงได้มาคุยให้คุณผู้ชมฟังว่าหลอดเนี้ยช่วยอู้จบปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้จริงๆดีเด่นบอกเลยเป็นยาสีฟันสูตรม่วงที่คิดค้นโดยเภสัชกรคุณปัดคนนี้คือเก่งมากดูแลช่องปากแล้วเขาช่วยอะไรลดกลิ่นปากแก้ฟันเหลืองบำรุงเหงือกเอาง่ายๆนะใช้หลอดนี้เสมือนการฟอกสีฟันแบบธรรมชาติพี่พูดแบบมั่นใจเลยเพราะอะไรครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมค่ะแปรงฟันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมีความสะอาดทำไมมันมีความรู้สึกว่าเอาความเหม็นเอาคราบทุกอย่างออกจากปากเอาออกหมดไม่เคยรู้สึกแบบนี้น้องกวางจนโทรหาเจ้าของว่าเฮ้ยคุณปาดขอโทษเถอะคุณคิดได้ยังไงยาสีฟันสูตรนี
5: ้
9: มันสะอาดที่สุดมันเอาฟันให้เราขาวได้ที่สุดที่กล้าพูดว่าฟันขาวขึ้นเพราะอะไรปกติคนทั่วไปชาทานชากาแฟอาจจะวันละ 1-2 แต่พี่อ่ะกาแฟ2ชา3หินปูนไม่เกาะยังไงไหวคราบเหลืองไม่เกาะยังไงไหวแต่วันนี้กินเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือฟันขาวขึ้นปากไม่เหม็นสุขภาพช่องปากดีและมื้อกลางวันอันนี้พูดต่อหน้าทุกคนในห้องส่งพี่ฉีกปลาเป็นตอนๆโรยหอมโรยกระเทียมแล้วกินแบบนี้คือไลฟ์สดโชว์อ่ะพี่ก็กินคุณผู้ชมแปลงเสร็จเอากลิ่นออกหมดไม่งั้นไม่กล้ามานั่งกับน้องข้างๆแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมทุกกลิ่นที่มีอยู่ในปากแปลงเสร็จเอาออกหมดแปลงแค่2ครั้งเช้าเย็นคุณจะรู้สึกเลยว่ามันดีที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาแล้วจุดเด่นของหลอดนี้บอกเลยอันดับแรกเนื้อสีม่วงเป็นม่วงที่เอาเหลืองออกหมดเป็นม่วงที่ไม่ติดเนื้อฟันและในนี้ค่ะเขามีสารสกัดที่เรียกว่านาโนซิมแคเพตตัวนี้ช่วยให้ฟันขาวไวกว่ายาสีฟันทั่วไป5เท่าเอางี้มีการทดลองมาฝากถ้าคุณเป็นคนฟันขาวอยู่แล้วคุณโชคดีแต่วันนี้กินชากาแฟเข้าไปบางทีกินของมีสีติดสีติดกลิ่นมันเหลืองแบบนี้ทำยังไงแปรงฟันค่ะทำอยู่แล้วทุกวันเช้าเย็นแค่เปลี่ยนเป็นดีเด่นสูตรม่วงแบบนี้คุณผู้ชมลองดูด้วยสายตาเลยแปรงทุกวันเช้าเย็นเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมขาน้องกวางพี่ไม่ได้ทำอะไรเยอะเลย
5: oh.
9: มันใสขึ้นมันสะอาดขึ้นแบบนี้แล้วยังไม่พอค่ะในหลอดเนี้ยที่ว่าเขายังมีทั้งโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกลดแบคทีเรียลดกลิ่นปากตลอด24ชั่วโมงอีกหนึ่งอย่างอันนี้ชอบมากใส่ฟูออไรด์ถึง 1,500 ppm เป็นปริมาณที่ทันตแพทย์แนะนำว่าใช้แล้วฟันจะไม่ผุใช้แล้วจะลดการเสียวฟันบำรุงเหงือกด้วยแล้วขายมาเกิน2ปีเมื่อเดือนที่แล้วสรุปยอดมาแล้วขายไปกว่า1ล้านหลอด
5: เยอะมาก
9: พี่เอชุติมาบอกจะไม่ขายยังไงไหวพี่ใช้แล้วฟันพี่ก็ขาวว่าไปไหนคนก็บอกฟันพี่เรืองแสงความมั่นใจแบบนี้อยู่ที่หลอดม่วงดีเด่นค่ะแล้วในเรื่องของมาตรฐานโรงงานทุกคนลองดูทุกอย่างผ่านมาตรฐานผ่านความมั่นใจว่าทุกครั้งที่คุณแปลงฟันสะอาดปากสะอาดปลอดภัยมีอย.มีทุกอย่างรองรับคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนบอกโอ้ฉันมีกลิ่นปากอู้ฉันฟันเหลืองฉันปากเหม็นอู้ช่วยคุณได้ค่ะเบอร์หน้าจอนะ02-161-3244หรือ LINE @dc99 จัดให้แบบนี้ซื้อ1ขออนุญาตนะอู้แถมไปเลย2เป็น3แล้วยังไม่พอขอคนไวขอคนทันจะแถมเป็นน้ำยาบ้วนปากพี่ไม่แถม สิ่งเดียวชิ้นเดียวไม่เอานะ
5: เอา2เลยใช่ไหม
9: พี่แถม2เลยแบบนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะทั้งหมด5ชิ้นตรงหน้าไซส์ใหญ่แบบนี้เต็มมันคือเกือบ 4,000 วันนี้เอาส่วนลดให้คุณผู้ชมและให้คุณจ่ายแค่999บาท
5: เอามันโปรเดิมนี่พี่อู
9: ้อุ๊ยจ้าละ
5: 999
9: ยังไงอะน้องกวาง
5: ที่เคยมา
9: ไม่หลังไมค์กับพี่ก่อนเลย
5: ลดไหม
9: ฮะ
5: ถ้ามาทั้งทีอ่ะ
9: อนุญาตได้รถเท่าไหร่นิดนึงพี่ให้ได้เท่าไหร่ร้อยนึงก็ได้อ่ะเมื่อกี้บอก999ใช่ป่ะคุณผู้ชมเขาขอเราต้องให้แบบเกทับ499คุณผู้ชมพร้อมจ่ายโทรมาเลย499
10: เลยเหรอ
9: 499บาทเปลี่ยนเลขให้ด้วย02-161-3244หรือ LINE @dc99 อ่ะเอาราคานี้คุณผู้ชมพิธีกรขอเราคนขายเราต้องให้เซตนี้ใช้ยาวๆได้เกิน6เดือนจ่ายต่อวันไม่เกิน3บาทถือว่าเป็นโปรหน้าใหญ่ของพี่แล้วกัน อ่ะเจ้าของยังไงไม่รู้พี่อยากขายโปรนี้คุณผู้ชมได้ยาสีฟัน3หลอดใหญ่และน้ำยาบ้วนปากอีก2ทั้งหมดจ่ายแค่499บาทกดเบอร์นี้ค่ะ02-161-3244หรือ LINE @dc99 ของแถมไม่ธรรมดาน้ำยาบ้วนปาก1ขวดคือ450แต่วันนี้พี่แถมไป2ชิ้นเฉพาะน้ำยาบ้วนปากอย่างเดียวคือของแถมคือ900แล้วช่วยอะไรลดแบคทีเรีย

0: ียคุณพ่อคุณแม่ขาแช่ฟันปลอมได้เอาคราบเหลืองๆที่ติดตามเพดานฟันปลอมออกหมดเพราะแม่อู้แช่แล้วแม่ปลื้มมากแช่รีเทนเนอร์ได้เอาคราบพลักคราบหินปูนคราบที่ฟันเอาออกหมดเบอร์หน้าจอนะคะยังไงคุณอุ๊499ขายไม่ได้ขาดทุนไม่ได้อ่ะบอกราคานี้ไปแล้วขออนุญาตนะคะเรียกว่าโปรฉีกราคาแล้วกันขออนุญาตอย่าโกรธกันนะเจ้าของส่งมาไม่ได้เพราะบอกไปแล้ว
1: บอกไปแล้ว
0: ถูกต้องน่ะสนับสนุนเลยเพราะอะไรถูกกับลูกค้า
1: คนจะได้รีบโทรมา
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ย้ำเบอร์อีกทีนะ02-161-3244หรือ LINE @dc99 เจ้าของเขาไม่ได้ให้ขายราคานี้แต่อูออกหน้าจอเองอูให้คุณ499 บาทคนที่สูบบุหรี่อูช่วยคุณได้ภรรยาคุณจะไม่บ่นอีกต่อไปว่าคุณปากเหม็นฟันเหลืองเอาคราบทุกอย่างออกหมดสูงวัยทานหมากคราบติดฟันมาเป็น10 ปีอูช่วยได้เช่นกันแค่คุณแปลงเช้าและเย็นเท่านั้นดีเด่นเซตนี้ตอบทุกโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องฟันด้านในสุขภาพช่องปากสายกับลายเด้งมา98
1: เพิ่มไหม
0: เมื่อกี้พี่ให้99สายเนาะ
1: จะหมดเวลาแล้ว
0: เพิ่มให้อีก5สายอีก5ชุดสุดท้ายคุณผู้ชมย้ำเลยนะ02-161-3244หรือ LINE @dc99 ยังไงคะ
1: เอามาอีก
0: อีกครั้งราคานี้ยังไงก็ขายไม่ได
1: ้
0: ขออนุญาตแล้วกันคือ
1: เพราะว่าแถมไปแล้วอะ
0: คือจัดเซตเนี้ยได้ของเท่านี้อยู่แล้วแต่อูก็ให้ราคานี้499ขออนุญาตขยำเลยแล้วกันเนาะไม่ได้เรื่องราคาเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันหลังไมค์นะเจ้าของอูมั่นใจว่าเขาดูอยู่เขาเลยส่งอันนี้มาให้อูย้ำอีกทีกลิ่นปากมีไหมเครียดแล้วปากเหม็นฟันเหลืองไหมกินชากาแฟของมีสีไหมและฟันผุหรือเปล่าถ้าเป็นทุกอย่างกดเบอร์นี้02-161-3244หรือ LINE @dc99 ใช้ยาวๆเกินครึ่งปีจ่ายแค่499 บาทคุ้มตรงไหนคุ้มตรงที่จ่ายครั้งเดียวใช้ยาวๆเกินครึ่งปีคุ้มตรงที่ว่าหินปูนไม่ต้องขูดไม่ต้องหาหมอฟันไม่ผุบางคนบอกอู้ยเครียดเหลือเกินปากเหม็นได้บอกใครไม่ได้แต่คุณสามารถซื้อแล้วส่งไปให้เพื่อนได
1: ้
0: ดีเด้นแทนการฟอกสีฟันด้วยไม่ต้องเปลืองเงินอีกต่อไปย้ำอีกทีนะ02-161-3244หรือ LINE @dc99 ชากาแฟกินได้เหมือนเดิมฟันไม่ต้องฟอกไม่ต้องเสียฟันอีกต่อไปกินน้ำแข็งได้ทานไอศกรีมได้ตอนนี้สายเด้งมา120สายแล้วอะเอางี้ขอเฮียปอได้ไหม
1: ได้ไหมคะ
0: ขอเฮียปอเนาะ
1: okay.
0: พี่ขอนแก่นเอามาให้พี่ก่อน02-161-3244หรือ LINE @dc99 ทั้งเซตตรงหน้าจ่ายแค่499 บาทค่ะ
1: ขอบคุณพี่อูมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้มาฉีกราคาให้เลย ราคานี้ต้องรีบโทรแล้ว
2: ชอบที่5ชิ้นเนี่ย499แล้วใช้ยาวๆครึ่งปีเนี่ยโอ้ใช้กันลืมไปเลยฮะแต
3: ่
2: ถ้าจะให้ดีนะซื้อเพิ่มเข้าไปเนี่ยแล้วจะได้ใช้แบบ1ปีเต็มๆมันได้กำลังสวย
3: ดีเลยถูกด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลากันด้วยภาพวินาทีชีวิตคนงานที่เขาวิ่งหนีกันเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานแปรรูปก๊าซธรรมชาติในรัสเซียลาไปด้วยภาพนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: พ่อลูกสาวอะไรลูกสาวอะไร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: รอดีนาทีทอง
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโปรดีนาทีทองทุกคนครับวันนี้มาอยู่กันนะครับกับเซชีครับแล้ววันนี้อยู่กับ
4: มาดามแบมจากแบรนด์เอวาค่ะเอวาแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ผลิตมาเพื่อคนไทยสเปคดีดีไซน์สวยและที่สำคัญราคาจับต้องได้ค่ะ
3: ช่วงนี้นะคะใครที่มองหาโทรศัพท์มือถือดีๆอยู่ครับวันนี้ครับเอวา P82 Air Pro Max เครื่องสวยๆแบบนี้ครับมาจัดโปรโมชั่นให้กันทุกคนครับนะฮะปกติแล้ว 8,990 บาทครับวันนี้พี่แบมครับจัดไปในราคาเท่าไหร่เอ่ย
4: วันนี้มาด้วยโปรพิเศษสุดๆสำหรับรายการเลยค่ะจาก 8,990 บาทเหลือเพียงแค่ 3,990 บาทเท่านั้นค่ะ
3: เฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะรุ่นครับมีของแถมอะไรบ้างครับพี่แบมฮะ
4: มาพร้อมชุดของแถมเคสใสฟิล์มกระจกสายชาร์จอะแดปเตอร์หูฟังเข็มจิ้มซิมและประกันตัวเครื่อง24เดือนพร้อมคู่มืออยู่ในกล่อง
3: ที่สำคัญครับเราได้ประกันแบตเตอรี่นะครับไปอีก6เดือนด้วยทุกคนครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับนะโทรมาตอนนี้เท่านั้นนะครับกับเบอร์โทรศัพท์ครับ02-025-6938หรือถ้าแอดไลน์แล้วครับพี่แบม
4: แอดไลน์ได้ที่ SIDM34 ค่ะหรือเอาแบบง่ายที่สุดนะคะสแกน QR code หน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศของถึงมือค่อยจ่ายเงินค่ะ
3: พี่ครับเรามาดูสีกันนิดนึงครับว่ามีสีอะไรบ้างอย่างวันนี้ฮะที่เซชิถืออยู่เลยครับจะเป็นตัวสี Cosmic Orange ครับและด้านนี้เลยครับจะเป็นสี Silver ด้านหน้าแล้วครับพี่แบมครับ
4: เป็นสีดำค่ะและก็สีน้ำเงินค่ะ
3: เฮ้ยเนี่ยพี่แบมลองมาแมทลุคให้เซชิหน่อยดีไหมว่าเซชิควรจะเหมาะกับสีอะไรดี
4: ถ้าเป็นลุคของน้องเซชินะคะแนะนำเป็นสีส้ม Cosmic Orange ค่ะเพราะว่าสดใสเรียบหรูดูมีสไตล์ค่ะ
3: โอ้โหสวยจริงนะแต่ถ้าเป็นพี่แบมเนี่ยต้องไปสีนี้เลยฮะสี Silver ครับเพราะว่าสวยเรียบหรูดูแพงแบบนี้เลยนะคะทุกคนครับนะในส่วนของตัวกล้องเขาชัดเจนมากๆเพราะว่าทุกคนครับกล้องหน้า8ล้านเมกะพิกเซลกล้องหลัง13ล้านเมกะพิกเซลเธอจะมาดูกันว่ากล้องจะสวยแค่ไหนทุกคนครับนี่เข้ามาดูเลยพี่แบมครับนี่อุ๊ยให้ดูฮะมีปุ่มกดเข้ากล้องแบบรวดเร็วทันใจตรงนี้เลยนะทุกคนครับนี่กดเข้าไปเลยปังแบบนี้นี่ทุกคนครับจากนั้นครับเรามาถ่ายรูปกันนิดนึงดีกว่าพี่แบม1 2แชร์นะฮะโอ้โหน่ารักน่ารักแบบนี้เลยแล้วหน้าเนียนมากนะฮะทุกคนครับเพราะว่าเขามีโหมดบิวตี้เพิ่มเติมให้เราด้วยโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับจอใหญ่สะใจครับนะฮะเพราะว่าจอเขา6.929 นิ้วทุกคนครับแล้วจอแสดงผลเนี่ย16ล้านสีเลยว่าทั้งใหญ่ทั้งสีสวยเลยเน้นย้ำโปรกันอีกหนึ่งรอบนะครับนะฮะวันนี้ฮะ8,990 บาทจัดไปในราคาเท่าไหร่ครับ
4: แต่วันนี้ค่ะเฉพาะพิเศษสุดในรายการเหลือเพียงแค่ 3,990 บาทเท่านั้นย้ำเลยนะคะปกติขายอยู่ที่ราคา 8,990 บาทแต่วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ลดเลยค่ะเหลือแค่ 3,990 บาทเท่านั้นและโทรตอนนี้นะคะย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งค่ะ02-025-6938 02-025-6938โทรเลยตอนนี้นะคะแอดไลน์ได้ที่ SIDM34 หรือเอาง่ายที่สุดเลยนะคะสแกน QR code หน้าจอตรงนี้ได้เลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับของถึงมือก่อนค่อยจ่ายเงินได้เลยค่ะ
3: โอ้คุ้มมากๆครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะรีบได้เลยนะครับตอนนี้ไปแล้ว50ออเดอร์ทุกคนครับเน้นย้ำนะครับเบอร์นี้020256938รีบโทรรีบกดรีบรับความคุ้มตรงนี้ได้เลยครับโอ้โหใครนะที่เรียกว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายแม่ค้าออนไลน์คือจบเลยตัวนี้เอาไว้ตอบแชทลูกค้าก็ได้เอาไว้ไลฟ์สดก็ได้เดี๋ยวจะซื้อให้ลูกๆหลานๆเนี่ยรุ่นครับนะเอาไปเล่นนะเป็นโทรศัพท์เครื่องสำรองนะครับเอาไปเล่นเป็นโทรศัพท์เครื่องหลักทุกคนครับจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับที่สำคัญครับเรื่องประกันครับโคตรคุ้มค่าเลยเพราะว่าเราครับจัดหนักจัดเต็มกับประกัน
4: ประกันตัวเครื่องให้24เดือนนะคะส่วนตัวแบตเตอรี่ประกันให้6เดือนค่ะ
3: อุ้ยพี่แบมครับแล้วถ้าสมมติว่าเซชิทำร่วงอุ้ยทำร่วงอย่างเงี้ยเราถ้าเครื่องมันพังทำยังไงได้บ้างเนี่ย
4: ตัวเครื่องประกันให้24เดือนค่ะแบตเตอรี่ประกันให้อีก6เดือนและยังไม่พอหล่นใช่ไหมคะ
3: ครับผม
4: ซ่อมฟรีทุกอาการตลอด2ปีค่ะ
3: เพราะฉะนั้นใครจะรับโปรนี้รีบเลยนะครับโทรมาเลยครับตอนนี้ครับกับเบอร์โทร02-025-6938หรือแอดไลน์ @dm34 ครับแล้วที่สำคัญครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยถูกไหมครับพี่แบมครับ
4: ส่งฟรีทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้จัดกันไปแล้วครับเหลือ32บ้านสุดท้าย32เครื่องครับใครอยากได้ความคุ้มเป็นพ่อค้าเป็นแม่ขายซื้อให้ลูกซื้อให้หลานซื้อไปใช้เองจอใหญ่จัดเต็มรีบกดรีบรับรีบจัดเลยครับเน้นย้ำกันนิดนึงครับสำหรับโปรโมชั่นใครอยากได้ความสวยความเลิศเอาไปถือข้างๆแบบนี้ทุกคนครับนะปกติ 8,990 บาทครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มกันไปในราคาเท่าไหร่ครับพี่แบม
4: วันนี้มาดามแบมจัดให้ค่ะ 8,990 บาทเราไม่ขายเหลือเพียงแค่ 3,990 บาทเท่านั้นค่ะ
3: และที่สำคัญครับของแถมมีอะไรบ้างครับ
4: เคสใสค่ะฟิล์มกระจกค่ะสายชาร์จอะแดปเตอร์หูฟังเข็มจิ้มซิมประกัน24เดือนและคู่มืออยู่ในกล่องค่ะ
3: แล้วถ้าเซชิตทำหล่นแล้วครับพี่แบมซ่อมฟรีหรือเปล่า
4: ซ่อมฟรีค่ะ
3: แล้วถ้านั่งทับล่ะครับ
4: ซ่อมฟรี
3: แล้วถ้าจอแตกล่ะครับพี่แบม
4: ซ่อมฟรีทุกอาการเลยค่ะ
3: แล้วถ้าหล่นตกน้ำเงี้ยล่ะ
4: ตกน้ำซ่อมไม่ได้ค่ะ
3: ขอซื้อใหม่ดีกว่านะ
4: ซื้อใหม่ดีกว่าค่ะ
3: เพราะว่าราคาดีจริงทุกคนครับปกติ 8,990 บาทครับวันนี้จัดกันไปในราคาแค่ 3,990 บาทครับและตอนนี้14บ้านสุดท้ายครับกับ Ewa P82 ปกติ 8,990 บาทครับวันนี้จัดไปในราคาเท่าไหร่ครับพี่แบม
4: เหลือเพียงแค่ 3,990 บาทเท่านั้นค่ะถูกมากๆเลยค่ะวันนี้และขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนึงนะคะโทรเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้020256938ค่ะ020256938หรือทักไลน์ได้ที่ SIDM34 หรือเอาง่ายสุดเลยนะคะสแกน QR code หน้าจอตรงนี้และที่สำคัญ
3: ครับผม
4: ส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนค่อยจ่ายเงินนะคะ
3: ก่อนจะจากกันครับขอให้คุณแบมย้ำโปรเป็นครั้งสุดท้ายนิดนึงครับพี่แบมครับ
4: ได้เลยค่ะจากปกติราคา 8,990 บาทแต่วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เหลือเพียงแค่ 3,990 บาทเท่านั้นเลยค่ะโทรเลยนะคะตอนนี้เท่านั้น020256938 020256938หรือทักไลน์ได้ที
3: ่ @dm34 ครับแล้วเซชิบอกเลยนะครับว่าโปรตรงนี้ถึง31ธันวาคม2569นี้เท่านั้นครับ
1: อมรินทร์ทีวี

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ A-POP Today ขอร้องมันถึงแซ่บผมนันทชพลครับ
1: และออนลักษิกาค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาเรื่องราวของข่าวแรกนะฮะเป็นเรื่องราวการจากไปของพี่เดย์แมคโนดอลนั่นเองนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยก็มีการแชร์ภาพกันเยอะแยะมากมายมีหลายๆภาพที่หลายคนเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจมากมายนะครับมีเรื่องราวมากมายเมื่อวานเนี่ยทีมข่าวเราก็มีการลงพื้นที่ไปนะฮะในช่วงเวลา 14:45 เนี่ยพิธีก็จะมีการทำการเคลื่อนย้ายร่างไร้วิญญาณมาประจำที่เมนนะครับแล้วก็เตรียมตัวสู่พิธีชาปนกิจนะครับโดยงานเนี่ยก็จะมีญาติพี่น้องแฟนคลับมากันเยอะมากๆนะครับนำโดยทางด้านของคุณแหม่มภรรยาคุณแหม่มเนี่ยเป็นคนถือรูปภาพนำขบวนนะครับแล้วก็พี่สาวของคุณเลเนี่ยถือกระถางธูปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ตามมาด้วยญาติพี่น้องพร้อมกับคนในวงการนะฮะมากันเยอะมากๆมีการเดินวนรอบเมนทั้งหมด3รอบนะครับถือว่าเป็นอีก1ช่วงเวลาที่บีบหัวใจหลายๆคนนะครับเพราะว่าทางด้านของคุณแหม่มเนี่ยภรรยาจะสังเกตได้ว่าคือถือรูปถ่ายด้วยใบหน้าที่โศกเศร้าแล้วก็เต็มไปด้วยคราบน้ำตานะครับแล้วก็ในช่วงเวลา 16:00 นะฮะพิธีเนี่ยก็เริ่มขึ้นก็คือจะมีทางด้านของเพื่อนสนิทอย่างคุณชาคิดย้ำนานนะครับแล้วก็พี่ลีโอพุทธคุณต้าบาร์บี้มีการขึ้นกล่าวชีวประวัตินะฮะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่บีบหัวใจใครหลายคนนะฮะมีการแชร์กันในโลกโซเชียลมากมายเพราะว่าทุกท่านเนี่ยไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้นะครับแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งนะฮะที่มีทีมข่าวเก็บภาพเอาไว้จะเป็นช่วงที่ทางด้านของพี่ชาคิดเนี่ยมีการจะตะโกนอย่างสุดเสียงนะครับเป็นคำว่าไปดีนะเพื่อนทางด้านของคุณแหม่มนะฮะภรรยาที่อยู่ภายในอาการโศกเศร้าเนี่ยก็เดินลงจากเมนถึงกับล้มลงทั้งยืนนะฮะสุดลงร้องไห้นะครับน้ำตาเนี่ยไหลออกมาตลอดเลยนะครับทางด้านเพื่อนสนิทอย่างพี่ชาคิดเนี่ยก็มีการมานั่งเคียงข้างครอบครัวของพี่เลนะครับแล้วก็จับมือการร้องไห้ในวันที่จะต้องบอกลาเพื่อนที่รักจริงๆนะฮะก็จะเป็นภาพนี้นะครับซึ่งมีการแชร์ออกมาหลายคนก็ร่วมกันส่งกำลังใจให้ครอบครัวมากมายนะครับส่วนทางด้านของชำร่วยนะฮะก็จะมีเป็นเรื่องของกระเป๋าจะมีสกรีนชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นเลแมคโดนัลด้านในเนี่ยเป็นภาพผืนใหญ่สีดำสำหรับนักเดินทางนะครับแล้วก็มีการระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งข้อความนี้เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็จะแปลเป็นคำว่าการเดินทางนับพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวแรกนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ชื่อรายการเล่ร่อนถือว่าเป็นของสะสมให้กับแฟนๆที่มาส่งพี่เลเป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะบรรยากาศภายในงานเนี่ยแบบที่บอกไปว่ามีคนรักพี่เลเยอะมากๆจริงๆนะครับทีมข่าวเราเนี่ยก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับเป็นทีมจากภาพยนตร์หนีตามกาลิเลโ
1: อ
0: ย้อนกลับไป17ปีก่อนเนี่ยทีมนี้ทำงานกับพี่เลนะครับก็จะมีทางด้านของภูมิกับอย่างพี่ต้นคุณเต้ยจรินพรแล้วก็คุณต่ายชุติมาก็มาร่วมส่งพี่เลแล้วก็มีการพูดถึงบรรยากาศการถ่ายทำภาพยนตร์นะฮะแล้วก็ความรู้สึกที่มีโอกาสได้ร่วมทำงานกับพี่เลแล้วก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบที่บอกไปว่าเตรียมที่จะนัดรียูเนียนกันแต่ว่าก็ต้องมาเจอกันในวันที่ต้องลากันนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับ
2: เป็นนักแสดงที่ผมอยากร่วมงานด้วยกันมาตลอดนะครับเขาเป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างนึงของความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความอิสระแล้วก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็มีแนวทางของตัวเองซึ่งอันนี้ตรงกับตัวละครอย่างตั้มในกาลิเลโอมากตอนที่เขียนบทก็รู้สึกว่ามันต้องเลเท่านั้นนะฮะก็อยากร่วมงานแล้วก็เลยอยากชวนเลมาเล่นตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วแล้วก็ทุกประโยคที่ออกจากปากเขาอ่ะมันคือการเรพรีเซนต์ความเป็นตัวละครตัวนี้อย่างแท้จริงเลยครับ
3: ใช่หลังจากที่แบบตอนนั้นที่ได้ร่วมงานด้วยเวลามีใครมาถามว่าชอบนักแสดงชายคนไหนก็เนมแมคโดนัลด
4: ์เป็นนักแสดงดวงใจเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็ชอบพี่เลนชอบสไตล์ของเขาด้วยความที่เขาเป็นแบบ explore ชอบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบและเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นสิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องที่แบบน่าทำตาม
1: ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่มีโอกาส

0: ได้ไปร่วมส่งพี่เรย์เป็นครั้งสุดท้ายก็คือทางด้านของคุณอาร์มสุภชัยใจเด็ดกองหน้านะคะทีมชาติไทยจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะทางด้านของคุณอาร์มเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าเป็นลูกบุญธรรมของพี่เรย์ย้อนกลับไปเนี่ยอาร์มเล่าให้กับทีมข่าวฟังนะคะบอกว่าอาร์มเนี่ยเป็นครอบครัวมีฐานะยากจนแล้วก็มาจากทางด้านของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของจังหวัดเองเขามีการจัดกิจกรรมฟุตบอลในพื้นที่ภาคใต้พี่เรย์ก็มีโอกาสได้มาเจอกับทางด้านของอาร์มค่ะแล้วก็เลยมีการรับไปเป็นลูกบุญธรรมมีการส่งเสียหนังสือนะคะเพื่อให้เรียนหนังสือในกรุงเทพด้วยแล้วก็มีประโยคย้ำเตือนใจอย่างนึงที่อาร์มเนี่ยพูดออกมากับทีมข่าวเลยบอกว่าถ้าวันนั้นไม่มีพี่เรย์ก็คงไม่มีสุภชัยในวันนี้ค่ะทางด้านของคุณอาร์มเองนะคะก็ได้มีการเปิดเผยด้วยว่าจริงๆจะมีภารกิจฝึกซ้อมกับสโมสรแต่ว่าทางสโมสรมีการอนุญาตให้เดินทางมาช่วยงานแล้วก็ร่วมส่งพี่เรย์เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งตลอดช่วงเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสภาพจิตใจยังคงใจหายอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนอยู่คนเดียวหลังซ้อมอยู่ตลอดแล้วก็คิดถึงตลอดนอกจากนี้มีการเผยโมเมนต์ประทับใจที่ลูกชายมีการไปจุ๊บที่สแตนดี้ของพี่เรย์ด้วยค่ะ
1: ก็วันนี้มาส่งพี่เลเป็นครั้งสุดท้ายครับก็จริงๆก็นึกถึงแกตลอดครับเมื่อวานก็ได้กลับไปซ้อมที่บุรีรัมย์แล้วก็พอเราได้กลับไปแล้วได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็อดคิดถึงไม่ได้ครับก็ขอบคุณพี่เลมากๆครับแล้วก็วันนี้มาส่งก็อยากให้พี่เลแบบไปในที่ที่ดีแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องพยายามมาดูแลพี่แหม่มน้องมิก้าอะไรให้มีเวลาก็จะมาดูแลให้ได้มากที่สุดครับเท่าที่จะทำได้ครับ
2: ทีมข่าวเราขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวของพี่เลกันด้วยนะครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับไปกันอีกหนึ่งงานต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราคนวงการบันเทิงเนี่ยก็มีแต่เรื่องของการสูญเสียนะครับผมจะพาทุกคนไปที่งานของพี่โอเลี้ยงเชิญยิ้มมานะครับซึ่งล่าสุดนะฮะก็มีการแถลงออกมาแล้วนะครับว่าทางด้านของพี่บินแล้วก็พี่ไทยเนี่ยจะเข้ามารับหน้าที่ดูแลงานศพของพี่โอเลี้ยงนะครับตั้งแต่เรื่องของการประสานรับร่างเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมตลอด3คืนไปจนถึงวันชาปนกิจนะครับหลังจากที่ลูกสาวของพี่โอเลี้ยงอย่างน้องกาแฟเนี่ยก็คือมีการเปิดเผยแล้วก็พูดคุยกันว่าไม่มีความพร้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะแล้วก็เล่านาทีบอกพี่โอเลี้ยงเชิญยิ้มนะครับว่าให้หมดห่วงเรื่องนี้นะครับซึ่งทีมข่าวเราก็มีโอกาสเดินทางลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็เจอทางด้านพี่ท็อปพี่ไทยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้รับแจ้งจากน้องโอเลี้ยงก็คือจริงๆส่วนตัวแล้วพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยเคยมีโอกาสทำงานร่วมกับพี่โอเลี้ยงก็เลยรู้สึกอยากจะมาช่วยเหลือตรงนี้นะฮะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าตอนที่ไปรับร่างพี่โอเลี้ยงเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเห็นใบหน้าของผู้ล่วงลับแล้วตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าหน้าตาของพี่โอเลี้ยงเนี่ยมีหน้าตาที่เคร่งเครียดเหมือนกับมีความกังวลนะฮะก็เลยพูดไปว่าไม่ต้องห่วงลูกสาวคุณพ่อคุณแม่ภรรยาหรือว่าสมาชิกในครอบครัวหลังจากนี้จะช่วยกันดูแลทุกคนนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็บอกให้พี่โอเลี้ยงเดินทางไปอย่างสบายด้วยนะฮ
0: ะ
2: แล้วก็มีการสอบถามครอบครัวนะครับก็มีการเปิดเผยว่าพี่โอเลี้ยงเนี่ยป่วยติดเตียงมานานกว่า1ปีนะฮะครอบครัวพยายามที่จะหาเงินแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายกันเองมาโดยตลอดขณะที่ลูกสาวอย่างน้องกาแฟเนี่ยก็เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยหรือว่าเงินช่วยเหลือต่างๆนะฮะทางนี้เนี่ยพี่ท็อปพี่ไทยก็จะมอบให้กับลูกสาวแล้วก็ครอบครัวได้นำไปตั้งหลักต่อไปนะฮะนอกจากนี้ครับพี่ท็อปพี่ไทยยังฝากประชาสัมพันธ์ถึงศิลปินหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะครับว่าถ้าไม่มีกำลังเรื่องของการจัดงานศพสามารถติดต่อมาได้เลยนะฮะมีการพูดด้วยว่าทำเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ทำสร้างภาพเพราะจริงๆแล้วมีการช่วยเหลือหลายๆเคสพี่น้องประชาชนทั่วไปก็สามารถมาขอความช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันครับ
3: รอจังหวะรอจนกระทั่งเสียพอเสียปุ๊บลูกสาวก็บอกพ่อเสียแล้วบอกหนูไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรคือไม่มีในการที่จะบอกโอเคเดี๋ยวพี่ดูแลทั้งหมดจะค่าอะไรก็แล้วแต่ได้พิจารณาให้นะก็ดูแลกันมานะครับช่วยครับเพราะว่าไม่ใช่พี่โอเลี้ยงคนเดียวแต่หลายคนที่ผ่านมาเราก็ช่วยเหลือมาตลอดนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ไปบอกว่าอะไรนี้แต่พอดีด้วยความที่คนวงการบันเทิงเนี่ยพอมีอะไรเขาก็กระจายข่าวกันออกไปอย่างนั้นอย่างนี้เราก็โอเคไม่เป็นไรนะเราถือว่าขอเป็นการบันเทิงหรือไม่ใช่วงการบันเทิงที่ต้องการความช่วยเหลือเราก็พร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเราเป็นจิตอาสาของมูลนิธิร่วมตันยูนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงนอกวงการบันเทิงใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆกับอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้เพราะหนึ่งเรามีวัดที่สามารถรับผู้ได้เต็มที่ว่าวัดนี้ไม่ใช่วัดพุทธภานิไม่ใช่วัดที่แบบเอาแต่
4: คนไปเยอะ
3: วัดบางพีใหญ่กลางพร้อมที่จะเผาให้ฟรีสวดให้ฟรีทุกอย่างหมด
4: ลงเริงฟรี
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปที่นู่นแต่ด้วยความที่เราเห็นใจว่าน้องกาแฟในบ้านอยู่แถวนี้ใกล้ที่วัดนี้แล้วก็ญาติพี่น้องที่มาจากโคราช

0: ทแจกส่วนลดชวนเที่ยวตามรอยสปาร์คเจอร์นี่ทริปหลงไหลใจหลงรักที่นครนายกปราจีนบุรีให้ได้กินพักเที่ยวสนุกครบทุกฟิลแบบฟิลออลเดอะฟิลลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569สแกน QR code เพื่อรับส่วนลดและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย
1: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีวันโรบัสต้าแท้ๆตอนนี้หอมฟินเข้มเป็นรสชาติกลมกล่อม
3: ลงตัว
2: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีวัน
4: ดี09ข่าวดี10คิดๆ Duo 1 presented by S Cola
5: ข่าวเย็นอมรินทร
6: ์กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ฟ้าผ่าลงมา
7: คนร้ายค่ะเข้าไปหลบในบ้าน
8: อาหารกัมพูชาการเติมกำลังอยู่ตลอดเลยค่ะ
5: ข่าวเย็นอมรินทร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
9: อมรินทร์ทีวี Wouldn't it be nice if we were old

แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ลาเวนเดอร์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7 วัน Nivea Extra Skin

0: วินาทีนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักน้องเนเน่แล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยขึ้นเวทีนะคะไปที่เวทีของ America's Got Talent 2026คือน้องเนี่ยสามารถได้ปุ่มที่เขาเรียกว่าสามารถเข้าไปในรอบชิงของรายการได้เลยพี่นัทแล้วต้องบอกว่าคนไทยอีกหนึ่งคนนะคะที่ไปเชียร์น้องเนเน่ติดขอบเวทีเลยก็คือทางด้านของพี่เบลนันทิตานั่นเองค่ะพี่เบลเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในฮอตอนนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอบอุ่นมากๆคือเหนือความคาดหมายจริงๆสำหรับโชว์ของน้องเนเน่เพราะว่าน้องเนี่ยเลือกเพลงที่ร้องยากแล้วก็ใช้อารมณ์สูงมากๆเพลง Back Home Sun นั่นเองค่ะแล้วยิ่งท่อนโซโลกีตาร์พี่นัทพี่เบลเนี่ยบอกเลยว่าสะกดสายตาแล้วก็อารมณ์ของผู้ชมอย่างมากเลยหลังจบการแข่งขันค่ะพี่เบลเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าเจอกับน้องเนเน่แบบตัวเป็นๆ นะคะแต่เป็นการฝากกำลังใจผ่านน้องไอซ์ผู้จัดการส่วนตัวค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงพูดคุยกับพี่เบลกันค่ะ
1: ต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะคะที่น้องเนเน่ได้โกลเด้นบัตเซอร์นะคะแล้วก็ทำให้น้องเนี่ยผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอลเลยตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากๆคือคนไทยอ่ะไปเชียร์กันเยอะมากโชว์ในรอบนี้มันจะดีมากกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้เพราะตอนแรกเบอร์คิดว่าอาจจะเป็นเพลงแบบ Sweet Child O' Mine หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบ Living on a Prayer ไหมแต่สุดท้ายน้องดันเลือกเพลง Black Hole Sun มาซึ่งอันนี้คาดไม่ถึงแล้วเป็นเพลงที่ร้องยากแล้วก็คือแบบน้องสามารถถ่ายทอดและทำออกมาได้ดีมากๆคือร้องในฮอเสียงดีมากคือมันไม่ใช่แค่เสียงดีค่ะและการโซโล่กีตาร์ของน้องคือทำให้ทุกสะกดสายตาสะกดทุกคนอยู่มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบว่าการที่ได้เข้าไปดูครั้งนี้มันไม่ได้ดูการแข่งขันของน้องแต่เหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตของน้องจริงๆค่ะขอให้น้องทำให้เต็มที่และพี่เชื่อว่าเพลงที่น้องจะเลือกมาสู้ในรอบไฟนอลเนี่ยจะต้องแบบเซอร์ไพรส์มากแน่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่เชื่อว่าน้องเนี่ยจะได้เป็นอเมริกาสกอตทาเลนต์คนแรกที่มาจากเมืองไทยแน่นอนค่ะ
2: ฟังครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พี่เดินทางไปที่ไหนมีแต่คนถามถึงโปรเจกต์ดูโอวันของเราเยอะแยะมากมายนะฮะต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆล้นหลามเลยหลังจากที่บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่นจำกัดเปิดตัวปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเพลงไทยกับดูโอวันไทยแลนด์เคมิสตี้เรียลิตี้โชว์รายการเรียลิตี้มิวสิกคอมเพติชันรูปแบบใหม่ที่พลิกทุกกฎของเวทีประกวดร้องเพลงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เฟ้นหาเพียงนักร้องเสียงดีที่สามารถถ่ายทอดพลังบนเวที

0: มีผ่านเคมีที่ลงตัวที่สุดนะฮะซึ่งแน่นอนตอนนี้หลายคนทราบกันดีว่าก็มีการคัดเลือกน้องๆทั้ง18คนเพื่อจะมาฝึกร้องเต้นพร้อมที่จะเป็นศิลปินดูโอรุ่นใหม่ของประเทศไทยนะฮะล่าสุดครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยเราก็มีการเก็บภาพบรรยากาศการถ่ายทำรายการโปรเจกต์ดูโอ One Business by Escola นะฮะ Reality Show ค้นหาศิลปินดูโอคู่ใหม่ของเมืองไทยนะครับซึ่งหลังจากที่เรามีการเฟ้นหาน้องๆผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด18คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลายคนอยากทราบว่าน้องๆต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมน้องๆจะต้องเข้าร่วมเทรนนิ่งนะฮะฝึกร้องเพลงฝึกเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบจัดเต็มจากคุณครูมืออาชีพตลอด3เดือนเต็มเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศการถ่ายทำในช่วงฝึกเนี่ยคือคึกคักแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจของเราผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด18คนมากๆที่จะต้องเผชิญหน้ากับโจทย์ท้าทายก็คือเรื่องของการค้นหาเคมีที่ลงตัวที่สุดโดยมีครูผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในวงการบันเทิงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งคลาสเรียนร้องเต้นที่เน้นการปรับจูนโทนเสียงการประสานเสียงให้เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบไปจนถึงคลาสเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ฝึกฝนตั้งแต่พื้นฐานการจัดระเบียบร่างกายตลอดจนการส่งอารมณ์ผ่านสายตาต่างๆนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าแม้ว่าการฝึกฝนเนี่ยจะเป็นไปอย่างเข้มข้นแล้วก็ต้องใช้พลังกายพลังใจอย่างหนักนะครับแต่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเขามีการละลายพฤติกรรมการปรับตัวเข้าหากันอย่างรวดเร็วนะฮะเกิดเป็นภาพบรรยากาศความมุ่งมั่นประสานรอยยิ้มและกำลังใจที่มีให้กันตลอดทั้งวันเลยนะฮะเผยให้เห็นพัฒนาการและก็เสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละคนที่เริ่มที่จะเปล่งประกายพร้อมที่จะก้าวไปเป็นศิลปินดูโอคู่ใหม่ของเมืองไทยนะฮ
1: ะ
0: แน่นอนนอกจากนี้เรื่องของทางด้านของโปรดักชันการถ่ายทำเนี่ยก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยนะครับโดยอมรินทร์ทีวีของเราก็มีการจัดเต็มความอลังการตั้งแต่การดีไซน์ฉากสตูดิโอถ่ายทำที่เน้นความโมเดิร์นหรูหราและทันสมัยในทุกตารางเมตรนั่นเองนะฮ
1: ะ
0: แฟนๆก็สามารถติดตามได้นะครับกับดูโอวันที่แรกเลยก็คือทางวิวทุกวันเสาร์ในช่วงเวลา2ทุ่มนะฮะแล้วก็ทางช่องอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในช่วงเวลา3ทุ่ม45เริ่มออกอากาศตอนแรกจะเป็นวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็คอนเทนต์สุด Exclusive ของรายการเนี่ยก็ติดตามได้ที่อมรินทร์ TV วิวโซเชียลมีเดียอมรินทร์ TV และโปรเจกต์ดูโอวันทุกช่องทางนะฮะมั่นใจว่าหลายคนน่าจะอยากไปเห็นเบื้องหลังของน้องๆกันน้องๆด้วยแล้วกันนะฮะ18คนครับ
1: ค่ะติดตามกันได้คุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกว่าพักแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปพูดคุยกับน้องฟารีดากันหน่อยอัปเดตสุขภาพครรภ์เห็นว่าล่าสุดเนี่ยฮอร์โมนแม่แบบปั่นป่วนมากๆแล้วก็เห็นว่ามีเรื่องของกำหนดวันคลอดเรียบร้อยแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงตามช่วงหน้ากับเอป๊อปทูเดย์ค่ะ
2: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: นูเทอร์เอเริ่มต้นวันในแบบที่คุณเลือกนูเทอร์เอเอสเคเอ็นทรีเอ็กซ์รวม4ส่วนประกอบสำคัญไว้ในสูตรเดียวรูปแบบเม็ดทานง่ายให้การใส่ใจตัวเองเริ่มได้ในทุกวันEvery workday, every moment. เลือกให้ตัวเอง Nutter A SKN 3X
5: เที่ยวหน้าฝนตะลุยกิจกรรมสุดมันกับนักแสดงวัยรุ่นเจนฟีสุดฮอตเอิร์นฟาติมา
6: เขาบอกลาลาว่าต้องกลัวอะไรแปลกๆเนี่ย
7: กลัว
6: เอาหนูกลัวยะ
8: นี่แหละ
9: ใครมาจีบแล้วเป็นดาราดิเช็คกับพี่นิกกี้ก่อน
6: พี่ดูออกหมด
9: ใช
10: ่เขาก็ดูพี่ออกหมดวันนี้หนูได้พี่ชายมาเพิ่มหนูให้พี่นิกกี้เป็นเฮียอีกคนนึง
6: ไม่ต้องมายุ่งกับพี
10: ่พี่เบ้าน้องชาวช่วยไหม
5: ทุกตาพาตะลุยวันเสาร์นี้เวลา 5:00 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34
3: อมรินทร์ทีวี
11: แม่เลี้ยงแจกทองให้พี่น้องทั่วไทยดีสอง
12: ช่วยน้องไปด้วยกันลุ้นทองคำเครื่องสลึงรวม140รางวัล
13: มูลค่ากว่า1,200,000 บาท
12: การฉลากน้ำปลาร้าและน้ำกระเทียมดองแม่เหลียงชนิดใจขนาดไหนก็ได้
13: เขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
12: ส่งมาที่ตู้ปน134ปรสภาษีเจริญกรุงเทพ10160ตรงรอบไหนลุ้นรางวัลรอบนั้น
13: จับรางวัลครั้งที่3วันที่30กันยายน2569
12: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่6ตุลาคม2569
13: ในรายการตามอำเภอใจ Facebook ตามอำเภอใจและ Facebook แม่เหลียงวันนี้ถึง2ธันวาคมนี
14: ้ Yaris Active และ Yaris คันที่ใช้โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลาง

0: ้องขับรับโปโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
1: แค่ขบ10บาท
0: ก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องขบ10บาท
2: คุณผู้ชมครับช่วงนี้ใครอยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพน้องอ้อเราอยู่ครับ
3: ต้อนรับพี่อู๋สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากมาแชร์อย่างนี้นะคุณอ้อนไม
3: ่
4: มีใครอยากจากคนที่เรารักไ
3: ป
4: แต่บางครั้งเรากำลังเดินเข้าไปสู่วันนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับผมเนี่ยฮะเป็นเสาหลักของบ้านทำงานหาเงินทุกวันนะครับแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับเวลาเหนื่อยก็มักจะหาของหวานของมันของทอดมากินเพราะมันกินง่ายครับมันทำให้มีแรงซึ่งผมใช้ชีวิตแบบนี้มาหลายสิบปีจนวันหนึ่งผมเริ่มมีอาการปากแห้งตลอดเวลาเลยครับเข้าห้องน้ำบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะฮะเหนื่อยง่ายทั้งที่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยเป็นแผลทีนึงก็หายช้ามากฮะชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้ารู้สึกแน่นๆจุกๆด้านขวาใต้ชายโครงเนี่ยท้องก็อืดน้ำหนักก็ขึ้นง่ายฮะตัวก็บวมจนวันนึงเนี่ยผมไปตรวจร่างกายพบว่าเป็นทั้งน้ำตาลสูงฮะไขมันก็สูงอีกและที่ผมช็อกเลยครับคุณมีภาวะไขมันพอกตับนะฮะซึ่งถ้าปล่อยไว้อ่ะมันจะลุกลามได้เลยความรู้สึกตอนนั้นน่ะคือถ้าผมเป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวผมจะอยู่ยังไงเพราะผมเป็นเสาหลักของบ้านนะฮะผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีนะในการดูแลมาหลากหลายวิธีเลยครับค่าใช้จ่ายมันสูงมากครับซึ่งผมเองมีโรงงานเป็นของตัวเองนะเลยตัดสินใจค้นคว้าวิจัยหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะผมลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตนะฮะการควบคุมคุณภาพเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือผมนำเข้าจากต่างประเทศโรงงานมีมาตรฐานทั้ง GHP HACCP นะผมทดลองกับตัวเองจนเห็นผลครับคุณอ้นผมได้มาเป็นตัวนี้ฮะมละคินกพลัสสูตรเข้มข้นตัวนี้ผมใช้สารสกัดธรรมชาติมากถึง6ชนิดนะครับสารสกัดเนี่ยจะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินมีส่วนช่วยลดไขมันนะฮะมีส่วนช่วยลดการสะสมของไขมันที่ตับมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญฮะหลังจากที่ผมได้ลองไปสักระยะหนึ่งเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าปากไม่แห้งเหมือนก่อนนะฮะไม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนแล้วนะฮะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเลยกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะฮะทุกวันเนี้ยกลับมามีแรงท้องไม่อืดนะฮะอาการชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าไม่มีอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวผมเบาขึ้นอย่างชัดเจนตัวไม่บวมละล่าสุดผมกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งฮะผู้เชี่ยวชาญชมเลยฮะค่าต่างๆเนี่ยม
3: ัน
4: ดีขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำตาลไขมันที่ตับก็ดีขึ้นนะฮ
3: ะ
4: ผมได้ยินแบบนี้ผมก็ดีใจมากๆเพราะผมจะได้อยู่กับคนที่ผมรักไปอีกนานๆนะฮะวันนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลทั้งน้ำตาลไขมันที่ตับ
3: คุ
4: ณลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลผมอยากให้ลองกินมละคินกพลัสตัวนี้ดูนะฮะวันนี้ผมมาแนะนำด้วยโปรโมชั่นพิเศษครับมละคินกพลัส2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง 1,299 บาทนะฮะเฉพาะคุณผู้ชมที่โทรมาภายใน99สายแรกผมจะขอแถมเพิ่มให้1กล่องครับ
3: ค่ะ
4: 2กล่องฮะ
3: โอ้
4: เป็น2แถม2เนาะ
3: ค่ะ
4: แต่ช่วงนี้ผมเข้าใจดีตอนนี้จะซื้ออะไรมันต้องเอาให้คุ้ม
3: ๆถูกต้อง
4: นะครับและดีที่สุดงั้นเอาแบบนี้เฉพาะวันนี้นะคุณน้อนผมรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยนะฮะเพราะผมจะขอลดให้เองอีก500บาทและคุณจ่ายเองเพียง799บาทนะฮ
3: ะ
4: ยังไม่พอ
3: มีอีกเหรอ
4: ยังไม่พอผมจะขอแถมเพิ่มให้อีก2กล่องนะฮะรบกวนทีมงานช่วยเอาของมาให้ผมทีนะฮะเพราะผมจะวางให้ดูกันสดๆครับคุณบอกได้เลยว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นผมขอแถมเพิ่มให้เป็นกล่องที่3และกล่องที่4นะฮะเป็น2แถม4จัดพิเศษเฉพาะที่นี่ที่เดียว2แถม4 6กล่อง799บาทโทรมาที่021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหล
3: ัง
4: จากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วรีบโทรกันให้ทันนะครับมาละคินกพลัส2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 วันนี้ผมลดเหลือเพียง799บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง8สายสุดท้ายแล้ว
3: 8
4: สายสุดท้ายรีบ

0: โทรให้ทันถ้าโทรทันเอาไปเลยอีก4กล่องเป็น2แถม4 6กล่อง799บาทราคานี้คุ้มมากๆ02113068ครับ02113068 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งลดทั้งแถมบอกแล้วมีแค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ทีเดียวต้องรีบโทรมาตอนนี้นะมาละคินกพัดตัวนี้ผมใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่เข้มข้นมากๆจะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลนะครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินครับมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับนะฮะมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญเป็นอย่างดีเลยตอนนี้ทีมงานยกป้าย
1: สายหมดเรียบร้อย
0: สายหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: เอางี้ผมขอต่อเวลาพิเศษนะคุณน้อนจนกว่าจะจบรายการนี้เท่านั้นนะครับต่อเวลาพิเศษผมให้ไม่จำกัดจำนวนสายจนกว่าจะจบรายการนี้แต่คุณต้องโทรตอนนี้1นาทีกว่าๆเท่านั้นนะครับจนกว่าจะหมดเวลา2แถม4 6กล่อง799บาทครับ6กล่องคุ้มมากๆ6กล่อง799บาท02113068ครับ02113068 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะ2แถม4 6กล่องคุ้มมากๆในราคาเพียง799บาท02113068ครับ02113068 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งลดทั้งแถมแบบนี
1: ้
0: แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีต้องที่นี่เท่านั้นนะครับใครที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลทั้งน้ำตาลไขมันที่ตับแล้วคุณลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลผมอยากให้ลองกินมาละคินกพลัสตัวนี้2แถม4นะวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มในราคาเพียง799บาท2แถม4 6กล่อง799บาท02113068ครับ02113068นะฮะหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกผมก็ไม่ให้แล้วนะคุณอ้อนรีบโทรให้ทัน2แถม4 6กล่องเลยนะครับ799บาทเท่านั้นคุ้มมากๆ02113068ครับ02113068 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทาง6กล่อง799บาท02113068ครับ02113068 6กล่อง799บาทเท่านั้น02113068ครับ02113068ครับคุณอ้อนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณชุดพิธีกรหญิงนะคะจากพาพาสโคเซตค่ะ
2: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะรายการกันไปด้วยคลิปภาพความทรงจำถึงพี่เลแมคโดนัลด์นะฮะแล้วก็เพลงที่พี่เลชอบนะครับส่งพี่เลไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้นัดแล้วก็น้องอ้อนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ได้เปิดตัวฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จังหวัดชลบุรีบนพื้นที่กว่า200ไร่รวมมูลค่าการลงทุน 12,600 ล้านบาทเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในระดับโลกด้วยกำลังการผลิตสูงสุดตามแผนถึง6ล้านเครื่องต่อปีโรงงานแห่งนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด Green Factory ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนในโรงงานใช้ระบบออโตเมชันเต็มรูปแบบพร้อม AI ช่วยตรวจสอบการผลิตทุกจุดตั้งแต่ต้นสายผ่านไปจนถึงการบรรจุทุกขั้นตอนสำคัญขับเคลื่อนด้วยระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพิ่มความแม่นยำและรักษามาตรฐานคุณภาพก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่คือการที่ไฮเออร์มองประเทศไทยในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นภาพใหญ่ระดับประเทศหรือภาพเล็กอย่างดีลเลอร์ผู้บริโภคและช่างเทคนิคทุกคนเพื่อให้เราเติบโตไปด้วยกัน
1: What's happening รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: อมรินทร์ทีวี
3: แม่ครับแม่จ๋าถ้ายังรู้ว่าอาการตัวเองมีแบบปวดบ่าปวดไหล่บางครั้งนี่ไหล่ขึ้นเป็นลูกแม่เอาตัวบาล์มสุกยะไปทามีอาการลุกนั่งยากข้อเข่าขาติดแม่เอาบาล์มสุกยะตัวดังไปทาแม่มีอาการนิ้วล็อกนิ้วมีอาการยืดยากเกร็งนะเอาสุกยะไปทาเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำว่าใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่มีอาการเคล็ดขัดยอกปวดตามบัดเอวนอนไม่หลับเรียกลูกเรียกหลานมาทาตอนกลางคืนเอาสุกยะไปทาครับ
4: ตัวนี้ใช้ดีจริงๆค่ะทำยังไงล่ะฮะคือนอนไม่ได้อ่ะปวดเข่าปวดกระดูกปวดแข้งปวดขาบาล์มสุกายะเป็นเนื้อบาล์มเข้มข้นสมุนไพรสดสกัดเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเข้มข้นแบบนี้โอ้โหกลิ่นหอมดอกกาสะรองใบแก้ว
3: ทั้งสตูดิโอ
4: ตัวนี้เป็นสูตรเย็นลึกข้างในต้องทาแค่นิดเดียวเดียวมันซึมเข้าผิวไม่ต้องกลัวแสบร้อนเผาผิวแล้วสูตรนี้คือสูตรตำรับหมอยาไทยตำรับแพทย์แผนไทยแล้วนอกจากนี้นะคะหลายคนนะปวดตึงๆตรงไหนเขาก็ทาตรงนั้นเห็นไหมคะปวดที่คอทาไปเลยที่คอพอมันโดนถึงจุดตรงคอเนี่ยนะโอ้โหบางคนเนี่ยเป็นผังผืดเป็นลูกเป็นก้อนปวดหัวปวดไมเกรนเขาก็เอาตัวสุกายะตัวนี้แหละทาเข้าไปนะคะนั่นแหละและที่สำคัญวันนี้ต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นมาแรงมากแต่ว่าให้ดูหมอประสานนิดนึง
3: อยู่ราชบุรีใครมีปัญหาปวดตึงคอบาดไหลหรือต้องการแก้อาการไปหาแกหมดแม้กระทั่งตัวหมอประสานเองบอกว่าหลังจากแก้อาการคนอื่นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองแกบอกว่าที่ลูกค้าและตัวแกชอบคือบาล์มสุกายะหรือแม้กระทั่งคุณแม่คุณฟ้อง
4: ใส่เสื้อผ้าทีต้องให้ลูกหลานมาช่วยกันใส
3: ่โอ้ย
4: ตอนนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะหลังจากใช้บาล์มสุกายะนวดเค้นเส้นพอนวดเสร็จปั๊บแม่ก็ใช้ตัวบาล์มใช้นวดเสร็จยกขึ้นหนึ่ง
3: ยกเฮ้ย
4: มันรู้สึกสบายแขนที่แบบติดแขนที่มีปัญหานะให้เอาตัวนี้ทาบ่อยๆทาซ้ำๆทาเป็นประจำจะดีขึ้น
3: ครับ
4: ทีนี้เดี๋ยวป้องบอกโป
3: วันนี้
4: อย่าคือวันนี้เป็นวันดีมากโปรแรงมากปกติกระปุกนึงเนี่ยป้องขายอยู่390
3: ครับ
4: กระปุกนึงขายอยู่390
3: ครับ
4: 4กระปุกพันตั้งใจฟังป้องนะปกติ4กระปุกพันทุกทีมาโปรจะเป็น8กระปุกพันถูกมั้ย
3: ถูก
4: ทุกทีมาโปรจะเป็น8กระปุกพัน
3: ง่ายแน่นอน
4: ใครโทรมาตอนนี้เดี๋ยวป้องให้อีก8กระปุก
3: คุณป้อง
4: เป็น8แถม8เอาไปเลย999บาท
3: ย้ำนะโปรนี้หน้าจอสดๆตอนนี้100เซตเท่านั้นนะครับ8แถม8 16กระปุกใครอยากได้กดโทรศัพท์ไปสั่งซื้อ026660001ย้ำ026660001แอดไลน์มาก็ได้ที่แอดยูดีเดเล็กครับ
4: คุณผู้ชมรีบนิดนึงนะคะปกติแค่8กระปุกพันก็ว่าเยอะแล้วนะคะวันนี้เอาไปอีก8กระปุกพกพา16กระปุกไม่เคยเกิดขึ้นวันนี้วันเดียวหมดโปรนี้ขอปิดเลยนะคะไม่มีโค้ดรหัสนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้แค่ตอนนี้ตอนเดียวเท่านั้น
3: ครับ
4: แม
3: ่ยังไง
4: คือนอนไม่ได้ใช่ไหม
3: เป็นครับ
4: ตะคิวกินกลางคืนตามเข่าเนี่ยขาหงิกเลยเข่าบวมเข่าชาเสียวเข่าแป๊บเอาสุกยะทาเข่าแม
3: ่
4: ให้ดูนะเข่าที่แม่ตึงๆเข่าที่แม่ชาชาเข่าที่แม่สังเกตนะ
3: แล้วมันฟิน
4: ต้องทานิดเดียวเห็นป่ะต้องทานิดเดียว
3: แล้วมันซึมไปแล้ว
4: เดี๋ยวขอโทษนะปวดน่องมากเลยแม่ยืนแล้วปวดน่องมากตรงนี
3: ้มันขึ้นเป็นลูกคุณป้อง
4: หูตอนนี้โดนน่ะตอนนี้โดนเส้นมากแล้วตัวนี้มันเป็นบาล์มติดผิวคือทาปั๊บนะ ทาถูๆนวดๆนิดเดียวเดี๋ยวมันซึมเข้า
3: แสบไหมแสบไหม
4: ไม่แสบร้อนเผ
3: าก
4: ินดอกกาสะรองใบแก้วหอมไปทั้งสตูเลยตอนนี้
3: ตอนนี้สบายทั้งสตูแล้ว
4: เฮ้ยสบายมากอ่ะ
3: บนสูงทั้งวันสบายแล้ว
4: โอ้โหแล้วตัวนี้ต้องไม่ใส่ปรอทไม่มีสเตียรอยด
3: ์
4: เพราะฉะนั้นตัวนี้มั่นใจเลยนะว่าไม่ได้ใส่สารเคมีอันตรายเข้าไปร้านนวดหลายร้านเอาสุกยะบาล์มตัวเนี้ยกระปุกเนี้ย
3: จริง
4: นวดกัวซาแบบเนี้ยนวดหัวอย่างเงี้ยนวดคออย่างเงี้ยไอ้คอที่มันขึ้นเป็นลูกกลมๆแบบเนี้ย
3: ติดนะ
4: แล้วตัวนี้นะหันทองพยาบาทมายาราไปแก้วกวาเครือพวกไผ่พวกเถาเอ็นอ่อนมันเป็นสมุนไพรต้มสดที่เป็นตำรับตำรายเพราะฉะนั้นสูตรเขามีกันมาเป็นร้อยปีแล้วสเตียรอยด์ไม่มีตลอดไม่มีเคมีก็ไม่มี
3: พี่หนุ่มสันติสุขดาราครับข้างแน่นอนอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นพระเอกมาตลอดแกก็ต้องใช้พออายุเยอะขึ้นหรือทำงานในวงการเคล็ดข้อเคล็ดแขนปวดขาปวดแข้งนอนหลับไม่ได้พี่หนุ่มบอกว่าย้ำนะคุณป้องถ้าไม่ได้สุกยะตัวบาล์มขายดีนะไม่มีความสุขแน่นอนเพราะยิ่งอายุเยอะสังขารมันมาแล้วทำงานทั้งวันบางครั้งมันมีอาการปวดแข้งปวดขาบางครั้งต้องนอนตื่นมาตอนกลางคืนเพื่อเอาบาล์มสุกยะมาทาหรือแม่ขวัญจิตอันนี้ผมชอบมากนะคุณแม่นี่เป็นคนที่รีแลกซ์ร่างกายได้ดีมากแต่เมื่อก่อนทำแบบนี้ไม่ได้นะครับลูกเอ้ยแกทาและแกชอบทาคือแกกลัวว่ามันจะเหนอะแกทาไปปุ๊บมันซึมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมนี่แม่1 2คือแกยืดและแกรีแลกซ์สบายขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้สายสดๆตอนนี้เหลือ41เซตสุดท้ายพ่อจ๋าแม่จ๋าอยากจะได้เซตที่คุณป้องมอบให้เป็นของขวัญวันนี้ย้ำว่าถ้าหมดวันนี้หมดเลย
4: ใช่เพราะปอวันนี้ป้องไม่เคยทำมาก่อนนะไปซื้อข้างนอก4กระปุกพัน
3: ครับ
4: ซื้อในรายการ8กระปุกพันซื้อวันนี้16กระปุก999บาท
3: ย้ำนะตอนนี้ใครอยากได้รีบกดโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์026660001 026660001แอดไลน์มาก็ได้ที่@ดิวดีไดเรกครับ
4: คุณผู้ชม

0: ย้ำเบอร์โทรกันอีกสักครั้งหนึ่งนะ
1: ได้ได้ได้
0: สายแน่นมากนะฮะ
1: สายแตกแล้วตอนนี้026660001เบอร์ชัดๆนะแม่026660001หรือแอดไลน์มาก็ได้แอดดิวดีเดเล็กจ้า
0: ปอวันนี้ปองไม่เคยทำมาก่อนนะไปซื้อข้างนอก4กระปุกพัน
1: ครับ
0: ซื้อในรายการ8กระปุกพันซื้อวันนี้16กระปุก999บาท
1: ย้ำนะตอนนี้ใครอยากได้รีบกดโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์026660001 026660001
0: ต้องส่งด่วนให้นะ
1: ดีมาก
0: ถ้าปาล์มที่บ้านหมดแล้วเอาชุดนี้นะโทรมาปั๊บเดี๋ยวส่งแบบด่วนพิเศษให้เลย
1: แม่พิสมัย93แล้วดูแกทำยืดเส้นยืดสายทำตัวได้แบบนี้แม่ความสุขของลูกของหลานเวลาเห็นคุณย่าเห็นคุณยายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวคุณยายเป็นปวดตึงคอบ่าไหล่ลุกนั่งก็ยากทำอะไรก็ไม่ได้จะเดินไปเหินกับลูกหลานเนี่ยไม่ได้เอาบาล์มสุกายะค่อยๆทาค่อยๆนวดให้แกทุกวันแล้วคนแก่ย้ำนะพาไปนวดมากๆดีไม่ดีปวดแข้งปวดขาระบมหนักกว่าเดิมนี
0: ่ให้นึกถึงสุกายะ
1: นี่
0: เส้นที่มันตึงก็เพราะมันตึงบางคนนะเป็นปมเป็นลูกเลยนะให้เอาสุกายะไปคลายปมเหมือนยายแดง
1: จริงๆยายแดงนี่ผมเห็นเลยเป็นแดงๆที่ตาตุ่มแบบนี้คือมีอาการปวดฟกช้ำแล้วมันเคล็ดแบบนี้นะแกบอกว่าถ้าปล่อยไว้เลื้อรังแน่นอนแต่พอทาตัวบาล์มสุกายะด้วยความที่เป็นฤทธิ์เย็นมันเข้าไปคลายกล้ามเนื้อที่มันเป็นลูกมันปวดมันระบมใครที่ช้ำใครที่ปวดใครที่ระบมทานะ
0: นี่จะบอกว่าคุณเฉินแก
1: เป็นยังไงฮะ
0: คนจีนอากาศเมืองจีนหนาวมากยืนนานๆขาบวมเต่ง
1: นั่นนะ
0: แล้วโอ้โห
1: เหลือ22เซต
0: เอาๆอย่า
1: ดูผู้ชมตอนนี้เร็วหน่อยนะ
0: ทีนี้คุณเฉินเนี่ยแกเปิดกระปุกแล้วแกไว้ในรถปรากฏว่าไอ้กลิ่นไอ้ที่แกจมูกตันๆพอเจอกลิ่นดอกกระสรองใบแก้วจมูกโล่งแกดีขึ้นแล้วโบวันนี้คุณผู้ชมขา4กระปุกพันไม่ต
1: ้
0: องเพราะปกติกระปุกเดียวเนี่ย390เข้าไปแล้ว
1: ครับ
0: เต็มที่เลย8กระปุกพัน
1: ซื้อแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะ
0: วันเดียวนะฮะนี่คือบาล์มสามัญประจำบ้านต้องติดบ้านทุกคนเอาไปเลย8แถมอีก8พกพา16ขวด16กระปุก999บาท
1: แม่ย้ำนะใครเคยใช้บาล์มสุกายะอยู่แล้วให้รีบซื้อใครยังไม่เคยใช้เปิดใจแล้วลองเลยปวดตรงไหนทาตรงนั้นแล้ววันนี้999บาท16กระปุก026660001กดให้ทันย้ำว่าทุกคนที่ได้ใช้พี่หนุ่มก็การันตีแล้วว่าแกแค่ทาแล้วค่อยๆทาเนื้อเป็นเนื้อเจลลี่ที่ทาแล้วซึมเร็วทาแล้วไม่เลอะไม่เปิดไม่เปิดเปื้อนนะครับแล้วมันเย็นสบายใครบอกกลัวจะแสบผิวไม่ต้องกังวลไม่มีอาการแสบผิวแล้วตอนนี้เหลือ10เซตสุดท้ายคุณป้องยังไงดี
0: อ้าวไม่กงไม่เกณฑ์ก็คือนอนไม่หลับทาค
1: อ
0: หรือบางคนเป็นตุ่มเม็ดคันพวกแมลงสัตว์กระต่อนทาไปเลย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะผู้ชมฮะย้ำว่าหน้าจอคือวันเดียวซื้อบาล์มสุกายะ8แถม86กระปุกนะครับเร็วหน่อยนะฮะ026660001ย้ำ026660001แอดไลน์มาก็ได้ที่แอดดิวดีเล็กนะฮะตอนนี้สายแตกมากกดให้ทันก่อน999
0: สายเป็นร้อยเลยอ่ะ
1: ใช่999บาทเร็วหน่อยนะฮะ026660001ย้ำ026660001แอดไลน์มาก็ได้ที่แอดดิวดีเล็กนะฮะ
0: 4กระปุกพันไม่ต้องเพราะปกติกระปุกเดียวเนี่ย390เข้าไปแล้ว
1: ครับ
0: เต็มที่เลย8กระปุกพัน
1: ซื้อแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะ
0: วันเดียวนะฮะนี่คือบาล์มสามัญประจำบ้านต้องติดบ้านทุกคนเอาไปเลย8แถมไปอีก8พกพา16ขวด16กระปุก999บาท
1: แม่ย้ำนะใครเคยใช้บาล์มสุกายะอยู่แล้วให้รีบซื้อใครยังไม่เคยใช้เปิดใจแล้วลองเลยปวดตรงไหนทาตรงนั้นแล้ววันนี้999บาท16กระปุก026660001กดให้ทันระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่1พฤษภาคม2569จนถึง31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
0: คุณผู้ชมต่อสายให้10นาที
1: เอาเร็วหน่อยเร็วหน่อย
0: ตอนนี้สายแตกมากขอเวลา10นาที
1: ครับผม
0: 026660001โทรให้ทันเอาโปรนี้ให้ได้ค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: ต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนดูแลเคสของคุณแคร์เอง
0: จะรีบไปไหนกันล่ะครับ
1: แกพูดแบบนี้แกมีหลักฐาน
0: ผมว่าเรามารอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ฮาร์ดดิสก์ในห้องกล้องวงจรปิดเสีย
0: แกคิดว่าฉันจะเชื่อที่แกบอกไหมเจออะไรดูมือใครไหม
2: ไม่เจอเลยครับคิดว่าน่าจะถูกทำความสะอาดลบลายในมือไปแล้วครับ

0: มีอะไรเหรอ
1: ผมคิดว่ามันน่าจะมีหลักฐานของคนร้ายที่ทำร้ายคุณหลงเหลืออยู่บ้างแต่ตอนนี้มันคงไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะคุณโรสลินให้แม่บ้านมาทำความสะอาดหมดแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นนารินก็น่าจะเป็นคนที่ทำร้ายฉันใช่ไหม
1: ผมขอโทษนะที่ผมปกป้องคุณไว้ไม่ได้แล้วก็ทำให้คุณต้องเจ็บตัวแบบนี
0: ้คุณอย่าโทษตัวเองเลยอีกอย่างนี่ฉันก็ปลอดภัยอยู่ตรงนี้แล้วคุณไปหาคุณปู่เถอะฉันอยู่คนเดียวได้
1: เดี๋ยวสิตอนที่ผมเอาโทรศัพท์ของแคลร์ให้คุณใช้เนี่ยมีเบอร์แปลกๆเข้าหาคุณใครหรอ

0: เบอร์นี้โทรหาฉันแล้วพอฉันกดรับสายอะหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยมีอะไรหรือเปล่า
1: เปล่าไม่มีอะไรผมแค่คิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนของแคลร์ที่ผมไม่รู้จักก็ได้คุณพักผ่อนเลย

0: Moi,
1: 冧晒喂！差，唔系差冧晒同咩？
2: รู้ดีนี
1: ่รู้ดิข้าอยู่บ้านชาก็อยู่ที่นี่แล้วเรื่องที่สั่งพักงานผมนี่หมายความว่าไงอะชา
2: ถ้ามึงไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปหาฝ่ายบุคคลให้เขาแปลไทยเป็นไทยให้เพราะกูไม่ว่าง
1: ชาชาชาชาเราคุยกันดีๆไม่ได้หรอชา
2: คุยดีๆหรอก่อนหน้านี้ก็เคยเตือนมึงเรื่องแคร์ดีๆแล้วไงแต่มึงไม่ฟังตอนนี้มันสายไปแล้วแล้วมึงควรจะเอาเวลาที่กูให้มึงพักงานเนี่ยไปหางานใหม่ได้แล้วนะปล่อย
0: ได้ถ้ามึงจะไล่กูออกกูจะแฉมึงให้หมดเลย
1: มึงเอาเรื่องไหนดีอะเรื่องที่มึงหม่อมยาแคร์แล้วให้คนไปลุมโสมหรือเรื่องที่มึงเป็นคนปล่อยคลิปนั่น
2: แผลเหรอคิดว่ามึงกลัวหรือไงเอาสิกูจะให้ฝ่ายกฎหมายกูเรียกร้องค่าเสียหายจากมึงเอาแบบที่มึงทำงานทางชาติก็ไม่วันใช้หมด
3: แล้วคนอย่างกูเนี่ยจะทำให้มึงไม่มีที่ยืนในสังคม
0: ถ้ากูไม่มีที่ยืนในสังคมมึงก็ต้องไม่มีเหมือนกันกูจะเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธาน
1: กูอยากรู้เหมือนกันนะว่าท่านประธานจะทำไงกับคนที่ทำแบบนี้กับแคลร
2: ์เอาสิไม่บอกพ่อกูเลยแล้วกูจะบอกอะไรให้นะตอนนี้พ่อกูเขาก็อยากจัดการกับตัวปัญหาแล้วเรียกแบบมึงเหมือนกันแหละมึงอาจจะได้เดินเข้าไปในห้องคุณพ่อ
3: แต่มึงจะได้เดินออกมาหรือเปล่า

0: แคลร์
1: แต่หมอก็รู้นะว่าผมปล่อยให้แคลร์เป็นอะไรไม่ได้เพราะถ้าแคลร์ตายผมก็ต้องตายเหมือนกัน

0: เตียงที่โรงพยาบาลน่าจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่คุณเมื่อยไหมคะเดี๋ยวดิ้งนวดให้นะค่อยโล่งอกหน่อยนะคะพี่แคร์ไม่เป็นอะไร
1: แต่เธอคงจะไม่ดีใจมากมายเท่าไหร่หรอกใช่ไหม
0: ทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะคะถึงดินกับแคลจะไม่ชอบหน้ากันแต่เราก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปีถ้าจะมีใครสักคนเป็นอะไรไปดินก็ใจหายเหมือนกันนะคะแล้วแคลได้บอกคุณหรือเปล่าคะว่าทำไมเธอถึงทำอย่างนั้น
1: ยังไม่ได้ถามรอสักพักก่อนให้จิตใจแคลกลับมาดีขึ้นว่าจะถามไหมนะ
0: ค่ะดีแล้วล่ะค่ะแต่ลินก็โล่งอกจริงๆนะคะเพราะถ้าขืนแคลเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆคุณเองก็จะต้องวุ่นวายทั้งเรื่องบริษัทแล้วก็เรื่องพินัยกรรมที่ต้องทำใหม่อีก
1: มันก็จริงอย่างที่เธอว่านะพอละขอบใจมากนะวันนี้เธอคงจะเหนื่อยหน้าดูนะมานั่งเนี่ยนั่งสิว่าฉันจะนวดให้เธอบ้างนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคุณคือดินยินดีทำให้คุณนะคะ
1: วันนี้เธอเหนื่อยมากแล้วมาจะนวดให้เธอสบายนะเป็นยังไงดีขึ้นไหมล่ะ

0: ป็นไรฉันทำได้
1: ไม่เป็นไรนะคะคุณ
0: เมื่อกี้นี้ตอนที่เธอใกล้ตายเธอยังนึกถึงเงินทองมากมายของฉันบ้างหรือเปล่า
1: หมายความว่ายังไงคะ
0: ก็หมายความว่าเมื่อตอนที่ฉันอยู่โรงพยาบาลและเห็นแคลใกล้ตายนะมันทำให้ฉันคิดได้ฉันก็เลยอยากทำให้เธอคิดได้บ้างว่าทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่มีลมหายใจทีนี้เธอก็เลิกคิดเรื่องเงินเรื่องมรดกแทนฉันสักทีนะ

بوقتي. มีอะไรบอกแล้วไงว่าไม่ต้องโทรมาอีก

0: ฉันอยากเอามาให้แกด้วยตัวเองแกแน่ใจแล้วเหรอว่าแกอยากทำแบบนี้หน้าที่ของฉันคือการดูแลความปลอดภัยให้กับคนไข้ในเมื่อฉันทำหน้าที่บกพร่องการลาออกก็คือการรับผิดชอบที่ดีที่สุด
1: บกพร่องเหรอฉันว่าแกกำลังจะหนีมากกว่ามั้ง
0: ฉันไม่ได้หนี
1: ใช่แกไม่เคยหนีไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนแกพร้อมที่จะเข้าไปเป็นคนแรกเสมอแต่นี่แกกำลังหนีเพราะแกละอายใจที่แกทำผิดไว้ไง
0: แกพูดอะไรของแกฉันลาออกแล้วฉันไม่ได้เป็นลูกน้องแกอีกแล้ว
1: ก็ดีเหมือนกันไอ้ตุลฉันไม่ได้พูดกับแกในฐานะเจ้านายลูกน้องแต่ฉันพูดกับแกในฐานะเพื่อนเว้ยไอ้ตุลฉันเห็นแกเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องฉันถึงบอกแกไงไม่ว่าแกจะพูดอะไรกับฉันฉันก็พร้อมที่จะเชื่อแกเสมอ
0: ฉันขอให้แกโชคดี
1: ไอ้เบอร์ปริศนานั่นโทรหาเธอในคืนเกิดเรื่อง
0: แล้วเธอรับสายมันไหม
1: เธอหมดสติไปก่อนที่จะได้คุยกับมันไอ้ตุลเราต้องช่วยกันตามหาฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแคลร์ให้ได้นะเว้ยที่แกบอกว่าแกอยากลาออกเพราะแกบกพร่องต่อหน้าที่นี่มันไม่จริงถ้าแกปล่อยให้ฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแคร์ลอยนวลต่างหากถึงจะเรียกว่าบกพร่องต่อหน้าที่

0: มือคุณ
1: ผมไม่เป็นไรหรอกแผลแค่นี้เอง
0: ไม่เป็นไรอะไรล่ะเลือดออกเยอะขนาดนี้
2: เรียกรถพยาบาลหน่อยค่ะ
0: คุณคุณยิ้มอ่ะ
1: ยิ้มอะไร
0: คุณยิ้มเมื่อกี้ฉันเห็นคุณยิ้ม
1: ผมไม่ได้ยิ้ม
0: เป็นครั้งแรกเลยตอนนี้ฉันเห็นคุณยิ้มอ่ะจริงๆคุณยิ้มก็ดูดีนะทำไมไม่ยิ้มบ่อยๆ

0: ฉันฝันอะไรเนี่ย
1: คุณผมเองนะผมเข้าไปนะคุณหิวหรือยังพอดีคุณปู่อยากทานข้าวกับเราสองคนผมตั้งใจว่าจะให้คุณนานแล้ว
0: ครูซื้อมาให้ฉันเหรอ
1: ผมว่ามันดูเหมาะกับคุณดีนะแล้วนี่คุณจะลงไปเลยไหมคุณปู่ท่านรอเราอยู่
0: งั้นรอแป๊บนึงนะฉันไปเปลี่ยนชุดก่อน

0: คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณเกิดอะไรขึ้นเหรอ
1: เปล่าพอดีฉันจะรู้สึกด้านหลังอ่ะแล้วก็เลยงอข้อมือเยอะไปหน่อยมันเลยเจ็บแผล
0: ตอนนี้คุณยังเจ็บอยู่ไหม
1: คุณออกไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันเรียกแม่บ้านมาช่วย
0: ถ้างั้นคุณหันหลังมาสิเดี๋ยวผมช่วยเอง

0: ผมอยากจะให้เราสองคนแต่งงานกันได้แล้ว
1: ฉันแค่ยังไม่อยากเชื่อว่าคุณรักฉันจริงๆหรอ
2: ช่วยปล่อยฉันได้เป็นตัวเอง
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: ใครที่มองหาโทรศัพท์มือถือดีๆอยู่ครับวันนี้ครับ AWAP P82 Air Pro Max เครื่องสวยๆแบบนี้ครับมาจัดโปรโมชั่นให้กันทุกคนครับนะฮะวันนี้พี่แบมครับจัดไปในราคาเท่าไหร่เอ่ย
5: วันนี้มาด้วยโปรพิเศษสุดๆเลยค่ะจาก 8,990 บาทเหลือเพียงแค่3,990 บาทเท่านั้นค่ะ
4: เฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะรุ่นครับมีของแถมอะไรบ้างครับพี่แบมฮะ
5: มาพร้อมชุดของแถมเคสใสฟิล์มกระจกสายชาร์จอะแดปเตอร์หูฟังเข็มจิ้มซิมและประกันตัวเครื่อง24เดือนพร้อมคู่มืออยู่ในกล่อง
4: ที่สำคัญครับเราได้ประกันแบตเตอรี่นะครับไปอีก6เดือนด้วยทุกคนครับโทรมาตอนนี้เท่านั้นนะครับกับเบอร์โทรศัพท์ครับ02-025-6938หรือถ้าแอดไลน์เหรอครับพี่แบม
5: แอดไลน์ได้ที่ SIDM34 ค่ะหรือเอาแบบง่ายที่สุดนะคะสแกน QR code หน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศของถึงมือค่อยจ่ายเงินค่ะ
4: พี่ครับเรามาดูสีกันนิดนึงครับว่ามีสีอะไรบ้างอย่างวันนี้ฮะที่เซชิถืออยู่เลยครับจะเป็นตัวสี Cosmic Orange ครับและด้านนี้เลยครับจะเป็นสี Silver ด้านหน้าเลยครับพี่แบมครับ
5: เป็นสีดำค่ะและก็สีน้ำเงินค่ะ
4: เอ้ยเดี๋ยวกล้องหน้า8ล้านเมกะพิกเซลกล้องหลัง13ล้านเมกะพิกเซลโอ้โหใครนะที่เรียกว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายแม่ค้าออนไลน์คือจบเลยตัวนี้เอาไว้ตอบแชทลูกค้าก็ได้เอาไว้ไลฟ์สดก็ได้แล้วถ้าเซชิทำหล่นแล้วครับพี่แบมซ่อมฟรีหรือเปล่า
5: ซ่อมฟรีค่ะ
4: แล้วถ้านั่งทับล่ะครับ
5: ซ่อมฟรีทุกอาการเลยค่ะ
4: แล้วถ้าหล่นตกน้ำเงี้ยล่ะ
5: ตกน้ำซ่อมไม่ได้ค่ะ
4: ขอซื้อใหม่ดีกว่านะ
5: ซื้อใหม่ดีกว่าค่ะ
4: เพราะว่าราคาดีจริงทุกคนครับก่อนจะจากกันครับขอให้คุณแบมย้ำโปรเป็นครั้งสุดท้ายนิดนึงครับพี่แบมครับ
5: ได้เลยค่ะจากปกติราคา 8,990 บาทแต่วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เหลือเพียงแค่ 3,990 บาทเท่านั้นเลยค่ะโทรเลยนะคะตอนนี้เท่านั้น02-025-6938หรือทักไลน์ได้ที
4: ่ @dm34 ครับแล้วเซชิบอกเลยนะครับว่าโปรตรงนี้ถึง31ธันวาคม2569นี้เท่านั้นครับรีบโทรเลยครับ
6: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
7: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
6: ถึงรสหมู
8: เต็มๆ
7: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
9: ่รถพลิกคว่ำอ่ะไปชนก็ตายในบ้านเนี่ย
10: ความจำเสื่อมจำลูกได้ไหม
9: ลึกไม่ออกเลยอยากบอกเขาว่าแม่ไม่ได้ทิ้งเขา
11: ชัยชนะบุญชูครับผม
12: ไม่รู้จักเขาเลยคนคนนี
11: ้คนนี้ครับพี่
13: ครับ
11: พี่รู้จักเขาไหม
13: รู้จัก
11: เหรอ
14: รายการลิเตอร์อีจันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้บ่ายโมงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
15: อมรินทร์ทีวี
16: ช่างประจำบ้านสัปดาห์นี้มา DIY เครื่องจักสานเป็นโคมไฟตกแต่งบ้าน
17: นี่ก็เรียกว่าเป็นแชนเดเลียร์ไล่ระดับตามที่คุยกันไว้เลยพี่ยิ่ง
18: ครับผม
16: และเปลี่ยนสวนหน้าบ้านให้มีชีวิตชีวา
19: ภาพก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นแบบนี้เลย
16: พร้อมกับงานรีโนเวทห้องน้ำทั้งหมดนี้ในรายการช่างประจำบ้านวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 11:15 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
15: อมรินทร์ทีวี
2: ช่วยปล่อยฉันได้เป็นตัวเอง
16: สนับสนุนโดยสสว.ปลดล็อก SME ให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ไกลไปได้จริง
0: ร้านควรจะอยู่โรงพยาบาลต่ออีกสัก 2-3 วันนะจะได้มีพยาบาลคอยดูแลด้วย
6: ไม่เป็นไรค่ะใครอยากกลับมานอนที่บ้านมากกว่าถ้านอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณปู่ก็แต่เฝ้าแคร์แผลไม่อยากคุณปู่ลำบากนะคะ
0: ลำบากที่ไหนกันเล่าปู่บอกแล้วไงว่าปู่จะทำทุกอย่างเพื่อให้หลานปลอดภัยรสลินไปไหน
1: จะไปคุยกับคุณหญิงน้ำทิพย์แกหน่อยนะคะเห็นว่าจะมีงานที่สมาคมเดือนหน้าแคลร์ที่หลังถ้ามีเรื่องไม่สบายใจคุยกับนาได้นะอย่าทำอะไรสิ้นคิดแบบนี้อีกคนอื่นเขาเดือดร้อนข โทษด้วยนะที่น้าต้องพูดแรงๆเพราะว่าน้าอยากให้เราคิดได้จริง
8: ๆขอบคุณที่เป็นห่วงแคลร์นะครับเห็นไหมแคลร์คุณรสรินเขาเป็นห่วงคุณจะตายเขาไม่มีทางทำอย่างที่คุณกลัวหรอก
0: มีเรื่องอะไรกัน
8: ไม่มีอะไรหรอกครับคุณปู่พอดีว่าคลายเขาเผลอนอนกลางวันแล้วเขาฝันร้ายนะครับเขาฝันว่าคุณวัชรินเป็นคนกรีดข้อมือเขา
0: อย่างนั้นเหรอแคลร
1: ์ค่ะทีหลังก็อย่านอนกลางวันไม่เคยได้ยินหรือไงนอนกลางวันมันทำให้ฟุ้งซ่านงั้นเดี๋ยวดินออกไปก่อนนะคะกลัวคุณหญิงจะรอนานนะคะ

ถ้าแกอยากรับผิดชอบแกต้องช่วยฉันตามหาฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแคลร์ฉันอยากให้แกจับตาดูคุณวินเอาไว้เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพยายามฆ่าแคลร์

0: อีกแล้ว
1: ไม่ได้นะคุณต้องกินเยอะๆโดยเฉพาะพวกโปรตีนเนี่ยแผลคุณจะได้หายเร็วๆไง
2: ผมไม่เลิกอยากจะคุยกับเราสองคนผมอยากจะให้เราสองคนแต่งงานกันได้แล้วเป็นไรถึงได้นิ่งไปผมพูดอะไรผิดหรอ
1: เปล่าครับผมแค่ไม่คิดว่าคุณบูจะพูดตอนนี้ครับ
2: ที่จริงฉันอยากจะพูดเรื่องนี้ตั้งแต่แผลรอดจากหอตกแล้วแต่มาคิดดูอีกทีรอให้แผลหายดีซะก่อนถึงอยากจะพูดแต่ตอนนี้คิดว่าถ้าว่าฉันรอไปจนตายคงจะไม่ได้เห็นเราสองคนแต่งงาน
0: ปู
2: ่นี่หยุดไม่ต้องพูดละถ้าจะพูดว่าเห็นว่าปู่แข็งแรงดีละฉันพูดกับหูปู่อยู่ทุกวัน
1: คือผมคิดว่าเรายังไม่ควรจัดการแต่งงานในตอนนี้ครับคนอื่นจะมองว่าเราจัดงานขึ้นเพื่อกลบข่าวและอย่างหนึ่งผมอยากจะโฟกัสเรื่องการจัดงานครบรอบ60ปีของเราให้เรียบร้อยก่อนครับคุณปู
2: ่นั่นเหรอรอให้ผ่านงานครบรอบ60ปีไปก่อนนี่เหตุผลว่าที่ดีกว่านั้นไหมคุณปู่เห็นว่าเราสองคนกำลังกันดีอยู่

0: มีอะไร
1: ถ้าจะเลิกกับผม
0: มันก็สมควรกับสิ่งที่แกทำแล้วนี่หมาที่มันไม่ซื่อสัตย์กับเจ้าของเลี้ยงไปก็เปลืองข้าวสุก
1: แม่ผมสาดให้คุณแม่มาช่วยผมกระชากปรับความเข้าใจกันนะครับอย่าซ้ำเติมกันแบบนี้สิครับ
0: ช่วยเหรอสิ่งที่แกทำมันน่าช่วยนักหรือไงนิชามันน่าจะเลิกกับแกตั้งนานแล้วด้วยซ้ำ
1: หรือว่าจริงๆแล้วคุณแม่อยากให้ผมเลิกกับชาติเพราะคุณแม่จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาที่เรา
0: ไอ้เคท
1: โกรธอะไรครับผมแค่จะบอกว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองหรือจริงๆที่คุณแม่โกรธเนี่ยจะบอกว่าโกรธแทนชาติหรือคุณแม่ถึงผมกันแน่ครับโอเคครับคุณแม่จะบอกว่าผมเป็นหมาที่ไม่ซื่อสัตย์ก็ได้นะครับผมยอมรับแล้วคุณแม่ล่ะครับเป็นแม่ที่ซื่อสัตย์หรือเปล่าถ้าถามผมเนี่ยผมว่าไม่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นคงไม่แอบมากินกับผัวลูกสาวตัวเองหรอกครับ
0: ไอ้คริสแกต้องการอะไร
1: ผมไม่อยากเลิกกับชาคุณแม่ต้องทำยังไงก็ได้ให้ชาไม่เลิกกับผมแล้วก็ให้ผมกลับเข้าไปทำงานตามเดิม
0: เรื่องอะไรซะคงช่วยไม่ได้หรอกนะแต่ก็รู้อยู่ว่าอย่าชาเป็นคนยังไงถ้าลองอย่าชาได้เกลียดใครแล้วล่ะก็ชาตินี้ก็อย่าได้มาเจอหน้ากันอีก
1: คุณแม่คุณแม่

0: คุณแม่ไม่ช่วยผมเดี๋ยวคนอื่นอาจจะคิดว่าคุณแม่อยากได้ผัวของลูกสาวตัวเองนะครับ
1: มึงขู่กูเหรอ
0: ผมไม่ได้ขู่ครับใครจะขู่ที่รักได้ลงอะครับ
1: จี้กูไม่ใช่ที่รักของมึง
2: กูจะบอกอะไรให้นะ
1: ไอ้ความวุ่นวายตอนเนี้ยมันเป็นเพราะความมักมากความเห็นแก่ตัวของมึงถ้ามึงไม่ไปยุ่งกับอีแคร์มันจะเป็นแบบนี้ไหมคะ
3: แล้วมึงจะให้กูฝากความหวังไว้ที่มึงกับลูกเหรอไอ้ความมักมากเนี่ยเขาเรียกกระจายความเสี่ยงเว้ยเคยได้ยินป่ะที่เขาบอกว่าอย่าฝากไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเพราะถ้ามันแตกมันจะได้ไม่ไหนหมด
1: ถ้าอย่างนั้นก็เสียใจด้วยนะเพราะชีวิตมึงกำลังจะอีแคร์ที่มึงจะเกาะเพื่อเปลี่ยนชีวิตมันก็ไม่เอามึงยิ่งอย่าใช่ยิ่งไม่ต้องพูดถึง
2: ยินดีด้วยนะที่ตอนนี้ไข่มึงแตกมาทุกตะกร้าละ
3: แต่ถ้าคุณกับชาไม่อยากไปด้วยกันผมว่าคุณทำตามที่ผมบอกดีกว่านะ
1: ทำไมมึงจะทำอะไรกูได
3: ้ผมทำอะไรคุณไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเรื่องของคุณกับผมถึงหูท่านประธานผมว่าท่านประธานก็ไม่เอาคุณไว้หรอกแล้วถ้าเกิดคุณจะขอความช่วยเหลือจากชาผมว่าถ้าเธอรู้เธอคงโกรธนะครับที่แม่ของเธอแอบเอากับหัวของลูกสาวอยู่ถ้าไม่อยากให้ผมทำแบบนั้นผมว่าคุณต้องหาทางยังไงก็ได้ให้ชาไม่เลิกกับผมหลังจากนี้เนี่ยเราก็มาต่อเรื่องของเรากันดีกว่าน
1: ี่มึงคิดว่ากูยังไม่อยากคบกับมึงอีกเหรอ
3: คุณ

0: คุณคุณจะไม่ถามผมแล้วว่าเพราะอะไรผมถึงอยากเลื่อนงานแต่งงานออกไป
1: ไม่หรอกค่ะฉันเข้าใจคุณอาจจะมีเรื่องจำเป็นที่บอกไม่ได้ฉันถามไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีแล้วที่คุณไม่แต่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าฉันไม่ใช่คุณค่ะ
0: เดี๋ยวสิคุณแต่ผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดว่าที่ผมเลื่อนงานแต่งงานออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไม่ได้รักคุณนะ
1: คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยฉันไม่เข้าใจ
0: การที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารักไปมันทรมานแล้วก็เสียใจมากผมจะเสียใจมากกว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้บอกความรู้สึกกับคุณผมรักคุณนะ

0: ในคุณจะเชื่อผมได้หรือยังแล้วคุณล่ะคุณรับผมบ้างไหม
1: ฉันไม่รู้อ่ะฉันขอตัวก่อนนะ

ไม่รู้ว่าต่อไปความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงแต่นี่คือความรู้สึกของฉันที่มีกับคุณตอนนี้

0: โค้ก10บาทก็เปิดความสุขร้องปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
1: หนูเธอเอเริ่มต้นวันในแบบที่คุณเลือกหนูเธอเอ SKN 3Xรวม4ส่วนประกอบสำคัญไว้ในสูตรเดียวรูปแบบเม็ดทานง่ายให้การใส่ใจตัวเองเริ่มได้ในทุกวันEvery Workday Every Moment เลือกให้ตัวเอง Nutra A SKN 3X
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: ก่อนจะมาเป็นหญิงปฐมานะคะนางเป็นนักร้องมาก่อน
4: ใช่
3: เป็นได้ยังไงทีแรกเลยอะ
4: พ่อนางมาจะท้องแม่ปุ๊บด้อเลยมีด้อเลยมีเ
3: ฮ้ยให้เมาส์ถึงบอสนวัตหรือว่า
4: โอ้ยเมาส์ได้ใช่ไหม
3: เมาส์ได้แล้วบอสที่เขาแบบ
4: อุ้ยอันนี้หนูก็ไม่เถียงอันนี้หนูก็ไม่เถียงนะแม่
5: เมาส์ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
6: อมรินทร์ทีวี
7: ของที่มันมีการประยุกต่อเนี่ยมันก็จะไม่ถูกแช่แข็งผ้าไทยก็จะไม่อยู่ติดกับกรอบเดิม
8: ชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยเกินแฟชั่นนะเป็นวัฒนธรรมแห่งชาติแล้ว
9: เราจะต้องเคารพรากเหง้าของเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องเปิดโอกาสให้วัฒนธรรมของไทยเนี่ยเดินไปข้างหน้าแล้วอยู่ร่วมสมัยกับปัจจุบันให้ได
10: ้อยากจะกราบท้ายฝาตุลีพระบาทที่ท่านได้มีการแต่งกายเป็นมรดกของไทยได้อีกแบบนึง
6: อมรินทร์ทีวี
11: ภารกิจคิดสนุกอาทิตย์นี้ชวนไปรู้จักโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแดนสามัคคีอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
12: อันนี้ก็จะเป็นฝรั่งที่เราก็ปลูกผสมอยู่รอบบ่อนี่แหละ
13: ฝรั่งลูกใหญ
14: ่ตัวใหญ่ด้วย
15: เขาจะมีทุกไซส์เลยค่ะ
13: กินจุกเลย
11: ติดตามความสนุกชุ่มฉ่ำและอร่อยเต็มอิ่มได้ในภารกิจคิดสนุกวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 16:30 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
6: อมรินทร์ทีวี
16: คุณเชื่อหรือไม่ว่าผู้หญิงทุกคนที่เคยอยู่บ้านหลังนี้ล้วนต้องเจอกับบางสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ
17: จะเห็นว่าเขามายืนอยู่เลยผู้หญิงผมยาวเขาบีบคอเหมือนเขาจะเอาชีวิตอะค่ะ
18: ใครครับเนี่ย
16: เสาร์นี้6โมงเย็น
19: ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
6: อมรินทร์ทีวี
19: ทุบโต๊ะข่าวสนุกเข้มข้นบนความจริง
20: ทำมาแล้วแถออกซ้ายมัดเท้าเข้าซอกมาแทน
21: แผ่นดินไหวคราวนี้ค่ะขนาด 7.8 เตือนเรื่องของสึนามิ
22: เอากำลังชุลมุนวุ่นวายโดนลูกหลง
23: โอ้ยยิงกันเจนาราดูกันเน
24: า
23: ะ
24: น่าจะไปหาว่ารางวัลที่1เอาไปซุกไปซ่อนไว้ที่ตรงไหนหรือเปล่า
19: ทุบโต๊ะข่าวสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:50 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:00 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
6: อมรินทร์ทีวี

0: ขอโทษที่ทำให้คุณตื่น
1: ขอบคุณนะ
0: แค่นี้เองคุณนอนต่อเถอะ
1: คงนอนไม่หลับ
0: คุณจะทำอะไรอ่ะ
1: ขออยู่แบบนี้อีกสักพักนะ

0: คุณ
1: ขออยู่แบบนี้สักพักนะ

0: สองคนนั้นเข้าไปในห้องนานไหม
1: 5 ถึง 10 นาทีได้มั้ง
0: แล้วแกว่าเขานัดเจอกันทำไม
1: อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณชาหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจแต่ฉันเพิ่งได้ยินมาว่าคุณชาสั่งให้นายคิดพักงานเพราะคลิปของคุณแคลร์ที่หลุดออกมา
0: ถ้าอย่างนั้นแกจับตาดูสองคนนี้ต่อไปเลยถ้ามีอะไรผิดปกติแกรีบบอกฉัน
1: แล้วคุณชาล่ะ
0: แกจะเอาไงคุณชาเป็นผู้บริหารระดับสูงเราคงทำอะไรไม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วฉันว่าเราควรรอให้ผ่านงานครบรอบ60 ปีไปก่อน
1: ไม่มีอะไรฉันแค่ถามดูฉันถามอะไรแกอย่างหนึ่งนะที่แกโกรธขนาดนี้เพราะแกคิดว่าคุณชาเป็นคนฆ่าคุณแคลร์หรือเพราะแกคิดว่าคุณชาเป็นคนทำร้ายคุณจิรา
0: แกหมายความว่ายังไง
1: แกรู้ว่าฉันหมายความว่าอะไรฉันอยากให้แกจำให้ได้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและที่แกพาคุณจิรามาอยู่ในบ้านกัญจทลาแห่งนี้อยู่ในฐานะอะไร

0: านนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนครับผมอยากจะขอโทษคุณนะครับผมมีหน้าที่ดูแลคุณแต่กลับเกิดเรื่องนี้กับคุณ
1: คุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเหรอคะ
0: เรื่องนั้นผมกับชางกำลังสืบให้อยู่ครับ
1: ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ
0: ผมเห็นพักที่ชานดูเป็นห่วงคุณมากคุณสองคนมีอะไรกันหรือเปล่าครับ
1: ฉันว่าชานเขาคงแสดงไปตามบทบาทคู่มั่นคนรักของฉันล่ะค่ะ
0: ทางงานก็โอเคครับขอตัวนะครับ

ฉันอยากให้แกจำให้ได้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและที่แกพาคุณจิรามาอยู่ในบ้านกันจากทลาแห่งนี้อยู่ในฐานะอะไร

0: ผมว่าคุณทำตามที่ผมบอกดีกว่านะ
1: ผมว่าท่านประธานก็ไม่เอาคุณไว้หรอก
2: คุณหญิงน้ำทิพย์สบายดีไหม
3: คุณเองตกใจหมดเลยค่ะคุณหญิงแกสบายดีค่ะนี่ยังรบเราให้ดินไปเป็นเพื่อนที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่เลิกเลยนะคะเนี่ย
2: อย่างนั้นเหรอพอดีเมื่อคืนได้คุยกับท่านพิชิตท่านบอกว่าคุณหญิงไม่ค่อยสบายอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือน
3: นิดแย่จริงๆเลยนะคะจะโกหกทั้งทีก็ไม่เช็คให้ดีดินยอมรับค่ะว่าดินโกหกคุณคือริงกับเพื่อนๆที่สมาคมอยากทำเซอร์ไพรส์ให้คุณนะคะ
2: ก็ขอให้มันเซอร์ไพรส์จริงๆก็แล้วกันเธอก็รู้นะว่าคนอย่างฉันมีหูมีตาเยอะใครทำอะไรที่ไหนไม่เคยรอดหูรอดตาไปได้ใครที่โกหกฉันก็ไม่เคยรอดสักคน
4: คุณปู่ครับ
2: ชานมีอะไร
3: ถ้าทางชานจะมีเรื่องคุยกับคุณนะคะงั้นดินขอตัวนะคะ
4: ผมไม่ได้มีความลับอะไรหรอกครับผมแค่จะมาแจ้งให้คุณปู่ทราบเรื่องงานแต่งงานนะครับ

0: แต่หนูไม่รู้ใช่ไหมว่าไอ้แคร์มันกำลังจะแต่งงานกับไอ้ชาญฉันไม่รู้ว่าไอ้แก่นั้นมันต้องการอะไรแต่มันต้องไม่ดีกับเราแน
1: ่ช่วยปล่อยฉันได้เป็นตัวเอง
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจสิ่งโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
5: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
4: ถึงรสหมู
5: เต็มเติมเช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
6: ่ D07 อุ้มD08ยกยุงOne presented by Escola
7: ถ้าเราแฮปปี้ที่จะทำเรามีความสุขที่จะทำมันผลออกมาหรือว่าฟีดแบ็กกลับมามันจะเป็นยังไง
8: กัปในวันนั้นกับกัปในวันนี้เราเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตไปมากที่สุดในเรื่องอะไรคะ
7: Mindset ในการทำงานครับได้มีโอกาสทำงานใน

0: การไปเรื่อยๆหรือว่าได้เจองานในรูปแบบหลากหลาย
1: อะไรก็ได้ไม่ได้แปลว่าอะไรก็ดี
2: ติดตามแพลวทอล์คทีวีนะคะได้ทุกวันศุกร์เวลา16:30ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค
3: ่
2: ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: The First Ultimate สัปดาห์นี้ครับทุกคนจะงงว่าไม่ยืนกลางฝนตอนนี้ฝนกำลังถล่มลงมาอยู่กลางทะเลทรายนะฮะมองโกเลียในฮะให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับเราอีกแล้วอย่าลืมติดตามชมนะครับเสาร์นี้ 9:45 ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34ตอนนี้หนีฝนก่อนนะอย่าลืมติดตามชมนะ
3: The First Ultimate อมรินทร์ทีวี
5: เด็ดขาดสัปดาห์นี้พบกับบทสรุปของงานดีไซน์จากโจทย์ Wisdom to Lifestyle ของ17ทีมนักสร้างสรรค์
6: มันจะบอกเข้าไปยังไงว่านี่คือจันทบุรี
7: คนเงินเหลือคือคนที่จะมาซื้อของพวกนี้นะ
8: แนะนำอย่างเดียวเลยเปิดร้านเลย
9: ขาดอย่างเดียวค่ะต้นทุนค่ะ
10: ทีมที่มีคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งครับได้แก่ทีม
5: พบกันต่อเวลา 15:35 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
3: อมรินทร์ทีวี
11: ข่าวเย็นอมรินทร์
12: กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ฟ้าผ่าลงมา
13: คนร้ายค่ะเข้าไปหลบในบ้าน
14: ทหารกัมพูชาการเติมกำลังอยู่ตลอดเลยค่ะ
11: ข่าวเย็นอมรินทร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
3: อมรินทร์ทีวี
15: ช่วยปล่อยฉันได้เป็นตัวเอง
16: ก็ดีนะเรื่องไม่ดีจบไปแล้วต่อไปจะได้มีแต่เรื่องดี
17: ๆจะแต่งกันเมื่อไหร่ผมตั้งใจว่าจะรอให้งานครบรอบ60ปีผ่านไปก่อนครับคุณปู่ผมอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดครับ
18: ก็ดีในงานวันนั้นคงมีคนใหญ่คนโตมากันเยอะเราจะได้แจ้งในงานวันนั้นเลย

0: ผมไม่อยากเลิกกับชาคุณแม่ต้องทำยังไงก็ได้ให้ชาไม่เลิกกับผมแล้วก็ให้ผมกลับเข้าไปทำงานตามเดิม
1: แม่ชาทำไมมานั่งดื่มกลางวันแบบนี้แกเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องทนเห็นอะไรขวางหูขวางตาแม่มีอะไรคะอย่าบอกนะว่าพวกนั้นรู้เรื่องที่แม่ทำกับอีแคร์แล้วอะไม่ใช่เรื่องนั้นฉันรู้มาว่าแกกับไอ้คริสทะเลาะกันอย่าบอกนะว่าแม่นัดชามาเพราะเรื่องนี้คริสไม่บอกอะไรแม่คะ
0: ก็บอกว่าผมยังรักคุณอยู่นะสิชาผมขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมานะชา
1: แค่นี้ใช่ไหม
0: ชา
1: ฟังคริสเขาก่อนเถอะลูกคริสเขาก็สำนึกผิดแล้วแม่ว่าลองคุยกันดีๆก่อนดีไหมมันไม่ทันแล้วค่ะแม่ชาไม่มีอะไรต้องคุย
0: ชาผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำลงไปอะมันเกินกว่าที่คุณจะให้อภัยแต่ผมก็อยากให้คุณให้อภัยผมนะชาเรามาคุยกันก่อนนะ
1: ถ้าแกยังพูดไม่รู้เรื่องฉันจะเปลี่ยนจากพักงานแกไปไล่แกออกปล่อย
0: ชา

ชาบอกแม่แล้วนะเราจะได้ไม่ต้องคุยกันชาแต่คริสเขาอยากคืนดีกับชาจริงๆนะทำไมไม่ลองให้โอกาสที่เขาหน่อยล่ะ คริสมันทำอะไรแม่ทำอะไรกันหมายความว่ายังไงชาจะไปรู้เหรอก่อนหน้านี้ไม่เห็นแม่จะอะไรกับมันอยู่ดีวันนี้มันบอกให้ชาดีกับคริสหรือว่ามันขู่อะไรแม่มันจะมาขู่อะไรฉัน ที่ฉันไม่อยากให้แกเลิกกับมันก็เพราะว่าฉันจะเก็บมันไว้เล่นงานอีแคร์ไงแกยังไม่รู้ใช่ไหมว่าอีแคร์มันกำลังจะแต่งงานกับไอชานแล้วแม่รู้ได้ไงว่าไอชานมันบอกอีแก่นั่นก่อนฉันออกมาฉันไม่รู้ว่าไอแก่นั่นมันต้องการอะไรทำไมอยู่ๆถึงรีบให้พวกมันแต่งงานกันแต่มันต้องไม่ดีกับเราแน่ชาก็ยังไม่เข้าใจอ่ะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่แม่ไม่อยากให้ชาเลิกกับคริสแกจะเลิกกับมันก็ได้แต่แกต้องอย่าเพิ่งไล่มันออกจากงานแกลองคิดดูนะถ้ามันมีเรื่องขนาดนี้แล้วบริษัทยังไม่ไล่ไอ้คริสออกจากงานคนก็ต้องคิดว่าไอ้แคร์มันหลงชู้รักของมันหัวปักหัวปั๊มจนไม่ยอมทําอะไรทีนี้เราก็แค่ตีข่าวว่าที่ไอ้แคร์มันต้องการแต่งงานก็เพื่อกลบข่าวทั้งที่มันยังเก็บชู้รักของมันไว้ใกล้ตัวถ้ามีเรื่องขนาดเนี้ยแล้วมันยังกล้าแต่งอีกก็ให้มันรู้ไป

0: ูอยากให้เธอเลื่อนวันแต่งงานขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นปูจะได้ส่งต่อทุกอย่างให้พวกเธอได้
1: ไอ้แกมึงหลอกกู
2: ฉันว่าคุณชายถูกตะโกนไปบอกผมมาว่าคุณเอาแคลร์ไปไว้ที
3: ่ไม่อย่างนั้นผมจะทำให้คุณอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ได้ต่อไป
1: แกว่ายังไงได้ชาน
2: จะคิดว่าเป้าหมายมันคือเธอไม่ใช่แกแน่ๆใช่ไหม
4: เธอทำจะได้ไหม
1: คุณเป็นใครคุณจับฉันมาทำไม

0: มรินทร์ทีวี
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ข่าวมนุษย์อมรินทร์ข่าวเช้าอารมณ์ดีอัปเดตข่าวสารเช้าวันใหม่อย่างสดใสทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้ประกาศข่าวมืออาชีพทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:30 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34
0: อมรินทร์ทีวี
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: อมรินทร์ทีวี
4: แม่จ๋าช่วงนี้ฤดูฝนเป็นยังไงลองดมตัวเองดูซิมันมีกลิ่นอับกลิ่นชื้นความชื้นนี่แหละแม่มาทำให้เรามีกลิ่นตัวกลิ่นคาวกลิ่นเค็มใครที่รู้ตัวมีกลิ่นรวมแม้กระทั่งกลิ่นแก่หรือใครที่รู้ตัวแม่จ๋าเป็นตุ่มเป็นผื่นขึ้นตุ่มเม็ดคันเนื่องจากภูมิตกวันนี้ทีเด็ดคือเอาสบู่ก้อนเขียวโปรเด็ดโปรดังมาฝากกันครับ
5: สบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่นะคะ
4: ครับ
5: และสบู่โซดาไฟที่แบบใช้อย่าไปใช้นะคะเอาเป็นสบู่สมุนไพรไทยตำรับยาแบบนี้ดีที่สุดสูตรนี้นะคะต้องใส่สมุนไพร31ชนิดก้อน190บาทวันนี้ต้องจะให้ไปทั้งหมด5ก้อนแบบนี
4: ้
5: ซึ่งปกติต้องจะขาย2แพ็คพันนะหรือทำโปรกันสุดๆ3แพ็คแล้วก็4แพ็ค
4: โอ้โหเยอะมาก
5: 4แพ็คปกติก็จะขาย1,000นะคะ
4: uh-huh.
5: แต่วันนี
4: ้
5: ใครโทรทัน4แพ็ค20ก้อนถุงตีฟอง10อัน
4: ครับ
5: ต้องจะลดให้อีก200บาทเพราะฉะนั้นจาก4แพ็ค1,000จะเหลือ4แพ็ค799บาทค่ะ
4: แม่จ๋า799บาทนึกภาพได้สบู่พี่เขียว20ก้อนถุงตีฟอง10ถุงจากราคาปกติ 6,000 กว่าวันนี้799บาทจำกัด100เซ็นต์นะแม่นะใครอยากได้กดโทรศัพท์ไปเลยครับ026660001 026660001แอดไลน์มาเดี๋ยวนี้ที่แอดดิวดีเดเล็กครับอ
5: ยู่มา5ปีแล้วนะคะ
4: ใช่ฮะ
5: คือใช้ดีจริงๆแล้วมันเป็นสูตรเย็นกินตัวเหม็นๆเอาอยู
4: ่
5: คาบสกปรกแบบนี้เอาอยู
4: ่
5: อะไรอย่างนี้ต้องขออนุญาตนะคะ
4: แล้วมันล้างยากนะ
5: ล้างยากนี่ตัวแทนคาบฝุ่นนะคะ ข้าวเหมาควันนั่นต่าง
4: ๆ
5: อันนี้ก็คือน้ำปลานะคะตัวแทนของความเค็ม
4: มาเลยฮะ
5: ต้องขออนุญาตนะคะฟอกกลางรายการให้คุณผู้ชมดูตัวนี้นะคะเป็นสบู่สมุนไพรสดสกัดเข้มข้นนะคะฟองฟอดมากแล้วถูแป๊บเดียวให้ดูผู้ชมดู
4: แค่รูปนะ
5: เนี่ยรูปๆแค่น
4: ี้แค่รูปนะ
5: เห็นปะคราบสกปรกไปแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วยิ่งล้างยิ่งใสเห็นไหมคะผิวต้องใสขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้คือไม่ได้อันนี้เลยนะของจริงๆรายการสด
4: คุณป้อง
5: คุณผู้ชมข้างนี้คือข้างที่ป้องล้างเมื่อกี
4: ้ใสปิ้ง
5: คือข้างที่ไม่ได้ล้าง
4: ครับ
5: เห็นไหมคะว่ามันใสมันนวลมันเนียนมันผ่องขึ้นทันทีแล้วตอนนี้แขนมึงเย็นไปหมดแล้วนะเพราะสูตรนี้คือสบู่สูตรเย็นเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการคันผิวมีอาการตุ่มเม็ดคันตัวนี้ใช้แล้วลดอาการคันดีมากที ่ถามบอกว่าใส่อะไรทำให้ผิวใสจังมันมีพวกมะขาม มันมีพวกมะห่านมันมีพวกข้าวสังหยดมันมีพวกมะละกอมันมีมะนาวไอ้พวกนี้แหละมาเลยสครับขัดผิวให้มันขาวให้มันผ่องให้เนียนให้นวลแล้วเรามีรังจืดภูเขาทอง
4: โอ้ยให้หมดเลย
5: ไอ้รางจืดเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการขับพิษลมพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเหงือกปลาหมอพวกนี้ใครที่โดนยุงกัด 2-3 วันตุ่ม
4: เม็
5: ดไม่หายนะเอาตัวนี้ไปฟอกเราใช้เป็นสมุนไพรต้มสดนี่คือเบสสมุนไพรคนอายุชอบเยอะเพราะอะไรมันมีน้ำมันมะพร้าว
4: ให้ไปด้วย
5: น้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกพวกนี้คือเราใส่ไปให้ในหมดเลยในก้อนนี้มันเลยจึงไม่ต่างกับน้ำสมุนไพรต้มอัดก้อนมาให้เราอาบ
4: แล้วก็ที่สำคัญในเซตนี้เห็นบอกว่ามีถุงตีฟองด้วย
5: ให้ไปอีก10ใบ
4: โอ้โหวันนี้ใครที่บอกว่าอยากอาบสะอาดอยากอาบแบบมีความสุขมันๆนั้นรีบเลยแล้ววันนี้โปรโมชั่นเด็ดด้วยนะครับย้ำว่าวันนี้คุณป้องปกติเราขายยังไงนะโปรจ๊ะ
5: คืออย่างนี้ปกตินะคะเราให้ไปทั้งหมดเนี่ย2แพ็คก็ว่าเยอะแล้วปกติขาย2แพ็ค1,000แล้วก็มาวันนี้นะคะป้องจะให้ไปทั้งหมด4แพ็ค
4: เยอะมาก
5: แล้วปกติ4แพ็ค1,000นะคะ
4: ครับผม
5: วันนี้ป้องขอลดอีก200จาก4แพ็ค999เหลือ4แพ็ค799 99บาทค่ะ
4: แม่เอาถุงตีฟองไปด้วย10ถุงย้ำว่าวันนี้วันเดียวนะฮะจำกัด100เซตตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่เร็วหน่อยนะกดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เลยครับหมายเลขโทรศัพท์ชัดๆ0266600001อุ๊ยสายเข้าเยอะมาก0266600001แอดไลน์มาเดี๋ยวนี้เลยแม่ที่แอดดิวดีเลยครับ
5: นี่ต้องสต็อกเพิ่มแล้วนะเพราะ100ชุดไม่พอแล้วนะฮะ
4: ครับผม
5: คุณผู้ชมนี่คือโปรดีที่สุดนะฮะต้องแนะนำนะใครสบู่ที่บ้านใกล้หมดแล้วใครที่กลางคืนอาบน้ำแล้วยังไม่ชอบสบู่ที่บ้านกลิ่นตัวยังเหม็นอยู่เลยอาบแล้วยังมีตุ่มเม็ดคันอยู่เลยเอาตัวนี้ไปฟอก
4: เอางี้มาดูพี่หนุ่มสันติสุขดีกว่าเมื่อกี้คุณป้องบอกว่าอาบอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอาบแล้วนอนก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรผิวแห้ง
5: มันคัน
4: ผิวมันมีอาการคันยุบต้องตื่นกลางดึกพี่หนุ่มบอกว่าอุ้ยใช้สบู่มาทุกยี่ห้อไม่ดีขึ้นวันนี้พอได้พี่เขียวเราไปผิวที่มันเคยแห้งดีขึ้นกลิ่นตัวผู้ชายนี่โอ้โหยิ่งบางวันนะไปออกกำลังกายมาเตะบอลไปวิ่งมานะมันอับมันชื้นแล้วหน้าฝนด้วย
5: คุณแพง
4: นี่
5: น้ำหนักตัวเยอะ
4: นี่
5: เดินผ่านปั๊บนะกลิ่นเหม็นเปรี้ยวอ่ะเคยได้กลิ่นไหม
4: คนที่น้ำหนักเยอะเข้าใจได้มันจะมีเหม็นเปรี้ยวเหม็นอับแล้วก็ซอกคอเนี่ยมันจะดำเป็นเส
5: ้
4: น
5: และ
4: พวกศอกข้อศอกเนี่ยเป็นเลยอ่ะดำเป็นปื้นเลยแกทาแกฟอกแกถูแกขัดแกทาแกฟอกแกถูแกขัดแล้วสุดท้ายคือหล่อไม่เคยเห็นใครอาบ

0: น้ำมาแล้วดูใสดูสว่างแบบนี
1: ้พ่อค้าขายปลาไปดูบ้าง
0: นี่พี่สุธีอันนี้คือทำอาชีพเกี่ยวกับปลาแม่เดินผ่านตลาดปลาเป็นไงขาวและยิ่งจับยิ่งอยู่กับเขาตามซอกเล็บนิ้วนี่นะฮะกลิ่นมันเอาไม่ออกเพราะสบู่ธรรมดาทั่วไปมันจัดการไม่ได้แกบอกว่าแกได้สบู่พี่เขียวไปค่อยๆฟอกค่อยๆถูหนึ่งคือมันมีตัวขับสารพิษด้วยม
1: ัน
0: มีตัวที่ช่วยในเรื่องของการกลับกลิ่นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแกฟอกไปผิวที่มันเคยมีกลิ่นคาวปลาตอนนี้กลับมาหอมและไม่ได้ฟอกแค่ตัวนะแม่ตามนิ้วฟอกหน้าบางคนอาบน้ำสระผมได้เลยนะฮะ
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ยังไง
1: คุณป้องข้อศอกให้ดูหน่อยดีกว่า
0: คุณป้อง
1: คือข้อศอกมันกระดำกระด่างเห็นปะ
0: นี่
1: เห็นปะมันกระดำกระด่างอ่ะป้องฟอกเลยนะจ๊ะ
0: อ้าวดู
1: ขออนุญาตนะ
0: เดี๋ยวนะคุณป้องเมื่อกี้ผมจับเวลาได้ไม่ถึงวินาทีเดียวนะ
1: ใช่มันหายไปแล้ว
0: เนี่ย
1: เนี่ยเนี่ยฟอกอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตล้างโชว์นะคะ
0: อ
1: ันนี้สดสดกลางรายการนะข้อศอกใครกระดำกระด่างกระดำด้านนะเอาตรงเนี้ยฟอกไปเลย
0: แล้วมันใสเลยคุณป้อง
1: ใสไหม
0: คือข้อศอกปกติเวลาคนค้ำบ่อยๆมันจะด้านๆหน่อย
1: ใช่
0: เนี่ยดูสิแล้วดูด้านคือ
1: เนี่ยข้างนี้ข้างนี้ใสเลย
0: อ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำนะคุณป้องในระหว่างที่คุณป้องพูดนะสายเข้าเยอะมากๆเอา
1: อย่
0: าง ยังไง
1: คือสูตรนี้เนี่ยนะป้องอยากให้ทนได้วันนี้นะอยากให้ได้ไปจริงๆ
0: จัดมา
1: เพราะว่าวันนี้มันไม่ได้แค่แพ็คเดียวนะแต่มันได้ไป4แพ็คเนี่ยแพ็คแบบเนี้ยส่วนตัวป้องนะจุดขายคือสบู่มันละลายน้ำช้
0: า
1: 1ก้อนได้ประมาณ1เดือน5ก้อนนะคะได้5เดือนซ
0: ึ่
1: งทุกทีอ่ะมันจะมา2แพ็ค1,000 3แพ็ค1,000 4แพ็ค1,000น
0: ี
1: ่คือโปรสุดๆที่เราทำกันแล้วเพราะมันสุดๆแล้วจริง
0: ๆ
1: แต่วันนี้ใครโทรทันป้องจะลดให้อีก200จาก999เหลือ799บาท
0: ย้ำว่าวันนี้799บาทได้สบู่ไป20ก้อนได้ถุงตีฟองฟอกสนุกอีก10ใบเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวล799ใครอยากได้แม่ตอนนี้สายเข้าเยอะมาก02เร็วๆหน่อยนะ02-666-0001ย้ำเบอร์02-666-0001หรือแอดไลน์มาเดี๋ยวนี้ครับที่แอดดิวดีเดเล็กครับ
1: ใครกระด่างกระดำนะคะมีอาการคันเอาไปฟอกเลยนะคะต
0: ั
1: วนี้ต้องให้พร้อมถุงตีฟองมาแบบนี
0: ้
1: แล้วคือหน้าชัยมาก
0: น่ารักมาก
1: เนี่ยแล้วเอาไปแขวนนะในห้องน้ำนะกล
0: ิ
1: ่นหอมฟุ้งออกมานอกห้องน้ำเลยพี่ดาคนนี้แกทำกับข้าวแล้วปรากฏว่าเจอความร้อนเจอพริกเจอกระเทียมอากาศก็ร้อนอารมณ์ก็ร้อนแผดเผาอ่ะผิวไหม้อ่ะ
0: คือหมองโทรมแล้วก็ผ
1: ิ
0: วคันมีกลิ่นเพราะฉะนั้นแกบอกว่าอาชีพมันต้องยึดไว้แต่ร่างกายมันต้องจัดการแกบอกว่าวันนี้ขออนุญาตทำตามที่คุณป้องบอกเลยเอาถุงตีฟองใส่สบู่ของเราแล้วก็อาบถุงตีฟองนะแม่มันทำให้ฟองมันเยอะ
1: ใช่แกบอกสดชื่นมาก
0: มันเย็นสบายมาก
1: แกบอกสูตรเลยสูตรเย็นแล
0: ้
1: วผิวแห้งๆไม่ไหม้กระดำกระด่างแกแบบชอบมากเอาอีกคนนึงพี่สี่คนน
0: ี
1: ้แกเป็นสะเก็ดตรงหัว
0: ตรงหัวนี่สามารถเอาสบู่ของเรานี่นะไปฟอกแล้วเห็นไหมฮะจากที่เคยเป็นสะเก็ดนะหลังใช้มาสะเก็ดมันหายไปผ
1: ู้
0: ชายเป็นบ่อยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสรุปเซตขายรอบสุดท้ายตอนนี้สายเข้าเยอะมากคุณป้องจ๋า
1: วันนี้นะคะป้องจะให้ไปทั้งหมดนะคะ4แพ็คนะคะปกติมันจะเป็น4แพ็ค1,000นะคะ
0: ครับ
1: ท
0: ุ
1: กทีมันจะเป็น4แพ็ค1,000นะคะว
0: ัน
1: นี้ป้องจะให้4แพ็คลดอีก200เหลือ799บาทบางคนบอกคุณป้องบ้าหรือเปล่าเขามีแต่ขึ้นราคาน
0: ั่นน่ะสิ
1: อันนี้มันลดราคาน
0: ั่นน่ะฮะ
1: แม่เศรษฐกิจแบบนี้เราต้องเอาของดีและราคาต้องดีด้วยว
0: ัน
1: นี้ให้ถุงตีฟองไปอีก10ใบนี่คือหมดหน้าตักนี้เลยนะคะที่แม่จะได้ไป20ก้อนพร้อมถุงตีฟอง10ใบ
0: ครับ
1: ใช้ไปเลยปีครึ่งสั่งวันนี้ปีครึ่งปี70น่ะค่อยมาสั่งใหม่2570อ่ะ
0: ก็20เดือนน่ะแม่พูดกันง่ายๆแบบนี้แล้วตอนนี้ใครที่ต้องใช้บ้างย้ำว่าทุกคนต้องใช้นะรู้ตัวมีกลิ่นเปรี้ยวเค็มความอับชื้นรู้สึกว่าร่างกายมันรู้สึกมันมีตุ่มขึ้นง่ายๆโดนยุงกัดแล้วก็ตุ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่หายสักทีใช้ทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆและที่สำคัญคือราคาเพียงแค่799บาทกดไปเลยครับ02-666-0001ตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ต่อสายถ้าติดแล้วถือไว้นะจ๊ะ02-666-0001หรือแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดดิวดีเล็กครับ
1: เอารีบนิดนึงนะคะเพราะว่าราคาระยะเวลาโปรโมชั่นเนี่ยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายน70นะคะหรือจนกว่าของจะหมดเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะเพราะฉะนั้นย้ำคุณผู้ชมนะคะกล
0: ิ่
1: นตัวแรงๆเอาสบู่ตัวหอมไปอาบม
0: ี
1: อาการคันเอาตัวนี้ไปฟอก
0: ครับ
1: ใครที่ใช้สบู่ธรรมดาเป็นแบบโซดาไฟมันไม่ดีมันไม่พอนะคะต
0: ้
1: องใช้เป็นสบู่ตำรับยาสมุนไพรไทยใส่ถ
0: ึ
1: ง31ชนิดคุณผู้ชมต่อสายไว้อย่าเพิ่งวางโปรวันนี้ลด200ย้ำนะคะจาก999เหลือ799บาทเท่านั้น02-666-0001 02-666-0001ลดไปเลย200ต่อสายไว้อย่าเพิ่งวางสายนะคะ
0: ย้ำนะฮะว่าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่พยายามเอาให้ทันนะฮะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอ02-666-0001หรือแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดดิวดีเดเล็กครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มิถุนายน2569จนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
1: เอารีบเลยค่ะ

0: ช่วยด้วยมีคนโดนขังอยู่ในนี้พี่ชาติ
1: พี่ขอโทษนะ
2: แค่พี่มาช่วยรันรันก็ดีใจมากแล้ว
1: พี่ก็ต้องมาช่วยรันสิรันเป็นคนสำคัญของพี่นะ
3: แกจะบ้าอะไรให้ยายฉัตร
0: ฉัตรทนเห็นพ่อกัดกินบริษัทของแม่มาเป็น10ปีฉัตรจะไม่ยอมเห็นพ่อทำลายบริษัทของแม่ต่อไปเด็ดขาด
4: นี่คือรัญญาลูกสาวของผมอีกคนหนึ่งครับเธอจะเข้ามาเรียนรู้งานที่นี่ในฐานะทายาทเป็นผู้สืบต่อจากผมอีกคน
5: อย่างที่ฉันเรียนแจ้งทุกท่านไปนะคะว่าพิมฉัตรไม่เหมาะสมที่จะสืบทอดบริษัทนี้ต่อไปค่ะ
1: พี่สาวที่แกรักนักเลงหนาที่จะโดนสังคมประนามว่ามันวิปริต
0: สุดท้ายเธอก็หักหลังพี่ไปเข้าข้างแม่เธอใช่ไหม
6: พี่ไม่เคยเชื่อใจรันเลยหรอก
7: ระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้
6: พี่ฉันก็รู
8: ้ใต้เงารัก Shadow of Love เริ่ม30สิงหาคมนี้ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:45 น.
9: อมรินทร์ทีวี
10: ในเวลาที่จำกัดทำได้เฉพาะเวลาน้ำลง
11: ต้องรีบออกไปแล้วเพราะเดี๋ยวน้ำทะเลมันจะขึ้น
12: เอ้ยฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว
10: คุ้มทรัพย์แสนพิเศษที่จะเจอได้ในเขาที่อากาศร้อน
11: ขุดได้แล้วเดี๋ยวที่สุดก็เจอแล้วล่ะ
13: สมป่าตัวนี้อายุ6ปีได
14: ้ขอคนขั้นเทพวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคมเวลา17นาฬิกาทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
9: อมรินทร์ทีวี
15: ออโตเวิลด์สัปดาห์นี้พบกับไฮไลท์ในงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์2020

0: สปอร์ตติดตามรายการออโต้เวิลด์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 17:00 น.ได้ที่อมรินทร์ทีวี SD ช่อง 34
1: อมรินทร์ทีวี
2: คุณเชื่อหรือไม่ว่าผู้หญิงทุกคนที่เคยอยู่บ้านหลังนี้ล้วนต้องเจอกับบางสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ
3: จะเห็นว่าเขามายืนอยู่เลยผู้หญิงผมยาวเขาบีบคอเหมือนเขาจะเอาชีวิตอะค่ะ
4: ใครครับเนี่ย
2: เสาร์นี้ 18:00 น.
5: ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34
1: อมรินทร์ทีวี
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: ชิพจรลำพงไก่วันนี้ร้านอาหารเช้าจานเด็ดต้องไปลองเริ่มกันที่ย่านตลาดภูสวรรค์ของนักกินเพราะร้านมีตั้งแต่เช้ายันดึกเช้าๆแบบนี้ต้องเริ่มกันที่ร้านกระเพาะปลาขันโคกร้านบ้านๆแต่รสชาติถึงเครื่องบอกเลยว่าเครื่องแน่นล้นชาม
1: เย้
2: ดี
1: ความรู้สึกตอนเรากลับไปเด็กๆเลยอ่ะใครกินอะไรแบบนี้
2: จริงก็คือคำว่าน้ำขันเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเสิร์ฟมาในขันแบบนี้แล้วดูควันโอ้โหเย็นเฉียบ
1: เอาละค่ะทุกคนค่ะเราก็มาประเดิมกันที่ร้านแรกนะคะของอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฉันประทับใจมากเพราะว่าบรรยากาศมันดีสุดๆไปเลย
2: กับร้านนี้เลยกระเพาะปลาน้ำขันนั่นเอง
1: กระเพาะปลาน้ำขันของจริงเพราะเสิร์ฟมาแบบเป็นขันแบบนี้นะคะแล้วต้องบอกว่าความพิเศษของร้านนี้เนี่ยคือแบบกลิ่นก็หอมมากๆเพราะว่าเขาทำจากเตาถ่านด้วยแล้วที่บอกว่าชอบบรรยากาศเนี่ยเพราะว่ามันมีภาพยนตร์ดังเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับอาม่าแล้วก็เกี่ยวกับหลานถ่ายเรื่องนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องอะไร
2: มาได้แล้วความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของร้านนี้นะคะคือเขาเนี่ยใช้หนังหมูแทนกระเพาะปลามันก็เลยจะให้แบบเท็กเจอร์ที่ไม่เหมือนกันมันจะมีความแบบกรึบๆ
1: ก็คือเป็น
2: ร
1: ึบๆ
2: ใช่แบบนี้คือหนังหมูนะคะแล้วนอกจากนั้นในนี้ก็คือจะมีพวกแบบคอไก่อะไรแบบนี้
1: เยอะมาก
2: แล้วก็มีเส้นด้วย
1: คอไก่จะเป็นเส้นใหญ่
2: ใช่คอไก่เป็นเส้นใหญ่

0: คือเหมือนเป็นเส้นแบบก๋วยเตี๋ยวหลอดอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคือเขามีแบบกุ้งแห้งมีอะไรแบบนี้อยู่ในเส้น
1: บ้
0: าเห
1: ็นปะแดงๆโอ้โหน่ากินจังแล้วเครื่องเขาแบบว่าให้เยอะมากเลยเนาะไข่ก็ให้มาเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้เลย
0: จริงเมื่อกี้ยังขำกับอ้อนอยู่เลยว่าแบบขันน่ะกับชามก็คือดูแน่นพอกันเลย
1: เป็นยังไง
0: น้ำซุปเขาแบบเข้มข้นมาก
1: ขอลองแบบหนังหมูก่อนเลยได้ป่ะคะที่เขาบอกว่าเขาไม่ใส่กับผัดปลาที่นี่จะใส่เป็นหนังหมู
0: เออรสชาติจะเป็นยังไง
1: เขาก็ตักชิ้นมาได้แบบพอดีคำมากมาก
0: เป็นไงคะมันต่างจากกับผัดปลาไหม
1: เอาจริงๆนี่ส่วนตัวถ้าไม่บอกว่าเป็นหนังหมูก็คือแล้วยังเป็นกับผัดปลาอยู่เพราะว่าเทคเจอร์คล้ายๆกัน
0: ห
1: รอไม่เหนียวเลยเนาะรสชาติดีนะนี่รู้สึกว่าเขามี texture ของความเป็นหนังหมูที่ก็ไม่ค่อยต่างจากกระเพาะปลามากถ้าใครนึกไม่ออกคิดว่าเหมือนเรากินกระเพาะปลาแต่ว่าจะ
0: ก็มันจะมีความแบบหนึบๆกว่าเคี้ยวแบบกรุบๆมากกว่าแบบนี้น้ำซุปเขาจะเป็นซุปแบบข้นๆนะคะมีความแบบเค็มอ่อนๆแล้วก็หอม
1: ๆนี่แล้วเขาเสิร์ฟมากับตัว
0: ไม่ทั้งหอมไม่ทั้งหอม
1: ชิ้นเล็กๆกำลังดีแบบนี้นะคะน่าจะกินได้อร่อย
0: แล้วเขาแบบต้มจนเปื่อยอ่ะตุ่นจนเปื่อยอ่ะอันนี้เป็นคอในคอไก่ตุ่นเปื่อยเลยอ่ะ
1: หูคอไก่ก็ดีนี่เลยนี่แล้วก็มีหน่อไม้ให้ด้วยนะคะที่จะพลาดไม่ได้สำหรับกระเพาะปลานะคะ
0: เป็นฟิลแบบกระเพาะปลาโบราณอ่ะคุณผู้ชมใครที่แบบว่าคิดถึงรสชาติเข้มข้นอะไรเงี้ยแนะนำว่าต้องมาร้านนี้นะ
1: ร้านนี้สำคัญนะกินร้อนร้อนหวานหวานเค็มตัดกับตัวแบบว่าน้ำเย็นๆจากขันแบบนี้โอ้ฟินมาก
0: นี่เป็นครั้งแรกของการกินกระเพาะปลาแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ของไข่เลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือไข่ชอบความที่มันมีหลายเท็กเจอร์อ่ะเหมือนเส้นอ่ะมันช่วยความแบบหนึบหนึบ
1: ใช่มัน
0: ช่วยความหนึบหนึบของเส้นแล้วพอมาเจอหนังหมูที่เป็นกระเพาะปลาที่มีความแบบกรุบกรุบอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันกินได้เรื่อยๆอะไรเงี้ย
1: จริงๆก็บอกว่าหากินยากนะเพราะว่ากระเพาะปลาที่ไม่ใส่กระเพาะปลาเราใส่เป็นหนังหมูแทนอ่ะก็คิดว่าน่าจะมีแค่ที่นี่แหละไหม
0: ใช่แล้วเขาทำมาดีแบบตุ๋นดีอ่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยมาก
1: สำหรับกระเพาะปลาน้ำขันนะคะเราลองกินกันมาแล้วไม่ว่าจะเส้นใหญ่หรือว่าเส้นหมี่นะคะอ้อนกับไข่คอนเฟิร์มเลยค่ะว่าร้านนี
0: ้อร่อยมาก
1: สำหรับร้านนี้นะคะกระเพาะปลาน้ำขันค่ะอยู่ที่ตลาดพลูนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟตลาดพลูเลยค่ะเปิดตั้งแต่10 โมงถึงบ่าย2นะคะ
0: ร้านจะปิดทุกวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าใครที่มีเวลามาวันอาทิตย์ก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเราไปร้านอื่นส่วนร้านนี้นะคะสามารถโทรมาเบอร์ติดต่อนี้เลย0870788238นะคะ
2: ไปต่อกันที่ร้านสุนีข้าวหมูแดงและร้านเจ๊เชงก๋วยจั๊บ2ร้านนี้อยู่ติดกันเมนูต้องสั่งข้าวหมูแดงที่ราดน้ำหมูแดงข้นๆนัวๆต่อด้วยสดน้ำก๋วยจั๊บร้อนๆบอกเลยว่าทีเด็ด
1: ดีไหม
0: น้ำราดเขาแบบเข้มข้นอ่ะ
1: เอามางั้นอ้อนลองกับน้ำส้มสายชูเปล่าๆนะคะว่ากินกับข้าวหมูแดงมันจะเป็นยังไงครับผม
0: โอ้
1: โหทุกคนขาอยากให้ดูอันนี้ก่อนเลย
0: เนื้อหมูแดงดูนุ่มมากเลยอ่ะ
1: เนื้อหมูแดงเขาดูแบบขาวสะอาดผุพองเป็นยองใยดูดีมากอ่ะกินกับกุนเชียงเหมือนกัน
0: หมูกรอบอร่อยมากเลยอ่ะหมูกรอบเขาคือแบบไม่ได้มันขนาดนั้นแล้วก็ความกรอบแบบกำลังดีไม่แข็งแล้วพอกินคู่กับข้าวคู่กับน้ำคู่กับกุนเชียงเนี้ยดีมากแนะนำว่าหน้าพอก็คืออร่อยมากเนี่ยเป็นแบบผิดจองฟิวนั้น
1: อ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะคะ
0: ขอชิมแบบเปล่า
1: ๆฉ่ำๆกันไปเลยสำหรับน้ำราดนะคะหมูแดงกินกับกุนเชียงจะอร่อยขนาดไหนไปดูนุ่มจริงน
0: ุ
1: ่มมากคือบางที่มันก็อาจจะมีความเหนียวๆหนึบๆนิดนึงแต่ว่าที่นี่นุ่มมากๆแล้วก็กุนเชียงนะคะรวมถึงน้ำราดที่แบบว่าหวานๆหน่อยโอ้โห
0: เซนเซอร์เสียงให้เองด้วยพอกินข้าวเสร็จเราก็ต้องสดน้ำซุปนะคะในน้ำซุปก็จะมีผักกาดดองเกี๊ยมฉ่าย
3: อู้แล้วก็นี่ตือฮวนชิ้นโต
0: ๆไอเลิฟเครื่องใน
1: และของอ้อนนะคะก็จะเป็นตัวต้มเลือดหมูเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นผักตำลึงซ่า
0: ของไข่ก็จะมีความเปรี้ยวของผักกาดดองเข้ามา
1: โอเคแต่ว่าของอ้อนก็จะมีความแบบว่ากลมกล่อมแบบกลิ่นหอมพริกไทย
0: ใช่แล้วนอกจากตือฮวนก็คือมีพวกกระเพาะมีไส้มีเลือดตับแล้วก็มีเนื้อหมูด้วย
1: ให้ไข่ลองก่อน อุ้ยตื่นเลยเหรอของไข่คือมันจะมีความเปรี้ยวไงคุณผู้ชมพอไข่กินเข้าไปปุ๊บคือไข่ตื่นเลย
3: นุ่มมาก
1: นี่ของอ้อนนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูแต่ว่าอันนี้จะใส่ใบตำลึงก็จะไม่ได้มีความเปรี้ยวแล้วก็ตรงที่อ้อนกินเนี่ยจะเป็นกระเพาะกับใบตำลึงนี่ไปดูกันค่ะ
3: น
1: ุ่มจังอุ้ยกระเพาะฟอสซามกระเพาะฟอสซามหอมพริกไทยมากคือน้ำซุปกลมกล่อมมาก
0: เครื่องในไม่ขาวเลยอ่ะแล้วก็แบบนุ่มเคี้ยวแบบมีความสุขอ
1: ่
0: ะ
1: ปกติเนี่ยต้มหู้เนี่ยเขาใส่พวกครีมผู้ชายไงแต่ว่าที่นี่เขาใส่เป็นใบตำลึงก็จะได้อีกฟิลนึงเหมือนกัน
0: จริงๆที่ร้านคือเขามีแบบพวกก๋วยจับน้ำใสอะไรอย่างงี้ด้วยให้เลือกนะคะแล้วก็ไข่อ่ะแนะนำเลยใครชอบกินสายแบบต้มผักกาดดองมีความเปรี้ยวๆหน่อยก็คือใส่เกี๊ยมฉ่ายเถอะอร่อยเรียกว่าเป็นอีก2ร้านในตำนานนะคะที่ถ้าเกิดใครมาตลาดภูก็คือต้องแวะมา2ร้านนี้เลยเพราะว
1: ่
0: าคือเก่าแก่มากอันนี้คือร้านสุนีข้าวหมูแดงนะคะซึ่งจะบอกว่าทั้งตลาดภูมีร้านนี้ร้านเดียวด้วย
1: อ่ะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบร้านเดียวและที่สำคัญเขาบอกว่าอะไรนะไม่รับโอนรับเงินสดเท่านั้นนะคะร้านนี้
0: ซึ่งมันเป็นทีเด็ดนะร้านที่เป็นแบบนี้คืออร่อยทุกร้านจริงๆ
1: ใช่ค่ะส่วนร้านนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านเหมือนกันที่อยู่ใกล้ๆกันค่ะเจ๊เชงนะคะตือฮวนร้านนี้เนี่ย80กว่าปีแล้วการันตีความอร่อยแน่นอนค่ะ
0: ใช่แล้ว
4: ททอยากชวนทุกคนออกไปเที่ยวน่านสัมผัสเสน่ห์ของธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพร้อมเก็บทุกความประทับใจในแบบฉบับของน่านเที่ยวน่านครั้งนี้ให้ทุกโมเมนต์คุ้มค่ากว่าเดิมกับน่านไอคอนิกพักคุ้มฟินครบรับดีลส่วนลดค่าที่พักสุดพิเศษราคาเริ่มต้นที่399บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569สแกน QR code เพื่อรับดีลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย
5: ท็อปเค้กคุ้มขนมย่างเบ็ดจอดรับสูงสุดรวม 3,200 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31สิงหาคมนี้ครบวัยคุณได้ท็อปเค้ก
6: นี่คือการติดช่างใครมาท็อปเค้กก็ติดกันหมดก็ช่างเขาดีอะเรื่องรถนึกถึงท็อปเค้กประโยคคลาสสิกบรีฟวันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไปWeFit ลองเพราะนี่คือน้ำนมจากข้าว WeFit น้ำนมเขากล่องงอก7ชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูงอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง WeFit ดื่มทุกวันดีทุกวัน
7: อัมพลฟู้ดดี05อยู่จินD06 Boss Boss Dual One Presented by Escola
8: Toyota True Feel ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรับยอดสูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี้
9: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
10: ทททแจกส่วนลดชวนเที่ยวตามรอยสปาเจอร์นี่ทิปหลงไหลใจหลงรักที่นครนายกปราจีนบุรีให้ได้กินพักเที่ยวสนุกครบทุกฟิลแบบ Feel All The Feeling ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569สแกน QR Code เพื่อรับส่วนลดและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย
11: พากันมาที่ย่านทาหูรัตกับร้านเฮียเล็กเกาเหลาหมู3อย่างร้านนี้สดน้ำซุปร้อนๆพร้อมอร่อยกับเครื่องในหมูแน่นๆล้นชามและต่อกันที่ตำนานของเด็กเพาะช่างและเด็กสวนกุหลาบก็ต้องร้านสวีทย้อนวันวานกินสเต็กไว้เด็ก
0: เขาปรุงรสน้ำซุปมาแล้วด้วยพี่ปอไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยมันจะมีความแบบเค็มๆหอมๆอยู่แล้วแต่ซุปใสมาก
12: ของแต่ส่วนเดียวครับมันก็จะมีความเค็มๆค่อนข้างเข้มข้นนะเห็นไหม
0: ใ
12: ส่รสชาติ เข้มข้นเลยมีความเค็มๆแล้วก็ของกระเทียมเจียวชัดเจนตัดพริกเผ็ดนิดนึงก็แบบแซ่บขึ้นเลยอันนี้เป็นเครื่องในนะครับ
0: กินกับข้าวน่าจะแบบฟินมาก
12: จริงไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วผักที่นี่จะเป็นตำลึงนะครับ
0: แล้วถ้าตำลึงมีไงคะ
12: ตำลึงไม่เล่นเอง เองด้วยนะ
1: ส่งไงส่ง
12: ไปไ
1: ม่ไงคะเครื่องในไม่ขาว
12: ไม่ขาวเลยไม่เหนียวด้วย
1: แต่ที่นี่เหมือนเขาจะมีเครื่องในให้เลือกแบบเยอะมากเลยใช่ไหมคะกระเพาะก็มี
12: กระเพาะมีเครื่องซีมีแบบตับมีไส้ไม่ดันหมูเคยลองกิน
1: ขอลองแบบหมูบาโช่นะคะชิ้นใหญ่มากมีความหวานๆของเนื้อหมูนิดนึงแล้วก็หอมพริกไทย

0: ใช่ครับ
1: นี่ไงคะส่งเป็นซิกเนเจอร์
0: คือรสชาติมันจะไม่ได้แบบให้มันข้นจัดจ้านอะไรมากแต่มันเหมือนเป็นอาหารที่กินแล้วแบบเป็นความ
1: สบายใจ
0: สบายใจเหมือนกินฝีมือแม่ทำให้กินแล้วมันแบบกินมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยไม่กินกับไส้กรอกเหมือนเราย้อนวัยเนาะกินไส้กรอกทีกินแบบหมูอบทีเลยเดี๋ยวแม่ต้องเนี่ยขึ้นรถได้แล้วอะไร
1: ภาพมาต่อกันที่อันนี้เป็นกระเพราเบคอนนะคะใครชอบกินไข่สุกไข่ดิบก็คือบอกได้นะคะหอมเมนูกินง่ายเค็มน้ำก่อนแล้วก็มีความเผ็ดตามแต่ว่าหอมมากหอมกลิ่นกะเพรา
0: คือเหมือนเขาจะไม่ได้ตำพริกมาจนละเอียดอ่ะเขาจะแบบหั่นๆมาดังนั้นมันก็จะไม่ได้แบบติดเผ็ดจัดเกินไป
1: นะใช่แล้วก็มันมีความเค็มของเบคอนอยู่แล้วด้วยพอเหมือนแบบพอมาผัดมันก็จะได้ความรสชาติเข้มข้นของเบคอนแล้วก็กระเพราน
0: ี่จะเป็นเหมือนสเต็กหมูเลยเป็นแบบหมูทั้งชิ้น
2: หอมมากอ่ะ
1: หรอ
0: เหมือนกินสเต็กหมูแบบสมัยเด็กๆเนี่ยน่าจะทุบให้มันแบบมีความนุ่มก่อนแล้วค่อยไปย่าง
1: แต่ขอชิมฝั่งไส้กรอกแล้วกันของเขาหมักมาด้วยน่าจะเป็นเมนูที่แบบว่าหลายๆคนคิดถึงด้วย
2: รสชาติจริงมากรสชาติถึงวัยเด็กเลยอ่ะคือบอกว่าคุณแม่คุณพาลูกมากินได้แบบสบายๆเลย
0: ดีงามครับร้านสวีทครับอยู่ตรงถนนตรีเพชรตรงข้ามวิทยาลัยเพาะช่างนั่นเองครับที่ร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยเบอร์โทรครับ02-222-9611ครับแล้วก็สามารถจอดรถได้ที่ตลาดทางหลวงรัฐเช่นกันนะครับก็จะอยู่ก่อนถึงร้านประมาณ6ห้องนะครับผม
3: อย่าลืมมาตามรอยชิมจอนลงพุงไก่ร้านอาหารเช้าจานเด็ดต้องไปลองใครชอบร้านไหนใครย่านไหนอย่าลืมตามไปอร่อยกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ
4: อมรินทร์ทีวี
5: ถ้าเราแฮปปี้ที่จะทำเรามีความสุขที่จะทำมันผลออกมาหรือว่าฟีดแบ็กกลับมามันจะเป็นยังไง
6: กับในวันนั้นกับกับในวันนี้เราเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตไปมากที่สุดในเรื่องอะไรคะ
5: mindset ในการทำงานครับได้มีโอกาสทำงานในวงการไปเรื่อยๆหรือว่าได้เจองานในรูปแบบหลากหลายอะไรก็ได้ไม่ได้แปลว่าอะไรก็ดี
7: ติดตามแพลวทอล์กทีวีนะคะได้ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค
4: ่
7: ะ
4: อมรินทร์ทีวี
8: เอมเบอรี่เส้นหมี่ไก่ฉีกปั้นแบรนด์อย่างไรขายเมนูเดียวทลายทุกสูตรธุรกิจไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านแค่เปิดป๊อปอัพสโตร์ขายผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ก็ปังได้ไปติดตามได้ในรายการมีเรื่องจะฟ้องตอนเปิดกล่องเส้นหมี่ไก่ฉีกเอมเบอรี่ขายเมนูเดียวก็ปังได้วันเสาร์ที่29สิงหาคมเวลา 11:15 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
4: อมรินทร์ทีวี
2: รถพลิกคว่ำอ่ะไปชนก็ตายในบ้านเนี่ย
9: ความจำเสื่อมจำลูกได้ไหม
2: นึกไม่ออกเลยอยากบอกเขาว่าแม่ไม่ได้ทิ้งเขา
9: ชัยชนะบุญชูครับผม
10: ผมไม่รู้จักเขาเลยคนนี
9: ้คนนี้ครับพี่
11: ครับ
9: พี่รู้จักเขาไหม
11: รู้จัก
9: เหรอ
12: รายการอิเตอร์อิจันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้บ่ายโมงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
4: อมรินทร์ทีวี
13: คุณอยากมาทำงานกับฉันไหมคะ
14: คุณจะให้ฉันไปเสิร์ฟเรื่องของใครล่ะคะ
13: ตัวฉันเอง
15: แล้วเบอร์ที่ไม่โชว์เบอร์นั้นยังโทรหาคุณอีกไหม
13: คุณคิดว่าคนที่ใช้เบอร์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการตายของฉันหรือเปล่า
16: ถ้าไม่ได้มันจากคุณทุกอย่างก็จะเป็นของเรา
15: ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณจริงๆที่คุณปู่เรียกเราสองคนมาวันนี้เพื่อจะบอกแขกของท่านเรื่องงานแต่งงานของเราร
17: ักการแสงจันทร์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:45
4: อมรินทร์ทีวี
18: ใครก็ได้ช่วยด้วยมีคนโดนขังอยู่ในนี้พี่ชาติ
19: พี่ขอโทษนะ
20: แค่พี่มาช่วยรันรันก็ดีใจมากแล้ว
19: พี่ก็ต้องมาช่วยรันสิรันเป็นคนสำคัญของพี่นะ
21: นี่แกจะบ้าอะไรให้ยายชัด
19: ชัดทนเห็นพ่อกัดกินบริษัทของแม่มาเป็น10ปีชัดจะไม่ยอมเห็นพ่อทำลายบริษัทของแม่ต่อไปเด็ดขาด
21: นี่คือรัญญาลูกสาวผมอีกคนหนึ่งครับเธอจะเข้ามาเรียนรู้งานที่นี่ในฐานะทายาทเป็นผู้สืบต่อจากผมอีกคน
19: อย่างที่ฉันเรียนแจ้งทุกท่านไปนะคะว่าพิมพ์ฉัดไม่เหมาะสมที่จะสืบทอดบริษัทนี้ต่อไปค่ะ
22: พี่สาวที่แกรักนักหนาก็จะโดนสังคมประณามว่ามันวิปริต
19: สุดท้ายเธอก็หักหลังพี่ไปเข้าข้างแม่เธอใช่ไหม
20: พี่ไม่เคยเชื่อใจรันเลยหรอระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้
19: พี่ฉัดก็รู
17: ้ใต้เงารัก Shadow of Love เริ่ม30สิงหาคมนี้ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:45
4: อมรินทร์ทีวี
12: รายการต่อไปนี้เป็น

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: แม่จ๋าคุยกันแบบนี้ทุกวันนี้นะโรคภัยไข้เจ็บโรคแปลกๆโรคอะไรใหม่ๆมันเข้ามาหาเราเยอะมากเราต้องดูแลสุขภาพรวมถึง1เคสอยากเล่ามากๆคือป้าเปิ้ลคนขับรถชอบกินกาแฟเช้าก็1เย็นก็1แต่กินแล้วรอบนี้มันไม่หายมันมีอาการจะวูบหน้าจะมืดและที่สำคัญแกไปตรวจสุขภาพน้ำตาลก็มาความดันก็มีไขมันก็เพียบเพราะฉะนั้นเส้นเลือดตีบเกิดขึ้นแน่นอนอันตรายมากครับ
3: คือเหมือนถึงว่าถ้าเราปล่อยให้ไขมันมันสูงไปนานๆมันมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดตีบซึ่งมันอันตรายมากวันนี้นะคะถ้าอยากจะลดไขมันในเลือดเอาไขมันดีเติมเข้าไปหน่อยฮะไขมันดีที่ว่านี้ปีนี้ยังไงต้องอะโวคาโดอะโวคาโดเป็นแหล่งไขมันดีแต่ต้องบอกเลยว่าราคาไม่ถูกนะคะ
2: ครับ
3: ราคาตอนนี้เนี่ยลูกนึงเดี๋ยวป้าให้คุณผู้ชมดูนะคะลูกนึงต้องไปซื้อที่ซูเปอร์มาลูกละ99บาท
2: เห็นไหมฮะไม่ถูก
3: ไม่ถูกนะคะต้องไปกินไป5วันหมดไป500
2: โอ้แพงจัง
3: กินได้2ลูกนะฮะเน่าสุกหามเน่าดิบไม่รู้นะฮะวันนี้เลยสกัดเข้มข้นมาให้ในรูปแบบของอะโวคาโดแคปซูลดึงเฉพาะสารสำคัญลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายและใส่อย่างเดียวดีอย่างเดียวใส่3อย่างดี3เรื่องอันดับแรกอะโวคาโดดึงเฉพาะสารสำคัญนะฮะที่ลดการอักเสบและเป็นการเติมไขมันดีเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะน
2: ั้
3: นคนที่วูบบ่อยบ้านหมุนบ่อยปวดหัวบ่อยเอาตัวนี้ไปกินอย่างที่2นะคะเรามีเซซามีนสูงมากในงาดำใครปวดเข่าปวดข้อปวดข้อต่อต่างๆนะในข้อต่อไม่ดีเดินแล้วเสียวแป๊กหัวเข่าเข่าบวมขาชาเข่าไปตะคริวเอาเซซามีนจากงาดำไปกินเลยแล้วใครปัญหานอนไม่หลับหลับยากหลับไม่สนิทหลับไม่ลึกตัวนี้มีกาบ้าจากงาจากเขาเรียกว่าน้ำมันรับข้าว
2: ครับผม
3: ให้ไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยกินปั๊บนะ 2-3 วันรู้สึกหลับสบายขึ้นแล้วสูตรนี้เป็นสูตรแคปซูลพืชแตกตัวไวภายใน15นาทีฮะ
2: ดูซึมไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นใช้งานง่ายๆกินวันละแค่1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นแล้ววันนี้นะปกติ1กล่องนะคุณป้องกี่แคป
3: 30แคปซูลทานได้1เดือนเต็ม
2: อ
3: ันนี้คือของดีต้องบอกนะว่าราคาไม่ถูกนะฮะ1กล่องขายอยู่ 1,290 ทุกคนรู้ของดีมันราคาแพงอยู่แล้วจะมาขายถูกๆมันเป็นไปไม่ได
2: ้
3: 1กล่อง30แคปซูลแบบนี้ทานได้เดือนนึงแต่เฉพาะวันนี้ป้องจะจัดโปรให้พ่อให้แม
2: ่ขอหน่อย
3: ป้องจะให้พ่อให้แม่100ชุดซื้อ4กล่องแถม3กล่อง
2: เฮ้ย
3: เอาไปเลย7กล่อง
2: เกือบหมื่นนะ
3: ทานได้7เดือนเต็ม
2: ๆ
3: ราคากล่องละ 1,290 คูณ7มัน 8-9,000 แล้ว
2: ถูกฮะ
3: แต่วันนี้ต้องจะให้แม่7กล่องทาน7เดือนแล้วจ่ายแค่999บาทค่ะ
2: ฟังแล้วถูกต้องแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอซื้อ4แถม3 999บาท210แคปซูลเฉลี่ยต่อแคปซูล4บาทเท่านั้นแม่ใครอยากได้รีบกดโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์026660001026660001แอดไลน์มาก็ได้ที่แอดดิวดีเดเล็กครับ
3: หลายคนกินไปแล้วบอกหลับสบายมากขึ้นหลายคนกินไปแล้วบอกไม่ปวดเข่าปวดข้อเหมือนที่เคยเป็นอีก
2: นี่ไงพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์63แล้วนะฮะสุขภาพร่างกายต้องมีเสื่อมถอยตามกาลเวลาแต่แกยังทำงานอาสาอยู่เป็นประจำถ้าไม่มีตัวช่วยแข็งแรงแบบนี้ไม่ได้ลุกเหินเดินอากาศแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพี่ไทยมีอาการปวดเมื่อยตามข้อตามเข่านอนก็ไม่ค่อยจะอิ่มตื่นตีสองตีสามเขาเรียกอะคุณป้องมันก็ต้องไปไงแต่ตอนนี้เป็นยังไงพอได้ตัวช่วยนะมันร่างกายมันแบบมันสดชื่นในไฟในตัวน่ะมันมีแต่ร่างกายมันเสื่อมถอยอ่ะไม่เป็นไรเราก็ใช้ตัวดีๆเนี่ยไปช่วยทำให้ร่างกายมันแข็งแรงเติมไฟเหมือนวัยรุ่น
3: พี่ท้ายบอก
2: นะ
3: ไม่เคยขาดก
2: ิน
3: ทุกวันแล้วพอกินเสร็จปั๊บก็บอกเดินสบายมากชอบมาก
2: ครับ
3: อ้าวทำไมหลายคนกินแล้วเห็นผลสูตรนี้นะป้องไม่ได้ว่าเอามาแหล่งมั่วซั่วเราเอามาจากประเทศนิวซีแลนด
2: ์
3: นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์แล้วสายพันธุ์เราเลือกสายพันธุ์แฮชซึ่งเป็นแหล่งที่ดีที่สุดทำไมคนกินแล้วเห็นผลก็มันก็อยู่ตรงนี้แหละ
2: และ
3: รวมไปถึงกระบวนการสกัดเข้มข้นออกมาแล้วมันกินง่ายมากเพราะทำเป็นแคปซูลให้กินแล้ววันนี้กล่องนึงคือ 1,290 นี่มันคือตัวอะโวคาโดแคปซูลที่เป็นแคปซูลพืช
2: เน้นๆเลยนะ
3: เน้นๆเลยนะคะสกัดเข้มข้นมาให้แล้วนะคะกินง่ายมากไม่ต้องไปหาซื้ออะไรกินให้มันยากสุกหางเน่าดิบไม่รู
2: ้
3: แต่สกัดเฉพาะสารสำคัญออกมาที่ช่วยลดการอักเสบและเป็นการเติมไขมันดีเข้าสู่ร่างกาย 1,290 ต่อกล่องสามารถทาได้1เดือนเต็มนะคะใส่แผงสะอาดๆแบบน
2: ี
3: ้วันนี้ต้องจัดให้ไปเลย7กล่องทาน7เดือน
2: ครับผม
3: 8-9,000 ไม่เอาขอ100ชุดเท่านั้น999บาทค
2: ่
3: ะ
2: แม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะเติมไขมันดีๆเข้าสู่ร่างกายวันนี้โปรเด็ด999บาทจะรอทำไมกดไปสิครับ026660001 026660001แอดไลน์มาก็ได้ง่ายดีที่@dewdirectนะครับ

0: กินไปแล้วนะคะคนที่มีค่าไขมันสูงต้องการลดไขมันในเลือดเอาตัวนี้ไปกินอย่างป้าตุ๊เป็นยังไง
1: เจ็บข้อเจ็บเข่าทำงานปีนต้นตาลอายุ70กว่ายังทำได้แบบนี้ถามว่าทรมานไหมแกบอกทรมานแต่อาชีพมันต้องรับไงมันต้องทำไงมีตัวช่วยพอกินไปปุ๊บตามข้อตามเข่าที่มันเคยเจ็บเคยจี๊ดเคยแป๊บมันดีขึ้นระบบไหลเวียนมันดีอ่ะร่างกายมันก็ดียืดเส้นยืดสายได้สบายและแกเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับด้วยนะ
0: มันก็คือสมุนไพรเราเป็นการเติมสมุนไพรเพราะฉะนั้นยายเล็กเลยสามารถกินควบคู่กับยาประจำได้นะคะยายเล็กปัจจุบันนี้อายุ91ปียายเล็กปกตินอนติดนอนแบบอยู่แบบไม่ค่อยอยากลุกมายืนเนี่ยมันเหนื่อยมันไม่มีแรงวันนี้ลูกหลานเก็บตังช่วยกันซื้ออะโวคาโดให้ยายเล็กกินยืนแกว่งแขนมีความสุขไปดูอีกคนนึงป้าแหม่มคนนี้นะคือปวดเข่าปวดขา มีปัญหาไขมันสูง
1: ครับนี่ไง
0: แล้วก็นอนก็น้อยกับ
1: ค
0: ืนนอนไม่หลับเครียด
1: ก็ทำงานด้วยนี่ไง
0: แล้วก็แกบอกไหลนะชาไปหมดเลยนะแล้วยกกับข้าวหลังในชาปวดหลังไปหมดเลยบอกว่าป้าแหม่มตัวนี้มันมีงาดำเซตามีนสูงมากปวดหลังปวดเอวปวดเข่าปวดข้อกินไปเลยแล้วยิ่งมีปัญหานอนไม่หลับตัวนี้มีตัวกาบ้
1: า
0: หลับตัวนี้หลับสบายแกกินไม่ถึง1อาทิตย์แกบอกหุ้ยหลับลึกหลับลึก
1: นี
0: ่หลับดีมาก
1: เอ้าตอนนี้เหลือ20เซตต
0: ้
1: องไล่เซตขายให้หน่อยวันนี้ได้กี่กล่องกี่เม็ดยังไงจ๊ะ
0: วันนี้เอาไปเลยนะคะกล่องนึงเนี่ย30แคปซูลกล่องละ 1,000 กว่าบาทอ่ะแต่วันนี้ต้องจะให้7กล่องไม่ถึง 1,999 บาท
1: ย้ำนะฮะ999บาทตอนนี้สายเหลือไม่เยอะแล้วใครอยากได้รีบกดโทรศัพท์นะฮะต่อนาทีได้ไหมต่อดาราได้ไหม
0: ให้10นาที
1: อ่ะ10นาทีแม่กดให้ทันเบอร์อยู่หน้าจอ02660001 02660001ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1เมษายน2569จนถึง30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ช่างประจำบ้านสัปดาห์นี้มา DIY เครื่องจักสานเป็นโคมไฟตกแต่งบ้าน
1: นี่ก็เรียกว่าเป็นแชนเดเลียร์ไล่ระดับตามที่คุยกันไว้เลยพี่ยิ่ง
2: ครับผม
0: และเปลี่ยนสวนหน้าบ้านให้มีชีวิตชีวา
3: ภาพก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นแบบนี้เลย
0: พร้อมกับงานรีโนเวทห้องน้ำทั้งหมดนี้ในรายการช่างประจำบ้านวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 11:15 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
4: อมรินทร์ทีวี
5: ก่อนจะมาเป็นหญิงปฐมานะคะนางเป็นนักร้องมาก่อน
3: ใช่
5: เป็นได้ยังไงทีแรกเลยอ่ะ
3: พ่อนางมาจะท้องแม่ปุ๊บด้อเลยด้อเลยดี
5: ให้เมาส์ถึงบอสนวัตว่า
6: โอ้ยเมาส์ได้ใช่ไหม
5: เมาส์ได้แล้วบอสที่เขาแบบ
6: อุ้ยอันนี้หนูก็ไม่เถียงนี่หนูก็ไม่เถียงนะแม่
7: เมาทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
4: อมรินทร์ทีวี

0: สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ยาเอทิลแอลกอฮอล์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.กะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองวันนี้ถึง17กุมภาพันธ์2570สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่ข่าวเย็นอมรินทร์นะคะ27สิงหาคม2569อยู่กับพี่ปุ้ยวัสมนค่ะ
2: และออนลักษิกาค่ะ
1: อยู่กัน2สาวเหมือนเดิมนะคะเจอกับน้องจอยในทุบโต๊ะข่าว1นะคะ
2: ค
1: ุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าช็อกโลกแล้วก็ถือว่าเป็นมหันตภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นสำหรับมวลมหาประชาชนทั่วโลกเลยนั่นก็คือเนปาลและที่ทิเบตภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือน้ำที่มันไหลหลากมาตอนแรกคนคิดว่ามันเป็นน้ำป่าที่ไหลหลากแต่ถามว่าฝนตกหนักขนาดนั้นไหมมันเป็นน้ำป่าที่มาจากไหนคุณผู้ชมดูก่อนนะคะเหตุการณ์ภาพแรกภาพนี้ที่สื่อมวลชนทั่วโลกได้เห็นเป็นภาพอยู่ที่ด่านจีหลงชายแดนทิเบตเนปาลน้ำทะลักเข้ามาและประชาชนวิ่งหนีตายค่ะ

0: นี่คือภาพแรกที่ทุกคนได้เห็นนะคะจะเห็นว่านี่คือด่านจีหลงเป็นชายแดนทิเบตและเนปาลวิ่งกันไม่ทันแล้วตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่วิ่งอยู่เนี่ยรอดชีวิตหรือไม่แต่ลักษณะคือหลายคนบอกว่ามันเหมือนสึนามิเลยหลังจากนั้นก็มีรายงานข่าวว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นราวประมาณ4กว่า 4.4
1: ค่ะ
0: ความรุนแรงอยู่ที่ 4.4 แล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ทีนี้คำถามที่ตามมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมดูอีกมุมนึงแล้วกันเป็นมุมที่ประชาชนก็วิ่งหนีตายเหมือนกันเป็นลานจอดรถค่ะ

0: ไปหมดเลยนะคะกวาดเรียบเลยไม่เห็นอะไรเลยนอกจากกลุ่มสีดำก็คือเป็นโคลนขนาดใหญ่เป็นน้ำขนาดใหญ่ที่พุ่งเข้ามาหลังจากนั้นมีแต่ความเงียบแล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บริเวณนั้นเลยค่ะ
1: ค่ะเห็นว่าตามรายงานเนี่ยมีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายจำนวนมากคุณผู้ชมคือฝนเนี่ยตกหนักนะคะในบริเวณตอนเหนือของทางด้านเนปาลแล้วก็เป็นชายแดนที่ติดกับทางด้านของทิเบตทีนี้มันมีช่วงวินาทีที่คนเนี่ยสามารถถ่ายคลิปไว้ได้เป็นช่วงที่น้ำป่าทะลักเข้ามาแบบเร็วมากๆค่ะ
2: โอ้ยเดินสู้คนละประเด็นกันแล้วเว้ย
3: โอ้ยโอ้ยจิตตาเรานี่ก็เราจิตตาเราเจ้าเซฟที่สอดมาดิมาดิมาดิมาดิโว้ยมาดิ
2: โว้ย
3: ว่าจีนมาเลยจะบอลมาไปกันนะมึงจะต้องเหน
2: ื่อยจังโอ้ยมีชีวิตรอดีครับ
1: น้ำเยอะมากนะคุณผู้ชมแล้วไหลมาตามร่องเขาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแบบนี้คือพอปริมาณน้ำที่มันสูงขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆคือมันไปทะลักทางด้านของสะพานจนทำให้สะพานขาดค่ะมวลน้ำมหาศาลที่เรียกได้ว่ากวาดทุกอย่างจริงๆคุณผู้ชมแล้วหลังจากที่น้ำเนี่ยมาตั้งแต่ต้นน้ำก็คือทางด้านของภูเขาข้ามาสู่ป่าแล้วก็มาถึงทำให้สะพานเนี่ยขาดหลังจากนั้นน้ำทะลักเข้าเมืองต่อค่ะ
4: มาไลฟ์อยู่ด้วยเฮ้ย guys just to live so โอ้โหพูดอะไรแดมพูดอะไรเหรอพูดอะไรไซน์นะก็แดมพูดอะไรเหรอมาล่ะยังไม่เอาโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวพูดอะไรแดมพูดอะไรก็แดมพูดอะไรก็โยโย่ก่อนก็ยังล่ะ
1: ล่าสุดกระทรวงพลังงานของเนปาลนะคะได้มีการออกมาระบุค่ะบอกว่าโครงการผลิตไฟฟ้าตอนนี้ได้รับผลกระทบทั้งหมดซึ่งอาจจะต้องทำให้กำลังของการผลิตไฟฟ้าที่เนปาลเนี่ยหยุดชะงักลงค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดนะคะดูภาพหนึ่งเป็นภาพที่เขากำลังทำงานกันอยู่เห็นรถแบ็คโฮคันหนึ่งยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้มีสัญญา

0: การเตือนไม่มีแบบว่ามาบอกว่าเอ้ยกี่นาทีน้ำจะมาไม่มีระหว่างนั้นเขาทำงานอยู่ตัดสินใจว่าพยายามที่จะควบคุมแบ็คโฮหนีแต่ไม่ทันค่ะอยู่ข้างบนนะคะแล้วรถสิบล้อเนี่ยไหลไปเลยเหมือนเป็นของเล่นไปเลยอะค่ะส่วนแบ็คโฮก็อยู่ตรงนี้นะคะมีอีกภาพภาพนึงเป็นภาพที่คนงานในจุดเดียวกันวิ่งหนีเพราะว่าน้ำมันพุ่งมาอย่างเร็วค่ะ
1: นายโยโอ้โหมาโอ้ปุ้ยล่ามาคนละนะคนละOh my God, oh my God, Mario. Oh my God, get out, Mario.

0: ของจังหวะนี้สิ่งที่ทำได้อย่างเดียวคือวิ่งหนีน้ำเท่านั้นค่ะ
1: ใช่คือเราเห็นเราก็ลุ้นแบบให้กำลังใจให้เขาวิ่งให้ทันนะคะแล้วก็อีกจุดนึงเป็นจุดของชาวบ้านที่วิ่งขึ้นเขาเหมือนกันจังหวะนั้นทุกคนตกใจช็อกทำอะไรไม่ถูกรู้แต่ว่าต้องวิ่งขึ้นสู่ที่สูงให้เร็วที่สุดค่ะค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะเจอกับมวลน้ำมหาศาลขนาดนี้นะคะทีนี้ย้อนกลับมาโจทย์แรกตั้งแต่ที่พี่ปุ้ยเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นฝนไม่ได้ตกหนักนะคะน้ำฝนไม่ได้เป็นปริมาณมากมหาศาลขนาดนี้ที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแต่ว่านักวิชาการทั่วโลกแล้วก็รวมทั้งไทยอย่างอาจารย์สนธิคชวัตรท่านบอกว่ามันเกิดจากสองปรากฏการณ์ที่รวมกันอันแรกคือสภาวะโลกร้อนพอโลกร้อนทำให้เทือกเขาหิมาลัยมีกลุ่มที่เป็นน้ำแข็งเกิดการละลายและแตกเป็นเกล็ดหลังจากนั้นใช่ค่ะพอมันเป็นเกล็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมันก็ทำให้ไอ้พวกน้ำแข็งพวกนี้ค่ะมันไหลลงสู่ที่ต่ำแล้วก็ลงมาตรงแม่น้ำหลังจากนั้นแม่น้ำก็กวาดทุกอย่างลงมาจนสู่หมู่บ้านแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนค่ะ
0: มวลน้ำมากจริงๆคุณผู้ชมในขณะเดียวกันฝากฝั่งของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ต้องบอกว่าทุกชีวิตมีค่าจริงๆไปดูวินาทีที่ทางด้านของเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนปาลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนบนบ้านเรือนค่ะ
2: โครงการพลายใหญ่

ลุ้นจริงๆคุณผู้ชมนี่คือวินาทีในการช่วยชีวิตทางด้านของชาวบ้านที่เขายืนรอขอความช่วยเหลืออยู่ที่บริเวณดาดฟ้าแล้วหลังจากนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เข้ามาช่วยเหลือค่ะในขณะเดียวกันอีกทีมนึงก็จะเป็นทีมสำรวจอันนี้เป็นทีมช่วยเหลือของฝั่งกองทัพเขาทีนี้ทีมสำรวจเนี่ยเขาก็ไปบินดูสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นที่บริเวณทานน้ำแข็งจากเทือกเขาหิมาลัยเป็นภาพมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะ

0: ะคือที่มาที่เรียกว่าทานน้ำแข็งก็คือมันละลายแล้วมันแตกเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยแล้วก็ลงมาในส่วนของเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็ลงสู่ที่ต่ำนี่แหละค่ะคือมวลน้ำมหาศาลที่ว่านี่แหละค่ะ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่มีการระบุนะคะบอกว่าในบริเวณเขตนี้เขตราสุวาค่ะเป็นพื้นที่ภูเขามีประชากรราว 50,000 คนได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะตอนนี้เนี่ยทางการก็มีการแจ้งอพยพขึ้นให้ประชาชนขึ้นไปอยู่บริเวณที่สูงขณะเดียวกันฝั่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนก็ได้มีการเร่งสั่งการนะคะให้มีการค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมกับยกระดับระบบติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อป้องกันภัยพิบัติซ้ำซ้อนค่ะ
0: ตอนนี้ให้กำลังใจทั้งทิเบตแล้วก็เนปาล นะคะในการค้นหาผู้รอดชีวิตเพราะว่าตอนนี้รายงานตัวเลขยังไม่นิ่งทั้งผู้รอดชีวิตแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตต้องค้นหาคือไปตักโคลนที่มันหนาเป็นเม็ดๆเนี่ยออกมาเพื่อหาว่ายังมีใครที่ยังหลุดรอดอยู่นะคะให้กำลังใจกันนะคะกลับมาที่บ้านเรากันบ้างบ้านเราก็ไม่พ้นข่าวนี้ค่ะคนคลั่งยังคงมีอยู่แต่ลักษณะนี้อันตรายมากๆเพราะรายหนึ่งเขามีลูกแล้วเอาลูกนั่งอยู่ในรถคนคลั่งคนนี้ก่อนที่จะก่อเหตุเขาเนี่ยนะคะมีการดริปรถโชว์หลังจากนั้นเหมือนเอามีดมาขู่ประชาชนแล้วเผารถด้วยนะคะเริ่มต้นจากจุดเกิดเหตุดริปรถก่อนลูกนั่งอยู่ในรถค่ะ

0: อันตรายมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่คือเป็นกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้ตอนช่วง 8:05 นาทีคือตำรวจสภ.พุนพินบอกว่ารถคันนี้ Toyota สีดำเนี่ยนะคะลักษณะคือขับก่อกวนแล้วก็ขับหวาดเสียวอันตรายมากเลยอยู่ในถนนหมู่ที่10ตำบลบางงอนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ใช้มีดใช้หนังสติ๊กยิงใส่รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ขับผ่านหลังจากนั้นปรากฏว่าเขาเผารถจักรยานยนต์คันหนึ่ง ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ของญาติที่เอาน้ำมันเพื่อที่จะมาเติมรถให้เขาค่ะ
2: รถกันรถชาอยู่ในรถกันเดี๋ยวเจ๊มตีระเบิดเด็กอยู่ในรถกันรถชาอยู่ในรถกันเดี๋ยวเจ๊มตีระเบิดทั้งเพน
0: ตำรวจจับได้ในที่สุดนะคะเราได้ยินเสียงเด็กร้องไห้มันนั่นคือลูกของเขาคือตำรวจชาร์จแล้วก็เอาลูกออกมาก่อนให้ชาวบ้านช่วยกันอุ้มหลังจากนั้นจับตัวนายกฤษดาที่ถือมีดแล้วก็มีเด็กเหมือนกับอยู่ในเป็นตัวประกันด้วยนะคะหลังจากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวไปที่สภ.พุนพินค่ะตรวจสอบว่าตกลงที่สาเหตุแอบคลั่งเพราะอะไร
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วหวาดเสียวจริงนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันทำให้เรานึกถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตของคนในปัจจุบันว่ามันอันตรายแค่ไหนอยู่ๆ อุ้มเด็กไปแล้วก็ใช้มีดในการข่มขู่ผู้คนรอบข้างต
1: ้
0: องตักเตือนทางฝั่งของคนรอบข้างด้วยว่าดูอาการเขาด้วยว่าเขาเป็นอะไรด้วยนะคะ
1: นี่คือพฤติกรรมที่น่ากลัวจริงๆคุณผู้ชมส่วนนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ปล่อยบ้านเช่าเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะทางด้านเจ้าของบ้านคนนึงเนี่ยเขาไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าลูกบ้านที่มาเช่าอยู่เนี่ยมีการทำลายข้าวของแล้วเป็นต่างชาติด้วยมีช่วงวินาทีบุกจับผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะ
3: โยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโ
4: ยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโยโ
1: นี่คือมิสเตอร์ไคค่ะสัญชาติเยอรมนีหนุ่มอายุ27ปีตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปจับคือต้องบอกว่าเหมือนสวดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่าเมาอะไรเหมือนกันคุณผู้ชมฝั่งของผู้เสียหายค่ะชื่อว่าคุณภัทรรดานะคะเธอเนี่ยมีการไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองกระบี่ค่ะบอกว่ามิสเตอร์ไคเนี่ยมาเช่าบ้านอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มาทุบทำลายข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ตัวบ้านได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหายเนี่ยครึ่งล้านคือต้องบอกว่าเยอะมากๆคุณผู้ชม
0: บ้านสวยด้วย
1: บ้านสวยบ้านหรูเลยนะคะฝั่งของผู้เสียหายคือเห็นบอกว่าตอนที่ไปดูถึงบ้านเนี่ยเข่าสุดเลยอ่ะเพราะไม่คิดว่ามันจะเสียหายมากขนาดนี้นะคะตอนที่เข้าไปควบคุมตัวมิสเตอร์ไคตอนแรกไม่ยอมเปิดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องไปเปิดเองแล้วก็ไปยืนพบว่าทางด้านของมิสเตอร์ไคเขาบ่นพึมพำอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนที่บ่นเนี่ยถ่ายคลิปตัวเองไว้ด้วยนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นบริเวณห้องครัว
0: โอ้เละหมดเลยอ่ะ
1: หมดเลยจานชามช้อนซ่อมไปหมดเลยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเรื่องของ2ข้อกล่าวหาค่ะประกอบด้วยเรื่องของการเมาสุราหรือสิ่งของมึนเมาจนเป็นเหตุทำให้ประพฤติตนวุ่นวายหรือคลองสติไม่ได้และทำให้เสียทรัพย์นั่นเองเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองกระบี่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: โอ้โหนะคะทีนี้จะรับคนเข้ามาอยู่บ้านเช่าบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะสืบประวัติยังไงเนา
1: ะ
0: ต้องดูก่อนว่ามีเรื่องของป่วยทั้งจิตไหมหรือว่าเสพยาหรือเปล่านะคะ
1: บ้านสวยด้วยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเอามากันที่สุพรรณบุรีกันหน่อยคำว่าเข็ดหลาบไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของไก่วังยา
1: อ
0: ันนี้เป็นฉายาของเขาเขาติดคุกมา3ครั้ง3ครั้งว่าด้วยเรื่องยาเสพติดปรากฏว่าครั้งที่4จะรอดไหมไปดูเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการจับกุมไก่วังยาค่ะ
5: ไปกันไปมันเดินอยู่ข้างล่างนี้วะ ยิงสิ
6: ได้ตัวได้ตัวแล้วได้ตัว
7: อะไรเน
8: ี่ย
7: ยาอะไรชื่ออะไรเออจบ
0: นี่คนนี้ที่ถอดเสื้อเนี่ยค่ะชื่อฉายาของเขาคือไก่วังยางวังยางมาจากไหนมาจากตำบลวังยางที่เขาอยู่แหละอยู่ที่ศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะชื่อจริงชื่อธงชัยจับได้เนี่ยนี่ของมีอะไรบ้างยาเสพติดค่ะแล้วก็มีเงินคือเจ้าหน้าที่เนี่ยล่อซื้อนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ทหารในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ทำการล่อซื้อเพราะว่าบ้านเนี้ยขายแล้วก็ซื้อยานะคะทำให้วัยรุ่นเนี่ยเข้ามาติดกันงอมแง
1: ม
0: ทีนี้หลังจากที่จับนายธงชัยนี้ได้ก็ถามว่าธงชัยปกติแล้วธงชัยเนี่ยทำอะไรกิจวัตรประจำวันธงชัยบอกว่าจริงๆแล้วผมซ่อมมอเตอร์ไซค์นะแต่เศรษฐกิจมันแย่ทำยังไงได้เลยมาขายยาดีกว่าแล้วถามด้วยว่าธงชัยติดคุกมากี่รอบแล้วบอก3รอบ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี่จะเป็นครั้งที่4จ้ะ
9: 3ครั้งแล้วครับ
10: 3ครั้งคดียาทั้งหมดเลยใช่มั้ย
9: ครับผม
10: จำได้ไหมครั้งแรกกี่ปี
9: ครั้งแรกเท่าเดือนครับครอบครองครับ
10: ครั้งที่2
9: จำหน่ายครับ
10: กี่ปี
9: สองรอบสองก็ครอบครองครับรอบสามจำหน่าย
10: ว่าติดคุกกี่ปี
9: ติดคุกแค่ไม่ถึงปีครับ9เดือนรอบสองครับ
11: รอบสามติดเท่าไหร่
9: รอบสามติด3ปีครับ
10: สองปีสองไม่ได้กี่เดือนนะ
9: ครับผม
10: สองไม่ได้นานยัง
9: สี่ปีกว่าแล้วครับ
10: แล้วทำไมถึงหันกลับมาขาย
0: เจอยาบ้าไป150เม็ดไอซ์ไป10ถุง18กรัมอันนี้ก็น่าจะหนักอยู่นะคะเพราะว่าถือว่าเขาขายเป็นผู้ค้าแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าจ้าเอแจ็คพอตค่ะมีคนมาซื้อของกับนายธงชัยด้วยชื่อนายนุเจ้าหน้าที่เลยได้อีกหนึ่งแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นผู้เสพนะคะเจ้าหน้าที่หน้าตาคุ้นสุพรรณบุรีพี่จำได้ไหมตอนนั้นที่เขาไปจับซินเดอเรลล่ารองเท้าบูธอ่ะคนนี้แหละเจ้าหน้าที่คนนี้เก่งนะคะชื่นชมทีมงานนะคะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันค่ะ
1: โอ้โหแล้วมีทั้งยาบ้ายาไอซ์โดนจับไปที่เรียบร้อยคุณผู้ชมเอาไปกันต่อที่บางปะกงนะคะฉะเชิงเซากันหน่อยทางด้านลูกศิษย์วัดคนนึงเนี่ยเขาก็อยู่ที่วัดตามปกติแล้วก็รู้สึกว่าได้กลิ่นอะไรไม่ไหม้อยู่ข้างๆวัดปรากฏว่าไปดูอีกทีเอ้าเจอผู้ชายสติไม่ดีคนนึงมีการมาเผาขยะอยู่แถวๆนั้นเขาก็กลัวว่ามันจะลามไปที่วัดเลยมีการไปตักเตือนสุดท้ายมีการต่อสู้กันแล้วก็ฟันกัน

0: เละเลยค่ะ
1: อยู่นู่นหอประชุม2คนนี่คนนึงหอประชุมคนนึงสองคนพี่อันนี้สติไม่ดีอีกคนนึงพระลูกศิษย์วัดอยู่ตรงหอระฆังผู้ภัยทำแผลอยู่ใช่
2: ใครเผาเนี่ยเหรอใครเผา
0: อยู่คนที่นอนอยู่ข้างๆกำแพงเนี่ยที่เห็นว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยก็คือคนที่ไปเผาขยะคนที่เขาสติไม่ดีเนี่ยที่บอกไปคุณผู้ชม
3: แล้วเอามีดไปฟันเขาด้วยใช่ไหม
0: ไปฟันเขาสุดท้ายมีการต่อสู้กันก็เลยเจ็บทั้งคู่แต่ว่าคนที่เป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยโดนถูกไปส่งที่โรงพยาบาลแล้ว
3: หนักกว่า
0: ใช่ทีนี้ฝั่งของคนเจ็บคนนี้แหละนอนแอ้งแม้งอยู่ตรงนี้ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝั่งของพี่ๆกู้ภัยพยายามจะนำตัวไปโรงพยาบาลดันดื้ออีกลองดูช่วงนี้ค่ะ
1: อาวุธคมเข้าทำร้ายนะ
4: มัน
5: ได
4: ้ไปกลับเสีย
5: นะ
4: ต้องไปนี่แหละ
5: ได้ไม่ได้
4: มาจุดไหน
5: เฮ้ย
4: เฮ้ยมาจุดไหน
5: ผมจะเอาผักแล้วที่ไหน
4: เฮ้ยเฮ้ยมาจุดไหนมาจุดไหน
6: จับเจ๊ตรงคนไม่เคยปล่อยจับไปเนี่ยสงสารหมดแต่สาร
0: ซื้อฝั่งของพี่ๆกู้ภัยบอกเอามาขึ้นเปลมาขึ้นเตียงจะได้นำตัวไปส่งโรงพยาบาลไม่ยอมไปสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ดีเพราะว่าเจ็บหนักจริงๆคุณผู้ชมนี่คือนายวิทยานะคะอายุ44ปีที่บอกว่าคลั่งที่บอกว่าหลอนเนี่ยเสพยามาคุยไปก็คุยไม่รู้เรื่องนะคะ มีบาดแผลตามร่างกายแล้วก็เนื้อตัวเนี่ยคือเปื้อนเลือดเลยฝั่งของพี่ๆกู้ภัยก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันทีนี้ลูกศิษย์วัดที่ชื่อว่าพี่สันติเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นนายวิทยาคนนี้แหละมาจุดไฟอยู่ข้างๆกับหอประชุมข้างวัดแล้วเกรงว่าไฟมันจะไปลุกลามไหม้มาที่วัดก็เลยเดินไปเตือนแต่ปรากฏว่าถูกวิทยาใช้อาวุธมีดไล่ฟันก่อนจะมาสู้กันเองจนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่สุดท้ายเนี่ยก็คือพอมาตรวจฉี่แล้วก็ปรากฏว่านี่แหละทางด้านของวิทยาเอง
3: สีม่วง
7: ค่ะเรียบร้อยพาคุณผู้ชมไปที่คลองเตยบ้างนะคะตอนช่วงประมาณ3:00เนี่ยจะเป็นเวลาที่ชาวคลองเตยเขาจะต้องปิดประตูหน้าต่างแน่นเลยไม่ได้กลัวผีนะคะแต่กลัววัยรุ่นกลุ่มหนึ่งออกมาป่วนเมืองตอนช่วงประมาณ3-4ทุกวันป่วนไม่พอนะคะปาระเบิดยิงกันด้วยค่ะ
8: ไอ้พวกเด็ก
7: ดูสิมีระเบิดด้วยนะ
0: กลางถนนเลย
7: อันนี้ใจกลางกรุงเทพเดี๋ยวมีไม้มีอะไรด้วยแล้วคือสัญญาณเตือนเลยนะเขาจะรู้เลยว่าถ้าพวกวัยรุ่นพวกนี้มาคือคำว่ามาดีตอนนี้คือถ้ามาดีนี่แสดงว่าอันตรายแล้วนะคะทีนี้ชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ซูมเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่าเห็นหน้าตาชัดเจนลูกใครหลานใครมาดูเอานะเนี่ยค่ะภาพนี่ไหมไม่หลับไม่นอน3-4มาทั้งอะไรคะทั้งมีดทั้งไม้ทั้งระเบิดวิวาทะกันอยู่กลางชุมชนแฝดการเคหะคลองเตยเสียงปืนนี่ดังสนั่นหวั่นไหวบางช่วงยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่กันชาวบ้านเขาบอกว่าทุกวันเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอน3:00มีเป็นประจำทุกวันถามว่าตำรวจอยู่ที่ไหนตำรวจมาตอนที่เขามาค่ะเขามาเสร็จปุ๊บเด็กๆพวกนี้ก็หนีหายกันไปเหมือนมันรู้ดีอย่างนั้นแหละล่าสุดเราไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชาวบ้านบอกสมัยก่อนนะเอาแค่อย่างเก่งนะวัยรุ่นก็แค่เด็กแว้นแต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาการไปในทางที่แย่ลงค่ะ
9: ก่อนคือหายไปแต่ก่อนจะมีแค่เด็กแว้นอะไรอย่างนี้ทั่วไปแต่ว่าตอนนี้มันคือเป็นความรุนแรงเพิ่มเข้ามาแล้วเพราะมันเป็นวัยรุ่นที่แบบเริ่มก่อความวุ่นวายแต่ว่าไม่รู้ว่ากลุ่มแต่ต้องมีหลายกลุ่มมันจะมีกลุ่มนึงที่มาเป็นแบบแก๊งมอไซค์เลยจะบีบแตรกันมาก่อนเลยเหมือนเรียกให้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นสัญญาณให้รู้ว่าให้ว่ากูมาแล้วนะอะไรประมาณนี้อย่างเราอ่ะผลกระทบอาจจะแบบก็มีแหละนอนไม่หลับเป็นชั่วโมงเลยถ้ามันดังเนี้ยแต่คนที่เขาแบบป่วยอ่ะเขาก็ตกใจไงอย่างแม่อย่างเงี้ยก็มีแบบแพนิคเลยแบบใจสั่นเลยเงี้ยก็เออใช่มันเป็นพี่ว่ามันเป็นแบบภาระทางสังคมเหมือนกันอ่ะถ้าไม่จัดการอ่ะเขาจะมีตำรวจที่แบบมาดูค่ะแต่อาจจะมาดูตอนใช้ใส่ตรวจทั่วไปเหมือนพวกนี้มันรู้มากถ้ามีตำรวจออกมามันก็จะไม่ตำรวจก็ไม่ได้ออกมา
7: เนี่ยตำรวจมาตอนจบ คือเด็กแว้นเด็กพวกนี้ไปแล้วตำรวจถึงมาฉะนั้นก็ฝากหน่อยว่าอาจจะต้องมีการเนี่ยแหละเหมือนกับสายตรวจ
0: ค่ะ
7: มาทีๆหน่อยจะได้เห็นพฤติกรรมเด็กเหล่านี้ตีสามเนี่ยเจอกันตำรวจก็มาตอนสักประมาณตีสองกว่าก็ได้จะได้เจอเด็กๆพวกนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะอ่ะตัดสลับมาที่เมื่อกี้วัยรุ่นคลองเตยใช่ไหมคะตัดสลับมาที่วัยรุ่นนครสวรรค์กันบ้างคุณผู้ชมนี่ก็โหดเหมือนกันโหดขนาดที่ว่ามีการยกพวกไปรุมทำร้ายน้องผู้ชายคนนึงเอาปืนเนี่ยไปตบหน้าเขาแล้วหลังจากนั้นแทงเขาด้วยค่ะอุกอาจมากกลางถนนในชุมชนแบบนี้เลยคุณผู้ชมยกพวกมาเกือบ10ยกพวกมารุมทำร้ายน้องผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่น้องเนี่ยไปแจ้งตำรวจนะคะบอกว่าน้องโดนแทงแล้วก็โดนปืนตบหน้าด้วยแล้วน้องเนี่ยคือบอกว่าจริงๆเนี่ยอยากจะให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยตามตัวกลุ่มของคนก่อเหตุมาให้ได้เพราะว่าเป็นอันตรายกับสังคมจริงๆคือนอกจากนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยคุณผู้ชมจะเป็นช่วงที่เห็นนะคะว่าภาพจากวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งของคนเจ็บเขานั่งอยู่เฉยๆทีนี้กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี่ภาพจากวงจรปิดมาละเต็มจอเลยก็ได้ค่ะนั่งอยู่เฉยๆอยู่ดีๆกลุ่มของคนก่อเหตุใส่หมวกกันน็อกมาแล้วคนละตุ๊บละตับลากไปกลางถนนไปตีเขาแบบนี้เลยท่ามกลางสายตาประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นคือชาวบ้านเขาบอกจริงๆเขาบอกว่าอยากให้จับให้ได้เพราะว่ามันเป็นอันตรายจริงๆกลัวว่าชาวบ้านคนอื่นเนี่ยเขาจะได้รับลูกหลงทีนี้ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสภ.เมืองนครสวรรค์นะคะสามารถจับตัวคนร้ายที่เป็นหัวโจกลงมือทำร้ายร่างกายผู้ชายคนนี้ได้แล้วทราบชื่อคนก่อเหตุชื่อว่าจีรวัตรหรือว่านายปอนอายุ30ปีให้การรับสารภาพนะคะแล้วก็ยอมรับเลยบอกว่าผมนี่แหละทำร้ายเขาจริงๆเพราะว่ามันเป็นความแค้นส่วนตัวที่คนเจ็บเนี่ยเขาเคยมาฟันแขนผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือโดนดำเนินคดีไปแล้วทีนี้ในคืนก่อนในคืนที่มันเกิดเหตุเนี่ยขับรถมาแล้วเจอหน้ากันพอด
7: ี
0: เห็นแล้วมันแค้นก็เลยต้องขอทำแบบนี้หน่อย
3: เขาเคยฟันผมไหมเมื่อ2ปีที่แล้ว
8: แต่เราเพิ่งมาเจอเขาหรือยังไง
3: ผมก็แจ้งความไปแล้วแต่คดีไม่ได้เขาไม่รับโทษอะไรเลยผมนึกว่าเขาติดคุกไปแล้วแล้ววันผมมาเจอเขาเมื่อวาน
8: แล้วเราได้ทำอะไรเขาบ้าง
3: ผมก็ลงไปตีเขาเลย
8: ครับแล้วมีอาวุธอะไรไหมครับ
3: ไม่มีครับมีผมถือปืนเอาไว้ครับ
8: แล้วได้แทงเขาไหม
0: ล่าสุดเจ้าหน้าที่นะคะสามารถตามตัวคนก่อเหตุทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนนะคะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของการร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมไปถึงเรื่องของการพาอาวุธปืนแบบไม่ได้รับอนุญาตไปในที่สาธารณะด้วยค่ะ
7: มาดูศึกข้ามรุ่นกันหน่อยนะคะที่ข้ามรุ่นปกติเขาจะเจอแบบรถจักรยานยนต์กับไรเดอร์ทะเลาะกันเนา
0: ะ
7: แต่อันนี้เป็นตุ๊กๆทะเลาะกับไรเดอร์ไรเดอร์เนี่ยเขามีหมวกกันน็อกไงเป็นอาวุธปรากฏว่าจะหาเรื่องให้ได้ไม่รู้เรื่องอะไรแต่รู้ว่ายังไงก็จะต้องเอาตุ๊กๆให้ได้ค่ะ
10: ไปไม่ไป
11: อ
10: ่
11: ะไปไหม
10: คุณรู้แล้วไงมึงยังไม่เลิกเหรออ
11: ่ะก็คุณบอกแล้วมึงยังจะพูดอะไรอีกอ่ะ
10: เอาวะทำเรื่องเลย
11: มึงยังไงอ่ะ

0: ตายแล้วตายแล้วคือคนมาห้ามเนี่ยโดนลูกหลงด้วยนะจุดนี้คือบริเวณซอยเจริญ5นะคะแถวๆพระราม3กรุงเทพคือคุณพี่ที่เข้ามาห้ามเนี่ยเป็นเจ้าของร้านแบตเตอรี่แกพยายามแยกทั้งคู่ออกจากการปรากฏโดนลูกหลงโดนต่อยเข้าไป1หมัดนะคะแกก็เลยบอกโอ๊ยไม่เอาแล้วอ่ะโดนอย่างนี้แต่ก็ปรากฏว่ามีคนพยายามมาตักเตือนนะคะว่าใจเย็นใจเย็นคือล่าสุดเนี่ยเราไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่คือมันไม่น่าจะมาเจอกันจะว่าแย่งลูกค้าก็ไม่ใช่เพราะตุ๊กๆเนี่ยมันก็เป็นอีกประเภทนึงเนา
1: ะ
0: ไรเดอร์ก็เป็นอีกประเภทนึงไม่น่าจะแย่งลูกค้ากันได้ลองฟังผู้เห็นเหตุการณ์เล่าค่ะ
2: มันก็มันงั้นผมก็เลยเห็นมาทะเลาะกันมันจะหนีจากกันแล้วแหละแต่ทีเนี้ยมันมีไอ้ไรเดอร์อ่ะมันบอกว่ามึงจะเอายังไงกูไอ้สามล้อก็เลยบอกอ้าวแล้วพี่อะไรกับผม
3: ม
2: ันขอโทษแล้วไงมันก็
3: ตามล้อ
2: ขอโทษแต่ทีเนี้ยไอ้ไรเดอร์มันไม่ยอมมันแล้วมึงจะอะไรกับกูมันเลยดึงหมวกกันน็อกมาจอดรถไว้ตรงนั้นแหละแล้วมันก็เลยฟาดตามล้อก่อนแล้วเกิดการตะลุมบอลกันผมก็เลยเข้าไปห้าม
0: โอ้ยแค่ซอยมันแคบคือเหมือนตับต่างฝ่ายต่างคนนึงจะเข้าคนนึงจะออกมันก็เลยจะเฉี่ยวกันแต่ยังไม่ทันเฉี่ยวนะ
1: คะ
0: ทีนี้ทางฝั่งของไรเดอร์โมโหแต่ว่าตุ๊กเขาก็ขอโทษแล้วไรเดอร์ไม่ยอมฟาดเขาให้ปักใหญ่เลยไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมลงใต้ไปกันที่จังหวัดพัทลุงกันหน่อยเรื่องนี้เด็ก16เนี่ยชอบไปซื้อของที่ร้านขายของชำตอนดึกๆดึกที่ว่าเนี่ยตีหนึ่งตีสองแต่ว่าร้านเขาปิดไปแล้วก็เลยไม่มีการขายให้เขานะคะปรากฏว่าเด็ก16ไม่พอใจเลยมาขโมยของสุดท้ายฝั่งเจ้าของร้านด่ายับเลยค่ะ
4: โอ้ยโกนตั้งแต่งูเลี้ยงนี่มาตู้นี่ปิดตู้ไปตั้งหลายที่ฝากเปิดอยู่มันโอ้ยเตือนอะไรโอ้ยเลี้ยงนั่นเลยมาต้องตั้งก้อนไปตีนี
1: ่การขโมยของเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือทางด้านของเจ้าของร้านเนี่ยไม่พอใจก็เลยมีการด่าไปทีนึงแล้วก็พอเห็นว่าขโมยของตบไปที่เด็กด้วยปรากฏว่าเด็กแค้นจัดกลับมายิงปืนใส่ร้านค่ะพอมายิงปืนแบบนี้เนี่ยฝั่งของเจ้าของร้านบอกโอ้อย่างนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องไปแจ้งตำรวจ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอายุก็ยังน้อยอยู่แค่16ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วไปเอาปืนมาจากไหนด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตอนนี้เร่งหาหลักฐานเพื่อจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนพ่อแม่นะคะก็ต้องมารับผิดชอบกับการกระทำของลูกด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าร้านเขาไม่ใช่ร้านเปิด24ชั่วโมงจะมาซื้อได้ดั่งใจพอไม่สามารถที่จะซื้อของได้ก็มาระเบิดอารมณ์ใส่เขาแต่ก็ต้องเตือนด้วยนะคะเจ้าของร้านก็ไม่ควรไปตบลูกเขาแบบนั้นค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมส่วนนี่เลยค่ะกิจกรรมดีๆนะคะที่อยากจะเอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังแล้วก็เป็นควันหลงวันแม่ที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันในปีถัดๆไปสำหรับงานวิ่งเพื่อแม่ส่งต่อสู่ความยั่งยืนสำหรับงาน Run for Mom 2026ในปีนี้ค่ะนอกจากรักแม่แล้วยังรักโลกอีกด้วยค่ะสำหรับงานนี้เลยค่ะ12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2569จัดโดยบริษัท NCC Management and Developmentจำกัดผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานวิ่งเพื่อแม่จัดต่อเนื่องมาแบบยาวนานกว่า31ปีปีนี้ค่ะได้ยกระดับการจัดงานด้วยการนำแนวทางด้านความยั่งยืนมาใช้ในรูปแบบคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์เป็นครั้งแรกโดยมีทั้งนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 8,000 คนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งในปีนี้นะคะมีการเปลี่ยนกระถางต้นมะลิสดจากพลาสติกเป็นกระถางจากขลุ่ยมะพร้าวภายใต้แนวคิดปลูกความรักปลูกความยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางขยะเศษอาหารหลังจากที่ผ่านการคัดแยกก็จะเข้าสู่กระบวนการอบด้วยเครื่องจำกำจัดเศษอาหารแบบระบบอบแห้งเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ลดปัญหากลิ่นก่อนที่จะแปรรูปเป็นอินทรีย์สารค่ะส่วนขยะรีไซเคิลอย่างเช่นแก้วกระดาษแล้วก็กระป๋องต่างๆนะคะจะผ่านการคัดแยกแล้วก็รวบรวมก่อนส่งต่อให้กับบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลค่ะและขยะทั่วไปเช่นแก้วน้ำกระดาษกล่องกระดาษใส่อาหารแล้วก็ถุงพลาสติกที่เปื้อนเศษอาหารหลังจากที่ผ่านการคัดแยกก็จะถูกส่งต่อไปที่บริษัท STI Eco Services จำกัด เพื่อที่จะแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนนะคะสำหรับการจัดงานในปีนี้มีการชดเชยการปล่อยคาร์บอนกว่า325ตันคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 32,000 ต้นขณะที่ขยะจากการจัดงานกว่า 1,490 กิโลกรัมได้รับความร่วมมือจากนักวิ่งในการคัดแยกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดการและใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆเพราะว่าอ้อนก็ไปร่วมงานมาเหมือนกันไปวิ่งมา
0: ใช่ผู้ประกาศข่าวของอมรินทร์ทีวีไปกันหลายคนเลยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มาอัปเดตความเคลื่อนไหวความคืบหน้ากันหน่อยนะคะสำหรับเอาใจสายท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางด้านของททประกาศแผนตลาดท่องเที่ยวปี2570ชู4แม่ไม้พลิกเกมท่องเที่ยวไทยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประกาศทิศทางแผนการตลาดท่องเที่ยวปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยจากการแข่งขันด้านปริมาณสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่เอเชีย Number 1 High Value and Meaningful Destinationผ่าน4ยุทธศาสตร์สำคัญตั้งแต่การปรับสมดุลตลาดขยายฐานนักท่องเที่ยวศักยภาพใหม่และกระจายรายได้สู่เมืองรองยกระดับประสบการณ์ภายใต้แนวคิด Healing is the new luxuryเชื่อมการท่องเที่ยวเข้ากับไลฟ์อีโคโนมีทั้งสุขภาพจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมผลักดันไทยสู่จุดหมายด้าน Health and Healing และจัดอีเวนต์ระดับโลกนะคะรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไปพร้อมกันค่ะ
0: ค่ะและสำหรับปี2570นะคะตั้งเป้าหมายจากการท่องเที่ยวเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวเมืองหลักแล้วก็เมืองรองในสัดส่วน60-40พร้อมกับผลักดันประเทศไทยให้ติดท็อป3ของเอเชียในด้านความภักดีของนักท่องเที่ยวพร้อมใช้คาถาสำคัญ4ข้อนั่นก็คือมัดใจนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นซื่อสัตย์ปลอดภัยได้คุณภาพและได้ประสบการณ์และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการเปิดตัวคาแรคเตอร์ใหม่น้องสุขใจและน้องรักยิ้มค่ะที่จะเข้ามาเป็นเสมือนเพื่อนร่วมทางถ่ายทอดเสน่ห์รอยยิ้มแบบไทยๆสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวและเป็นภาพจำใหม่ของการเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยผ่านแคมเปญ365ไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิลค่ะ
1: ค่ะและเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นก้าวใหม่ของการท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพมุ่งสร้างคุณค่ากระจายรายได้และทำให้เมืองไทยของเราเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวอยากจะกลับมาเยือนอีกครั้งนึงค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็สวยงามทุกจังหวัดด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยสาวคนหนึ่งเขาใช้วิชาอมน้ำร่างตัวหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮ้ยตำรวจจะเห็นไหมเนี่ยจะพูดกับมาติดตามค่ะ
3: ทังมังตาพวกเจ้าจงไม่เห็นข้า
5: ดูอวันเรียลลิตี้ที่จะตามหาศิลปินคู่ใหม่ของวงการชั้นร้องเต้นเพอร์ฟอร์มจาก3คอมเมนเตอร์ดาแอนโดฟินฟีนเบกกี้มิวสุภสิทธิ์ Presented by S Cola
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
12: นูเทอร์เอเริ่มต้นวันในแบบที่คุณเลือกนูเทอร์เอ SKN Trix รวม4ส่วนประกอบสำคัญไว้ในสูตรเดียวรูปแบบเม็ดทานง่ายให้การใส่ใจตัวเองเริ่มได้ในทุกวันEvery workday, every moment. เลือกให้ตัวเอง Nutella SKN Trix.
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
17: คุณเชื่อหรือไม่ว่าผู้หญิงทุกคนที่เคยอยู่บ้านหลังนี้ล้วนต้องเจอกับบางสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ
18: จะเห็นว่าเขามายืนอยู่เลยผู้หญิงผมยาวเขาบีบคอเหมือนเขาจะเอาชีวิตอะค่ะ
19: ใครครับเนี่ย

0: สาร์นี้หกโมงเย็น
1: ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
2: อมรินทร์ทีวี
3: คุณอยากมาทำงานกับฉันไหมคะคุณจะให้ฉันไปเสิร์ฟเรื่องของใครเหรอคะตัวฉันเอง
4: แล้วเบอร์ที่ไม่โชว์เบอร์นั้นยังโทรหาคุณอีกไหม
3: คุณคิดว่าคนที่ใช้เบอร์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการตายของฉันจ้ะ
5: ถ้าไม่ได้มันสักคนทุกอย่างก็จะเป็นของเรา
4: ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณจริงๆที่คุณปู่เรียกเราสองคนมาวันนี้เพื่อจะบอกแขกของท่านเรื่องงานแต่งงานของเราร
1: ักการแสงจันทร์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:45 น.
2: อมรินทร์ทีวี
6: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
7: ์ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่จับกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: น้ำหนึ่งหยดสำหรับคุณคืออะไรคือลมหายใจคือความหวังคืออนาคตกรมชลประทานจึงดูแลจัดสรรและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งต่อความสุขนี้ไปถึงมือทุกคนอย่างยั่งยืนด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันกรมชลประทานบริหารน้ำด้วยใจเชื่อมโยงทุกชีวิตสู่ความยั่งยืน
10: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
14: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
15: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
16: โอ้ชะถ้าอยากรู้นักทำอย่างไรให้อาหารทุกจานอร่อยดีอย่างนี
17: ้การปรุงอาหารให้อร่อยสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบนั่นก็คือหอยเชลล์ซึ่งเป็นตัวชูรสเพิ่มรสชาติด้วยเกากี้พริกไทยดำและกล้วยสัวความอร่อยจากห้องเครื่องวังมังกรซอสหอยเชลล์ตรามังกรสมบูรณ์
18: อัมพลฟู้ด
19: สนับสนุนโดยผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
20: ข้าวเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองอร่อยแบบไทยแท้แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจรอยไทยใครทำก็อร่อยยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอเครื่องชำน้ำอุ่น Aqua Series จากรินไน
21: คุณผู้ชมคะตอนนี้ที่อรัญญประเทศที่สระแก้วกำลังตามหาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเข้าไปในร้านทองและชิงทองมาจำนวนหลายเส้นด้วยกันยังไม่ได้ระบุนะคะว่าจำนวนเท่าไหร่แต่เป็นบุคคลอันตรายอันตรายเพราะอะไรเขามีระเบิดค่ะก่อนที่จะเข้าไปที่ร้านปาระเบิดเข้าใส่ก่อนค่ะ

0: ือโจรชิงทองเนี่ยมันน่ากลัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ดูสิ
1: เป็นระเบิด
0: ควันคือเข้าใจว่าแบบคนไม่รู้ล่ะระเบิดควันระเบิดอะไรแต่รู้ว่าเอ้ยมันเป็นระเบิดฉะนั้นวิ่งหนีก่อนฉะนั้นคือการเคลียร์พื้นที่ของโจรทำให้คนไม่กล้าเข้าไปแล้วก็ไปรวบเอาทองได้หลายเส้นหลังจากนั้นหลบหนีไปตอนนี้ยังจับไม่ได้นะคะตำรวจนี่มีการประสานในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่จุดน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงไปจนถึงหนองจานหนองยาแก้วเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ชายแดนเพราะว่ากลัวว่าจะหนีข้ามประเทศ
1: ค่ะ
0: ซึ่งล่าสุดนะคะตำรวจบอกว่าถ้าใครเจอผู้ชายคนนี้ลักษณะคือสวมหมวกลายสก๊อตสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทาสวมกางเกงยีนขายาว

0: ูไม่ได้ยินเสียงเขาเลยผมบอกแค่ให้รู้ประมาณสันฐานแล้วก็สื่อให้เสร็จแต่ไม่เพราะว่าเขาไม่ได้พูด
1: ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะคะแต่ที่ทราบนี่ก็คือเห็นไหมคะเอาทองไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าใครเจอแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะจับกุมได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะก่อเหตุอะไรต่อจากนี้ค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เราต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเพราะเช่นเดียวกับที่สร้างคอมอุดรธานีเหมือนกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับเบาะแสมาว่าบ้านหลังนึงมีการเสพยาเสพติดปรากฏว่าฝั่งของเจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านหลังนี้กลิ่นยาเสพติดคละคลุ้งเลยไปเจอผู้หญิงคนนึงค่ะใช้วิชาพรางตัวหลบเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
3: เฮ้ยมึงมาดิ
4: ใจเอ็ดด้วย
3: โอ้มึงบอกแปลกเลยเนาะมึงออกไห
4: ม
3: ออกไห
4: มบ่มีจ
3: ้
4: ะ
3: ออกยี
5: ผมข
3: ้
5: า
3: บัตรออกไหมออกไหมนี่โอมยัง
4: บ่เ
3: นาะออกมาดีมึงสอบดิมึงสอบดิ
4: จ้ะ
3: ว่าหยัง
4: หนูว่าไปหันเตียงอันนึงเตียงสิงห์ทะเลกินมาให้ครับอ่ําม
3: ึงเอาออกมั้ยคลายออกมั้ย
4: บ่มี
5: ออกมั้ย
3: ออกมาดี
4: อ
3: ัน
4: นี้ฟ้องมันเบิ่งเบิ่งเป็นฟ้อง
3: แม่งกินเต็มเลยโอ้หาตังค์ด่วนนั่นเนาะ
5: ว้าไ
3: ปโอ้ว่าอยู่เสียโทรศัพท์ดังยี่เซ
2: ่มาอะไรอ่ะคือตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่าอมอะไรไว
1: ้
2: คิดแล้วแหละที่อมเนี่ยยาเสพติดแน่นอน
1: แก้มตุ่ยใช
2: ่ปรากฏว่าพอคายออกมาบ้วนออกมาเป็นน้ำค่ะเขาคงคิดว่าการที่เขาอมน้ำไว้เนี่ยอาจจะพรางตัวทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เห็นเขาได้เพราะว่าถ้าเท่าที่เห็นในคลิปเนี่ยคือเขาไปหลบอยู่บริเวณหลังประตูห้องน้ำแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเจออยู่ดีคุณผู้ชมทีนี้ฝั่งของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็มีการออกมาบอกด้วยบอกว่าพี่หนูเนี่ยแค่เสพไปเม็ดเดียวเองแต่ด้วยอาการดีดเนี่ยของนางสาวนิวชื่อนางสาวนิวหนูเสพไปแล้วเม็ดเดียวเปิดกางเกงเปิดยกทรงให้ตำรวจดูเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามีแค่เม็ดเดียวจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเม็ดเดียวที่มีเนี่ยพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงเหมือนกันหนูจะไม่ยอมเข้าคุกคนเดียวเพราะว่าเพื่อนอีกคนนึงก็อยู่ด้วยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นบ้านก็คือเจออุปกรณ์การเสพยาบ้าเนี่ยเกลื่อนบ้านเลยนะคะแล้วก็จับทั้ง2คนเข้าคุกเป็นที่เรียบร้อยค่ะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยเคยถูกจับเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ
1: ได้แล้วนะคะไม่เว้นผู้หญิงผู้ชายแล้วมีการใช้วิชาอำพรางตัวด้วยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เห็นอยู่ดีค่ะส่วนเหตุการณ์นี้เป็นปัญหาในชุมชนที่เกิดขึ้นคือชุมชนนึงเนี่ยนะคะอยู่ในภูเก็ตเขาเลี้ยงแพะแล้วทีนี้แพะเนี่ยมันก็จะมียุงมามากัดเขาก็เลยใช้วิธีการคือเผาไฟไล่ยุงแต่ปรากฏว่าแทนที่มันจะไล่ยุงอย่างเดียวมันไปรบกวนคนที่อยู่รอบข้างในชุมชนเนี่ยแบบเนี่ยคือเห็นแบบควันฟุ้งกระจายแล้วมันก็แสบตาบางคนก็บอกว่าอยู่ไม่ได้เลยเกิดความเดือดร้อนรำคาญจะทำอย่างไรดีก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้แต่ปรากฏว่ามันไม่จบค่ะเพราะว่าจริงๆเขาก็ไปร้องเรียนต่อผู้นำชุมชนแล้วก็เหมือนกับว่าจะไปร้องเรียนกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากนั้นคนที่เลี้ยงแพะปรากฏว่าเขาบอกว่าเดือดร้อนอะไรหร
2: อ
1: มันแบบแสบตามากเลยหรอก็เลยเดินมาที่บ้านของคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็ปะทะคารมกันค่ะ
6: ถ้ามีใครพอได้ไม่เข้าเหยียดแม่ยู่อืมมาเดือดทุกไฟวันนี้ทุกวันเนี่ยข่าวยังไงอืม
4: ม
6: ึ
4: งอย
6: ่
4: าด
6: ี
4: แรง
6: มึ
4: งอย
6: ่
4: ามึงดีแรงเ
6: ลยมึงก็อย่ามึงก็ยุ่งให้เก่งใจอินมึงก็อย่าจุดพกเพชรนี่ต้องออกไปอยู่เลย
1: สักพักนึงก็เลยไปที่สภ.ต่อนะคะปรากฏว่าพอไปแจ้งความที่สภ.ก็มีการยกขยงไปชาวบ้านก็ไปกันหมดเลยเขาก็เลยบอกว่ากลัวเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าบ้านมันอยู่ติดกันซะด้วยสิบอกเจ้าหน้าที่ด้วยว่าตอนนี้นะคะช่วยแก้ไขปัญหา1ก็คือเรื่องของควันไฟและ2ก็คือเรื่องของการที่มีการมาข่มขู่กันแบบนี้ต่อเป็น2ประเด็นเลยค่ะ
2: ค่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยดีๆให้กับสุขภาพนะคะคุณขวัญทำรออยู่ค่ะ
1: ค่ะ
7: คุณผู้ชมค่ะวันนี้ชวนมาดูแลเรื่องของกระดูกและข้อกันหน่อยดีกว่าค่ะต้อนรับพี่อู๋เลยค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่านะฮะรวมไปถึงไขมันคอเลสเตอรอลนะฮะอยากให้ลองฟังเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองนะฮะผมเนี่ยครับมีญาติคนหนึ่งช่วงหนึ่งเห็นเลยว่าใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมนะฮะมันเวลาจะเดินเนี่ยค่อยๆก้าวแล้วเวลาจะก้าวเนี่ยเหมือนจะล้มฮะแล้วเวลาเขาจะนั่งกราบพระก็นั่งพับเพียบไม่ลงนะครับไปวัดก็มองหาแต่เก้าอี้มาให้นั่งแล้วเวลาจะลุกจากที่นั่งก็ต้องมีคนคอยช่วยพยุงอีกนะครับขึ้นลงบันไดแต่ละทีเนี่ยสายหน้าเลยฮะ

0: าบอกว่าไม่ไหวฮะเจ็บเข่ารู้สึกเวียนหัวแน่นหน้าอกบ่อยๆนะฮะผมเห็นแล้วรู้สึกว่าปล่อยไว้ไม่ค่อยดีละ เลยรีบพาไปพบผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าญาติผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อเข่าไขมันคอเลสเตอรอลสูงฮะถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะเสี่ยงมากๆเลยซึ่งวิธีดูแลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะฮะพอผมได้ฟังและผมเองเป็นเจ้าของโรงงานนะฮะจึงตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะเลยฮ
1: ะ
0: โรงงานผมเนี่ยมีมาตรฐานนะนี่ผมตัวผมเองที่อยู่ในโรงงานผมเองผมลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือผมมีมาตรฐานทั้ง GHP HACCP นะคนจะไม่สัมผัสกับชิ้นงานจนกว่าจะบรรจุลงกล่องแล้วนะผมระดมนักวิจัยทุกคนใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีจนได้สูตรที่เห็นผลฮะตัวนี้เลยครับอะโวคาโดออยล์ดิฟเนเจอร์นะฮ
1: ะ
0: เป็นน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็นนะฮะที่มีสารสำคัญจากธรรมชาติสูงกว่าในท้องตลาดหลายเท่าตัวเลยนะครับเอาประโยชน์เด่นๆนะครับมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดคอเลสเตอรอลนะฮะควบคุมระดับน้ำตาลนะครับมีส่วนช่วยบำรุงเลือดครับหลังจากที่ญาติผมได้ลองมาทานเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยกลับไปออกกำลังกายได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะฮะขึ้นลงบันไดสูงๆก็สบายจะนั่งคุกเข่ากราบพระก็ทำได้ฮะแล้วเวลาจะลุกจากที่นั่งเนี่ยลุกได้ไวขึ้นไม่ต้องมีคนคอยช่วยพยุงแล้วนะฮะล่าสุดกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญอีกรอบนะฮะเขาชมเลยว่าญาติผมสุขภาพดีขึ้นนะฮะค่าต่างๆทั้งไขมันคอเลสเตอรอลกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะฮะเห็นแบบนี้เราก็ดีใจมากๆที่เห็นญาติกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนะครับฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นอย่างที่เล่าไปนะฮะมีความกังวลเรื่องข้อเข่านะครับไขมันคอเลสเตอรอลอย่ารอและอย่าทนอยากให้รีบดูแลกันตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้ผมมาแนะนำด้วยโปรโมชั่นพิเศษครับอะโวคาโดออยล์สกัดเย็น2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 บาทนะฮะวันนี้ผมลดเหลือเพียง799บาทนะฮะเฉพาะ99ท่านแรกผมจะขอแถมเพิ่มให้ฮะเป็นกล่องที่1นะครับกล่องที่2ครับกล่องที่3ครับ
1: ต้องช่วยขยับแล้วนะคะ
0: กล่องที่4ครับวันนี้จัดให้เลยเป็น2แถม4พอไหมครับ
1: เอาอีกได้ไหมคะพี่หู
0: แน่นอนว่าที่บอกว่าไม่พอหรือพอหรืออย่างนี้นะครับผมเองอ่ะเป็นเจ้าของโรงงานอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะฮะเอาแบบนี้ผมขอรับผิดชอบเองนะฮะรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงและช่วยแก้ไขให้ผมทีนะเพราะผมจะขอแถมเพิ่มให้เป็นกล่องที่5กล่องที่6ครับ
1: ต้องขยับอีกนะคะ
0: จะล้นโต๊ะแล้วนะตอนนี้2แถม6ไปเลยราคาพิเศษวันนี้นะครับ8กล่อง2แถม6 799บาท02-113-0168ครับ02-113-0168 LINE @cs55 มีบริการเก็บเงินปลายทางนะให้พิเศษแค่รายการนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นแน่นอนนะฮะและหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วนะรีบโทรให้ทันนะครับผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเขาเป็นอะไรมักจะไม่ค่อยยอมบอกลูกหลานนะฮะเราต้องคอยสังเกตและคุณพ่อแม่ๆนะฮะอย่าลืมสังเกตใส่ใจดูแลตัวเองและผมแนะนำให้ดูแลตัวเองด้วยอะโวคาโดออยล์สกัดเย็นตัวนี้นะฮะวันนี้2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง799บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง15สายสุดท้ายแล้วนะครับ
1: รีบเลย
0: รีบเลยนะครับ15สายสุดท้ายรีบโทรให้ทันถ้าโทรทันจะแถมให้อีก6กล่องเป็น2แถม6ทั้งหมดนี้เลย8กล่อง799บาทเท่านั้นเองนะครับ8กล่อง799บาท1กล่องไม่ถึง100รีบโทรมาให้ทันนะครับ02-113-0168ครับ02-113-0168 LINE @cs55 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางผมให้พิเศษแค่รายการนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นแน่นอนนะฮะสารสกัดที่ผมใช้ในอะโวคาโดออยล์ตัวนี้มีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อครับมีส่วนช่วยลดไขมันลดคอเลสเตอรอลมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลนะฮะมีส่วนช่วยบำรุงเลือดเป็นอย่างดีเลยครับ
1: ค่ะ
0: เอาทีมงานยกป้ายสายหมดแล้ว
1: หมดเรียบร้อย
0: โซเอาแล้วยังเวลาพอเหลือประมาณ2นาทีเอางี้ทีมงานยกป้ายบอกว่าเหลือ2นาทีผมต่อให้50เซต
1: นี่
0: 50เซตกับ2นาทีสุดท้ายแต่คุณต้องโทรให้ทันนะ2แถม6 8กล่อง799บาทครับ8กล่อง799บาทโทรมาตอนนี้ที่02-113-0168ครับ02-113-0168 LINE @cs55 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางหลังจากนี้โปรนี
1: ้
0: ไม่มีแล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับ2แถม6 799บาทมีแค่ที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มีแน่นอน8กล่อง799บาท02113168ครับ02113168 line @cs55 นะฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องข้อเข่าไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงอย่ารอและอย่าทนอยากให้รีบดูแลกันตั้งแต่ตอนนี้ด้วยโปรโมชั่นพิเศษมากๆวันนี้2แถม6มีแค่ที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มีนะ8กล่อง799บาท02113168ครับ02113168 line @cs55 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ2แถม6 8กล่องเลยรีบโทรกันให้ทันนะครับ8กล่อง799บาท02113168ครับ02113168 line @cs55 นะครับหลังจากนี้โปรนี้ไม่มีแล้วนะครับมาขอผมก็ไม่ให้แล้วรีบโทรให้ทันนะครับกับ50เซตสุดท้ายรีบโทรมาตอนนี้2แถม6 8กล่องนะครับ799บาท02113168ครับ02113168 line @cs55 นะครับ8กล่อง799บาทเท่านั้นรีบโทรมาตอนนี้เลย02113068ครับ02113068 8กล่อง799บาทนะครับ
2: รอดีๆแบบนี้สั่งด่วนเลยนะคะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะปิดท้ายข่าวเย็นอมรินทร์วันนี้ด้วยปฏิบัติการพิเศษของทางเจ้าหน้าที่ในการบุกเข้าไปจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดหลายจุดทั้งยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์นะคะลากันไปด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: เฮ้ยนั่งลงนั่งชูมือชูมือไหมชูมือเขี่ยตัวเขี่ยตัวเขี่ยตัวนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งนั่งลงยืดตีนตัวรับมาเขี่ยตัวยังไม่เบื่อไม่เบื่อเฮ้ยนั่งลงนั่งชูมือ

0: ีระบายส่วนด้านนั้นเอาไว้เกี่ยวลงมาคือเยอะมากนะครับตรงนี้นี่คือของพี่ฝนปลูกหมดเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: ประมาณเท่าไหร่ได้ครับเน
1: ื้
0: อที่ทั้งหมด9ไร่นี่คือยวมหมดเลยต้นยวมนี่นะครับเขามีหนามด้วยนะ
1: เขาเรียกว่าหนามโค้งไง
0: อ๋อตามชื่อเลยโอ้กิ่งเล็กๆอย่างนี้ก็มีเนาะ
1: มีทุกกิ่ง
0: ค่ะอ๋อแล้วมันก็จะโค้งเข้าก็เลยเรียกว่าหนามโค้งหูแหลมมากเลยนะครับอารมณ์เหมือนมีเหมือนเป็นหนามกุหลาบแล้วส่วนที่เราจะเก็บในวันนี้คือส่วนไหนครับที่จะไปทำกับข้าวได้
1: จะเป็นใบ
0: ใบแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ค่ะ
0: นี่โอ้ยง่ายนะมันอยู่เตี้ยนะไม่เห็นต้องใช้นะ
1: ต้องใช้เหมือนกันข้างในอ่ะค่ะ
0: ก็จะมีแบบที่อยู่แบบสูงๆนะครับก็จะเป็นใบลักษณะแบบนี้อันนี้เก็บได้ไหม
1: อันนี้ยังจะอันนี้หนุ่มเกินจ้ะ
0: นี้ได
1: ้ใหญ
0: ่อ๋อแบบนี้เหรอ
1: ค่ะ
0: คือใบใหญ่ๆแล้วสีมันก
1: ็พอดีสีเหมือนกันนะจ๊ะ
0: สีเหมือนกันนะครับจากที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนๆหรือใบแก่ๆสีก็จะออกเป็นเขียวอ่อนแบบนี้แหละ
1: จ้ะเด็ดอย่างนี้จ้ะ
0: อ๋อเด็ดตรงคั่วเขาเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเก็บแบบเล็กๆอ่อนๆได้ไหม
1: ได้นี่ก็ได้แต่กินไม่อร่อยจ้ะมันจะมีรสน่าจะรสฝาด
0: พอยิ่งแก่ปุ๊บใบ
1: มันจะใหญ
0: ่
1: มันจะออกเปรี้ยวๆเหนียวนิดๆได้จ้ะ
0: อ๋อคือถ้านิยมกินเลยจะเป็นใบลักษณะนี้แก่หน่อยจะได้รสเปรี้ยวและมีความเหนียวเดี๋ยวให้อาจารย์สอยให้ดูก่อนนะฮะต้องหยิบเข้าไปตรงก้านตรงนี้เลยอ่ะบิดออกมาจะได้ใบยวมเป็นลักษณะแบบนี้พอออกแดดนะจะเห็นเลยนะครับว่าข้างในนี่นะครับตรงนี้จะมีเมล็ดด้วยนะครับอารมณ์เหมือนฝักถั่วนะพวกถั่วแปบแต่เป็นถั่วแปบที่บางเชียบเลยนะฮะมีความลื่นนะครับสีเขียวอ่อนแบบนี้อันนี้ลองชิมได้ไหม
1: ได้จ้ะ
0: ปกติก็เขาก็กินสดกันได้ไหม
1: ได้จ้ะเพราะยำก็สดอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อส่วนใหญ่เอาไปยำ
1: จ้ะ
0: จิ้มน้ำพงน้ำพริกได้
1: จ้ะ
0: กาดอย่างนี้เลยนะเปรี้ยวแบบกินสดชื่นอ่ะไม่ได้เปรี้ยวแบบจี๊ดอย่างนั้นอ่
1: ะ
0: เหมือนใบชะมวง
2: ใบยวมที่พี่ฝนพูดถึงนี้นะครับก็คือฝักของต้นยวมนี่แหละครับลักษณะคล้ายๆกับฝักกระถินมีเมล็ดด้านในเพราะเป็นพืชตระกูลถั่วเหมือนกับถั่วแปบแล้วก็กระถินครับฝักยวมเป็นส่วนที่จะรับประทานกันและจะเลือกเก็บเป็นฝักที่มีขนาดใหญ่สีเขียวอ่อนเพราะจะแก่กำลังดีแต่ถ้าแก่เกินไปนะฮะฝักจะแข็งกินไม่อร่อยครับในขณะที่ใบของต้นยวมจริงๆชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไม่กินกันครับ
0: ที่เห็นนี่คือเยอะมากเลยดกมากเลยตรงนี
1: ้
0: นี่แล้วก็ขึ้นเข้าไปแล้วหมุนออกมา7โมงบ่ายโมงได้ประมาณ10ใบทำเงินแบบนี้นี่นะครับที่บอกว่าบางก้านที่มันมีแบบใบสวยๆเยอะๆน่ะมันอยู่สูงมากเจ้าไม้ขอก็ใช้ไม่ได้สูงเกินต้องใช้บันไดพาดขึ้นไปก็จะเป็นบันไดเหล็กแบบนี้นะครับพาดไป
1: ต้องเอาไม้พยุงด้วยเวลาขึ้นอันนี้ใช่ไหมอันนี้ถนัดใช้
0: อ
1: ๋
0: อน
1: ี
0: ่ขึ้นไปแบบนี้
1: ขยมไปด้วย
0: ปึ๊บหย่มไปด้วยดูว่า
1: ดูแล้วก็เด็ด
0: เปาะไม้แข็งหรือว่าเหนียวยังไงนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเด็ดแบบนี้ง่ายมากเลยพี่ฝนพอเลย
1: จะลองเหรอจ๊ะ
0: ลงมาเดี๋ยวพูดเองวันนี้ให้พี่ฝนพักตอนนี้ขานี่สั่นไปหมดแล้วเกร็งมากเลยเนี่ยตรงนี้คือได้หมดเลยพี่ฝนครับแล้วเราเอากรรไกรตัดกิ่งมาตัดโป๊ะไปเลยไม่ได้เหรอ
1: ไว้เก็บทีหลังอีกจ้ะ
0: อ๋อถ้าตัดไปหมดเลยทีเดียวนี่คือ
1: จ
0: บเลย
2: ที่เราต้องค่อยๆเลือกเก็บกันทีละฝักแบบนี้เพราะโยมช่อหนึ่งนะฮะจะแก่ไม่พร้อมกันครับบางฝักนะฮะก็ยังอ่อนอยู่บางฝักก็แก่ได้ที่พร้อมเก็บเรียกว่าแต่ละฝักนะครับมีมูลค่าและมีราคาสุดๆเพราะนอกจากโยมจะมีให้กินแค่ปีละครั้งในช่วงที่โยมออกใหม่ๆนะครับราคาเนี่ยกิโลกรัมละเป็นร้อยเลยนะครับซึ่งต้นยวมต้นหนึ่งนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 20-30 กิโลเลยล่ะครับซึ่งก็จะเริ่มให้ผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ3ปีขึ้นไปอย่างต้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็มีอายุประมาณ25ปีแล้วครับแต่ก็ยังออกฝักให้เราได้เก็บเรื่อยๆทุกปีปีละครั้งซึ่งหลังจากที่เก็บเกี่ยวจนหมดก็จะตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกดอกออกผลในปีต่อไปครับ

0: และอาหารจากยวมวันนี้เราจะทำเป็นยำยวมแบบแห้งกันค่ะ
1: คือว่ายำแห้งเนี่ยเราก็คกน้ำพริกก่อนจะมีพริกแห้งแล้วก็กระเทียมกะปิกุ้งแห้งคกรวมกันแล้วก็จะเอาไปผัด
2: ใส่พริกแห้งซัก
1: 2ช้อน
2: ค่ะ2 3ช้อนพวกเอาแซ่บๆเลยพวกเอา3เลย
1: ค่ะกระเทียม2ช้อน
2: 2ช้อนแล้วตำก่อนเลย
1: ตำก่อนเลย
2: ได้เลยนะฮะนี
1: ่นี่แม่ก็จะเตรียมซอยยวมแล้วนะคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: แล้วก็เด็ดเอาควันกันออกก่อน
2: ค่ะ
1: แล้วก็มาเรียงกันไว
2: ้ฮะ
1: เรียงกันไว้แล้วเราก็จะได้หั่นง่าย
2: ๆโอ้โหดูการจับมีดแล้วดูการลงมีดนะซอยแบบหืมนี่หลับตาอยู่นะใช่ไหมนี่หลับตา
1: ไม่ได้หลับ
2: มองแหละโอ้จะไม่หลับได้ยังไงโอ้บางมากเลยอ่ะ
1: ถ้าหากว่าเราซอยหยาบมันจะไม่เข้าเนื้อเวลาเรามาคุกกับน้ำพริกมันจะไม่เข้ากันแต่จะเปรี้ยวแค่ปลายช่องก็พอ
2: นี่เหรอ
1: เดี๋ยวมันจะเค็มค่ะ
2: นี่เหรอ
1: ค่ะ
3: นอกจากพริกแกงแล้วนะครับกุ้งแห้งก็จะตำให้พอแหลกเหมือนกันครับเพื่อที่เวลานำมาผัดกับพริกแกงก็จะได้ทั้งรสเค็มและมีกลิ่นหอมด้วยครับ
2: นี่ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ตรงเนี้ยที่เห็นนี่ก็คือจะมีความเค็มอย่างเดียวเลยนะเน้นไปทิศที่แบบว่าทั้งกุ้งแห้งกะปิก็จะออกมีรสเค็ม
1: รสเค็ม
2: แล้วก็เอาเปรี้ยวจากยวมที่เราซอยไว้นี่นะ
1: ค่ะเริ่มฉุนแล้วก็จะยกลงค่ะ
2: ยกลงได้เลย
1: ค่ะ
2: นี่คนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เพื่อให้เขาคลายความร้อนออกไปเดี๋ยวเราจะเริ่มยำกันเลยนะครับมา
1: ใส่ยวมลงไปเลยนะคะ
2: ครับ
1: ถ้าคลุกเข้ากันแล้วก็ใส่หอมเจียวค่ะ
2: หอมเจียวลงไปแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียว
1: หอมเจียวกระเทียมเจียว
2: โอเค
1: ค่ะการยำยวมนะคะต้องให้เครื่องถึง
2: จ้ะ
1: ค่ะ
2: นี่หอมมากหอมมาก
1: เสร็จแล้วอันดับสุดท้ายก็ใส่หมี่ลงไป
2: นี่คลุกเคล้าเรียบร้อยก็เป็นเสร็จเหรอ
1: เสร็จค่ะ
2: กับเมนูที่ชื่อว่าย
1: ำยวมค่ะ
2: ยำ
1: นี่เขาเรียกว่ายำแห้ง
2: จ้า

ิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจติดโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.

0: ขุน
1: ใครกำลังมองหาคอลลาเจนวันนี้เราจัดคอลลาเจนแบบจุกๆให้เลยนะครับกับเอโลคาเพียวคอลลาเจนนะครับกินกันยาวๆเลยและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากๆครับพี่มิ้นเชิญเลยครับ
2: นี่เลยค่ะสินค้าขายดีของเราไม่อีกรอบนึงแล้วใครเร็วใครได้นะ
1: ครับผม
2: บอกเลยนะคะว่าเอาไป1ถุง1กระสอบแบบนี้ใหญ่ๆเลย1ล้านมิลลิกรัมค่ะตรงนี้เทียบเท่ากับ10กระปุกเลย1กระปุกกินได้1เดือนนั่นเท่ากับว่าเรากินไปเลยค่ะ10กระปุกหรือว่าเกือบ1ปี
1: yeah.
2: เพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะว่านี่คือเพียวคอลลาเจนนะคะที่นำคอลลาเจนเกรดพรีเมียมนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น
1: ใช่
2: ที่สำคัญตัวนี้นะคะเราเป็นคอลลาเจนแบบไตรเปปไทด์ดูแลข้อดูแลเข่าดูแลผมผิวและ
1: ขออนุญาตชมไปด้วยนะครับผมเทลงไปเลยนี่นะครับเพียวคอลลาเจน1ล้านมิลลิกรัมแถมงาดำรำข้าว2กระปุกแบบฟรีๆไปเลยปกติทั้งหมดนะครับ 4,680 บาทแต่วันนี้ครับให้คุณจ่ายในราคาเพียง
2: 1,390
1: บาทโทรได้เลย02-666-3111หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับแอดไลน์ได้เลยที่แอดนัทช็อป34นะครับ
2: ใช่แล้วต้องบอกว่าตัวนี้ขายดีมากๆนะคะที่ขายดีเพราะว่าอะไรเรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าเดียวเลยนะที่ให้เยอะให้ใหญ่ขนาดนี้ที่สำคัญตัวนี้ได้รับนะคะมาตรฐานโรงงานที่ดีเยี่ยมมาก
1: ๆตอนนี้ไปแล้วนะครับผมเหลือ28สายเหลือ28สายสุดท้ายครับอยากจะได้คอลลาเจนใสๆแบบนี้ทานง่ายๆแบบนี้นะครับต้องนี่เลยนะครับเพียวคอลลาเจนนะครับ1ล้านมิลลิกรัมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมาตรฐาน HACCP GHP จัดไปเลย 1,390 บาทเท่านั้น 1,390 บาทนะครับพี่มิ้นเน้นย้ำโปรโมชั่นว่าได้อะไรกันบ้างครับ
2: จัดให้คุณผู้ชมเลย

0: พีโอคอลลาเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นซึมไวนะคะทานกับน้ำเปล่าได้น้ำผลไม้เครื่องดื่มได้ทุกประเภทโรยในอาหารได้วันนี้ที่นี่ที่เดียวกับโปรนี้นะคะทั้งหมดนี้ได้ไปเลยนะคะ3ชิ้นนี้ 1,390 บาท 02-666-3111 02-666-3111 สแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอหรือว่าแอดไลน์ได้เลย @nutshop34 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโปรนี้วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะ
1: ครับผม
2: ใครก็ได้ช่วยด้วยมีคนโดนขังอยู่ในนี้พี่ชาติ
3: พี่ขอโทษนะ
4: แค่พี่มาช่วยรันรันก็ดีใจมากแล้ว
3: พี่ก็ต้องมาช่วยรันสิรันเป็นคนสำคัญของพี่นะ
5: นี่แกทำบ้าอะไรให้ยายชัด
6: ชัดทนเห็นพ่อกัดกินบริษัทของแม่มาเป็น10ปีชัดจะไม่ยอมเห็นพ่อทำลายบริษัทของแม่ต่อไปเด็ดขาด
7: นี่คือรัญญาลูกสาวของผมอีกคนนึงครับเธอจะเข้ามาเรียนรู้งานที่นี่ในฐานะทายาทเป็นผู้สืบต่อจากผมอีกคน
8: อย่างที่ฉันเรียนแจ้งทุกท่านไปนะคะว่าพิมพ์ฉัดไม่เหมาะสมที่จะสืบทอดบริษัทนี้ต่อไปค่ะ
9: พี่สาวที่แกรักนักเลงหนาที่จะโดนสังคมประณามพวกบันดิตประเรศ
10: สุดท้ายเธอก็หักหลังพี่ไปเข้าข้างแม่เธอใช่ไหม
11: พี่ไม่เคยเชื่อใจรันเลยหรอก
12: ระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้
13: พี่ฉัดก็รู
14: ้ใต้เงารัก Shadow of Love เริ่ม30สิงหาคมนี้ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:45 นาที
15: อมรินทร์ทีวี
16: ถ้าเราแฮปปี้ที่จะทำเรามีความสุขที่จะทำมันผลออกมาหรือว่าฟีดแบ็กกลับมามันจะเป็นยังไง
17: กับในวันนั้นกับกับในวันนี้เราเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตไปมากที่สุดในเรื่องอะไรคะ
16: mindset ในการทำงานครับได้มีโอกาสทำงานในวงการไปเรื่อยๆหรือว่าได้เจองานในรูปแบบหลากหลายอะไรก็ได้ไม่ได้แปลว่าอะไรก็ดี
18: ติดตามแพลวทอล์กทีวีนะคะได้ทุกวันศุกร์เวลา 16:30 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค
15: ่
18: ะ
15: อมรินทร์ทีวี
19: รถพลิกคว่ำอ่ะไปชนก็ตายในบ้านเนี่ย
10: ความจำเสื่อมจำลูกได้ไหม
19: ลึกไม่ออกเลยอยากบอกเขาว่าแม่ไม่ได้ทิ้งเขา
7: ชัยชนะบุญชูครับผม
4: ผมไม่รู้จักเขาเลยคนนี
7: ้คนนี้ครับพี่
0: ครับ
7: พี่รู้จักเขาไหม
0: รู้จัก
7: เหรอ
3: รายการอิเตอร์อีจันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้บ่ายโมงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
15: อมรินทร์ทีวี
11: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
2: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาท
6: กลับเข้าสู่ตามอำเภอจานรวมฮิตนะคะวันนี้เป็นการรวบรวมอาหารจานอร่อยจากผักพื้นบ้านหลากหลายชนิดค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะตามพี่โนขึ้นดอยไปที่บ้านเกาะกวงอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่เป็นชนเผ่าล้วที่ทำอาชีพปลูกผักอินทรีย์กันแทบทุกบ้านแล้วก็ทำกันเกือบตลอดทั้งปีเลยค่ะ
18: แปลงนี้จะเป็นคะน้าเห็ดหอมกับผักกาดขาวซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดหนักมากค่ะตอนนี
5: ้เข้ามานี่คือผักแบบเขียวฟูแล้วก็ดูกรอบมากนะคะด้วยความที่อากาศเย็นเนาะที่นี่อากาศเย็นอยู่บนที่สูงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผักสลัดอันนี้ใกล้ตัดยังนะ
18: อันนี้ใกล้ตัดแล้วค่ะ
5: ให้หนูขอดูสักต้นได้ไหมจ๊ะให้ดูนะคะอันนี้เป็นสลัดคอสตัดขึ้นมาใหม่ๆเลยแล้วก็จะเห็นว่ามีรอยมีอะไรแบบนี้เพราะว่าอันนี้เป็นผักที่เราไม่ใช้ยาเลยวันนี้นะคะกับข้าวเรานี่ก็จะเน้นเป็นผักแต่ว่าเอาไปทำอาหารแบบชาวล้วนเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในผักที่เราทำขายก็คือคะน้าเห็ดหอมต้นเขานะคะจะมองเผินๆเนี่ยก็จะคล้ายคะน้าแต่ว่ามันจะมีจุดเด่นคือติ่งนี่งอกขึ้นมาเนาะ
18: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็ให้ดูนะคะต้นนี้คืออ้วนมากเลยอ้วนป้อมเลยลำต้นเขานี่คือถ้าคะน้าทั่วไปมันจะตรงๆเนาะแต่อันนี้มันจะมีความแบบปวบๆข้างบนตัดยังไงจ๊ะเราตัดแค่ไหนจ๊ะน้อง
18: เราดึงต้นขึ้นมาเลยค่ะ
5: เอาถอนเลยนะโอ้เบาคือรากเขาจะไม่ได้แบบว่าลึกมากเนาะ
18: ใช่
5: ให้ดูค่ะพอดึงขึ้นมาจะเห็นความอวบอ้วนของคะน้าเห็ดหอมเลยโอ้อวบมากแล้วก็
18: อันนี้ใบส่วนนี้เราจะเอาออกหมดเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้เอาทิ้งเลยก็จะเหลือแค่ประมาณ 3-4 ใบค่ะแล้วก็ตัดเลยค่ะ

0: เวลาตัดถ่ายเราก็ตัดแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: วบวบกรอบมากเสียงเสียงกรอบไปหมดหูอันนั้นใหญ่อันนั้นใหญ่นั่นแหละจ้ะบึ้มมากน่ากินแบบมันกินสดได้ไหม
1: กินสดได้ค่ะ
0: เหมือนแบบกินแบบเขาเรียกอะไรเหมือนกับพวกแบบ
1: หม
0: ูมะนาวอะไรอย่างนี้นะหรือจริงๆลวกกินกับน้ำพริกก็ได้ไหม
1: ได้หมดค่ะ
2: อินทรีย์ที่ปลูกในพื้นที่ของบ้านก่อกวงอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านชาวบ้านจะมีการวางแผนในการปลูกผักร่วมกันค่ะเพื่อให้ผักนั้นมีจำหน่ายตลอดทั้งปีและเป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงในแต่ละครัวเรือนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผักบางส่วนที่นำมาวางจำหน่ายหน้าตลาดชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางปัวบ่อเกลือสามารถที่จะแวะซื้อผักและผลผลิตทางการเกษตรได้ที่ตลาดชุมชนบริเวณทางเข้าบ้านก่อกวงอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะ
0: ตรงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่น้องโชดาพามาก็จะเป็นการปลูกแบบผสมเหมือนกันฝั่งนี้ก็จะปลูกเป็นผักกูดนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเหมือนกวางตุ้งมีผักชีมีอะไรแบบนี้ปลูกหลากหลายค่ะปลูกหลายๆอย่างผสมผสานกันโอ้บรรยากาศดีจัง
1: ตอนนี้เขาก็ขยายพวกผักกาดแล้วก็กวางตุ้งเพิ่ม
0: นี่คือเขาเตรียมแปลงใช่ไหมคะที่โล่งๆอยู่นี้เน
1: า
0: ะ
1: คืออันนี้ตากดินเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเตรียมปลูกเลยค่ะ
0: จ้ะแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดที่เราจะมาเก็บเนาะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นผักกาดพื้นถิ่นจริงๆเลยค่ะ
0: มันเหมือนที่เขากินกับส้มตำเลยใบแบบใบหยักๆเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ส่วนมากเขาจะเอาไปกับพวกลาบนี้ค่ะ
0: อ๋อ
1: เพราะว่ามันจะช่วยดับกลิ่นคาว
0: บ้านเราเรียกอะไรนะคะ
1: ผักกาดคิว
0: ผักกาดคิว
1: ค่ะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านจริงบักโคร
0: บักโครบ้านเราเรียกบักโครแต่ถ้าทั่วไปรู้จักก็จะกัดคิว
1: ค
0: ิวแปลว่าม
1: ีกลิ่นแรง
0: อ๋อฉุนอะไรแบบนี้เนา
1: ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: ชิมได้เลยค่ะ
0: เหมือนที่บอกว่าเวลาเรากินส้มตำกินลาบแล้วก็ได้กลิ่นแบบวาซาบิอะค่ะแบบนี้แหละผักอันนี้แหละผักกัดคิวเนา
1: ะ
0: นี่เอานี่เราเอาไปทำอะไรคะ
1: วันนี้เราจะเอาตัวนี้ไปแกงใส่ไก่ซึ่งเป็นเมนูหลักของชุมชนเลยค่ะ
2: ผักกาดคิวหรือว่าบักโครที่เป็นภาษาล้วนนี้นะคะหลายพื้นที่นั้นก็มีการเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละภาคอย่างเช่นผักกาดขมผักกาดหินหรือว่าจะเป็นผักกาดนาค่ะอยู่ในวงเดียวกับผักกาดเขียวนะคะก้านใบเขาจะค่อนข้างยาวเล็กน้อยขอบใบจะหยักแล้วก็มีสีเขียวสดแต่ว่าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผักกาดคิวก็คือกลิ่นเหม็นเขียวแล้วก็ให้รสชาติเผ็ดฉุนขึ้นจมูกจนบางคนนั้นเรียกเล่นๆว่าผักวาซาบินั่นเองค่ะ
0: ใส่ต้มมันก็ต้องเยอะหน่อยเนาะเพราะถ้ากินสดนี่คือมันจะแบบเผ็ดๆซ่าๆแล้วมันจะไม่เผ็ดเหรอคะในต้มอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เผ็ดค่ะ
0: รอเดี๋ยวต้องลองชิมเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ฟูฟูเลยจ้า
1: จะโตได้เยอะกว่านี้อีกค่ะ
0: รอนี่ก็ฟูได้อีกใช่ไหม
1: ฟูได้อีก
0: แต่ว่านี่ก็คือได้ถามว่าอายุก็คือตัดได้แล้วแต่ก็ปล่อยได้อีกหน่อย
1: ใช่ค่ะแล้วแต่คนชอบกินตอนหนุ่มตอนแก่ค่ะ
0: ไม่ใช่คนกินนะหมายถึงอายุผัก
1: ไม่ใช่อายุคนกิน
0: ไม่ใช่อายุคนกิน
2: ส่วนผักกาดคิวที่เราไปเก็บมานะคะแม่จอนจะทำแกงผักกาดคิวใส่ไก่บ้านให้เราได้กินกันจานนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอาหารล้วนที่หลายๆบ้านนั้นชื่นชอบค่ะ
0: ถ้าบ้านเราอะค่ะแกงแบบเนี้ยเราจะเรียกภาษาล้วนว่าอะไรแม
3: ่ภาษาล้วนเขาเรียกว่าเกิร์ตชิเอร์ชิบาโคร
0: เกอร์ชีชิบะโครบะโครก็คือผักกาดคิวเนาะมาดูเครื่องนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการแกงกับไก่บ้านนอกจากไก่บ้านแล้วเนี่ยก็จะมีพริกขี้หนูกระเทียมขมิ้นแล้วก็มีข่าด้วยมีกะปิกับเกลือนะคะใส่เพื่อความหอมด้วยเนาะมีตะไคร้ด้วย
1: ให้ด้วย
0: ตะไคร้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างตะไคร้นี่เรายังไงคะแม่หมายถึงว่าเราใส่เพื่อเป็นท่อนๆให้หอมหรือว่าต้องโขลกลงไปเลย
1: โขลกลงไปก็ได้ค่ะ
0: โขลกลงไปเลยใช่ไหมคะเลยจ้าตำรอไปก่อนใส่ข่ามาแล้วนะคะขมิ้นเครื่องเขาจะคล้ายๆกับพวกต้มไก่บ้านไก่นอกหม้ออะไรแบบนี้นะคะที่เราเคยกินนะเพราะว่าจะมีนี่แหละมีตะไคร้มีอะไรแบบนี้เพื่อดับกลิ่นคาวบ้านเราก็จะใช้แบบนี้เพื่อดับกลิ่นคาวไก่เหมือนกันนะตอนนี้ในครกนะคะก็จะมีข่ามี

0: มิ้นแล้วก็มีตะไคร้เดี๋ยวโขลกพวกนี้ก่อนเนาะกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูค่ะ
1: แค่นี้แหละค่ะ
0: แค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวคือตัวเครื่องเนี่ยค่ะพอเราโขลกพริกกระเทียมขมิ้นข่าแล้วก็ตะไคร้เข้ากันดีแล้วเนี่ยจะเติมเกลือกับกะปิลงไปหน่อยนึงแล้วก็ตำลงไปไก่นี่แม่เตรียมแล้วนี่คือเครื่องที่จะใส่ในแกงผักขิวนะคะชึบหน่อยนึงชึบนี่ใส่น้ำลงไปน้อยนึงหนูคนได้ไหมคะ
1: คนได
0: ้ต้องคนนิดนึงให้มันทั่วอันนี้เป็นไก่บ้านเลยนะคะที่มันเดินลงดอยกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแม่

0: มาดูไก่ของเรานะคะน้ำเดือดแล้วไก่ก็คือเปลี่ยนสีเลยนะคะพอสุกเนาะสีแบบเหลืองเลยไก่บ้านอันนี้เราก็เติมน้ำไหมแม
1: ่เติมนิดนึงค่ะ
0: เติมนิดนึงเนาะเติมน้ำน้ำพอไหมคะแม่เติม
1: พอแล้วค่ะ
0: แล้วเราใส่ผักอีกทีตอนไหนคะเนี่ย
1: รอให้มันเดือดก่อน
0: ให้มันเดือดอีกรอบนึงแล้วเราชิมตอนไหนอะคะแม่จอ
1: ตอนผักสุกค่ะ
0: น้ำที่ใส่ลงไปเมื่อกี้นะคะเดือดแล้วแล้วก็นี่เป็นไงเสียงบิดผักกรอบมากได้ทั้งต้นเลยใช่ไหมจ๊ะแม่จอนได้ทั้งต้นเลยคือปกติเรากินสดแบบนี้นะคะมันก็จะรสชาตินี่นะคะเผ็ดวาซาบิเลยอ่ะเผ็ดแบบนั้นเลยนี่แหละที่เรากินกับลาบแต่วันนี้เราจะลองกินแบบต้มน้องบอกว่ามันจะไม่เผ็ดเลยเหรอแม่ความเผ็ดมันจะหายไปเลยเหรอถ้าเราต้มใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ชิมรสชาติได้ที่แล้วนะคะก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแกงผักกาดคิวของเราเนาะหรือว่าผักบะเคราะห์
1: บะเคราะห์
0: บะเคราะห์

0: เนี้ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนเนี้ยดีกว่าเยอะ
1: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามิน C ช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
0: เพราะเราคู่ควร
2: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
3: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
4: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้มั้ย
5: ไม่ทันแล้วค่ะ
3: ต้องกินตั้งแต่เกิด
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตูแต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: แค่ขบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องขบ10บาท
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
11: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
12: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกลม
11: ถึงรสหมูเต็มๆ
12: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
13: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการ

0: รู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: นูเทอร์เอเริ่มต้นวันในแบบที่คุณเลือกนูเทอร์เอเอสเคเอ็นทรีเอสรวม4ส่วนประกอบสำคัญไว้ในสูตรเดียวรูปแบบเม็ดทานง่ายให้การใส่ใจตัวเองเริ่มได้ในทุกวันEvery workday, every moment. เลือกให้ตัวเอง Nutella A SKN 3X.
3: The First Ultimate สัปดาห์นี้ครับตอนนี้ฝนกำลังถล่มลงมาอยู่กลางทะเลทรายนะฮะมองโกเลียในฮะให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับเราอีกแล้วอย่าลืมติดตามชมนะครับเสาร์นี้ 9:45 ทางช่อง Amin TV HD 34นี่ฝนก่อนนะอย่าลืมติดตามชมนะ
4: คุณอยากมาทำงานกับฉันไหมคะ
5: คุณจะให้ฉันไปสืบเรื่องของใครล่ะคะ
4: ตัวฉันเอง
6: แล้วเบอร์ที่ไม่โชว์เบอร์นั้นยังโทรหาคุณอีกไหม
4: คุณคิดว่าคนที่ใช้เบอร์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการต่างมือฉันหรือเปล่า
7: ถ้าไม่ได้มันกับคุณทุกอย่างก็จะเป็นของเรา
6: ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณจริงๆที่คุณปู่เรียกเราสองคนมาวันนี้เพื่อจะบอกแขกของท่านเรื่องงานแต่งงานของเราร
8: ักการแสงจันทร์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:45
9: อมรินทร์ทีวี
10: วันดีขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
11: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
12: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: เรายังอยู่กับตามอำเภอจานรวมที่ค่ะวันนี้เราได้รวบรวมผักพื้นบ้านหากินยากจากหลากหลายภูมิภาคมาให้ชมกันค่ะช่วงที่แล้วเราขึ้นเหนือไปทำความรู้จักกับผักยวมแล้วก็ผักกาดขิ่วกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปชิมอาหารพื้นถิ่นจากผักชื่อแปลกอย่างผักลิ้นห่านที่ริมหาดไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
18: ตรงนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าผักลิ้นห่านนะ
19: ผักลิ้นห่าน
18: ซึ่งปลานี่ปลูกไว้เป็นแปลงเลยนะ
19: ค่ะ
18: เยอะมากเลยมันอยู่ตามหาดเลยเหรอครับปกติมันขึ้นเองไหมหรือว่า
19: ขึ้นเองสมัยก่อน
18: อ
19: ๋อแต่พอหลังสึนามิมันก็ดินมันถมทรายถมตายไปหมดแล้วป้าก็เลยไปเจออยู่หน่อยนึงก็เอามาเพาะปลูกถ้าเป็นผักลิ้นหันอยู่กับดินทรายมันจะดีจะเหมาะแต่ถ้าอยู่กับดินที่บ้านเราเป็นดินเหนียวอะมันก็ขึ้นนะแต่ว่าใบมันจะแข็งนะอันนี้ใบมันจะกรอบกว่า
18: อยากรู้ชื่อจังเลยผักลิ้นห่านมันมาจากอะไรครับลักษณะเขา
19: บอกว่าใบมันมนมนเหมือนกับลิ้นห่าน
18: อ๋อเหมือนลิ้นห่าน
19: อ
18: ันนี้วิธีการมันต้องยังไงจ๊ะอันนี้เราจะมีมีดคนละอันนะ
19: เอามีดเฉือนกันเลยเฉือนผักมาเลยแต่ว่าถ้าเราจะตัดแบบต้นเดียวแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าของป้าจะตัดเฉือนไปทั้งแปลงเลยมันเวลามันขึ้นใหม่มันจะได้สวย
18: คือมันจะอยู่เป็นกอแบบนี
19: ้ค่ะเนี่ยเฉือน
18: แล้วเราก็เฉือนตรงรากมันหรอ
19: ค่ะ
18: นี่นะครับพอตัดออกมาเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไหลใช่ไหม
19: ค่ะไหลมัน
18: แล้วเขาก็จะขึ้นเป็นกอๆแบบนี
19: ้เอาไปทำพันธุ์ได้ทำพันธุ์ปลูก
18: นี่แล้วมันก็จะมีความเรียวยาวตรงนี้นะครับแล้วก็มันมึนมนตรงนี้หน่อยความอร่อยของเขามันอยู่ที่อะไรครับ
19: มันกรอบ
18: กูชิมได้ไหม
19: ชิมได้
18: กินสดได้เลย
19: กินสดเข้าไปทำผักจิ้มน้ำพริกได
18: ้นี่จากที่พูดจับดูเนี่ยเขามีความแบบชุ่มฉ่ำของเขาอยู่นะเอาไปผัดน้ำมันหอยนี่จะแบบ
19: อร่อย
18: นะเด้ง
19: อร่อย
18: กรอบกรอบเลยนะ
19: ผัดหมูกรอบก็ได
18: ้เดี๋ยวลองดูนะครับกินก็จะเขียวๆนะฮะ
19: มันอร่อยมันกรอบ
18: แล้วมีเหมือนจะมีขมปลายนิดน
19: ึ
18: ง
19: อ๋อมี
18: นะ
19: ค่ะ
18: ขมปลายนิดนึงนะครับแต่กรอบแล้วก็มันแบบมันเหมือนมันชุ่มฉ่ำน้ำอ่ะ
19: ค่ะ
18: แล้วมีติดเค็มนิดนึงเหมือนเค็มน้ำทะเลนะ
19: ไอทะเล
18: ไอทะเลนะครับก็อร่อยไปอีกแบบนะจิ้มน้ำพริกน่าจะดี
19: ผักโปรดสารพิษ
18: ใช่ไหมปลูกเองแบบนี้นะครับ
19: เขาไม่ฉีดยาหรอก
18: ปกติแล้วเขาทำอะไรกินกันจ๊ะ
19: ต้มกะทิค่ะแกงเลียงแล้วก็ยำ
18: ก็ได้
19: จ้ะยำ
18: แล้ววันนี้เราต้องเอาเยอะแค่ไหนเนี่ย
19: พอแล้วมั้ง น้น
18: หมออร่อยยังไม่ตัดเลยนะ
19: เออตัดเลย
18: ตัดเลยนะ
19: เออตัด
17: ผักลิ้นห่านถือว่าเป็นผักที่โตง่ายเก็บขายได้ทุกวันค่ะเพราะว่าใช้เวลาแค่40วันก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะแถมยังสามารถนำไปทำจานอร่อยได้หลายอย่างนะคะซึ่งผักลิ้นห่านที่เราเก็บมานะคะก่อนที่จะนำไปทำกับข้าวก็ต้องนำมาตัดรากคัดใบเหลืองๆออกซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อผักลิ้นห่านกับป้าลาได้โดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นให้ทางหน้าจอได้เลยค่ะแล้วก็อาหารของเราวันนี้นะคะเราจะทำเป็นผักลิ้นห่านต้มกะทิแล้วก็ผักลิ้นห่านผัดน้ำมันหอยค่ะ
9: โบบอกว่าต้องตัดให้ถึงโคนราก
18: ตัดตรงนี้เหรอคร
9: ับ ตัดในโคนรากเหลือแต่กี่ใบครับ
18: โอ้ดูเสียงครับผักมันจะกรอบมากเลยนะเวลาเราหั่นลงไปนี่มันง่ายมาก
19: กรอบ
18: นี่เลย
13: ผักลิ้นห่านเนี่ยนอกจากเราจะหั่นเป็นใบๆได้แล้วนะครับยังสามารถนำลงไปแกงทั้งต้นได้ซึ่งเมื่อผักและเครื่องต่างๆพร้อมแล้วเราจะเริ่มแกงกะทิกันได้แล้วครับเริ่มจากการใส่กะทิลงไปก่อนเลยครับ
9: ลงเติมกะทิลงไปครับ
18: น
9: ี่เล่นใส่ได้เลย
18: นี่นะครับคือพอเราใส่หัวกะทิลงไปปุ๊บสักพักนึงเนี่ยเราก็ตามด้วยหอมแดง
9: ใช
18: ่เอาไว้ดักไว้กลบกลิ่นคาวของกุ้ง
9: ใช
18: ่แล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วย
9: กะปิ
18: กะปิ
9: กะปิใส่จะหวักขยี้มันนิดหน่อย
18: ถ้านอกจากกุ้งแล้วเราใส่อย่างอื่นได้ไหมครับ
9: ได้ได้ครับบางคนใส่พวกปลาย่างปลาชิงช้างเล็กๆกุ้งแห้งก็ได
18: ้ครับ
13: พอแกงเริ่มเดือดเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลและเกลือจากนั้นนะฮะก็จะใส่กุ้งสดลงไปครับ
9: ตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วก็ลงชิมน้ำนิดนึง
18: ได้เลยฮะนี่เชฟโมต่อชิมน้ำก่อน
9: ถือว่าอร่อยนะครับ
18: ทำไมปรุงแค่ทีเดียวเลยอ่ะ
9: ตอนนี้ก็เริ่มได้ที่เลยนะ
18: นี่ครับพอเดือดปุดๆนะครับหลังจากใส่กุ้ง
9: ได้ที่แล้ว
18: เราก็จะใส
9: ่ผักลิ้นห่านลงไป
18: ผักลิ้นห่านลงไปเลยคือมันเป็นผักที่สุกง่าย
9: สุกง่ายครับ
18: ไอ้ลงเป็นอย่างท้ายๆเลย
9: ใช่ครับ
18: แล้วปกติแล้วเขานิยมกินแบบกรอบๆหรือว่าเปื่อยๆนิ่มๆนะครับ
9: เปื่อยๆนิ่มๆเขาไม่ค่อยนิยมกันนะครับพอสุกพอสุกก็อร่อยแล้ว
18: มันจะได้ความกรอบ
9: ใช
18: ่อ๋อนี่งั้นเราก็ตั้งไว้อีกสักแป๊บนึง
9: ให้กะทิเดือดหน่อยนึงก็ยกเสิร์ฟได้เลย
18: นี่

0: ึงจานสุดท้ายจากผักลิ้นห่านนะครับทำกันแบบง่ายๆนั่นก็คือผักลิ้นห่านผัดน้ำมันหอยแค่นำผักลิ้นห่านมาผัดกับกระเทียมปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลพริกไทยและเพิ่มความหอมด้วยพริกขี้หนูครับ
1: เอ๊ะผัดแล้ว
0: เมื่อผักเริ่มสุกก็ปิดท้ายด้วยกุ้งเสียบก็จะได้ผักลิ้นห่านผัดน้ำมันหอยน่าทานสุดๆเลยครับ
2: ช่วงหน้ากลับมาพบกับตามอำเภอจานรวมฮิตช่วงสุดท้ายกับผักพื้นบ้านที่คนไทยคุ้นเคยกันนะคะนั่นก็คือมะรุมค่ะแต่ว่าเราจะนำมาทำเป็นเมนูแบบชาวมอญนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ
3: รสเยอะเลือกไม่ถูก
4: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรสอะไรอีกอ่ะ
5: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
4: โอเคโจส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
6: ่มาม่าโอเครสเขาเยอะไปเลือกเองเถอะ
4: เจอด้วยกันปะเนี่ย
5: เคยไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
7: Blue Scope Sac คุ้มค่าถึงอนาคต
8: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
9: คิดให้ดี
7: คิดเผื่ออนาคตด้วย
9: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
7: เลือก Metal Sheet Blue Scope Sac สบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต

คล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
1: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
2: คำแนะนำจากกรมอนามัย
3: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
4: เด็กบีบนิดเดียวได้
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
6: เพื่อฟูออไลที่เพียงพอ
7: และแปรงวันละ2ครั้ง
8: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
9: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
13: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนาวสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
12: ถึงรสหมูเต็มๆ
13: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนาวใหม
1: ่เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
14: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
15: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
16: ปากสะอาด
17: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
18: ดีต่อเหงือกและฟัน
16: รสดีใช้ง่าย
17: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
18: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
19: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาท
20: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลบาวตี้บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอสเซดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
21: เดี๋ยวซีนต่อไป
22: กลิ่นปากมาหาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
23: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: สนับสนุนโดยคอลเกตเกลือใบฝรั่งและคอลเกตเกลือสมุนไพร
25: กลับเข้าสู่ตามอำเภอจานรวมฮิตช่วงสุดท้ายกับการรวบรวมผักพื้นบ้านนะคะผักถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะแล้วก็บางชนิดก็มีฤทธิ์เป็นยาด้วยนะคะซึ่งอีกหนึ่งผักพื้นบ้านที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือมะรุมค่ะมีฤทธิ์ร้อนแล้วก็ช่วยขับลมซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะนิยมจะนำฝักมาแกงใช่ไหมคะแต่ว่าที่จริงแล้วนะคะส่วนอื่นก็สามารถนำมากินได้แล้วก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันค่ะซึ่งคนที่บ้านชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเขาจะนำมาทำเมนูพื้นบ้านอร่อยๆกินกันด้วยค่ะ
26: คือสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นร่องสวนนะฮะปลูกสลับกับมีมะพร้าวมีมะละกอแล้วก็มีมะรุมเหรอ
27: จ้ามะรุมสลับกับมะพร้าว
26: แต่ทำไมมันดูแห้งแล้งจังเลยมันไม่มีบงมีใบ
27: มันผิดใบมันจะออกฝักใหม่จะออกยอดออกดอกใหม่เก็บรุ่นนี้หมดแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่มีใบแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกใบใหม่แล้วมันก็จะออกดอก
26: นี่นะครับที่เห็นตรงนี้คือมีฝักล้วนๆเลยนะครับ
28: พาไปดูต้นที่ออกดอกมาม
26: ีเหรอ
28: ไม่ได
26: ้มีเหมือนกันใช่ไหมแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บนะไปครับคุณผู้ชมฮะต้นนี้ก็มะรุมเหมือนกันแต่ว่าใบเพียบเลย
27: ก็คือมันจะเริ่มออกดอกแล้วออกเป็นฝักเล็กๆแล้วนี่ไง
26: นี่ก็จะมีใบนะครับต้นนี้แล้วก็มีดอก
27: เนี่ย
26: แล้วก็มีฝักแบบนี้ต้นนี้เราเก็บอะไรได้ไหมครับ
27: ย่อเอาไปจิ้มน้ำพริกก็เนี่ยอย่างเงี้ย
26: อ๋อเด็ดตรงนี้
27: เนี่ยเราไปจิ้มน้ำพริกได้ยอดมัน
26: อ
27: ่ะกินดิบๆก็ได้ต้มก็ได้
26: จ้าคือลักษณะของใบเขานี่เหมือนมะขามเหมือนกันนะแต่เป็นมะขามที่ใหญ่กว่านะฮะตรงใบมีความกลมกว่าแล้วก็ใหญ่กว่ามะขามหน่อยแต่ลักษณะขึ้น
27: ใบคล้ายๆกับมะขาม
26: เนาะ
27: แต่ว่าก
28: ับมะถิ่น
27: ไม่เหมือนดิเหมือนมะขาม
26: ผู้เชียร์มะขามเหมือนมะขามนะแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเหมือนกระถิ่นก็อยู่ฝั่งในยูนะแต่ผู้ว่ามะขามอยู่กับพี่เล็กนั่นแหละ
28: กลิ่นก็เหมือนกระถิ่น
27: นะแล้วก็เดินไปเลย
28: เหมือนมะขาม
27: เดินไปเรื่อยๆก็จะมีตะ
26: กระถิ่นไม่ได้เลยเฮ้ยใช่เลยยายวุฒิ ลิ่นมีความกระถินนิดๆนะฮะ
28: มีกลิ่นเหมือนกระถิน
26: แต่ใบเนี่ยมะขามแต่สุดท้ายแล้วเขาคือยอดมะรุมนะฮะ
28: อันก็จะหนัก
26: อันนั้นใหญ่มากเลย
27: อันนั้นใหญ่แต่กินไม่ได้แล้วมันแก่แล้วเอาไปทำยาได้อันนั้นอ่ะต้มยาได้หรือว่าเม็ดเนี่ยเอาไปเพาะ
26: คือพอแก่จะจัดนะครับปากเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วก็จะแห้งแล้วข้างในเขาจะมีเม็ดแบบนี
27: ้เม็ดมันอ่ะโลเป็นพันนะเนี่ยเขาเอาไปทำใส่แคปซูลอ่ะไปอัดบดแล้วใส่แคปซูล
26: โอ้มีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะแล้วถ้าเป็นฝักเนี่ยมันต้องประมาณไหนถึงเราจะเก็บได้
27: เนี่ยประมาณเนี้ยนี่นี่ประมาณอ่ะไซส์ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเล็กแบบนี้มันจะอ่อนไปเนี่ย
26: อันนี้แกงได้ไหมถ้าเล็ก
27: ๆมันแกงได้แต่เนื้อมันจะน้อยมันจะอ่อนถ
26: ้
27: าแบบนี้เนื้อมันจะเยอะ
26: ถ้าจะเอาไปแกงนิยมที่จะเป็นไซส์นี
27: ้ต้องเป็นไซส์นี้เลย
26: ส่วนใหญ่แกงอะไรกันครับ
27: แกงส้มก็ได้แกงคั่วส้มก็ได้แกงใส่กุ้งใส่ปลาแล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราชอบ
26: ผู้เคยกินนะแกงส้มมะรุมอ่ะผู้กินไปปุ๊บบางอันมันก็เคี้ยวก็กลืนได้เลยบางอันก็ต้องแบบคาย
27: กลืนได้เลย
28: แบบถ้าฟักแบบนี้
27: ลื
28: นได้เลย
27: นี่นี
28: ่ถ้าฟักแบบนี้ต้องดูด
26: มะรุมเนี่ยเราสามารถเก็บระยะไหนก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นระยะนี้นี่
27: อันนี้ได้กินแล้วมันได้อรรถรสความอร่อยเพราะว่าเนื้อมันเยอะ
26: เดี๋ยวเอาไปแกงกันนะครับ
28: กินสายนี้กันยมดูดสายนี้กัน
26: เป็นไงวันนี้ยมดูดด้วยนะมันอร่อยต้องดูดใช่ไหม
28: ของทุกอย่างมาอร่อยต้องดูด
26: ใช่ใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นแล้วฮะโดยเฉพาะมันลุมนะ
27: มันล
26: ุ
27: ม
28: ม
27: ัน
28: ล
27: ุ
28: ม
27: นะ
26: ใช่หมายถึงมันลุมใช่ไหมไปเอาไซส์นี้นี่พูดเด็ดเปาะเลยนะโอ้กรอบมากนะครับเปาะเดียวหลุดง่ายมากเลยได้มาอีกแล้วคือตรงนี้มีเยอะไหมจ๊ะเนี่ย
27: เนี่ยเยอะเดินไปมีแต่มะรุมทางนั้นอะปลูกไว้สับกับมะพร้าวไว
26: ้เหรอทำไมต้องสับกับมะพร้าวด้วยอะ
27: มะพร้าวอะมันได้ตังค์ช้า3ปีมันถึงจะได้แต่ไอ้นี่แค่3เดือนมันได้แล้ว
26: 3เดือนเก็บผลผลิตได้
27: แล้วเนี่ยต้นเนี่ยประมาณเนี่ยต้นเนี่ยมันขึ้นเองเนี่ยประมาณ3เดือนเนี่ย
26: โอ้ยปลูกไม่ยากนะเนี่ยแล้วเยอะมากเลยโอ้ยต้นนี้ไปต้นนี้เยอะ
0: มะรุมเป็นไม้ยืนต้นที่ทนแล้งชอบแดดจัดๆและไม่ต้องการน้ำมากเหมาะกับอากาศบ้านเราสุดๆเราเลยสามารถพบมะรุมได้ทุกภาคเลยครับช่วงปลายฤดูหนาวก่อนเข้าหน้าแล้งแบบนี้นะครับต้นมะรุมที่โตเต็มที่แล้วเนี่ยจะสลัดใบทิ้งหรือแต่ฝักมะรุมเต็มต้นซึ่งเราจะเลือกเก็บเฉพาะฝักที่อยู่ในระยะกำลังกินไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปครับ
27: นี่แล้วก็ฝักเนี่ยอย่างเงี้ยแกงได้หมดเลยเนี่ยแกงได้หมด
26: เดี๋ยวผู้ขึ้นไปเก็บให้2อันนี้ได
27: ้2อันนั้นน่ะได
26: ้หักมาเลย
27: เน
26: ี่
27: ยแรงเด
26: ี๋
27: ยวต้นห
26: ัก
27: ตามมาด
26: ้
27: วย
26: เออโอ้ยนี่สวยนะ
27: อย่างเงี้ย
26: ของฝักนี่สวยมากเลย
27: อันนี้ประมาณเนี่ย6ฝักโลเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ย6ฝักโล
26: นี่ก็คือพอหักไปนี่มันเปาะเลย
27: อันนี้ถ้าเราอยู่2คนนะเนี่ยอันนี้ก็แข็งได้หม้อนึงแล้วเนี่ยถ้าอยู่2คนน่ะพอแล้วเนี่ย
26: แค่นี้จบแล้วนะ

0: ต้นนี้นี่เป็นอีกหนึ่งต้นที่เป็นทีเด็ดเลยนะเพราะว่ามีดอกและก็มียอดอ่อนนะฮะ
1: เด็ดแค่นี้เลยเนี่ย
0: นี่เปาะเลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่คือยอดอ่อนเอาไปจิ้มน้ำพริกเด็ดนักแลใช่ไหมนี่อ่ะเก็บไว้ดูที่สีเขาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่เนี่ยมันจะอ่อนกว่าเขาเพื่อนเลยแล้วอยู่บนยอดแล้วพอจับดูเนี่ยมันจะมีความนิ่มนิ่มนะครับแบบนี้เก็บได้อีกส่วนหนึ่งนี่ผู้เห็นมีเป็นแบบเป็นดอกอย่างนั้นแ
1: หละดอกแบบนั้นได้ที่ตรงตูมอ่ะเอามาเด็ดมาจิ้ม
0: ได้แต่ว่าถ้ามันบานแล้ว
1: บานแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นฝักแล้วไงเขาส่วนมากเขาจะไม่เด็ดกันเขาจะปล่อยไว้ให้มันเป็นฝัก
0: รสชาติเป็นยังไง
1: อันนี้มันจะกินออกหวานหวานมัน
0: แล้วลองชิมเลยได้ไหม
1: ได
0: ้ก็ได้เหมือนกัน
1: กินดิบๆนี่แหละด่ามันฝาดที่ไหน
0: เฮ้ย
1: ไม่ฝาด
0: โอเคหวานมันฝาดตามันเล็กน้อยบางมากๆเลยอร่อยอ่ะตรงเนี้ย
1: กินบ่อย
0: ถึงว่าไม่เหลือเลย
1: ก
0: ิน
1: บ่อย
0: โอ้โหเอ้ย
2: ตอนนี้ได้ทั้งฝักมะลุมยอดอ่อนๆและดอกมาแล้วนะครับแน่นอนว่าจานอร่อยของเราวันนี้เนี่ยต้องเป็นแกงส้มกับน้ำพริก
0: เดี๋ยวเรามาเตรียมมะลุมกันก่อนต้องยังไงบ้างจ๊ะยาย
3: ต้องพอก่อนจ้ะตัดท่อนแบบนี้
0: ออกมา
3: ไม่ต้องยาวไม่ต้องสั้นกำลังดี
0: ได้พอจับขึ้นมาแล้วก็ดูดได้อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
3: เวลาเราแกงเขาจะแตกแตกสามแฉกแล้วจะเจอเม็ดในเม็ดในเขาน้ำมันมากเลย
0: เหรอ
3: จ้ะ
0: นี่ที่เขาตัดออกมานะจะเป็นข้อประมาณนี้นะครับสองข้อนิ้วแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นแฉกตรงนี้เนี่ยสามแฉกเขียวเนี่ยคือเม็ดส่วนตรงเนี้ยขาวๆเนี่ย
3: เนื้อ
0: เนื
3: ้อ
0: ที่ยายบอกว่าเนี่ยตรงนี้แหละดูดกันจุ๊บจับ
3: เม็ดมันเนื้อหวาน
0: วิธีการที่เราจะปอกส่วนเปลือกของเขาเนี่ยมันยังจะเหลือแบบว่า
3: ถ้าเราปอกหมดนะแล้วมันจะแตกเขาจะแตก
0: เหมือนตัวเปลือกนี่มันจะยึดไว้ให้
3: ใช่
0: ไม่ให้ตัวเนื้อตรงนี้มันแตก
3: แตกจ้ะ
0: คือถ้าเราปอกหมดนะครับคุณผู้ชมมันจะแตกเละไปเลยใช่ไหม
3: เละเลย
0: แกงส้มเราก็จะเละไปเลย
3: ใช
0: ่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลย
3: ลุย
0: นี่
3: เนี่ยเอาดับเนี้ยนะ
0: ตัวเปลือกเขาเนี่ยมีความแข็งนะพอเราลอกออกมาเนี่ยมันเป็นเส้นได้เลยแบบนี้
3: ถ้า50ก็ปอกยากถ้า25ก็ปอกง่าย
0: นี่ปรัชญาชีวิตเข้าใจง่ายนะฮะนี่แบบนี
2: ้มะรุมที่เก็บมาใหม่ๆจะปอกง่ายลูดเปลือกออกมาได้เป็นเส้นๆแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานหลายวันนะครับเปลือกก็จะรัดเนื้อทำให้ปอกยากครับยายบูธบอกว่ามะรุมเก็บมาเท่าไหร่ควรจะปอกให้หมดวันนั้นซึ่งมะรุมที่ปอกเปลือกแล้วนะครับสามารถแช่แข็งเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยครับ
0: น้ำนี่ตอนนี้ตั้งเผื่อไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริก

0: องนะลืมแบบชายเพชร15-16ตามปุ๊บไปแล้ว
1: การลงคมคายนะ
0: เนี่ยนะ
1: ไม่เบานะเนี่ย
0: นะแม่ด่าทุกวันเลย
1: ด่าว่าทำ
0: ไมนุ่มติด
1: หนุ่มติดเยอะสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่กระชายลงไป
0: มันหอม
1: พริกแกงส้มพร้อมแล้วมะลุมพร้อมแล้ว
0: พรุลงน้ำพริกไปก่อนเลยหอมแล้วเห็นไหม
1: หอมแล้ว
0: ลงมะลุมได้เลยตามมะลุมได้เลย
1: ทำไมเราใส่มะลุมก่อนเลย
0: ใส่เพราะว่าน้ำแกงได้เข้ากัน
1: เข้าไปเลยมันเป็นเพราะว่าสุกยากด้วยไหมครับเกี่ยวไหม
0: ใช่
1: นี่เราต้องรอนานแค่ไหนครับ
0: ไม่ต้องรอใส่ส้มมะขามไปเลย
1: ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเลย
0: นี่ครูดูนะ
1: ดูครับ
0: ใส่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราชิมก่อน
1: ทัพพีครึ่งนะใส่ลงไปก่อน
0: ใส่น้ำตาลตามที่เลย
1: แล้วก็เกลืออีกนิดนึงเดี๋ยวรอให้มะลุมเขานิ่มกว่านี้หน่อย
0: นิ่มกว่านี้หน่อยอย่าให้ใส่ปลา
1: ได้เลยครับน้ำเดือดอีกรอบนึงก็คือใส่ปลาได้เลย
0: ใส่ปลาไปเลยจ้ะ
1: แล้วก็ทิ้งไว้อย่าไปคนเขา
0: ใช่
1: เพราะว่า
0: เดี๋ยวจะเหม็นคาว
1: มันจะเหม็นคาวนะ
0: หอมไหม
1: หอมมากเลยเชฟชิมขั้นตอนสุดท้ายแล้วเป็นไงจ
0: ๊
1: ะ
0: แซ่บ
1: ยายบอกว่าใช่แล้วนะครับโอ้โหนี่เลย
0: แม่ครัว30ปี
1: จริงตัวเองไปอีกอร่อยแล้วนะครับ
0: ไม่มีคนยอเองก็ได
1: ้อร่อยมากเลยยายอร่อยมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวตักขึ้นชามเตรียมกินข้าวกันได้เลย

0: ของยอดอ่อนมะรุมที่เราเก็บมานะคะเราจะนำมาลวกกินกับน้ำพริกปลาร้าแบบมอญค่ะวันนี้ตามอำเภอจานรวมฮิตเราได้รวบรวมจานอร่อยจากผักพื้นบ้านในหลากหลายพื้นที่มาฝากกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามตามอำเภอจานรวมฮิตที่จะรวบรวมทั้งเมนูอาหารวัตถุดิบแล้วก็เรื่องราวสนุกๆแบบนี้ได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: แม่เหรียญแจกทองให้พี่น้องทั่วไทยปี2ลุ้นทองมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทตัดฉลากน้ำปลาร้าและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรส่งมาที่ตู้ปน134ปนสภาษีเจริญกรุงเทพ10160ถึง2ธันวาคมนี
2: ้เขาเลยตั้งชื่อว่าผักลิ้นห่างเพราะว่าไม่เคยเห็นลิ้นห่างด้วยเคยกินแต่ปากเป็ดแต่ลิ้นห่างก็จะประมาณนี้แหละเน
3: า
2: ะ
3: ลิ้นห่างลิ้นเป็ดก็ใกล้ๆกัน
2: เดี๋ยวเราจะหาวิธีเอาปลามาเพื่อไปแกงส้มให
3: ้
2: ได
3: ้
2: ยังไงวันนี้ต้องมีปลา
3: อ้าว
2: เอ้ผมว่าไปตลาดกันเลยดีกว่าไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเราแกงส้มมะรุมอย่างเดียวไหมล่ะวันนี้ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์เนื้ออะไรเลย
3: ได้มะรุมเจ
2: มะรุมเจ
3: มะรุมเจ
2: เดี๋ยวดูมะรุมเจก็ได
3: ้
2: ยากเหลือเกิน
4: อมรินทร์ทีวี

ผมก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรมองว่าในชีวิตเราเนี่ยในสังคมเนี่ยมันวุ่นวายมากพอแล้วแล้วก็เราจะต้องรักษาสมดุลของชีวิตด้วยการอยู่กับตัวเองให้มากๆพูดง่ายๆคือสมถะการคลองสมถะแปลความหมายตรงๆก็คือการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในห้วงจังหวะเวลาหนึ่งในขณะที่ผมจุดเนี่ยเราจะจดจ่ออยู่จุดทีละจุดทีละจุดทีละจุดเพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดวุ่นวายในเรื่องอื่นจริงๆแล้วผมเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่ราชภัฏสงขลาประกอบกับการทำงานศิลปะควบคู่ไปการเป็นอาจารย์ศิลปะก็ควรจะทำศิลปะให้นักศึกษาได้ดูได้เห็นว่าอาจารย์ที่เขาสอนเนี่ยทำได้ไม่ใช่สับแต่สอนอย่างเดียวฝักบัวที่เริ่มโรยราไปก็จะมีชีวิตใหม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในนั้นก็เหมือนกับเป็นการดำรงอยู่การดำรงอยู่ในการตีความหมายของผมก็คือการสืบสานการรักษาอยู่ในตัวแล้วก็มีความหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่เจริญงอกงามเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีมันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามันจะเป็นสิ่งอะไรก็ตามในทางที่ดีอย่างแรกเลยก็ดีใจมากงานศิลปกรรมช้างเผือกครั้งนี้ผมส่งเป็นครั้งที่2มองว่า

0: านช้างเผือกนี่เป็นงานคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยซ้ำคือเวลาผมส่งงานประกวดเนี่ยผมมีความหวังว่าการได้ร่วมแสดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับแล้วการได้รางวัลแล้วก็ได้มาถึงระดับ CEO Award มันทำให้เรามีความรู้สึกที่จะทำงานต่อไปแล้วก็พัฒนางานต่อไปให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้น
1: บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน

0: ยาแก้ไอตราเสือดาวรดน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้รองเท้าแบรนด์ไทยคนไทยใส่แผ่นของดีเมืองนนท์มาม่ารสไก่เผ็ดเกาหลีและซุปปลาหมึกจริงใจมนต์เสน่ห์ที่เหนือกาลเวลาแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทุกโต๊ะข่าวช่วงที่1วันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569อยู่กับพี่โจ๊กนพจรสใจเกษมและดิฉันจอยสจีคันธยศค่ะ
1: ขอเริ่มข่าวแรกด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วเขาบอกอุกอาจมากเพราะจากเหตุที่ชิงทองธรรมดานะฮะแต่กลายเป็นว่าเคสนี้คือปาระเบิดเปิดทางไปด้วยโอ้โหเสียงดังสนั่นเลยทั้งห้าง

0: โอ้โหแล้วแตกตื่นกันทั้งห้างเลยอ่
1: ะ
0: เพราะปกติโจรจี้ชิงทองอ่ะเราก็เข้าใจได้บุกมาเอาปืนจี้แล้วก็ชิงทองไปแต่เหตุการณ์นี้คือปาระเบิดเปิดทางก่อนแล้วเขาอาวุธครบมือนะฮะไม่ใช่แค่ระเบิดอย่างเดียวมีปืนติดตัวก่อนที่จะบุกเดี่ยวเข้าไปในร้านทองเอาทองเข้าไปเนี่ยเอาไป2ถาดแล้วถาดเนี่ยคือใส่ทองรูปพรรณถาดละ2บาทอ่ะแล้วคิดดู1ถาดมันมีกี่เส้นหลบหนีออกไปนะฮะจากพื้นที่ซึ่งตอนนี้กำลังปิดล้อมกันอยู่ว่าคนก่อเหตุหลบหนีออกไปประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่เพราะอย่างที่บอกว่าจุดเกิดเหตุก็คืออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วลักษณะของคนก่อเหตุมันมีคลิปอีกตัวนึงที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ลองดูนะฮะใส่เสื้อลายสก็อตแล้วก็หลบหนีออกไปนี่คือช่วงเหตุการณ์ที่กำลังดึงเอาทองจากในถาดออกมานะฮะก่อนที่จะหลบหนีใช้ยานพาหนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ลักษณะคือสวมหมวกแก๊ปสวมเสื้อยืดสีน้ำตาลข้างในแล้วก็คลุมทับด้วยเสื้อลายสก๊อตสีขาวสะพายกระเป๋าสีดำสวมกางเกงยีนสีเข้มขายาวทีมข่าวมารินทีวีตามเรื่องนี้ต่อเพราะว่าพอมันมีวัตถุระเบิดเข้ามาเกี่ยวข้องตำรวจก็ต้องประสานกับชุดเก็บกู้พิสูจน์ทราบวัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยมีระเบิดถึง4ลูกเลยนะจอย คุณผู้ชม2ลูกระเบิดไปแล้วอีก2ลูกยังไม่ทำงานคราวนี้ก็ต้องมาเก็บกู้กันอีกนี่เรื่องใหญ่นะฮะจนกระทั่งปิดล้อมพื้นที่แล้วก็ประสานกับทหารพรานที่ซีลพื้นที่ชายแดนอยู่ตามช่องทางธรรมชาติสกัดทั้งหมดเลยแต่ยังจับตัวไม่ได้ฮะเราได้ไปพูดคุยกับพนักงานของห้างทองนะฮะวันนี้เนี่ยเขาบอกตกใจมากแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้านทองแห่งนี้เคยโดนจี้ชิงทองมาแล้ว1ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้ลองฟังดูฮะ
2: กี่บาทแล้วตอนนี้
3: หนูคำนวณค่าไม่ได้เลย
2: ห้าสิบบาทได้ไหม
3: หนูว่าเพี้ยกว่านั้นหนูไม่ได้ยินเสียงเขาเลยหนูบอกแค่รูปพรรณสันฐานแล้วก็สูงเฉยๆจำได้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้พูด
2: สักกี่บาทแล้วตอนน
0: ี้โอ้โหวิเคราะห์เอาไปสองถาดอ่ะแล้วถาดแบบเส้นละ2บาทลองคิดดูแล้วกันว่าน้ำหนักเท่าไหร่ยังประเมินมูลค่าไม่ได้นะฮะตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บรายละเอียดทั้งหมดรวมไปถึงเศษกระจกที่มันแตกวัตถุระเบิดที่เจอลายนิ้วมือแฝงแล้วก็ประสานกับกองกำลังที่อยู่ตามแนวชายแดนแต่ประเมินว่าคนก่อเหตุเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดีเพราะมีทั้งปืนแล้วก็ระเบิดด้วยก่อเหตุแค่คนเดียวแต่มีความชำนาญมากยังสงสัยว่าคนก่อเหตุเป็นใครกันแน
1: ่ต้องเร่งตามตัวมานะคะก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะทำงานได้ไวแหละมีภาพกล้องวงจรปิดต่างๆด้วยนะคะแต่ถือว่าอุกอาจมาก
0: ๆแต่ที่ห่วงเนี่ยก็คือมันมีเส้นทางออกช่องทางธรรมชาติเยอะไง
1: ใช่ถ้าเขาไปไวก็อาจจะหนีไปได้นะคะขอให้ตามตัวได้ไวๆส่วนเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่ถนนข้าวหลามค่ะคือมีไรเดอร์เนี่ยขับรถมาแล้วปรากฏว่ามีรถเก๋งอีกคันเนี่ยขับเบียดไม่พอใจขับตามเข้าไปปรากฏว่าเป็นเรื่องเป็นราวเถียงกันกลางถนนค่ะ

0: จะเบียดพี่ก็เบียดผมมาเลยนะ
1: อะไรนะ
0: ไม่ใช่
1: เบียดอะไร
0: เบียดผมมาย
1: ังไงอ่ะ
0: ดูกล้อง
1: อะไร
0: ดูกล้องไหม
1: เออขนาดแค่นี้เอง
0: อ้าวแค่นี้อะไรโอ้โห
1: ฮะ
0: รู้เป็นลม
1: อะไรอ่ะ
0: อะไรพี่ผมแค่พูดเฉยอะไรผมพูดอะไร
1: ใครอ
0: ะไรผมยังไม่อะไรอ่ะพี่เลย
1: เออมึงมาต่อว่ากูเนี่ยมันก็
0: ต่อว่าบอกพี่เบียดผมมาไหมไม่พี่ผมยังไม่ได้อะไรพี่เลย
1: มึงประสาทเปล่าเดี๋ยว
0: อะไรประสาทอะไรพี่ประสาทหรือเปล่าเดี๋ยวกูจดไม่เป็นไร
2: โอ้โหเถียงกันกลางถนนเลยพอไรเดอร์ขับตามไปปรากฏว่าคนที่ขับเก่งเนี่ยเป็นผู้ชายโวยวายก่อนเลยนะคะบอกว่าเอาขับเบียดแล้วยังไงมีปัญหาอะไรหรอหลังจากนั้นคนก่อเหตุนะคะเปิดประตูรถลงมาแล้วมาหาเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้จบด้วยการที่ฝั่งของไรเดอร์ต้องเป็นคนขอโทษคนขับเก่งค่ะ
3: เอ้า
2: เพราะว่าเขาโมโหหนักไม่อยากมีเรื่องมีราวต่อก็เลยต้องยอมขอโทษไปเรื่องนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูบริเวณที่เกิดเหตุตรงบริเวณถนนข้าวหลามนะคะก็เป็นถนนแบบ4เลนแต่ว่าเป็นถนนวันเวย์เดินรถทางเดียวก็ไปถามกับคุณหมูเป็นชาวบ้านที่อยู่จุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะบอกว่าตอนนั้นประมาณ 5:00 น.รถกำลังเยอะเลยฝั่งของรถจักรยานยนต์ที่เป็นไรเดอร์เนี่ยขับตามคนขับเก๋งมาแต่ว่าคนขับเก๋งเนี่ยตะโกนด่าเสียงดังมากหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทางรถจักรยานยนต์ก็เลยพูดขอโทษต่างฝ่ายก็เลยแยกย้ายกันไปโดยที่มันไม่มีเหตุการณ์บานปลายอะไรรุนแรงแต่ว่าเส้นเนี้ยถนนตรงเนี้ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยนะ
4: เขาทะเลาะกันอยู่ตรงนี้แต่แค่แป๊บเดียวเองนะเขาก็ต่างคนต่างแยกยกมือขึ้นมาบอกว่าขอโทษอย่างเงี้ยแล้วคนที่ขับรถเก๋งอ่ะเขาก็คงไม่เอาเรื่องอ่ะก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป
5: ช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง
4: แค่สั้นๆเอง
5: มันมาจากเรื่องอะไรด้วย
4: ไม่รู้มาจากน่าจะปาดหน้ากันมาตั้งแต่ทอมนี่มาบ้างแล้วก็มาเจอกันตรงนี้แหละส่วนใหญ่ที่จะเกิดเรื่องก็มีแต่แค่นี้เองแหละค่ะ
5: ส่วนใหญ่บ่อยไม่ด่าเลย
4: ก็บ่อย
5: แต่กัน
4: ใช่
5: ไม่ถึงก็ต่อยกัน
4: ไม่ถึงกับต่อยกันต่อมาร้านนี้ก็เหมือนกันบางทีเจ๊ข้ามถนนกดไฟแล้วเขาไม่จุดเจ๊ข้ามเจ๊ก็ด่าข้ามจะรีบไปตายที่ไหนแล้วก็ด่าข้ามเหมือนกันมีเขา
2: คือเป็นเรื่องเลยคุณผู้ชมแต่ถามว่าจุดนั้นเนี่ยมันมีไฟสัญญาณจราจรมีทางม้าลายทุกอย่างมีครบหมดเลยนะคะแต่สิ่งที่ไม่มีอย่างหนึ่งก็คือคนไม่เคารพกฎจราจรตอนนี้ทีมข่าวลงไปดูบอกว่าคนที่ข้ามทางม้าลายเกือบโดนชนแล้วค่ะเออนี่แหละปัญหาส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ไม่เคารพกฎจราจรและสุดท้ายก็มาเป็นเรื่องการหัวร้อนกันค่ะ
6: แล้วแถวนั้นน่ะรถมันด้วยความที่มันเป็นวันเวย์ใช่ไหมมันก็จะวิ่งกันแบบขวักขวายมาก
2: ค่ะ
6: เออใจเย็นลงนิดนึงฮะคุณผู้ชมแต่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราอันเนี้ยใจเย็นไม่ได้เพราะอีกฝ่ายนึงเนี่ยคือคลั่งอารวาสจะไปจุดไฟเผาอะไรก็ไม่รู้ในวัดแล้วคนในวัดเข้าไปห้ามสุดท้ายถูกฟันหัวฮะเวอะเลยแล้วก็ต่อสู้กันตอนที่ตำรวจ

0: รับแจ้งมาถึงเนี่ยเห็นคนก่อเหตุย้ำนะฮะคนก่อเหตุก็เจ็บไปด้วยนอนจมกองเลือดสลบอยู่ตรงบริเวณพงหญ้านี่แหละ
1: นายกอีกคนนึงอยู่นู่นหอประชุม2คนนี่คนนึงหอประชุมคนนึงสองคนพี่อันนี้สติไม่ดีอีกคนนึงพระลูกศิษย์วัดอยู่ตรงหอระฆังแต่ขอดูขอถ่ายมีดก่อนทำไมมีดสะอาดจัง
2: มันล้มไปไงไอ้หวังเขาฟังอ่ะ
1: อ๋อ
2: ฟังไอ้หวังมันล้มพอ
1: โอเค
2: ฟังมันล้มไป
1: เออใช่ใช่เนี่ยเขาชอบถือประจำเลยเนี่ย
3: มันที่ไปเข้าอยู่ในห้องน้ำโรงเรียนวัดล่าง
1: อันนี้อ่ะตูเด็กเล็กด้วยนะพี่ประจำเลยที่แอดมินยังอยู่กับผู้รับบาดเจ็บเป็นชายสติไม่ดีนะครับ
0: นี่คือคนก่อเหตุนะ
4: โอ้แต่เจ็บหนักเลยค่ะ
0: โอ้คือคนก่อเหตุที่เพิ่งจะพยายามเอาไฟไปจุดบริเวณหอประชุมในวัดฮะวัดกลางบางปะกงที่ฉะเชิงเทราจนกระทั่งคนเจ็บอีกคนหนึ่งชื่อนายสันติเข้าไปห้ามแล้วอยู่ๆเนี่ยวิทยาก็คลั่งขึ้นมาเอามีดไปไล่ฟันเขาเปิดคู่กันไปกับมีดที่เจ้าหน้าที่เขาเจอชาวบ้านเอามาให้ดูหูยเป็นมีดยาวอันบัลล่ำเลยยาวเท่าแขนนะฮะใช้ฟันหัวนายสันติเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการต่อสู้กันสันติเนี่ยก็น่าจะแย่งมีดมาแล้วก็ต่อสู้กันกลับก็บาดเจ็บทั้งคู่ตอนนี้นำตัวทั้งสองคนเลยไปส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วรอให้อาการดีขึ้นเพื่อที่จะรอสอบปากคำแต่ประเด็นคือชาวบ้านแถวนั้นเขาพูดตรงกันว่าวิทยาคนที่เห็นพันหัวเมื่อสักครู่เนี่ย
4: รอยเลือดค่ะ
0: เออเขาบอกว่าวิทยาคนที่ถูกพันหัวเมื่อสักครู่เนี่ยนะชอบเสพยาแล้วก็หลอนบ่อยล่าสุดแอบเข้าไปเสพยาในห้องน้ำของโรงเรียนแล้วก็ต้องพังห้องน้ำเข้าไปจับพอถูกจับตำรวจเอาไปไม่กี่วันปล่อยกลับออกมาก
4: ลับทำอีกแล้ว
0: เออแล้วก็คราวนี้ไปคลั่งอารวาสจะไปจุดไฟเผาในวัด
4: วันนี้ตู้น้ำแถวแถววัดโอ
0: ้โหดูสิคราบเลือดแล้วก็คราบไอ้ขม่าวควันยังอยู่เลย
4: เขาฉีดดับเพลิงอะเนาะไม่งั้นเดี๋ยวไฟไหม้ลุกลามวัดอีกค่ะ
0: อ้าวประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมพักแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องนี้ที่เขาบอกว่ามันเป็นคำถามตัวโตๆเรื่องวินัยการจราจรกับคนไทยบางคนคุณยายเป็นอาม่านะฮะกำลังข้ามถนนจากหน้าโรงพยาบาลข้ามตรงบริเวณทางม้าลายถูกมอเตอร์ไซค์ชนแล้วแกเสียชีวิตเลยเดี๋ยวมาตามช่วงหน้า
5: ดูอวันเกอร์บิตี้ที่จะตามหาศิลปินคู่ใหม่ของวงการมิชชั่นร้องเต้นเพอร์ฟอร์มจาก3คอมเมนเตอร์จากแอนโดรฟินฟีนเรกกี้มิวสุภสิทธิ์พรีเซนต์บายเอสโคล่า
6: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
7: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
8: อร่อยที
9: ่ทำถึง
10: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงคือยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด
11: ป๋าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๋าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
12: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลีแอนซ์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
13: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์เรียกขึ้น 7.5%
14: กับ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี
15: ้รับชุดไหนดีครับ
16: เอาชุด
14: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
17: ้สนับสนุนโดยมั่นใจทุกการเดินทาง FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอBYD Seal Lion 5 DMI Super PHEV ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอด้วยส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแก้ไอขับเสมหะบรรเทาการเจ็บคอไม่เติมน้ำตาล
0: พาคุณผู้ชมไปที่หน้าโรงพยาบาลบางประกอบ1ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วอย่างที่เราพูดกันมาตลอดว่าทางม้าลายเนี่ยมันควรจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับคนข้ามถนนแล้วนี่หน้าโรงพยาบาลด้วยคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพอาม่าวิไลพรเนี่ยเดินข้ามถนนจะไปฝั่งตลาดพอข้ามจุดแรกไม่เท่าไหร่พอมาถึงเกาะกลางถนนปั๊บดูนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ซ้อน3นะครับชนอาม่าวิไลพรกระเด็นเกือบ100เมตรอ่ะ
18: โอ้
0: แล้วคนแถวนั้นก็แตกตื่นกันก็วิ่งพยายามจะเข้าไปช่วยส่วนรถมอเตอร์ไซค์คันที่ชนเนี่ยซึ่งซ้อน3กันมาเนี่ยก็กระเด็นถลายไปตรงบริเวณเลนขวาสุดติดกับแบรีเออร์หลังจากนั้นทั้ง3คนก็ลุกขึ้นมาช่วยมาเก็บข้าวเก็บของที่กระจายเกลื่อนบนถนนบางคนนี่ผู้หญิงก็ซ้อนมาด้วยนะก็เดินหลบเข้ามาตรงบริเวณฟุตบาทแล้วก็วิ่งไปเก็บข้าวของเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยอาม่านอนเจ็บอยู่กลางถนนฝั่งมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยนะมีแต่ชาวบ้านแถวนั้นนะจอยพยายามจะเข้าไปประคองอาม่าขึ้นมาเพื่อที่จะพาแกจากกลางถนนเข้าไปหลบอยู่ตรงบริเวณฟุตบาทแล้วก็รอกู้ภัยมาช่วยแล้วดูนะฮะผู้หญิงคนนี้มากับฝั่งรถมอเตอร์ไซค์เดินเลาะแบรีเออร์เพื่อที่จะไปเก็บข้าวของที่มันกระจายเกลื่อนอยู่ตรงบริเวณริมถนนรถติดกันยาวเหยียดเลยหลังจากเก็บข้าวเก็บของเสร็จกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงก็จับภาพได้ว่าฝั่งรถมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อน3กันมาเนี่ยเดินสะงอกสะแงกกันเข้ามาตรงบริเวณริมถนนแล้วก็อีกคนนึงก็เข็นมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดอยู่ตรงนี้นะฮะบนฟุตบาทแล้วก็พูดคุยอะไรกันบางอย่างแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะไม่มีสักนิดนึงที่เข้าไปช่วยฝั่งอาม่าวิไลพรเลยเนี่ยช่วงจังหวะเข็นเข้ามาตรงบริเวณริมถนนเก็บข้าวของออกมาเสร็จปั๊บมายืนคุยกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นช็อตถัดมาคือตั้งรถมอเตอร์ไซค์ได้ซ้อนสามกันมาเนี่ยมีผู้ชาย2ผู้หญิง1ไอ้ผู้ชาย2คนเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วขี่หนีไปเลย
4: อ้าวหนีไปเลย
0: หนีไปเลยจอยดูนะฮะเนี่ยจังหวะเนี้ยถอยรถมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วก็รอเพื่อนที่ใส่เสื้อยืดสีดำกระโดดขึ้นซ้อนท้ายแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากจุดเกิดเหตุเหลือผู้หญิงที่ถือข้าวของเนี่ยเหลือไว้ตรงจุดเกิดเหตุแล้วพอรถกู้ภัยจะมารับคุณยายผู้หญิงคนนี้นี่ไปแล้วนะ
4: ค่ะ
0: ผู้หญิงคนนี้เหมือนคุยโทรศัพท์เห็นไห
4: ม
0: เพื่อนไปแล้วผู้ชาย2คนผู้หญิงเดินหลบเข้าไปในซอยแล้วก็หายไปจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ปล่อยให้อาม่าเนี่ยถูกปฐมพยาบาลแล้วก็พาขึ้นรถฉุกเฉินไปส่งโรงพยาบาลแกอาการสาหัสมากนะฮ
4: ะ
0: จนกระทั่งล่าสุดนะฮะมีรายงานบอกว่าอาม่าแกเสียชีวิตอ่ะ
4: อาม่าเสียชีวิตเลยนะคะอาม่าวิไลพรอายุ77ปีแล้วแล้วโดนชนแรงขนาดนี้เนี่ยคือเห็นว่าสภาพร่างของอาม่าเนี่ยกระดูกหักหลายส่วนนะคะมีเลือดออกบริเวณช่องท้องแล้วก็เลือดออกในสมองซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาม่ามาเสียชีวิตแล้วคนก่อเหตุเจตนาชัดเจนเลยคือชนแล้วหนีไม่แม้แต่จะมาดูเลยเรื่องนี้ทางญาติอย่างคุณเฟียสนะคะเป็นหลานชายของอาม่าวิไลพรก็พูดคุยกับทางด้านของผู้สื่อข่าวบอกว่าอาม่าวันนั้นเนี่ยกำลังเดินทางออกจากบ้านจะไปตลาดบางปะกอกทีเนี้ยจังหวะที่ชะเง้อชะแงดูแล้วว่าจะมีรถมาหรือเปล่าเพราะว่ามั่นใจว่าเดินข้ามบริเวณทางม้าลายแต่ว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยมาอย่างไวสิ่งที่รับไม่ได้เลยก็คือชนแล้วทำไมไม่ลงมาดูอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าลงมาดู ก็ยังจะสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ในส่วนของอุบัติเหตุแต่อันนี้มาชนแล้วหนีแล้วไม่เหลียวแลดูแลผู้บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยนิดตรงนี้เนี่ยครอบครัวตั้งใจจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลย
16: เนี่ยตรงเขตก่อสร้างอย่างเงี้ยให้มีคนบกธงแดงให้คนข้ามถนนบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผู้ใช้รถขับรถด้วยความขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยอย่างเงี้ยครับมีเจอทางคนข้ามมาชะลอหน่อยอย่างเงี้ยเจอมาบอกกันหน่อยไม่ใช่ว่าก่อเหตุแล้วหนีไปเลยช่วยเหลือคนเจ็บบ้างอย่างเงี้ยครับอันนี้คุณแบบไม่กลับมาดูไม่กลับมาอะไรเลยคุณห่วงในตัวคุณเองคุณจะบอกว่าไม่เห็นคนเจ็บเป็นไปไม่ได้ครับคุณชนคนมานะครับถูกไหมครับชนคุณชนแล้วคุณไม่ใช่ว่าคนจะหนีครับไปเลยอยู่แล้วแต่อันเนี้ยคุณยังอยู่ตรงนั้นน่ะในช่วงเวลาอีกหลายนาทีเลยครับใช่มีการกลับไปเก็บของด้วยเงี้ยครับในผู้หญิงที่เดินกลับไปเก็บของเนี่ยใกล้กับอาม่าเลยที่โดนชนจะดีถึงที่สุดนะครับเพราะคุณชนแล้วคุณก็หนีถ้าคุณอยู่อ่ะเราอาจจะแบบไกลเกลี่ยครับมันคืออุบัติเหตุที่มันผ่านไปแล้วแต่อันนี้คุณชนแล้วคุณไม่ลงมาเหลียวแลคนเจ็บเลยเงี้ยครับมีเนี่ยต้อง
0: คืออย่างที่เขาพูดนะฮะกลุ่มคนก่อเหตุซึ่งมากัน3คนแล้วซ้อน3มันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นโดยที่ไม่แม้แต่จะเข้าไปดูล่าสุดตำรวจสน.ราชบูรณะเนี่ยบอกว่ากำลังเร่งสืบแล้วก็ไล่กล้องวงจรปิดดูเส้นทางที่รถมอเตอร์ไซค์คันสีน้ำเงินเนี่ยน่าจะเป็น PCX ขี่หลบหนีไปผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนกำลังตามตัวอยู่แล้วทางฝั่งคุณเฟียสหลานของอาม่าเนี่ยบอกเลยนะฮะบอกผ่านอมรินทร์ทีวีว่าถ้าใครมีกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถหรือกล้องหลังรถที่จับภาพเห็นหน้า3คนนี้ชัดๆเนี่ยติดต่อส่งไปที่สน.ราชบูรณะได้เลยเพราะเขาอยากให้3คนนี้มารับผิดชอบ
4: คุณผู้ชมแล้วจุดในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยทางด้านของทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูนะคะปรากฏว่าไปเจอกับชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าคุณโดนัทอยู่แถวๆนั้นเลยบอกว่าตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแล้ววันที่26สิงหาคมเนี่ยก็คือตั้งใจถ่ายคลิปเลย25สิงหาคมคือวันที่เกิดเหตุแต่ว่าวันถัดมาเนี่ยขอถ่ายคลิปดูหน่อยปรากฏว่าเชื่อไหมกำลังตั้งกล้องถ่ายดูมันมีรถจักรยานยนต์เนี่ยขับมาแล้วชนเข้าอย่างจังกับคนที่เขาเดินข้ามถนนทางม้าลายตรงนี้พอดีเลยคุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเป็นคลิปด้วยลองดูค่ะคุณผู้ชม
19: อุ้ยด้านเรียบร้อยง่ายคนงานกูยังไม่เห็นเลยอุ้ยด้านเรียบร้อยง่ายคนงานกูยังไม่เห็นเลยอุ้ยด้านเรียบร้อย
4: คือมันพอดีเลยเป็นจังหวะยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วรถจักรยานยนต์ชนเข้าพอดีเลยค่ะแสดงว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่เขาเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาจจะต้องมีคนมายกธงแดงไหมบกธงแดงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เขาข้ามถนนก็มองไม่เห็นคนจะขับผ่านมาก็มองไม่เห็นคนจะข้าม
0: แล้วดูนะฮะอย่างเคสเนี่ยทีมงานหยุดภาพเอาไว้นะคนเจ็บก็เป็นคุณป้า
4: ค่ะ
0: แล้วเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่อง2วันติดเอาล่ะถ้ามอเตอร์ไซค์เขาจะบอกว่าเขาไม่เห็นแต่ฝั่งขวามือคนข้ามถนนไปครึ่งทางแล้วนะ
4: อันนั้นต้องเห็นอยู่แล้วล่ะ
0: ฝั่
4: งที่ข้ามมาเนาะ
0: คุณจะไม่จอดเลยเหรอมาดูนะฮะแล้วก็ชนกันเต็มแรงแล้ววันนี้เนี่ยเราไปคุยกับคุณพีรพงศ์หรือคุณโดนัทซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปนี้เป็นคนถ่ายคลิปนี้พอดีแล้วเป็นเพื่อนข้างบ้านกับอาม่าด้วยแกบอกว่าที่แกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเนี่ยเพราะพอเห็นข่าวอาม่าแล้วเสียใจกับอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งอาม่าเสียชีวิตแกกำลังจะขับรถออกไปธุระข้างนอกก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาระหว่างขับรถออกถึงปากซอยก็ตั้งใจจะถ่ายไอ้ตรงทางม้าลายตรงนี้แหละว่าเมื่อวานเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เพิ่งชนอาม่าเสียชีวิตวันนี้จะมีคนหยุดให้คนข้ามถนนไหมปรากฏว่าระหว่างหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายก็เกิดเหตุแล้วจับภาพได้เต็มกล้องเลยคุณผู้ชมคือแกบอกว่าเสียใจมากแล้วตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่เสียใจที่สุดคืออาม่าเนี่ยบ้านก็ติดกันแล้วเคยช่วยผมเลี้ยงลูกด้วยเคยมาดูแลครอบครัวผมด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าคนก่อเหตุซึ่งซ้อน3กันมามีตั้ง3คนน่ะชนแล้วก็หลบหนีไปเลยโดยไม่สนใจใครเลยอย่างที่จอยบอกเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามันเป็นจุดก่อสร้างมันอาจจะอับสายตาอาจจะอ้างได้แต่มันต้องมีทางแก้สิ1คือแก้ระยะสั้นให้คนมายืนโบกหรือ2แก้ระยะยาวจะทำยังไงให้คนใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรแล้วมีวินัยมากกว่านี้
20: ผมเห็นคนกำลังข้ามถนนผมก็เลยควักโทรศัพท์ออกมาถ่ายไว้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงคนจะหยุดไหมรถจะหยุดไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยครับวันนั้นที่ผมถ่ายไม่เสียชีวิตครับแต่ก่อนหน้านั้นวันที่25ชนด้านฝั่งนู้นหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ1ชนได้เสียชีวิตครับเป็นอาม่าข้างบ้านผมเองใช่ครับเขาเดินทุกวันครับใช้เดินทุกวันเลยน่าจะมาเร็วครับซ้อน3ด้วยชนแล้วก็หนีอยากให้มารับผิดชอบครับแต่ตอนนี้ผมได้คุยกับทางญาติอาม่าแล้วก็คือตอนนี้เหมือนเจอแล้วเบาะแสบ่อยมากครับคนในซอยโดนเยอะมากน่าจะเป็นมอไซค์ครับมอไซค์บางทีก็มาไวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางทีจุดมันอับสายตาด้วยป้ายเปยอะไรบางที
0: ล่าสุดเราไปที่วัดบางประกอกนะครับสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลร่างของอาม่าวิไลพรครอบครัวเนี่ยเสียใจนะฮะแล้วก็ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ที่ซ้อน3กันมาแล้วชนเนี่ยเขาจะชดใช้ยังไงก็คืนชีวิตของอาม่ากลับมาไม่ได้อย่างเดียวที่ต้องการคืออยากได้ความรับผิดชอบซึ่งทางสนราชบุรณะเนี่ยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวนะอยู่ระหว่างการไล่กล้องวงจรปิดไม่น่าจะตามตัวยากประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมพักแป๊บเดียวจากแถวบางประกอกช่วงหน้าพาไปดูเขาบอกว่าที่นี่เมืองคลองเตยเขาบอกโหดุจริงๆ3:00ทุกคืนต้องมาปาระเบิดแล้วมาดวลปืนกันกลางถนนแล้วคนจะหลับจะนอนจะทำยังไงเดี๋ยวมาตามช่วงหน้า
21: ครับพี่ๆเหล่านี้ไม่เคยลืมส่งแต้มเอ็มรอบนี้แจกใจกว่าเดิมแจกทองทุกวันแจกมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์แจกทองล้านทุกเดือนและพรีเมียมจัดเต็มเพียงแอดไลน์แต้มเอ็ม @m150 หรือสแกน QR โค้ดข้างขวดถ่ายรูปส่งรหัสใต้ฝาถึง30พฤศจิกายนนี้
22: The All New Nissan Kicks E-Power ขับสนุกไปต่อไม่ต้องรอชาร์จราคาเริ่มต้นเพียง 789,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษออกรถเดือนสิงหาคมนี้รับแพ็กเกจเช็คระยะ3ปี 1-31 สิงหาคมนี
23: ้ Nes กาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
24: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู่
25: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี
26: ่ I love Apache
23: Nes กาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
27: แม่ไปหาหมอกัน
28: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
29: พ่อเธอจะมา
30: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
31: ไม่มี
30: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
32: สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งโชกุนเส้นเหนียวนุ่มไม่ใส่วัตถุกันเสียส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Frame Car for Cash พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
4: ช่วงนี้เนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคุณผู้ชมใครที่อยากผิวสวยผิวดีไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงนะคะนี่เลยคุณผู้ชม Nutra ASKN 3X นะคะเป็นรูปแบบเม็ดทานง่ายๆเพียงแค่วันละ2เม็ดเท่านี้ก็จะดูดีมีออร่าแล้ว
0: ราคาดีมากเลยนะ
4: ราคาดี890บาทจะส่งฟรีค่ะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้ข้างๆของจอยได้เลยนะคะคุณผู้ชมชาวคลองเตยบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้ว 3:00 เนี่ยต้องปิดหน้าต่างแล้วก็ประตูบ้านแบบว่าทุกบานเลยนะไม่อย่างนั้นนอนไม่ได้เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันยิงปืนขึ้นฟ้าชาวบ้านถึงกับตะโกนอวยพรค่ะ
0: ไอ้
1: ำนะ

0: วันเลยไม่ได้นอน
1: เออตีสามเนี่ยประจำเลย
0: ทุกวันเวลาเดิมเลย
1: ใช่มันมาถึงดังเลย

0: นี่คุณผู้ชมต้องปิดประตูหน้าต่างประตูบ้านนะเพราะว่าไม่ได้หนีสัมภเวสีแต่มันมาในรูปแบบของกลุ่มวัยรุ่นนะคุณผู้ชม
1: แต่มาตีสามแบบนี้มันก็เหมือนสัมภเวสีอยู่ดีแล้วมาก่อเรื่องแบบนี
0: ้ตีสามครึ่งเกือบจะตีสี่แล้วจะรุ่งสางอยู่แล้วอะค่ะมาก่อความวุ่นวายแล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมที่สามารถบันทึกเสียงตอนที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก่อเหตุยิงปืนขึ้นไปสามนัดค่ะ

0: สามนัดเน้นๆแบบนี้ใครจะข่มตานอนหลับได
1: ้
0: คือมันนอนไม่หลับจริงๆอะค่ะวุ่นวายไปหมดเลยทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้ไปคุยกับคุณจ๋าค่ะเป็นชาวบ้านที่เขาอยู่จุดเนี้ยอยู่ตรงบริเวณแฟลตการเคหะคลองเตยก็บอกว่าเชื่อไหมว่าต้องทนอยู่แบบนี้เป็นเวลา1ปีแล้วนะคะเจอแบบนี้แทบทุกคืนเลยเสียงปืนเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวที่ห่วงที่สุดก็คือตัวคุณจ๋าเนี่ยอยู่กับผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะแล้วแฟลตตรงนี้ก็มีผู้สูงอายุบางคนถึงขั้นเป็นโรคแพนิคเลยเพราะว่าได้ยินเสียงปืนแล้วก็เสียงระเบิดดังแบบนี้ทุกวันก็อยากที่จะวอนนะคะให้หน่วยงานที่ช่วยเหลือได้เนี่ยเข้ามาช่วยหน่อยเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ย่ามใจแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดเลย
2: มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่มาเป็นแบบแก๊งมอเตอร์ไซค์เลยจะบีบแตรกันมาก่อนเลยเหมือนเรียกให้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นสัญญาณให้รู้ว่าให้ว่ากูมาแล้วนะอะไรประมาณนี้อีกแป๊บหนึ่งเด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็จะวิ่งออกมาเขาก็จะมาพร้อมขวดพร้อมอะไรอุปกรณ์ในการแบบระเบิดมั่งอะไรมั่งถามว่านอนได้ไหมมันสะดุ้งไงถ้ามันมีเสียงระเบิดคือมันสะดุ้งแล้วมันมีทั้งคนแก่มีเด็กมีคนติดเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมันก็จะได้รับผลกระทบอย่างแม่เงี้ยก็มีแบบแพนิคเลยแบบใจสั่นเลยเงี้ยมันเป็นพี่ว่ามันเป็นแบบภาระทางสังคมเหมือนกันนะถ้าไม่จัดการอ่ะก็จะมีตำรวจที่แบบมาดูค่ะแต่อาจจะมาดูตอนใช้สายตรวจทั่วไปแต่อาจจะมาตอนที่หลังเกิดเหตุ
3: ที่มาเป็นแบบ
0: เห็นใจค่ะ1ปีอ่ะต้องทนฟังแบบนี้ตลอดอ่ะ
4: โอ้คลองเตยแลนด์แดนสมัยแล้วอย่างนี้ควรจะนอนได้ยังไงมันไม่ใช่แค่เสียงที่รบกวนคนเฒ่าคนแก่คนป่วยติดเตียงอย่างเดียวนะจอยคุณผู้ชมร้านรวงแถวนั้นอย่างร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ของช่างบัวเนี่ยเขาพาน้องโป้งไปดูน้องโป้งมาดูสิกระจกหน้าเนี่ยร้าวก็แล้วจะไปเรียกค่าเสียหายจากใครเนี่ยแกก็พาไปชี้ให้ดูนะกระจกหน้าร้าวหลอดไฟที่แขวนเอาไว้ตรงบริเวณหน้าร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ก็แตกแกบอกมันก่อเหตุแบบนี้เรื่อยๆซ้ำๆก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ไปเรียกร้องความเสียหายจากใครเนี่ยชี้ให้ดูดูสิสภาพนี้แต่ประเด็นคือแล้วที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ามันจะมีวัยรุ่นต่างถิ่นขี่มอเตอร์ไซค์บีบแตรและตะโกนท้าทายบอกกูมาแล้วเว้ยแล้วก็ล่อให้วัยรุ่นเจ้าถิ่นออกมาต่อสู้กันปาระเบิดยิงปืนใส่กันกลางถนนเนี่ยมันมีอยู่ภาพหนึ่งที่น้องโป้งบอกว่าได้จากชาวบ้านในพื้นที่พี่กลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นเขาจะมารวมตัวกันเหมือนเป็นหมุดหมายรวมตัวกันตรงบริเวณบ้านหลังนี
0: ้โอ
4: ้คือรวมตัวเยอะอยู่นะ
0: เยอะค
4: ่
0: ะ
4: อ๋อทีมงานลองขยายใหญ่ดูหน่อย
0: โอ้ไม่หลับไม่นอนกันเลย
4: โอ้มารวมตัวกันตรงนี้แล้วพอไอ้ฝั่งต่างถิ่นมาปั๊บก็จะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้พวกเจ้าถิ่นมารออยู่ตรงนี้ไงมันก็จะปาระเบิดแล้วก็ตะโกนล่อให้ออกมาและไอ้พวกที่อยู่ตรงนี้ก็จะออกไปสู้กันกลางถนนเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรงบริเวณจุดที่มันเป็นบ้านสงสัยว่าเป็นตึกแถวจุดรวมตัวมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นน้องโป้งพยายามจะไปเคาะนะฮะไปเคาะเรียกดูเงียบไม่มีใครอยู่แต่ชาวบ้านแถวนั้นน่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าที่จะพูดอะไรนะ
0: แต่ว่ามีคนหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณวราพรเป็นผู้ช่วยกรรมการชุมชนล็อก 1-3 ก็พูดคุยกับคุณโป้งนะคะผู้สื่อข่าวของเราบอกว่ายืนยันนะว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุไม่ใช่เด็กวัยรุ่นในชุมชนของตัวเองแน่นอนแม้ว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้วัยรุ่นในชุมชนอาจจะเคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าเขาก็แยกย้ายกันไปเติบโตแต่ในคลิปที่ดูเนี่ยระบุไม่ได้นะว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาจากไหนแต่ก็เป็นคนที่จะแจ้งตำรวจทุกครั้งให้มาตรวจสอบเวลาที่เกิดเหตุในลักษณะแบบนี
5: ้มาเยอะมันมาหลายที่แล้วมันก็โทรเหมือนเฟซกันนะเฮ้ยมึงแน่จริงมึงมาหากูตรงนี้จุดตรงนี้คือท้ากันในเฟซส่วนมากมันจะมาตรงนี้ไม่งั้นก็จะไปทั่วพริกมันก็จะทะเลาะกันอยู่เองกันเองนี่แหละไม่น่าจะไกลหรอกเพราะตอนนี้เด็กมันเล็กๆทั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่เด็กรุ่นโตมันปาปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าซอยเข้าตึกเข้าอะไรมั่งแล้วแต่ที่จะหลบได้แต่ส่วนมากจะเข้าซอยเดี๋ยวนี้น้อยแล้วเพราะส่วนมากมันจะมากองกันอยู่แถวนี้มากกว่าเราบอกตรงๆว่ากฎหมายมันอ่อนมากถ้าเด็กสภาพแบบนี้พอจับไปก็ปล่อยจริงๆแล้วตอนนี้นะต้องเอากฎหมายคือจับพ่อแม่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบปุ๊บเขาจะต้องกระตือรือร้นแล้วเฮ้ยมึงจะออกไปไม่ได้เพราะคุณจะต้องโดนจับจะไม่ค่อยคุยกับเขาหรอกเพราะว่าพ่อแม่เขายังอบรมไม่ได้เลยคนอื่นจะจำได้ไหมมันไปไม่ได้ก็ต้องนั่นแหละด่าตามคลิปตามอะไร
0: ฟังแล้วก็หนักใจก็คือต้องพึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองจริงๆอะค่ะแต่ว่าฟังครอบครัวโอ้โหเด็กก็ไม่ค่อยฟังอะค่ะทำใจยากเหมือนกันเน
4: า
0: ะ
4: แต่ว่าฟังคุณพี่วราพรแกพูดแล้วมันก็โดนใจนะ
0: ค่ะ
4: คือกฎหมายเราเอาอายุเป็นเกณฑ์ไม่ได้เอาพฤติกรรมเป็นเกณฑ์ถ้าเราเอาพฤติกรรมเป็นเกณฑ์เราจะบอกได้เลยว่าพฤติกรรมแบบนี้ควรจะเรียก ลุ่มนี้ว่าเป็นเยาวชนไห
0: ม
4: กับ2ก็คืออ่ะถ้าเรายังตะบี้ตะบันจะยึดหลักเอาอายุเป็นเกณฑ์เอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เนี่ยก็ต้องเอาพ่อแม่มารับผิดชอบ
0: ก็ต้องมันต้องมีตัวบทกฎหมายที่ชัดเจนนะคะเด็กเขาจะได้กลัวคิดอะไรก็จะได้คิดก่อนเยอะๆก่อนจะทำอะไรลงไปแบบนี
4: ้แล้วมายิงปืนกันแบบนี้แม่ท้าทายคำสั่งนายกรัฐมนตรีเลยนะ
0: โอ้เห็นอย่างนี้ทุกวันเลย
4: เห็นทุกวันจริงๆยิ่งมีคำสั่งคุมไอ้พวกปืนถูกกฎหมายคนสุจริตชนจะไปซื้อปืนยากยากยิ่งมีไอ้พวกนี้โผล่มายิงปืนกันแบบเป็นว่าเล่นเลยแล้วนี่คือภาพล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเด็ก14โพสต์ภาพถือปืนเป็นปืนเถื่อนไทยประดิษฐ์นี่แหละแล้วก็ขู่ฆ่าเพื่อนซีที่เคยสนิทกันมาก่อนขู่ฆ่าเพื่อนรักแล้วขู่ไปถึงพ่อของเพื่อนด้วยบอกจะฆ่าเขายกครัว
0: ค่ะโ
4: อ้อึ้งเลยนะ
0: โพสต์ภาพอย่างนี้เลย
4: โอ้แล้วดูนะฮะปืนมันหาง่ายหรือยังไงสำหรับปืนเถื่อนนะฮะคุณผู้ชมเหตุเกิดที่ลาดพร้าวซอย101แยก40น้องคนนี้โพสต์ภาพเอาไว้แล้วก็ขู่ฆ่าเพื่อนรักที่เป็นเพื่อนเก่าตอนนี้เลิกคบกันไปแล้วแล้วขู่ไปถึงพ่อแม่เขาด้วยทำให้ล่าสุดเช้าวันนี้พ่อของอดีตเพื่อนรักของพ่อหนุ่มวัย14เนี่ยต้องเดินทางไปที่สน.บึงกลุ่มนะครับไปแจ้งความ1คือกลัวว่าตัวเองอ่ะจะถูกทำร้ายกับ2ก็คือกลัวว่าลูกชายซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของน้องอายุ14เนี่ยจะถูกทำร้ายร่างกายด้วยจะถูกดักยิงดักตีหรือเปล่าไม่รู้เราคุยกับคุณพ่อยุทธพงศ์คุณพ่อบอกว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าแฟนของเด็ก14คนทางขวามือเนี่ยเขาคบกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเด็ก14นะมีลูกแล้วด้วย
0: โอ้โหมีลูกแล้วอายุ14
4: มีลูกแล้วแล้วก็เลิกกันแล้วผู้หญิงมาคบกับลูกพ่ออ๋อมันก็เลยทำให้ขัดกันคอมเมนต์กันลูกพ่อกับเด็ก14ก็เลยเลิกคบกันแล้วก็มีปัญหาขู่แซะกันมาตลอดจนพ่อเนี่ยกังวลและพยายามที่จะเคลียร์ให้มันมีแชทหนึ่งที่คุณพ่อยุทธพงศ์พยายามจะแชทไปเคลียร์กับเด็ก14แล้วดูนะฮะแชทข้อความเนี่ยเด็ก14บอกว่าให้ลูกพ่อเลิกคบกับผู้หญิงคนนี้ขอไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันอย่าให้ผมต้องไปอุ้มมันอย่าให้ผมมีปัญหากับใครบอกมันว่าให้เลิกกับผู้หญิงคนนี้นะบอกมาเลยนะคุณพ่อยุทธพงศ์บอกเอ้าแบบนี้มันขู่กันหรือเปล่าต้องไปบอกผู้หญิงสิ
0: โอ้ทำไมไม่บอกเอง
4: เออแล้วเองก็มีลูกมีเมียแล้วจะมายุ่งอะไรก็ไปบอกให้ผู้หญิงเขาอย่ามายุ่งสิเด็ก14ตอบกลับมาขออภัยนะฮะกูก็อยากดูเหมือนกันว่ามึงจะจับกูได้ไหมไม่รับประกันชีวิตลูกของน้านะว่าลูกน้าจะจบลงแบบไหนระวังลูกน้าให้ดีก็แล้วกันลูกมึงตายแน่กูบอกได้แค่นี้แหละที่เหลือขออนุญาตไม่อ่านคุณผู้ชมน่ากลัวมากกับข้อความที่เด็ก14คนนี้พูดและนอกจากนี้ยังส่งข้อความเสียงไปหาแม่ของเพื่อนรักเก่าหลังจากที่แชทขู่กับพ่อเขาไปแล้วนะส่งข้อความเป็นเสียงหาแม่เขาด้วย
1: อยากเห็นผัวมึงโดนทีป่ะอยากเห็นผัวมึงโดนอุ้มป่ะเนี่ยเดี๋ยวไว้พวกพี่บอยอุ้มเดี๋ยวป่ะเอาป่ะเนี่ยอยู่นิมิตหมายชาติรุ่นน้องกูกับเพื่อนกูอยู่นิมิตหมาย40เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกูให้น้องกูไปอุ้มเลยอยู่ที่ไหนกูรู้เลยด้วยนิมิตหมายเท่าไหร่อ่ะกูรู้เลยด้วยบอกได้แค่นี้แหละ
4: แล้วคุณพ่อยุทธพงศ์พูดเลยจากแชทข้อความและจากคลิปเสียงแบบนี้เรียกว่าเยาวชนไหมแล้วลูกพ่อจะปลอดภัยหรือเปล่าและถ้าตำรวจควบคุมตัวเด็ก14ได้ถามว่าทำยังไงจัดการอะไรได้ไหมสุดท้ายก็ต้องปล่อยกลับมาแล้วลูกพ่อจะปลอดภัยหรือเปล่าก็เป็นวังวนคำถามเดิมๆซึ่งผู้รักษากฎหมายก็ไม่สามารถให้คำตอบได้เหมือนกัน
3: แฟนเก่าของเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาเลิกกันไปแล้วแฟนเขาอะทักมาหาลูกผมซึ่งลูกผมก็ไม่ได้อะไรแต่แฟนเขาน่าจะไปโพสต์ลงเฟซอะไรเงี้ยแล้วเขาเห็นเขาก็เลยน่าจะโกรธลูกผมไม่ได้คบครับก็เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเขารู้จักกันเขาก็เลยน่าจะหึงหวงส่งข้อความมาหาผมว่าให้ระวังลูกน้าไว้ดีๆอย่างนี้มันต้องเคลียร์กันต้องคุยกันเพราะว่าก็พอรู้จักกันบ้างพอตอนหลังมาผมไปที่บ้านเขาไปถ่ายรูปว่าผมมาที่บ้านแล้วนะเขาก็บอกว่าลูกมึงตายแน่ขู่ทางผมตลอดว่าจะอุ้มบ้างจะอะไรบ้างเราออกมาปกป้องลูกเราครับเพราะว่าลูก
4: แต่คือเข้าใจหัวคนเป็นพ่อแต่เรื่องนี้ก็ต้องฟังความทั้งสองฝั่งนะเพราะนี่คือฝั่งของพ่อเพื่อนที่ถูกขู
0: ่
4: แต่ทางฝั่งของครอบครัวของเด็ก14 เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้
0: คือหลายคนก็บอกว่าถ้ากฎหมายใช้กับเด็กเยาวชนไม่ได้ก็ต้องไปที่ผู้ปกครองหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายธามไปเจอกับคุณย่าของนายธามนะคะคุณย่าบอกว่ากุมขมับเลยปวดหัวเอาจริงๆเนี่ยมีหลานทั้งหมด5คนนะหนึ่งในนั้นก็คือนายธามแต่นายธามเนี่ยเกเรมากๆพยายามจะสั่งสอนและมีครั้งหนึ่งหลานเนี่ยพาเพื่อนมาที่บ้านแล้วเพื่อนเนี่ยก็ไม่ยอมถอดรองเท้าก็เลยโมโหคิดว่าเดี๋ยวจะใช้ไม้กระบองเหล็กเนี่ยฟาดไปที่ขาเพื่อสั่งสอนแต่เชื่อไหมว่าหลานชายฉันนายธามเนี่ยเข้ามาดึงไม้กระบองออกแล้วทำท่าจะตีฉันด้วย
6: ก็กังวลแหละเพราะว่าเขาทางนู้นเนี่ยเขาเอาเรื่องไง
7: แล้วน้องได้ไปทำเขาไหม
6: ไม่รู้เนี่ยต้องถามเขาเองย่าไม่รู้เขาไม่เชื่อฟังเขาไม่เชื่อฟังย่าเขาเชื่อฟังพ่อแม่เขา
7: ดื้อไหม
6: ไม่รู้ย่าไม่ได้เลี้ยงเขา
7: คุณน่าเคยเห็นน้องพกปืนไหม
6: ไม่เคยใช่เถียงกันบ้างเถียงกันเพราะว่าพาเพื่อนมาเยอะๆแล้วเจ้าของบ้านเขาไม่ชอบไม่พาคนอื่นเข้ามาย่าน่ะเครียดย่าจะย้ายอยู่แล้วเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ตรงของป้านั่งป้าจะกวาดป้าจะถูแต่เวลาเดินเข้ากันใส่รองเท้าเดินขึ้นไปวันนั้นมีคนนึงใส่รองเท้าเดินเข้าไปป้าก็เอาเนี่ยฟาดที่ข้างเขาก็ด่าป้าเลยปากนี้นักแม่อีแก่เขาว่าเนี่ยและไอ้นี่ก็ดึงไม้จากป้าไปยกจะค้างง้างใส่ป้าเนี่ยด่าย่าอะไรต่ออะไรอ่ะไม่ใช่แค่ครั้งของครั้งนะด่าหลายครั้งแล้วจนย่าเอือมละอาย่าไม่อยากยุ่งด้วย
7: ก็คือตัดขาดไปเลย
6: ใช่ลูกชายไม่เคยมีปากมีเสียงเขาก็ไม่เคยว่าลูกเขา
0: โอ
6: ้
0: โห
4: ไม่คือโอ้คุณย่าพูดถึงหลานนะ
0: ค่ะคุณย่าก็จะอยู่ไม่ไหวแล้วก็อยากย้ายหนีเหมือนกัน
4: แต่ต้องบอกนะฮะที่ว่าชื่อธามนี่คือนามสมมตินะฮะไม่ใช่ชื่อเขาจริง
0: ๆ
4: เราก็ต้องตั้งไว้เป็นนามสมมติเพราะว่าน้องก็ยังตามกฎหมายเนี่ยมันก็ยังเป็นหมายถึงว่าน้องเขาก็ยังเป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายที่คุ้มครองแต่ว่าน้องอายุ14เนี่ยก็อยู่ที่บ้านอยู่ชั้นบนเราก็เลยขออนุญาตคุณย่าขึ้นไปคุยกับน้องเขาได้ไหม
0: ค่ะ
4: น้องก็พาไปดูในห้องวันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับน้องอายุ14ก็บอกว่าเปิดตู้เสื้อผงเสื้อผ้าให้ดูห้องนอนก็ดูปกติดีเอาจริงๆคือจากการสังเกตเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบพวกยาเสพติดไม่ได้มีปงมีปืนอะไรเลยแล้วน้องอายุ14บอกว่ายอมรับว่าผมเนี่ยโพสต์รูปปืนลงในสตอรี่จริงตั้งใจจะแค่ขู่เพราะเขามายุ่งกับอดีตภรรยาของผมเอาพูดง่ายๆก็เลยโกรธแต่ว่าปืนเนี่ยให้เพื่อนเอาไปทิ้งน้ำแล้วไม่มีแล้วยาเสพติดเคยยุ่งไหมเคยแต่ผมกลับตัวกลับใจแล้วและอีกอย่างที่ผมโมโหเพราะพอผมกลับตัวกลับใจไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดทางฝั่งของอดีตเพื่อนรักเนี่ยก็ยังไปเที่ยวพูดกล่าวหาใส่ร้ายว่าครอบครัวผมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันก็เลยฟิลขาดอันนี้ก็คือเขาก็ขอความเป็นธรรมก็ประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่น้องเป็นเด็กอายุ14เราก็จะไม่ก้าวล่วงไม่เข้าไปสัมภาษณ์ไม่อะไรก็แค่พาไปดูแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเด็กเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็อยู่ที่กฎหมายเนาะว่าจะเข้าไปจัดการกับเรื่องของอาวุธปงอาวุธปืนและยิ่งปัญหาระหว่างเด็ก14กับเพื่อนเพื่อนก็อายุ16ก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ดีย
0: ังเป็นเด็กด้วยกันยังเป็นเยาวชนเหมือนกันด้วยนะคะส่วนเหตุการณ์นี้ที่มุกดาหารก็เป็นปัญหาภายในครอบครัวระหว่างพี่ชายกับน้องชายนะคะมีปัญหาการทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือทีนี้คนเป็นพ่อเป็นคนกลางเข้ามาห้ามปรากฏว่าจะหยุดพี่ชายก็เลยใช้มือเนี่ยตบเข้าไปที่ท้ายทอยปรากฏว่าพี่ชายชักเกรงหมดสติไปเลยค่ะ
8: มึงว่ามึงจื้อมึงนี่ทำไมโอ้เดี๋ยวฟันมัดเลยคือว่าอะไรหายกินเดี๋ยวไหมโอ้ยมึงว่าจะฟันก่อนฮะเดี๋ยวจื้อจื้อจื้อจื้อไ
0: ว้มาคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยทางด้านของฝั่งพี่ชายหรือว่านายพันนาราเนี่ยอายุ26ปีชักเกรงไปแล้วนะคะทางครอบครัวเนี่ยแล้วก็น้องชายต้องพยายามอุ้มร่างขึ้นมาขึ้นรถกระบะเพื่อที่จะรีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันขึ้นไวมากๆคนเป็นพ่อเนี่ยก็ไม่คาดคิดว่าแค่เอามือตบไปที่ท้ายทอยลูกชายจะชักเกรงเลยเข้าใจว่าน่าจะไปโดนเข้ากับจุดที่สำคัญนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปสอบถามกับคุณพ่อก็คือคุณกรแก้วนะคะก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยคือสองพี่น้องเนี่ยทะเลาะกันพยายามที่จะหยุดละแต่ตัวพี่ชายไม่ยอมหยุดผมเนี่ยก็เลยต้องใช้มือตบเข้าไปที่ท้ายทอยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะสลบขนาดนี้
9: มันแยกบ่ออกครับ
10: แยกบ่ออก
9: ครับ
10: เป็นตีกันกับน้องบ่
9: แม่นครับ
10: เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแต่เป็นต้นดูครับ
9: ตอนแรกครับตีกันเถียงกันอยู่แถวนี้แล้วตอนแรกก็ได
10: ้
9: เถียงไปเถียงมาลงมือกันลงมือกันมาแยกบ่ออกจักเทื่อแยกตัวใดก็บ่ออก
10: ก็เลยได้พ่อก็เลยได้ตี
9: แม่น
10: ครับครับจนบ่หูว่าจังหวัด
9: แม่น
10: จนสลบแล้วพาส่งโรงพยาบาล
9: ครับ
0: ตอนนี้นายพานาราปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่าท้ายทอยมันเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนมาก
11: ๆ
0: คือถ้าไปจับไปกดเนี่ยแบบนิดนึงสลบได้เลยค่ะ
4: มันน่าจะเป็นแบบศูนย์รวมเส้นประสาทไงใช่ไห
0: ม
4: ก็ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะฮะเป็นปัญหาในครอบครัวระหว่างพี่กับน้องและพ่อเข้าไปห้ามแค่นั้นเองขยับไปดูแถวศรีราชาชลบุรีเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ่อวินเมื่อน้องขับรถผ่านแอปเนาะแท็กซี่ผ่านแอปนี่แหละไปรับผู้หญิงคนหนึ่งกับแฟนชาวจีนรับจากสถานบันเทิงจะไปส่งที่บ้านคุณผู้ชมดูอยู่บนรถเนี่ยทะเลาะกันเกือบจะลงไม้ลงมือถ้าคนขับแทบจะไม่มีสมาธิเลยดูสิดีนะไม่เกิดอุบัติเหตุ
12: จอดตรงนี้นะพี
13: ่จอดให้มันลงคนเดียวเลยพี่จอดลงด้วยเดี๋ยวจะบอกมันลง
12: แบบนี้ผมก็ไม่ไหวนะพี
13: ่
4: พอใกล้ถึงก็บอกเดี๋ยวผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวจอดตรงนี้นะแล้วคุณผู้ชมดูพฤติกรรมของชาวจีนนะฮะจอดเสร็จปั๊บเขาทำยังไง
12: โอ้ยโอ้ยเก๋นี่เก๋ซูเลี้ยงเชื่อผมเจ้า你不要我没关系我回家
4: โอ้โหคือบอกโยนเงินใส่หน้าแล้วก็ขับไปต่ออ
0: ือ
4: คือจนกระทั่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็บอกให้ลงก็ยอมลงกันแล้วก็น้องจักกรีซึ่งเป็นคนขับเนี่ยเขาบอก
0: สงสารที่สุดเลย
4: ขับรถให้บริการชาวบ้านมาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อยากให้ใจเย็นๆหรือจะทะเลาะกันทะเลาะกันให้จบแล้วค่อยขึ้นรถหรือให้ลงจากรถเลยแล้วค่อยไปทะเลาะกันข้างนอกได้ไห
0: ม
4: ผมก็ไม่มีสมาธิจะขับรถก็กลัวจะเกิดอุบัติเหตุด้วย
14: ผมได้ไปรับลูกค้าที่ผับแห่งหนึ่งของที่บอวินนะครับต้องให้รอแป๊บหนึ่งเขาก็เดินออกจากร้านมา4คนครับวันนั้นมีผู้หญิง2คนเป็นคนไทยคร
11: ับ
14: แล้วก็ผู้ชายเป็นคนต่างชาติก็ก่อนเขาขึ้นรถพอเขาขึ้นรถมาก็จะขึ้นรถสองแล้วก็เขาก็เดินไปน่าจะรอรถหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอีกสองคนครับสองใบ
11: เนาะแล้วจุดหมายที่เขาไปส่ง
4: เห็นใจเลยอ่ะแล้วอารมณ์ของพ่อหนุ่มชาวจีนที่มันแรงขนาดนั้นเกิดจากตรีเขาหันไปโวยขึ้นมาไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเขามีเรื่องมีราวกันอีกดูสิคือทะเลาะกับแฟนน่ะไม่มันไม่ผิดหรอกแต่อย่ามาทะเลาะกันบนรถแล้วคือเห็นใจคนขับ
0: คือจะลงรถก็ไม่ได้ต้องไปส่งให้ถึงปลายทางซะด้วยนะคะลำบากใจแทนจริงๆส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวินกับวินเจ้าถิ่นไม่พอใจที่วินต่างถิ่นเนี่ยมารับลูกค้าแย่งตัดหน้าไปปรากฏว่าไปหาเรื่องถึงกลางถนนแล้วไปไล่ให้ลูกค้าเป็นน้องนักเรียนผู้หญิงด้วยนะคะบอกให้ลงจากรถด้วยค่ะ
15: I'm not going to do it.
0: สุดท้ายวินต่างถิ่นก็เลยต้องขี่รถหนีออกไปนะคะแต่ที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือน้องนักเรียนหญิงที่ซ้อนท้ายมาคือน้องก็ไม่รู้อีโนอีเนแค่เห็นว่ามีวินจักรยานยนต์มารับเนี่ยน้องก็ขึ้นไปแล้วนะคะแต่มาลงไม้ลงมือกลางถนนแบบนี้คนอื่นๆเขาก็ตกใจกันหมดเหตุการณ์นี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะเห็นบอกว่าวินคนก่อเหตุเนี่ยเป็นวินรถจักรยานยนต์เบอร์50อยู่ซอยสายน้ำทิพย์1ทีนี้ทันทีที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปถึงไปเจอกับวินเบอร์50พอดีนะคะขับออกมาจากซอยแต่ปรากฏว่าเขาขับรถออกไปแล้วก็ดูไม่มีวี่แววท่าทีว่าจะกลับมาเลยก็เลยไปเจอกับนายสมศักดิ์เป็นหัวหน้าวินซอยสายน้ำทิพย์หนึ่งก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่ายอมรับนะว่าในคลิปเนี่ยเป็นลูกน้องของผมเองลูกน้องผมอ่ะไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายวินคนในคลิปจริงๆวินคนนั้นเนี่ยที่เป็นคนเสียหายเป็นวินเบอร์26ซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่สมุทรปราการแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่วินไหนนะก่อนหน้านี้วินเบอร์นี้แหละเบอร์26เคยแอบเข้ามารับผู้โดยสารที่หน้าวินตรงเนี้ยเป็นประจำซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย
15: ก็เป็นวินผีใช่ไหมป๋า
16: ใช่ใ
15: ช่มาจากไหน
16: สมุทรปราการสมุทรปราการ
15: เป็นเสื้อปลอมหรือว่าเสื้อจริงคิดว่าม
16: ันแบบว่าเขาล่อนไปทั่วล่อนไปทั่วแล้วก็มาเอาผู้โดยสารแล้วมาบ่อยจนเตือนเขาแหละเตือนเขาแล้วว่าน้องทำรับไม่ได้นะเพราะที่นี่เขามี
15: ว
16: ิน นะใช่ป่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็มาอยู่เรื่อยจนทั้งแบบลุงน้องผมก็เลย
15: คร
16: ับ ก็เลย
15: วันนั้น25
16: ใช่
15: สิงหาคมมันเกิดอะไรขึ้นเขามารับตรงนี้อีกแล้ว
16: แล้วลุงน้องผมก็เลยชก
15: ขับตามไปพอตามไปถึงปากซอยก็คือถามว่ารับที่ไหนใช่ไหมในคลิป
16: เขาถึงมา
15: ถ้าพูดถึงเตือนเขาเนี่ยกี่รอบแล้ว
16: โอ้เตือนบ่อยลงไม่อย่ามาเขายังหล่อยมาเรื่อยเพราะคราวนี้นักเรียนเลิกเขานักเรียนจะยืนต่อแถวกันมันแบบว่า
0: หัวหน้าวินบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุนี้เนี่ยก็ไม่เคยเห็นวินเบอร์26ที่อยู่ต่างถิ่นขับมาแอบรับลูกค้าตรงนี้อีกเลยแต่เอาจริงๆก็คือการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางออกของปัญหาวิธีมีเป็นร้อยแต่เลือกที่จะใช้วิธีที่ร้อยหนึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนกัน
4: เออชอบคำนี
0: ้
4: เป็นร้อยเนี่ยไม่ใช้ร้อยหนึ่งปั๊บก็นี่แหละฮะเรื่องจริงคือมันกลายเป็นอีกคดีไปเลยน
0: ะ
4: เรื่องทำลายร่างกายซึ่งเราไม่สนับสนุนและเราไม่เห็นด้วยจากเรื่องวินมอเตอร์ไซค์กับวินมอเตอร์ไซค์พาไปดูรถโดยสารอีกแล้วไรเดอร์กับตุ๊กๆ3ล้อคุณผู้ชมดูนะฮะโอ้โหซัดกันเดือดเลยตรงบริเวณซอยเจริญราษฎร์5เถียงกันสักพักหนึ่งก่อนลงไม้ลงมือเลย
17: ไปไม่ไป
18: ไปไหม
17: ขึ้นรถแล้วไง
18: ก็ครูบอกแล้วมึงยังไงจะพูดอะไรอีกอ่ะ
17: เอาวะทำเยอะเลย
18: มึงยังไงอ่ะ

0: โอ้โหนั่นดูใช้คนทั้ง 3-4 คน
1: ค่ะ
0: กว่าจะจับแยกออกมาได้ดูนะฮะโอ้ยดูคือจุดเกิดเหตุอ่ะก็อยู่ตรงซอยเจริญราษฎร์5นี่แหละเราลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุนะฮะปรากฏว่าซอยนี้ถนนค่อนข้างแคบแล้วพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่เขามาช่วยจับแยกคือวินที่อยู่แถวนั้นโอ้จะซอยแคบจริงๆอ่ะจอย
1: แคบมากค่ะ
0: แคบมากแล้ววินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่านี่แว่นกระจกแว่นกันแดดยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่เลยไม่รู้ของใครของน้องตุ๊กๆหรือของน้องไรเดอร์แต่จุดเริ่มต้นมาจากว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะกำลังเลี้ยวเข้าซอยส่วน3ล้อตุ๊กๆกำลังจะออกจากซอยมันสวนกันแล้วมันแคบพอแคบปั๊บเกือบจะเฉี่ยวชนแต่ยังไม่เฉี่ยวยังไม่โดนกันสักนิดนึงเลยนะไรเดอร์ตะโกนด่าก่อนฝั่งตุ๊กๆพยายามขอโทษแต่เหตุการณ์มันไม่ยุติเพราะไรเดอร์เขาไม่ยอมแล้วก็มีการวนรถตามไปกะว่าจะไปเคลียร์กันมั้งพอยืนพระจันทร์หน้ามันไม่ได้เคลียร์กันแล้วสิจากการจะเคลียร์กันความตั้งใจแรกเนาะกลายเป็นท้าทายแล้วก็ฟาดปากกันตามที่เห็นเลยวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เขาอยู่ตรงแถวนั้นพอดีแล้วไปช่วยห้ามวันนี้เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วย
2: แล้วไรเดอร์มาจากทางไหนมาจากทางนี้
3: นักข่าวสนาม
2: เอาแล้วสามล้อไ
3: ปสามล้อแล้วมันไงเดินเล่น
2: สวนกัน
3: สวนกัน
2: ประมาณกี่โมงได้ครับ
3: ช่วงประมาณใกล้เที่ยงอ่ะสิบเอ็ดโมงกว่านี่นะสิบเอ็ดโมงกว่าสิบแปดสิบเอ็ดโมงครึ่ง
0: แล้ววินแถวนั้นรวมไปถึงคุณธรรมศาสตร์ที่เป็นคนถ่ายคลิปเนาะเขาพูดตรงกันเลยนะคือซอยมันแคบอ่ะทุกคนก็รู้ใจเย็นได้ก็ใจเย็นนิดนึงไม่ต้องรีบทั้งคู่ก็ได้แล้วมันยังไม่ทันชนยังไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้น
1: ใจร้อนจังเลยนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันหน่อยส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นแถวๆนนทบุรีเป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามีโจรเนี่ยตะเวนงัดห้องพักของลูกบ้านหลายห้องเลยแล้วภายในวันเดียวเนี่ยโอ้โหคือโดนไปหลายห้องมากๆคนที่เขาโดนเนี่ยถ่ายคลิปให้ดูเลยนะคะว่านี่คือสภาพของห้องที่โดนงัดแล้วอ่ะข้างๆ
4: ตามหาเจ้าของห้องนี้นะคะตึก6เฟสใหม่นะคะชั้น3เราอยู่ห้องข้างๆเราเห็นห้องพี่เปิดอยู่ก็เลยลองมาดูมันหมีหรือมันลอยตัดหูช้างอะค่ะแล้วเปิดไฟไว้ด้วยถ้าอยู่ในกลุ่มนี้รีบมาหน่อยนะคะหรือติดต่อมาก็ได้
1: คือเขาบอกความปลอดภัยมันไม่มีเลยนะแม้กระทั่งว่าแจ้งไปทางนิติแล้วก็ไม่ได้มีการแอคชั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นสภาพของห้องหมายเลข18ทีนี้ปรากฏว่ามีอีกห้องนึงคุณผู้ชมโดนเหมือนกันเป็นหมายเลขห้องที่24เขาบอกโดนงัดเหมือนกัน
4: หน่อยนะคะหรือติดต่อมาก็ได้ค่ะ

0: โอ้ยแล้วเห็นหน้าชัดเลยล่าสุดนะครับเราตรวจสอบพบว่าคนก่อเหตุชื่อนายสมพงศ์ขอสงวนนามสกุลนะครับมีหมายจับในคดีลักทรัพย์ในสน.ร่มเกล้าแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่เลยรวมไปถึงที่นนทบุรีด้วยล่าสุดเนี่ยทางบ้านเอื้ออาทรที่นนทบุรีเขาบอกว่าตอนนี้นิติบุคคลเนี่ยเข้าตรวจสอบแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดให้ตำรวจสภ.ปลายบางเรียบร้อยหลังจากนี้จะมีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเพื่อที่จะให้ตำรวจเนี่ยตามล่าตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีแต่เขาบอกว่าจริงๆเมื่อกี้จอยบอกว่าห้องเท่าไหร่นะ
1: ห้องที่18
0: กับ24แล้วมีจริงๆมีห้อง19ห้อง28มีห้อง32โดนกันเพียบเลย
1: นี่ย่ามใจนะเนี่ย
0: ประมาณนี้ฮะพักแป๊บเดียวติดตามข่าวในพระราชสำนักแล้วตามกันต่อทุบโต๊ะข่าวช่วงที่2ครับ

0: วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีซาเนาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ
1: วันนี้เวลา 8:48 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดสีชมพูแขวงคลอง10เขตหนองจอกเดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลเปิดสอนชั้นประถมศึกษาครั้งแรกเมื่อปี2476ปัจจุบันสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองจอกได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2560ปัจจุบันสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ดีเป็นพลเมืองที่รอบรู้ทั้งด้านวิชาการทักษะอาชีพและมีสำนึกรักโรงเรียนรักชุมชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของนักเรียนเช่นมนต์เสน่ห์ยางกล้วยเป็นการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเด็กๆร่วมกันตั้งคำถามว่ายางกล้วยมีคุณสมบัติอย่างไรทำไมจึงติดเสื้อผ้าและมีประโยชน์อะไรบ้างจากนั้นได้เรียนรู้ผ่านการสังเกตทดลองและค้นคว้าก่อนนำสิ่งที่ค้นพบมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะการเรียนรู้ครั้งนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจธรรมชาติของหยางกล้วยฝึกตั้งคำถามคิดวิเคราะห์และสื่อสารกันทำให้เห็นว่าจากเรื่องเล็กๆรอบตัวสามารถต่อยอดเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและมีความหมายได้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานปลูกผักปลอดสารพิษทำแปลงผักยกพื้นแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนักเรียนจะแบ่งกลุ่มดูแลแปลงเกษตรและโรงเรือนเป็นการเรียนรู้แบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่คิดวางแผนเตรียมงานบำรุงรักษาเก็บผลผลิตเป็นการฝึกความรับผิดชอบฝึกการทำงานเป็นทีมเกิดความสุขและภาคภูมิใจในผลงานของตนผลผลิตที่ได้มีความสดใหม่สะอาดและปลอดภัยนำไปประกอบอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบทั้ง5หมู่ที่เหลือจะนำไปแปรรูปเช่นกล้วยฉาบผงผักเคลและข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าเป็นทักษะชีวิตให้เรียนรู้เรื่องการนำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างมูลค่าผลผลิตเรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนการตั้งราคาและการจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนความรู้เหล่านี้สามารถต่อยอดให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตนักเรียนได้แสดงการบริหารชุดคีตะมวยไทยนำท่วงท่าแม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยมาประยุกต์เป็นท่ากายบริหารประกอบจังหวะดนตรีช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงคล่องตัวสร้าง

ความสุขสนุกสนานในการออกกำลังกายการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติเพลงส้มตำของชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้เรื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กช่วยพัฒนาสมาธิความจำความคิดสร้างสรรค์การประสานสัมพันธ์ของการฟังการเคลื่อนไหวและจังหวะดนตรีปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโรงเรียนวัดสีชมพูเปิดสอนมานานกว่า90ปีน้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการร่วมกับวิชาความรู้และปรับให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืนเวลา 13:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตหลัก4ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนเคหะชุมชนพัฒนาทุ่ง2ห้องการเคหะแห่งชาติก่อตั้งพร้อมกับการสร้างชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องเพื่อให้เยาวชนในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนมอบให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบบริหารงานเปิดสอนปี2527ต่อมาปี2563ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมกับสร้างอาคารเรียนรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีครูและบุคลากร65คนนักเรียน919คนโรงเรียนดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2550ปัจจุบันดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนไปพร้อมๆกันผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครองชุมชนและสถานศึกษาอื่นไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่พัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์ปีการศึกษา2568ผลประเมินโอเน็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมมีห้องพยาบาลให้บริการและจัดกิจกรรมเช่นการกำจัดลูกน้ำยุงลายการตรวจสุขภาพรณรงค์กำจัดเหาและกิจกรรมรักฟันพร้อมจัดมุมให้ความรู้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนอาทิงานพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนำมาใช้ร่วมกับโครงการวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอนุบาลช่วยเพิ่มทักษะ EF พัฒนาสมองได้เรียนรู้จากการลงมือทำค้นพบตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานจากดอกไม้ไทยโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนกรมประมงสนับสนุนนักเรียนสนใจเลี้ยงปลากัดและปลาหางนกยูงสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมต่อได้ส่วนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีข้อจำกัดด้านพื้นที่โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมอาทิปลูกผักปลอดสารพิษปลูกพืชสมุนไพรเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพาะเลี้ยงแหน่แดงและเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยรวมถึงปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะโครงการกล่องนมรักโลกและน้ำหมักชีวภาพนำความรู้กลับไปใช้ที่บ้านได้ส่วนห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสืออีบุ๊กให้กลับไปอ่านทบทวนและใช้เวลาว่างกับครอบครัวที่บ้านมีบรรณารักษ์อาสาแนะนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารกิจกรรมพี่อ่านเล่านิทานให้น้องฟังทุกเดือนมุมรักการอ่านในห้องเรียนจะเปลี่ยนหนังสือทุกเดือนมีตระกร้าความรู้จัดหนังสือวางทั่วโรงเรียนช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงหนังสือได้ง่ายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้านการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีเพียงพอมีอาหารเสริมนมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตการเกษตรเช่นขนมทองพับเห็ดแหนมเห็ดน้ำสวรสไส้อั่วปลาดุกเห็ดสวรรค์ให้ได้เรียนรู้ครบวงจรจากผลผลิตการเกษตรสู่การพัฒนาทักษะอาชีพและนำไปจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมเหล่านี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการนำไปใช้

0: ประโยชน์การจัดทำบัญชีการฝึกวินัยการออมเงินและการทำงานเป็นทีมการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:44 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพลอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปที่สวดพระพิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีจนถึง 7:00 นเวลา 17:00 พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศสวดพระพิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและร่างกระบวนการยุติธรรมอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาโรงเรียนพนมมาศพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเดิมที่เสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อปี2567เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในโอกาส100ปีวันประสูติและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในปี2568พร้อมกันนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

0: ซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ประธานเข็มกิตติคุณแก่ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและครบ10ปีตลอดจนนักเรียนที่ได้รับรางวัลลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบรวม16คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่คณะครูนักเรียนทรงขอให้ครูและนักเรียนจงตั้งใจการศึกษาการเรียนการสอนหมั่นอบรมบ่มเพาะอุปนิสัยในทางสุจริตและมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนครอบครัวชุมชนและประเทศชาติสืบไปจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรที่อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชาวลับแลอาทิการปักหน้าหมอนผ้าลายโบราณด้วยดิ้นยืดที่ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลไปให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2ในวิชาเลือกภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่และปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์อันดีงามของบรรพชนผลงานการประกวดภาพวาดระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมดนตรีไทยโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรตั้งขึ้นปี2448โดยพระศรีพนมมาตรผู้ว่าราชการเมืองลับแลในขณะนั้นร่วมกับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกของจังหวัดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิวรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนเมื่อปี2450และพร้อมพระราชทานเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6เพื่อศึกษาแนวพระราชดำริด้านการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมรับฟังที่โรงแรมตรังการประชุมครั้งนี้เพื่อการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายให้ตอบโจทย์บริบทจริงใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานการวิเคราะห์และการออกแบบแนวทางดำเนินงานมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วม206คนจาก206โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล63จังหวัดซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนาเสาหลักได้แก่ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมขับเคลื่อนการผ่าน5กลยุทธ์สำคัญคือการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพผลจากการประชุมจะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปทั้งนี้เมื่อวันที่26สิงหาคม2569ช่วงกลางดึกได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย16หลัง20ครอบครัวรวมจำนวน52รายความช่วยเหลือในเบื้องต้น สำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนในทันทีคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบริษัท K Apex ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรวมทั้งนายวงศ์วริศบูรณะและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงและวัดเต่าปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวนาวรารามและวัดสาลาทองจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.พักกล้าธรรมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั่วประเทศไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
2: Rice Buddy Rice Hippie แพ็คเกจใหม่ขนมข้าวอบไม่ทอดหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเครื่องชำน้ำอุ่น Aqua Series จากรินไน Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลาRice Buddy Rice Hippie แพ็คเกจใหม่ขนมข้าวอบไม่ทอดหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ
3: สวัสดีครับผู้ชมครับ
4: สวัสดีค่ะติดตามทุกโต๊ะข่าวช่วงที่2ผิดรักสามเศร้าแต่เช้าเลยนะคะที่ตะกั่วทุ่งพังงาคุณผู้ชมคะมือที่3ปรากฏว่าแค้นใจที่โดนฝ่ายหญิงบอกเลิกเคยขู่เอาไว้แล้วนะฉันจะไม่ยอมเลิกกับเธอหรอกนะแม้ว่าจะเข้ามาเป็นมือที่3ของครอบครัวเขาแล้วสุดท้ายเช้าวันนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของฝ่ายหญิงชักปืนยิงสามีเขายิงเผาขนนะคะเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตค่ะ
5: เรารุ่น

0: ¿Cuál es la cara?
1: ตรงนี้เป็นอู่ซ่อมรถของชาวบ้านค่ะใกล้กับบ้านจุดที่เกิดเหตุพอมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดชาวบ้านก็หันไปตามเสียงนะคะแล้วก็บ้านจุดที่เกิดเหตุก็คือบ้านของคุณเอกฤทธิ์เอกฤทธิ์เองเป็นพันโรงคุณผู้ชมมาถูกยิงเสียชีวิตหลังจากนั้นคนก่อเหตุชื่อว่านายกิตติขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากจุดเกิดเหตุตอน10:49 ก็จะเห็นว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าออกไปตามถนนแล้วเห็นบอกว่าเลี้ยวไปเลี้ยวมาอยู่ในพื้นที่แถวๆนี้แหละจนสุดท้ายเข้าไปในพื้นที่แถวๆเชิงเขาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอยู่ในตำบลท่าอยู่ที่ตะกั่วทุ่งเอกฤทธิ์ถูกยิงที่ศีรษะค่ะ1 นัดเสียชีวิตค่ะที่มูลเหตุทั้งหมดเป็นเรื่องของชู้สาวอย่างที่เล่าให้ฟังคนก่อเหตุที่ชื่อว่านายกิตติมาสนิทสนมกับภรรยาเรียกสั้นๆว่าคุณเอก็แล้วกันนะคะมาสนิทสนมกับภรรยาของคนตายแล้วก็เมื่อ3วันที่แล้วฝ่ายหญิงตัดสินใจบอกเลิกเพราะคิดว่าก็คงไม่อยากที่จะคบหากันในลักษณะแบบนี้ก็เลยบอกว่าขอให้ห่างกันก่อนหน้านี้กิตติคนก่อเหตุเคยขู่เอาไว้บอกว่าจะไม่ยอมเลิกถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงต้องการให้ตัดขาดจากกันจะฆ่าให้หมดเลยใครจะไปคิดคุณผู้ชมเช้าวันนี้บุกมาแล้วมาก่อเหตุจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทิ้งเอาไว้แถวๆเทือกเขาแห่งหนึ่งนะคะจนสุดท้ายมีการเกลี้ยกล่อมคุณผู้ชมคะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมตัวได้เมื่อสักครู่นี้เองค่ะ
2: เมื่อตอนทุ่มหนึ่งครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนมีการบอกว่าเข้าไปควบคุมตัวในพื้นที่เขาบอกไปตรวจสอบเนาะในตะกั่วทุ่งและก็ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือแล้วปรากฏว่าไปเจอนายกิตติคุณผู้ชมฮะหลบซ่อนตัวอยู่พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวหลังจากนั้นพบว่ามีทั้งนายอำเภอและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกุมนายกิตตินำตัวมาส่งที่สภ.ตะกั่วทุ่งเจ้าตัวเองคุณผู้ชมฮะก็บอกว่าก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนหลังจากนั้นก็เข้าไปทำประวัติและก็ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ
3: ชอบออกเหลือกันไหม
4: ชอบออกเหลือกันเนาะขอท้าก็มีสัมพันธ์ถึงกาแฟคนตายไหมครับ
5: ไม่มีอะไรพูดเลยครับ
4: ก็มีสัมพันธ์ถึงกาแฟคนตายไหม
5: โอ้โห
4: เ
5: รา
6: ได้เก็บไปเรา
7: อยากให้เขาได้มาสักนิดหนึ่งไหมอยากขอโทษไหมพี่
5: เราได้เก็บการตะโกน
7: ไหมอยากขอโทษเขาไ
5: หม
7: พ
5: ี่
8: ตอนนั้นเราเคลียร์ด้วย
5: แล้วพี่ขอทางนี้เดี๋ยวขอทางนี้
4: เรา
5: เคลียร์ได้จะไปดู
7: เป็นคนนั้นเลยนะคะ
1: ไม่ได้ตอบอะไรนะคะแต่เท่าที่สังเกตก็สีหน้ายังยิ้มแย้มอยู่ทั้งที่เพิ่งจะฆ่าคนตาย1 ศพเมื่อช่วงเช้าหลังจากที่ควบคุมตัวได้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการเกลี้ยกล่อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็พานายกิตติไปค้นหาอาวุธปืนเอาปืนไปซ่อนไว้ใต้ศาลพระภู
2: ม
1: ิสุดท้ายก็ตรวจยึดมาได้พบว่าเป็นอาวุธปืนลูกซองสั้นก็ถูกควบคุมตัวพร้อมกับอาวุธเนี่ยแหละค่ะมาที่โรงพักสภ.ตะกั่วทุ่งถือว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ว่องไวนะเพราะเหตุเกิดช่วงเช้าประมาณสัก10:30แล้วก็เพิ่งจะจับตัวได้เมื่อสักครู่นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือปมทั้งหมดวันนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้พูดส่วนทางฝั่งของคนกลางจริงๆวันนี้มีโอกาสได้เจอกับภรรยาของคนตายนะคะแต่เขาบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์อะไรละเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลว่ามันเป็นเหตุการณ์รักสามเศร้าก็เป็นไปตามนั้น
2: เป็นไปตามนั้นฮะแล้วคุณเอกก็บอกว่าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วบอกว่าตอนนั้นเองเธอกับคุณเอกฤทธิ์คนตายสามีนะเนาะอยู่ที่บ้านกำลังพักผ่อนอยู่ปรากฏว่านายกิตติหรือว่านายก้องก็เดินเข้ามาในบ้านพักพร้อมกับอาวุธปืนพกสั้นมุ่งหน้าไปหานายเอกฤทธิ์ฮะที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่หลังบ้านทันใดที่กิตติเจอเอกฤทธิ์ก็เอาอาวุธปืนยิงใส่ทันที1 นัดจนทำให้เอกฤทธิ์ล้มลงและก็ถึงแก่ความตายจากนั้นกิตติก็หลบหนีไปตามภาพจากกล้องวงจรปิดเธอก็เลยพยายามเรียกให้คนช่วยสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนความสัมพันธ์ก็ยอมรับมีความสัมพันธ์กับนายกิตติจริงบอกเลิกไปแล้ววันที่24 สิงหานี่จึงเป็นชนวนเหตุว่ากิตติมือปืนไม่ยอมเลิกเช้าวันนี้วันที่27ก็เลยบุกมาฆ่าหัวเก่าฮะ
1: วันนี้เพื่อนบ้านก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าไม่มีอะไรผิดปกติ2 สามีภรรยาไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะคะจน10 โมงกว่าเสียงปืนก็ดังขึ้นนัดหนึ่ง

0: แล้วตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของผู้หญิงก็คือภรรยาคนตายตอนนั้นเข้าใจว่าสติแตกเลยเพื่อนบ้านเนี่ยส่วนหนึ่งช่วยกันโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งต้องปลอบคุณเอเพราะว่าเสียขวัญมากคุณผู้ชมคะวันที่ผ่านมาเขาก็อยู่กัน2คนผัวเมียสงสารเพราะว่าคนตายเนี่ยเป็นพันโรงของโรงเรียนเนาะแล้วก็นิสัยดีด้วย
1: ได้ยินเสียงแค่ปังเดียว
2: เอาตั้งแต่ตอนเช้าเลยมีสัญญาณอะไรก่อนได
1: ้
2: ไหม
1: ไม่มีอะค่ะได้ยินเสียงแกออกมาร้องใช่ได้ยินเสียงแกร้องอะเห็นแกไปรู้ว่าเป็นบ้านนั้น
2: เขายิงกันในบ้าน
1: ใช่
2: เราออกมาเราไม่เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนอกบ้าน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตกใจใช่แล้วก็โทรหา191อะไรให้เขา1669อะไรค่ะโทรให้เขาเพราะว่าใกล้กันเห็นก็พอได้ยินก็ตกใจอ่ะไม่ว่าเราเองเราก็ตกใจเราไม่เคยเจอเหมือนกันมันดังเราไม่เคยเจอ
2: แต่ได้ยินซ้ำสองสามได้ย
1: ิน
2: ไหม
1: ไม่มีอะค่ะได้ยินทีเดียวก็คือนั่นเดียวค่ะ
3: คุณผู้ชมฮะวันนี้เองเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาแบบนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพอรู้ตอนเช้าว่านายกิติหนีคุณผู้ชมฮะพยายามสืบหาปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเช็คจากเบสสัญญาณโทรศัพท์เนาะแต่วันนี้ทางด้านของพันตำรวจโทภักพลก็มีการบอกเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกิติเองติดช่องทางการสื่อสารเจ้าตัวไม่เล่นโซเชียลแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบพิกัดเพราะไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของกิติที่ใช้ในการก่อเหตุและก็หลบหนีไปจอดอยู่บริเวณตีนเขาฮะแล้วก็พบร่องรอยการหลบหนีขึ้นเขาซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่านี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ฮะไปจอดอยู่ที่ตีนเขาก็เลยคาดการว่ากิติเองน่าจะหลบอยู่บนเขาแล้วเลยประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจนสุดท้ายแล้วสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้
2: Facebook ออนไลน์อะไร
4: ไม่มี
2: ปิดหมดเลย
4: เขาไม่เล่น
2: ไม่เล่นด้วย
4: ขึ้นขอแล้วไม่เล่นแล้วว่ะ
2: โทรศัพท์คือปิดเลย
4: โทรศัพท์ติดต่อเขาไม่ได
2: ้ปิดตั้งแต่หลังก่อเหตุเลยไหมนั่นหรอ
4: โทรศัพท์ตั้งแต่ก่อเหตุมันก็ติดติดต่อเขาไม่ได้อยู่แล้วโทรศัพท์ที่เบอร์ของเขานะ
2: เขาน่าจะไปไกลยัง
4: ไปแล้ว
2: ไกลแล้ว
4: เครื่องมันจอดไปเย็นหมดแล้ว
0: นี่ค่ะแต่ว่าได้รับการประสานคุยกันกับนายอำเภอตะกั่วทุ่งนะคะให้ขึ้นเขาไปแล้วก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวก็สุดท้ายคุมตัวมาสอบปากคำเบื้องต้นก่อนที่จะมาที่โรงพักเนี่ยมีการคุมตัวไปที่เซฟเฮาส์สอบปากคำแล้วประมาณ1ชั่วโมงไปหาอาวุธของกลางก็คือปืนที่ซุกเอาไว้ใต้ศาลพระภูมิก่อนที่จะนำมาที่สภ.ตะกั่วทุ่งตามที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้ได้คุยกับพี่ชายของกิติค่ะเขาบอกคนทั้งบ้านไม่มีใครรู้เลยว่าไปก่อเหตุอะไรตอนประมาณสัก 11:30 ตำรวจเข้ามาแล้วมาถามหากิติแล้วตำรวจไม่ได้บอกด้วยนะว่าไปก่อเหตุจนกระทั่งตำรวจอีกชุดนึงตามเข้ามาตอนเที่ยงตอนนั้นแหละถึงบางอ้อค่ะว่าน้องชายไปยิงคนมาเท่าที่ทราบคือเขาเคยมีครอบครัวมีลูกชาย1คนแต่ว่าเลิกรากับภรรยาเก่าไปแล้วไม่รู้หรอกปัจจุบันคบหากับใครกิติเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก่อนหน้านี้ประวัติก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก่อนที่จะมาก่อเหตุฆ่าคนตายในวันนี้2552มีคดีร่วมกันพยายามฆ่าตะกั่วทุ่งเนี่ยนะคะ
3: ครับ
0: จำคุก1ปี8เดือน2560คดีเรื่องอาวุธปืนตะกั่วทุ่งนี่อีกศาลตัดสินจำคุก12เดือน2566คดีอาวุธปืนตัดสินจำคุก12เดือน
3: ก็ตะกั่วทุ่ง
0: ที่บ้านเนี่ยแหละ
3: 66
0: ไม่ไปไหนเลย
3: ถูกจับคดีพยายามฆ่าผู้อื่นก็สภ.ตะกั่วทุ่งเหมือนกันจำคุก12เดือนปรับ 2,000 แล้ว27สิงหา69ก่อเหตุยิงเอกฤทธิ์นะฮะคุณผู้ชมตายคาบ้านเลย
0: พี่ชายบอกว่าตอนนี้ห่วงคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เองก็มีโรคประจำตัวด้วยยังไม่ทราบเรื่องนี้นะคะกลัวเหมือนกันว่าถ้ารู้แล้วอาจจะรับไม่ได้
5: ผมก็ไม่ได้นี่ด้วยนะไม่ได้แบบติดต่อไม่ได้อันไงคือเช้ามาก็ทำงานเข้าเราก็คือเมื่อวานต่างยั่วนะ
2: ทุกวันนี้แกทำอะไรพี
5: ่ก็ตัดย่างแต่ได้ไม่ยุ่งครับ
6: มี
5: เขามีลูกคนลูกเป็ดแมวอยู่คน
2: ยิงชาย
5: ลูกชาย
2: อายุเท่าไหร่แล้ว
5: ลูกก็ยี่สิบนะติดต่อนี่ก็พยายามเพราะว่าไม่มีเบอร์เขาอยู่ไกลจริงนะแต่ว่าเดินไปท่ามคุยแล้วนี
2: ่คนในบ้านเจอบ้างไหมแม่เจอบ้างไหม
5: ก็คือไม่เจอไอ้นี่เลยไม่ได้รู้ก็รู้ตอนไอ้นี่ตำรวจใช่ตำรวจมาก็ตำรวจก็ไม่ได้บอกเลย
2: ไม่รู้แล้ว
5: ยังครับตัวรู้ก็คืออ่านข้าว
2: กลัวแกช็อตตีคนเลย

0: พอหม้อสั่งเลยยายเกลียดยายรับรู้เลย
1: มัน
0: รู้ว่าใจอ๋อแต่ว่านี่นะก็ยายหมอบตัวก็นี่พออายุยังน้อย
2: นี่ค่ะตอนที่ไปคุยกับครอบครัวยังจับไม่ได้นะคะแต่สุดท้ายก็เพิ่งล็อกตัวได้เมื่อก่อนค่ำเมื่อสักครู่นี้เองมีอีกเหตุการณ์ที่บุรีรัมย์จริงๆก็เป็นเครือญาติกันแต่เรื่องที่ทะเลาะกันคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องไก่กับหมาคนก่อเหตุเลี้ยงไก่เอาไว้เต็มเลยเป็นคนรักไก
3: ่ครับ
2: แต่ทีเนี้ยไก่อยู่ดีๆก็ตายลักษณะเหมือนกับมีหมาที่ไหนไม่รู้บุกเข้ามาขย้ำก็เลยถือปืนเดินดุ่มๆออกไปแล้วก็คิดว่าทางฝั่งของผู้เสียชีวิตที่มีศักดิ์เป็นน้าเนี่ยเขามีหมาก็เลยคิดว่าสงสัยเป็นหมาของบ้านนี้แหละมากัดไก่ที่บ้านตัวเองสุดท้ายแล้วเอาปืนยิงเจาะอกเสียชีวิตกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะคนตายชื่อว่าคุณนรินทร์คุณผู้ชมคะภาพสุดท้ายคือขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านตอนประมาณสัก16:14ของเมื่อวานนี้และนี่คือคลิปสุดท้ายจริงๆที่ชาวบ้านได้เจอเพราะพอขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วไปเจอนายฤทธิชัยหรือว่าในต้นคนก่อเหตุมีศักดิ์เป็นหลานชายค่ะเดินถือปืนแก๊ปเข้ามายิงแล้วจังหวะนั้นยิงเจาะอกเลยหลังจากนั้นฤทธิชัยยิงเสร็จเดินออกไปทางหลังบ้านคนตายแล้วไปบอกชาวบ้านคือเขาไม่ได้หนีนะสุดท้ายก็ไปบอกว่าเนี่ยยิงไอ้ลินตายแล้วผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุแล้วก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ตำรวจเข้ามาสอบปากคำ
3: คุณผู้ชมฮะทางด้านของสารวัตรใหญ่สภ.ชุมแสงนะฮะเห็นมีการบอกว่าก็เข้าไปคุยแล้วก็เข้าไปควบคุมตัวนายฤทธิชัยเจ้าตัวเองก็ยอมรับคุณผู้ชมฮะบอกว่าที่เกิดเหตุนะก่อเหตุเอาปืนไปยิงเขาเลยนะเรื่องหมากัดไก่ก็เลยบอกเอ้าหมากัดไก่แล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวเอาปืนไปยิงเขาเลยเหรอก็ใช่นะดิพี่หมาของคนตายเนี่ยนะมากัดไก่ผมเนี่ยรักไก่มากผมก็เลยเอาปืนไปไล่หมาเอางี้นะเอาปืนไปไล่หมาก่อนหลังจากนั้นเองเนี่ยทางด้านของนรินทร์คนตายเหมือนขี่ซาเล้งพ่วงข้างมาแล้วก็เหมือนกับมาทะเลาะ กับผมเพราะบอกว่ามึงเอาปืนมาไล่ยิงหมากูทำไมแล้วทำท่าทำทางจะมาชกผมก็เลยต้องยิงเพื่อป้องกันตัวซึ่งผมกับคนตายก็รู้จักกันหลังจากก่อเรื่องก่อราวผมก็อยากจะขอโทษครอบครัวของนรินทร์ด้วยแต่เขาคงไม่รับคำขอโทษจากผมหรอกถามจริงเอ็งรักไก่มากขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดต้องไปยิงเนี่ยคนในครอบครัวซึ่งเป็นเครือญาติกันด้วยนะก็บอกก็ยอมรับถ้าไม่รักไก่มากผมคงไม่ยิงคนตายหรอกแล้วผมเนี่ยยิงหมาตายมาแล้วหลายตัวด้วยเพราะมันมากัดไก่ผม
4: หมากับไก
5: ่หมากับไก่
4: หมากัดไก่
5: หมาเขาจะก
4: ั
5: ดไก่เราใช่ไหม
4: ครับ
5: กัดไปหรือยัง
4: มันไล่แล้วตามมันมา
5: ตามมาแล้วคือเขามาโวยวายกับพี่เหรอ
4: ก็ถามกันคือคำถามแบบรุ่นพี่รุ่นน้องก็ยังไม่ได้ด่าก็เผื่อเขาก็ลงรถมาเขาจะต่อย
5: ต่อย
4: เหร
5: อแล้วพ
4: ี่
5: ถ
4: ือ
5: ปืนยาวอย
4: ู่หรอใช่ก็ไม่สนิทเท่าไหร่ครับแต่ก็คนอยู่ใกล้ๆกันอ่ะ
5: ใกล้ๆกัน
4: กีดยางก็เจอกันเจออะไรอยู่
5: ในที่ผ่านมาเคยมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อนไหม
4: ไม่มี
5: คราวนี้เรารักไก่ชนของเรามาก
4: อ่ะไม่งั้นก็ตายหลายตัวแล้วหมา
5: ที่ผ่านมายิงหมาตายหลายตัวแล้ว
4: ครับผมก็อยากขอโทษอยู่แต่เขาผมไม่รัก
2: นี่ค่ะจริงๆเขาอ้างว่าเป็นการยิงป้องกันตัวนะเพราะว่าตอนนั้นทะเลาะกันจะไปยิงหมาคือพอดีเลยไอ้ตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยวงจรปิดจับภาพไม่ได้แต่บอกว่าปืนจะเอาไปยิงหมาแล้วทะเลาะกันคนตายนรินทร์ชกเขาก่อนก็เลยเป็นการยิงป้องกันตัวคุณผู้ชมคะนี่คือซุ้มไก่ของบ้านฤทธิชัยวันนี้คุณแม่มณีพาไปดูเขาเลี้ยงไก่แบบเป็น10ตัวเลยอ่ะแล้วก็นอนที่แคร่นอนเฝ้าไก่เป็นไก่ชนใช่ไหมอันนี้เปิดภาพเต็มๆเลยก็ได้ค่ะเขาก็นอนอยู่ตรงนี
3: ้ไก่ชน
2: เขาเลี้ยงไว้เยอะแล้วมันมีมูลค่าถูกไหมล่ะประเด็นก็คือแม่บอกว่าไม่รู้หมาใครชอบมาด้อมๆมองๆวนเวียนอยู่แถวเล้าไก่ลูกก็รักไก่มากคุณผู้ชมคะคือเขาไม่ได้เลี้ยงแบบเอาไว้ชนอย่างเดียวนะเลี้ยงไก่ไข่นี่เอาไว้ขายแบบตลาดเลยนะจ๊ะทำเป็น SME ขนาดย่อมเลยแล้วยาเวลาไก่ไม่สบายยาแพงแค่ไหนก็ซื้อมาเวลามีโรคระบาดแม่บอกนะไก่ชาวบ้านตายไก่บ้านนี้ไม่ตายแต่ลูกชายใจร้อนอันนี้ก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งรักไก่อีกส่วนหนึ่งเล่นยาด้วยเมื่อคืนมีการยอมรับสารภาพกันบอกว่าก็เสพยาเสพติดด้วยนั่นแหละอยากขอโทษครอบครัวคนตายเหมือนกันคือจริงๆก็ญาติกันส่วนลูกชายวันนี้แม่บอกปล่อยมันเลยไม่ต้องไปประกันตัวละปล่อยให้ติดคุกไป
6: หมาก็เราไม่รู้ว่าเป็นหมาใครหรอกแต่ทีนี้หมาเนี่ยมันก็ไปเป็นฝู

0: ใช่มั้ยคะตกตอนเย็นหรือบ่ายมันก็จะไปกัน3ตัว4ตัวก็ไปอยู่กับสุ่มไก่เค้านั่นแหละเพราะเค้าก็กรีดยางไง
1: เค้ารักไก่ส
0: ่วนมากรักเค้ารักมากดูแลอย่างดีเลยแหละแล้วก็จะยาตรงไหนแพงเท่าไหร่เค้าก็ซื้อมาฉีดเวลามันมีโรคมีอะไรระบาดตายของเค้าไม่ตาย
2: คนมีการเสพยาบ้าง
0: อารมณ์ร้อนเสพยานี่แหละตอนมาฟังร้านนี่จะเสพยาทางนี้ก็เรียกพ่อของแม่ของลีนปู่ย่า
3: เป็นขอโทษขอโพยกันไ
0: หมนี่ก็จะเข้าไปก็จะไปไอ้นี่กันแต่เมื่อคืนแต่กับต้นพอเจ้าหน้าที่เขาเอาไปแล้วไงก็จะปล่อยไปนั่นแหละค่ะ
3: เป็นไปตามกระบวนการ
0: ใช่อ
3: ยากให้เขาไปบำบัดด้วยหรือเปล
0: ่
3: า
0: ใช่นั่นแหละใช่
4: ปล่อยไปก่อนเกิดเหตุคนก่อเหตุใช่ไหมฤทธิชัยเสพยาบ้าไป4เม็ดแล้วตำรวจเองก็บอกว่าเจอที่ตัวอีก7เม็ดคุณผู้ชมฮะวันนี้คนที่เข้าไปดูศพเนี่ยเป็นคนแรกศพของคุณนรินทร์คือผู้ใหญ่นะฮะคุณผู้ชมเราไปเจอผู้ใหญ่นิเชษผู้ใหญ่นิเชษเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีการยิงกันแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฤทธิชัยเอาปืนไปยิงเสร็จเรียบร้อยนะฤทธิชัยเนี่ยออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามาแจ้งกับผู้ใหญ่บอกว่าอะไรรู้ไหมผู้ใหญ่ผมยิงพี่รินตายแล้วตอนนั้นตกใจฮะและตอนแรกก็บอกไม่ปักใจเชื่อนะก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าเองยิงคนตายจริงๆยิงพี่รินตายใช่ไหมเองรออยู่ที่บ้านผู้ใหญ่เองอย่าไปไหนนะแล้วก็เป็นตามภาพจากกล้องวงจรปิดฮะผู้ใหญ่ก็เลยขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปดูในจุดเกิดเหตุปรากฏว่าไปเจอนายนรินทร์นอนจมกองเลือดอยู่จริงๆก็เลยโทรศัพท์เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถามนะพอเจอเสร็จปุ๊บใช่ไหมถามเลยกลับมาบ้านมาถามว่าอ้าวฤทธิชัยเองไปยิงพี่ลินเขาทำไมเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่านรินทร์น่ะไปหมาเขาเนี่ยไปไล่กัดไก่ชนเขาแล้วหลังจากนั้นก็เลยเกิดทะเลาะกันทางด้านของฤทธิชัยเองก็เลยบอกว่าผมโดนต่อยก่อนผมก็เลยต้องยิงป้องกันตัวลองฟังเสียงผู้ใหญ่ดูฮะ
5: เขาไปแจ้งผมว่าเขาเรียกคนที่ตายว่าพี่ลินเนาะเรียกว่ายิงพี่ลินตายเขาบอกทีนี้ผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อเขานึกว่าเขาอ่ำเล่นก็เลยบอกให้เขารอตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูถามว่าเขายิงตรงไหนเขายิงหน้าบ้านเลยผมเลยเข้าไปดูก็เจอคนเจ็บคนตายนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่เขาบอกว่าหมาพี่ลินเนี่ยไปไล่ไก่ชนเขาน่าจะทะเลาะกันมองคิดว่า
3: เขาเลยไปที่นั่น
5: ใช่
3: แล้วเขาอ้างว่าพี่ลินไปปล่อยเขาก่อน
5: ไม่รู้จริงไหมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในการก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ยินว่าสองคนที่ทะเลาะกันไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยิน
6: นี่ค่ะผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูอีกจุดนึงอีกคนนึงที่ได้ฟังจากปากของคนก่อเหตุเลยคือนพรุตเป็นน้าของคนตายด้วยนะคะคุณลุงนพรุตเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะตอนที่ออกจากจุดเกิดเหตุใช่ไหม
4: ครับ
6: เราไม่รู้จะหนีหรือไม่หนีอ่ะแต่มาบอกกันนะนพรุตบอกว่ายิงอลินตายแล้วไปดูเอาก็ถามว่าเอาแล้วไปยิงเขาทำไมก็เรื่องม้านั่นแหละก็ยังพูดอยู่อีกแล้วจะไปยิงเขาทำไมคุณผู้ชมคะหลังจากที่คนก่อเหตุฤทธิชัยได้สติเห็นบอกว่าพยายามกราบขอโทษด้วยนะคือก็ไม่รู้อ่ะว่าตอนทำเนี่ยอาจจะแบบตอนนั้นไม่รู้ว่าหลุดไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาวันนี้ฤทธิชัยบอกว่าผมกับคนตายนรินทร์ไม่สนิทกันที่ผ่านมาก็อยู่ด้วยกันก็เป็นเครือญาติกันช่วยเหลือกันมาแต่เรื่องยาเสพติดเนี่ยแหละที่เป็นปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้ฤทธิชัยเคยคลั่งถึงขนาดว่าเอาปืนแก๊ปยิงปากตัวเองตอนนั้นไม่ตายค่ะกระสุนทะลุแก้มก็ยังไม่ตายแล้วก็ก่อนเกิดเหตุเขาก็ยอมรับป่ะว่าเสพยาบ้าไป3เม็ดเคยพูดแล้วนะบอกว่าเสพยาบ้าเยอะเนี่ยมันจะหลอนนะแล้วรอบนี้ก็เกิดเรื่องจริง
7: ๆไปแล้วถือปืนไปด้วยไปก็ไปบอกผมว่าขอยิงไอ้ลิ้นตายแล้วจะไปเบิ่งเอาคือจังคือเป็นแบบนั้นมึงไปยิงเพิ่นยังไงเพิ่นเอาหมาไปกัดไก่ข่อยเอากัดไก่มึงสิไปยิงเขาเป็นหยังอีลีเขาบอกอีลีจะไปเบิ่งเลยเขาก็นอนพร้อมหน้าอยู่ผมก็แต่เขาพลิกขึ้นเขาก็เสียชีวิตแล้วต้องขอโทษผมไม่รับผมใจมันครั้งนึงเก็บมืออยู่เนี่ยพอทำเรื่องเสร็จมันจะมากราบผมไม่ให้มันผมไม่รับมันผิดใจอะไรไม่รู้มันหลอนอะไรก็หาว่าจะไก่เนี่ยไปกัดหมานี่ไปกัดไก่ท่านไม่เคยมีหลักฐานมาให้เราดูว่ากัดที่ไหนอะไรยังไงไม่มีเลยมีแต่เดี๋ยวก็อ้างว่าบ้านนั้นไปขโมยแล้วก็บ้านนี้ไป
6: หลอนคือทีเนี้ยถามว่าเรื่องหมาเนี่ยบ้านคนตายมีหมาจริงคุณนรินทร์เลี้ยงหมาอยู่3ตัวคุณผู้ชมคะและบ้านเขาก็มีไก่เหมือนกันนะคือถ้าหมามันจะกัดไก่ก็กัดไก่บ้านตัวเองก็ได
4: ้ถูก
6: ญาติยังบอกเลยมันไม่

0: ามไปกัดไก่บ้านลิธิชัยหรอก
1: เพราะทั้งสองบ้านเขาบ้านใกล้ติดกันคุณเพราะเขาเป็นพี่น้องกันเป็นญาติพี่น้องกันวันนี้บรรยากาศในงานศพฮะคุณผู้ชมแม่ของลิธิชัยที่ให้สัมภาษณ์กับมณีทีวีเนาะก็เดินทางไปงานศพด้วยไปเจอแม่ของนรินทร์คนตายฮะ
0: เขาเป็นพี่น้องกัน
1: เห็นบอกว่าพอไปถึงงานศพปุ๊บทั้งคู่ร้องไห้กอดกันเลยฮะนี่แล้ววันนี้แม่ของนรินทร์คนตายป้าลองนะฮะก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาแหละแม่เสียเสาหลักลูกแม่หลายๆคนเนี่ยไปต่างประเทศหมดแล้วแล้วมีแค่นรินทร์คนเดียวเท่านั้นแหละที่อยู่กับแม่คอยไปทำนาเลี้ยงไก่ทำบ่อปลากรีดยางแล้วก็คอยแบ่งเงินครึ่งนึงให้แม่ใช้ดูแลแม่มาเป็นอย่างดีหลังจากนั้นเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เขาบอกเจ้าฤทธิชัยเองเนี่ยบุกมาหาแม่ที่บ้านนะฮะแล้วก็บอกว่าเหมือนกับจะมีปัญหากันจริง
0: ๆโอ้โหเรื่องหมากัดไก่
1: เรื่องหมาแหละหมามึงมากัดไก่กูหลังจากนั้นลูกชายแม่ก็เลยยืนขึ้นเหมือนก็จะเดินไปถามว่ามันมีเรื่องอะไรปรากฏไอ้จังหวะยืนขึ้นนี่แหละไม่ได้จะเข้าไปต่อยหรือเข้าไปพุ่งอะไรเลยนะฮะเจ้าฤทธิชัยยิงนรินทร์เลยตอนนั้นแม่บอกเหมือนกันนะแม่รักลูกชายคนนี้มากเองอ่ะหลอนยาเสพยาบ้าและคิดว่าหมาคนอื่นเนี่ยมากัดไก่เองซึ่งไม่ใช่หมาบ้านข้าเลยหมาคนอื่นแท้ๆวันนี้พูดได้คำเดียวไม่อโหสิกรรมให้
2: โอ้ยไม่ได้เลยเขาจะมากราบขอโทษนะก็บอกว่ามึงไม่ต้องมาขอโทษกูเลยถึงยังไงหลานกูก็ไม่ฟื้นเป็นญาติกันแต่ก่อนเขาก็มาช่วยกรีดยางเก็บยางพอทีนี้เขาบอกว่าหมามันไปกัดไก่เขาเขาก็มาด่ามาอะไรนารินนี่ก็ไปเตือนอย่าไปด่าเขาอย่างนั้นเขาเป็นพี่ทีนี้เขาก็เลยห่างๆไปก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าคนสนิทกันอยู่กินด้วยกันวันที่เขาจะยิงนั่นเขาบอกว่าหมานารินนี่ไปกัดไก่เขาแต่หมาที่นั่นมันไม่ไปเขาเลี้ยงมีหัวอาหารมีอะไรให้มันกินมันไม่ไปมันเป็นหมาคนอื่นทีนี้มันก็ถือปืนมามันบอกว่านารินมองตานารินเหมือนจะอาฆาตประมาณนี้นะมันก็เลยยิงแต่ก่อนที่จะมายิงนารินนี่เขาไปว่าไปตีตาอีกคนหนึ่งไปด่าว่าตะกิดขโมยไก่มันก็มันหลอนแหมคนมันติดยามันหลอนมันบอกว่าผมเสพยาไปแล้ว3เม็ดนี่อยู่ในกระเป๋า
0: เสพไปแล้ว3อยู่ในกระเป๋าอีกคุณผู้ชมคะตำรวจแจ้งข้อหาวันนี้โดนอื้อซ่าเลยทั้งเรื่องฆ่าโดยเจตนาพรบอาวุธปืนอีกยาเสพติดอีกไม่หลุดละทีเนี้ยอยู่ยาวเลย
1: กระทงเลยงานเนี้ย
0: ก็ดีว่าไม่ได้หนีนะก็ถูกควบคุมตัวเข้าคุกไปมีเหตุการณ์ที่สุราษฎร์ธานีอันนี้ไม่ใช่เรื่องยาเสพติดนะคะแต่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมหน้าที่การงานดีเป็นเด็กเรียนเก่งด้วยเป็นวิศวกรจบวิศวกรไฟฟ้าผลการเรียนก็คือเป็นระดับท็อปๆเลยจบมาก็เป็นวิศวกรอีก
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายมีเหตุว่าตกงานให้โดนให้ออกจากงานแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นมีความเครียดล่าสุดเช้าวันนี้เห็นบอกว่าขับรถนะคะไล่ชนชาวบ้านระเนระนาดไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นมีการจุดไฟเผารถบางส่วนด้วยที่จอดอยู่บนถนนเท่านั้นยังไม่พอตัวเองลงจากรถมาแต่มีลูกอยู่ในรถเหตุการณ์ทั้งหมดชุลมุนค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าในพื้นที่ของตำบลบางงอนที่พุนพินสุราษฎร์ธานี
3: ตุ๊กตาแล้วรู้มั้ยเ
4: อามาติแต่ยังไม่ถึงที่ปังไปกัน
5: นึงไงเสียอยู่หน้ารถเนาะอ
6: ยู่ตอนนี้อยู่คนละข้างมีของรถมีไว้แล้วไอ้ปืนนี่ของเก็บกันเองปืนมันยังไม่ถึงเก็บแล้วมองงานกีฬาเก็บมองกีฬาแค่ไหนรถมันก็ไปชุบไปแต่ที่รถโอ้ยจับต้องถูกจับดูรถเขาพาไปกับข้าเนี่ยเดี๋ยวเมียไปนั่นเมียเดี๋ยวรถเสียล็อกได้พูดมันมีปืนนะพี่
7: ใช้ปืนสำรวจกินไฟฟ้า
5: อดเลยชอดเลย
0: ที่ต้องควบคุมตัวในกฤษดาค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องอุ้มลูกสาวซึ่งอยู่ภายในรถออกมาบริเวณด้านนอกนะคะคุณผู้ชมกลางถนนเลยเหตุเกิดตอนประมาณสัก8โมงกว่าทางด้านของชาวบ้านเนี่ยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากพบว่ากฤษดาขับรถกระบะเที่ยวไล่ชนรถหลายคันทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกไม้ยางหลังจากนั้นจอดตรงกลางถนนลงจากรถไปข่มขู่รถมอเตอร์ไซค์และไปลากรถมอเตอร์ไซค์มาเผามอเตอร์ไซค์คือจอดอยู่หน้ารถของตัวเองนะแล้วหลังจากนั้นก็เอามีดกับหนังสติ๊กยิงใส่ชาวบ้านปรากฏว่าตอนที่เผารถมอเตอร์ไซค์ลูกสาวอยู่ในรถกระบะคันดังกล่าวดีว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาช่วยเหลือนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: คุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์แรกนะของการคุ้มครั่งครั้งนี้ของกฤษดาอดีตวิศวกรนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ไปเจอทางด้านของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สัญญาบอกว่าช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่ากฤษดาเองมีอาการคุ้มครั่งแล้วก็ไปจุดไฟเผากอไผ่ภายในสวนยางของญาติก่อนหลังจากนั้นรุ่งเช้าเจ้าตัวก็เลยไปทุบท่อประปาบ้านน้องสาวก่อนอีกแล้วก็ไปตัดสายไฟทุบทำลายแผงโซลาร์เซลล์หลังจากนั้นก็เลยขี่รถกระบะคันนี้ออกมาข้างนอกเอาหนังสติ๊กไล่ยิงรถชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนก่อนจะไปก่อเหตุคุณผู้ชมฮะขี่รถมอเตอร์ไซค์ของพม่าที่ขับผ่านแล้วก็เหมือนกับเอาไฟเผาแล้วก็ขังลูกไว้ในรถกระบะก่อนที่จะมีการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุโดยทางด้านของกฤษดาเองพยายามจะเอามีดสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากถูกควบคุมตัวได้เห็นบอกว่าเจ้าตัวก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเห็นบอกว่าเจ้าตัวเองเนี่ยกฤษดาเองนะฮะเพิ่งจะมีอาการคุ้มคลั่งในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ทราบสาเหตุเพราะก่อนหน้านี้คนในชุมชนรู้ดีว่ากฤษดาเป็นเด็กเรียบร้อยเรียนเก่งซะด้วยซ้ำเลยไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านดูฮะ
7: ตอนเที่ยงคืนว่าไปจุดไฟในสวนหญ้าก็ว่าตีเป็ดประป้าตีไปกับป้าแค่หน้าบ้านนั่นแหละ10โมงก็ไปยิงรถครูทุ่งไปซ่อนที่โรงเรียนห้วยกรวดนั่งสติ๊ก
8: ยิง
7: ครับ
8: ยิงรถครู
7: ไม่มันก็ยืนยิงประมาณนั้นแหละยิงมอนยิงรถมอนต้องยิงมอนแล้วก็ไปพ่วงหน้าไปเป็นยางรถยนต์ในพ่วงนะโดยเหมือนจะรู้อ่ะแล้วก็พอดีประธานตำรวจเตะไปรุ่นนะก็เป็นเด็กเรียนเก่งเรียนดีแต่โทรออกจากงานโทรออกจากงานเล็กนึงไม่มีงานทำอ่ะด้วยความคิดอ่ะมันชั่วโมงเล็กมันเรียนแก่งอ่ะต้องมันคิดไปไกลอ่ะคิดลึกคิดเกินอ่ะรีเพลงโซลาร์ซิลนะแล้วก็เคปใส่ควายหมดเลยนั่นแหละถ้าวันไหนแค่น้องเขานอนเต็มทีนะน้องก็จะคุยรู้เรื่องใช่แต่ถ้าวันไหนไม่ได้นอนอ่ะทุนย่าจะไม่ค่อยได้นอนย่าไม่กินนั่นแหละมันทั้งงานน้องก็เลยมันคิดซับซ้อนไปหมดอ่ะเรื่องพอเกิดได้แต่คืนเนี้ยแค่รู้คือตำรวจมาเลยครับ
1: คือคลั่งตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงรุ่งเช้าวันนี้ก็ยังคลั่งไม่หยุดเลย
0: แล้วเจ้าของคลิปค่ะคนที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้คือคุณทวีศักดิ์เข้ามาตัดต้นยางตอนประมาณสัก8โมงเห็นว่ากระบะคุณกฤษดาเนี่ยจอดอยู่กลางถนนอยู่แล้วแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์2คันล้มอยู่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ไม่กล้าเข้าไปคุณผู้ชมคะบอกว่าโดนถีบรถให้ล้มแล้วเห็นว่ามีการจุดไฟเผาต่อหน้าต่อตาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่ในรถพยายามเดินเข้าไปจะช่วยเขาปรากฏว่ากฤษดาหันหน้ามาแล้วก็บอกว่าอย่าเข้ามานะเดี๋ยวจะยิงให้ตายเลยและอ้างว่ามีอาวุธปืนทีเนี้ยเจ้าตัวก็แบบก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะตอนนั้นกลัวเขามีปืนแล้วยิงจริงๆเพราะว่าเริ่มคลุ้มคลั่งแล้วกระโดดเข้าพงหญ้าข้างทางค่ะแล้วก็เห็นว่ากฤษดาจุดไฟเผารถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นเลยตัดสินใจโทรประสานเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาระงับเหตุคุณผู้ชมมันล้อมอยู่ชั่วโมงนึงอ่ะเพราะว่าเขาถือมีดอยู่ไงแต่ดีว่าสามารถช่วยเด็กออกมาได้ปลอดภัย

0: ขึ้นแล้วนะเด็กอยู่ในรถก็กลัวว่าไฟมันจะลามติดรถยนต์เพราะมันจุดหน้ารถยนต์เลยที่ว่างกันไม่ใช่ไหมวายครับเมื่อครับแรงแต่ช่วงนี้มันวายถึงที่ร่างก็ขอรอดควายนี่แหละเถี่ยยนออกมาจากรถไฟอันยาวๆค่ะนี่ถึงก็เถี่ยยนออกมายนอำเภอถึงก็เถี่ยสัตว์มาควายนี่สัตว์มาควายแค่ผมยืนนี่แหละเถี่ยสัตว์มาเบอร์ประมาณนั้นนะครับครับยายไง
1: ผ
0: ู้
1: ก่อเหตุเราเคยเจอไหมพ
0: ี่ไม่เคยเจอครับน่ากลัวครับฟังกระสับกระส่ายเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็มอเตอร์เคยรีวๆถึงไล่ช็อตได้แบบนี้เดียวเราก็ขอไปทัวร์ได้แบบนี้กัน
2: คือเขาก็ไม่ทราบสาเหตุมาก่อนแต่วันนี้ได้คุยกับเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งคุณผู้ชมชื่อคุณเตมิกาค่ะเขาบอกว่ารู้จักกฤษดาตั้งแต่สมัยเรียนตอนนั้นจำได้เลยรุ่นพี่คนนี้เรียนหนังสือเก่งมากวิศวกรรมไฟฟ้าก็เคยเข้ามานั่งเล่นอยู่ที่บ้านมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเคยระบายให้ฟังบอกว่าเครียดจนกระทั่งต้องไปพบแพทย์แล้วก็ต้องทานยาแต่ช่วงหลังไม่ได้ทานยามาทานเหล้าแทน
3: ไม่ยอมไปหาหมอฮะแล้วก็กินเหล้าแทนแล้วก็ยาเยอะก็ไม่ได้กินหลังจากนั้นพอไม่ได้กินยาไม่ได้หาหมอก็เริ่มมีอาการแปลกๆอารมณ์แปรปรวนใครพูดอะไรก็มักจะไม่เข้าหูช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหนักสุดเลยคุณเปมิกาบอกเคยเอาปืนไปขู่ยิงคนงานชาวพม่าในส่วนของญาตินอกจากนั้นยังขับรถกระบะมาที่บ้านของคุณเปมิกาหลายต่อหลายครั้งซึ่งบ้านของตัวเองน่ะเปิดเป็นร้านเนาะเป็นร้านรับซื้อปาล์มก็บอกว่ามันจะมีแบบที่อยู่หน้าบ้านอยู่เป็นร้านแบบกว้างมากในร้านอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าเจ้าตัวเองขับรถกระบะเข้ามาดริฟต์อยู่ภายในร้านมีภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่1มิถุนายนตอน 3:18 นาทีก็จะเห็นว่าทางด้านของกฤษดาเองขับกระบะคันดังกล่าวมาแล้วมาดริฟต์ฮะ

0: ขับมาวนหนึ่งที
1: มาวนหนึ่งที
0: แล้วก็ขับ
1: ร
0: ี
1: บไปเพราะเขาบอกรถเสียงดัง
0: แต่ว่าไม่ได้ทำครั้งเดียวนะ
1: เออ30มิถุนาฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่ามาถึงปุ๊บครั้งนี้มาเลยครั้งที่แล้วไม่มีเสียงใช่ไหมครั้งนี้บีบแตรเสียงดังแล้วก็โวยวายด้วยฮะ

นี่อย่ามายุ่งกับกูคือวันนี้พยายามบีบแตรเนาะแล้วก็เรียกคุณเปรมิกาออกมาแล้วพอไม่ออกมาเสร็จปุ๊บบีบแตรไม่ได้ผลก็ตะโกนเลยฮะไม่เกี่ยวอะไรกับมึงมายุ่งเรื่องอะไรของกู1มิถุนาไปแล้วเนาะ30มิถุนาไปแล้วคุณเปรมิกาบอกไม่เท่านั้นดิพี่10สิงหาล่าสุดเลยมาตอนเย็นแล้วฮะ5โมงเย็นปรากฏว่าทางด้านของกฤษดาเองขับรถกระบะมาที่บ้านอีกทีเนี้ยดิฟจนฝุ่นตลบเลยฮะ

0: ั้นคุณเปมิกาก็มีการบอกเหมือนกันบอกว่าบางวันก็โวยวายบางวันก็เอาลูกหินมายิงหมาหนูเหมือนกันหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาเปลี่ยนไปได้ยังไง
1: มากินกาแฟอยู่ที่นี่ก็กินกาแฟอะไรเสร็จตอนเที่ยงก็กลับบ้านไปบ้างนั่งร้องเพลงอยู่ที่นี่บ้างไม่ค่ะเขาเป็นคนพูดน้อยค่ะสักประมาณเดือน2เดือนได้แหละ
2: เดือนที่แบบอาการ
1: หนักค่ะเริ่มมีอาการที่ว่าเริ่มพูดอะไรก็ไม่เข้าหูเล็กๆน้อยๆก็จะเก็บมาแบบใส่อารมณ์การที่เราว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าเราแนะนำอะไรไปเนี่ยเขาก็ต้องน่าจะแบบรับฟังแต่นี่กลายเป็นว่าอย่ามาพูดกับกูแบบนี้นะไม่ชอบขับรถจากอีกหมู่บ้านนึงบีบแตรตลอดทางแล้วก็ขึ้นมาหน้าบ้านเราแล้วก็บีบแตรใช้เวลาบีบแตรประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเพื่อจะเรียกให้เราออกจากบ้านก็มาชวนลูกน้องพี่คุยตอน4ทุ่ม5ทุ่มทั้งที่ลูกน้องพี่ก็พูดไทยก็ไม่ค่อยชัดหรอกแล้วก็เกิดการด่าทอกันเกิดขึ้นกับพี่แล้วเขาบอกว่าอย่าเข้ามานะเขามีปืน4-5วันเขาก็มาดิบรถอยู่หน้าบ้านนี่แหละ

0: ตามหลังรถปาล์มของพี่มาแล้วก็ปาดหน้าลูกค้าพี่เข้ามาแล้วก็เข้ามาดิบหมุนหมุนหน้าบ้านพี่ตำรวจบอกว่ามันเป็นคดีเล็กน้อยเป็นเพียงการเสียค่าปรับค่ะแล้วทีนี้ถามว่าการที่ว่าเป็นแบบนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้
1: จะใช้ชีวิตยังไงถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะแต่ว่าถ้ามีการคุกคามมาทำร้ายหมาอะไรแบบนี้ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจัดการให้หน่อยเบื้องต้นทางตำรวจบอกว่าเหตุการณ์เมื่อเช้าที่มีการควบคุมตัวกฤษดาค่ะก็มีการใช้กระสุนยางยิงแล้วก็ไม้งามควบคุมตัวบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีแต่ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องวางเพลิงเผาทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเพราะว่าตอนนั้นใช้มีดพระนะคะจะฟันเจ้าหน้าที่ อยู่ชั่วโมงนึงเขาก็เลยไม่ได้เข้าไปแบบรวบตัวได้ก็จริงๆก็ค่อยตะล่อมเพราะคิดว่าไม่น่าจะมีพฤติกรรมแบบอยากจะทำร้ายร่างกายคนอื่นอะไรคุณผู้ชมคะวันนี้ได้คุยกับคุณสุกันหรือว่าทนายเต้งสุราษฎร์เป็นเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็เป็นทนายความของผู้เสียหายที่ก่อนหน้านี้กฤษดาเคยไปทุบรถเขาคือวีรกรรมเยอะเหมือนกันนะไม่มีเรื่องยาเสพติดนะคะมีแค่อาการเครียดเนี่ยที่เกิดจากการถูกให้ออกจากงานเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยโดนกฤษดาขู่ตัวของทนายเต้งเดินออกกำลังกายอยู่ที่บ้านก็บอกว่าอย่ามาเดินแถวนี้ตรงนี้พื้นที่กูทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วบอกว่าเห็นเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะขับรถชนให้ตายอันนี้ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งไปทุบรถของชาวบ้านเป็นรถกระบะซึ่งตอนนั้นมีเด็กน้อยอยู่ในรถคันนั้นด้วยภาพรถกระบะนี่ค่ะของผู้เสียหายอีกรายหนึ่งและทางฝั่งของทนายเต้งก็เลยบอกว่าผมก็เลยว่าความให้เขาตอนนั้นสุดท้ายแล้วในชั้นศาลบอกว่าให้รู้ไหมสติไม่ดีผมบอกว่าอย่ามาอ้างว่าบ้าเพราะไม่ได้เป็นคนบ้าคนบ้าต้องบ้าเป็นบางช่วงบางเวลาสุดท้ายแล้วต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยสติดีจริง
2: ๆบางพี่เดินอยู่เขาก็เดินเขาก็มาหาพี่แล้วก็บอกว่าเดินตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เขาคุมลักษณะท้าทายให้มีปัญหาแต่สุดท้ายวันนั้นก็มีชาวบ้านมาขอร้องยายพี่ไปคุยด้วยก็หลีกกันไปมีชาวบ้านเนี่ยโทรมาร้องเรียนโทรมาเล่าให้ฟังบ่อยไปซัดหมาในบ้านเขามั่งไปขับรถดิบในบริเวณบ้านเขาซึ่งมันอาจเกิดภัยอันตรายได้แต่ครั้งสุดท้ายที่เป็นไปทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ทึบรถกระบะและในรถกระบะนั้นมีเด็กเขาเรียกไม่รู้เขาเรียกพวกอะไรนะพวกสัมภเวสีหรือพวกอะไรที่พยายามให้จบปัญหากันด้วยเงินแต่พี่ก็ไม่ได้ไปห้ามปรามผู้เสียหายนะจะรับเงินก็รับไปแต่ว่าสุดท้ายก็เขาเลือกตัดสินใจดำเนินคดีและเขาก็ดำเนินคดีไว้แล้วที่สภ.บุญเพ็งเพราะว่าเขาเกรงกลัวว่านามสกุลเขาพอมีชื่อในตำบลนั้นผู้เสียหายก็กลัวว่าเขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาเลยมาหาพี่อยู่ระหว่างรอขั้นตอนงานกีฬาสีอบต.เนี่ยคนเป็นร้อยอ่ะไม่มีใครช่วยเขาได้สักคนจะเดินออกกำลังกายเขาไม่กล้าเดินเพราะว่าเขาเคยขู่พี่แล้วนะถ้าแม่เขาไม่ห้ามไว้เนี่ยเขาจะขับรถเหยียบพี่ให้ตายเขาบอกไว้อย่างเนี้ยเรื่องราวนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นและไม่ใช่เป็นปัญหาแรกอยู่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้กฎหมายให้ชัดแบ่งให้ชัดว่าไอ้นี่อำนาจหน้าที่ของใครเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาคนพวกนี้ไปกระทำความผิดเนี่ยพอมันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าเนี่ยมันจับไม่ได้ไอ้ส่วนเรื่องป่วยก็ว่าไปป่วยจริงไม่ป่วยจริงต้องให้ศาลสั่งแต่เท่าที่ทราบคือไม่มีบัตรกระทำผิดขณะวิกลจริตวิกลจริตคือไม่รู้สติอ่ะไอ้นี่กฎหมายยกเว้นโทษมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษยกเว้นโทษได้พูดง่ายไม่ต้องรับโทษแต่ถ้ายังรู้สติอยู่บ้างคำว่ารู้สติอยู่บ้างก็คือยังคุยรู้เรื่องถ้าแบบนี้ไม่ถือว่าวิกลจริตรู้เรื่องยังขี้โม้ได้เลยยังพูดจาข่มเหงผู้อื่นได้แต่ถามว่าต้องรักษาไหมก็ต้องรักษาเราน่าจะมาเป็นบางช่วงบางเวลาไอ้ส่วนเรื่อง
1: อ้าวก็รอบนี้เดี๋ยวว่ากันนะคะเพราะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เดี๋ยวไปสู้กันว่าสรุปแล้วตอนที่ทำลงไปนั้นยังไงกันแน่เขาบอกว่าจริงๆตอนแรกขับมากัน3คนมีภรรยามาด้วยนะแต่ว่ารถน้ำมันหมดก็เลยให้เมียไปซื้อน้ำมันจังหวะนั้นก็ไม่รู้อีท่าไหนก็คือไปถีบรถชาวบ้านแล้วลูกตัวเองยังอยู่ในรถกระบะอยู่เลยมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระยองคุณผู้ชมคะจริงๆคิดว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วแต่ปรากฏว่าเพื่อนของนางฝั่งคนตายเขาตั้งคำถามมาเหตุที่บอกว่าตอนนั้นเป็นเรื่องของร้านชำแล้วก็เป็นไรเดอร์เนาะเช่าบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วจังหวะนั้นเห็นบอกว่ามีปัญหาติดหนี้กับทางฝั่งร้านชำเนี่ยทวงหนี้แล้วก่อนหน้านี้คือประมาณสัก 3,000 บาทที่ติดค้างเอาไว้ก็เลยทำให้ทับเทพไม่พอใจทับเทพเป็นคนก่อเหตุนะคะใช้ปืนยิงรู้สึกว่าจะยิงเจ้าของร้านเนี่ยอันเนี้ยคุณอริศอันเนี้ยก็ไม่ได้มีปมอะไรที่น่าสงสัย
3: เขาบอกว่ายิงทัพเทพยิงคุณอริศเนี่ยพอเข้าใจได้อาจจะเป็นเรื่องเงิน 3,000 ที่มีการติดกันไว้เพราะคุณอริศเป็นเจ้าของร้านชำ
1: แล้วก็สราวุธเพื่อนของคุณอริศโดนยิงเป็นศพที่2ซึ่งตอนนั้นก็คิดกันว่าก็สราวุธเขาเข้าไปจะเข้าไปห้ามทัพแล้วก็สุดท้ายโดนยิงมาฝั่งของทัพเทพก็คือยิงทั้ง2ศพเลยโดนจับไปแล้วตอนที่หนีไปที่จันท

0: บุรีแล้วก็รวบตัวมาได้แต่สุดท้ายเนี่ยตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์ก็คือไม่ได้พูดอะไรละเอียดมากว่าทำไปเพราะอะไรเรื่องเงินจริงไหมหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆปรากฏว่าฝั่งของครอบครัวคุณสราวุธคุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี
1: ้
0: เห็นบอกว่ามีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของวิถีกระสุนเพิ่งจะรับศพมาเมื่อคืนและเพื่อนบอกว่าเอ๊ะไหนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยฝั่งของสราวุธเข้าไปจะห้ามทับแล้วก็เหมือนกับโดนลูกหลงกระสุนยิงสาดเข้ามาเพราะสราวุธกับคนก่อเหตุเนี่ยไม่ได้มีปมขัดแย้งกันกลายเป็นว่าเพื่อนของสราวุธสงสัยว่าสรุปแล้วกระสุนวิถีกระสุนที่ยิงอะค่ะเขาบอกว่าเป็นการยิงจากข้างหลังแล้วก็ยิงทะลุออกมาข้างหน้าแล้วยิงซ้ำด้วยทั้งที่สราวุธเองไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับทัพเทพคนตายกำลังสงสัยว่าเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าเพราะทัพเทพเนี่ยนะที่มาอยู่ที่นี่รู้แค่ว่ามีหนี้กับทางฝั่งนาริตเจ้าของร้านชำแต่ดีไม่ดีอาจจะมีการเช่าพระกับทางด้านของสราวุธคุณสราวุธเห็นบอกเป็นเซียนพระนะคะแล้วก็มีพระมีอะไรปล่อยให้เช่าไม่แน่ใจว่าสองคนนี้มีความขัดแย้งอะไรกันเรื่องนี้หรือเปล่าคือเป็นเรื่องของพระเครื่องเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่อง 3,000 แล้วนะมูลค่าสูงกว่านั้นมากวันนี้เราเดินทางไปที่วัดกระเฉดค่ะที่นิคมพัฒนาได้คุยกับคุณมาร์คก็เป็นเพื่อนของสราวุธก็บอกว่าวันเนี้ยที่บอกว่าเป็นการป้องกันตัวแต่ข้อมูลเนี่ยสราวุธเองถูกยิงจากด้านหลังแสดงว่าตอนนั้นสราวุธไม่ได้เข้าไปขวางไม่ได้เข้าไปห้ามทับระหว่างทั้งคู่แต่ทัพเทพจงใจยิงสราวุธจากข้างหลังแล้วยิงซ้ำที่ใบหน้าอีกแล้วเห็นบอกว่ามีการชกที่บริเวณศีรษะอีกจะเป็นการป้องกันตัวได้ยังไงแล้วคุณไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับสราวุธในมือของสราวุธไม่มีอาวุธอะไรเลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการเจตนามากกว่าหรือเปล่า
2: เพื่อนผมอ่ะคือผู้ระงับเหตุไม่ใช่ผู้ก่อเหตุพวกผมเพื่อนผมไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครไม่เคยทำอะไรใครก่อนไม่เคยหาปัญหาครับผมขอแทงตาเขาแล้วผมบอกไม่ได้ตั้งใจด้วยได้ไหมช็อกกันทั้งแก๊งอ่ะก็แบบน้องผมอีกคนนึงนั้นหนักเลยคนที่แบบต้องไปเก็บสะหอบสมองพี่ตัวเองมีสองจุดอะครับที่ท้องแล้วก็ที่ศีรษะ
3: เข้าด้านหน้า
2: เข้าด้านหลังด้วยครับนัดหนึ่งก็คืออับถ้าผมมองแบบด้วยสมองงงๆผมนะก็แบบว่าเหมือนโดนยิงจากข้างหลังก่อนนะแผลที่หัวเนี่ยก็เข้าจากข้างหน้าครับมันให้อารมณ์เหมือนซ้ำอ่ะพี
3: ่
2: แล้วแถมยังมีต่อยซ้ำหัวแล้วต่อยลงไปต่อยป้องกันตัวใครเขาเพื่อนผมมีอาวุธอ่ะครับเพื่อนผมมีปืนไหมเพื่อนผมมีมีดหรือเปล่า มันถืออะไรไปในมือมันมีอะไรไหม
3: ถ้า
2: พ
3: ี่รู้ได้ฟังอยู่อยากบอกอะไรว่า
2: ผมทำดีที่สุดได้เท่านี้ครับเพื่อน
1: นี่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะฮะของกลุ่มเพื่อนว่าเฮ้ยมันมีการยิงจากทางด้านหลังหรือเปล่าเหมือนกับว่าคุณสราวุธกำลังจะออกเหมือนกับหันหลังกลับแล้ว
0: คิดว่าทัพเทพจงใจ
1: ไม่ได้ตั้งใจจะสู้แล้วแต่ทำไมถึงต้องยิงจากข้างหลังด้วยวันนี้เราไปเจอภรรยาคุณสราวุธฮะคุณผู้ชมคุณติติมาก็บอกว่าก็ไม่เคยรู้จักกับทัพเทพมือปืนรู้จักแต่พี่นริศคนตายนะฮะที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ปมสาเหตุว่าเกิดอะไรกันแน่ทำไมถึงต้องมายิงสามีแล้วต่อยซ้ำด้วยต้องทำกันถึงขนาดนี้ถ้ามีเรื่องเนี่ยทัศเทพบอกถ้ามีเรื่องนะภรรยาบอกทัศเทพเนี่ยถ้ามีเรื่องกับทางนั้นคุณนริศเขาไม่แปลกใจเพราะรู้จักกันถูกไหมทัศเทพมือปืนกับนริศเจ้าของร้านชำรู้จักกันถ้าคุณจะยิงกันคุณจะแค้นกันคุณจะโกรธกันเมียบอกว่าอันเนี้ยฉันไม่คลางแคลงใจแต่กับสราวุธผัวฉันเนี่ยไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนถามว่าเอาพี่แล้ววันนี้เพื่อนๆพี่สราวุธบอกว่าเป็นเรื่องของพระเครื่องมีการเอาพระเครื่องคุณผู้ชมฮะเพื่อนให้ข้อมูลมาว่าคุณสราวุธคนตายเอาพระเครื่องให้ทัศเทพไปปล่อยเช่าปรากฏว่าทัศเทพเองมือปืนเอาพระเครื่องของคุณสราวุธไปปล่อยเช่าแล้วแต่ไม่ยอมเอาเงินมาให้คุณสราวุธก็เลยมีการทวงถามกันปรากฏว่าภรรยาบอกอุ้ยสามีเนี่ยคุณสราวุธเนี่ยนะไม่ได้เป็นเซียนพระเครื่องแต่ก็ขายพระปล่อยพระเช่าเป็นรายได้เสริมเท่านั้นไม่ถึงขั้นเป็นเซียนพระหรอกและก็ไม่ได้รู้จักเท่าที่รู้ที่สราวุธบอกนะไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรกับทัศเทพมาก่อนวันนี้อีกเรื่องนึงถามว่าเอาแล้วพี่สราวุธเขาเดินไปทำไมเขาบอกตอนแรกมีเรื่องกับทัศเทพมีเรื่องกับนริศไม่ใช่เหรอปรากฏว่ารู้มาแค่ว่าสราวุธไปถามบอกอ้าวเองมองหน้าข้าทำไมเออเป็นเองแล้วเองเป็นใครเนี่ยมามองหน้าข้าทำไมข้าไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเองเท่านั้นแหละฮะก็เลยมีปากเสียงก็เลยเดินตามไปเคลียร์ส่วนวิถีกระสุนปืนที่เพื่อนสงสัยใช่ไหมว่ายิงจากท่าหลังทะลุออกข้างหน้าปรากฏว่าวันนี้เมียเป็นคนไปรับร่างและคุยกับหมอยิงจากข้างหน้า

0: ั้งนั้นเลยลองฟังเสียงคุณทิติมาดูฮะ
1: พี่ไม่รู้จักทั้งผู้ก่อเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้จักแค่เจ้าของร้านปมคืออะไรแล้วโกรธแค้นกันถึงขนาดที่ว่าจะต้องยิงเลยเหรอแล้วยิงแล้วจะต้องไปซ้ำเหรอซ้ำแล้วต้องต่อยเพราะว่าก็ประมาณนั้นถ้าสมมติถ้าเป็นปมของเงิน 3,000 ใช่ไหมคะมันก็ไม่คือด้านนุกอ่ะเขาก็ไม่ได้เกี่ยวเขาก็สนิทอะค่ะก็เพราะว่าคืออย่างนุกอย่างเงี้ยเขาเลิกงานมาก็อย่างที่บอกว่าเขาก็มีขายนั่นนู่นนี่แบบหารายได้เสริมของเขาพอใช่พอไม่ค่ะก็แค่เหมือนหารายได้ถ้ามันจะขึ้นได้ไงคะเพราะว่าถ้าไม่ตั้งใจอย่างกับพี่นฤทธิ์ก็เกือบจะหมดแม็กหรืออาจจะหมดแม็กเลยด้วยซ้ำหรือให้ใครหลายคนที่ฟังเทปก็เหมือนกับว่าเขาก็ถามว่าทำไมถึงคนนั้นเป็นใครมองหน้าเขาทำไมใจให้ว่าเอาอยู่ดีๆมีคนมามองหน้าเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าอ๋อคนนี้เขามามองหน้าเราทำไมอ่ะเราไปทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีตรงศีรษะค่ะตรงศีรษะก็คือทะลุแต่แล้วก็มีตรง
2: เข้าด้านหน้า
1: ใช่ค่ะ
2: เข้าด้านหน้าหมดเลย
1: ใช่ค่ะเข้าด้านหน้า
0: แต่เมียเนี่ยเชื่ออย่างนึงคุณผู้ชมฮะเมียบอกว่าทัพเทพเองจะบอกว่าเองเนี่ยไม่ตั้งใจฆ่าเป็นการป้องกันตัวไม่ได้เพราะเองยิงเนี่ยหมดแม็กเลยแล้วยิงสราวุธยิงเสร็จต่อยซ้ำอีกต่างหากแบบนี้ไม่ได้ว่าตั้งใจได้ยังไงถามคำเดียวไปทำอะไรให้โกรธแค้นถึงขนาดนั้น
3: แต่สุดท้ายเคลียร์แล้วนะคะไม่ได้เป็นเรื่องหนี้สินจากการเช่าพระแต่อย่างใดกลับมาตรงนี้อันนี้ก็พระเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมวงการสงฆ์ในช่วงนี้เข้าไปวนเวียนเยอะเหลือเกินเราสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะรู้สึกว่าเนี่ยก็สื่อไปให้แสงเขากำลังวิ่งหาแสงอยู่คุณก็ไปให้แสงเขาเอาวันนี้ก็เล่าสั้นๆก็แล้วกันเพราะเขานัดแถลงโรงแรมหรูนะคะปกติแล้วเนี่ยก็สมมติวันนี้ประดาจะไปธุระที่ไหนเดี๋ยวนักข่าวก็ตามไปว่ามีประเด็นอะไ
0: ร
3: วันนี้นัดสื่อที่โรงแรมกลางเมืองเลยคุณผู้ชมคะเขาคิดว่ามันใหญ่โตมันต้องมีเรื่องใหญ่ละรอบเนี้ยแล้ววันนี้นะลุคของประดาไม่ได้ใส่แว่นดำละใส่สูทสีดำใส่แว่นใสแบบทรงภูมิเลยอะ
0: แต่งหน้าทำผมนะ
3: แต่งหน้าทำผม
0: สวยเลยแล้ววันนี
3: ้ป้าบัวไข่ป้าบัวเรียนใส่สูทสีสันสดใสแล้วก็สวมแว่นดำแทนก็เป็นเดอะแก๊งแต่วันนี้ไฮไลท์ของการแถลงข่าววันนี้คนดูก็คิดว่าไม่เด็ดอะไรนะ
0: มีตัวละครใหม
3: ่ที่โผล่เข้ามา
0: เ
3: ด็ดจริงอยู่นะก็ดูแบบโดดเด่นไม่เคยเห็นที่ไหนคุณผู้ชมคะป้าดาเปิดตัวที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกไม่ใช่ที่ปรึกษาฉันด้วยนะเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกอีกทีนึงเพราะคนที่มีสิทธิ์ที่จะต้องทำหนังสือเซ็นชื่อก็คือผู้จัดการมรดกก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: ป้าบัวไข่วันนี้ที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกคือคุณวรเดชช่างบุซึ่งป้าดาบอกว่าคนนี้พวกเธอไม่รู้หรอกเอาคนติดคุกติดตารางไปเยอะแล้วเคยดำเนินการตรวจสอบเงินทอนวัดเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่รู้เรื่องของวงการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีที่สำคัญเบื้องลึกเบื้องหลังรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะคุณวรเดชนี่เป็นคนดีเป็นคนให้คำปรึกษาฉันและวันนี้ก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทายาทของตาเฮียงทุกคนก็เลยบอกว่าจุดสังเกตแรกนักข่าวบอกพี่เอาพูดก็พูดนะมือเขาอะแหวน
0: อ
3: ะเต็มนิ้วเลยอะ
0: อันนี้อ่านในคอมเมนต์นะ
3: ว่าม
0: ือหนึ่งนะแหวนเต็มหูยเป็น10นิ้วเลย
3: คือตอนแรกก็ว่าจะฟังมีภาพซูมเข้าไปแม้ใกล้ๆอ่ะนาฬิกาใส่2ข้างนะคะวันนี้อัญมณีเนี่ยเต็มไม้เต็มมือไปหมด
0: เต็มไม้เต็มมือหมดเลย
3: ไม่มีอีกซูมมือเขาเข้าไปเขาใส่แหวนนะและนิ้วนึงนะใส่เข้าไป 2-3 วงอ่ะซ้อนกันอีกไม่เป็นไรวันนี้คุณวรเดชกำลังตั้งประเด็นใหม่ประเด็นก่อนหน้านี้ก็คือวัดนี่ตั้งถูกต้องมั้ยวัดป่าอดุลนี่ตั้งถูกต้องมั้ยซึ่งเราก็พูดไปหลายเรื่องแล้วหลายทีแล้วว่าวัดป่าจัดตั้งมาถูกต้องแต่วันนี้คำถามของทางฝั่งนี้เขามาประเด็นใหม่คือเรื่องหลวงพ่อเจ้าอาวาสนี่ตั้งมาถูกต้องไห
0: ม
3: วันนี้เรื่องวัดไม่มีปัญหาแล้วนะไล่ให้ดูแล้วว่าเขาขอปีไหนเขาอันนี้ปีไหนวันนี้คำถามใหม่คือหลวงพ่อนี่ตั้งมาถูกต้องไหมเพราะเห็นบอกว่ามีใบตราตั้งท่านเจ้าอาวาสปี2535แต่ว่าประกาศตั้งวัด2541นะ
0: วัดเนี่ยจะเป็นวัดได้สมบูรณ
3: ์
0: มันต้องมีเจ้าอาวาสถูกไหมและเจ้าวัดเนี่ยตั้งมาตอนปี41วัดเพิ่งตั้งปี41แต่หลวงพ่อเนี่ยไปอยู่เป็นเจ้าอาวาสตอนปี35มันจะเป็นได้ยังไงมันจะไปเป็นเจ้าอาวาสก่อนมีวัดเกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้ก็เลยคิดว่าการตั้งเจ้าอาวาสมันผิด
3: ผิดอีก
0: แล้วเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะมันต้องไปเรียกเจ้าอาวาสแต่ทำไมทุกคนถึงไปเรียกเจ้าอาวาส ปเจ้าวาดได้ไงตั้งแต่ปี35
3: คือแบบนี้เอกสารที่วันนี้เนี่ยเขาเอามากางเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่ใบหนึ่งเป็นตราตั้งเจ้าอาวาสเอกสารตราตั้งเจ้าอาวาสปี2535ก็คือหลวงพ่อสุภัทรเนี่ยแหละที่เป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละ
0: โอ้รูปปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีปัญหากันฟ้องร้องกันมา20กว่าปีเนี่ย
3: เอกสารไอ้ใบแรกเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นใบที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เขียนถึงพระอธิการสุภัทรซึ่งก็คือเอกสารที่ถ่ายมาจากในวัดว่าเนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสถูกต้องไหมมีตราตั้งเจ้าอาวาส2535อ้าวแต่ว่าตั้งเป็นปี41เอาแบบนี้ให้ฟังนิดเดียวนิดเดียวพอสั้นๆว่าประเด็นใหม่ที่วันนี้เขาตั้งคำถามว่าวัดไม่ถูกต้องคือเรื่องอะไร
2: มีเจ้าวาดเมื่อปี35และประกาศตั้งวัดเมื่อปี40สงสัยไหมไม่มีวัดจะเป็นเจ้าวาดวัดได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ผิดตรรกศาสตร์เรื่องนี้ผิดผมก็เลยให้ผู้ปราชญ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าวาดไว้ตาตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายคนจะเป็นเจ้าวาดมันต้องมีวัดก่อนนะแล้วถ้าไม่มีวัดคนเสนอซีรุโอเคนะติดคุกคนเซ็นก็ติดคุกท่านทำหน้าที่ตั้งแต่ปี35ที่มีไว้ตาตั้งท่านก็ผิดวัดตั้งแต่ปี35จนกระทั่งปี69 34ปีท่านทำอะไรก็สอว่ามีพิรุษสอว่าจะผิดกฎหมายเพราะคนทำมันคือคนผู้ที่ไม่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมันคุ้มเครือไว้ตาตั้งนี่มันอาจจะลายเซ็นปลอมก็ได้นะไปส่องดูที่มันปลอมเปล่ามันได้มาอย่างไรอันนี้เดี๋ยวตามหาเอาแต่ว่าออกข่าวแล้วมีไว้ตั้งผมเห็นแล้วปี35จริงแต่ม
3: ัน
2: เป็นเจ้าวาด
3: ไปแล้วเอาละเอาละ
0: เอาละ
3: เด
0: ี๋
3: ยวก่อนนะใบตราตั้งเปิดใบตราตั้งขึ้นมาสิคะ2535ที่บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นใบลายเซ็นปลอมรู้สึกว่าคนเซ็นจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดไม่ใช่ใบนี้ค่ะไม่ใช่ใบนี
0: ้
3: ตราตั้งเจ้าอาวาสใบนี้เอกสารใบนี้เจ้าคณะจังหวัดเซ็นในเดือนกุมภาพันธ์2535โทษทีนะคะตัวมันเล็กมองไม่ค่อยเห็นว่าเป็นแต่งตั้งให้พระสุภัทรเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่กุมภาพันธ์2535ปลอมหรือเปล่าเอ้าไปตั้งคำถามเรื่องเอกสารแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมันจะปลอมอะไรล่ะคือใบเอกสารพวกนี้เนี่ยที่วัดเขาก็ใช้เขามีใส่กรอบแล้วก็แปะเอาไว้ที่วัดอยู่แล้วแล้ววันนี้แค่ตั้งคำถามว่านี่35มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้ววัดเนี่ย2541
0: แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับที่ดิน
3: ไม่เกี่ยวแต่วันนี้ถ้าตั้งหลวงพ่อเจ้าอาวาสพลาดเขาบอกเป็นงานยัดไส้มาเอาแบบนี้จริงๆแล้วคุณวรเดชเนี่ยท่านก็อยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนาเปิดประวัติเขาขึ้นมาสักนิดนึงค่ะวันนี้ที่ประดาบอกว่ารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดวันนี้ก็เลยมีคำถามผุดขึ้นมาจากคุณวรเดชซึ่งวันนี้จะเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการมรดก2556นะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล2560เป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็มีช่วงอันนี้ไม่ทราบปีเนาะเป็นผอ.สำนักพระพุทธศาสนาของจังหวัดตราดก็คือถ้าเป็นผู้ตรวจของสำนักพุทธก็จริงๆน่าจะทราบว่าเวลาที่จะยื่นขอจดทะเบียนในการจัดตั้งวัดในใบที่ยื่นไปเนี่ยหนึ่งในเอกสารคือจะต้องระบุชื่อพระที่จะเป็นเจ้าอาวาสพระที่จะเป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงพ่อสุภัทรเนี่ยท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือเจ้าอาวาสรูปแรกและรูปเดียวของวัดป่าอดุลตอนหน้านี้ที่เป็นสำนักสงฆ์มาเป็นหลวงปู่เพยหลวงปู่อะไรมาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วพอวัดตาชูจำได้ไหมคะย้อนนิดเดียววัดตาชูจะตั้งสาขาวัดป่าก็ให้ตายเฮียงผู้ใหญ่บ้านขอโฉนดมาเพราะจะต้องมีเอกสารว่าเป็นเจ้าของที่เอกสารเกี่ยวกับที่ดินมีเอกสารละพระที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสก็เลยนิมนต์หลวงพ่อสุภัทรจากเพชรบูรณ์ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าที่นี่ก็เลยยื่นเสนอชื่อหลวงพ่อสุภัทรเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสกระบวนการการขอจัดตั้งมันเกิดขึ้นก่อนปี41ถูกไหมหลวงพ่อก็ได้ใบตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี2535ไงงงอะไรอ่ะก็วัดก็ยังไม่เสร็จตอนนั้นก็สร้างมาจนเสร็จแต่เจตนาตะเฮียงจะสร้างวัดผ่านไปละการเสนอชื่อเจ้าอาวาสก็ผ่านไปละก็รอแค่วัดเสร็จถูกไหมล่ะแล้วก็เลยประกาศเป็นวัด2541จริงๆท่านทราบเยอะกว่าเราอยู่แล้วเราไม่ได้รู้อันนี้คือแบบคร่าวๆเลยที่แบบศึกษาหาข้อมูลมา
0: ก็ใช่ไงคุณนั่นน่ะสิ
3: ใช่ไหมคะ
0: ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอ่ะเอาแหละคุณวรเดชเขาเป็นที่ปรึกษาและอยู่ในสำนักพุทธด้วยนะค
3: ุ
0: ณผ
3: ู้
0: ชมอดีตนะ อย
3: ู
0: ่ในสำนักพุทธตอนนี้เกษียณแล้ววันนี้ประดาฟังหน่อยนะ
3: กระดุมเม็ดแรก
0: โอ้คุณรู้ได้ไงเนี่ยลูกสาวปะเนี่ยลูกสาวบุญธรรมประดาปะเนี่ยกระดุมเม็ดแรกมันผิด
3: เออเออแล้ว

0: เห็นไหมต้องดูเสื้อเชิ้ตป้าดาเห็นไหม
1: ทำไมคะ
0: เสื้อเชิ้ตฉันมีกระดุมฉันติดกระดุมถูกเห็นไหมมันเลยออกมาสวยวันนี้ป้าดาบอกกระดุมเม็ดแรกมันผิดมันใช้กฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกต้องวันนี้วัดก่อตั้งปี41ถูกไห
1: ม
0: เจ้าอาวาสแต่งตั้งตอนปี35เจ้าอาวาสจะเป็นเจ้าอาวาสได้ยังไงในเมื่อมันยังไม่มีวัดนี่ไงเลยบอกว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยมันผิดฉันเนี่ยต้องเป็นคนได้กรรมสิทธิ์เหมือนเดิ
1: ม
0: วันนี้คุณผู้ชมฮะเห็นมีการบอกเหมือนกันนะก็มีการเอาคุณวรเดชมาเพราะคุณวรเดชเองเป็นผู้ชำนาญการด้านพระพุทธศาสน
1: า
0: วันนี้ถามป้าดาป้าจะจบเมื่อไหร่ถามแบบตรงๆป้าจะจบเมื่อไหร่กับเรื่องนี
1: ้ตอนแรกนึกว่าจะหาทางลงสวยๆเลยนะ
0: ตอนแรกเนี่ยแลนดิ้งสวยแล้วนะคือจบแล้วทุกคนก็พยายามหาทางแลนดิ้งให้ป้าแกวันนี้มาแถลงอีกวันนี้นักข่าวถามเลยฮะตั้งแต่คุณวรเดชแล้วนะนี่ไงนักข่าวเชื่อไหมว่าหลวงพ่อถูกแต่งตั้งแบบผิดๆโดนยัดไส้เข้ามานักข่าวตอบไปเสียงเดียวกันเลยไม่เชื่อในห้องนะฮะคุณผู้ชมอันนั้นก็เงื่อไปแล้ววันนี้ถามป้าดาอีกจะจบเมื่อไหร่ป้าดาบอกว่าก็ถ้ากระบวนการทุกอย่างมันถูกต้องฉันก็จบและถูกต้องของป้าดาคืออะไรอ่ะก็เอาเอกสารทั้งหมดมาให้ดูไงมาชี้แจงกันสิว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกก็ศาลก็ขึ้นมาหมดแล้วไม่ใช่หร
1: อ
0: ถูกไหมแต่ฉันยอมรับนะกระบวนการของศาลทั้งหมดเลยวันนี้ถามป้าดาถ้าป้ายอมรับกระบวนการของศาลหมายเรียกอะป้ามีติดตัวอยู่หนึ่งหมายนะสพ.เมืองขอนแก่น
1: โอ้ตาย
0: ออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งแล้ว
1: ค่ะ
0: ป้าตอบกลับมาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวใส่นักข่าว
1: ว่า
0: ป้าไม่ได้ฆ่าคนตายนักข่าวจะถามบ่อยได้ไหมจะไปรับหรือไม่ไปรับเดี๋ยวป้าคุยเองกับตำรวจลองฟังเสียงป้าดาดูฮะ
2: เมืองเราประชาชนทุกวันเนี่ยไม่มีที่พึ่งไร้ที่พึ่งถูกกระทำย่ำยีถูกข่มเหงรังแกโดนสารพัดดิฉันนี่โดนมาไม่รู้กี่เรื่องแล้วก็เรื่องที่ดินของทรัพย์สินของตัวเองทั้งนั้นแต่สังคมก็ประณามจังเลยเป็นม็อบรับจ้างคงไม่มีใครเป็นรับจ้าง20-30ปีหรอกค่ะถ้าใครไม่มีที่ดินให้ติดตามเอาอย่างดิฉันอ่ะอย่าได้สะเอะเลยค่ะจริงๆเรามีทรัพย์สินให้โจรปล้นค่ะท่านลงมาตรวจเลยค่ะไม่มีความลับในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นความลับการสร้างวัดไม่ได้เป็นความลับค่ะเอาหลักฐานตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกมาตรวจดูเลยว่าการที่ตั้งเจ้าอาวาสปี35เนี่ย
3: แล้วประดาไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ขอนแก่นวันไหน
2: ป้าไม่ได้ฆ่าคนตายนะจะถามบ่อยจะไปรับหรือไม่ไปรับก็คุยกันเองกับตำรวจไม่มีปัญหาก็จะแจ้งให้ทราบถ้าจะไปอ่ะนะคะ
3: ก็บอกให้ถามได้ก็เลยถาม
2: ถามได้ไม่เป็นไรลูกถามได้แต่หนูเนี่ยก็ต้องสืบเสาะหาสิความจริงอยู่ที่ไหนใครผิดใครถูกนะไม่ใช่ว่าลุมทายาทอย่างเดียวสังคมไทยมันสังคมอุปทานหมู่ค่ะว่าอะไรก็ว่าตามกันด่าก็ด่าตามกันแต่ไม่หาความจริงแทนที่จะหาว่าใครผิดใครถูกอะไรจริงอะไรไม่จริงสังคมมันจะอยู่กันแบบเราอยู่ดีวันดีคืนดีมีคนไปปล้นบ้านเราจะยอมไหมคะ
3: ป้าครับป้าพูดอย่างเงี้ยทั้งนั้นพวกผมไม่มา
1: วันนี้ต้องมาหาความจริงกันคุณผู้ชมคะนักข่าวเนี่ยอันนี้พูดตามตรงนะไม่ได้ให้แสงใครแต่กำลังหาความจริงแล้วก็หาสิ่งที่มันถูกต้องเมื่อวันนี้ป้าบอกว่าไปดูซิวัดตั้งถูกต้องหรือเปล่าก็พยายามไปขุดเอกสารเก่ามาโอ้บางอันก็คือลายมือตั้งแต่สมัยนู้นละก็เอามาไล่เอามากางให้ดูว่ากระบวนการจัดตั้งที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็พบว่าขั้นตอนทุกอย่างถูกต้องอ้าวแต่ป้าไม่ฟังป้าไม่ได้ฟังแล้วใครกันแน่ที่ไม่ฟังความจริงเมื่อวันนี้ป้าบอกว่าฉันไม่ได้ฆ่าคนตายนะเดี๋ยวฉันไปฉันจะคุยกับผู้กำกับเองสภ.เมืองขอนแก่นใช่ไหม
0: สภ.เมืองขอนแก่น
1: ตำรวจบอกไม่ได้ประสานมานะแล้วเดี๋ยวจะออกหมายเรียกรอบสองถ้าไม่มาก็ตามกระบวนการคือหมายจับแต่คุณป้าก็คือน่าจะรู้กฎหมายดีอยู่แล้วแต่วันนี้อาจารย์จตุรงค์จงอาสาอยู่ที่ขอนแก่นคุณผู้ชมคะอาจารย์มีเรื่องที่อยากจะแฉใช้คำว่าแฉเลยเนาะอาจารย์จตุรงค์เนี่ยเป็นนักวิชาการด้านพุทธศาสนานะแล้วอาจารย์ลงพื้นที่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว1สัปดาห์ที่ไปฝังอยู่ที่ขอนแก่นไม่ได้เป็นข่าวเลยยังคิดอยู่เลยว่าอาจารย์ไปทำอะไรตอนแรกคิดว่า1จะไปหาหลวงพ่อ2ไปรอเจอป้าดาปรากฏว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ได้ข้อมูลที่สำคัญมากไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่พูดว่าเรื่องนี้มีลูกทิพย์ข้อที่1เรื่องที่สองเบื้องลึกเบื้องหลังของการที่ทายาทตะเฮียงออกมาทวงที่วัดก็คือผีสิงค่ะขนลุกใช่ไหมล่ะแต่ผีที่ว่านี้คือผีพนันนะคะ
0: อุ้ย
1: ที่ผ่านมาตะเฮียงแบ่งที่ให้ลูกให้หลานหมดแล้วต ทุกคนก็ได้เพราะว่าที่ดินแกก็มีใช่ไหมสมัยที่แกบุกเบิกที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแกก็พอแกถวายที่วัดซึ่งเป็นที่ป่าช้าไม่ใช่ที่ของแกแต่ที่ของแกก็ให้ลูกให้หลานหมดแล้วขายได้เป็นล้านนะคุณ
0: ถูกสิ
1: แต่มีใครบางคนติดพนันจนหมดตัวเลยตัดสินใจไม่รู้แหละไม่รู้หรือยังไงเป็นบาปเลยตัดสินใจทำแบบนี้เขาไปสืบกันมา
0: แล้ว
1: เข
0: าบอกว่าทายาททั้งหมดอ่ะตะเฮียงอ่ะไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับป้าดาทั้งหมดนะมันจะมีเขาบอกมันจะมีทายาทอยู่ประมาณคนถึงสองคนมีเรื่องมีราวเรื่องของการพนันจนนำไปสู่เรื่องเหล่านี้ใช้เวลาสืบเสาะมาระยะเวลาร่วมกว่า10วันเลยมั่นใจว่ามันมีเหตุการณ์ลูกทิพย์อยากจะได้ที่วัดแล้วก็ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ตาเฮียงเองเท่าที่ไปสืบมาอาจารย์ลงพื้นที่ไปด้วยนะไม่ใช่เป็นคนใจจืดใจดำมีการยกที่ดินให้กับลูกหลานทุกคนมากมายอยู่ที่ว่าใครจะรักษาไว้ได้มากขนาดไหน
1: วันนี้อาจารย์พูดอีกเรื่องนึงค่ะคือฝากชาวขอนแก่นต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะไม่ได้ปล่อยให้คนเข้าไปแบบเต้นเย้ยๆแบบนี้บอกคนขอนแก่นคว่ำบาตรไปเลยครอบครัวเนี้ยทายาทคนไหนที่เคยให้ทายาทตะเฮียงเข้าไปเล่นไฮโล
0: การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
1: การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
0: พูดแบบนี้นะ
1: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
0: เขาบอกว่ามีคนบางคน
1: ก็ไม่ต้องให้เล่นร้านขายของที่เคยขายของให้ก็ไม่ต้องขายต้องให้เขารู้สำนึกบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ทำมันเป็นสิ่งที่สังคมรับไม่ได้เพราะถ้าปล่อยให้เขาเข้าวงไปตามปกติพวกนี้ก็ได้ใจ
4: ทายาททุกคนไม่ได้เห็นด้วยกับทายาทกลุ่มนี้ทุกคนส่วนเรื่องถามว่าทายาทคนไหนเล่นไฮโลผมขอญาตไม่ระบุแต่รุ่นน้องของเขาซึ่งอยู่แถวๆบ้านเขาแหละเขาสามารถชี้ได้เลยว่าพี่คนไหนเป็นคนที่ติดการพนันจนนำมาสู่เรื่องราวเหล่านี้มีประมาณท่าน2ท่านครับจากใน 8-9 ท่านในช่วง 8-9 วันที่มาอยู่มันก็ทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าลูกทิพย์เนี่ยน่าจะมีจริงถ้าไม่มีใบตรวจ DNA ว่าคุณเป็นลูกเป็นหลานเขาจริงๆอ่ะก็หยุดเห่าได้แล้วฮะแล้วก็คนที่เล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวจนน้องกระสันอยากได้ที่คนอื่นก็น่าจะมีจริงท่านไหนที่มาก่อนใจกว้างชอบเขียนจดหมายส่งคนนั้นคนนี้แล้วก็ชวนคนนั้นมาอยู่ด้วยชวนคนนี้มาอยู่ด้วยก็นั่นแหละครับทายาทคนนั้นแหละครับเที่ยวไปมีเพนเฟนจังหวัดนั้นมีเพนเฟนจังหวัดนี้แล้วก็เปิดบ้านต้อนรับคนให้มาสอบในขอนแก่นพอมาสอบปุ๊บก็ชวนเขาไปเล่นไฮโลชวนเขาไปอะไรผมพูดแค่นี้ก็น่าจะเตือนความจําในบรรดาทายาท 2-3 ท่านได้แล้วมั้งครับว่าผมหมายถึงใครในเฮียงไม่ใช่คนใจไม้ไส้ละกำกับลูกหลานในเฮียงให้ทรัพย์สมบัติลูกหลานมากมายแต่คนไหนจะมีปัญญารักษาไว้ได้หรือไม่ได้อันนี้ขึ้นกับทักษะส่วนตัวบุคคลครับผมไม่สามารถไปยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่าใครใช้หมดใครยังมีเงินเหลืออยู่ผมยืนยันไม่ได้ทายาทคุณคิดว่าคุณดึงเชงไปอยู่คนเดียวอ่ะอยากให้วัดเขาลองดึงเชงดูบ้างไหมล่ะแล้วผมจะบอกเลยว่าลูกหลานจะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่สลึงเดียวมาตรการถัดไปที่ผมแนะนำคือมาตรการคว่ำบาตรครับหมายถึงว่าใครวงไฮโลไหนที่เคยให้พวกทายาทเขาเคยเล่นเนี่ยก็ต้องมาให้มันเล่นร้านของชำไหนที่เคยให้พวกมันซื้อก็ต้องไม่ขายให้มันคนขอนแก่นต้องพร้อมใจครับต้องคว่ำบาตรคนพวกนี้ให้มันมีสำนึกพระสงฆ์เราไม่เผาคนนามสกุลนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ของชาวขอนแก่นและคณะสงฆ์ขอนแก่นอย่างสันติวิธีที่สุดแบบดั้งเดิมคือเอาบาตรคว่ำลงซะไม่รับผมเตือนแล้วว่าอย่าให้ชาวพุทธอย่างพวกผมเนี่ยปล่อยวางถึงที่สุดคุณไม่รู้หรอกความเจ็บปวดของพวกผมเวลาปล่อยวางวางทิ้งเลยนะวางทิ้งจริงๆด้วยเราไม่สังฆกรรมกับคุณให้มันเข็ดจะได้รู้เพราะคุณสบายนี่อีตัวยุตัวแยงบ้านมันอยู่กรุงเทพแต่คนลำบากคือคนที่เป็นทายาทตัวจริงที่อยู่ขอนผมมาพูดทวงเสมอนะว่าไหนอ่ะหนังสือรับรองบุพธรรมคนที่9คุณน่ะอยู่ไหนก็ไม่เห็นจะมีไหนอ่ะเขาบอกอยากจะให้ทายาทไหนเอาพินัยกรรมตะเฮียงมาดูสิว่าเขาอยากให้ทายาทจริงป่ะก็ไม่มีสรุปว่าคุณมีอะไรบ้างในขณะที่วัดมีโฉนดมีอะไรทุกอย่างนึกถึง
1: ครับแล้วคุณเป็นใครคุณมีอะไรวันนี้คุณออกหน้าเพื่อผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าอาจารย์ฝากถึงตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นด้วยนะคะบอกว่าเขาท้าทายกฎหมายขนาดเนี้ยออกหมายเรียกบอกว่าไม่จำเป็นต้องมาเดี๋ยวฉันไปฉันไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยเหร
0: อ
1: หมายเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยเหรออาจารย์บอกไม่ต้องรอหมายเรียกรอบสองหรอกหมายจับได้เลยสามารถเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแต่ไม่เป็นไรตำรวจนะวันนี้ได้คุยกับผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นนะคะท่านก็บอกว่าถ้าวันนี้ไม่มาเดี๋ยววันพรุ่งนี้ ก็ออกหมายเรียกครั้งที่2ก็ให้เวลาเขา15

0: 5วันตามกระบวนการไม่เป็นไรรอได
1: ้
0: นะก็จะเป็นเรื่องบุกรุกปิดล้อมวัดแล้วก็ข้อหาหมิ่นเบื้องสูงที่มีคนแจ้งเอาไว้ถามว่าแล้วอังยี่ซ่องโจรเข้าไหมไอ้คลิปที่เอาท่อปูนอะไรไปดูจากพฤติการเข้าละเดี๋ยวรอสอบเพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าสมมติในวันที่เขามารับทราบข้อกล่าวหาจะเพิ่มเป็นอังยี่ซ่องโจรด้วยก็ได้เหมือนกัน
2: ค
0: ุณผู้ชมคะวันนี้มีชาวบ้านเขาบอกว่ายีดาจะแถลงข่าวใหญ่เหรอชาวบ้านเขาตั้งโต๊ะจับมะละกอไปด้วยดูแถลงไปด้วยมีคุณป้าท่านนึงบอกว่ารู้ไหมยายเอี่ยมนั่งฟังตั้งแต่เช้าไลฟ์สดเนาะทางอมรินทร์ทีวี
2: เออ
0: ฉันก็รอดูหลักฐานเด็ดยีดา
2: ไหนเงี้ยเงี้ย
0: ไหนเงี้ย
2: ไหนเงี้ย
0: เห็นแต่แล้วรู้ไหมแหวน
2: แหวน
0: นี่ทีมงานเราทำข้อมูลมาให้แหวนของคุณวรเดชคุณผู้ชมคะนับผิดไป
2: นี่แบ่งเป็นข้างเลยนะ
0: นับผิดปะ
2: เอามือขวาก่อน
0: มือขวาแปดเลดข้อมือ2เส้นแล้วก็มีเครื่องรางของขลังอีก1เส้นอันนี้ข้างขวา1 2 3เกินหรือเปล่า
2: ไม่เกินไม่เกิน
0: มี5นิ้วนะ5นิ้วใส่แหวน8นะ
2: 5 6 7 8 8นิ้วจริง
0: ส่วนนาฬิกาไงมีนาฬิกาอีกอันนึงหรือน่ะเขาเป็นเลด
2: ก็สวมเลด2นาฬิกา1นี่ไงคุณมันมีเลดข้างๆนาฬิกา1อันแล้วก็มีเลดใหญ่1อันแล้วก็มีนาฬิกาอีก1อัน
0: ใช่ไม่ได้นับนาฬิกาเห็นมั้ย
2: เออเห็นมั้ยล่ะ
0: ข้างซ้ายแหวนอีก8นาฬิกา1สร้อยข้อมืองาช้างอีก1คือเขาใส่นาฬิกา2ข้างหายไป1เอออ
2: ๋อข้างเนี้ย
0: ฮะ
2: ผมเห็นแล้ว
0: เป็นเลด
2: มันเป็นเลดคุณ
0: แ
2: ต่สายเป็นนาฬิกาแต่หัวหน้าปัดเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าปัดนาฬิกานะ
0: เออยายเอี่ยมบอกฉันไม่เห็นเลยเลยฉันเห็นแต่แหวนเห็นแต่อะไรเนี่ยแหละอ่ะฟังนิดนึงค่ะ
3: บ่เห็นแต่เสื
4: ้อคุณว่ามีหลักฐานเด็ดอันนั้นอันนี้นี
3: ่บ่เห็นจ้ะมีตั้งแต่มีใบอันนั้นใบเดียวล่ะใบที่ไปสำเนาขัดหลอกมาจากที่ดินบ่ได้ดอกพ่อแม่ว่าบ่ได้เฮ็ดจังได๋ก็บ่ได้บ่คิดว่าสิได้วันบ่ฮอดมื้อตายก็บ่ได้บ่ท้องวัดอยู่แล้วเขาจะโมทนาบุญสาธุก็คือสาธุไปแล้วพระเจ้าทำบุญทำทานนี่คันว่ายกมือสาธุเงินซองเดียวซองหนึ่งสิบบาทนี่สิบบาทก็เป็นบาปแล้วมันได้ยันตอนเพิ่นว่าสาธุแต่ที่แรกจะทำบุญมีรูปภาพที่นี่ยังไงอันเพิ่นถ่ายรูปให้กันเห็นนั่นเนาะมันเป็นไปเพราะใดหรอกเพราะว่าเอี้ยงกระซังจะเฮาสาธุเดียวมันได้เป็นมันเป็นของหลวงแล้วผู้ใดก็เป็นกรรมไปเลยไม่เป็นเหตุจังใดก็เป็นไปเพราะใดเห็นจังไรกันมันเป็นของหลวงนี่แล้วแม่ลูกเพราะว่าเจ้านายผู้ใหญ่ภาษาว่าเราพวกสาทั่วไอพวกท่านนายรักษามันก็ว่าหมดแล้วอันตรงนี้มันก็เป็นสีภาษาอยู่แล้วสีภาษามันก็เป็นสีหลวงเนาะมันเป็นสีหลวงคนบัญญัติผู้นี้คนเป็นนั่นผู้อันผู้ใหญ่บ้านเก่าคนกับเป็นคนกับไปเดินเรื่องไปกระโดดเล่นชาวบ้านนั่นแหละก็เล้วน้ำเสือแล้วนั่นล่ะที่กินกับ
0: แล้วยายเอี่ยมก็เล่าที่มาที่ไปของวัดทำกับข้าวไปด้วยสุดท้ายจบไม่มีอะไรก็จบเท่านี้นะคะคิดว่าไม่มีอะไรละหลักฐานใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรแค่ข้อสงสัยใหม่เหมือนแบบเอ้ยทางนี้อ้าววัดถูกต้องเหรอโอเคเดี๋ยวไปดูพระซิอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็
2: หลวงพ่อบอกว่าไม่อยากให้อะไรมากมายเพราะคำพูดที่ผ่านมามันบิดเบือนถ้าเขาจะฟังเขาฟังตั้งแต่คำพิพากษาของศาลมันจบสิ้นไปตั้งแต่ตอนต้นแล้ว
0: จบเท่านี้ดีกว่าไม่งั้นก็วนอยู่แบบนี้อยู่ในอ่างแบบนี้รอแค่คืบหน้าก็คือหมายเรียกนะคะเรื่องบุกรุกวัด
2: หนึ่งหมายเรียก
0: เรื่อง112นะคะแล้วก็
2: อาจารย์ธงทองเดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชื่อสลักหลังเพราะตอนนี้ผู้ว่ารับเรื่องไปแล้วอ
0: ยู่ระหว่างกระบวนการไม่เป็นไรมีวัดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าดูข่าวมาแล้วมันจะเกิดแบบประกายความคิดประกายความหวังอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังเบื้องต้นไปแล้วนะคะคุณผู้ชมวัดอุทัยธรรมารามอยู่ที่บางไทรพระนครศรีอยุธยาและเรื่องราวก็กลายเป็นว่าวัดนี้ก็11ไร่คนที่ถวายที่ดินให้พระชื่อว่าคุณป้าอุทัยอู้คุณป้าอุทัยเป็นเศรษฐีที่ดินเนาะแล้วก็ไม่มีลูกคุณผู้ชมคะที่ดิน11ไร่ก็ถวายให้สร้างวัดอุทัยธรรมารามตรงนี้แล้วหลังจากนั้นพอคุณอุทัยเสียชีวิตคนที่ได้เป็นผู้จัดการมรดกเลยเป็นฝั่งของน้องคือครอบครัวนี้จริงๆมีลูกเยอะพอสมควรมีลูกหลายคน9คน
2: เครือญาติของคุณอุทัยทีมงานขึ้นมาหน่อยก็ได้ฮะ
0: เดี๋ยวจะเปิดข้อมูลให้ดูเพราะกำลังจะบอกว่าวันนี้คนที่เขาไม่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่อยากยุ่งด้วยเหมือนกันมีพี่น้องทั้งหมด9คนคุณอุทัยเป็นลูกคนที่6นะคะแล้วคนที่ก่อนหน้าเนี่ยเสียชีวิตไปหมดละคุณผู้ชมคนที่7ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วคุณอารีเนี่ยเป็นคนพิการแล้วก็มีลุงเขียมเป็นคนที่9แล้วก็มีคุณสิงห์เป็นคนสุดท้องเป็นผู้จัดการมรดกเรื่องราวทั้งหมดก็คือก่อนหน้าเนี้ยคุณสิงห์เป็นผู้จัดการมรดกนั่นหมายความว่าพอวัดสร้างเสร็จจะต้องโอนที่หลังไอ้โฉนดใช่มั้ยที
2: ่
0: เป็นของวัด ตอนนั้นก็มีเรื่องมีราวขึ้นศาลกันไปสิงห์ก็จัดการโอนที่ให้วัดเสร็จสับเรียบร้อยใน
2: เพราะตอนนั้นลุงสิงห์บอกว่าเมื่อวานไปเจอมาลุงสิงห์บอกว่าจริงๆก็จะโอนไม่ใช่ว่าจะไม่โอนแต่วัดเหมือนใจร้อนก็เลยไปร้องศาลก็ไปโอนให้ก็จบ
0: ก็เรื่องอ่ะจบไปละปรากฏว่าเกิดเรื่องใหม่2569ทายาทอีก1คนชื่อเขียมเป็นคนลงนามฟ้องร้องขอที่วัดคืน5ไร่เมื่อวานลุงสิงห์บอกแล้วว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพอเรื่องของผมจบไปแล้วผมรู้อยู่แล้วว่าที่ถวายให้วัดแล้วเอาคืนไม่ได้สุดท้ายเขียมทำลงไปเพราะอะไรวันนี้เราไปเจอลุงเขียม76ปีค่ะลุงทำลงไปก็ไม่ได้เพราะตัวเองอีกเหมือนกันเพราะไม่งั้นวันนี้ใครก็บอกลุงเป็นบาปนะไปทวงที่วัดคืน
2: วันนี้ลุงเขียมบอกว่าไม่ใช่ผมบอกอ้าวลุงก็ในหนังสือลุงอ่ะเป็นญาติใช่ไหมของป้าอุทัยแล้วลุงเองเนี่ยผู้ตามสายคือเป็นผู้สืบสันดานตามกฎหมายเนี่ยนะสามารถฟ้องร้องอะไรต่างๆได้ปรากฏลุงเขียนบอกว่าไม่ใช่ผมแต่เป็นหลานสาวของอนันต์พี่ชายคนที่5คุณอุทัยเป็นคนที่6ใช่มั้ยคุณอนันต์เองเขาบอกมีหลาน
0: คุณอนันต์ตาย
2: คุณอนันต์เสียชีวิต
0: แต่ลูกอ่ะลำบาก
2: แล้วก็ชื่อว่าทางนั้นของนางสาวเล็กเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะซึ่งเป็นลูกของนายอนันต์เดือดร้อนเรื่องเงินเนื่องจากนางสาวเล็กลูกของพี่ชายคุณอุทัยคนที่เอาที่ดินถวายวัดเนี่ยนะเขาบอกว่าหนูเดือดร้อนเรื่องเงินหนูเนี่ยเปิดร้านขายของเศรษฐกิจไม่ดีเลยอยากจะบอกทำไงดีอ่ะอ๋อป้าอุทัยแกบริจาคที่11ไร่ให้วัดนี่แล้วตรงนี้มันเยอะเกินวัดอะไรจะใช้ที่ทั้ง11ไร่แล้วตอนนี้ที่บางไซด์เนี่ยนะเมื่อก่อนไร่หนึ่ง 300,000 400,000 เดี๋ยวนี้เป็นล้านเลยบอกว่าเอาคืนมาสัก5ไร่ได้ไหมล่ะเอาคืนมาสักหน่อยได้ไหมล่ะและตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปพูดสืบสันดานเพราะเป็นรุ่นหลานแล้วเหลือใครอ่ะลุงสิงห์ก็ไปโอนให้เขาแล้วเหลือนักเขีย
0: ม
2: ก็เลยไปหาอาบอกอาเอามาให้หน่อยขอไลเซนส์หน่อยเดี๋ยวท่านองค์ทนายเดี๋ยวหนูไปจัดการเองตอนนั้นลุงเขียมก็บอกอ้าวด้วยความสงสารหลานผมก็ไม่รู้ยังไงเนาะเอามาให้เซ็นผมก็เซ็นพอเซ็นไปเสร็จปุ๊บไม่รู้เหมือนกันว่าอ้าวไอ้ที่ไปทำเนี่ยมันเป็นการไปฟ้องร้องเอาที่ดินวัดคืนตอนนั้นเองผมก็ตกใจเหมือนกันใจลุงเขียมนะผมไม่ได้อยากได้วัดคืนตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่เซ็นไปเพราะสงสารหลานสาวลองฟังเสียงลุงเขียมดูฮะ
1: ขอโทษด้วยแล้วกันว่าลุงไม่รู
5: ้
1: ถ้ารู้ลุงก็ให้หมดบาทเดียวก็ไม่เอาไม่ได้ขอร้องเลยไม่สนใจเลยหลานเนี่ยหลานคนนี้ให้มาเซ็นหน่อยลุงก็เซ็นให้ไปแค่นั้นแหละเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยก็ขึ้นศาลไม่เที่ยวนึงพอขึ้นศาลไม่เที่ยวครั้งที่สองลุงก็ไม่ไป
5: ตอนที่เขาให้เราไปเซ็นอ่ะเรารู้ไหมว่าจะไปเซ็นฟ้องร้องรู้
1: เราถามว่าเป็นวัดหรือยังถ้าเป็นวัดไม่เอาเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นวัดอยากจะไปที่กรมศาสนาว่าเป็นวัดหรือยังถ้าเป็นวัดก็ไม่แตะครั้งที่สองลุงเขาไปบอกว่าถ้าลุงถ้าแพ้ความเขาคงต้องจ่ายค่าทนายนะขึ้นใหม่ลุงก็ไม่ไปลุงก็บอกเขาแล้วว่าถ้าเป็นวัดลุงจะไม่แตะ40-50 ล้านลุงก็ไม่เอาเดี๋ยวก็จะไปฟ้องจะไปถอนจะไปถอนโอ้ยแกรวยไหมแกผัวก็เป็นรองอธิบดีกรมชลประทานแล้วแกจะเอาเงินนี่ไหนมาแกก็ต้องผัวก็ต้องให้มา10ไร่ยังแสนกว่าบาทแกเขาซื
2: ้อนี่สมัยก่อน10ไร่แสนกว่าบาท
0: 10ไร่แสนกว่าบาท
2: โอ้โหแต่เมื่อก่อนบางไซคุณมีแต่ท้องนามันยังไม่มีถนนตัดผ่านพอสุดท้ายแล้วเนี่ยรู้บอกว่าไอ้ทางด้านของป้าอุทัยเองเนี่ยนะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกพี่น้องก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่ได้สามีเป็นรองอธิบดีกรมชลก็เลยมีที่มีทางมีอะไรต่างๆแล้วพอเสียชีวิตก็เลยจะไม่มีลูกด้วยไม่มีสมบัติอะไรต่างๆสมบัติที่เนี้ย11ไร่ก็ถวายให้พระพุทธศาสนาไป
0: ก็จบแล้วจริงๆวันนี้ลุงบอกว่าเดี๋ยวนัดฟังคำพิพากษาอะไรขึ้นศาลอีกรอบนึง
2: จะไปถอน
0: ฟ้องแล้วไม่เอาแล้วขอโทษวัดด้วยแต่วันนี้บางช่วงบางตอนต่อสายให้คุยกับเล็กนะคะหลานต้นเรื่องเล็กก็บอกว่าไม่รู้ว่าตอนแรกอ่ะคุณอาสิงห์เขาโอนจากสันมักสงให้เป็นวัดไปแล้วถ้าไม่ถามอ
2: ่ะไม่คุยกันอ่ะ
0: ไม่ได้คุยกันเขาไม่ได้คุยกันก็สุดท้ายแล้วก็ปรึกษาทนายความอยู่ว่าจะพาลุงเขียมไปถอนฟ้องได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่แต่จริงๆลำบากนะท
2: ิ้
0: งท้ายคุณเล็กบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าทางวัดนะมีทรัพย์สินอะไรนะแบ่งให้ทายาทคุณหนูไทยแต่จริงๆไม่ได้นะคะคุณเล็กยอมรับคือมันมืด8ด้านบางทีคนเราแบบมองซ้ายมองขวาไม่รู้จะหาทางออกทางไหนตอนนี้ลูกหลานลำบาก
2: คุณเล็กบอกว่าหากวัดมีเงินหรือมีทรัพย์สินนะคุณพูดได้ตรงๆเลยคนดูจะได้รู
0: ้
2: หากวัดมีเงินหรือมีทรัพย์สินก็อยากให้ช่วยเหลือลูกหลานในครอบครัวบ้างเนื่องจากขณะนี้หลายคนกำลังประสบปัญหาไม่มีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่าย ก็เลยวัดเนี่ยได้ที่ดินของ

0: อาอุทัยไปเนี่ย11ไร่ถ้าวัดอันเนี้ยเป็นวัดแล้วเนาะเอาที่มาให้ลูกหลานคืนไม่ได้มีเงินไหมอ่ะช่วยลูกหลานเจ้าของที่หน่อยลองฟังเสียงคุณเล็กดูฮะ
1: มันก็หลายคนเนาะที่ฟ้องไปนี่เนาะแต่ว่าทนายเขาบอกว่านายเขียบเนี่ยเป็นพี่น้องของผู้เสียชีวิตมันก็ต้องใช้นายเขียบเป็นคนฟ้องแต่ลูกหลานมันก็หลายคนที่จะเอาหลายพ่อหลายแม่เนาะขอ5ไร่แต่ทนายเขาทำไปอย่างนั้นคือ11ไร่แต่จริงๆก็ขอ5ไร่
2: ที่อยากได้ที่ดินคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกหลานมากกว่าใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่พี่น้อง
1: ใช่ลูกหลานแต่ก็มันก็ต้องเอาเขียงเป็นคนฟ้องพ่อเป็นพี่น้องกัน
2: ตอน
1: ที่ไปเซ็นอำเภอแล้วนะไม่ได้เซ็นยินยอมนะหลอกไปว่าเป็นมาประชุมแล้วไม่รู้ไม่มีใครรู้พ่อจุกอะเซ็นให้วัดแล้วไม่บอกลูกหลานไม่บอกพี่น้องไปเซ็นคนเดียว
3: ไอ้เราเป็นวัดให้หมดเลย
1: แต่ว่าเดี๋ยวทนายเขาว่าวันไหนอ่ะเขาจะพานายเขียมน่ะไปเซ็นถอน
3: ให้วัดไปเลยไม่เอา
1: อ
2: ันนี้คือ
1: วัดมีตังค์มาละให้พวกหนูใช้มันก็ได้ละ พวกหนูก็ไม่มีทั้งคนนะ ไม่มีกันเลยเนี่ย
3: เราเป็นวัดแล้วฮะให้ไปเลยไม่ต้องไปยุ่ง
2: โอเค
3: ไม่เอาเวรกรรมไม่เอาเวรกรรมแค่นี้แล้วเกิน
4: ตายเสียงลูกเขียมนะคะ
0: สอนหลานเนี่ยสอนหลานเปิดรับภาพลูกเขียม
4: ลูกเขียมนะคะเมื่อสักครู่บอกไม่เอาเวรกรรมไม่รู้วันเนี้ยโหถ้าวัดนะวัยวัจกรเมื่อวานนะไม่ออกมาร้องสื่อไม่มีใครรู้เลยนะคะเนี่ยลูกเขียมบอกโอ้ไม่งั้นเป็นบาปเป็นกรรมเลยแล้วก็สุดท้ายเมื่อช่วงหัวค่ำวันนี้ทางด้านของน้องไอรีนเนี่ยเข้าไปที่วัดแล้วก็ไปแจ้งกับท่านเจ้าอาวาสเนาะพระมหาพีระดลบอกว่าลุงเขียมเขารู้แล้วนะบอกว่าไม่ได้เป็นที่ของวัดท่านก็บอกดีใจเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือบุญกุศลของทั้งเจ้าของที่ดินแล้วก็ทายาทที่สืบทอดกันออกมาถูกไหมล่ะคุณป้าเขาบริจาคที่สร้างวัดนี่เป็นมหากุศลนะคะเป็นบุญใหญ่ก็อยากให้อนุโมทนาการลูกหลานก็จะได้รับบุญในครั้งนี้ด้วยคุณผู้ชมคะก็ต่อสายมาหาลุงเขียมเลยแล้วก็อนุโมทนาสาธุลุงเขียมก็ยืนยันกับหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งถ้ารู้ว่าเป็นวัดถูกต้องตามกระบวนการไม่คิดจะขอที่ดินคืนหรอกเดี๋ยวจะหาทนายความถอนฟ้องก่อนวันที่ศาลนัดอีกให้เรื่องทุกอย่างมันจบเร็วที่สุดค่ะ
5: ดีใจจังเลยนักข่าวมาหาบอกว่าลุงเขียมไปหาลุงเขียนมา
6: ครับ
5: ให้มันจบด้วยดีนะลุงนะ
6: ครับ
5: แล้วมีอะไรก็เข้ามาหาอาจารย์
6: ไม่เป็นไรผมวันนั้นผมยังไม่ไปเลย
5: เออไม่บุญนี้มันก็ตกถึงลุงด้วยนะลำบากลำบนยังไงก็เข้ามาหาอาจารย์เดี๋ยวก็จะได้ช่วยเหลือกัน
6: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมวันเดือนทนายก็นะผมจะไปสอนให้ครับ
5: 14กันยานะ14กันยานะ
6: ผมอาจจะแบบว่าทนายเขาเนี่ยก็ไปก่อนไม่ได้นะ
5: เออจริงๆไปถอนก่อนก็ได้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนศาลเป็นยังไงแล้วเดี๋ยววันหลังอาจารย์ไปเยี่ยมที่บ้านนะต้องเขียนนะ
6: ไม่เป็นไรครับผมรู้แล้วครับเป็นวัดแล้วผมบอกแล้วผม
5: ก็รู้แล้วจะไปเยี่ยมหน่อยแหมก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับวัดเหมือนกันเป็นพี่น้องแม่อุทัยเหมือนกัน
6: คร
5: ับ แล้วนักข่าวบอกว่าก็ยังออกไปขายน้ำอ้อยอยู่เลย
6: ยังขายน้ำอ้อยอยู่คร
5: ับโอ้เดี๋ยวจะไปชิมหน่อย
6: ครับ
5: เอาสาธุน้ำเขียน
6: ไปว
5: ั
6: ดนะ
5: ปลื้มใจ
4: ป้าดาศึกษาดูงานวัดนี้ได้เลย
0: อุ้ย
4: ใช่คือเอาให้มันจบแบบนี้ได้เลยอันนี้คือจบสวยจบแบบเอ้าเหรอเข้าใจผิดขอโทษคำแรกที่ลุงพูดเลยคือขอโทษ
0: เป็นบาปเป็นกรรม
4: เป็นบาปเป็นกรรมลุงพูดอยู่แบบนี้ค่ะเป็นเวรเป็นกรรมโอ้ตายแล้วคือแล้วท่านเจ้าอาวาสเองท่านไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะลูกหลานแมวไทยเหมือนกันสุดท้ายอ่ะ
0: อันนี้วัดเนี่ยก็เข้าแก๊ปเหมือนกันเลยมีเนื้อที่มีคนบริจาคที่ให้หลังจากนั้นอ้าวก็เริ่มสร้างวัดถูกไหม
4: ก่อนที่จะได้ประกาศเป็นวัดอีก
0: เหมือน
4: กันศึกษาดูงานได้ค่ะเนาะว่าจบแบบเนี้ยจบสวยอ่ะสุดท้ายไปถอนฟ้องของคดีวัดป่าอดุลนี่ยังเหลืออีกอันนึงใช่ไหมที่รอว่าฎีกาจะรับหรือไม่รับอีกอันนึง
0: ครับ
4: ก็ถอนก็จบได้นะจริงๆหาทางลงได้แบบเนี้ย
0: นี่เริ่มแบบเป็นวัดไม่ใช่วัดแล้วเป็นเจ้าวาดแล้ว
4: อนุโมทนาสาธุกับครอบครัวของลุงเขียมด้วยนะคะ
0: สาธุฮะ
4: โอ้ตายเวียนหัวเรื่องวัดเยอะไปดูที่เชียงใหม่ดีกว่ามีเรื่องของการอุ้มกันคุณผู้ชมคะแล้วกลายเป็นว่าน่าจะเป็นเกลือเป็นหนอนผู้ชายคนหนึ่งหายตัวออกไปจากบ้านแล้วก็มีสายโทรศัพท์โทรมาหาครอบครัวบอกว่าโดนอุ้มเรียกค่าไถ่ขอ600,000ปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตอน 3:00 นะ มีชาวบ้านคือเนื่องจากว่าเป็นการอุ้มกันตรงกลางถนนกลางกรุงที่เชียงใหม่คุณผู้ชมคะชาวบ้านเลยเขาถ่ายคลิปได้เพราะเขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงการขัดขืนวายๆอ่ะผู้ชาย3คนบุกเข้ามาอุ้มตัวผู้เสียหายชื่อว่าคุณฟาอีส
0: ฟาอีสนะฮะ
4: ฟาอีสได้รับสายจากแฟนเก่านัดเจอกันตรงนี้ตอนตีสามปรากฏว่าฟาอีสไปถึงไม่เจอแฟนค่ะเจอผู้ชาย3คนอุ้มตัวขึ้นรถไปแล้วหลังจากนั้นช่วงเช้าโทรศัพท์กลับมาหาพี่ชายบอกว่าโดนอุ้มขอให้เอาเงินมาเพื่อที่จะเหมือนกันเป็นการอุ้มเรียกค่าไถ่อะเนาะเหตุเกิดที่ถนนเจริญประเทศที่ช้างคลานในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะหลังจากที่ทางฝั่งของพี่ชายได้รับสายก็มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมคะก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยอะเนาะเสร็จปุ๊บตำรวจมีการซ้อนแผนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ญาติบอกว่าเดี๋ยวนัดเจอกันช่วงประมาณ
0: ช่วงแปดโมง
4: ช่วงแปดโมงเป็นช่วงที่ไปแจ้งตำรวจใช่ไหมเสร็จปุ๊บไอ้กลุ่มคนร้ายโทรเข้ามาตอนนั้นเลย
0: โทรศัพท์มา
4: ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้มาขี่รถมารับเงิน
0: มารับเงินตรงเนี้ยริมแม่น้ำปิงอย่างนี้นะทางด้านน้องชายคุณฟาอีเขารู้แล้วว่าพี่เขาเนี่ยโดนอุ้มไปและกำลังต่อรองเรื่องของการเรียกเงิน600,000กำลังต่อรองกันอยู่ก็เลยไปหาตำรวจพอไปหาตำรวจปุ๊บแม่จังหวะคนซวยฮะคนก่อเหตุกลุ่มเนี้ยโทรศัพท์เข้ามาพอดีตำรวจก็อยู่ด้วยก็เลยบอกว่าอ๋อจะไปเอาเงินไปส่งใช่ไหมต่อเหลือ106,000อ่ะโอเค106ก็106ไปอยู่ตรงจุดนี้นะริมแม่น้ำปิงตรงนี้ส่งพิกัดไปเสร็จปุ๊บตำรวจล้อมเต็มอยู่หมดแล้วฮะพอสุดท้ายแล้วพอไอ้นั่นจับเงินปั๊บตำรวจชาร์จทันทีฮะ
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจซ้อนแผนแล้วก็ควบคุมตัวขบวนการนี้ได้นะคะมีคนชื่อบาชูเป็นคนมารับเงินแล้วหลังจากนั้นบาชูก็บอกว่าฟาอีสอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งคุณผู้ชมโดนซ้อมน่วมไปหมดเลยห
0: ู
4: ขาดด้วยรู้สึกเจ็บสาหัสนะคะนี่คือตอนที่เจ้าบาชูมารับเงินเนาะแล้วก็โดนล็อกเลยทั้งกลุ่มวันนี้มีชื่อบาชูมีชื่อไอแล้วก็มีเบียร์แล้วก็มีวัน3คนที่เป็นแก๊งอุ้มอีก1คนที่เป็นนกต่อคือผู้หญิงชื่อว่าการ์ตูนเห็นบอกว่าเป็นแฟนเก่าของ
0: ฟาอีส
4: แล้วก็โทรศัพท์เพื่อเป็นการล่อลวงมาด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ล็อกตัวได้นะคะแล้วก็นำทั้งหมดเนี่ยมาสอบปากคำลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนตอนสอบปากคำดูหน่อยค่ะ
7: ชวนไปฟินิกไปเที่ยวฟินิกแต่ว่าไปคุยกัน
8: จะไปตกลงกัน
7: ไปตกลงกันครับทีนี้เกิดผิดแผนหน่อยครับก็เลยแบบว่าไอ้นั้นมันสู้มันอะไรทีนี้ก็มีลงไม้ลงมือกันนะครับ
9: แล้วรู้จักเขาไหม
7: จากเป็นแฟนของการ์ตูนนะครับแฟนเก่าการ์ตูน
9: แฟนเก่าการ์ตูน
7: ใช่
9: คือก็การ์ตูนชวนไปฟาฮิตมา
7: ครับผมให้ออกจากคลินิกมา
9: ให้ออกคลินิกมา
7: ใช่คร
9: ับ
7: ผม
9: แล้วเรารู้จักฟาเยสไหม
7: รู้จักก็รู้จักครับก็ที่แรกก็กลับไปคุยกันนี่แหละครับแต่ผิดแผนไปหน่อยครับ
8: เราพยายามจะมาคุยกันดีๆ
7: คุยกันดี
8: ๆแต่ว่าปรากฏว่าตัวผู้เสียหายเนี่ย
7: เขาไม่คุยครับ
8: เขาฟึดฟัดไม่พอใจ
7: ไม่พอใจครับผมแล้วเขาก็แบบว่าจะต่อยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เลยแบบว่าเขาต่อยก่อนครับ
8: ต่อยกันกี่คน
7: ต่อยคนเดียวครับไม่ได้ต่อยไม่ได้ยุ่มอะไรนะครับไปโทรมาการ์ตูนชวนไป
0: แล้ววันนี้ฮะผู้หญิงที่บอกว่าเป็นแฟนถูกไหมแฟนเก่าคุณฟาอีสแล้วบอกว่าเป็นนกต่อโทรศัพท์ลวงมาคือการ์ตูนวันนี้เองเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเรียกมาสอบปากคำแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนเป็นคนโทรศัพท์เรียกออกมาเจอกันที่บริเวณข้างผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองก่อนที่จะมีกลุ่มนั่นแหละกลุ่มไอ้เจ้าไอ้เจ้าเบียร์เจ้าวันเนี่ยออกมาแล้วมาเอาตัวคุณฟาอีขึ้นไปเพื่อเรียกค่าไทย
10: ไม่ได้ว่าแบบว่าแนะนำคือตอนแรกตั้งใจจะไปคุยพี่ใช
11: ่
10: คือแค่
11: ไปสองค
10: ัน ใช่ค่ะแค่อยากไปคุยแต่ว่าทีนี้ฝั่งนู้นเขาก็ขัดขืนไงพี
11: ่
10: ใช่เขาไม่ยอม
11: ครับ
10: เพราะว่าเขาก็รู้ไงพี่ว่าเขาทำอะไรไว้
11: ทำอะไรไว้
10: ใช่ค่ะเขารู้ว่าเขาทำอะไรไว้เขาก็เลยกลัวหนีพวกหนูไอ้พี่ไม่ได้
4: เขารู้เขาทำอะไรไว
0: ้
4: ดูไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะวันนี้กล้องวงจรปิดคุณผู้ชมคะจากจุดที่ฟาอีสถูกอุ้มตัวไปจับภาพรถคันดังกล่าวได้กลุ่มคนร้ายเนี่ยรถสีดำขับไปแถวๆถนนเลียบคลองส่งน้ำแล้วก็มุ่งหน้าไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่เอาตัวไซอิสมาซ่อนเอาไว้ตรงนี้แล้วมีการซ้อมเขานะเห็นบอกว่าใบหน้าเนี่ยบวมช้ำไปหมดแล้วก็หูขาดอีกบางช่วงบางตอนกล้องจับภาพนี่คนร้ายไม่รู้วิ่งลงมาจากรถลืมอะไรตกวิ่งลงมาทำอะไรไม่รู้อะ แล้วก็วิ่งกลับขึ้นรถไปอีกทีนึงก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมสุดท้ายโดนล็อกตัวทั้งหมดวันนี้นะคะปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากครอบครัวเนี่ยรีบเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เจอกับคุณแม่ของฝ่ายอีสคุณแม่นูจา

0: ก็บอกว่าเมื่อคืนลูกชายบอกว่าจะไปกับลูกพี่ลูกน้องที่เป็นญาติกันระหว่างทางปรากฏว่าญาติไปโรงพยาบาลแต่ลูกชายกลับไม่ถึงบ้านทุกคนก็พยายามช่วยกันออกตามหาจนช่วงเช้ามืดมีโทรศัพท์แจ้งมาบอกว่าโดนจับตัวเรียกค่าไถ่น้องชายก็เลยรีบมาแจ้งความที่สภ.เมืองเชียงใหม่ก็ตกใจค่ะยืนยันว่าเขาไม่เคยมีศัตรูที่ไหนแล้วโอ้โหเรียกเงินตั้ง 600,000 นะใครจะไปมีสุดท้ายตำรวจซ้อนแผนจับได้ก็ดีใจส่วนอาการของลูกตอนนี้อยู่ระหว่างการผ่าตัดที่โรงพยาบาล
1: ไปกับลูกพี่ลูกน้องที่ไปฟอกไตเนี่ยแกไปกับเขาแล้วจะกลับมาเขากลับมาจะลงไปมาตอนไหนแม่ก็ไม่รู้อะค่ะรู้อีกทีเขาโทรมาว่าเขาถูกจับไว้เรียกค่าถ่ายตัวอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะไปแจ้งความว่าแฟนพี่เขาถูกจับอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่มีหรือว่าแม่ก็ไม่รู
2: ้
1: ใช่ค่ะคานหักอาจารย
2: ์
1: การหักใช่
2: แล้วเป็นยังไงตอนนี้ต้องอยู่โรงพยาบาล
1: ต้องผ่าตัด
2: มีคนในชุมชนไ
1: หมรู้สองคนนี่รู้จักรู้จักสองใช่ที่จับตัวไปก็เขาอยากได้ตังค์เฉยๆว่าแม่เขาบอกนะ
2: อยากได้เงิน
1: หกแสนจ้ะ
2: หกแสนแล้วยังไงถึงเหลือ12,000
1: เขาแม่เขาบอกว่าไม่มีเงินแม่เขาก็บอกว่าต่อรองแต่แรกบอกว่าแม่เขามีแค่แสนนิด
3: ๆไปน
1: า
3: ตองนะ
1: แสนสองค่ะดีใจมากขอบคุณมากมาก
2: ที่ตำรวจจับได้
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ตอนเช้ามืดแล้วก็จับได้หมด
1: ใช่ค่ะ
2: แต่น่าจะเป็นทะเลาะกันในกลุ่มวัยรุ่นเป็นไปได้ไหม
1: ไม่เป็นไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่าเขาทะเลาะกันถ้าจะทะเลาะกันจริงๆมันก็มีคนรู้ใช่ไหมคะใช่ประมาณนั้นเราคิดว่าเราเดาว่าอย่างนั้นนะ
2: หาเงินอยากได้เงินก็เลยจับตัวไปเรียกค่าถ
1: ่ายประมาณนั้น
4: คุณผู้ชมฮะวันนี้ต้องชื่นชมตำรวจเชียงใหม่นะฮะสภ.เมืองเชียงใหม่อันนี้โอ้โหทำเร็วทำดีก็ต้องชมแล้วฮะแล้ววันนี้ในการกำกับของทางด้านผู้การจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรียุทธนาท่านก็บอกว่าก็พอได้รับแจ้งเหตุว่าฟาอีทเองเนี่ยนะน้องชายมาแจ้งเนาะที่สภ.เมืองเชียงใหม
0: ่
4: บอกว่าฟาอีทเองพี่ชายโดนจับไปแล้วไปเรียกค่าไทยก็เลยมีการซ้อนแผนเรียกชุดสืบเข้ามาต่างๆเลยวางแผนกันอย่างรัดกุมจนสุดท้ายแล้วลากมาได้ทั้งขบวนการ
5: ล่อผู้ก่อเหตุนะครับโดยเจรจาต่อรองในส่วนของการเรียกค่าไถ่นะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยนำตัวเหยื่อไปนะครับก็นำไปไว้ที่โรงแรมนะในพื้นที่ช้างเผือกนะครับและมีการเจรจาที่จะนัดส่งเงินค่าไถ่นะครับจำนวน120,000 บาทนะครับจากที่มีการเรียกในช่วงต้นนะครับ 600,000 บาทนะครับทางชุดสืบสวนสภ.เมืองก็ได้เข้าจับกุมแล้วก็ไปยังโรงแรมที่เกิดเหตุนะครับได้พาตัวทางเหยื่อซึ่งพบว่าได้รับบาดเจ็บนะที่บริเวณหน้านะครับบริเวณหน้าด้านหูนะครับก็สาหัสพอสมควรนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล
0: โอ้โหสาหัสจริงคุณผู้ชมคะจริงๆแค่ไม่กี่ชั่วโมงเลยนะแสดงว่าอุ้มไปปุ๊บปักก็คือซ้อมเขาเลยอ่ะหูขาดเลยอ่ะญาติยังบอกเลยจริงๆไม่ได้มีปมอะไรแต่จริงๆน่าจะรู้ว่าพอมีสตุ้งสตังมีฐานะอะไร
4: พ่อค้าขายเนื้อคุณ
0: ตำรวจเชียงใหม่ทำงานเร็วใช่ไหมเดี๋ยวฉันพาไปดูอีกเหตุการณ์นึงคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าช่วงนี้เขาปราบปรามปืนอย่างหนักเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าเพราะว่ามีคลิปนี้ถ่ายเองลงเองนักเลงพอตำรวจก็เลยตามไปถูกที่นายกบอกว่าไงมีปืนอะไม่ได้ให้ใช้มีเอาไว้เฉยๆโจรเข้าบ้านก็อย่ายิงยิงไม่ได้ก็มีความผิดอย่าหยิบไม่ยิงสุดท้ายตำรวจเห็นแค่คลิปนี้ตามไปถึงบ้านถูกด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
6: แรงจัดรับสิ้นเดือนที่พิเศษมรกตน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง48บาทและกระสอยนุ่มถั่วเหลืองแพ็ค6ถึง56บาทไหนกระดาษชำระซื้อ1แถม1ถึง6กันยายนนี้เมื่อช็อปเลยที่พิเศษ
7: เฮ้ยดูความก็ต้องดูกับเพื่อนดิครับจบก็ต่อเวลาดิเพื่อน
6: ต่อเวลาความสนุกนมแร่ธรรมชาติราชาเติมเต็มคำว่าเพื่อน
8: นมแม่ช่วยประหยัด
9: ซื้ออะไรมาพี
10: ่ซื้อนมมาให้ลูก
9: นมอะไรอีก
10: อุ้ยนมแม
11: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
9: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
12: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
13: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
0: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
0: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้น
4: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
5: MewX The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive MewX The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
6: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
7: ่อัปปาเช
8: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
7: ่ I love อัปปาเช
9: ่ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
10: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสที่ทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นนี้มีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
11: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสปริงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง Wouldn't it be nice if we were older

0: ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ปิ่นเบอร
0: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไว
4: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
5: ฟันโอ
6: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
5: ฟันโอ
7: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
8: เข้าปันสานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
9: หมดแล้ว
10: หมดค
8: ่ะด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
11: เดี๋ยวซีนต่อไป
12: กลิ่นปากหมา
13: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
14: สนับสนุนโดยยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ฟันขาววิ้งปากหอมปิ้งต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมินต์อาลิอันส์อยุธยาสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
15: บางทีเนี่ยนะคะของที่เขาบอกว่าอย่าอวดอย่าโชว์อย่าอะไรเนี่ยนะมันก็นำพามานะซึ่งพิษภัยแก่ตัวเองเหมือนกันเพราะพ่อหนุ่มคนนี้คุณผู้ชมคะเดิมทีมีแค่ปืนเทกรเน
16: า
15: ะอยู่บ้านยิงปืนลงโซเชียลปรากฏว่าเรื่องราวก็คือเดี๋ยวเล่าสั้นๆให้ดูคลิปไปด้วยชายกันชอบยิงปืนลงโซเชียลตำรวจนะค่อยๆสะสมเก็บคลิปของชายกรไปเรื่อย
16: ๆ
15: เก็บไปเรื่อยๆเอ้ามีวอด้วย
16: มีวอแล้วเป็นวอดำด้วยนะคุณวอที่ตำรวจเขาใช้พกกันอะ
15: มีปืนด้วยมีวอด้วยทีนี้ผิดละ
16: ถูก
15: ไม่ได้ละจะต้องบุกละเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนที่จะบุกเข้าไปที่บ้านปรากฏไปเจออะไรอีกไหมยาเสพติดอีกนี่แหละเอาหน่อยเราดูคลิปต้นเรื่องต้นราวดูก่อนนะคะสาเหตุที่ทำให้ชายกรโดนรวบค่ะ

0: ไปแม่หลบก่อนแม่หลบก่อน
1: ทิ้งปืน
2: ต่อครับ
0: เอาคุณแม่ถอยก่อนครับคุณพี่ถอยก่อน
2: ทำไมอยู่บ้าครับเปิดไฟ
3: ตัวไหนนะ
4: คุณผู้ชมฮะปฏิบัติการนี้ตำรวจCIB เนาะสอบสวนกลางลงพื้นที่ไปเลยฮะคุณผู้ชมขอหมายค้นแถวย่านประชาอุทิศแล้วก็มีการเข้าไปตรวจค้นปรากฏว่าชัยกรอยู่กับแม่และก็ยายนะฮะคุณผู้ชมพอไปถึงปุ๊บชั้น3ตอนบุกเข้าไปค้นชัยกรกำลังนั่งเล่นอาวุธปืนแล้วหันปากกระบอกปืนมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
5: เอ้า
4: ตำรวจก็เลยเข้าชาร์จฮะคุณผู้ชมโชคดีหลังจากนั้นก็เลยตรวจสอบพบวิทยุสื่อสารไม่มีใบอนุญาตพบกระสุน11นัดอุปกรณ์เสพยาอีก2รายการซุกซ่อนอยู่ในห้องเก็บของแล้วทั้งหมดเขาบอกยอมรับเพิ่งเสพยาไอซ์ไปนำตัวไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่าฉี่ม่วง
5: อีก
4: ฉี่ม่วงอีกคร
5: ับ ก็โดนหมดวันนี้ทั้งเรื่องอาวุธนะคะแล้วก็เรื่องของสารเสพติดด้วยชัยกรบอกว่าชอบปืนมากเลยเมื่อก่อนมีปืนอยู่เยอะมากขายไปบ้างแล้วดีละคือหนึ่งเนี่ยเพื่อนบ้านเคยร้องเรียนเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่อะไรมาสุดท้ายโซเชียลเนี่ยแหละนำมาสู่การควบคุมอุ้ยคลิปเยอะเนี่ยค่ะเข้ามือสอบสวนกลางเลยวันนี้โดนล็อกตัวได้ในที่สุดพักอีกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมค่ะเรื่องใหญ่แล้วหลายคนเห็นภาพแล้วน่าตกใจมากก็คือน้ำป่าที่เนปาลซึ่งเมื่อวานนี้คาดการกันไปหลากหลายเนื่องจากว่ามันมีมวลน้ำมหาศาลก็เลยคิดว่าฝนตกบนเขาด้านบนหรือเปล่าคือมันสูงมากนะ 5,000 เมตรนะคะฝนตกหรือเปล่าก็ไม่ตกสุดท้ายแล้วแผ่นดินไหวใช่ไหมสาเหตุก็ไม่ใช่ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือภาวะโลกร้อน และมันเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
6: ดูอวันเรียลลิตี้ที่จะตามหาศิลปินคู่ใหม่ของวงการชั้นร้องเต้นเพอร์ฟอร์มจาก3คอมเมนเตอร์ดาแอนโดรฟินฟีนเบกกี้มิวสุภสิทธิ์พรีเซนเตอร์บายเอสโคล่า
7: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
8: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจเสี่ยงโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
9: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสปิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่จักกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่เทสชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
6: ดี01หนูดีดี02บอสดูโอวันพรีเซนต์บายเอสโคล่า
13: ช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เทพไทย
9: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสปิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง

0: ปลาตำหนั่วไส้อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
2: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย

0: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
1: กลับมาถูกต้องข่าว Exclusive ค่ะคุณผู้ชมก่อนจะไปดูข่าวกันวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ Neutral A SKN 3X นะคะสแกน QR Code ตรงนี้ราคาพิเศษแล้วก็ส่งฟรีด้วยส่วนเรื่องใหญ่ที่กำลังจะเล่าให้ฟังก็คือน้ำป่าถล่มที่เนปาลซึ่งเราเห็นภาพไปแล้วเมื่อวานน่ากลัวมากก
2: ็
1: คือเป็นน้ำที่ลงมาจากเขาใช่ไหมและข่าวออกมาตอนแรกก็บอกว่าแผ่นดินไหวหรือเปล่าจนทำให้แบบเขื่อนแตกเพราะน้ำมันเยอะมาก
2: คือตอนแรกเราเห็นน้ำที่ปัวเนี่ยใกล้กับบ้านเราอ่ะ
1: คนละสเกลเลยทีนี้
2: คือน้ำมวลมหาศาลแล้วนะเราก็คิดว่าโอ้โหน้ำป่าอะไรมาแบบมวลมหาศาลขนาดนี
1: ้ค่ะ
2: พอเจอเนปาลเข้าไปโอ้โหเราดูกลายเป็นน้องเล็กไปเลยฮะ
1: คือน้ำมาจากเขาแล้วก็ทะลุด่านตรงจีหลงตรงนี้นะคะมันอยู่ตรงชายแดนเนปาลทิเบตแล้วก็เข้าไปที่ตัวเมืองเข้าไปที่ชุมชนของเนปาลคือเมื่อวานนี้ภาพความเสียหายที่เราเห็นน้ำมาเยอะมากน้ำมาจากไหนสรุปแล้วถามไปถามมาเมื่อวานไม่ได้มีรายงานเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของฝนตกด้วยสรุปแล้วเกิดอะไรเขื่อนแตกมาจากไหนทำไมมวลน้ำมหาศาลอย่างนี้วันนี้รู้ความจริงแล้วค่ะคุณผู้ชมน้ำป่าในครั้งนี้พูดแล้วขนลุกภาวะโลกร้อนนะคะโลกมันร้อนต้นเหตุทั้งหมดเกิดจากธารน้ำแข็งด้านบนอันนี้คือช่วงที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นเขื่อนกั้นน้ำเป็นเรื่องของสะพานอันนี้คือชุมชนด้านล่างแล้วแต่จริงๆแล้วข้างบนเทือกเขาหิมาลัยที่สูงมากๆนะ มันจะมีธารน้ำแข็งอยู่วันนี้มีภาพหนึ่งให้ดูสักนิดนึงเป็นการบินสำรวจด้านบนข้างบนเลยเนี่ยอากาศหนาวมากแบบติดลบถูกไหมมันก็จะเป็นพวกธารน้ำแข็งมีภาพที่บินไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นภาพมุมสูงของ
2: อันนี้
1: คือด้านบนเห็นไหมคะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเขาแหละแต่จริงๆแล้วเป็นก้อนถ่านน้ำแข็งขนาดใหญ
2: ่
1: แล้วเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องราวทั้งหมดก็คือไม่ได้มีฝนตกไม่ได้มีแผ่นดินไหวแต่ถ่านน้ำแข็งที่มันหักเนี่ยแหละมันหล่นลงไปข้างล่างจนทำให้แผ่นดินสะเทือน
2: อ๋อนี่ไงใช่ไหม
1: ไอ้ที่ไอ้ตัววัดแผ่นดินไหวมันเลยจับความเคลื่อนไหวความรุนแรงของธรณีที่มันสะเทือนจากการที่ก้อนธารน้ำแข็งอะค่ะพังลงมาข้างล่างคือความสูงมากนะแล้วเสร็จปุ๊บก็นึกว่าเป็นแผ่นดินไหวตอนนั้นก็ยังหากันอยู่ว่าสุดท้ายเนี่ยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ไหนกลายเป็นว่าในขณะนั้นมวลน้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งอะมันไหลชะลงมาข้างล่างแล้วก็กลายเป็นเอาดินเอาโคลนลงมาคุณผู้ชมคะขั้นตอนของเหตุการณ์น้ำป่าครั้งนี้คือก้อน
2: มวลน้ำไหลมาแต่ข้างบนเลยเนี่ย
1: 5,000 เมตรลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บมันมาอยู่ที่บริเวณเขื่อนกั้นน้ำตอนแรกเขื่อนยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเสร็จปุ๊บมวลน้ำไหลทะลักลงมาเรื่อยๆปุ๊บเขื่อนแตกเขื่อนแตกปุ๊บทะลุเข้าไปที่ด่านอันไหนเปิดภาพที่ด่านจีหลงเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้เป็นด่านเหมือนด่านคนเข้าเมืองอะคุณมีเจ้าหน้าที่อะไรที่เขาทำงานมีลานจอดรถทะลุผ่านด่านตรงนี้แล้วถึงจะเข้าไปในตัวชุมชนของเนปาลอีกทีนึงนี่คือที่มาที่ไปเรื่องราวทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่น่าตกใจก็คือโลกร้อนนะเป็นเหตุแล้วก็เลยทำให้มันเกิดวิกฤตวิปโยคแบบนี้ได้นี่คือธรรมชาติก็ถามว่าเอ้าก็โลกร้อนมันก็เป็นเรื่องของอุณหภูมิของโลกภาวะโลกร้อนเกิดจากน้ำมือมนุษย์นะคะ
2: ครับ
1: แล้วสุดท้ายน้ำแข็งละลายแล้วทำให้เกิดความสูญเสียขนาดนี้ล่าสุดเห็นบอกว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว270คนดูภารกิจในการช่วยเหลือสักนิดนึงค่ะวันนี้เพิ่งจะนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในพื้นที่ต่างๆได้กองทัพเนปาลเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็บินสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายตามจุดต่างๆนะคะก็นี่คือด้านบนยอดเขาด้านบนที่ยังมีแบบทางน้ำลงมาอยู่ส่วนข้างล่างเนี่ยน้ำก็คือชะลงไปเรื่อยๆบางจุดที่เป็นพื้นที่ด้านล่างก็จะมีรถเป็นรถแบบคล้ายๆรถตักดินน่ะเข้าไปช่วยเหลือคนนำชาวบ้านที่ถูกเขาเรียกว่าโคลนทับอะไรดินถล่มต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านขึ้นรถแบ็คโฮออกมาแบบนี้คุณดูดินถล่มที่ลงมาข้างล่างดูคุณดูขวามือคือมันแบบใหญ่ๆมากๆอ่ะ
2: คือมันมาแบบ
1: มหาศาลจริงๆ
2: แล้วมันหอบเอาดิน

0: เอาเลนโอ้ตายแล้วคนแก
1: ่
0: คือต้องเอารถแท็กเตอร์เข้าไปฮะคุณผู้ชมที่ล้อมันสูงๆอ่ะแล้วมันก็ต้องตะกุยโครนตะกุยเลนต่างๆเนี่ยได้ด้วย
1: คือเราก็คิดว่าโอ้ยเหมือนในหนังเนาะนึกว่าจะมีแต่ภาพ AI จากในหนังสุดท้ายแล้วมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชาวบ้านต้องขึ้นไปอยู่บนตึกด้านบนนะคะอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลท่านก็บอกเลยว่ารู้แล้วสรุปแล้วภาวะโลกร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้ถ่านน้ำแข็งบนยอดเขาละลายเร็วขึ้นคุณผู้ชมจริงๆอ่ะเวลาอุณหภูมิโลกสูงขึ้นมันจะไม่ได้พุ่งขึ้นแบบจาก40เป็น50ไม่ใช่นะแค่ขึ้นทีละ1ทีละ2อ่ะมันก็ส่งผลให้เกิดภาพแบบนี้ได้แล้วอะค่ะ
2: อย่างแรกสุดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกร้อนพื้นที่นั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ภูเขาน้ำส่วนใหญ่เนี่ยมาจากราเซียต่างๆที่อยู่ในเทือกเขาฮิมาลัยปัญหาสำคัญก็คือว่าโลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วอุณหภูมิสูงขึ้นกลาเซียหรือธารน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นในฮิมาลายันเนี่ยหรือเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยกลาเซียละลายเร็วมากนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตเมื่อประมาณสัก20ปี30ปีก่อนเนี่ยกลาเซียที่ฮิมาลัยเนี่ยละลายเร็วขึ้น2เท่าต้านถล่มลงมามันก็ลงมาบล็อกซึ่งถ้าเกิดเราเขียนเนี่ยแถวนั้นเป็น V shape นะครับวาเล่เพราะมันถล่มลงมามันก็จะมากองตรงนี้บล็อกเสร็จแล้วไอ้น้ำข้างบนมันก็ละลายมาสะสมตัวกันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกันคล้ายๆทะเลสาบแต่น้ำมันอับมาเรื่อยๆขณะที่ไอ้ตัวเขื่อนธรรมชาติที่เกิดจากกราเซียถล่มเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะต้านทานแรงน้ำขนาดนั้นได้เมื่อน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขื่อนธรรมชาติมันก็ถล่มในฉับพลันน้ำมันก็เลยวิ่งมาแล้วเราก็จะเห็นในภาพข่าวต่างๆในคลิปต่างๆว่าพื้นที่แถวนั้นร่องเขาสูงชันทั้งนั้นเลยแม่น้ำอยู่ข้างล่างนะฮะน้ำมันก็วิ่งมาตามพวกนั้นเนี่ยผ่านไปตามที่ต่างๆเขื่อนดังเขื่อนหรือบ้านเรือนชุมชนต่างๆที่ทำกันอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยมันก็สูงกว่าน้ำปกติอยู่แล้วมันขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะแต่คราวนี้มันมาใหม่เป็นลักษณะของกำแพงน้ำฉับพลันเนี่ยมันก็เกิดการท่วมแล้วก็พุ่งไปตามเส้นทางเหล่านั้นเนี่ยลงมากลายเป็นภาพที่เราเห็น
0: คุณผู้ชมฮะแล้วถามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแบบเนี้ยกรุงเทพเราน่ากลัวไหมประเทศไทยเราน่ากลัวไหมวันนี้คุณผู้ชมฮะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและท่านเป็นรองประธานมูลที่สภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติท่านบอกว่าปัจจัยเริ่มต้นที่ทำให้เนปาลแล้วก็ทิเบตเกิดน้ำป่าและก็ดินโคลนถล่มเนี่ยนะทำให้มวลน้ำมหาศาลทะลักลงหุบเขาสาเหตุหลักมาจากทานน้ำแข็งละลายและก็ถล่มลงมาเป็นก้อนน้ำแข็งอาจจะมีการสองแนวคิดเขาบอกแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมอาจารย์ท่านบอกแบบนี้อาจจะเป็นไปได้สองทางทางที่หนึ่งเบื้องต้นแหละทานน้ำแข็งมันต้องถล่มลงมานั่นแหละแต่พอถล่มลงมาปั๊บ
1: ตกลงมาในทะเลสาบแล้วทำให้น้ำในทะเลน้ำในทะเลสาบสูงขึ้น7เมตร
0: มันเลยเป็นคลื่นสูงเหมือนเราเอาก้อนหินน่ะโยนลงไปใน
1: ก้อนน้ำแข็งใหญ่มากนะน้ำแข็งขนาดใหญ่มาก
0: เหมือนเอาก้อนหินปาลงน้ำมาฮะคุณผู้ชมอาจารย์บอกว่าเป็นนั่นเป็นแบบที่หนึ่งคือทาน้ำแข็งมันใหญ่มากแล้วมันตกลงมาในทะเลสาบพอตกทะเลสาบเสร็จปุ๊บ
1: ฝอยแตก
0: สูง7เมตรแล้วมันก็เลยถล่มลงมาเรื่อยๆมันก็เลยชะในส่วนของเขาบอกเหมือนสึนามิคล้ายๆกับสึนามิบกอ่
1: ะ
0: มันมาแบบพอมันเกิดแรงสั่นสะเทือนปุ๊บก้อนน้ำแข็งตกปุ๊บคลื่นสูงทีนี้มันก็ชะมาหมดเลยฮะต้นไม้ดินโคลนอะไรต่างๆแล้วมันก็ไหลมาเรื่อยๆเลยนั่นคือสมมติฐานอันที่1อันที่2ทาน้ำแข็งตกลงมาจริงแต่ตกลงมาตรงทางน้ำอันนี้ทางน้ำนะไม่ใช่ทะเลสาบจนทำให้ทาน้ำแข็งตรงนี้มันเหมือนเขื่อนขนาดย่อมๆแล้วพอละลายปุ๊บน้ำจากภูเขาที่มันไหลลงมาเรื่อยๆนี่นะฮะคุณผู้ชมมันมาติดตรงทาน้ำแข็งตรงนี้ละลายเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็กลายเป็นคลื่นแล้วก็ซัดลงมาตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้อาจารย์บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มันละลายมันเกิดจากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นคุณฟ้าบอกว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าสูงขึ้นปีละองศาใช่ไหมอาจารย์บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกทุกวันนี้ที่เก็บสถิติ10ปีอุณหภูมิโลกสูงขึ้น 0.35 องศาไม่ถึง1องศานะฮะในรอบ10ปีแค่นี้ก็สร้างความวิบัติแบบไม่รู้จะวิบัติยังไงแล้วไม่ต้องคิดสภาพเลยว่าถ้าโลกเราร้อนถึงขนาดขั้นโลกเดือดเนี่ยนะมันอาจจะสูงขึ้น
1: คือวันนี้
0: ปีละองศา10ปี1องศาก็ได้
1: คนไทยจะไปกลัวทำไมเราไม่ได้มีทาน้ำแข็งสุดท้ายแล้วโลกร้อนเราไม่มีทาน้ำแข็งที่

0: จะถล่มเป็นมวลน้ำป่าลงมาภาวะโลกร้อนเนี่ยไม่ได้ทำให้น้ำแข็งละลายอย่างเดียวนะคะ
1: มันทำให้เกิดแบบ
0: ต้นไม้ภูเขาสัตว์ป่าคือทุกอย่าง
1: ไปหมดเลยถ้าเป็นทะเลก็เกิดปะการังฟอกขาวเม
0: ื
1: ่อปะการังฟอกขาวปุ๊บไม่มีแหล่งอนุบาลสัตว์ปลาในน้ำทะเลก็ไม่มีฮะและถ้าสมมติว่าเราเกิดอาการแบบโลกเดือดขึ้นมานะส่งผลอะไรอะเอลนีโญลานีนาฝนตกหนักถล่มมา
0: แล้งก็ลำบากฝนตกหนักก็ลำบาก
1: แล้งก็แล้งสุดแบบเนี้ยมันส่งผลถึงเราได้ตลอดทุกเมื่ออยู่แล้วฮะลองฟังเสียงอาจารย์เสรีดูฮะ
2: เริ่มต้นเนี่ยแน่นอนมาจากทานน้ำแข็งละลายนะฮะแล้วก็ถล่มออกมาเป็นก้อนน้ำแข็งมันถล่มมาในทะเลสาบนะซึ่งทะเลสาบนั้นก็มีตัวฝายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้น7เมตรทันทีไม่ได้มีทะเลสาบนั้นคือหมายว่าพอถล่มลงมาปุ๊บเนี่ยลมลงมาในลำน้ำเลยนะแล้วก็ตัวก้อนน้ำแข็งเนี่ยไปทำให้เกิดฝายชั่วคราวนะแน่นอนน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นมันก็พังนะแต่ผมให้ความสำคัญกับประเด็นแรกมากกว่าเพราะว่าน้ำมันเยอะมากแสดงมันต้องมีเหมือนกับมีแอ่งมีทะเลสาบอยู่นะก็คือน้ำป่าไหลหลากมีก้อนน้ำแข็งมีก้อนดินอะไรเงี้ยลงมานั่นเองคืออุณหภูมิมันสูงขึ้นก็เราเคยมีสถิตินะทุกๆ10ปีจะ 0.3 องศามันก็ย่อมทำให้น้ำแข็งมันละลายเป็นเรื่องที่น่านเนี่ยสูงที่สุดก็คือ1,000เมตรประมาณ1,000กว่าเมตรเนี่ยมัน5เท่านะคือความเร็วนี่ประมาณผู้เชี่ยวชาญเห็นออกมาบอกว่าความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบ้านเราก็มีความเสี่ยงนะแต่ปัจจัยมันไม่ได้เกิดจากน้ำแข็งปัจจัยมันเกิดจากฝนที่ตกหนักนะฝนตกหนักแล้วทำให้ก้อนดินต้นไม้นะครับถูกพัดลงมาแล้วมาทำให้เกิดเป็นฝายชั่วคราวแล้วก็ถึงจุดหนึ่งพังลงมาพฤติกรรมมันก็คล้ายกันแหละนะแต่เพียงแต่ว่ามันต้องมีระบบเตือนภัยที่มันสามารถจะเตือนคนให้ได้ทันนั่นเองโอ้เราเวลาเรานั่งเครื่องบินดูเราเห็นเลย
0: พื้นที่เสี่ยงคือภาคเหนือและภาคใต้ค่ะต้องเฝ้าระวัง
1: ประเทศไทยนะ
0: ต้องเฝ้าระวังสูงสุดส่วนกรุงเทพอันนี้คนกรุงเทพก็จริงๆก็มีเขื่อนมีระบบอะไรต่างๆเมืองหลวงเป็นพื้นที่ที่เขาต้องป้องกันสูงสุดนะเนาะก็คงจะไม่ได้มีแบบมหันตภัยมวลน้ำอะไรแบบนี้ตามมาแต่คือจริงๆเรื่องของภัยธรรมชาติมันเปลี่ยนไปทุกปีนะคะปัจจัยที่เขาเก็บข้อมูลอะไรกันไว้บางทีก็เกิดเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกัน
1: ไม่ค่อยเชื่อว่าเมืองหลวงเราจะปกป้องและป้องกันดีและประเทศไทยมีเขื่อนคุณปี54เนี่ย
0: หนักเลยล่ะ
1: โอ้โหหนักเลยแหละแย่เลยแหละ
0: ชีวิตอ่ะแย่เลยแหละบ้านเนี่ยแช่น้ำนะโครงสร้างทรุดไปหมดเลยแหละ
1: ขนาดมีเขื่อนนะปิงวังยมน่านมีเขื่อนไป3ที่แล้วนะแม่น้ำยมไม่มีที่เดียวน
0: ะ
1: ยังท่วมมาได้เลยเอาแน่เอานอนกับธรรมชาติไม่ได้นะฮะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเตรียมพร้อมรับมือ
1: ครับ
0: วางระบบในการป้องกันอย่างไรเตือนภัยอย่างไรให้สามารถลดความสูญเสียได้มากที่สุดเสียชีวิตหลายร้อยนะคะแล้วก็ยังสูญหายอีกจำนวนมากเลยเอ้ามาดูเรื่องที่ทำให้ใจฟูกันบ้างคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนะกำลังจะบอกว่าให้คุณผู้ชมช่วยกันส่งใจนะไปเชียร์คุณตาสว่างจันทร์พรามนะคะที่ไปแข่งขันกีฬา World Master Athletic Championship อยู่ที่แทกูที่เกาหลีใต้คุณตาจะลงแข่งขันของวันนี้คว้างจักตื่นขึ้นมา
1: คุณบอกก่อนสิว่าคุณตาอายุเท่าไหร่
0: 106
1: 106ปี
0: ตาสว่างอายุ106ปีก็คุณดูเขาดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาจำได
1: ้
0: ตื่นขึ้นมาคุณตาก็ได้เหรียญทองแล้วค่ะ
1: นี่เหมือนเมื่อวานเลยนะเมื่อวานเราก็ตื่นขึ้นมาดูเนเน่เนาะแล้วก็ได้
0: ตื่นมาวันนี้เนาะคุณตาสว่างนี่ฉันคว้าเหรียญทองและรอบนี้ทุบสถิติโลกใหม่อีกค่ะที่เกาหลีใต้คุณผู้ชมคะอายุ106คว้างเข้าไปนะในระยะ 7.59 เมตรก็คือคว้างไกลที่สุดในหมู่มวลเพื่อน
1: ก็เกือบ7เมตร60เซนน่ะ
0: 7เมตร60เซนใช
1: ่ถูกปะล่ะแล้วคว้างไปเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมบางคนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่หลายคนเนี่ยประมาณ50-60เนี่ยลุกก็โอยนั่งก็โอยแล้วนะดูคุณตาสว่างนะ106
0: เดี๋ยวบอกก่อนความมืดแซมเก่าเอาของวันนี้ดีกว่าค่ะเอาของการแข่งขันวันนี้มาเลยเดี๋ยว
1: ที่คุณตากว้างดีกว่า
0: เอาภาพวันนี้ก็คือเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ขอบคุณเพจนักวิ่งมีหนวดด้วยนะคะก็บอกว่าเป็นสถิติโลกใหม่อากาศร้อนด้วยนะวันนี
1: ้มี
0: นี่คือตอนแข่งแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เป็นตอนรับเหรียญก็บรรยากาศก็คึกครื้นคุณตานะต่อให้อายุเยอะแต่แกก็แข็งแรงมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วันนี้เป็นการแข่งขันรอบแรกเดี๋ยววันมะรืนอีกเท่าไหร่นะ29เดี๋ยว29แข่งรายการหนึ่ง
1: อันนี้แค่รายการแรกคือกว้างจากเดี๋ยวมันจะมีแบบรายการที่แบบเป็นท
0: ั้
1: งประเภทลู่แล้วก็ประเภทลานกรีธานะคุณประเภทลู่ก็วิ่งถูกไหมลานก็กว้างจากพุ่งแหลมอะไรต่างๆไปมีบรรยากาศไหมเดี๋ยวขอดูบรรยากาศคุณตารับเหรียญทองหน่อยได้ไหม

국회 상황 참고랑 시상자 포디움을 하고 있습니다.

0: Congratulations once again to our medalists for the their outstanding.
1: Me. ไม่ได้นักกันด้วยนะ
2: ดีใจใจร้อยห้านะคะอายุร้อยห้าร้อยห้าแต่ย่างร้อยหดร้อยหกใช่ไหมนี่คนดูบอกว่าไงรู้ไหมผมอายุขนาดนี้คลานแล้วผมเนี่ยจะอยู่อะได้ทั้งครึ่งชีวิตของคุณตาหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: ถูกไหมล่ะ
2: แรงมาก
1: คุณเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยอายุไม่เท่าไหร่เลยนะคุณผู้ชมนั่งก็โอยลุกก็โอยขึ้นชั้น3เนี่ยเดินบันไดขึ้นเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: จะคว้างอะไรได้เหรอเนี่ยแขนเส้นยึดไปหมด
1: ปวดคอบ่าไหล่กันไม่หยุดแล้วเนี่ย
2: ส่งกำลังใจเชียร์คุณตานะคะอีกรอบหนึ่งวันที่29นะคะเดี๋ยวจะเอาข่าวดีมาฝากเนาะอ่ะเช่นเดียวกันอีกหนึ่งคนที่ต้องส่งแรงใจเชียร์ถึงแม้ว่ารอบต่อไปเนี่ยจะเดี๋ยวน่าจะประมาณ 22-23 กันยายนน้องเนเน่ค่ะเนเน่รอยัลของเรานะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเดี๋ยวจะกลับมาถึงไทยในวันพรุ่งนี้ประมาณสัก2 ทุ่มกว่าๆดิฉันคิดว่าสนามบินแตกแน่นอนก็วันนี้กำลังใจยังส่งไปไม่ขาดสายบางช่วงบางตอนวันนี้น้องนิวยอร์กเดินทางไปที่บ้านของเนเน่นะคะแล้วก็ได้คุยกับคุณลุงคุณป้าเขาบอกว่าดีใจมากขนลุกน้ำตาไหลเลยตอนนี้เนเน่เป็นลูกสาวแห่งชาติและเมืองนอกพิมพ์มาบอกว่าไงขอโทษนะคนไทยเนเน่ไม่ได้เป็นของคุณอีกต่อไปแล้วเนเน่เป็นของโลกแหมก็ยินดีเรื่องดีๆแล้วก็อยากจะ
1: ก่อนเป็นของโลกก็เป็นของพวกฉันมาก่อนแหละอ่ะ
2: เธอก็รู้ว่าคนไทยเขาก็มีดีเหมือนกันของดีเหมือนกันเขาบอกว่าก็เห็นพัฒนาการหลานมาตั้งแต่แรกก็รู้สึกภูมิใจกับน้องนะคะที่ได้โกลเด้นบัสเซอร์ที่ผ่านมาเขาเป็นคนพยายามมากเขาสู้มากซ้อมหนักมาก11 โมงถึงเที่ยงคืนบางครั้งก็ยังเคยท้อค่ะแต่ว่าคุณพ่อเขาเป็นส่วนสำคัญมากที่ผลักดันให้ลูกสาวมาถึงจุดนี้ได
3: ้ประกาศก็คือพอเขาทุบเป็นคือสุดๆเลยอะดีใจมากก็คิดอยู่ว่าน้องแพรต้องทำได้คุ้มค่าที่ว่าพ่อเขาทำมาได้ถึงขนาดนี้เพราะน้องก็ตั้งใจ 100% เลยตั้งใจมาก
4: เป้าหมายของน้องก็คือที่หนึ่งเลยใช
3: ่ใช่น้องก็ทำเก่งสุดยอดมาก
5: เราไปจากประเทศไทยนี่ไปเมืองใหญ่ๆแต่มันคิดน้อยเปอร์เซ็นต์น้อย
4: แต่เรารู้ว่าน้องก็สู้มาก
5: ครับสู้มากซ้อมทุกทั้งวันทั้งคืนเชื่อไหม11 โมงจนเที่ยงคืน
3: เนี่ยเขาว่าแล้วคนไทยไม่ทิ้งกัน
4: ใช่ไหม
3: ใช่แอบดีใจนะคือภูมิใจด้วยเพราะช่วยโหวตช่วยนี่น้อง
1: คุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้นิวยอร์กพาไปเปิดคนสอนเนเน่จับคอร์ดตั้งแต่6 ขวบคุณการจะมาเป็นซุปตาร์เนี่ยไม่ได้เป็นซุปตาร์ได้แค่1-2 วันนะวันนี้ไปเจอครูก้องครูก้องฮะคุณผู้ชมคนที่สอนเนเน่จับคอร์ดกีตาร
2: ์มีภาพเก่าของน้องด้วย
1: น้องเนเน่มีภาพเก่าด้วย นี่ไหนขอดูฝีไม้ลายมือขวามือก่อนได้ไหม เนเน่ในวันนั้นไปสะเทือนอยู่ที่อเมริกาก็อตทาเลนต์ในวันนี้ฮะ

0: ใช่
1: รู้สึกอะไรรู้มั้ย
0: ล็อกเกอร์มีสไตล์มากนุ่งผ้าลายนะใช่มั้ยมีสไตล์แล้วคือแนวดนตรีอ่ะเป็นแนวที่น้องชอบตั้งแต่แรกเลยใช่มั้ยออกร็อกๆใช่มั้ย
1: อืมก็บอกว่าก็เป็นสายร็อก
0: ค่ะ
1: สายร็อกเนาะมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นมีความชัดเจนบางทีเนี่ยบางคนชอบเล่นกีตาร์โป่งถูกมั
0: ้
1: ยเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยอะกูอะไรนะ
0: อะคูสติก
1: อะคูสติกไอ้กีตาร์เล็กๆสิผู้หญิงชอบเล่นน่ะ
0: อะคูเลเล่
1: อะคูเลเล่
0: มันคนรักนี่เลย
1: อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่เนเน่บอกโอ้โหมาเป็นกีตาร์แบบสายร็อก

0: เลยมีความชัดเจนมาอยู่แล้วหาตัวตนเจอตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ฝึกฝนมาทุ่มเทไปกับมันวันนี้รู้สึกภูมิใจลูกศิษย์โอ้โหไปได้ไกลเวลาคุณครูนะมีลูกศิษย์หนึ่งคนนะแล้วลูกศิษย์ไปได้ไกลกว่าครูด้วยนะเขาจะภูมิใจมากเลยในหัวอกคนเป็นครูที่สอนมา
1: แรกก็คือมีพื้นฐานแค่จับคอร์ดผมก็เริ่มสอนพวกเทคนิคพื้นฐานโซโล่กีตาร์พวกแบบเทคนิคต่างๆใช่ครับคุณพ่อก็จะเป็นคอยสนับสนุนผู้อยู่เบื้องหลังตลอดใจรักในเสียงดนตรีชอบกีตาร์ชอบร้องเพลงครับแล้วก็มีความขยันเสมอต้นเสมอปลายถ้าส่วนการซ้อมใช่ไหมเขาจะไปซ้อมที่ส่วนตัวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่มาเรียนผมก็คือเป็น private ก็คืออาทิตย์ละหนึ่งวัน
2: ค่ะแล้ววันนี้น้องๆที่มาเรียนกับครูก้องนะพูดเลยคำเดียวมีพี่เนเน่เป็นไอดอล
0: เนี่ยเหรอ
2: เออตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยแหละแล้วก็ไม่รู้นะวันนึงก็อาจจะขึ้นไปยืนบนเวที
0: เพราะอะไรรู้ป่ะเนเน่อะเขาผ่านเขารอบมาเขามาคอมเมนต์น้องๆนะ
2: ว่
0: าเล่นเป็นยังไงอะไรยังไงบ้าง
2: เป็นรุ่นพี่ก็ให้กำลังใจกันไปเป็นแรงบันดาลใจกันไปแล้ววันนี้อีกคนนึงอีกที่นึงที่ภูมิใจมากๆคือโรงเรียนค่ะโรงเรียนขจรเกียรติ International School เนาะที่น้องเรียนอยู่คุณผู้ชมคะเมื่อวานเขาก็รวมตัวกันเชียร์เสียงดังลั่นเลยเฮกันลั่นเลยแล้ววันนี้ทางด้านของรองประธาน
0: นี
2: ่คือโรงเรียนขจรเกียรติก็บอกว่าชื่นชมในตัวเนเน่แล้วก็จริงๆคุณพ่อด้วยคุณพ่อเป็นลมใต้ปีกที่สำคัญของเนเน่มากพฤติกรรมมารยาททุกอย่างคือเขาเป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากๆแล้ววันนี้ทางโรงเรียนให้เราดูเรียงความสมัยเด็กๆจะต้องมีการเขียนเรียงความใช่ไหมวิชาภาษาไทยคุณผู้ชมคะขอดูเต็มๆหน่อยแล้วกันลายมือของน้องด้วยนะตอนนั้นมีวิชาภาษาไทยให้เขียนเรียงความ
0: ลายมือน้องก็สวยเน
2: า
0: ะ
2: จริงๆให้เลือกนะเขามีให้เลือกบรรยายสิ่งที่เห็นความดีที่ฉันทำเรื่องเล่าความฝันของฉันสุดท้ายเนเน่เลือกวันแห่งความสำเร็จในความฝันเนื้อหาบอกว่าในที่สุดความฝันของฉันกลายเป็นความจริงหลังจากเวลาผ่านไปหลายปีที่ฉันเฝ้ารอและพยายามมาตลอดความฝันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้ง่ายเลยแต่มันคือสิ่งที่ฉันฝันถึงตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันว่าจะทำให้สำเร็จมาตลอดทุกอย่างเริ่มต้นจากความหลงใหลในดนตรีตอนเด็กๆฉันเคยเห็นนักดนตรีมากมายขึ้นแสดงบนเวทีพวกเขาทำให้ทุกคนมีความสุขฉันฝันว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่แบบนั้นบ้างฉันจึงฝึกซ้อมดนตรีทุกวันพยายามเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดฉันเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งเรื่องการเงินการแบ่งเวลาเรียนและการฝึกซ้อมแต่ฉันไม่เคยหยุดพยายามฉันบอกตัวเองเสมอว่าถ้าฉันยอมแพ้ตอนนี้ความฝันก็จะไม่มีวันเป็นจริงคุณผู้ชมคะนี่คือความฝันของเด็กคนหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเรามีแค่ความฝันแต่เราไม่ได้พยายามที่จะทำตามเนเน่เล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนะคะจนมีคนเห็นแววเนเน่พยายามที่เอาตัวเองไปอยู่ตรงนี้คุณพ่อสปอร์ตน้องมากทุกคนรอบตัวคือแบบทุกคนเห็นความสามารถแล้วคือสนับสนุนน้องหมดเลยเนาะรวมถึงที่โรงเรียนด้วยก็บอกว่าสิ่งนึงที่โรงเรียนจะไม่ทิ้งคือเรื่องการศึกษาไม่ใช่ว่าเอาไปทางดนตรีอย่างเดียวแล้วจะทิ้งเลย
0: ก็ไม่ทิ้งฮะเดี๋ยวรอต้อนรับลูกสาวแห่งชาติคนใหม่ของประเทศไทยน้องเนเน่กลับมาที่บ้านเกิดสนามบินแตกแน
2: ่แล้วก็เตรียมรอบต่อไปก็คือ22กันยายน
0: กันยาเข้ารอบชิงไปเลย
2: ใช่ไฟนอลไฟนอลเลย
0: ได้เลยคนไทยคนแรก
2: แน่นอน
0: คว้ารางวัลได้เลยพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ารีบกลับมา
3: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
4: นมแม่ช่วยประหยัด
5: ซื้ออะไรมาพี
6: ่ซื้อนมมาให้ลูก
5: นมอะไรอีก
6: อุ้ยนมแม
7: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
8: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
9: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
10: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
11: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ
12: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
13: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งหยดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่าย

0: ไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
2: าแก้ไอตราเสดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านเตือนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ด
2: ี
3: ใจจังเลยค่ะได้เจอน้องชามงตัวจริง
4: สวัสดีนะคะที่เป็นทีมนะ
3: ได้ข่าวว่าได้รางวัลใหญ่มากของปีมา
4: ใช่ค่ะก็เป็นรางวัลท็อปครีเอเตอร์สายคุณแพรที่ของ TikTok Shop Thailand
3: ค่ะโอ้โหสมมงมาก งานก็เยอะแอคทิวิตี้ก็เยอะเอาเวลาที่ไหนดูแลตัวเองคะเนี่ย
4: ง่ายมากเลยค่ะพี่เก๋ตัวนี้เลยนะคะ Nutra A นะคะ SKN 3X
3: ดีขนาดนี้เนี่ยมีโปรมาฝากพี่บ้างเปล่าม
4: ีอยู่แล้วค่ะหนูมาทั้งทีกระโปก็ต้องแบบว่าจึ้งอยู่แล้ว
5: Nutra A SKN 3X1กระปุก30เม็ดทานได้ครึ่งเดือนปกติราคา 1,490 บาทวันนี้พิเศษจริงๆเฉพาะคนที่ดูรายการอยู่สั่งซื้อ1กระปุกจากราคาเต็มลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นและยิ่งคุ้มขึ้นดูแลตัวเองต่อเนื่องได้1เดือนกับ Nutra A 2กระปุกในราคาเพียง 1,790 บาทเท่านั้นโทรเลยค่ะที่02-026-3422
4: อย่างเมื่อก่อนชามงเองก็คือทำงานเยอะต้องไปถ่ายคอนเทนต์กลางแดดไปต่างประเทศบ่อยมากใช่ไหมคะเราก็ต้องกินอาหารเสริมหลายตัวเพราะว่าอาหารเสริมแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ
3: นุชเองค่ะดีมากค่ะโอ้โหของดีราคาโดนใจขนาดนี้ไม่อยากให้ใครพลาดเลยนะคะขอบคุณน้องชามงมากนะคะ
4: ขอบคุณค่ะฝากนุชเอด้วยนะคะ
5: นูเทอร์เอ SKNDS ปกติราคา 1,490 บาทวันนี้พิเศษจริงๆเฉพาะคนที่ดูรายการอยู่สั่งซื้อ1กระปุกจากราคาเต็มลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นและยิ่งคุ้มขึ้นดูแลตัวเองต่อเนื่องได้1เดือนกับนูเทอร์เอ2กระปุกในราคาเพียง 1,790 บาทเท่านั้นโทรเลยค่ะที่02-026-3422ส่งฟรีทั่วประเทศไทยแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะโปรโมชั่นนี้สิ้นสุด31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะ
0: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
6: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
0: ถึงรสหมู
6: เต็มเต็มเช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่ฟัน
7: โอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
8: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
9: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
10: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
11: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
12: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
11: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
11: ่ใหม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
13: ์น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ครบหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
14: วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปสัตหีบนะคะตรวจเยี่ยมปฏิบัติการของเรือหลวงจักรีนฤเบศรคุณผู้ชมคะเห็นบอกว่ามีการยิงสลุดทั้งหมด19นัดต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็พูดคุยกับเรื่องแผนงานต่างๆขีดความสามารถของกองทัพเรือเขาบอกตอนนี้ไม่ลบนะแต่พร้อมกองทัพเรือก็พร้อมไว้ก่อนท่านนายกก็บอกว่าวันนี้โชว์ด้วยผัดข้าวน้ำไม่ท่วมหรอกแต่ว่าผัดข้าวผัดเลี้ยงกำลังพลบรรยากาศก็อากาศดีทีเดียวเห็นบอกฝนไม่ตกด้วยเป็นยังไงติดตามในตอนท้ายนะคะเราสองคนไปแล้วสวัสดีค่ะ
15: ครับ
16: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
17: อมรินทร์ทีวี
18: ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยดีๆให้กับไตนะคะวันนี้พี่อู๋มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันค่ะต้อนรับพี่อู๋สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับสวัสดีครับ
15: วันนี้ผมอยากมาแชร์ประสบการณ์นะสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องไตนะฮ
18: ะ
15: ทั้งที่เกิดกับตัวคุณเองและกับคนที่คุณรักนะครับให้กลับมามีสุขภาพไตที่ดีขึ้นนะฮะผมเนี่ยมีญาติท่านหนึ่งใช้ชีวิตหนักมากเลยนะฮะทั้งสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยครับกินเค็มจัดอีกครับนอนน้อยฮะอยู่มาวันนึงเริ่มมีอาการขาบวมตัวบวมตื่นมาปัสสาวะกลางดึกบ่อยๆฮ
18: ะ
15: ทำอะไรก็เลยเหนื่อยง่ายปวดเอวฮะจนต้องรีบไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะฮะซึ่งเขาพบว่าเขากำลังมีปัญหาเรื่องไตเรื้อรังนะฮะซึ่งอาการที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นระยะที่เรียกว่าหนักมากแล้วนะฮะพอผมทราบเรื่องผมเองเป็นเจ้าของโรงงานนะจึงตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลเรื่องไตโดยเฉพาะผมลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบนะฮะการควบคุมกระบวนการผลิตเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมทันสมัยนะฮ
18: ะ
15: มีมาตรฐานทั้ง GHP HACCP เครื่องจักรจะทำงานโดยอัตโนมัตินะฮะคนจะไม่สัมผัสกับชิ้นงานจนกว่าจะบรรจุลงกล่องแล้วนะครับผมระดมนักวิจัยทุกคนใช้ความรู้ทั้งหมดนะจนได้สูตรที่เห็นผลมาเป็นตัวนี้เลยครับมีดีนะฮะมีดีเนี่ยผมใส่สารสกัดธรรมชาติ 100% นะฮะซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการทำงานหนักของไตครับมีส่วนช่วยเรื่องการขับสารพิษขับของเสียออกจากร่างกายนะครับมีส่วนช่วยลดอาการบวมและปัสสาวะที่ผิดปกตินะครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูทำให้ไตแข็งแรงครับกินง่ายแค่วันละ1แคปซูลนะฮะหลังจากที่ญาติผมได้ลองทานมาสักระยะนึงแล้วเนี่ยทุกวันนี
18: ้
15: ญาติผมกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับอาการต่างๆที่เคยเป็นก็ดีขึ้นครับนอนหลับได้สบายขึ้นกลับมาดูดีขาไม่บวมนะฮะสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นครับล่าสุดกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญนะฮะผู้เชี่ยวชาญถามเลยว่าไปทำอะไรมาเพราะตอนนี้ค่าไตของญาติผมเนี่ยกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะฮะญาติผมดีใจมากนะฮะผมเองก็มีความสุขที่เห็นญาติกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนะฮะวันนี้ใครก็ตามที่เป็นอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องไตหรือลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลนะฮ
18: ะ
15: อยากให้มีสุขภาพไตที่ดีขึ้นอยากให้ลองเปิดใจกับมีดีตัวนี้วันนี้โปรที่ผมเอามาฝากนะฮะเป็นโปรที่ราคาถูกที่สุดและมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะฮ
18: ะ
15: รีบโทรให้ทันมีดีขนาดใหม่2กล่องนะฮะราคาเปลือบ 2,000 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง899บาทนะฮะเฉพาะ99ท่านแรกที่โทรทันผมจะแถมให้อีก1กล่องครับอีก1กล่องนะครับเป็น2แถม2นะฮะแต่เฉพาะรายการนี้รายการเดียวอย่างที่บอกผมจัดพิเศษให้นะฮ
18: ะ
15: ผมให้รายการนี้รายการเดียวและผมอยากเพิ่มพิเศษให้รบกวนทีมงานนะฮะเอาหน้าเพจโปรนี้ลงนะครับเพราะและแก้ไขให้ผมทีนะเพราะผมจะขอแถมเพิ่มเติมให้ฮะเป็นกล่องที่3และกล่องที่4นะครับวันนี้จัดหนักให้เลย2แถม4 899บาทครับ2แถม4 899บาทโทรมาที่เบอร์024815690ครับ024815690 line @au90 มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะเซตนี้หมดแล้วหมดเลยรีบโทรมาให้ทันนะฮ
18: ะ
15: โปรนี้บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆนะฮะหลายคนเนี่ยคิดว่ามองข้ามปัญหาเรื่องไตกันนะฮะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับลองเช็คตัวคุณเองดูว่าปวดเอวบริเวณด้านหลังไหมผมเคยมีปัญหานี
18: ้
15: ปวดเอวแบบกดไม่ได้เลยนะครับตอนนั้นค่าไตผมมีปัญหาสูงเกินมาตรฐานผมทานมาด้วยตัวเองสักพักหนึ่งตอนนี้ค่าไตผมกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะครับวันนี้แนะนำด้วยโปรโมชั่นพิเศษครับมีดีขนาดใหม่2กล่องนะฮะปกติราคาเกือบ 2,000 บาทลดเหลือเพียง899บาทเท่านั้นตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้วครับรีบโทรมานะครับถ้าโทรทันแถมฟรีให้อีก4กล่องเป็น2แถม4 899บาทนะฮะ2แถม4 899นะครับ024815690ครับ024815690 line @au90 นะครับสารสกัดที่ผมใช้ในมีดีเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะฮะมีส่วนช่วยลดการทำงานหนักของไตครับมีส่วนช่วยเรื่องการขับสารพิษขับของเสียออกจากร่างกายนะครับมีส่วนช่วยลดอาการบวมและปัสสาวะที่ผิดปกตินะครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูทำให้ไตแข็งแรงครับกินง่ายแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นเองโปรที่ผมเอามาฝากวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นโปรที่ราคา ถูกที่สุดนะครับและมีแค่ที่นี่ที่เดียวรีบโทรให้ทันนะครับซื้อ2แถม4 899บาทโทรมาที่เบอร์024815690ครับ024815690 line @au90 นะฮะใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปนะฮะมีความกังวลเรื่องไตหรือลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลอยากให้มีสุขภาพไตที่ดีขึ้นอยากให้ลองเปิดใจกับมีดีตัว

0: นี้ดูนะครับตอนนี้สายหมดแล้วครับสายหมดแล้วไวสายหมดแล้วเอาไงดีย
1: ังเหลือเวลาอีกนิดนึงค่ะพี่โอ
0: ๋ผมขอเพิ่มให้1นาทีสุดท้ายนะครับ1นาทีสุดท้ายรีบโทรให้ทันนะครับถ้าโทรทัน2แถม4นะครับ1นาทีสุดท้าย2แถม4 899บาทวันนี้โปรนี้นะครับกล่องนี้เป็นกล่องขนาดใหม่เลยนะ2แถม4 899บาท024815690ครับ024815690 line @au90 สแกน QR code ที่หน้าจอได
1: ้
0: ผมเป็นเจ้าของโรงงานเองนะครับโรงงานผมมีมาตรฐานนะครับดังนั้นมั่นใจได้นอกจากผมให้ญาติผมทานแล้วนะครับโรงงานที่บอกว่ามีมาตรฐานแล้วผมเองก็ทานด้วยตัวเองทุกวันเช้าเย็นเลยนะครับวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลย2แถม4ราคา899บาทเท่านั้น024815690ครับ024815690 line @au90 นะฮะใครที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องไตและคุณลองมาแล้วหลายวิธียังไม่เห็นผลอยากให้มีสุขภาพไตที่ดีขึ้นอยากให้ลองเปิดใจกับมีดีตัวนี้ดูนะครับวันนี้โปรโมชั่นที่เอามาฝากบอกได้เลยราคานี้ถูกที่สุดมีแค่ที่นี่ที่เดียว2แถม4 899บาท024815690ครับ024815690 line @au90 นะครับ2แถม4 899บาทมีที่นี่ที่เดียวหมดแล้วหมดเลยนะคุณต้องรีบโทรมาให้ทัน024815690ครับ024815690 line @au90 2แถม4 899บาทนะ2แถม4 899นะฮะ024815690ครับ024815690หรือแอดไลน์มาที่ @au90 นะ2แถม4 899บาทครับ
2: อมรินทร์ทีวี
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: อมรินทร์ทีวี
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Celebrity Mall ครับรายการที่นำเสนอสินค้าคุณภาพพร้อมส่งตรงถึงคุณผู้ชมถึงหน้าจอครับการันตีโดย Celebrity Mall ครับวันนี้เอาใจคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ทำการเกษตรอยู่วันนี้ทำอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าทำอยู่แล้วเนี่ยผลผลิตมันไม่ดีพืชที่ปลูกก็เหี่ยวเฉาเน่าตายใส่ปุ๋ยเท่าไหร่แล้วต้นไม้ก็ไม่โตเคยมีปัญหาแบบนี้มั้ยเพราะนั้นวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของการเพาะปลูกครับจุดเริ่มต้นง่ายๆครับต้องดูแลเรื่องดินครับเพราะดินนั้นคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับถ้าต้นไม้ไม่โตแสดงว่าดินไม่ดี
5: ใช่
4: วันนี้ครับเราจะมีทางออกและก็มีตัวช่วยที่ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเยอะจริงๆมีการสั่งซื้อซ้ำทั้งลูกค้าเก่าและมีการเปิดใจจากลูกค้าใหม่ย้ำวันนี้ก่อนครับเฮียครับว่าดินเน่าของเราที่ใช้แล้วคือผลผลิตที่ได้มาเนี่ยมันทำให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมันทำมาจากอะไรครับดินเน่า
5: จริงๆนะครับมันมีหลายอย่างนะครับแต่สิ่งที่เราวิเคราะห์มาแล้วก็คือทำมาแล้วนั่นแหละทำจากปลาหมักปลาหมักนี่นะครับในปลาหมักของเรามาจากทะเลนะหนึ่งในทะเลคุณก็รู้ว่ามีอะไรครับหนึ่งความเค็มสองแล้วก็มีพวกอะมิโนต่างๆนะครับเพราะในทะเลเนี่ยพวกญี่ปุ่นหรืออะไรคนญี่ปุ่น
4: กินปลาดิบ
5: กินปลาทะ
4: เลใช่ไหม
5: แล้วแข็งแรงมากเลย
4: มีประโยชน์ครับ
5: แล้วเราก็ลองมาทำดูปรากฏว่ามันเป็นจริง
4: อ
5: ย่างนั้นเราไม่พอนะครับเรายังมีส่วนผสมอีกประมาณเกือบ20กว่าชนิดที่ใส่ลงไปในดินเน่าของเรา
4: คือแสดงว่าไม่ใช่มีแค่ปลาหมักนะคร
5: ับ
4: เพียงยังเสริมเรื่องของธาตุรองที่มันจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชลงมาอยู่ในขวดดินเน่านี้ด้วย
5: ใช่ครับแต่เราใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งที่เกษตรกรได้เนี่ยก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายด้วย
4: คือไม่ใช่แค่ปลาหมักกับใส่อย่างอื่นไปด้วย
5: ใช่ครับ
4: จุลินทรีย์ไปด้วยเพราะว่าหน้าที่ของจุลินทรีย์คือไปย่อยสลายซากพืชซากสัตว์คราวนี้ถ้าใช้ดินเน่าลงดินแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ดินมันเป็นยังไงครับ
5: ก็จริงๆก่อนอื่นนะครับเราต้องบอกก่อนว่าทุกคนติดคำว่าปุ๋ยนะครับชอบใส่ปุ๋ยใส่วัตถุอินทรีย์ก็คืออาหารของพืชนะครับปรากฏว่ามันไม่ย่
4: อ
5: ยนะครับพอไม่ย่อยเสร็จแล้วทุกคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมมันไม่กินปุ๋ยอ่ะ
4: มีคำหนึ่งเกษตรกรชอบพูดพืชไม่กินปุ๋ยนี่แหละหลักการคือในดินไม่มีจุลินทรีย
5: ์ใช่แล้วทำไมพืชไม่โตทำไมพืชไม่เขียวมันขาดตัวเดียวแค่นั้นเองคือจุลินทรีย์ย่อยสลายในดิน
4: ที่เฮียบอกเมื่อกี้นี้ก่อนหน้านี้พอบอกปุ๊บใส่แล้วทำไมพืชไม่โตนู่นนั่นนี
5: ่
4: ในดินไม่จุลินทรีย์แต่พอใส่ดินเน่าเนี่ยพืชมันกลับโตขึ้นมาในเฮียคนก็เลยตั้งคำถามว่ามันคือปุ๋ยหรือเปล่า
5: โอ้ยมันไม่ใช่หรอกครับจริงๆแล้วเราบอกแล้วว่าเราเอาตัวเขาเรียกว่าปลาหมักเนี่ยทำเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายปรากฏว่าตัวดินเน่าหรือตัวเนี้ยมันกลับไปย่
4: อ
5: ยวัตถุอินทรีย์ที่ NPK ตกค้างเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นอาหารให้สำหรับพืช ืช
4: ก็คือ
5: มันก็เลยเขียว
4: หลักๆคนเนี่ยใส่ปะเอะใส่ปุ๋ยอ่ะใส่ปุ๋ย
5: ใช
4: ่ใส่ปุ๋ยเสร็จเพื่อไปกินปุ๋ยเพราะในดินไม่มีจุลินทรีย
5: ์
4: ดินเน่าคือจุลินทรีย์เป็นหลักเข้าไปย่อยสลายซากพืชซากสัตว์พอต้นไม้โตก็หาว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยแต่ย้ำว่าดินเน่าไม่ใช่ปุ๋ยตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชมสลากข้างขวดมีศึกษาดูข้อมูลก่อนได้นะครับคุณผู้ชมครับหลายคนสงสัยว่าใช้ดินเน่าแล้วเป็นยังไงวันนี้ผมตอบรับจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวจะพาไปชมกัน
5: ครั้งแรกเลยที่เห็นก็คือต้นมันจะแข็งแรงมากต้นมันจะตั้งและใบมันจะสากถ้าเมื่อไหร่ใบสากเนี่ยพวกมลงแมลงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาอยู่ใต้สายคา
4: ผมเคยเห็นบางแปลงเนี่ยคือใบเขาจะม้วนพอม้วนเสร็จตอนเด็กผมชอบไปแกะดูมันจะมีใยๆแมลงมาทำรังอยู่ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: พอดินเน่าเข้าไปเนี่ยทำให้ใบมันตั้
5: ง
4: พอใบตั้งแมลงไม่มีที่อยู่อาศัยก็ไปอยู่แปลงข้างๆหมดอ
5: ัน
4: นี้คือผลจากที่เกษตรกรใช้ดินเน่าใช่ไหม
5: ใช่ครับแล้วก็ใบนี่จะหนา
4: ครับใบหนา
5: แล้วจะคม
4: คม
5: นะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าใบมันจะสาก
4: ครับ
5: นะครับก็คือถ้าใครทำข้าวอยู่จะรู้ว่าคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติของใบข้าวที่ดีเตรียมตัวที่จะให้ผลผลิตที่ดี
4: เมล็ดข้าวผลผลิตผลตอบรับในการเกี่ยวเป็นไงบ้างครับเพิ่มขึ้นจากเก่าไหม
5: มันเพิ่มอยู่แล้วครับเมื่อหนึ่งอันดับแรกที่เห็นคือเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะลดปริมาณของคำว่าเคมีลงเยอะเพราะเราบอกแล้วครับว่าเราจุลินทรีย์ตัวนี้ไปย่อยวัตถุอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ในดินเนี่ยเอากลับมาใช้ครับ
4: นอกจากนาข้าวแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะไปใช้อย่างอื่นอีกอย่างไม้ผลอมยงชิดที่เฮียลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรี
5: ครับ
4: เขาเชื่อแต่แรกเขาเชื่อไหม
5: เขาไม่เชื่อหรอกครับเขาบอกว่าโอ้ยอะไรจะขวดแค่นี้จะทำให้ต้นไม้ของเขามีรสชาติที่อย่างงู้นอย่างนี้เขาก็เปิดใจนะพอเปิดใจเสร็จเขาก็โทรกลับมาว่านะ
4: ว่าไงครับ
5: ว่านี่ตกไซส์ลูกใหญ่เกินไป
4: ตกไม่ใช่เล็กลงใช่ไหม
5: ไม่เล็กเลย
4: ตกไซส์จากที่ได้คือปกติลูกเท่านี้
5: ใช่
4: อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นแบบนี
5: ้ใช่ใหญ่มากเลยนะครับเขาก็บ่นว่าทำไมถึงจะรับผิดชอบยังไงลูกเขาใหญ่ผมก็นั่งงงๆว่าจะรับผิดชอบอะไร
4: อย่างส่วนอันนี้อย่างที่เฮียบอกว่าเป็นไม้ผลแต่อีกไม้นึงที่บอกว่าลงทุนเยอะมากคือทุเรียน
5: ครับก็บอกเลยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับต้นทุเรียนนั่นแหละคือดินดินถ้าดินเป็นกรดนะครับถ้าทำให้ค่า pH นะครับทุกคนจะต้องรู้ว่าค่า pH เมื่อไหร่ต่ำเนี่ยเชื้อรามันเข้ามาเห็นไหมครับเวลาเชื้อรามาทับทะลุ่งทับทะลาเต็มไปหมดใบงอใบขุดแล้วก็เป็นโรคเขาเรียกว่าก้านทูบนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวดินเน่าเราเนี่ยมันเป็นด่างแล้วมีเขาเรียกว่าสารปรับปรุงดินมีตัวย่อยสลายเนี่ยจากนั้นปั๊บทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นค่า pH ในลักษณะกลางแล้วทำให้เขาเรียกว่าอะไรความต้านทานมันสูงนะครับพอความต้านทานสูงปั๊บตอนนี้เลยจะแตกยอดแตกซ้ายแตกขวาเขาก็บอกอย่างเอ้ยนี่เป็นปุ๋ยแน่นอน
4: จริงๆไม่ใช่นะต้องบอกก่อนเขาทำหน้าที่ในการไปย่อยสิ่งที่คุณใส่เข้าไปเลยคือถ้าในดินไม่มีจุลินทรีย
5: ์
4: สิ่งที่คุณจะใส่เข้าไปมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะนั้นชาวสวนทุเรียนเปิดใจลองดูนะครับวันนี้มีโอกาสแล้วนะครับคุณผู้ชมดูรายการอยู่ตอนนี้วันนี้ดินเน่านะครับไม่มีใครไม่รู้จักและเฮียบอสเป็นเจ้าของคนเดียวแต่เพียงผู้เดียววันนี้ดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับยังไม่พอสำหรับ100สายแรกที่โทรเข้ามาเราแถมผงปราบมารเป็นผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทครับแต่วันนี้เอาราคาพิเศษไปเลยครับจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นครับย้ำ999บาทเท่านั้นครับสนใจรีบแอดไลน์มาเลยครับที่ @celebmore ครับหรือจะโทรมาตอนนี้ก็ได้ครับด่วนเลย0982355556 0982355556หรือจะสแกน QR code ก็ได้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ด่วนนะครับจำนวนจำกัดสินค้าของเราย้ำอีกรอบนึงว่าหมดแล้วหมดเลยวันนี้กับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับยังไม่พอ100สายแรกเหลือไม่ถึงแน่นอนแถมผงปราบมารเป็นผงแร่ภูเขาไปอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษจริงๆให้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นครับย้ำว่า999บาทครับรีบแอดไลน์มาเลยครับที่ @celebmore หรือว่าจะโทรตอนนี้ให้ไวที่สุด0982355556 0982355556หรือจะสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้นะครับย้ำแบบนี้คุณผู้ชมต้องรีบนะและวิธีการใช้คือถ้าสมมติถ้าเป็นถัง200ลิตร เราก็ใส่1ฝาแดงแบบนี้เลย
6: ครับ
4: ถ้าเกิด1กล่อง100ลิตรได้1ขวดแต่ถ้าถัง20ลิตรใช้1ฝาแต่วันนี้เราจำลองแค่ถัง10ลิตร10ลิตรเราก็ใส่ครึ่งฝาของจริงๆต้องน้ำดำๆแล้วก็มีกลิ่นคุณผู้ชมครับ
5: นะมันเป็นปลาหมักนะครับ
4: ใส่ลงไปในถัง
5: ปลาที่ไหนหอม
4: นี่นะครับใส่แบบนี้เลยนะนี่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญที
5: ่
4: บอกว่าคนเป็นปุ๋ยหรือ

0: าผมว่ามือลงไปควักให้ดูเลยนะว่านี่คือเป็นธรรมชาตินะคุณผู้ชมเพราะนั้นปลอดภัยไม่ว่าคุณจะใช้อยู่ก็แล้วแต่ที่สำคัญวันนี้ดินเน่าของเฮียบอส
1: ครับ
0: ลดใบลงดินได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะหรือใครมีพื้นที่หรือปลูกอะไรอยู่ที่เป็นดินอย่างเดียวก็เน้นดินก่อนครับแล้วก็ลดใบลงดินได้ระยะเวลาในการใช้แหละครับเช่นนั้นปุ๊บผมลดวันนี้แล้วเนี่ยต่อไปจะลดยังไงต่อ
1: ก็อีกสัก8วัน
0: 8วันลดอีกทีนึง
1: นะครับแล้วจากนั้นอีก15วัน
0: อีก15วันลดอีกทีนึง
1: เพราะอะไรครับเกษตรกรครับเราจะเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้มันเยอะขึ้น
0: ครับ
1: เพราะจุลินทรีย์มันเป็นเอกนะครับเป็นหนึ่งนะครับถึงบอกว่าเราต้องฟื้นฟูมันให้ได
0: ้ครับ
1: พอหลังจากนั้นปั๊บคุณจะดูเลยครับว่าลูกตัวนี้ตัวน้อยจะมาไส้เดือน
0: นะครับดินสมบูรณ์ก็ต้องดูว่าขุยมีขุยไส้เดือนมีไหมคราวนี้โรงงานขออย่าพาไปดูโรงงานหน่อย
1: ครับซึ่งจากเราประมาณเกือบ6ตัว24หัวนะครับวันหนึ่งได้ประมาณ 40,000 ก็ยังไม่พอนะ 40,000 ขวดยังไม่พอเพราะอะไรครับเนี่ยที่เราเซตไว้เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยไอ้ส่วนที่ทันสมัยไม่ทันสมัยคือเราต้องหมักปลาหม
0: ัก
1: ปลานี่คือได้ไล่นะ
0: คือแพ็กเกจจิ้งหรือขวดเนี่ยไม่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: ไม่เท่ากับคุณภาพที่อยู่ในขวด
1: ใช่ครับ
0: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วครับวันนี้จัดโปรดีกว่าครับวันนี้ดินเน่า1ขวด1ลิตรนะครับปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวดยังไม่พอ100สายแรกเหลือไม่เยอะแล้วครับเราแถมผงปราบมารเป็นผงแรกพวกเขาให้อีก2ซองครับมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470บาทวันนี้พิเศษเอาไปเลยครับ999บาทเท่านั้นครับสนใจแล้วรีบแอดไลน์มาเลยครับที่ @celebmore ครับหรือจะโทรตอนนี้0982355556ครับ0982355556หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้ครับต้องรีบนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับวันนี้ต้องบอกผู้ชมนะครับว่ากระบวนการทั้งหมดที่เรานำเสนอให้กับผู้ชมนั้นครับลองเปิดใจดูนะลองเปิดใจดูครับถ้าคุณยังไม่เปิดใจลองใช้นะครับคุณก็จะไม่เห็นว่าสิ่งที่เฮียพูดหรือภาพที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่เราบอกหรือเปล่าครับแต่ต้องบอกผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่าการเกษตรนะครับมันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะแต่ถ้าเฮียมาพูดอะไรโกหกเฮียพูดไม่จริงผมว่าวันนี้ดินเน่าอยู่ไม่ได้หรอกนี่คืออีกหนึ่งคำเชื่อมั่นคำยืนยันจากผู้ใช้จริงและยอดขายของการสั่งซื้อวันนี้เพิ่มเติมมากขึ้นทุกวันรวมไปถึงที่ขอบคุณจริงๆคือลูกค้าใหม
1: ่
0: ที่ลองเปิดใจลองซื้อใช้ดูครับอ่ะวันนี้เราจัดโปรรอบสุดท้ายคุณผู้ชมครับวันนี้กับดินเน่านะครับ1ขวด1ลิตรนะครับวันนี้ปกติ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับยังไม่พอ100สายแรกผมว่าเหลือนิดเดียวแล้วจริงๆตอนนี้นะครับแถมผงปราบมารเป็นผงแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้เอาไปเลยครับ999บาทครับย้ำว่าทั้งหมดหน้าจอจ่าย999บาทครับสนใจรีบแอดไลน์มาเลยครับที่ @celebmore ครับหรือโทรตอนนี้0982355556 0982355556หรือจากสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้และย้ำว่าเก็บเงินปลายทางได้นะครับคุณผู้ชมครับเก็บเงินปลายทางนะ
2: คุณผู้ชมเคยเป็นไหมคะว่าเวลาเพื่อนๆแวะมาบ้านเราเนี่ยแล้วเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอเลี้ยงหมาเหรอเฮ้ยเธอเลี้ยงแมวหรือเปล่าแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเขาเอ็นดูน้องหมาน้องแมวอยากเจอนะคะแต่ว่ากลิ่นมันมาก่อนเลยค่ะเขาเปิดประตูเข้ามาปั๊บแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกลิ่นฉี่ของน้องแมวนะคะที่โชยเข้ามาค่ะแล้วไม่ได้เป็นแค่บ้านเรานะบางทีมันโชยไปถึงบ้านข้างๆแบบนี้ด้วยซึ่งบางทีก็บอกว่าทำความสะอาดแล้วแต่ว่ากลิ่นมันก็ยังอยู่แบบนี้ค่ะซึ่งวันนี้ดีมีตัวช่วยค่ะนี่คือสเปรย์นะคะที่คิดค้นโดยคนไทยค่ะสเปรย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยงนะคะสเปรย์นัตเตียตัวนี้นั่นเองนะคะที่จะช่วยกำจัดกลิ่นได้และวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับพี่ศักดิ์ที่เป็นเจ้าของแบรนด์นัตเตียตัวนี้เลยนะคะพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะพี่ศักดิ
3: ์สวัสดีครับ
2: พี่ศักดิ์ค่ะถามหน่อยเลยค่ะว่าจุดเด่นของสเปรย์นัตเตียเนี่ยคืออะไรคะ
3: ด้วยสเปรย์นัตเตียเนี่ยเขาจะใช้กลไกในการดักจับโมเลกุลกลิ่นนะครับซึ่งสเปรย์อื่นเนี่ยเขาจะใช้กลไกการกำจัดกลิ่นโดยเอาน้ำหอมไปกลบครับกลิ่นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากจุลินทรีย์แบคทีเรียย่อยสลายสิ่งปฏิกูลมลสัตว์แล้วเขาก็จะปล่อยสารที่เป็นรูปของเคมีก็คือกลิ่นมีเทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์อย่างเงี้ยครับหรือกลิ่นการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็คือพวกคาร์บอนอะไรเงี้ยครับในรูปของกลิ่นเขาจะอยู่ในรูปของเคมีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสเปรย์เราเนี่ยจะกำจัดกลิ่นโดยการดักจับโมเลกุลกลิ่นเลย
2: ก็คือเหมือนกับว่าไปจำกัดกลิ่นที่ต้นตอเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: โอ้นี่ก็คือทำให้แตกต่างจากการที่ใช้น้ำหอมกลบเพราะว่ามันหอมอยู่แป๊บนึงแต่ทีนี้เนี่ยสักพักมันก็กลับมาเหม็นอยู่ดีคือแบบไม่ได้ช่วยกำจัดกลิ่นที่ต้นตอแต่ว่าตัวนี้นะคะที่พี่ศักดิ์บอกคือช่วยกำ

0: ทดสอบความเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจปอดเรามีสถาบันมโนเซ่นะครับก็คือ Health and Beauty Research Center นะครับเป็นการทดสอบยืนยันว่าการใช้สเปรย์แนทเปียนะครับไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังนะครับแล้วก็เซลล์ปอด
1: เพราะฉะนั้นโอ้โหปลอดภัย 100% ไร้สารเคมีด้วยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วคือสบายใจได้เลยทั้งคนใช้แล้วก็ลูกๆของเราที่เรารักนั่นเองนะคะหลายคนฟังแบบนี้แล้วอยากได้แล้วใช่ไหมคะซึ่งเจ้าของแบรนด์แนทเปียมายืนอยู่ตรงนี้ทั้งทีแล้วนะคะพี่ศักดิ์ขาขอโปรโมชั่นสุดคุ้มสุกๆให้กับแฟนๆรายการหน่อยค่ะ
0: ครับสำหรับสเปรย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงปกติราคา490บาทนะครับในรายการวันนี้นะครับซื้อ2ขวดนะครับแถมฟรีอีก1ขวดนะครับจัดโปรจุกๆไปเลยนะครับแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะครับแถมฟรีนวัตกรรมสเปรย์กำจัดกลิ่นนะครับขนาด60 ml นะครับฟรีอีก2ขวดนะครับผมทั้งหมดนี้มูลค่ารวม 1,950 บาทครับ
1: แต่วันนี้จ่ายเพียงแค่
0: 980บาทเท่านั้นครับผม
1: โอ้โหหายไปพันนึงเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ซื้อ2ขวดแต่ได้ไปทั้งหมด5ขวดแบบนี้เลยค่ะใครสนใจอย่ารอช้านะคะรีบแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ @celebritymall หรือโทรมาที่0982355556ค่ะหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่นี้ก็ได้นะคะด่วนๆเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะวิธีการใช้งานค่ะพี่ศักดิ์อยากให้อธิบายหน่อยเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูด้วยค่ะ
0: ใช่ครับสเปรย์
1: ฉีดได้เลยเหรอ
0: คือฉีดไปตรงจุดที่เราไม่พึงประสงค์เลย
1: ฉีด
0: นะครับตรงไหนมีกลิ่นเนี่ยเราฉีดไปตรงนั้นเลย
1: ฉีดเยอะน้อยได้แค่ไหน
0: ครับคือให้ทั่วบริเวณที่มีกลิ่นนะครับตัวนี้จะกลิ่นจะหายไปเลยนะครับ
1: อุ๊ยคุณผู้ชมเมื่อกี้ยืนตรงเนี้ยแอบได้กลิ่นแต่ตอนเนี้ยค่ะพี่ศักดิ์มันไม่ได้กลิ่นแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แอบไม่ได้กลิ่นแล้วค่ะคุณผู้ชมคือสเปรย์ตัวนี้กำจัดกลิ่นนะคะซึ่งเขาไม่มีกลิ่นแล้วเขาก็ทำให้กลิ่นหายไปด้วยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหใช้งานง่ายมากๆอันนี้พี่สอบถามนิดนึงว่าสามารถใช้วันละกี่ครั้งฉีดได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: ขนาด240 ml นะครับตัวนี้ฉีดได้ 2,400 พับ
1: 2,400 พับ
0: ใช่ครับ
1: ว่าต่อขวดใช่ไหม
0: ใช่ครับต่อขวดนะครับแต่ว่าตรงจุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มีกลิ่นนะครับเราฉีดให้ทั่วปุ๊บกลิ่นจะหายไปเลย
1: ย้ำโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้สเปรย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของแนทเปียนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยปกติแล้ว1ขวดแบบนี้นะคะอยู่ที่490บาทนะคะวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดนะคะยังไม่พอค่ะใครโทรเข้ามาทันนะคะ50สายแรกนะคะนี่แถมให้เลยนะคะเป็นสเปรย์กำจัดกลิ่นนะคะที่เป็นอเนกประสงค์60 ml ให้อีก2ขวดด้วยกันมูลค่าทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่ 1,950 บาทนะคะแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่980บาทเท่านั้นค่ะและจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจเนี่ยรีบโทรมาเลยหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปรอถึงเดือนหน้าแล้วค่อยสั่งนะคะสั่งเลยวันนี้ดีกว่าค่ะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแล้วตัวนี้ก็ยังมีฮาลาลด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเรามีมาตรฐานนะครับรับรองในส่วนของมาตรฐานฮาลาลด้วยนะครับแล้วเรายังได้รางวัลการันตีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น NESP Notion Award 2018นะครับรางวัล Popular Vote สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับ NIF นะครับแล้วก็รางวัล Hof Award ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับรวมไปถึงรางวัลในส่วนของ Natural People Award นะครับอันดับหนึ่งของประเทศด้วย
1: โอ้โหรางวัลการันตีแบบนี้นะคะยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยว่าสินค้านี้คุณภาพจริงๆค่ะแต่เห็นขวดแบบนี้ค่ะทำไมพี่ศักดิ์ถึงเลือกที่จะเป็นขวดแบบนี
0: ้สำหรับสเปรย์ตัวนี้ครับเราเป็นสเปรย์เหลวนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการอัดก๊าซนะครับเพราะว่าก๊าซเนี่ยมันจะปล่อยพวกสารที่เป็น CFC ที่ทำลายชั้นบรรยากาศโลกนะครับ อันนี้เราได้ในส่วนของ BCG Hero นะครับของกรมการค้าต่างประเทศนะครับ เราถูกประชาสัมพันธ์ไปยังทูตพาณิชย์58ประเทศเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของการเป็นEcoFriendlyนะครับ
1: นอกจากที่จะไม่มีสารพิษเป็น 100% แล้วแบบนี้ยังใส่ใจต่อโลกด้วยนะคะ ก็คือไม่ใช้ก๊าซนะคะก็จะเป็นสเปรย์พ่นน้ำออกมาแบบนี้เลยนะคะซึ่งละอองของเขาดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่กระจายได้ดีมากๆเลยเห็นไหมคะฟุ้งแล้วก็ดักจับกลิ่นได้หมดไปจริงๆเลยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีคุณภาพแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าต่างชาติยังยอมรับเลยใช่ไหมคะโอ้โหโกอินเตอร์แล้ว
0: เรามีส่งสินค้านะครับไปต่างประเทศด้วยไปญี่ปุ่นนะครับไปเกาหลีนะครับไปฮ่องกงออสเตรเลียนะครับรวมไปถึงตอนนี้กำลังจะ ข้าจีนกับตะวันออกกลางส่วนมากก็จะ

0: จาะในส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็ห้างรวมไปถึงในส่วนของคลินิกสัตว์เลี้ยงด้วย
1: พี่สาขายังมีสินค้าอีก1ชุดอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือสเปรย์อะไรคะ
0: ครับตัวนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมสเปรย์กำจัดกลิ่นสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็เด็กด้วย
1: ครับ
0: เป็นสเปรย์ที่ใช้กำจัดกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอุจจาระนะครับกลิ่นปัสสาวะนะครับของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับนั่นแหละตัวนี้จะตอบโจทย์ในส่วนของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะใช้นวัตกรรมจากย่าเนเปียครับที่เป็นธรรมชาติ 100% นะครับเขาจะไม่เกิดภูมิแพ้นะครับตัวนี้น
1: ะครับ
0: จะแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับรวมไปถึงคนที่ดูแลนะครับก็จะหมดกังวลในส่วนของเรื่องกลิ่นนะครับในคุณประสงค์ตัวนี้นะ
1: พูดถึงวิธีการใช้หน่อยค่ะว่าตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้แตกต่างยังไงกันบ้างคะ
0: ตัวนี้ก็เป็นวิธีการใช้ก็ฉีดไปตรงจุดที่มันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับนะครับแล้วก็กลิ่นที่อยู่ในห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุผู้อะไรเงี้ยครับสามารถที่จะฉีดเข้าไปตรงจุดได้เลยนะครับเขาจะกำจัดกลิ่นได้อย่างรวดเร็ว
1: ค่ะหรือว่าคุณแม่ที่มีลูกเล็กแบบนี้ค่ะแล้วต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกแล้วท
0: ี
1: น
0: ี้
1: เ
0: นี่
1: ยโอ้โหผ้าอ้อมนี่คือขนาดผงพลาสติกแล้วแบบนี้ค่ะก็ยังมีกลิ่นโชยแล้วถ้าต้องหิ้วออกมาแล้วก็ออกมาทิ้งข้างนอกแบบนี้โอ้โหรบกวนคนอื่นการตัวนี้ช่วยได้ใช่ไหมคะ
0: กำจัดกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับตัวนี้
1: ก็จัดโปรโมชั่นมาให้ด้วยเหมือนกันนะคะปกติแล้วสเปรย์ขวดใหญ่ๆแบบนี้1ขวดนะคะอยู่ที่490 บาทค่ะวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดค่ะและสำหรับใครนะคะที่โทรเข้ามา50สายแรกติดต่อเข้ามาเลยนะคะแถมฟรีค่ะสเปรย์แบบพกพาให้อีก2ขวดไปเลยนะคะทั้งหมดนี้มูลค่าเนี่ย 1,950 บาทนะคะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียงแค่980บาทเท่านั้นค่ะเรียกว่าคุ้มมากๆนะคะซื้อ2แต่ได้ไปถึง5จุกๆกันแบบนี้เลยนะคะสเปรย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทุกคนค่ะแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่แอดเซเลบมอลนะคะหรือว่าโทรมาที่0982355556นะคะหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่นี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโปรโมชั่นนี้มีจำกัดจริงๆนะคะแต่ไม่อยากให้รอช้าค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ต้องใช้กันอยู่แล้วนะคะพี่สักขาเห็นว่าวันนี้ใจดีด้วยใช่ไหมคะสามารถที่จะคลักกันได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่นะคะสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยง
0: อยากได้สเปรย์ขวดไหนครับทักแอดมินมาได้เลยนะครับเราจะจัดโปรโมชั่นแบบนี้เลย
1: หมายถึงว่า
0: ไซส์ได้เลย
1: อยากได้สัตว์เลี้ยง2ขวดอยากได้สเปรย์ผู้สูงอายุ1ขวดอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: แต่ของแถมยังให้อยู่นะคะ
0: ครับผม
1: ยังให้อยู่นะคะธรรมชาติ 100% ขนาดนี้นะทุกคนอย่ารอช้าค่ะย้ำกันอีก1รอบแล้วกันนะคะโปรโมชั่นนะคะวันนี้สเปรย์1ขวดนะคะปกติแล้วเนี่ย490บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดยังไม่พอนะคะสำหรับใครที่โทรเข้ามา50ท่านแรกนะคะแถมฟรีไปเลยนะคะเป็นสเปรย์ขนาดพกพานะคะตัวนี้เนี่ยเอาไปพกใส่กระเป๋าได้เลยนะให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะทั้งหมดนี้มูลค่า 1,950 บาทแต่วันนี้จ่ายเซตนี้เพียงแค่980บาทเท่านั้นค่ะรีบแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @celebmall นะคะหรือว่าโทรมาที่0982355556นะคะหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่นี้ก็ได้นะคะหลายคนนะคะบอกว่าโทรเข้ามาถามแล้วว่านี่เก็บปลายทางไหมมีให้ด้วยนะคะโอ้โหจุกๆเลยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยบริการเต็มที่แล้วก็อยากให้ทุกคนอุดหนุนสินค้าไทยแบบนี้นะคะแล้วขอบคุณพี่สักมากๆเลยนะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้กับคนไทยได้ใช้กันนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งทุกคนใช้ได้แล้วใช้ดีอยากให้ทุกคนอุดหนุนแบรนด์คนไทยดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าจะมีสินค้าอะไรส่งตรงถึงคุณผู้ชมถึงหน้าจออีกนะคะรอติดตามได้เลยกับรายการ Celebrity Mall ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ศักดิ์ด้วยนะคะ

0: มรินทร์ทีวี
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: อมรินทร์ทีวี

0: ใหม่ Isuzu V-Cross 2.2 DDI MagForce 1 เดียวเท่านั้น
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Auto World รายการที่จะพาคุณไปลดแล่นในวงการยานยนต์ค่ะสัปดาห์นี้มาอยู่กันที่นี่เลยกับงาน Big Motor Sale ที่ไบเทคบางนาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามีหลากหลาย

บูธรถยนต์รวมไปถึงรถจักรยานยนต์ชั้นนำค่ะมาไว้ที่นี่นะคะถือเป็นกลางปีแล้วก็เกือบจะท้ายปีที่มีทั้งความตื่นเต้นมีรถเปิดตัวใหม่รวมไปถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยใครอยากจะชมรถรุ่นอะไรของค่ายไหนวันนี้ออโต้ของเรามีมาให้ชมตามมิ้นมาได้เลยค่ะ

2026นะคะเป็นปีที่ครบรอบ13ปีนะคะซึ่งปีนี้เราจัดไฮไลท์พิเศษเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกาศยอดจองนะคะแล้วก็ยอดจำหน่ายนะคะทุกวันด้วยค่ะเราจะอัปเดตเป็นเดลี่อัปเดตนะคะแล้วก็เรายังมีไฮไลท์เพชรโซนนะคะเป็นเพชรมาร์เก็ตอยู่ทางฮ .101 นะคะก็จะเป็นตลาดจัดเลี้ยงนะคะสามารถเดินซื้อช้อปปิ้งกันได้ค่ะรวมถึงเรายังมีฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะคะจากศิลปินมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังมีจุดลาพรที่ฟังแบบชิวๆด้วยค่ะแล้วปีนี้นะคะนอกจากจะเป็นปีที่13แล้วเรายังสามารถนำแบรนด์รถชั้นนำนะคะทั้ง30แบรนด์เข้ามาอยู่ที่ฮอลล์นี้นะคะไบเทคมานาค่ะสามารถมาเลือกเดินเลือกซื้อเลือกชมแล้วก็เลือกช็อปมาอัปเดตเทรนด์รถ EV รถสันดาปรถไฟฟ้านะคะแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาได้นะคะเนื่องจากปีนี้นะคะเป็นปีที่13นะคะอย่างที่บอกค่ะปีนี้เนี่ยเราจัดฮอลล์ที่4ฮอลล์เต็มๆนะคะแล้วก็เราคาดหวังว่าการประกาศยอดซื้อยอดจองการจำหน่ายนะคะจะช่วยกระตุ้นยอดเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ได้นะคะแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เคลื่อนไหวในกลางปีได้อย่างแน่นอนค่ะ Big Motor Sale ปี2026นะคะจะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่30สิงหาคมค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาเดินอัปเดตรถใหม่ๆนะคะสามารถมาเลือกเดินเลือกชมเลือกช็อปกันได้นะคะมีทั้งโซนจัดเลี้ยงมีทั้งศิลปินมากมายนะคะสามารถเข้ามากันได้ค่ะ

0: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
1: เสร็จแล้วครับ
0: เร็วจังไม่แพงด้วย
2: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี้บิ๊กบัมบิ๊กมอเตอร์เซล2026จัดไปแบบบิ๊กบัมไม่ว่าจะ4ล้อหรือ2ล้อยกโชว์รูมชั้นนำมารวมกันที่นี่ 21-30 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
3: ชีวิตมีเรื่องน่ายินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จักExperience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV ก้าวสู่บทใหม่ด้วยความมั่นใจไปกับพลังไฟฟ้าจาก Mazda เพื่อความสุขของการขับขี่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต The All-Electric Mazda 6e
4: ความสุขที่เติมเต็มชีวิตได้มากกว่าอยู่ใกล้กว่าที่คิด What life truly means New Honda CR-V EHEV
5: Too hot to handle New EQX Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
6: ยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX-5 ใหม่ Togetherness Redefined

0: ยินดีต้อนรับสู่บูธของจีนเวมเรานะฮะวันนี้เราเองนะครับเช้านี้เราเพิ่งเปิดตัวเลยนะครับแทงค์500นะครับนิวแทงค์500 3.0 เทอร์โบดีเซลนะครับ
1: โอ้โหด้านหลังนี้เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับคันนี้เลยนะฮะ
1: ไฮไลท์เป็นยังไงบ้าง
0: ตัวนี้นะครับก็มีทั้งพละกำลังแล้วก็เรื่องของแรงม้านะครับ231แรงม้านะครับแรงบิดสูงถึง620นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับท่านอาจจะกังวลเอ๊ะ3ลิตรจะเปลืองหรือเปล่าถ้าเทียบกับรุ่น 2.4 ลิตรปัจจุบันของเรานะครับตัวนี้มีอัตราบริโภคน้ำมันใกล้เคียงกันเลยครับประมาณ14กิโลลิตรครับหรือ 7.1 ลิตรต่อ100กิโลนะครับตัวนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับออปชันที่เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างไฟฟ้านะครับเบาะแถว3นะครับปรับพับไฟฟ้าด้วยนะฮะรวมถึงระบบความปลอดภัยนะครับADAS ระดับเลเวล2นะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ลูกค้าจะได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ความปลอดภัยเพราะว่าเมื่อเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นนะฮะเราก็ต้องมีการปรับปรุงช่วงล่างระบบเบรกนะครับให้เหมาะสมกับตัวเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจนะฮะให้กับท่านเมื่อเวลาใช้งานนะครับเรามีรถ2รุ่นนะครับคือขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อโดยตัวขับเคลื่อน2ล้อจะเริ่มต้นด้วยราคาที่1669นะฮะแล้วก็ถ้าเป็น Back Wheeler ก็จะเป็น1699นะครับเพิ่มค่าสี 30,000 นะฮะขณะที่ตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะเริ่มที่1769และ1799นะครับเฉพาะรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเราจะส่งมอบได้ภายในเดือนกันยานี้และถ้าท่านจองนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยาท่านจะได้ราคาแนะนำนะครับ Early Bird นะครับส่วนลดไปอีก 50,000 บาทก็อยากจะบอกว่าตัวนี้ยังได้รับประกัน1ล้านกิโลเหมือนกันนะครับเหมือนเครื่อง 2.4 ลิตรตัวแทงค์300เราผ่านการทดสอบและการแข่งขันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบรายการเราได้อันดับ4ถึง6แล้วก็อันดับที่6ด้วยซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าการที่เรากล้ารับประกัน1ล้านกิโลนั่นคือเครื่องยนต์เราทนทานแข็งแรงและมีทั้งสมรรถนะด้วยนะครับที่นี่เรามีรถทดสอบด้วยนะครับมาทดสอบได้สำหรับที่พาร์ทเนอร์เราทั่วประเทศนะครับก็จะมีรถทดสอบส่งถึงพาร์ทเนอร์เราภายในกลางเดือนนี้
1: โหก็มีรถหลากหลายรุ่นให้เลือกชมนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วก็มีพี่ๆที่ปรึกษาทางการขายรอต้อนรับทุกท่านอยู่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณคนสลิดพลมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะอย่าลืมแวะมานะคะที่บูธของ GWM ที่งาน Big Motor Sale นี้ค่ะ

0: highlight for this campaign?
1: Okay, I think at this year's big model sale, we provide the customers with last chance to enjoy the special offer before our price adjustment. So for our JQ5 EV Max Plus, we provide a special price as 579,000 bucks, and also with the lifetime warranty and also the other benefits. For the JQ60 REV, we still provide a special price, start from the 879,900 bucks, and with lifetime warranty and also the 10-year unlimited kilometer engine warranty.
0: ค่ะคุณบีบอกว่าเป็นโอกาสที่พลาดไปได้นะคะสำหรับการซื้อรถในงานนี้เพราะว่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับราคาที่เป็นราคาดีขนาดนี้คุณบีบอกว่าตัวที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของเราก็คือตัว JQ5 นะคะที่เป็น Max Plus ตอนนี้เราขายกันอยู่ที่579นะคะถ้าไม่ซื้อในงานนี้จะปรับราคาขึ้นแน่นอนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมากับเรื่องของไลท์ทาวารันตีอยู่ด้วยแล้วก็มีBenefitต่างๆส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็เป็นรุ่นที่เราเพิ่งเปิดตัวไปก็คือ J6TiV นะคะคุณวิวบอกว่ารีบซื้อเถอะตัวสตาร์ทเริ่มต้นแค่879เองนะคะอันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็ยังได้ไลท์ทาวารันตีเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ยังได้เรื่องของตัววารันตีของตัวเครื่องยนต์นะคะ10ปีไม่จำกัดในเลทด้วยค่ะรุ่นแรกก่อนเลยนะคะที่ตรงกับคอนเซปต์ของบูธก็คือ Range Redefined นะคะเรามีการนำเสนอตัว JQ5 EV ที่เป็นรุ่นใหม่นะคะผลิตในประเทศไทยมีระยะทางที่ยาวขึ้นนั่นก็คือรุ่น Altra นั่นเองนะคะสามารถวิ่งได้480กิโลเมตรนะคะ NEDC แล้วก็มาพร้อมกับล้อลายใหม่นะคะข้างในก็มีสีน้ำตาลเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของราคาก็มีตัวสีดำที่เป็น True Tone ด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังมากับเรื่องของ Ride Time Warranty แล้วก็มีตัว Benefit อื่นๆอีกด้วยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าราคาเริ่มต้นที่669นะคะส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่มาชวนในงานนี้ที่เข้ากับคอนเซปต์ของ Range Redefined ก็คือตัว J6TiEV นะคะคุณวิวบอกว่ามากับเทคโนโลยี IV ที่มีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นสามารถขับรถได้ไกลขึ้นแต่ยังให้ฟีลลิ่งการขับขี่เหมือนรถไฟฟ้านะคะคุณวิวก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่เราเปิดตัว J6TiEV ตอนนี้เราได้บุ๊กกิ้ง 4,000 บุ๊กกิ้งแล้วนะคะในระยะเวลาประมาณแค่เดือนกว่าๆเริ่มทยอยส่งมอบแล้วนะคะอย่างที่เห็นในภาพวิดีโอแล้วเริ่มมีการทำคลิปลูกค้าแล้วสำหรับแนวทางนะคะที่เราจะดูแลผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าของเรานะคะหลังจากที่ซื้อรถไปแล้วคุณบิวบอกว่าแนวทางในการดูแลลูกค้าเราไม่ได้จบแค่การค้าขายเท่านั้นหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะสิ่งที่เราดูแลคือหนึ่งเลยเรื่องของไลฟ์ทาวารันตีการดูแลเรื่องแบตเตอรี่ยาวๆนะคะการเพิ่มโชว์รูมมากถึง100โชว์รูมทั่วประเทศลูกค้าสามารถเข้าไปเซอร์วิสได้ทุกที่เรื่องของ Roadside Assistance เรามีบริการทั้งหมด24ชั่วโมงเลยนะคะในตลอดเวลา5ปีและอย่างสุดท้ายช่างของเราช่างเทคนิคก็มีความสามารถในการซ่อมมีความเชี่ยวชาญสูงค่ะคุณบิวก็ยังย้ำอีกนะว่ามาเถอะค่ะที่บูธเราเพราะว่าแคมเปญนะคะจะมี

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สอบถามหนึ่งครับงานนี้สำหรับเบนซ์ BKKมีอะไรพิเศษบ้างไหมครับ
1: โหงานนี้นะคะเราขนจัดเต็มมาไม่ว่าจะเป็นรถ Mercedes เป็นรถใหม่นะคะรถ Mercedes Benz Certified สำหรับงานนี้เนี่ยรถใหม่ก่อนนะคะก็จะมีแคมเปญเนี่ยผ่อนเริ่มต้นเพียง 27,000 บาทต่อเดือน
0: ถูก
1: มากค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการใช้รถยาวๆแบบ5ปี Worry Free ถ้าลูกค้าสามารถเลือกแพ็คเกจแอดออนได้ก็คือเป็นประกันภัยสูงสุด5ปี Maintenance 5ปีและก็การรับประกันจากโรงงานอีก5ปีใช้ยาวๆและสามารถคืนรถได้เมื่อหมดครบสัญญาด้วยในงานนี้นะคะก็จะมีแคมเปญ Flex เนี่ยพิเศษกว่า8รุ่นไม่ว่าจะเป็น GLA CLA 250 Plus Electric นะคะ
0: ที่กำลังขายดี
1: กำลังขายดีมากราคาเริ่มต้นเพียง 2.29 ล้านบาท
0: ขายดีมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมี E Class C Class แล้วก็ GL C Coupe ซึ่งอยู่ในราคาพิเศษที่จับจองได้และก็เป็นเจ้าของได้สบายๆเลย
0: อันนี้เรามาโชว์ในงานนี้ทุกรุ่น
1: ครบทุกเซกเมนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นซีดาน SUV หรือสปอร์ต AMGในงานนี้เราขนมาให้ทุกท่านได้ชมกันแทบจะยกโชว์รูมมาอยู่ที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลเลยก็ว่าได้ค่ะ
0: ซึ่งเรามีไฟแนนซ์คอยรองรับ
1: ในงานนี้เรามีไฟแนนซ์ให้ตอบโจทย์กับลูกค้านะคะอย่างของ Mercedes เป็นรถใหม่ที่เป็นแคมเปญ Flex ก็จะได้รับการสนับสนุนจาก Mercedes Benz Mobility นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟแนนซ์ของ Mercedes Benz เองที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ว่าต้องการจะผ่อนเท่าไหร่ดาวน์เท่าไหร่อย่างไรนอกจากนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้า Mercedes-Benz เนี่ยก็ยังมีส่วนลดพิเศษ on top ด้วยถ้าเป็นลูกค้าของ Mercedes-Benz ที่เป็นเจ้าของรถมาก่อนหน้านี
0: ้นอกจากรถใหม่แล้วเรายังมีในรถเก่าด้วย
1: งานนี้นะคะเรายกทัพมากว่า14คันที่จัดแสดงโชว์ในงานนะคะและมีให้เลือกในสต็อกมากกว่า100คันเพื่อที่ครบทุกเซกเมนต์เช่นกันนะคะเรามีตั้งแต่รถมือ2ไม่น้อยนะคะรถผู้บริหารรถเดโมป้ายแดงไม่น้อยอันนี้เนี่ยในงานเนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.89 จนถึงวารันตีที่เราให้เนี่ยสูงสุดถึง3ปีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นพิเศษยังไม่พอลูกค้าทุกท่านที่รับรถภายในสิงหาคมนี้นะคะเรามีพาไปชิงเต่าคือชิงเต่า BKK Exclusive Journey ด้วยตรงนี้เนี่ยใครที่สนใจเป็นเจ้าของรถยนต์ Mercedes Benz สามารถมาชมรถรับรถกับเราและไปชมวิวสวยๆที่ชิงเต่าประเทศจีนกับ BKK ด้วยค่ะสามารถชมรถนะคะที่งาน Big Motor Sale นะคะระหว่าง 21-30 และถ้าหากใครไม่สะดวกมาที่งานนะคะทั้ง3โชว์รูม3มุมเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นบางนาวิภาวดีหรือกาญจนาพิเศษก็ได้รับแคมเปญเดียวกันค่ะฉะนั้นก็อยากจะเรียนเชิญนะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์ดีๆหรือคุ้มค่าเป็น Mercedes-Benz ก็ขอให้นึกถึง Benz BKK นะคะไม่ว่าจะมาที่งาน Big Motor Sale หรือที่โชว์รูมทั้ง3โชว์รูม3มุมเมืองก็ได้เช่นกันค่ะ
2: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
3: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
2: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
4: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
5: ้เพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้นความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดคือส่วนสำคัญของชัยชนะมะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Citron
6: ก้าวสู่บทใหม่ด้วยความมั่นใจไปกับพลังไฟฟ้าจาก Mazda เพื่อความสุขของการขับขี่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต The All Electric Mazda 6E
4: กลับมาอีกครั้งกับงานแสดงรถชั้นนำยกโชว์รูมมาขายที่นี่ดีทุกแบรนด์โดนใจทุกดีลในที่เดียว Big Motor Sale 2026 21-30 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
3: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไป10กว่าที่อ่ะ
7: ทันหรือเปล่า
4: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
7: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
4: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
8: ้วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่มาจอยปลา
9: Thank you. บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG เดินหน้าสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดประกาศความสำเร็จของการแข่งขัน PT Magneton Racing Series 2026สนามที่2ซึ่งจัดขึ้นที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์โดยการแข่งขันสนามนี้ถือเป็นช่วงกลางฤดูกาลหรือ Mid Season War ที่นักแข่งต้องเร่งทำผลงานและเก็บคะแนนสะสมเพื่อสร้างความได้เปรียบก่อนเข้าสู่สนามตัดสินแชมป์นอกจากการแข่งขันหลักแล้วสนามยังมี Isuzu Challenge Thailand 2026อีเวนท์ที่2ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีผลการแข่งขันที่น่าสนใจตลอดทั้ง3เรสเริ่มจากเรสที่3เมื่อวันที่14สิงหาคมแชมป์โอเวอร์ออลเป็นของทิติพงษ์อาจินพัฒนาหมายเลข63จากทีม BKC Motor Sport ตามด้วยวลิตอรยับหมายเลข88จากทีม SP Auto เบนดิก SRT CIC และคังมยองฮุยหมายเลข76ทีม Neo Tech KR ส่วนอันดับ4เป็นนฤนนท์พัฒน์รัชเลสินธรหมายเลข90จากทีม PT Magneton XY Racing Team และอันดับ5คือบุญทวีนายจิตหมายเลข56ส่วนในรุ่นอเมเจอร์ของเรส3เป็นบุญทวีนายจิตหมายเลข56ทีม NJ Racing by 7 Day Academy ที่คว้าอันดับ1ตามด้วยดาวิเดโดริโกหมายเลข46จากทีม Boxa Racing Motor Sport Team และตินสิทธิ์อิสระพงพรหมายเลข99ต่อด้วยเรสที่4วันที่15สิงหาคมทิติพงษ์อาจินพัฒนาหมายเลข63ยังคงรักษาฟอร์มร้อนแรงคว้าแชมป์โอเวอร์ออลได้อีกครั้งส่วนอันดับ2เป็นธนวัฒน์สุวรรณรัตน์หมายเลข22อันดับ3คังบยองฮุยหมายเลข76ขณะที่นฤนนท์พัฒน์หมายเลข90จบอันดับที่4ส่วนรุ่นอเมเจอร์แชมป์เปลี่ยนเป็นดาวิเดโดริโกหมายเลข46ตามด้วยบุญวีนายจิตหมายเลข56และตินสิทธิ์อิสระพงพรหมายเลข99ปิดท้ายด้วยเรสที่5วันที่16สิงหาคมซึ่งเป็นการแข่งขันเรสสุดท้ายของอีเวนต์2โดยธนวัฒน์สุวรรณรัตน์หมายเลข22จากทีม BMP Nexter Wild Racing Team ขยับขึ้นมาคว้าแชมป์โอออได้สำเร็จตามด้วยแจ็คเลมหวาดหมายเลข5และคังมยองฮุยหมายเลข76ขณะที่นฤนนท์พัฒน์รัชเลสินธรหมายเลข90จบอันดับที่5ส่วนในรุ่นอเมเจอร์บุญทวีนายจิตหมายเลข56กลับมาคว้าอันดับ1ได้อีกครั้งจากผลงานทั้ง3จะเห็นได้ว่าทิติพงษ์อาจินพัฒนาทำผลงานโดดเด่นด้วยการคว้าแชมป์โอเวอร์ออล2เรสติดต่อกันในเรสที่3และเรสที่4ขณะที่เรสที่5เป็นธนวัฒน์สุวรรณรัตน์ที่ขึ้นมาคว้าชัยส่วนรุ่นอเมเจอร์คุณทวีนายจิตก็สามารถคว้าแชมป์ได้ถึง2เรสนอกเหนือจากความเข้มข้นในสนาม PTG ยังจัดกิจกรรม PTRSเอกกิติรันฟอร์ไทยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม50คนได้สัมผัสประสบการณ์วิ่งบนแท็กสนามช้างระยะทาง 4.5 กิโลเมตรซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เชื่อมโยงมอเตอร์สปอร์ตเข้ากับไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพและกีฬาสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยภายใน30นาทียังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเป็นยางรถยนต์จากกิติจำนวน3รางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาทซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงโลกของมอเตอร์สปอร์ตเข้ากับไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพและการกีฬาได้อย่างน่าสนใจ PTG ระบุว่าการสนับสนุน PT Magneton Racing Series 2026เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการพัฒนาระบบนิเวศของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยและสร้างพื้นที่ให้ทั้งนักแข่งและทีมงานได้พัฒนาความสามารถพร้อมผลักดันศักยภาพของคนไทยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดหลังผ่านสนามที่2ไปแล้วการแข่งขันกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญเพราะสนามต่อไปจะเป็นสนามตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาลโดย PT Magneton Racing Series 2026สนามที่3มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคม2569ที่สนาม PT สงขลากลางปีจังหวัดสงขลาแฟนมอเตอร์สปอร์ตจึงต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากนักแข่งแต่ละคนได้สะสมผลงานจากสนามที่2แล้วใครจะสามารถรักษาฟอร์มการขับขี่เก็บคะแนนสำคัญและก้าวขึ้นเป็นแชมป์ประจำฤดูกาลในสนามสุดท้ายที่จังหวัดสงขลา
10: อมรินทร์ทีวี
11: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
10: อมรินทร์ทีวี

0: ชิพจรลงภูมิใจวันนี้ปักหมุดร้านอร่อยย่านเตาปูนเปิดความอร่อยกันที่ร้านสมพรขนมจีนซาวน้ำร้านนี้เปิดมาแล้วกว่า40ปีจุดเด่นคือขนมจีนซาวน้ำหอมๆมันๆจากกะทิขันสดทุกเช้าทานคู่กับเครื่องกุ้งแห้งป่นสับปะรดน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกไข่ต้มและราดด้วยกะทิสดฉ่ำๆใครที่ชอบลูกชิ้นปลาก็สามารถเพิ่มเติมได้รสชาติเค็มๆหวานๆอร่อยมากใครที่ชื่นชอบอาหารไทยแบบโบราณอย่าพลาดร้านนี้
1: เริ่มจากอะไรดีเริ
2: ่
1: ม
2: ทานน้ำก่อนเลยเห็นว่าหาทานยาก
1: เป็นเมนูที่แบบว่าปกติจะไม่ค่อยได้สั่งเท่าไหร่
2: ค่ะ
1: นี่สับปะรดนะคะให้แบบจุกๆเลยอ่ะ
2: เครื่องเยอะมาก
1: ผ่านเป็นพาสต้า
2: เลยงงนะ
1: ต้องกินกับสับปะรดนะคะว้า
2: วดี
1: หดื้อพอกินคู่กับสับปะรดมันก็จะคือมีความเปรี้ยวหวานอ่ะแล้วก็
2: เปรี้ยวหวาน
1: ของกะทิอะไรเงี้ย
2: เขาจะใส่ตัวกุ้งแห้งที่มันจะให้ความแบบเค็มมาด้วย
1: คือต้องกินทุกอย่างอ่ะพร้อมกันหมดเลยมันมีความสดชื่นมีกลิ่นหอมอะไรเงี้ยดีอ่ะ
2: เลิศไหนขอชิมบ้างของอ้อนนะคะเป็นขนมจีนน้ำยาน้ำพริกก็จะมีส่วนประกอบของถั่วนะเราก็จะใส่ผักเพิ่มนะคะมีหัวปลีมีผักบุ้ง
1: แล้วเธอเป็นแบบผักบุ้งเลเวอร์อ่ะ
2: ดูออกเหรอ
1: สั่งมาวางปุ๊บของผักบุ้งเพิ่มค่ะแบบนี
2: ้นี่
1: เข้มข้นมากเลยเป็นไง
2: เดิมหอมถั่วมากตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้กลิ่นใช่ไหมแต่พอเคี้ยวเข้าไปก็คือรู้สึกว่ากลิ่นถั่วเนี่ยเขาหอมมากๆแล้วก็ อันนี้ไม่ได้หวานจนเกินไปนะคะมันจะมีความกลมกล่อมอยู่เหมือนกันกินหวานแล้วแบบเปรี้ยวตามหน่อยๆสดชื่นมากกินเช้าๆน้ำแดงขนมจีนเขาก็เลย
1: มันดูเข้มข้นมากเลยเหมือนแบบว่าถั่วมันแบบถูกแบบบดลงไป
2: ในน้ำยาแบบฉ่ำๆดีค่ะขนมจีนน้ำยาแนะนำเลยว่าควรสั่ง
1: ขนมจีนซาวน้ำก็คู่ควรนะคะนี่เรามาเป็นสายแซ่บกันมากดีกว่า
2: เมนูเบสิกของสายขนมจีนเลเวอร์ถ้าเราอยากจะเพิ่มท็อปปิ้งอะไรก็ได้นะอย่างเช่นลูกชิ้นก็สามารถสั่งเพิ่มได้เหมือนกันใช
1: ่แบบฟรี
2: เสียตังค์จ้ะ
1: แม่คือกำหมัดแล้วตอนเนี้ยนี่ขอชิมแบบว่ายังไม่มีลูกชิ้นก่อนละกัน
2: ค่ะแซ่บไหมเป็นจะแซ่บ
1: ขอชิมลูกชิ้นว่ะเผ็ดเหมือนกันนะ
2: คือใครเป็นสายแซ่บอะขนมจีนน้ำยาป่ายังไงก็ต้องสั่งนะเอาจริง
1: ลูกชิ้นอร่อยเด้งๆมันเป็นความแซ่บมากเลยตอนแรกเข้าไปอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นความเผ็ดปลาย
2: ค่ะ
1: แล้วอร่อยมากคือรสชาติแบบเข้มข้นในปากเลยอ่ะคุณผู้ชม
2: ขนมจีนน้ำยากะทิขอเอามาสู้
1: เพราะว่าเมื่อกี้เธอจ้องตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ในหม
2: ้
1: อ
2: แล้วเลยฉันเกือบจะไปว่าลงไปว่าในหม้อแล้วเมื่อกี้คือแบบน่ากินเวอร์
1: แง่เป็นไงลูกชิ้นดีปะเด้งดึ๋ง
2: น้ำยากะทิดีมากความหอมกะทิของเขาเนี่ยโน่นหนึ่งให้ที่หนึ่งเลยหอมมากแล้วก็มีความกลมกล่อมมากร้านสมพรขนมจีนซาวน้ำนะคะตั้งอยู่ในตลาดเตาปูนค่ะเดินทางง่ายมากๆคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาลงได้ที่สถานี MRT เตาปูนนะคะทางออกที่3ค่ะ
1: เปิดทุกวันนะคะเวลา 6:15 จนไปถึง 4:15 เลยค่ะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0855162863ค่ะสามารถนำรถมาจอดได้ที่ตลาดเลยหรือว่าถ้าโชคดีก็จอดหน้าร้านได้เลยค่ะ
2: ฉ่ำๆแต่ว่ากินข้าวแล้วของหวานรออยู่เดี๋ยวพาไปกินไอติมกันค่ะ
0: ไปกันต่อกันที่ร้านไอศกรีมทิพรสจุดเด่นของไอศกรีมที่ร้านคือไอติมกะทิที่ทำจากหัวกะทิมีทั้งความหวานหอมและมันเพราะใช้มะพร้าวจากทับสะแกตามสูตรของอาเหล่ากูที่สั่งมะพร้าวจากที่นี่มาใช้ตั้งแต่ดั้งเดิมจุดเด่นอีกอย่างก็คือไอศกรีมทุเรียนทำจากเนื้อทุเรียนหมอนทองจริงๆไม่แต่งกลิ่นเพิ่มใครสายไอศกรีมต้องลองค่ะ
1: ข้างในมันเหมือนรวมมิตร
2: เป็นไอติมกะทิรวมมิตรอะค่ะมีแบบรอดช่องข้างในเคลือบไข่แข็งของเขาอะมันไม่มีความคาวของไข่นะแต่ว่ามันเข้ากับตัวไอติมกะทิมากๆคุณผู้ชมคือเขาพวกก็จะหอมๆแล้วเอามาที่เรามาเบิร์นไฟยิ่งหอม
1: เคลือบไข่แบบหนาๆไม่ได้เป็นแบบว่าไข่เอามาผสมเฉยๆ
2: รู้สึกว่าพวกเขาจะแบบแอบติดเค็มนิดนึงแล้วก็พอกินกับไอติมหวานๆอ่ะเดช
1: หอมมากน
2: ี
1: ่ขอลองทางด้านทุเรียนกันบ้างนะคะปลาซอสทุเรียนไปบนไอศกรีมแบบนี้เลยช่ำไปไหมขอลองชิมไอศกรีมเปล่าๆก่อนนะครับ
2: กลิ่นทุเรียนเป็นไง
1: ทุเรียนอ่ะ
2: ทุเรียน
1: ทุเรียน
2: ตะโกนทุเรียนหวานไหม
1: เข้มข้นมากหวานสดชื่นแบบนั้นอ่ะเหมือนนึกถึงว่าเราเอาทุเรียนมาแล้วก็บดให้มันเป็นครีมทุเรียนแบบนั้นเลยคือแบบเข้มข้นมากข้าวเหนียวสังขยาทุเรียนนะคะ มีความหวานมันความทุเรียนอ่ะคืออยู่ที่ไอศกรีมเลยแล้วก็ราดซอสเข้าไปยิ่งเพิ่มความเข้มข้นเหมือนกินทุเรียนเข้าไป1ภูอ่ะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆที่เนี่ยเขามีให้เลือกถึง18รสชาติเลยแล้วก็จะมีแบบการแบบตกแต่งการที่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน
2: นี่ค่ะมากันอีก2เมนูนะคะที่ต้องสั่งเหมือนกันสำหรับร้านทิพรสนะคะขออันเป็นเมนูถังทองค่ะจานนี้เนี่ย119บาทเท่านั้น
1: อันนี้เป็นไอศกรีมมะพร้าวเสิร์ฟมาพร้อมกับพายมะพร้าวนะคะแล้วก็เป็นไอศกรีมแบบมะพร้าวน้ำหอมแบบนี้ยังไงฉันขอชิมไอศกรีมเม็ดแมงลักได้ป่ะอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอ่ะ
2: คือตัวถังทองเนี่ยมันจะไม่ได้มีความหวานมากนะคะก็จะเป็นแป้งแล้วก็ใส่ไส้มะพร้าวมาแต่พอกินกับไอติมกะทิที่แบบเป็นรวมรสเนี่ยเรียกได้ว่าเข้ากันมากแต่ต้องบอกนะไอติมที่นี่พิเศษอย่างนึงไอติมเขาหอมอ่ะไอติมเขาแบบมีกลิ่นแบบรสชาติไหนกลิ่นมันออกมาเลย
1: คือสดชื่นจากมะพร้าวไม่ได้หวานมากนะคะกินเข้าไปคำแรกจะรู้สึกสดชื่นฉันไม่
2: ขอชิมก่อนนะจ๊ะ
1: เอาเลยเอาเลยเป็นไง
2: นี่ค่ะ
1: จำ
2: นี่เนาะพายเขาปกติบางที่เขาจะกรอบแค่ข้างบนแต่เนี่ยกรอบทั้งชิ้นแล้วยิ่งโรยตัวมะพร้าวข้างบนมานะคะมันเข้ากันมากๆกับตัวพายกับกรอบอะค่ะสำหรับร้านไอศกรีมทิพรสเตาปูนนะคะตั้งอยู่ในซอยกรุงเทพนนทบุรี2เดินจาก MRT เตาปูนค่ะแล้วก็ออกทางออกที่3เดินตรงมานิดเดียวเข้าซอยมาก็เจอเลย
1: สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0628502204หรือว่า02-585-0415ค่ะสามารถจอดรถในตลาดหรือว่าทางเดินริมถนนก็ได้
3: ใครที่มองหาโทรศัพท์มือถือดีๆอยู่ครับวันนี้ครับ AWAP P82 Air Pro Max เครื่องสวยๆแบบนี้ครับมาจัดโปรโมชั่นให้กันทุกคนครับนะฮะวันนี้พี่แบมครับจัดไปในราคาเท่าไหร่เอ่ย
4: วันนี้มาด้วยโปรพิเศษสุดๆเลยค่ะจาก 8,990 บาทเหลือเพียงแค่3,990 บาทเท่านั้นค่ะ
3: เฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะรุ่นครับมีของแถมอะไรบ้างครับพี่แบมฮะ
4: มาพร้อมชุดของแถมเคสใสฟิล์มกระจกสายชาร์จอะแดปเตอร์หูฟังเข็มจิ้มซิมและประกันตัวเครื่อง24เดือนพร้อมคู่มืออยู่ในกล่อง
3: ที่สำคัญครับเราได้ประกันแบตเตอรี่นะครับไปอีก6เดือนด้วยทุกคนครับโทรมาตอนนี้เท่านั้นนะครับกับเบอร์โทรศัพท์ครับ02-025-6938หรือถ้าแอดไลน์เหรอครับพี่แบม
4: แอดไลน์ได้ที่ SIDM34 ค่ะหรือเอาแบบง่ายที่สุดนะคะสแกน QR code หน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศของถึงมือค่อยจ่ายเงินค่ะ
3: พี่ครับเรามาดูสีกันนิดนึงครับว่ามีสีอะไรบ้างอย่างวันนี้ฮะที่เซชิถืออยู่เลยครับจะเป็นตัวสี Cosmic Orange ครับและด้านนี้เลยครับจะเป็นสี Silver ด้านหน้าแล้วครับพี่แบมครับ
4: เป็นสีดำค่ะและก็สีน้ำเงินค่ะ
3: เอ้ยเดี๋ยวกล้องหน้า8ล้านเมกะพิกเซลกล้องหลัง13ล้านเมกะพิกเซลโอ้โหใครนะที่ได้ว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายแม่ค้าออนไลน์คือจบเลยตัวนี้เอาไว้ตอบแชทลูกค้าก็ได้เอาไว้ไลฟ์สดก็ได้แล้วถ้าเซชิทำหล่นแล้วครับพี่แบมซ่อมฟรีหรือเปล่า
4: ซ่อมฟรีค่ะ
3: แล้วถ้านั่งทับล่ะครับ
4: ซ่อมฟรีทุกอาการเลยค่ะ
3: แล้วถ้าหล่นตกน้ำเงี้ยล่ะ
4: ตกน้ำซ่อมไม่ได้ค่ะ
3: ซื้อใหม่ดีกว่านะ
4: ซื้อใหม่ดีกว่าค่ะ
3: เพราะว่าราคาดีจริงทุกคนครับก่อนจะจากกันครับขอให้คุณแบมย้ำโปรเป็นครั้งสุดท้ายนิดนึงครับพี่แบมครับ
4: ได้เลยค่ะจากปกติราคา 8,990 บาทแต่วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เหลือเพียงแค่ 3,990 บาทเท่านั้นเลยค่ะโทรเลยนะคะตอนนี้เท่านั้น02-025-6938หรือทักไลน์ได้ที
3: ่ @dm34 ครับแล้วเซชิบอกเลยนะครับว่าโปรตรงนี้ถึง31ธันวาคม2569นี้เท่านั้นครับรีบโทรเลยครับ
5: คุณอยากมาทำงานกับฉันไหมคะ
6: คุณจะให้ฉันไปเสิร์ฟเรื่องของใครล่ะคะ
5: ตัวฉันเอง
7: แล้วเบอร์ที่ไม่โชว์เบอร์นั้นยังโทรหาคุณอีกไหม
5: คุณคิดว่าคนที่ใช้เบอร์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการตายของฉันจ้ะ
8: ถ้าไม่มีมันสักคนทุกอย่างก็จะเป็นของเรา
9: ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณจริงๆที่คุณปู่เรียกเราสองคนมาวันนี้เพื่อจะบอกแขกของท่านเรื่องงานแต่งงานของเราร
10: ักการแสงจันทร์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:45
11: น.อมรินทร์ทีวี
12: ต่อกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสไทยสูตรโบราณ2519จุดเด่นของร้านคือก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปเข้มข้นเอ็นหมูตุ๋นอร่อยไม่เหนียวมีเนื้อตุ๋นติดมันนุ่มๆอร่อยละลายในปาก
13: หิวหิว
14: ถึงตาฉั
1: ันยังโอ้ยมันให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไง
2: เนื้อดีมากชอบน้ำซุปเขามากเลยจริงๆตอนแรกคิดว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมีความกลมกล่อมมากๆที่สำคัญเนี่ยตัวเนื้อเปื่อยของเขาตุ๋นมาได้กำลังดีคือยังมีความได้เคี้ยวไม่เหนียวจนเกินไปแล้วก็นุ่มมาก
1: คือเขาให้เยอะมากเลยเนาะเพราะว่ามีทั้งแบบหมูตุ๋นมีหมูสดมีลูกชิ้นมีเอ็นมีอะไรเต็มไปหมด
2: ดี
1: น้ำซุปเขาเข้มข้นอยู่นะ
2: ค่ะ
1: มีความแบบเค็มหวาน
2: หมูเป็นไงบ้าง
1: คือเขาต้มแล้วแบบว่าเนื้อมันมีรสชาติเลยเนื้อหมูหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: เหมือนน้ำซุปมันเข้าไปถึงแบบตัวเนื้อของเขา
1: อุ๊ยอร่อยนะ
2: มาขอลองอันนี้ดีกว่า
1: ลอง
2: เอ็นกันไหมลองเอ็นกันบ้าง
1: ได
2: ้เพราะว่าที่นี่เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องของเอ็น
1: ไม่เคยกินเอ็นหมูเป็นชิ้นๆแบบนี้มาก่อนเลย first time เวอร
2: ์ลุยขอใส่น้ำน้ำจิ้มเต้าหู้ยี่บ้างนะคะอันนี้
1: เบาๆนะ
2: ก็เบาจริง
1: คือมีรสชาติของตัวเองแบบว่าอยู่ข้างในเนื้อเอ็นเลยคุณผู้ชม
2: เข้าเนื้อเข้าเนื
1: ้อมันเข้าเนื้อดีมาก
2: นุ่มมากๆมันไม่ได้ละลายในปากขนาดนั้นแต่มันยังจะมีความกึดๆให้ได้เขียวแล้วก็ดูดีมากๆนะคะสำหรับเอ็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสไทยสูตรโบราณปี2519นะคะตั้งอยู่ในตลาดเตาปูนสามารถเดินทางมาลงสถานี MRT เตาปูนแล้วก็ออกทางออกที่3ได้เลยค่ะ
1: ร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนไปถึง6โมงเย็นเลยค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0824945443ค่ะแล้วก็สามารถนำรถมาจอดในตลาดได้เหมือนเดิมค่ะ
12: ปิดท้ายกันที่ร้านข้าวเหนียวมูลเจ๊นงที่เปิดมาพร้อมกับตลาดตอนนี้เป็นรุ่นที่2จุดเด่นของร้านคือทางร้านจะเลือกข้าวเหนียวเกรด A และใช้กะทิสดกระเทาะออกจากลูกเพื่อให้ได้ความหอมมันในการนำมามูลข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้านนี้มีทั้งหมด6หน้าบอกได้เลยว่าแต่ละหน้าอร่อยฟินสุด
1: เริ่มเลยที่อันแรกนะคะเป็นข้าวเหนียวสังขยา
2: ต้องบอกว่าน้ำกะทิของเขาเนี่ยสีแบบสีดูดีมากๆอ่ะขออนุญาตตักเลย
1: คือแบบ
2: อันนี้คือร้อนๆเลยนะ
1: ตอนเนี้ยน่ากินมากเลยอ่ะเพราะว่าอ้อนเป็นแบบว่ากะทิเลเวอร
2: ์ค่ะข้าวเหนียวนุ่มมากข้าวเหนียวมูลของเขาคือซิกเนเจอร์จริงๆคุณผู้ชม
1: พอเจอกับสังขยาที่ไม่ได้หวานมาก
2: ใช่
1: มันเข้ากัน
2: ข้าวเขาจะมีความแบบเรียงเม็ดเป็นเม็ดไม่ได้แบบเละจนเกินไป
1: เฮ้ยโดนยิงโดนไปแต่คนบอกว่าหน้าต่อไปลูก
11: หน้าก
2: ลอยหน้ากลอยกลอยเนี่ยจริงๆเป็นเหมือนพืชชนิดนึงคล้ายๆเปลือกคล้ายๆมันแต่ว่าเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะ
1: ไม่เคยกิน
2: มาลองกันดีกว่าแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับมะพร้าวนะคะ
1: ใช่แล้วก็โรยน้ำตาลโรยงา
2: ใช่
1: เป็นไงเหมือนมันเหมือนอะไรอย่างงี้ไหมไม่นี่ขอมะพร้าวดีกว่า
2: เป็นไงขนมกองแคร์เป็นยังไงนะคะแม่
11: ขนมกองแคร์เหมือนในไทยกับขนมกองแคร์
2: จริงรสชาติคล้ายกับขนมกองแคร์หอมงามมากๆแล้วพอมันมี texture ของมะพร้าวเนี่ยมันยิ่งมีความเข้ากันแล้วกลมกล่อมหอมกะทิอยู่แล้วหอมมะพร้าวเข้ามาอีก
1: ข้าวเหนียวน้ำปลาแห้ง
2: ว้าว
1: ชอบความแบบข้าวเหนียวที่แบบว่ามาใหม่ๆอ่ะ
2: จริงแล้วหน้าของเขาเนี่ยก็คือให้แบบไม่ห่วงเลยอ
1: ่
2: ะชิมด้วยกันเลยข้าวเหนียวราดน้ำกะทิหวานๆเนาะแล้วพอใส่หน้าปลาแห้งที่เป็นหน้าแบบออกขาวๆนิดนึงอ่ะมันเข้ากันเฉยพี่ไข่
1: เราคือตัวปลาแห้งเขาไม่ได้เค็มมากคุณผู้ชมนึกถึงแบบพวกหมูหยองไก่หยองอะไรที่แบบคนละเอียดกว่า
2: แล้วก็กินกับข้าวเหนียว
1: อันนี้อร่อยอ่ะกุ้งขอบคุณค่ะ
2: งั้นเอาข้าวเหนียวดำมาเลยไหมสลับกันกิน
1: จุ้งทำโตๆไปเลยไม่เห็นกุ้งเลย
2: เห็นพี่แดงบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าใครชอบน้ำกะทิก็ขอเพิ่มเยอะๆได้ดีไหมคะเป็นยังไง
1: ดีมาก
2: ต่อได้เลยมีความสุขละ
1: หอมพริกไทยไม่ได้เค็มไม่ได้หวานจนเกินไปแล้วก็กินเจอกับข้าวเหนียวมูลข้างล่างคือเข้ากันมาก
2: อ่ะชิมเลยหอม
1: เป็นไง
2: เป็นเหมือนขนมโบราณที่แบบหากินยากนะหน้านี้เราไม่เคยกินเหมือนกันสำหรับข้าวเหนียวหน้ากระฉีดนะคะสำหรับร้านข้าวเหนียวมูลเจ๊นงนะคะตั้งอยู่ในตลาดเตาปูนโซนตลาดสดค่ะสามารถเดินทางมาลงสถานี MRT เตาปูนแล้วก็ออกทางออกที่3ได้เลยค่ะ
1: ร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ตี 5:30 จนไปถึง 5:00 นเย็นเลยสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0894551527ค่ะแล้วก็นำรถมาจอดในตลาดได้เหมือนเดิม
12: อย่าลืมมาตามรอยความอร่อยของชิปจรลงพุงไกด์ปักหมุดร้านอร่อยย่านเตาปูนวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: อมรินทร์ทีวี
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: อมรินทร์ทีวี
2: TVD Shock. Make life better every day.
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณป้องด้วยนะคะ
5: สวัสดีค่ะคุณป้องค่ะคุณนวินค่ะ
3: พอเจอหน้าคุณป้องแบบนี้รู้เลยค่ะว่าวันนี้คุณป้องจะต้องมีเทคนิคในการที่เราจะใส่ใจตัวเองในการที่เราจะดูแลตัวเองในยุคสมัยแบบนี
4: ้ขออวดหน่อยได้ไหมคุณป้องมายืนตรงนี้แล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ทานอาหารนะฮะคือครบ5หมู่

0: 3มื้อต่อวันแล้วก็นอนเพียงพอด้วย8ชั่วโมงต่อวันแต่ว่ามันก็ต้องหาตัวช่วยเนาะมันก็ยังไม่พอนะ
1: นี่ต้องบอกว่าเทรนด์ปีนี้มาแรงที่สุดคือการเติมไขมันดีเข้าสู่ร่างกายอะโวคาโด
2: ใช่เลย
1: เพราะว่าเขาเป็นแหล่งนะคะทั้งมีวิตามินนะคะแล้วก็แหล่งไขมันดีแบบชนิดดีเนี่ยและที่สำคัญนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องเติมไขมันดีเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยสูตรนี้เขายังเป็นการพลัสรวมกันถึง3ชนิดรวมกันด้วยที่เขาเรียกว่าสายสุขภาพเป็นที่รู้กันนะคะคนที่ดูแลสุขภาพหนักๆเขารู้กันว่าตัวนี้คือของดีเรายังใส่ตัวงาดำที่เป็นแหล่งวิตามินและเรายังใส่ตัวกาบาวันนี้ใส่1อย่างดี1อย่างใส่3อย่างก็ต้องดี3อย่างคือตัวอะโวคาโดนะคะผสมผสานกับตัวงาดำและตัวกาบานั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะสำคัญเนี่ยคือเรื่องของโปรเซสเรื่องของขั้นตอนการผลิตสำคัญจริงๆ
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะบอกโปรโมชั่นคุณผู้ชมก่อนเพราะวันนี้เนี่ยนะครับโปรโมชั่นดีมากนะครับในเซตของเราเนี่ยนะครับจะมีกล่องนี้นะฮะก็คือสุกไลฟ์น้ำมันอะโวคาโดนะครับ1กล่องเนี่ยมี30แคปซูลวันนี้เราจัดไปก่อน4กล่อง
1: 4กล่องทานได้4เดือนเต็ม
0: แล้ววันนี้คุณป้องมาเห็นบอกว่าวันนี้ให้เพิ่มด้วย
1: ค่ะใช
0: ่อีก3กล่องเอาไปเลยอ
1: ีก3เดือนนั่นหมายความว่าทานไปเลย7เดือนเต็มนะคะราคาปกติซื้อข้างนอกกล่องนึงคือ 1,290 บาทค่ะเพราะฉะนั้นคูณ7กล่องก็คูณเข้าไปค่ะราคาเต็มก็เกือบ 8-9,000 แล้วนะคะแต่วันนี้ลดเลยทันทีเหลือ999บาทหมายความว่าจ่ายไม่ถึงพันแต่กินไปเลย7เดือนเต็มค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
4: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
5: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมครับจะบอกงี้นะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ทานแล้วก็ทานทุกวันด้วยนะครับทานอย่างนี้ปกติเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะจริงๆสามารถทานได้เลยสำหรับใครที่ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่ามีความต้องการเนาะก็ทานไปเลยนะคะขนาดเหมือนอย่างพี่ไทยเอกพันธ์เราคือพี่ไทยเองเนี่ยก็ทุกวันนี้นะคะผู้ชายวัย63ปีคนที่คนวัย60กว่าปีเนี่ยแน่นอนค่ะว่าต้องได้รับการดูแลนะคะในเรื่องของการดูแลร่างกายตัวเองนอกจากจะดูแลของตัวเองแล้วถ้าอยากจะเสริมพี่ไทยเขาก็ต้องทานเป็นประจำที่เห็นไหมคะเนี่ยพี่ไทยก็
3: อันนั้นแบกอะไรอยู่ขนาด
1: เป็น10โลนะคะ
3: ใหญ่โตมาก
1: แล้วนี่คือแบกทั้งบุกน้ำท่วมสูงกว่ายันอกข้าวไอ้น้ำเปล่าหรือแบกคนลุง
3: แบกคนที
1: ่แบกคนเนี่ยกี่โลคะเนี่ยแบกเรืออีกลากเรือจุงเรือ
3: เดินต้านกระแสน้ำแรงด้วย
1: โอ้วิ่งอีกอ้าวพี่ได้เดินไม่พอวิ่งอีก
3: มันร่างกายใจแข็งแรงมาก
1: ๆแล้วตอนนี้ไปวิ่งอยู่เพราะว่ากำลังทำบุญช่วยเหลือโครงการของพี่เบียนที่เป็นบ้านหลังสุดท้าย
3: ค่ะ
1: พี่ไทยทั้งวิ่งทั้งทำงานเพื่อการกุศลมากมายถามบอกพี่ไทยเป็นยังไงบ้างคะบางทีเหนื่อยไหมคะท้อไหมคะพี่ไทยบอกว่าจิตใจน่ะไม่ท้อหรอกแต่ร่างกายเนี่ยเลยบอกพี่ไทยเลยต้องทานตัวช่วยแล้วก็ถือทานตัวอะโวคาโด
3: พี่ไทยทานมาแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคุณผู้ชมอยากฟังจากพี่ไทยไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเห็นพี่ไทยออกสื่อแข็งแรงเหลือเกินมีเคสไหนที่ว่าหนักๆใช้ร่างกายเยอะๆไหมคะ
6: ก็เกือบทุกเคสนะครับแต่มันมีเคสหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนกำแพงตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มแล้วน้องก็ยังนั่งอยู่บน
1: กำแพง
6: ทั้งสองฝั่งเลยพี่ไปไม่ได้นะพี่เพราะพี่มั่นใจในตัวพี
1: ่
6: เพราะว่าร่างกายของพี่มั่นใจ
3: ว่าแข็งแรง
6: ใครจะไปใช่ใครจะไปกับพี่ไปถ้าเกิดทำไม่ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาเรือของไปเองคนเดียวก็ได
1: ้นี่
0: อายุพี่ไทยเท่าไหร่คะตอนนี
6: ้63ครับ
3: 63แต่เหมือน36ใช่ไหมคะเขาแข็งแรง
6: โชคดีฮะที่มาเจอน้องป้องนี่นะครับเป็นน้องที่น่ารักเสมอนะครับมีอะไรดี
0: ๆ
6: ตัวนี้ถูกใจมากถูกใจมาก
0: ทานกี่เม็ดใน1วัน
6: 1เม็ดครับ
0: 1เม็ด1แคปซูลเท่านั้นเอง
6: 1แคปซูลหลังอาหารตอนไหนก็ได
3: ้นี่แหละการันตีโดยภาพข่าวที่คุณผู้ชมจะเห็นตลอดเลยว่ามีภัยที่ไหนเจอพี่ไทยที่นั่น
0: โอ้โห
2: ต้องบอกเลยว่าพี่ไทยใช้ร่างกายหนัก
1: ใช้ร่างกายหนักนี่แหละ
0: มาแล้ว63นะ63เมื่อกี้นี่เห็นแล้วนะฮะพี่ไทยแข็งแรงจริงๆนะฮะแข็งแรงจริงๆแบกจริงๆนะฮะแล้วก็ทานจริงด้วยเมื่อกี้ผมเห็นภาพที่พี่ไทยทาน
1: พี่ไทยบอกว่าต้องทานยิ่งอายุเยอะๆแล้วเนี่ยมันต้องทานเสริม
2: บางคนอายุ63ตอนนี้ต้องให้คนอื่นดูแลแล้วนะคะแต
1: ่
2: กลับกันพี่ไทยตอนนี้ดูแลคนได้เยอะมากๆจริงๆดังนั้นวันนี้ค่ะใครที่ต้องการใส่ใจสุขภาพคุณผู้ชมค่ะแนะนำเลยกับกล่องนี้สุกไลฟ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำ plus กาบาซึ่งในหนึ่งกล่องคุณผู้ชมค่ะแกะด้านในมาเนี่ยจะมีเป็นแผงแบบนี
1: ้
2: ด้านในแผงละ10เม็ดและมีทั้งหมด3แผงหมายความว่า1กล่องคุณผู้ชมได้ไปทั้งหมดเลยคือ30แคปซูลแต่วันนี้ไม่ใช่ได้แค่กล่องเดียวค่ะคุณป้องมาทั้งทีบอกเลยว่าซื้อ4กล่องจัดเพิ่มไปเลยอีก3กล่องเบ็ดเสร็จตรงนี้7กล่อง210แคปซูลทานได้ยาวๆ7เดือนค่ะ
0: 7เดือนถือว่าคุ้มค่ามากนะฮะคุณผู้ชมครับเห็นตรงนี้บนจอนะฮะซื้อ4แถม3นะครับทั้งหมดนี้7กล่องนะฮะ210แคปซูลด้วยกันนะครับในราคาที่พิเศษมากๆนะครับวันนี้7กล่องนี้เอาไปในราคา999บาทเท่านั้น
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
4: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
5: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
0: วันนี้เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์น้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำพลัสกาบาตราสุกไลฟ์ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญน้ำมันอะโวคาโดจากธรรมชาติน้ำมันงาดำที่ให้สารสำคัญอย่างเซซามีนและมีกาบารวมอยู่ในลิควิดแคปซูลที่มีเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานที่ทันสมัยรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นพกพาสะดวกวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำพลัสกาบาตราสุกไลฟ์1กล่องราคา 1,290 บาทโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้ซื้อ4แถม3ในราคาเพียง999บาทจากราคาปกติ 9,030 บาท
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
4: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
5: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
7: ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาดำพลัสกาบาตาสุกไลท์ตัวนี้ทานง่ายด้วยค่ะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเอง
8: ผมแนะนำเลยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาดำตัวนี้ดีจริงๆครับ
9: ก็ไปเจอผลิตภัณฑ์นะคะสุกไลท์พอพี่ทานเข้าไปปุ๊บรู้สึกได้เลยว่าพี่สดชื่นขึ้น
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำพลัสกาบาตาสุกไลท์ลองทานวันละ1แคปซูลชอบมากเลยค่ะ
1: ให้คุณผู้ชมดูนะว่าจ่ายไม่ถึงพันแต่ทานได้ยาวถึง7เดือนมันคุ้มจริง
0: ๆ
1: ตัวนี้เราสกัดมาในรูปแบบของลิควิดแคว
0: บ
1: นะคะที่เป็นในรูปแบบของเขาเรียกว่าใส่เข้าไปอยู่ในแคปซูลตัวนี้ที่เราใช้จุดเด่นเลยว่าทำไมของมันดีเหลือเกินเพราะอะไรหลักๆเลยนะคะเราเลือกมาจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีคือประเทศนิวซีแลนด
0: ์
1: และสายพันธุ์ที่เราเลือกคือสายพันธุ์แฮสที่สำคัญเนี่ยโรงงานได้มาตรฐานการที่เราจะเอาอะไรเข้าปากต้องมั่นใจว่าของต้องดีจริงไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO GMP SACCP เพราะฉะนั้นมันมีมาตรฐานรับรองเราจึงทานได้อย่างมั่นใจการใส่อะโวคาโดเราก็ใส่ตัวงาดำเสริมเข้าไปอีกทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัวงาดำเขามีเซซามี่เนี่ยสูงทุกคนรู้กิตติศัพท์อยู่แล้วรวมไปถึงมีตัวกาบ้าใส่อีกนะคะเข้าไปอีกทานแล้วเนี่ยในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขค่ะ
0: โอ้โหใส่มาเยอะมากเนาะตอนที่ฟังเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มาจากนิวซีแลนด์และเป็นสายพันธุ์ที่ดีด้วยสำหรับอะโวคาโดนะครับตัวงาดำก็มีด้วยกาบ้าก็มีด้วย
2: คือถ้าเกิดคนอยากทานมีคำแนะนำไหมคะว่าควรทานวันละกี่เม็ดยังไง
1: ง่ายๆมากเลยนะคะด้วยความที่แผงของเขาคุณผู้ชมคะเขาจะเป็นแผงที่กินง่ายมากๆนะคะทุกครั้งที่เรากินเนี่ยเราก็แกะออกมาจากแผงได้เลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยหลายคนนะคะหลายคนถ้าแบบว่าดีแล้วก็วันละเม็ดอย่างนี้ก็ได
2: ้
1: นะคะซึ่ง1แผงเนี่ยเราบรรจุทั้งหมดนะคะ10แคปซู ูลนะคะ1กล่องบรรจุ30แคปซูล1กล่องทานได้1เดือนเต็มแต่คอร์สวันนี้คือจัดให้7กล่อง7เดือนเต็ม
0: ๆฝากให้คุณป้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงดีมั้ยฮะว่าเหมาะกับใครบ้าง
1: จริงๆเนี่ยคือเหมาะกับทุกคนนะคะเหมาะกับทุกเพศเลยนะคะแล้วก็หลักๆเลยนะคะใครที่ต้องการเติมนี่เอาอย่างง่ายๆเลยเนี่ยค่ะอย่างเคสนี้เลยป้าจันคือป้าจันเนี่ยนะคะแกไปลื่นล้มห้องน้ำจะบอกเลยนะผู้ใหญ่เนี่ยนะถ้าล้มห้องน้ำเนี่ยอย่าให้ล้มเด็ดขาด
0: ไม่ได้
1: อะไรไม่มีนะคะอย่างป้าจัน

0: องเขาก็ต้องกินตัวอะโวคาโดเสริมเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเคยที่จะล้มหกล้มห้องน้ำมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร
1: เสริมกับยาประจำ
0: นั่นแหละนะคะแกมียาประจำที่แกต้องทานอยู่ตัวนี้ก็สามารถทานเสริมได้เลยนะคะอีกท่านหนึ่งคุณเบงนะคะคนนี้เนี่ยโอ้โหคือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปประสบอุบัติเหตุทำให้ตรงบริเวณขาเนี่ยจะต้องไปเข้าเฝือกได้รับการดูแลรักษานะคะทำให้เวลาการเดินการอะไรเนี่ยแกก็จะค่อนข้างที่จะแบบไม
1: ่ลำบากเนาะ
0: เหมือนเดิมนะคะก็เลยคุณเม้งก็เลยต้องทานตัวอะโวคาโดกับดำกาบ้าพลาสเสริมเข้าไปนะคะควบคู่กับการเนี่ยแหละค่ะออกกำลังกายนะคะควบคู่กับการกายภาพยิ่งกินยิ่งเสริมเข้าไปแกก็รู้สึกว่าเออมันมั่นใจนี่อีกท่านหนึ่งคนนี้แข็งแรง
2: ไม่ต้องตานใช่ไหม
1: เดี๋ยวนะคะอายุเท่าไหร่คะนี่
0: 75ชื่อป้าตุ๊อาชีพคือปีนต้นตาลงานต้องทำเงินต้องหาวันไหนไม่ปีนต้นตาลงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีป้าตุ๊เลยบอกว่าโหคนวัยขนาดนี้บางวันอยากจะหยุดเสือระเกิดแต่หยุดไม่ได้เพราะว่าเงินมันต้อง
1: หาย
0: ไปเลยบอกป้าตุ๊ก็ต้องกิน
1: ดังนั้นวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทุกคนเลยค่ะมาใส่ใจสุขภาพร่างกายของเราดีกว่าด้วยการทานอะโวคาโดและวันนี้คุณป้องจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้จริงๆนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขไลฟ์น้ำวันอะโวคาโดน้ำมันงาดำนะคะรวมไปถึงพลัสกาบาเข้าไปด้วยปกติ1กล่องเนี่ยคุณป้องก็คืออยู่หน้ากล่อง 1,290 บาทนะ
0: ของดีค่ะ
1: กล่องละ 1,290 บาทนะคะแต่ฟังดีๆโปรวันนี้4กล่องให้เพิ่มอีก3กล่องได้ไป7กล่อง210แคปซูลปกติจ่าย 8,900 วันนี้7กล่องนี้999บาท
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
4: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
5: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
1: เห็นพี่ไทยออกสื่อแข็งแรงเหลือเกินมีเคสไหนที่ว่าหนักๆใช้ร่างกายเยอะๆไหมคะ
6: ก็เกือบทุกเคสนะครับแต่มันมีเคสหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่กำแพงตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสามทุ่มแล้วน้องก็ยังนั่งอยู่บน
1: กำแพง
6: น้ำทั้งสองฝั่งเลยพี่ไปไม่ได้นะพี่เพราะพี่มั่นใจในตัวพี
1: ่
6: เพราะว่าร่างกายของพี่มั่นใจ
1: ว
6: ่
1: าแข็งแรง
6: ใครจะไปใช่ใครจะไปกับพี่ไปถ้าเกิดทำไม่ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาเรือของไปเองคนเดียวก็ได้
1: เนี่ย
2: อายุพี่ไทยเท่าไหร่คะตอนนี
6: ้63ครับ
1: 63แต่เหมือน36ใช่ไหมคะข่าวแข็งแรง
6: โชคดีฮะที่มาเจอน้องป้องนี่นะครับเป็นน้องที่น่ารักเสมอนะครับมีอะไรดี
1: ๆ
6: ตัวนี้ถูกใจมากถูกใจมาก
2: ทานกี่เม็ดใน1วัน
6: 1เม็ดครับ
2: 1เม็ด1แคปซูลเท่านั้นเอง
6: 1แคปซูลหลังอาหารตอนไหนก็ได
1: ้นี่แหละการันตีโดยภาพข่าวที่คุณผู้ชมจะเห็นตลอดเลยว่ามีภัยที่ไหนเจอพี่ไทยที่นั่น
2: ตอนนี้ถือว่าคุ้มมาก
1: คุ้ม
2: 999บาทเท่านั้นเนี่ยกดเบอร์มาได้เลยนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยคือซื้อ4กล่องได้อีก3กล่องเป็นทั้งหมด7กล่อง7เดือนคุณผู้ชมครับ7กล่อง7เดือนนี้999บาทเท่านั้นนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย1แคปซูลเนี่ยก็5บาทเท่านั้นเอง
0: คือจ่ายไม่ถึงพันน่ะทานไปเลยยาวถึง7เดือนถ้าไปซื้อปกติกล่องนึงก็ 1,290 บาทแล้ว
1: ค
0: ือจะบอกคุณผู้ชมนะคะการที่เราไม่มีไขมันเลวในร่างกายเนี่ยย่อมไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เรากินเนี่ยเราต้องเติมไขมันดีเข้าไปเพื่อให้เรามีไขมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีไขมันดีมันก็จะไล่พวกไขมันที่มันไม่ดีออกไป
1: คือเหมือนร่างกายก็ยังต้องการไขมันแต่ต้องการไขมันชนิดที่ดี
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งไขมันชนิดที่ดีหลายคนรู้ได้อยู่แล้วในอะโวคาโด
0: วันนี้เลยสกัดมาในรูปแบบของแคปซูล
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำมันอะโวคาโดปีนี้มาแรงมากแต่ว่าสายพันธุ์ที่เราเลือกและแหล่งที่มาสำคัญอันไหนที่บอกว่าเป็นแหล่งที่ดีเราไปเอาที่นั่นเลยค่ะที่ประเทศนิวซีแลนด์เพราะว่าสิ่งที่คุณจะกินเข้าไปเป็นคนที่เรารักที่สุดนั่นหมายความว่าจะแพงขนาดไหนทุนจะสูงขนาดไหนเราจะให้คนที่เรารักกินเขาต้องได้กินของดี อันนี้สำคัญแล้วเราใช้วิธีการสกัดเข้าสู่กระบวนการโปรเซสเลยแล้วโรงงานที่ทำเนี่ยจะต้องสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานต้องมี ISO รองรับมี GMP มี SACCP เพราะทุกครั้งที่เราทำอะไรเข้าปากกินอะไรเข้าปากเราต้องมั่นใจว่ามันดีทีนี้นอกจากที่เราจะใส่ตัวอะโวคาโดที่เป็นไขมันดีตัวนี้คือมีตัวน้ำมันงาดำที่ให้เซซามินแหล่งที่มาเรามาจากประเทศเยอรมันดีทุกคนรู้กิตติศัพท์ค่ะรวมไปถึงยังไม่พอนะคะมันยังมีแหล่งของวิตามินนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามิน

0: มีคุณป้าอ้อย
1: ป้าอ้อย
2: ป้าอ้อยไหนอ
0: ย่างเคสนี้ก็เซอร์ไพรส์กับเราเหมือนกันนะคะเพราะคุณป้าอ้อยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
3: คืออย่างนี้ป้าอ้อยเนี่ย60กว่า70แล้วป้าอ้อยเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวถึงบอกไงผู้ใหญ่บางทีอย่าปล่อยทิ้งอยู่บ้านคนเดียวรดน้ำต้นไม้อยู่ดีๆเนี่ยมันวูบแล้วก็ล่วงลงไปเลยไปกองอยู่กับพื้นโชคดีเพื่อนบ้านมาเจอเลยบอกโอ้ป้าอ้อยป้าอ้อยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะปรากฏโอ้โหไขมันปรี๊ดสูงปรี๊ดเลยนี่แหละค่ะเลยบอกป้าอ้อยป้าอ้อยเองเนี่ยก็ต้องควบคุมดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของควบคุมอาหารการกินออกกำลังกายนอนให้เพียงพอแต่ขณะเดียวกันป้าอ้อยก็ต้องกินตัวน้ำมันอะโวคาโดกาบาพัสงาดับเสริมเข้าไปอีกนี่แหละค่ะตอนนี้ก็แหมก็ต้องออกมาออกกำลังกายมาลดน้ำต้นไม้หน่อยนะคะป้าอ้อยก็ทานตัวนี
2: ้เติมไขมันดีเข้าไปทีนี้มีอีกคนนึงเกือบร้อยท่านนี้เกือบร้อย
3: จะใช่ค่ะ
2: อายุไหร่เนี่ย
3: คุณยายเล็ก90กว่าแล้วคือคุณยายเล็กเนี่ยคือเนี่ยแหละค่ะแกทานประจำแกเป็นแฟนคลับทานไปประมาณ3เดือนแล้วแกจ่ายไป999บาทยังไม่หมดครึ่งทางเลยแล้วดูสิเนี่ยลูกหลานบอกยายมาแกว่งมือหน่อยเร็ววันละ100รอบ100ทียายบอกอ่ะมาให้แกว่งก็แกว่งก็เนี่ยแหละค่ะ
0: แล้วก็ยืนได้สบายสบายนะคะ
2: เห็นแบบนี้ลูกหลานสบายใจ
3: นะสบายใจผู้ใหญ่นะคะไม่ต้องไปออกกำลังกายหนักนะคะแค่ยืนแกว่งมือนิดหน่อยให้เลือดลมมันเดินดีนะคะ
2: แล้ววันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้ไปเดี๋ยวไปดูเซตหน่อยดีกว่าเซตของเราในวันนี้นะครับวันนี้คือ4กล่องจัดไปก่อนเลยนะครับ1กล่องจะมี30แคปซูล
3: ใช่
2: 4กล่องจัดไปก่อนแล้ววันนี้คุณป้องมาแถมให้อีก3กล่องไปเลยจ้า
3: 3กล่องรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือ7กล่องค
2: ุ
3: ณผู้ชมค่ะ7กล่อง210แคปซูลคิดง่ายๆทานได้ยาวๆไปเลย7เดือนเต็มๆค่ะแล้วก็ราคาดีด้วยเพราะว่าเฉลี่ยตกเม็ดละแค่5บาทเท่านั้นเพราะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะ 9,000 หรือว่าเกือบหมื่นขอราคานี้ค่ะ999บาทระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
0: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
4: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
5: ปัจจุบันอายุ60ปีแล้วค่ะนอกจากใส่ใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำดื่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่จนมีเพื่อนแนะนำให้ลองทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำพัสกาบ้าตาสุกไหลลองทานวันละ1แคปซูลชอบมากเลยค่ะ
3: ตอนนี้สายเขามากระหน่ำมากๆเลยนะคะเพราะหลายคนบอกว่าอยากทานมานานแล้วค่ะ อยากทานอะโวคาโดให้ได้ทุกวันแต่ยังไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ทานได้ทุกวันนะคะกับกล่องนี้เลยแล้วก็วันนี้โปรโมชั่นดีมากๆซึ่งต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณป้องตั้งใจทำมากๆ
0: ใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราให้คนที่เรารักเรากินค่ะให้คนที่เรารักที่สุดกินเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเพื่อคนที่เรารักเรารักตัวเองเรารักพ่อแม่เรารักครอบครัวเรารักญาติผู้ใหญ่ของเราเราอยากเห็นเขามีสุขภาพที่แข็งแรงเราอยากเห็นเขามีอายุยืนยาวเราอยากเห็นเขามีความสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ใช่ยาและไม่ต้องไปเจ็บตัวแต่มันเป็นสมุนไพรตัวท็อปๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะของดีมาถึงแล้วและที่สำคัญคือราคาดีมากคุณผู้ชมจ่ายไม่ถึงพันแต่คุณผู้ชมสามารถกินได้ถึง7เดือนเต็มมีอย่างที่ไหนคะปกติข้างกล่องเข้ากล่องละ 1,290 บาทสีซะกลมๆคือกล่องละ 1,300 ใช่ไหมคะเอาถามว่ากล่องละ1เดือนเพราะ1กล่องบรรจุ30แคปซูลกล่องละ 1,000 กว่าบาทเพื่อคนที่เรารักเพื่อตัวเองเราก็พร้อมจะลงทุนแต่วันนี้นะคะคุณได้ไป7กล่องในราคา999บาทถูกที่สุดวินาทีนี้จับต้องได้และวินาทีนี้ต้องอะโวคาโดงาดำกาบ้าพัสจากสุกไลท์เท่านั้นค
3: ่
0: ะ
3: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ย้ำโปรโมชั่นกับคุณผู้ชมอีกสัก1ครั้งเลยนะคะปกติแล้ว1กล่องคุณผู้ชมราคา 1,290 บาทด้านในมีอยู่30แคปซูลวันนี้คุณป้องจัดโปรสุดพิเศษมาให้นะคะ4กล่องแถมฟรีไปเลยอีก3กล่อง7กล่องหรือว่า7เดือนเต็มๆเฉลี่ยให้ค่ะตกเม็ดละแค่5บาทเท่านั้นเองระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
0: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
4: อย่าลืมสแกน QR

0: ค้ดที่มุมจอด้วยนะคะ
1: หลายคนก็ทานบอกว่าชอบมากทานแล้วรู้สึกว่ามีส่วนช่วยตัวเองได้นะคะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะเซตวันนี้ที่เราจัดให้คือคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมได้แบบนี้ไปทั้งหมดเลยก็คือ7กล่อง210แคปซูลแล้วชายหาญเฉลี่ยให้ไหมคะตกเม็ดละแค่5บาทเท่านั้นเอง
2: ใช
1: ่เม็ดละ5บาทกับการใส่ใจร่างกายของเราคุณผู้ชมค่ะถือว่าคุ้มค่าจริงๆและจะบอกว่าที่ตกเม็ดละ5บาทอ่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าด้านไหนคุณป้องใส่อะไรเข้ามาให้เราบ้าง
3: ใส่เยอะมากแต่ว่าให้คุณผู้ชมดูนะว่าจ่ายไม่ถึงพันแต่ทานได้ยาวถึง7เดือ
2: น
3: มันคุ้มจริงๆตัวนี้เราสกัดมาในรูปแบบของลิควิดแควบนะคะที่เป็นในรูปแบบของเขาเรียกว่าใส่เข้าไปอยู่ในแคปซูลตัวนี้ที่เราใช้จุดเด่นเลยว่าทำไมของมันดีเหลือเกินเพราะอะไรหลักๆเลยนะคะเราเลือกมาจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีคือประเทศนิวซีแลนด
1: ์
3: และสายพันธุ์ที่เราเลือกคือสายพันธุ์แฮสที่สำคัญเนี่ยรองงานได้มาตรฐานการที่เราจะเอาอะไรเข้าปากต้องมั่นใจว่าของต้องดีจริงไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO GMP SACCP เพราะฉะนั้นมันมีมาตรฐานรับรองเราจึงทานได้อย่างมั่นใจการใส่อะโวคาโดเราก็ใส่ตัวงาดำเสริมเข้าไปอีกทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัวงาดำเขามีเซซามี่เนี่ยสูงทุกคนรู้กิตติศัพท์อยู่แล้วรวมไปถึงมีตัวกาบ้าใส่อีกนะคะเข้าไปอีกทานแล้วเนี่ยในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขค่ะ
2: ใส่มาเยอะมากเนาะตอนที่ฟังเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มาจากนิวซีแลนด์และเป็นสายพันธุ์ที่ดีด้วยสำหรับอะโวคาโดนะครับตัวงาดำก็มีด้วยกาบ้าก็มีด้วย
1: คือถ้าเกิดคนอยากทานมีคำแนะนำไหมคะว่าควรทานวันละกี่เม็ดยังไง
3: ง่ายๆมากเลยนะคะด้วยความที่แผงของเขาคุณผู้ชมคะเขาจะเป็นแผงที่กินง่ายมากๆนะคะทุกครั้งที่เรากินเนี่ยเราก็แกะออกมาจากแผงได้เลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยหลายคนนะคะหลายคนถ้าแบบว่าดีแล้วก็วันละเม็ดอย่างนี้ก็ได
1: ้
3: นะคะซึ่ง1แผงเนี่ยเราบรรจุทั้งหมดนะคะ10แคปซูลนะคะ1กล่องบรรจุ30แคปซูล1กล่องทานได้1เดือนเต็มแต่คอสวันนี้คือจัดให้7กล่อง7เดือนเต็มๆ
1: ดังนั้นวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทุกคนเลยค่ะมาใส่ใจสุขภาพร่างกายของเราดีกว่าด้วยการทานอะโวคาโด
2: ผมชอบที่สุดเลยนะ
1: ค
2: ือพี่ไทยแข็งแรง
1: ใช่
2: ยกถุงข้าวสารน้ำไปอุ้มคุณลุงไปช่วยเหลือประชาชน
3: ตอนนี้เนี่ยที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยไปวิ่ง
2: ไป
3: อุดรกรุงเทพอุดรเพื่อหารายได้ไปช่วยบ้านหลังสุดท้ายของโครงการพี่บินก็คือเหมือนกับว่าคนที่แบบบ้านปลายชีวิตแล้วอ่
1: ะ
3: ก็คือเขากำลังหาตรงนี้อยู่คือแล้วก็วิ่งอ่ะกี่ร้อยโลอ่ะคนวัย63แต่สิ่งนึงที่พี่ไทยไม่ลืมพกติดกระเป๋าไปทานด้วยคือตัวอะโวคาโดกาดำกาบ้าพั
2: ดดังนั้นวันนี้ใครสนใจรีบกดหาเราตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะ
1: ใช่แล้วค่ะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
4: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
0: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
5: TVD Shop. Make life better every day.
6: Amarin TV.

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: อมรินทร์ทีวี

0: กินไปทั่วมู่บ้านงานวันนี้นะครับผมอยู่ที่งานวิวาหวานบาบาภูเก็ตนะครับงานแต่งงานของพี่น้องชาวปารานากันที่เต็มไปด้วยความหมายและก็รายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยครับ
1: ครั้งในชีวิตที่ได้มาเข้าพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาบาฝั่งอันดามัน
2: เป็นสัญลักษณ์เสียงที่นี่ก็คือความปิติยิน

0: นนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านชินประชาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับกำลังจะมาร่วมงานวิวาหวานบาบาภูเก็ตนะครับงานนี้ถ้าใครเคยเห็นในภาพข่าวต่างๆนานาก็จะรู้ว่าเป็นงานพื้นเมืองของชาวพารานากันนะครับจะมีความแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับอาคารสถานที่อาหารการกินจัดเต็มแบบดั้งเดิมเลยงานนี้ก็เลยต้องมานะครับไม่ได้มาในฐานะแบบเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวหรือว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้เชิญด้วยแต่ว่าเราอยากมาเพราะว่านานๆจัดทีพลาดไม่ได้ก็เลยต้องมาเดี๋ยวเข้าไปมั่วข้างในดีกว่าครับตอนนี้เข้ามาในบ้านชิมชาแล้วนะครับก็ไหนๆมามั่วแล้วก็ต้องฝากตัวซะก่อน
1: สวัสดีครับพี่จรินครับ
0: พี่จรินเป็นทีมงานที่จัดงานนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ก็คือมาคือมีหน้าที่จะช่วยงานสมาคมทุกปีครับ
0: ปีละครั้ง
2: ครับปีละครั้งครับปีนี้ครั้งที่17แล้วล่ะ
0: วันนี้ผมขออนุญาตมาเป็นไม่รู้จะมาในฐานะอะไรแต่ว่าอยากมาพลาดไม่ได้เห็นภาพสวยมากเลยต้องมาขอมามั่วบ้านงานหน่อยนะครับพี่จรินครับ
2: ครับ
0: ดีนะครับบอกกันนะว่าดีนะ
2: ดีครับครับขอบคุณครับขอบค
0: ุ
2: ณ
0: ก็คืองานนี้คืองานวิวาหวานบาหมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วคนมานี่เป็นใครครับแน่นอนแหละบ่าวสาวแต่เขาเป็นใครมาร่วมงานนี้ได้ยังไงครับ
2: บ่าวสาวก็คือเป็นคนรุ่นใหม
0: ่ครับ
2: ป้าป๋าฝั่งอันดามันเจ้าป๋าก็นั่งปั้นขนมใส่ไส้เจ้าสาวก็เอามาเกาะใส่พิมพ์แล้วก็คือมันเป็นอะไรที่เหมือนกับได้ทำงานร่วมกันแต่นั้นก็มาฟิตติ้งชุดเพื่อที่จะถ่ายพรีเวดดิ้ง
0: งั้นเดี๋ยวตอนฟิตติ้งนี่ผมไปขอแบบไปดูไปช่วยเหลือไปแอบศึกษาประเพณีปารานากันด้วยได้ไหมครับ
2: ได้ครับได้คร
0: ับ โอเคขอบคุณนะครับพี่
2: ครับสวัสดีครับ
3: บาบาหรือว่าในภาษาสากล นะครับเรียกว่าปารานากันก็คือลูกครึ่งจีนมาลายูที่มีคุณพ่อเป็นชาวจีนพ้นทะเลที่ล่องเรือมาลงหลักปักฐานแต่งงานกับสาวชาวมาลายูในแถบอินโดนีเซียมาเลเซียและก็ทางใต้ของไทยครับถ้าเป็นผู้ชายเขาจะเรียกว่าบาบาผู้หญิงเรียกว่าย่าหยาแต่สำหรับชาวภูเก็ตนั้นจะเรียกทั้งชายและหญิงว่าบาบาหมดเลยครับ
0: ระหว่างที่ข้างนอกก็กำลังมีการลงทะเบียนนะครับสาวๆญาติๆก็เริ่มทยอยกันมามีความเคลื่อนไหวในครัวก็เลยแอบมาดูมุมนี้หน่อยแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: แม่ชื่ออะไรครับ
4: อ๋อชื่อหมวยค
0: ่
4: ะ
0: แม่หมวย
4: แม่หมวย
0: นี่แอบทำอะไรอยู่คนเดียวว
4: ันนี้มีหน้าที่ทำขนมมังคุค่ะ
0: วันนี้เราชอบเป็นคนทำขนมนะครับ
4: ใช่ค่ะขนมมงคลของ
0: ขนมอะไรนะแม่
4: ขนมอังคุอังแปลว่าแดง
0: อังแปลว่าแดง
4: แอดฟูแปลว่าเต่า
0: อ๋อก็ออกมาเป็นขนมเต่าแดง
4: เต่าแดงอ๋อ
0: หน้าตาจะเป็นเต่าเลยใช่ไหมครับทำไมต้องเต่าอ่ะเกี่ยวกับอายุยืนอ
4: ายุยืนค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไปนึ่ง
0: ไปนึ่ง
4: นึ่ง
0: อ๋อนี่แม่ทำไว้ส่วนแล้วสีมันจะเข้มขึ้นนะคร
4: ับ
0: จากส้มซีดๆนิดนึงเกือบแดงแล้วตอนนี้น่าจะอันนี้ใช้ได้ยังครับเดี๋ยวต้องปล่อยแดงอันนี้
4: ยังเลยค่ะ
0: ต้องยัง
4: ยังไม่สุกได้ยังไม่สุก
0: เลยไม่ดูน่ากินแล้วแล้ววันนี้เดี๋ยวใครกิน
4: ก็ทานได้ทุกคน
0: ทานได้ทุกคน
4: ได้
0: ของคนไม่ต้องการก็
4: ทานได้
0: เอาไม่นึกว่าต้องเก็บไว้เฉพาะบ่าวสาว
4: ไม่จำเป็นค่ะ
0: ไม่จำเป็นงั้นผมขอย่าง
4: ย่างเลยค่ะ
0: ขอจับก่อนเพราะเต่านี่เพิ่งออกมาจากเตาโอ้ร้อนกินก่อนความนุ่มๆแล้วไส้ข้างในก็คือไส้ถั่วเขียวหวานๆนี่แหละก็กินนุ่มๆหวาน
4: ๆไส้ข้างในก็คือลูกชุบ
0: ใช่แต่ว่าข้างนอกอาจจะไม่ได้แข็งเหมือนลูกชุบเพราะว่าเป็นแป้งนุ่มๆเลยแล้วเพิ่งออกมาจากเตาด้วยนี่

0: ับมาอยู่ในห้องที่เป็นเหมือนมุมแบบฟิตติ้งรูมเลยพี
1: ่ใช่ครับ
0: ก็คือมีเสื้อผ้านะข้างหลังก็มีเจ้าสาว
1: ขอรบกวนหน่อยนะครับ
0: ห้องไม่ใหญ่ว่าคนแน่นมากเสื้อผ้ามีอะไรเป็นพิเศษอัตลักษณ์ของปารานากันพี
2: ่คือเครื่องแต่งกายเนี่ยมันจะสอดรับกับภูมิอากาศ
0: ซึ่งเราเรียกว่าชุดแบบเคบายา
2: เคบายา
0: เป็นชุดพื้นเมืองดั้งเดิม
2: ส่วนมากจะมาจากมาเลย์นะ
3: มาเลย
0: ์อ๋อของคุณแม่ก็ใช่ด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ครับ
3: จะเป
2: ็
3: น
2: ผ้า
3: ถ
2: ุ
3: งอ
2: ิน
3: โด
2: มัน
0: ในความบ้าบ่านี่คือหลายวัฒนธรรมมารวมกันถ้าดูจากเสื้อผ้าที่เจริญบอกก็คือว่าผ้านุ่งนี่จะเป็นแนวแบบมาลายูเป็นอินโดมาเลย์เป็นผ้าปาเต้นะครับแล้วก็ใช้ส่วนของจีนนี่คือเครื่องประดับต่างๆเจ้าบ่าวแต่งยังไงครับ
2: เจ้าบ่าวแต่งหัวถึงจวงก็คือเสื้อประมาณนี
0: ้หัวตึงจวงนี่อะไรพี่ภาษาจีนแน่นอน
2: สีแดงที่แตกที่แฝงหู
0: นะอ๋อเดี๋ยวผมก็ย่าไปหยิบเริ่มสนุกแล้วนี่คือปวด
2: ตึงจวง
0: เป็นเสื้อเหมือนเสื้อคอจีนไม่มีปกขากลางแล้วก็ติดด้วยต
2: ัวหลิว
0: เป็น
2: จีนทีนี้เสื้อพวกนี้มันถูกยกเลิกตอนดร.สุจเทพปฏิวัติเราเริ่มสัญญาเบอร์นี่กัน
0: โอ้โหเริ่มลึกแล้วพี่จริญ
2: 319
0: ก็คือทุกอย่างเนี่ยในงานนี้มันสืบเนื่องกับวัฒนธรรมโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยนได้หมด
2: ประวัติศาสตร์อะไรอยู
0: ่แล้วแต่งหน้าทำผมนี่เกี่ยวด้วยมั้ยพี่ต้องมีแบบความเป็นบาบ่ามั้ยแต่งหน้าทำผม
2: พรุ่งนี้การทำผมจะต้องฟิกว่าทำผมตรงชักอีโบแบบโบราณแล้วก็ใส่บาคิวบาจัง
0: โอ้โหวันนี้เดี๋ยวเอาแบบสวยๆเรียบๆก่อนแต่ผมดูนี่ก็จัดเต็มแล้วนะพี่นะ
2: เต็มธรรมดา
0: ธรรมดา
2: ครับธรรมดา
0: โอเคนี่อันนี้มาอยู่กับคนที่เป็นอีกบุคคลสำคัญในงานนี้งานแต่งงานวิวาบาบาเมื่อกี้ผมฟังอยู่เรียกว่าอะไรครับ
3: อึมหลาง
0: อึมหลางอึมหลางแปลว่าอะไรครับพี่
3: แปลว่าแม่สื่อแม่ชักค่ะสมัยก่อนเนี่ยชายหญิงเขาจะไม่ให้เจอกันเขาจะไม่ให้เจอหน้ากัน
4: ไม่รู้จักกันไม่รู้จ
0: ัก
4: ก
0: ันยังไม่ได้เจอกันเหมือนที่มานั่งคู่กันแบบวันนี
3: ้เราเนี่ยคือเป็นแม่สื่อให
0: ้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญมากเพราะว่าชีวิตของเจ้าสาวหรือฝ่ายเจ้าสาวจะเป็นไงเนี่ยขึ้นอยู่กับอึมหลาง
3: ก็อยากให้ภาพรวมออกมาดูสวยดูดีอะค
0: ่
3: ะ
0: ก็ถือว่าอึมหลางนี่ก็เป็นบุคคลสำคัญในงานวิวาบาบาแบบขาดไม่ได้เหมือนกันพอเข้าสู่ช่วงบ่ายๆนะครับทั้งบ่าวสาว4คู่แล้วก็แขกเรือญาติก็จะเดินทางร่วมกันจากที่บ้านชินประชามาที่ปุดจ้ออามหรือว่าศาลเจ้าปุดจ้อนะครับซึ่งพิธีต่างๆนี่จะมีความหมายซ่อนอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีอาม่านะครับที่เป็นคนที่คอยกำกับดูแลบอกว่าต้องทำอะไรต้องขอพรตรงไหนยืนยังไงนะครับขั้นตอนนี้ละเอียดมากเดี๋ยวรออาม่าว่างเดี๋ยวจะไปแอบคุยด้วยหน่อยว่าแต่ละอย่างนี่คือทำอะไรกันบ้างนะครับ

0: ครที่จะแต่งงานสไตล์นี้บาบาเป็นชาวภูเก็ตต้องมาบอกท่านและข้างในผมเห็นโอ้โหมีพิธีหลายอย่างเลยมีแบบไหว้ขอพรท่านเสร็จแล้วมีแบบเหมือนเดินมุดรอบ
1: ท่านอยู่ข้างบนเราใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ลงหัวแล้วก็ขอพรท่านไปเรื่อยๆถึงไม่ดีอะไรก็ให้ออกไปแล้วเติมน้ำมัน
0: เติมน้ำมันตะเกียงช
1: ี
0: วิตจะได้ชดช่วงมีความสุขมีไฟ
1: ครับแล้วก็มาเป็นละครท่านรับเอง
0: อ๋อเหมือนให้ท่านได้กินสิ่งที่เราขอพรไปด้วยมีแจกของด้วยผมเห็นมีส้มกับอะไรสักอย่างครับแม่คืออะไรครับ
1: อันนั้นเป็นผงทูบ
0: ผงทูบ
1: ที่เราเก็บไปไว้บูชาประสบความสำเร็จในเรื่องการงานชีวิตครอบครัว
0: ก็เหมือนเป็นชีวิตคู่วันนี้พอมาที่ศาลขุดจ้ออาร์มนี่ก็เหมือนกับทุกอย่างก็ดี
1: ท่านประธานพร
0: ท่านประธานพรให้สบายอกสบายใจแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่พิธีก็เรียบง่ายอย่างนี้เน
1: า
0: ะอาจจะซับซ้อนบ้างแต่ว่าก็
1: แต่มันมีความหมาย
0: ความหมายทุกอย่างครับแม่แล้วหลังนี้ต้องไปไหนต่อครับบ่าวสาวโหเหนื่อยกันนะเนี่ย
1: ไปที่ชาร์เตอร์ค่ะไปถ่ายรูปที่

0: เหมืองหินแกรนิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
1: เธอต้องลงไปทำงานลึก50เมตรครับ
0: เพราะเป็นงานที่ทำเกี่ยวกับหินมันจึงเป็นงานที่หินมากต้องต่อสู้กับงานยาวนานถึง24ชั่วโมงและพวกเขาไม่เคยละมือทั้งสองข้างออกจากงานเลยมาทั้งชีวิต
2: ขอคนขั้นเทพวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา17นาฬิกา
3: ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
4: อมรินทร์ทีวี
5: ถ้าเราแฮปปี้ที่จะทำเรามีความสุขที่จะทำมันผลออกมาหรือว่าฟีดแบ็กกลับมามันจะเป็นยังไง
6: กับในวันนั้นกับกับในวันนี้เราเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตไปมากที่สุดในเรื่องอะไรคะ
5: mindset ในการทำงานครับได้มีโอกาสทำงานในวงการไปเรื่อยๆหรือว่าได้เจองานในรูปแบบหลากหลายอะไรก็ได้ไม่ได้แปลว่าอะไรก็ดี
7: ติดตามแพลวทอล์คทีวีนะคะได้ทุกวันศุกร์เวลา4ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค
4: ่
7: ะ
4: อมรินทร์ทีวี
8: The First Ultimate สัปดาห์นี้ครับตัวจะงงว่าไม่ยืนกลางฝนตอนนี้ฝนกำลังถล่มลงมาอยู่กลางทะเลทรายนะฮะมองโกเลียในฮะให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับเราอีกแล้วอย่าลืมติดตามชมนะครับเสาร์นี้ 9:45 ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34ตอนนี้หนีฝนก่อนนะอย่าลืมติดตามชมนะ

0: ันนี้เข้าสู่เช้าวันที่จะเป็นพิธีสำคัญคือวันวิวาวันแต่งงานแล้วนะซึ่งที่งานนี้ก็น่าจะกำลังจัดเตรียมอยู่บ่าวสาวก็ต้องตื่นมาแต่งหน้าทำผมตั้งแต่เช้าตีสามตีสี่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าผมนี่ก็มาดูเรื่องนึงที่ถือว่าสำคัญไม่แพ้กับงานแต่งงานเลยก็คือของกินในงานหรือว่าขนมนี่เองนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวพารานากันที่ต้องเป็นขนมเฉพาะของเขาเลยก็เลยมาบุกบ้านที่ทำขนมในงานตอนนี้6โมงเช้ามาตั้งแต่เช้าเลยนี่พี่กิ๊งตื่นเช้าเหรอครับหรือยังไม่ได้นอน
1: ยังไม่ได้นอน
0: ยังไม่ได้นอนเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: อันนี้ขนมอะไรครับ
1: ข้าวเหนียวหีบ
0: ข้าวเหนียวหีบ
1: ค่ะข้าวเหนียวหีบเนี่ยพื้นเพมาจากมาเลย์เนาะเป็นขนมบ้าบ๋า
0: ครับผมทำไมเขาเรียกข้าวเหนียวหีบครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเอาไปหีบต้องไปทับมันอีกทีนึง
0: เอาไปทับเหมือนไปหีบอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนที่เขาหีบอ้อยอะไรเงี้ยเหรออารมณ์นั้น
1: ไ
0: ห
1: มไม่ใช่
0: หรือไปใส่ไว้ในหีบ
1: ไปกดไว้เฉย
0: ๆอันแรกนี้ต้องรอไว้นานไหมครับกว่าจะ
1: อันนี้รอประมาณสัก25 นาที
0: ประมาณ25 นาทีทำไมข้าวเหนียวหีบเขาต้องกินกันวันนี้ไหมครับวันแต่งงาน
1: มันก็มีความหมายของมันนะก็คือเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อน
0: รักกันแน่นเหนียว
1: คือเขาจะใช้มงคลทั้งนั้นเลยจะมีขนมชั้นข้าวเหนียวตัดกะละแมแล้วก็ขนมห่อ
0: ขนมห่อด้วย
1: ใส่ไส้จ้ะ
0: ขนมใส่ไส้ขนมอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าใส่ไส้ถ้าบ้านเนี่ยต้องมี2 เม็ด
0: ไส้ต้องมี2 ลูกด้วย
1: ค่ะ
0: โอ้โหเพื่อเป็นคู่กันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพี่กิ่งทำทุกอย่างเลยไหมครับ
1: เสร็จแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ทำแล้วอ๋อที่ว่ายังไม่นอนนี่คือทำเสร็จแล้วอ๋องั้นผมระหว่างที่รอนี้เดี๋ยวไปพาผมไปดูขนมอย่างอื่นได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: นี่เป็นขนมบ้านงานอย่างเดียวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่มีอะไรอันนี้นี่ไง
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเหนียว
0: นี่เหนียวหีบ
1: ค่ะ
0: ที่เรากำลัง
1: ขุ่มอยู
0: ่
1: ค่ะแต่จะกินคู่กับสังขยา
0: เดี๋ยวที่บ้านงานเขาจะมีคนไปจัดให้มัน
1: เดี๋ยวมีอาจารย์ไปจ
0: ั
1: ด
0: สวยสวยทีนึงน้อง
1: พี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้ว
0: โหเหนื่อยนะยังไม่ได้นอนนี่โหเบื้องหลังนี่สุดยอดอ่ะเบื้องหน้านี่กินกันอร่อยหวานหวานเลยแต่เบื้องหลังนี่โหเนี่ยตกแน่นอน
1: อันนี้ก็คืออิ่วปึง
0: อิ่วปึง
1: อิ่วปึงนี่คือส่วนใหญ่เขาทำในงานมงคลครบเดือนเด็กเ
0: ลยครับดูผ่านๆนี่ถ้านึกว่าข้าวผัดเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นขนมเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ขนม
0: ใส่อะไรบ้างครับ
1: ใส่กุ้งแห้งอย่างเดียว
0: มีกุ้งแห้งบ้างแล้วก็นี่กะละแม
1: กะละแมเกาะกูเหนียวแน่นเครื่องกู
0: เขาเรียกขนมไข่
1: ขนมไข่บ้านเราจะเรียกบูลู
0: ่บูลู่ครับอันนี้แดงๆนี่อะไรครับ
1: อันนี้ขนมชั้นค่ะ
0: ขนมชั้น
1: ค่ะปกติขนมชั้นทั่วไปจะมีสีเขียวเน
0: า
1: ะ
0: สีเขียวใบเตย
1: ใช่แต่ชมพูเกตเขาถ้าเป็นงานมงคลเราจะชอบสีแดง
0: มีความหมายว่า
1: ให้เครื่องปูเป็นชั้นๆไปเรื
0: ่อยๆจะเจริญเติบโตก้าวหน้าตัวนี้ผ่านไปพัก20 นาทีพี่กิ่งวันไอ้น้ำขึ้นแล้วพี่กิ่งว่าน่าจะใช้ได้
1: ใช้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วนะ
1: ไหนคะ
0: เอาเลยครับว้าอ๋ออันนี้ฟูขึ้นมาแล้วสักครึ่งถาดนะครับเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการ
1: หีบ
0: หีบที่มาของเหนียวหีบเดี๋ยวจะเห็นแล้วหีบยังไงตอนนี้ผมก็อยากจะช่วยเหลือแต่ว่าผมดูว่าจะเกะกะซะมากกว่าหีบใบตองมา2 ใบพร้อมด้วยอุปกรณ์อันนี้เหมือนเป็นแบบว่าที่ทับหนักๆ
1: แล้วเราก็จะทำการหีบเนาะ
0: ครับเป็นไปเลยกดให้แน่นนะครับแน่นอย่างเดียวไม่พอถึงจะหีบอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำขนมขึ้นมานั่นก็คือเอาครกหินมากดทับเข้าไปอันนี้เราวัตถุประสงค์เรากดเพื่ออะไรครับเราจะให้เขาแบนลงหรือเราจะให้
1: เขาแน่นให้เกาะแน่นอยู
0: ่อ๋อไม่อยากให้ฟูๆเคี้ยวนุ่มๆอย่างนี้ไม่ได้
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ให้เนื้อเขาแน่นๆหน่อย
1: ใช
0: ่อ๋อกินก็จะได้แบบกัดเต็มคำ
1: กินแล้วมันกินแล้วมันจะได้อรรถรสอีกแบบนึง
0: เดี๋ยวไปลองกินในงาน
1: ลองกินตรงนี้ก็ได
0: ้กินได้เลยครับแอบกินก่อนเจ้าบ่าวไม่เป็นไรใช่ไหมกินหน่อยได้
1: ตรงนี
0: ้ 5-6 ทั้งหมด7 คนครับถ้ามีผมได้หน้าสังขยาด้วย
1: ได้ค่ะต้องกินครบสูตรสิ
0: แต่สังขยามันไม่ได้แข็งๆแน่นๆน
1: ะ
0: มาสังขยาจะแบบเนื้อเหลวๆนิดนึง
1: แต่จะได้ไม่ได้ดูวิธีกวนเนาะ
0: ไม่เป็นไรครับถ้าดูวิธีกวนสังขยาใส่ต้องมาตั้งแต่ตี 2นี่เสร็จเรียบร้อยข้าวเหนียวหีบหน้าสังขยานะครับแบบตำรับดั้งเดิมของชาวบาบาชิมได้ชิ้นเดียวเพราะต้องแบ่งทีมงานทุกคนด้วยคือข้าวเหนียวมันแน่นๆเลยแล้วก็หอมนุ่มๆนะครับมันแน่นแต่มันนุ่มอยู่ เดี๋ยวจากที่บ้านพี่กิ่งนะครับเดี๋ยวจะไปดูที่บ้านงานไปดูการเตรียมงานจัดข้าวของที่งานสักหน่อยน่าจะมีอะไรให้ช่วยหลายอย่าง

0: อนนี้นะครับก็มาอยู่ที่บ้านหงดกนะครับเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเหมือนเป็นตัวแทนบ้านเจ้าสาวนะครับก็มีการจัดงานแต่งงานวันนี้ที่บ้านนี้นะครับตรงบริเวณพื้นที่ก็มีการเตรียมทุกอย่างเลยมีเต็นท์ให้แขกมานั่งนะครับสนามหญ้ามีโต๊ะเอาไว้วางพวกของกินนะครับก็กำลังเตรียมอยู่แต่ว่าส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับที่คุณดีหกทำงานกำลังจัดอยู่เรียกว่าโต๊ะไหว้เทวดาซึ่งดูแล้วนี่รายละเอียดแบบเยอะมากของบนโต๊ะเยอะนะครับมีดีเทลหลายอย่างอยากจะเข้าไปช่วยแต่เกรงว่าจะไปช่วยเกตกะเขาเปล่าๆแล้วตอนนี้ก็ยุ่งเดี๋ยวรอว่างๆเดี๋ยวหาจังหวะเสียบคุยกับคุณดิวอยู่นะครับตอนนี้สังเกตการไปก่อนหลังจากผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้คุณดิวและทีมงานจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วคือโต๊ะไหว้เทวดา
1: โต๊ะไหว้เทวดาฟ้าดิน
0: ต้องถามก่อนว่าไหว้ทำไมครับวัตถุประสงค์เพื่ออะไรต้องไหว้ฟ้าดิน
1: อ๋อคนบาบาส่วนใหญ่เนี้ยรับอิทธิพลวัฒนธรรมของจีนฮกเกี้ยนเป็นหลักมาหลังสรรเป็นวัฒนธรรมใหม่ก็คือวัฒนธรรมบาบาเปรานากั้นใช่ไหมครับซึ่งคนฮกเกี้ยนให้ความสำคัญกับการไหว้ที่พญาฟ้าดินที่มีนาว่าหยกของสองเต
0: แต่ว่ารายละเอียดนี่เป็นแบบเฉพาะงานแต่งงานเลยไหมหรือว่า
1: จริงๆเนี่ย
0: จัดเต็มขนาด
1: อันนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่เซตมาเพื่อสำหรับไหว้เทวดาฟ้าดินในพิธีแต่งงานเท่านั้น
0: จะดูมีความหวานเล็กน้อยผมแบบอยากรู้รายละเอียดตั้งแต่โต๊ะได้ไหมผมเห็นตั้งแต่โต๊ะเนี่ยทำไมต้องมีกระดาษ
1: เราถือว่าหยกของซองเตเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงที่สุดที่เราเคารพบูชาดังนั้นแม้กระทั่งโต๊ะที่บูชาท่านเนี่ยก็ไม่สามารถติดพื้นดินได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนต้องมีทองมารองเอาไว้อีกชั้นนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วตรงกลางเป็นถ้วยน้ำชา3ถ้วย
1: เราใช้น้ำชาเรียกว่าน้ำชา5รสให้รสชาติหอมหวานนะครับก็อวยพรให้คู่บ่าวสาว
0: เริ่มต้น
1: หอมหวานในพิธีแต่งงานเนี่ยก็จะมีตัวนี้ครับเราเรียกออกเป็นภาษาฮกเกี้ยนว่าเจ้าสิงคุยซื้อซึ่งแปลว่าขอให้ลูกชายเนี้ยเร่งมาบังเกิดในเร็ววัน
0: เป็นเรื่องของการสืบสกุลทายาทถัดไปข้างหลังผมเห็นเป็นแท่งที่มาสูงๆ
1: แล้วแท่งที่มาสูงๆ
0: สวยๆข้างหลัง
1: เราเรียกว่าบิดเจียนบิดเจียนก็คือผลไม้เชื่อมหรือผลไม้อบแห้งนะครับตัวบิดเจียนเนี้ยเปรียบเสมือนเครื่องสูงของบาบาพรานากั้นในทุกพื้นที
0: ่
1: ไม่ว่าจะในมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์หรือไทยก็แล้วแต่ข้างในก็จะตัดเป็นสัญลักษณ์เสียงที่เสียงที่นี่ก็คือคนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันในเรียกว่าสังฮีไงความหมายก็คือความปิติยินดีคู่หมายถึงว่าฝั่งเจ้าบ่าวและฝั่งเจ้าสาวเนี่ยมาร่วมยินดีด้วยกันในวันนี้
0: จะใช้ในงานแต่งงาน
1: จะใช้ในงาน
0: ที่อยู่บนยอดซุ้มอันนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่สัญลักษณ์เนี้ยจะกระจายอยู่ทั่วหมดเนี้ยแม้กระทั่งเชิงเทียนก็เป็นตัวเสียงที่ด้วย
0: นี่แบบว่าเรียกว่าอันนี้คือจัดเต็มสวยงามครบถ้วนท
1: ั้
0: งความหมายและรายละเอียดทุกอย่าง
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวอันนี้จะบ่าวสาวจะต้องมาทำอะไรที่โต๊ะนี้บ้าง
1: ก็เดี๋ยวจะมาไหว้ฟ้าดินนะครับแล้วก็บันทึกภาพคู่
0: แล้วเดี๋ยวคุณดิวต้องไปทำอะไรต่อไหมครับ
1: ก็เดี๋ยวยังเก็บรายละเอียดอยู่ครับ
0: ยังไม่เสร็จ
1: ครับ
0: โอเคโอเคขอบคุณนะครับ
1: โอเคคร
0: ับขอบคุณ
2: ระหว่างที่แขกในงานนั้นนะครับได้ทยอยมาลงทะเบียนแล้วก็ถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆในบ้านหงหยกครับทางฝั่งเจ้าสาวก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับแล้วก็นั่งเก็บตัวรออยู่ในห้องซึ่งชุดที่เจ้าสาวใส่ในวันนี้นะครับเรียกว่าบาจูปัญจังเป็นชุดครุยยาวคลุมเข่าส่วนทรงผมนั้นก็จะรวบตึงตีโป่งด้านข้างและก็ด้านหลังเรียกว่าทรงชักอีโบยเป็นทรงผมโบราณที่ออกแบบมาเพื่อรับการสวมมงกุฎดอกไม้ไหวที่เรียกว่าหัวขวนครับส่วนทางฝั่งเจ้าบ่าวนั้นนะครับวันนี้ก็จะสวมสูทสากลแบบตะวันตกแล้วก็ตั้งขบวนรออยู่ที่ด้านนอกรอฤกษ์ดีในการที่จะเคลื่อนขบวนมาที่บ้านเจ้าสาวครับ

0: มี่ไก่ฉีกปั้นแบรนด์อย่างไรขายเมนูเดียวทลายทุกสูตรธุรกิจไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านแค่เปิดป๊อปอัพสโตร์ขายผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ก็ปังได้ไปติดตามได้ในรายการมีเรื่องจะฟ้องตอนเปิดกล่องเส้นหมี่ไก่ฉีกเอมิลี่ขายเมนูเดียวก็ปังได้วันเสาร์ที่29สิงหาคมเวลา 11:15 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
1: อมรินทร์ทีวี
2: รถพลิกคว่ำอะไปชนก็ตายในบ้านเนี่ย
3: ความจำเสื่อมจำลูกได้ไหม
2: ลูกไม่ออกเลยอยากบอกเขาว่าแม่ไม่ได้ทิ้งเขา
4: ชัยชนะบุญชูครับผม
5: ไม่รู้จักเขาเลยคนนี
4: ้คนนี้ครับพี่
6: ครับ
4: พี่รู้จักเขาไหม
6: รู้จัก
4: เหรอ
0: รายการอิเตอร์อีจันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้บ่ายโมงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
1: อมรินทร์ทีวี
7: เด็ดคัดสัปดาห์นี้พบกับบทสรุปของงานดีไซน์จากจด Wisdom to Lifestyle ของ11ทีมนักสร้างสรรค์
8: มันจะบอกเข้าไปยังไงว่านี่คือจันทบุรี
9: คนเงินเหลือคือคนที่จะมาซื้อของพวกนี้นะ
10: แนะนำอย่างเดียวเลยเปิดร้านเลย
11: ขาดอย่างเดียวค่ะต้นทุนค่ะ
12: ทีมที่มีคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งครับได้แก่ทีม
7: พบกันต่อเวลา 15:35 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
1: อมรินทร์ทีวี

ครับขบวนเริ่มเคลื่อนมาแล้วนะครับมีการจุดประทัดเป็นสัญญาณแบบว่าเริ่มเดินได้พอมาถึงบ้านหน้าบ้านเจ้าสาวก็มีการจุดประทัดรับอีกทีนึงนะครับแปลว่าต้อนรับเข้าไปสู่ประตูบ้านของหยกซึ่งเป็นบ้านเจ้าสาวแล้วนะครับขบวนเคลื่อนเข้าไปข้างในพร้อมๆกันแล้วครับสวยงามมากเจ้าบ่าวกับอุ้งหลางมาถึงหน้าบ้านนะครับจะมีเด็กน้อย2คนยืนเหม็นเป็นประตูเงินประตูทองกั้นอยู่ในพานนี้จะมีบุหรี่นะครับก็เจ้าบ่าวก็จะหยิบบุหรี่มาแล้วก็ใส่ซองไปให้2ซองประตูก็จะเปิดออกตอนนี้เจ้าบ่าวก็เข้าไปในบ้านแล้วเพื่อจะไปเจอกับเจ้าสาวซึ่งเดี๋ยวก็จะพาออกมาไหว้เทวดาตรงหน้าบ้านจริงครับ

0: เข้าสู่พิธียกน้ำชานะครับตอนนี้บ่าวสาวก็จะมาคุกเข่าอยู่ข้างหน้านะครับมีหมอนรองเข่าเอาไว้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มานั่งที่เก้าอี้ก็จะเป็นคนที่นับถือนะครับเป็นผู้ว่าราชการบ้างเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่นะครับมาถึงก็บ่าวสาวก็จะเอาน้ำชาที่เป็นน้ำชา5รสพิเศษสำหรับงานวิวาห์นี้มาเสิร์ฟให้กับว่าผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จิบน้ำชาเสร็จแล้วก็จะวางถ้วยกลับแล้วก็ให้พรแล้วก็จะมีของให้จะเป็นซองอั่งเปาบ้างหรือว่าบางคนนี่อาจจะให้สิ่งที่เป็นแบบว่าทรัพย์สินมีค่ามากกว่านั้นนี่ผมแอบเห็นว่ามีแบบเหมือนจะให้โฉนดด้วยนะเผื่อไปให้บ่าวสาวนี่ตั้งตัวได้เลยครับนี่มาอยู่กับหนึ่งในคู่บ่าวสาวนะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างอยู่มา2วันแล้วเหนื่อยไหมครับ
1: ก็เป็นพิธีการที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็เรามีความสุข
0: ครับ
1: มีความสนุกด้วยเน
0: า
1: ะ
0: พี่สองคนที่แต่งงานกันมาแล้วสักกี
1: ่31ปี
0: 31ปีแล้วพี่ยังไงตัดสินใจมาอยากมาแบบประเพณีป้าป๋าพารานาการแบบนี้ครับ
1: ได้เอาใจเขา เอาใจคุณภรรยาว่าเราก็ยังระลึกถึงกันเน
0: าะ30ปีได้กลับมาแบบอีกครั้งนี้มันแบบกระชุ่มกระชวยเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วไหมครับเราคิดต่างกันไหมมันแบบหวานเหมือนเดิมไหมไม่ต้องอธิบาย
1: ไม่ต้องตอบ
0: อธิบาย
1: ไม่ต้องตอบขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้นะครับงานวิวาหวานบาบาภูเก็ตก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆเขาก็จะมีการไปถ่ายรูปในเมืองไปฮันนีมูนล่องเรือสำราญกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลามีความสุขของบ่าวสาวแล้วก็ญาติๆแขกที่มาร่วมงานนะครับแต่เท่าที่ผมนี่มามั่วบ้านงานกับเขา2วันที่ผ่านมานี่ก็ได้เห็นความหลากหลายและก็ความหมายมากมายเลยที่ซ่อนอยู่ในประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพารานาการนี้นะครับบ่าวสาวนี่ที่มาร่วมงานมาแต่งครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นชาวพารานาการแต่เขาก็เป็นคนที่เปิดใจแล้วก็ยอมรับสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นมงคลต่อชีวิตคู่ต่อไปแน่นอนเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่ามีงานแต่งงานที่คิดว่าสนุกหวานไม่แพ้งานนี้นะครับติดต่อมาได้เลยอยากจะไปร่วมทุกงานแต่งเลยนะครับยังไงวันนี้รายการกินไปทั่วมั่วบ้านงานหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปดูงานต่อ

0: ามจิ้มด้วยเลยชายเอาก่อนช่างภาพตู่เหนียวแน่นเรารักกันมั่นคงเหนียวแน่นหอมหวานมีแก้วประสานงานตัวนี้มาช่วยถือไฟด้วยมีแก้ว
1: อมรินทร์ทีวี
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
3: ทีวีดีช็อต make life better every day
4: ผู้ชมฮะวันนี้บอกเลยว่าใครที่รู้ตัวว่าตัวเองมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค
5: ์
4: กล
5: ิ่
4: นจากการออกกำลังกายแล้วมันเหนียวมันเหนอะหนะมันไม่พึงประสงค์มันทำให้เราขาดความมั่นใจวันนี้เอางี้ถ้าพูดถึงการทำให้ตัวหอมทำให้ตัวดูรู้สึกว่าสบายทั้งตัวหอมทั้งตัวแล้วถ้าพูดถึงสบู่เขียวเป็นใครไปไม่ได้แล้ววันนี้ฟังดีๆมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาด้วยพ่อแม่สแตนบายไว้เลยคุณป้องมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือสบู่ก้อนเขียวในตำนานเป็นสินค้าขายดีมากๆเพราะอะไรทำไมถึงขายดีเขาใช้และเขาเห็นผลการเปลี่ยนแปลงและวันนี้คือจะให้ดูนิดนึงวันนี้คือมันมาพร้อมกับแพ็คเกจที่แบบสวยมากแน่นๆแบบนี้เลยเนี่ยสวยมากเลยนะคะแล้วใน1แพ็คนะเราประจุทั้งหมด8ก้อนจุกๆทั้งหมดเนี่ยนะคะตกประมาณ 2,000 กว่าบาท
5: ค
6: ือเราไปขายข้างนอกเนี่ยคือก้อนละ390เพราะฉะนั้น8ก้อนก็ 2,000 กว่าบาทแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาแจกให้ฟรีทุกการสั่งซื
5: ้อ
6: เอาไปเลย1แพ็ค8ก้อนจะมาแจกฟรีไปเลยยกชุดนี
5: ้อุ๊ยตายแล้วถามจริง
6: จริง
5: อุ๊ยตาย
6: คืออย่างนี้เดี๋ยวขอเล่านิดนึงปกติโปรปกติมันคือซื้อแพ็คแถมแพ็คซื้อ8ก้อนแถม8ก้อนก็คือรวมไปเสร็จทั้งหมด16ก้อนแต่เฉพาะโปรโมชั่นวันนี้จะแถมเบิ้ลให้อีกแพ็คใหญ่อีก8ก้อนรวมไปเสร็จเอาไปเลย24ก้อน2โหลเต็มๆและยังไม่พอ
4: ยังไม่จบอีกเหรอ
6: ขอแถมครีมแบบน้ำตัวหอม
4: อ
6: ันนี้นะเชื่อไปว่าพอบางคนไปออกกำลังกายตัวเหนียวๆเหม็นๆนะแล้วเขาฟอกเสร็จปุ๊บคนวิ่งผ่านแล้วก็บอกพี่ทำอะไรมาในตัวหอมเหมือนพี่ไปอาบน้ำมา30รอบแล้วยังไม่พอเรามี
4: ถุง
6: ตีฟองตัวนี้คนเรียกร้องอยากได้มากให้อีก8ใบนั่นหมายความว่าหมดหน้าตักนี่ทั้งหมด40ชิ้นราคาเต็ม 3-4,000 ไม่ต้องจ่ายขอแบ็คเทามีตังทอน999บาท
4: เหลือเชื่อคุณผู้ชมฟังดีๆนะซื้อ8ได้8แถม8บวกอีก8ได้อีก8 40ชิ้นหมดนี่นะใครที่อยากจะตัวหอมได้หอมแน่นอน
5: ใ
4: ครอยากได้ความคุ้มค่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วสบู่เขียวสุขสกินบอกได้เลยว่าไม่เคยจัดโปรแบบนี้อยากได้หมดนี่ฟังราคาเต็มนะ 7,000 กว่าเลือกเคสวันนี้999บาทกดไปเลยครับ
7: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
8: โปรโมชั่นนี้นะคะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ค่ะ

0: โอ้ยตัวดีที่สุดถ้าใครจะซื้อต้องซื้อวันนี้เพราะโปรมีแค่วันนี้เท่านั้นท
1: ุ
0: กทีมันจะแถมก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนจิ๋วก้อนทดลอง20กรัม30กรัมแต่ของแถมแต่วันนี้ให้ก้อนใหญ่ก้อนที่ขายกันอยู่ 2,000 กว่าบาทให้ไปเลยยกกล่อง8ก้อนใช้อย่างต่ำ8เดือนหล
1: ัง
0: วันนี้อีก2ปีข้างหน้าค่อยมาสั่งกันใหม
1: ่
0: โปรดีมากแล้วตัวนี้จุดขายเราอะไรละลายน้ำช้ามากก
2: ้
0: อนหนึ่งนะไว้ในห้องน้ำใช้ได้เป็นเดือน
1: ๆ
0: เพราะปกติใครเคยใช้ก้อนอะไรมาตั้งเดียวละลายน้ำต
1: ั
0: วนี้คือละลายน้ำช้ามากการันตีใช้ได้เป็นเดือนท
1: ี
0: นี้ตัวนี้ทีเด็ดที่เขาขายดิบขายดีเพราะอะไรฟอกเสร็จปุ๊บมันจะผิวผ่องขึ้นทันทีขออนุญาตอันนี้
1: เดี๋ยว
2: ทำอะไรอ่ะ
0: ฝุ่นฝุ่นฝุ
1: ่
0: น
1: ฟองน้ำปลา
0: น้ำปลาน้ำปลาใครที่แบบตัวคาวตัวเหม็นนะเหมือนน้ำปลาแบบนี้ให้เอาตัวนี้ไปฟอกอ่านี่นะขออนุญาตนะคุณผู้ชมเสร็จป
2: ุ
0: ๊บนะไอ้สบู่ก้อนเขียวเนี่ยขายดีขายดีเพราะอะไรกินข้าวกินเค็มม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหากินตัวไม่มั่นใจนะให้เอาตัวเนี้ยฟอกฟอกแป๊บเดียวนะมันหลุดมันโล่งเลยนะ
1: เดี๋ยว
0: ตัวก็หอม
1: ตอนนี้ละลายหายไปแล้ว
0: หายไปแล้ว
2: กินของสดชื่น
0: นี่ไง
2: กินเค็มกินเหม็นไม่มี
1: มันมีกลิ่นเย็นด้วยนะ
0: แล้วเห็นไหมว่ามันดูดซับสิ่งสกปรกไปกับฟองหมดเลย

0: เนี่ยมันดูดซับสิ่งสกปรกไปหมดเลยอ่ะฟอกนิดฟอกนิด
1: น
0: แล้วเราก็ล้างแล้ว
1: ใส่ด้วย
0: ใช่แล้วตัวนี้นะยิ่งล้างยิ่งใสยิ่งล้างยิ่งทองอ้าวหนึ่งสองสาม
2: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เฮ้ยเดี๋ยวมันใสขึ้นเดี๋ยวนะ
2: ใสกว่าเดิมดูด้านนี้ดีๆดูมือดีๆคุณผู้ชมฮะ
0: เส้นเลือดสีเขียวสีม่วงปิ๊งเลย
2: คือความขาวกระจ่างใสมาไอความหมองคล้ำเคยเจอสิ่งสกปรกมลพิษภาวะอะไรจัดการได้หมด
0: เพราะฉะนั้นรู้ไหมทำไมใส
1: ค่ะ
0: ตัวนี้นะคะเราใส่ทั้งมะขามใส่ทั้งมะหาดมะละกอข้าวสังหยดนะพวกใบบัวบกพวกมะลิบุญนาคว่านหางจระเข้ไอตัวเนี้ยคือตัวใสหมดเลยแล้วมันมีตัวใบบัวบกทองพันช่างพอเจอตัวนี้เข้าไปมันมีตัวภูขาวตัวรางจืดพวกแบบแล้วก็มีพวกเหงือกปลาหมอแล้วทำไมใช้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราต้มสดแบบนี
2: ้
0: เราเอาสมุนไพรเกือบ20กว่าชนิดเอาไปต้มสดใส่หม้อแล้วคนอายุเยอะๆใช้ดีเพราะอะไรมันมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกมันเลยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วตัวเนี้ยน้ำสมุนไพรก็ไปอัดในรูปแบบของสบู่ก้อนเพราะฉะนั้นที่เราฟอกมาเนี่ยน้ำสบู่ที่ออกมาจากสบู่แต่ละชนิดแต่ละออกมาเนี่ยของดีๆทั้งนั้นนี่พี่หนุ่ม
1: พี่หนุ่ม
0: คืออย่างนี้พี่หนุ่มเนี่ยนะ
2: กลาง
0: คืนมีปัญหาเรื่องการนอนมากยิ่งเปิดแอร์ฉ่ำๆนะเลยบอกพี่หนุ่มพี่เอาตัวนี้ไปเลยมันมีน้ำมันมะพร้าวแม่นกอีกคนหนึ่งไปโดนยุงอะไรกัดก็ไม่รู
2: ้แ
0: ล้ว3วันก็ไม่หาย5วันก็ไม่หายตัวยังขึ้นแดงอยู่เลย
1: แล้วคอข้างหน้าเลยทั้งต
0: ัวแม่นกเนี่ย77แล้วนะแม่นกอีก3ปี80ไปบอกแม่นกผิวแม่น่ะมันไม่เหมือนสาวๆแล้วแม่ต้องเอาสมุนไพรไปฟอก
2: ปราก
0: ฏแกก็ฟอกตรงขาตรงแข้งที่โดนยุง
2: ม
0: า
2: แล้ว
0: นะจ้ะ3วัน4วันหมดตังค์ไปเยอะไม่หายเอาตัวนี้ไปฟอก
1: จ้ะ
0: ชอบมากพี่สี่คนนี้เนี่ยตรงหัวเนี่ยแพงมากไปไหนไปยืนเกาหัวแกพี่ลองเอาตัวเนี้ยไปฟอกตรงบริเวณที่พี่เป็นแบบแข็งๆดูนะนะคะเอาอีกคนนึงคุณแพงคนที่น้ำหนักตัวเยอะ
2: อ
0: ีกตัวเปรี้ยวแล้วก็คอเขาดำนะคะเวลาที่ฟอกไปเนี่ยคอตรงเขาเรียกว่าขี้ไข่เต็มคอเลยค่ะแต่พอแกเอาไปอาบแกฟอกคอฟอกหน้าฟอกตัวกินตัวเปรี้ยวอะไรต่างๆนี่หล่อ
2: เฮ้ยก็ดูเนียนดูสะอาด
1: ดูสะอาด
0: พี่สุธีคนนี้เนี่ยแกทำปลาที่ตลาด
2: เอาทั้งวัน
0: ความที่ไอ้ซอกเขาเนี่ยปลาความคาวมันติดฟอกเล็บฟอกสบู่ยังไงดมยังไงมันก็คาวฟอกยังไงดมทีมันก็คาวเลยบอกพี่สุธีไอ้ก้อนเนี้ยมันมีมะนาวสังเกตไหมเวลากินอาหารทะเลเขาจะล้างมือด้วยน้ำมะนาวตัวเนี้ยเราใส่มะนาวดับกลิ่นคาวเราใส่ตัวมาริใส่ตัวบุญนาคให้มันหอมอโรมาเย็นสดชื่นชื่นใจพี่สุธีเขาก็เอาไปฟอกเอาไปอาบ
2: เป็นไงบ้าง
0: โอ้สดชื่นดี
2: ค่ะสบายสิครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำคุณผู้ชมว
2: ัน
0: นี้กล่องใหญ่แบบนี
2: ้
0: 2,000 กว่าบาทเปิดกล่องมาปั๊บได้ตั้ง8ก้อนใครเคยดูบ้างฮะปกติที่เราแจกกันมันจะแจกก้อนเล็กก้อนน้อยก
2: ้
0: อนทดลองอันนี้ให้แจกก้อนจริงไปเลย 2,000 กว่าบาทไม่ต้องแจกฟรีทุกการสั่งซื้อไปเลยค่ะ
2: อ
0: ้
2: าวเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากจะได้พี่เขียวหรือว่าสบู่สุขสกินนะย้ำนะโปรโมชั่นเฉพาะที่นี่ที่เดียววันนี้วันเดียวโทรพรุ่งนี้ไม่ได้นะ
0: ไม่มี
2: อยากได้ไปดูโปรกันวันนี้ซื้อ8ได้เพิ่มอีก8เป็น16ไม่พอคุณป้องบอกขอแถมไปเลยอีก8ก้อนเป็น24
1: สอยัง
2: แล้ว24ไม่พ
1: อ
2: ใครชอบครีมอาบน้ำแช่น้ำแร่ไปด้วยตัวหอมตัวฟูตัวเด้งนะเอาไปอีก8ซองพอยังยังไม่จบวันนี้ถุงตีฟองตีสนุกขัดขี้ใครตามซอกขาหนีบลักลงลักแร้ได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้8 5 40ชิ้นหมดนี่7,000 กว่าเลิกคิดคุณป้องมาทั้งทีฟังนะแม่นะ999บาทฟังอันอีกทีนะ999บาทใครอยากได้กดไปเลยครับ
3: 026660055ย้ำ026660055
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่31ตุลาคม2569

0: โอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าบอกเลยวันนี้สบู่พี่เขียวสุขสกินเขาจัดมาเลยเป็นสบู่สมุนไพรเย็นด้วยใครมีกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเค็มกลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นรักแร้กลิ่นซอกขาหนีบกลิ่นเท้าใช้ได้ในก้อนเดียวครับ
1: ใช้สุขสกินวันนี้ภาษา16สมุนไพรค่ะ4น้ำมันและ3วิตามินในนี้รวมกว่า23ชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผิวเนี่ยดูดีดูกระจ่างใสและดูนุ่มเนียนด้วย
0: ย้ำนะโปรโมชั่นเฉพาะที่นี่ที่เดียววันนี้วันเดียวโทรพรุ่งนี้ไม่ได้นะ
2: ไม่มีไม่มี
0: อยากได้ไปดูโปรกันวันนี้ซื้อ8
1: ค
0: ่ะได้เพิ่มอีก8เป็น16ไม่พอคุณป้องบอกขอแถมไปเลยอีก8ก้อนเป็น24
1: สอยัง
0: แล้ว24ไม่พ
1: อ
0: ใครชอบครีมอาบน้ำแช่น้ำแร่ไปด้วยตัวหอมเอาไปอีก8ซองพอยังยังไม่จบวันนี้ถุงตีฟองตีสนุกขัดขี้ใครตามซอกขาหนีบรักลงรักแร้ได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้8 5 40ชิ้นหมดนี่ 7,000 กว่าเลิกคิดคุณป้องมาทั้งทีฟังนะแม่นะ999บาทฟังอีกทีนะ999บาทใครอยากได้กดไปเลยครับ
2: 026660055ย้ำ026660055
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่31ตุลาคม2569
3: หาตอนนี้คืออากาศร้อนมากก็จะทำให้ร่างกายเราเหนียวหนืดหนาตัวเวลาเราทำอาหารเนี่ยอาหารก็จะติดเสื้อผ้าติดตัวติดผมเนี่ยทำให้มันไม่สบายตัวเหนียวหนืดหนาตัวค่ะตอนนี้ก็อยากได้สินค้าอะไรที่มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสบายตัวมากกว่านี้ค่ะลูกค้าก็แนะนำสินค้าตัวนึงก็คือสบู่สุดสกินค่ะเวลาอาบน้ำแล้วฟองมันจะนุ่มแล้วก็ทำให้ผิวเราสดชื่นไม่เหนียวหนืดหนาตัวเหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะสบายดีมากกว่าเดิมค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้โปรโมชั่นดีมากๆแล้วสายทยอยโทรเข้ามาเยอะมากใครรู้ตัวว่าตอนนี้กลิ่นมันไม่ดีเลยกลิ่นมันเปรี้ยวกลิ่นมันเค็มไปไหนก็คันยุบยิบยุบยิบเขาเรียกว่าบุคลิกภาพไม่ดีวันนี้คุณป้องบอกว่าถ้าเกิดว่าฟอกสบู่สุกสกินกลิ่นก็หอมด้วย
4: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฟอกโชว์ให้ดูกันอีกรอบ
1: อีกรอบ
4: วันนึงเนี่ยเราเจอมลพิษมลภาวะฝุ่นเฟิร์นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย
0: ดูเอาอะไรมาลาดดูสิเอาน้ำปลามาลาดตัวเอง
1: ไอ้ความเค็มความคาวพี่อะไรมันล้างออกยากมาก
4: ใครตัวคาวใครตัวคาวแบบน้ำปลาบ้าง
0: โอ้ยผมไม่เป็นเอางี้มันเคยเป็นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งชอบออกกำลังกายแล้วดูสบู่เราดิ
4: ฟองเยอะพี่นะดูนะให้ดูนะตอนนี้ฟองอ่ะเขาดูดซับสิ่งสกปรกออกไปแล้วนะ
0: ไม่อยู่กับเนื้อฟองแล้วนะ
4: ใช่คือฟองที่เห็นดำๆเนี่ยคือเขาดูดซับสิ่งสกปรกออกไปหมดเลยไปอยู่กับตัวเนื้อฟองแล้วฟองเนี่ยฟอดมากแล้วเนี่ยคือจุดขายอาบน้ำมันบางคนบอกพี่ปกติหนูเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำเลยแต่พอหนูมาอาบสุกสกินก้อนเขียวหนูอยากจะอาบเช้าอาบเย็นเลย
0: สบายตัว
4: อาบแล้วมันเย็นมันโล่งบางทีอากาศร้อนๆเหงื่อไหลคายย้อยเหม็นอับเหม็นคาวเหม็นเค็มพอมาอาบของพี่เนี่ยมันเย็นสบายตัวหนูหอม
0: แล้วดูขออนุญาต
4: อ้าวหนึ่ง
0: เผยผิวหน่อย
4: สาม
0: เผย
1: เย็นกว่าเดิมใสกว่าเด
0: ิ
1: ม
0: ขออนุญาตคุณผู้ชมด้านนี้นะที่ล้างนะด้านนี้คือผิวปกติถามว่าขาวไหมขาวแต่ว่าพอมาเป็นด้านนี้มันใสขึ้น
4: ผ่องเลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้ผิวผ่องผิวเนียนผิวใสเอาไปฟอกถามว่าทำไมมันถึงเนียนถึงผ่องถึงใสได้ขนาดนี
0: ้
4: เพราะว่าเราใส่สมุนไพรต้มสดนะคะเกือบ20กว่าชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งตัวมะหาทั้งตัวมะขาม ใบบัวบกมะระกอข้าวสังหยดไอ้กลุ่มพวกนี้มันจะทำให้ตัวเนี่ยผ่องความเนียนจากข้าวสังหยดมันทำให้ผิวนุ่
0: ม
4: ความขาวจากตัวมะหาจากตัวมะขามความผ่องนะคะจากตัวมะหาตัวมะขามแล้วเราต้มหม้อสดสกัดกันแบบนี
0: ้อ
4: ันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมใช้แล้วมันผ่องเลยใช้แล้วผิวมันนุ่มเลยแล้วคนอายุเยอะๆไม่ต้องกลัวผิวแห้งลอกเป็นขุยเพราะมันมีตัวน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวเราเอาไปเข้าเบสสบู่แล้วเอาไปปั๊มขึ้นรูปขึ้นก้อนเอามาให้พวกเราได้อาบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผงเป็นฝุ่นๆที่เป็นวัตถุดิบแต่มันคือวัตถุดิบสดสกัดเข้มข้น
0: อั
4: ดเป็นก้อนสมุนไพรใส่เกือบ30ชนิด
0: ครับ
4: คุณแพงมีน้ำหนักตัวเยอะแล้วปัญหาคือพอเดินผ่านนะกลิ่นตัวเปรี้ยวเจอเหงื่อนะโอ้โหเหงื่อไหลคายย้อยเหนียวโดดนะออกกำลังกายโดนมาตุ่มๆโอ้ยพี่แพงตัวเหม็นเปรี้ยวมากเลย
0: แล้วคอดำ
4: อาบน้ำทีไม่สะอาดตรงคอเนี่ยสร้อยกินคอเลย
0: ใช่ใช่ใช
4: ่แล้วเสร็จปั๊บนี่หล่อไหม
0: ดูสะอาด
4: หล่อเลย
1: ดูอาบน้ำแล้วติดเลย
0: แล้วอีกอาชีพนึงอ่ะคุณ
4: พี่สุนทรีแกทำปลาขายในตลาด
0: ขาวทั้งวัน
4: แล้วขาวต ัวอยู่กับคาวปลาทั้งวันแล้วมันติดแบบเข้าซอกเล็บอ่ะแล้วทุกวันนี้นะฟอกยังไงฟอกยังไงก็คาวเลยบอกพี่สุธีพี่ใช้สบู่ธรรมดาไม่ได้แล้วนะพี่ต้องใช้เป็นสบู่สมุนไพรไทยที่มีส่วนผสมของตัวมะนาวมันจะได้ช่วยในการดับกลิ่นคาวแล้วมันมีตัวมะลิตัวบุญนาคที่ทำให้กลิ่นตัวพี่หอมพ
0: ี
4: ่ก็เลยอาบน้ำปรากฏกระโชกมากเลยบอกโอ้ตอนนี้พี่มีความสุขมากบางคนขี่จักรยานขับแก๊ปไปส่งของโอ้โหแดดก็ร้อน
0: เ
4: จอ
0: ผิ
4: วตัวเหม็นอับเลยแล้วก็ผิวไหม้อีกเจอแดดเจอฝุ่นเจอควันนะแสบกลับบ้านไปก็แสบผิวไปหมดเลยเลยบอกพี่ตัวนี้มันเป็นสูตรเย็นพี่เจออากาศร้อนๆผิวพี่ไม่ไหม้พี่แสบผิวมาพ
0: ี่
4: มาเจอตัวนี้นะพี่จะเย็นผิวมันเย็นมันไปปรับอุณหภูมิผิวมันเย็นสบายเหงื่อไหลคลายย้อยไอ้เหงื่อที่มันเหม็นอับตัวเหม็นเหม็นคาวเหม็นเค็มโอ้มันหอม
0: แก้ได้หมดเลย
4: มันแก้หมดแล้วบางคนนะคะอากาศมันก็ร้อนใช่ไหมตัวนี้มันมีทั้งใบบัวบกนี่พี่เขาใช้ถุงตีฟอง
0: นี
1: ่เต็มเลย
4: อาบมันเลยค่ะเนี่ยฟอง
0: ฟั
4: ดเลยเนี่ยแล้วแกบอกก้อนหนึ่งอยู่ได้นานมาก
0: อ
4: ันนี้คือจุดขายแล้วนะปกติทั่วไปสบู่นี่พี่ดาทำกับข้
0: า
4: วทอดพริกแกงทอดกระเทียมทอดพริ กมันแสบผิวเลยผิวก็จะแสบไปหมดผ
0: ิ
4: วก็ไหม้ตากแดดตากลมเหงื่อไหลคายย้อยเหม็นอับเหม็นคาวตัวคาวตัวเค็มเองพ
0: ี่
4: ดากลับบ้านไปเลยค่ะ
0: ฟอกเลย
4: ฟอกเลยค่ะเจอความเย็นของสบู่แกบอกไอ้ผิวที่พี่แสบผิวที่พี่ลอกผิวที่พี่ไหม้นะม
0: ัน
4: เย็นสบายพี่แกนี่ทำเกษตรกรแล้วเสร็จป
0: ั๊
4: บ
0: ลงนาลงเบื
4: ้อโอ้โหสารเคมีมันลงไปเจอขึ้นมาปั๊บคันตัว
0: เอา
4: คันทั้งตัวเลยบอกพี่ถ้าพี่เกาพี่เจอเคมีแบบนี้พี่ต้องรีบอาบน้ำแล้วพี่ต้องรีบเอาก้อนเขียวไปฟอกไปใส่สมุนไพรเยอะมากเกือบ20-30ชนิดพอฟอกปุ๊บพี่จะได้สบายตัวจะได้ไม่มีกลิ่นก็เลยทำให้เป็นที่มาว่าทำไมขายดิบขายดีเหลือเกิน
0: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าเหลือเชื่อว่าโปรโมชั่นวันนี้คุณป้องจะแถมก้อนจริงๆนะ
4: อันนี้แจกฟรีนะ
0: แถมนะ
4: ใครเพิ่งเปิดมาตอนนี้นะคะเราแถมให้ฟรีนะคะกล่องนึงเนี่ยบรรจุทั้งหมดเนี่ย1แพ็คเนี่ยบรรจุทั้งหมด8ก้อน
0: เยอะมาก
4: ปกติเวลาเราแจกเราจะแจกก้อนจิ๋วก
0: ้
4: อนพกพา20กรัม30กรัม
0: ครับ
4: แต่วันนี้จะให้ก้อนขนาดจริงไปเลย8ก้อน
0: ครับ
4: นั่นหมายความว่าเดิมใครเคยซื้อแพ็คแถมแพ็คแต่เฉพาะวันนี้จะแถมบ้นไปเลยอีกแพ็คนึงอีก8ก้อนวันนี้เอาไปเลยทั้งหมด3แพ็ค24ก้อน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าย้ำนะโปรโมชั่นเฉพาะที่นี่ที่เดียววันนี้วันเดียวโทรพรุ่งนี้ไม่ได้นะ
4: ไม่มี
0: อยากได้ไปดูโปรกันวันนี้ซื้อ8ได้เพิ่มอีก8เป็น16ไม่พอคุณป้องบอกขอแถมไปเลยอ
1: ี
0: ก8ก้อนเป็น24
1: สอยัง
0: แล้ว24ไม่พอใครชอบครีมอาบน้ำแช่น้ำแร่ไปด้วยตัวหอมตัวฟูตัวเด้งนะเอาไปอีก8ซองพอยังไม่จบวันนี้ถุงตีฟองตีสนุกขัดขี้ใครตามซอกขาหนีบลักลงลักแร้ได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้8 5 40ชิ้น
1: คน
0: ที่ 7,000 กว่าเลิกคิดคุณป้องมาทั้งทีฟังนะแม่นะ999บาทฟังอีกทีนะ999บาทใครอยากได้กดไปเลยครับ
2: 026660055ย้ำ026660055
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่31ตุลาคม2569
5: มาเจอผลิตภัณฑ์สุกสกินนะครับตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าผิวมันไม่แห้งอย่างที่กลัวแล้วผมก็สระได้ก็ดีก็เหมือนยาสระผมทั่วไปเลยนะครับก็เรียกว่าใช้ได้ทั้งตัวเลยสุกสกินนี่เป็นสบู่ที่ว่า 3 in 1จริงๆอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุกสกินครับ
6: สวัสดีค่ะแม่ดังนะคะปีนี้แม่นกก็73ปีแล้วค่ะอุ้ยมีปัญหาเรื่องผิวแห้งค่ะโอ้โหฟอกได้ทั้งตัวละค่ะนะคะแม่นกก็เลยลองตั้งแต่สระผมฟอกหน้าฟอกตัวทำความสะอาดหมดเลยค่ะแล้วก็ฟอกแล้วก็ถูแม่นกใช้สบู่สมุนไพรสุกสกินไม่เปลี่ยนใจเลยค่ะ
0: ย้ำนะโปรโมชั่นเฉพาะที่นี่ที่เดียววันนี้วันเดียวโทรพรุ่งนี้ไม่ได้นะ
4: ไม่มี
0: อยากได้ไปดูโปรกันวันนี้ซื้อ8
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เพิ่มอีก8เป็น16ไม่พอคุณป้องบอกขอแถมไปเลยอ
1: ี
0: ก8ก้อนเป็น24
1: สอยัง
0: แล้ว24ไม่พ
1: อ
0: ใครชอบครีมอาบน้ำแช่น้ำแร่ไปด้วยตัวหอมเอาไปอีก8ซองพอยังไม่จบวันนี้ถุงตีฟองตีสนุกขัดขี้ใครตามซอกขาหนีบลักลงลักแร้ได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้8 5 40ชิ้นคนนี้7,000 กว่าเลิกคิดคุณป้องมาทั้งทีฟังนะแม่นะ 999บาทฟังอันอีกทีนะ999บาทใครอยากได้กดไปเลยครับ
2: 026660055ย้ำ026660055
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่31ตุลาคม2569
7: สวัสดีครับผมชื่อแพงเพชรกฤษดานะครับอายุ43ปีเวลาไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนก็ชอบทักเนี่ยเรื่องคอดำขัดที่ใครบ้างหรือเปล่าเนี่ยทำไมคอดำจังเลยทำให้ผมเสียเซลล์มากเลยครับจนมีคนแนะนำให้รู้จักกับสบู่สมุนไพรสุขสกินตอบโจทย์ผมมากเลยนะครับผมสระได้ทั้งหัวเลยครับฟอกทั้งหัวฟอกหน้าฟอกหูฟอกทั้งลำคอเนี่ยซอกคอทั้งตัวเลยนะครับใต้รักแร้ก็ฟอกล้างออกมารู้สึกสดชื่นฉีดน้ำมาสดชื่นมากผิวพรรณนิ่มนะครับดูขาวขึ้นดูนิ่มสบู่สมุนไพรสุขสกินอันนี้ผมขอแนะนำครับผมดีสุดยอดครับ
0: แม่ผมบอกเลยตอนนี้สายแตกมากใครอยากได้เซตนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าจุกที่สุด50ชิ้น999บาทกับสบู่พี่เขียวที่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นตามซอกขาหนีบเหม็นรักแร้เหม็นเท้าออกกำลังกายผิวเหนอะหนะมีความมันหมองคล้ำแก้ได้หมดแล้ววันนี้นะเจ้าของผลิตภัณฑ์มาเองคุณป้องยกเซตแบบไม่เคยให้ที่ไหน
1: จริง
0: ย้ำว่าตรงนี้ยังไงคุณป้องเล่ามา
4: แพ็คแบบนี้นะคะเราใส่บรรจุทั้งหมด8ก้อนใหญ่ๆด้วยกันนะคะ
0: ครับผม
4: ซึ่งวันนี้เอามาแจกทุกการสั่งซื้อถามบอกว่าทำไมใช้ดีเหลือเกิน
0: ครับ
4: นี่มันเป็นสบู่ตำรับแผนไทยเราใส่สมุนไพรเกือบ30ชนิดนะคะ
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นพวกทองพันช่างใบบัวบกว่านหางจระเข้กำเมงตัวเหงือกปลาหมอนะคะหรือว่าพวกลูกพับญี่ปุ่นข้าวสังหยดนะคะหรือพวกมะลิบุญนาคแล้วเราก็เอามาใส่หม้อต้มตามแบบแผนโบราณแล้วก็กลั่นคั้นเฉพาะตัวน้ำสมุนไพรเข้มข้นออกม
0: า
4: ตัวนี้เราเอาไปใส่พวกกลุ่มน้ำมันน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกมะรุมแล้วก็เอาไปปั่นนะคะแล้วก็เอามาขึ้นรูปในรูปแบบของก้อนสบู
0: ่
4: ให้ได้อาบได้สระกันนะคะซึ่งเวลาที่เราใช้เนี่ยนะคะยิ่งอายุเยอะๆเนี่ยจะใช้ดีมากเพราะว่าพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกมันจะทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นใครที่มีปัญหากลิ่นตัวแรง
0: ๆ
4: แนะนำให้เอาสูตรนี้ไปอาบม
0: ัน
4: จะช่วยดับกลิ่นได้ดีใครก็ตามที่มีปัญหาผิวหนังบอบบางให้เอาตัวนี้ไปฟอกซะแล้วก็บางคนเนี่ยมีปัญหาคอดำขาหนีบดำรักแร้ดำอยากผิวพองก็เอาตัวนี้ไปฟอกซะแม่นกเองเนี่ยอีก 2-3 ปีก็80แล้วแม่นกบอกมันโดนผื่นคันอะไรก็ไม่รู้ก
0: ั
4: ด
0: แพ
4: ้มันอาทิตย์2อาทิตย์มันไม่หายปรากฏเลยบอกแม่ลองเปลี่ยนสบู่ดูนะให้ลองใช้เป็นสบู่สมุนไพรเพราะอันเนี้ยคนอายุเยอะๆใช้ดีมันเหมือนเป็นการอาบสมุนไพรไปในตัวแม่ก็เอาตัวนี้ไปฟอกตอนนี้แม่อาบน้ำสบายใจอีกคนนึงคุณแพงคนนี้น้ำหนักตัวเยอะจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวเปรี้ยวกลิ่นตัวเปรี้ยวแล้วคอแกดำปึ๊ดเลยนะคืออาบน้ำแบบรีบๆอ่ะมันตอนนี้โอ้ฟอกแล้วมันมากเลยนะ
1: ฟอก
4: คออะไรอย่างเงี้ยนะพอฟอกปุ๊บมันสะอาดหมดจดแล้วมันหอม
1: กลิ่นตัวผู้ชายสะอาด
4: นี่ไงดูดิขนาดหล่ออะไรเหงื่อเอะอะไรนะหนวดเต็มนะแต่ว่ายังหล่อเลยพี่สุธีอย่างเงี้ยแกทำปลาในตลาดความเค็มความคาวติดซอกเล็บไปหมดเลยเลยบอกพี่สุธีสบู่ธรรมดามันก็ไม่พอเนาะถ้าพี่อยากจะดับกลิ่นคาวมันต้องใช้เป็นสบู่ที่มีส่วนผสมของตัวมะนาวตัวนี้เราก็ใส่ตัวมะนาวดับกลิ่นคาวไปด้วยแล้วก็มีมะลิมีบุญนาคพี่สุธีตอนนี้มีความสุขมากเพราะว่าหลังทำปลาเสร็จปุ๊บแกก็ต้องฟอกแกต้องใช้ก้อนเขียวฟอกไม่งั้นเนี่ยมันยังมีความคาวอยู่นะจ๊ะ
0: ไม่สบายตัว
4: ไม่สบายตัวคุณยายแบบนี้ทำกับคงกับข้
0: า
4: วมันเจอทั้งพริกเจอทั้งพริกแกง
0: แสบผิวหน้า
4: แสบผิวเขาเรียกผิวพองผิวไหม
0: ครับ
4: นะแกก็พออายุเยอะแกก็ยังใช้อยู่แล้วแกใช้ถุงจีฟองแล้วฟองปุ๊บเลยอ่ะ
0: เพิ่นเลยนะ
1: ยายพร้อมเลยนะ
4: พร้อมเลยเนี่ยยายบอกแล้วพออาบนะมันไม่มันนุ่มแล้วมันล้างออกง่ายใครเคยใช้อะไรมาแบบล้างออกยากลื่นๆอยู่ตัวนี้คือล้างออกสะอาดแล้วอาชีพหลายคนแนะนำนะอย่างพี่แก๊ปอย่างเงี้ยไปส่งของใช่ไหม
0: ครับ
4: อากาศก่อร้อนตัวใส่เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวต
0: ั
4: วอ
0: าบ
4: ย
0: ิ่
4: งหมักยิ่งหมมเหงื่อไหลคายย
0: ้
4: อ
0: น
4: เหม็นข้าวหัวเหอะผมนี่ร่วงหมดแล้วเลยบอกพี่จ๋าเอาสบู่ก้อนเขียวไปฟอกเลยมันเป็นสูตรเย็นสบายผิวที่พี่ไหม้ผิวที่พี่แสบเนี่ยนะมันจะเย็นขับผิวมันจะเย็นอาบแล้วมันสดชื่น
0: ครับ
4: กลับมาเนี่ยนะเหนื่อยๆอาบน้ำเย็นชื่นใจหลับสบาย
0: เพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าเอากระดาษมาเรียงเลยเตรียมเขียนว่าโปรโมชั่นวันนี้ได้อะไรไปบ้างวันนี้คุณป้องมาเองเอาสบู่พี่เขียวมาไซส์60กรัมกล่องนึงแพ็คนึงนี่8ก้อนเอาโปรมานะวันนี้ ขอบอกว่าในมือเนี่ยนะ
4: ไม่ได้
0: ขายแต่มันได้แจกให้ฟรี
4: ก้อนใหญ่นะจ๊ะ
0: น
4: ี่คือก้อนใหญ่ๆนะจ๊ะไม่ได้ก้อนเล็กๆนะจ๊
1: ะ
4: ก้อนนี้เนี่ยขายกันอยู่ตามทั่วไปเนี่ย390 บาท
0: ครับ
4: แต่วันนี้เราจะให้ยกแพ็ค8ก้อนฟรี1กล่อง8ก้อนทันทีทุกการสั่งซื้อโปรเดิมเราให้1แถม1
1: ใช
4: ่แต่วันนี้จะแถมเบิ้ลไปอีก1แพ็
0: ค
4: 8ก้อน818 83 16 83 24
0: ครับ
4: ทั้งหมด3แพ็คนี้24ก้อน2โหล
0: ครับ
4: สั่งวันนี้อีก2ปีข้างหน้าค่อยมาสั่งกันใหม่เพราะว่าก้อนนึงเนี่ยใช้ได้นานมากเป็นเดือน
0: ๆ
4: มันเป็นสูตรละลายน้ำช้ามากหลายคนใครเคยใช้สบู่อะไรมาแล้วมันเหลวมันหักมันละลายน้ำเร็ว

0: 999บาท
1: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่31ตุลาคม2569
0: ช่วงสุดท้ายแล้วฝากมาสำหรับใครยังไม่เคยใช้พี่เขียวครับ
3: โปรนี้โปรแรงที่สุดโปรดีที่สุดนะคะใช้อะไรมาไม่หายสบู่ที่เราใช้อยู่ตัวยังเหม็นคาวอยู่อาบเช้าพอตอนบ่ายปุ๊บเหงื่อไหลคายย้อยมีกลิ่นตัวแล้วไม่มั่นใจเลยเป็นที่หลังใช่ไหมฟอกหลังไปเลยเป็นที่คอฟอกคอไปเลยเป็นที่ตัวฟอกตัวไปเลยแล้วไปดูนะคะว่าคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญคือกลิ่นตัวจะหอมมากๆย้ำนะคะเฉพาะโปรวันนี้ให้ฟรีไปเลยแพ็คใหญ่8ก้อนจุกๆให้ไปเลยนะคะนั่นหมายความว่าวันนี้เป็นแพ็ค2โหลใช้ไปเลย2ปีเต็มก้อนเล็กก้อนน้อยไม่เอาให้ทั้งทีแจกทั้งทีแจกก้อนจริงแจกก้อนใหญ่ไปเลยเบ็ดเสร็จหมดหน้าตักนี่40ชิ้นยกลังไปเลยเอากล่องมาขนลังไปทั้งกล่องเลย40ชิ้นถอยทันถอยเร็วด่วนๆๆ999บาท
0: โอเควันนี้ขอบคุณคุณป้องมากครับถอยเร็วถอยไปหมดเวลาแล้วเจอกันรอบหน้าไปแล้วนะฮะสวัสดีครับโอ้ยเหลือไปดูโปรกันวันนี้ซื้อ8ได้เพิ่มอีก8เป็น16ไม่พอคุณป้องบอกขอแถมไปเลยอีก8ก้อนเป็น24
2: สอยัง
0: และ24ไม่พ
2: อ
0: ใครชอบครีมอาบน้ำแช่น้ำแร่ไปด้วยตัวหอมเอาไปอีก8ซองพอยังยังไม่จบวันนี้ถุงตีฟองตีสนุกขัดขี้ใครตามซอกขาหนีบลักลงลักแร้ได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้8 5 40ชิ้นหมดนี่ 7,000 กว่าเลิกคิดคุณป้องมาทั้งทีฟังนะแม่นะ999บาทฟังอันอีกทีนะ999บาท
1: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่31ตุลาคม2569
4: มาเจอผลิตภัณฑ์สุกสกินนะครับตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าผิวมันไม่แห้งอย่างที่กลัวแล้วผมก็สระได้ก็ดีก็เหมือนยาสระผมทั่วไปเลยนะครับก็เรียกว่าใช้ได้ทั้งตัวเลยสุกสกินนี่เป็นสบู่ที่ว่า 3 in 1จริงๆอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ข้อนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุกสกินครับ
5: สวัสดีค่ะแม่น้องนะคะปีนี้แม่น้องก็73ปีแล้วค่ะอุ้ยมีปัญหาเรื่องผิวแห้งค่ะโอ้โหฟอกได้ทั้งตัวละค่ะนะคะแม่น้องก็เลยลองตั้งแต่สระผมฟอกหน้าฟอกตัวทำความสะอาดหมดเลยค่ะแล้วก็ฟอกแล้วก็ถูแม่น้องใช้สบู่สมุนไพรสุกสกินไม่เปลี่ยนใจเลยค่ะ
6: ปัญหาตอนนี้คืออากาศร้อนมากก็จะทำให้ร่างกายเราเหนียวหนืดหนาตัวเวลาเราทำอาหารเนี่ยอาหารก็จะติดเสื้อผ้าติดตัวติดผมเนี่ยทำให้มันไม่สบายตัวเหนียวหนืดหนาตัวค่ะตอนนี้ก็อยากได้สินค้าอะไรที่มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสบายตัวมากกว่านี้ค่ะลูกค้าก็แนะนำสินค้าตัวนึงก็คือสบู่สุกสกินค่ะเวลาอาบน้ำแล้วฟองมันจะนุ่มแล้วก็ทำให้ผิวเราสดชื่นไม่เหนียวหนืดหนาตัวเหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะสบายดีมากกว่าเดิมค่ะ
0: ย้ำนะโปรโมชั่นเฉพาะที่นี่ที่เดียววันนี้วันเดียวโทรพรุ่งนี้ไม่ได้นะ
3: ไม่มี
0: อยากได้ไปดูโปรกันวันนี้ซื้อ8ได้เพิ่มอีก8เป็น16ไม่พอคุณป้องบอกขอแถมไปเลยอีก8ก้อนเป็น24
2: สอยัง
0: แล้ว24ไม่พ
2: อ
0: ใครชอบครีมอาบน้ำแช่น้ำแร่ไปด้วยตัวหอมเอาไปอีก8ซองพอยังยังไม่จบวันนี้ถุงตีฟองตีสนุกขัดขี้ใครตามซอกขาหนีบลักลงลักแร้ได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้8 5 40ชิ้นหมดนี่7,000 กว่าเลิกคิดคุณป้องมาทั้งทีฟังนะแม่นะ999บาทฟังอันอีกทีนะ999บาท
1: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่31ตุลาคม2569

0: ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้ที่ช่องคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: อมรินทร์ทีวี

0: พันธ์พรวไลสาโรจน์สถิตว่าที่ประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของโรงพยาบาลศิริกรค่ะ
1: คุณนี่เองเหรอคือพรวไลน่าแปลกนะครับที่คุณกล้าเข้ามาทำลายครอบครัวคนอื่นกล้าเข้ามาแย่งชิงสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเอง
2: สิ่งที่พี่ทำหนูมันคืออะไรกันแน่พี่ตั้งใจจะไปทำอะไรกับครอบครัวของเขา
1: เจอหลักฐานว่าคุณอยู่ที่จุดเกิดบอกผมมาวันนี้
2: อาจารย
1: ์ว่าคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
3: ผมดูคลิปจากกล้องหน้ารถของคุณแล้วมันก็เป็นอุบัติเหตุธรรมดานี่ครับ
4: ค่ะคือฉันบังเอิญขับรถมาทางเดียวกับคุณหมอประกอบนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี
3: ้ก็เดี๋ยวคุณก็เรียกประกันมาเคลียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าประกันมาถ้าเกิดคู่กรณีเขาไม่ติดใจอะไรก็แยกย้ายต่างคนต่างไปได้เลยครับ
4: ค่ะคุณตำรวจคะคือฉันอยากจะขอร้องว่ารบกวนอย่าไปบอกกับใครให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตได้ไหมคะคือคุณหมอประกอบเขาเป็นคนใหญ่คนโตนะคะฉันไม่อยากเป็นข่าวจริงๆกลัวจะวุ่นวายนะคะ
3: อ๋อได้เลยครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับซึ่งถ้าคู่กรณีเขาไม่ติดใจก็ไม่มีปัญหาครับ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับมันเป็นไรป่ะครับมีอะไรผมช่วยไหมคุณครับจ้าเป็นไรป่ะครับ

0: คุณพยาบาลคะฉันนอนไปนานแค่ไหนแล้ว
1: ประมาณชั่วโมงกว่าๆได้แล้วค่ะ
0: แล้วคุณหมอประกอบล่ะคะท่านเป็นไงบ้างท่านปลอดภัยดีใช่ไหมคะ
1: ท่านเสียชีวิตแล้วค่ะเสียไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะ

0: เดี๋ยวนี้ว่าคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอกมาคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงไปอยู่บนถนนกับพ่อผมคืนนั้นได้ฮะ
1: ฉันก็แค่ขับรถไปทางเดียวกันกับคุณหมอประกอบแล้วฉันก็เจอท่านแล้วฉันก็พยายามช่วยชีวิตท่านอย่างสุดความสามารถแล้วคุณก็เห็นอยู่ในคลิปนี่คุณจะสงสัยอะไรฉันอีก
0: เป็นคุณคุณไม่สงสัยเหรอน้องสาวของผู้หญิงที่เข้ามาเป็นเมียน้อยที่มาเอาทุกอย่างจากครอบครัวผมจากพ่อผมไปได้ไปอยู่ตรงนั้นในคืนนั้นได
1: ้มันก็แค่บังเอิญน่ะ
0: โกหกพวกคุณต้องมีเรื่องอะไรกับพ่อผมในคืนนั้นแน่แล้วที่อาการโรคหัวใจพ่อผมกำเริบเนี่ยมันต้องเป็นเพราะพวกคุณผมต้องรู้ให้ได้ว่าคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะผมกัดคุณไม่ปล่อยแน่

0: าพจากกล้องวงจรปิดคืนที่คุณประกอบเสียถูกลบหมดแล้วเหรอครับ
1: ครับคุณนพรุษเราเพิ่งมีการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดทั้งโรงพยาบาลไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับทำให้ไฟล์เก่าถูกลบไปด้วยครับ
0: แล้วใครเป็นคนออกคำสั่งให้ปรับปรุงระบบกล้องครับ
1: ก็คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลครับคุณนพรุษ
2: คุณนพรุษใจเย็นครับคุณจะทำอะไรแล้วคุณจะไปไหนครับเนี่ย
0: ผมจะไปหาผู้หญิงคนนั้นได้ที่ไหน
2: ผู้หญิงคนนั้นฟอนวาไลน์นั่นแหละครับเขายังไม่มีห้องทำงานที่นี่นี่ครับ
0: ฮะจะมาบริหารที่นี่แต่ไม่มีห้องทำงานผู้หญิงคนนี้นี่มันอะไรพอพ่อผมตายก็จะเข้ามาควบคุมทุกอย่างมาทำงานวันแรกก็มาไล่หมอประจำตัวแม่ผมออกแล้วนี่จะมาบริหารโรงพยาบาลแทนผมแต่ไม่มีห้องทำงานเนี่ยนะคุณนิทานคุณเห็นไหมว่าผู้หญิงคนนี้แค่ต้องการเข้ามาก่อกวนกุมประสาทครอบครัวผมเขาบริหารอะไรไม่เป็นหรอก
3: ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้

จำชื่อฉันที่ได้ด้วยนะคะนพรุฉันชื่อพรวลัยและคุณยังจะต้องได้ยินชื่อของฉันไปอีกนานเพราะฉันนี่แหละจะเป็นคนที่บริหารที่นี่และที่ฉันยังไม่มีห้องทำงานที่นี่ก็เพราะว่าฉันกำลังรอห้องทำงานที่ถูกใจที่สุดนั่นก็คือห้องทำงานของคุณพ่อคุณไง

0: ไหนๆพ่อคุณก็ตายไปแล้วอ่ะฉันขอแล้วกันนะคะเพราะฉันติดใจมากๆเลยตอนที่ได้เข้าไปดูงานกับคุณพ่อของคุณในห้องนั้น2-2
1: หน้าด้านไม่เห็นความละอายของคุณมาคุณตายไปเพราะว่าพ่อผมแล้วใช่ไหมแล้วผมรู้นะเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณวางแผนไว้หมดแล้วใช่ไหมที่พ่อผมตายมันคือความตั้งใจของคุณใช่ไหม
0: พ่อของคุณเนี่ยหัวใจวายแล้วก็ตายไปเองแล้วหมอก็ได้ชันสูตรศพอย่างโปร่งใสฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย
1: คืนนั้นก่อนที่แม่และน้องสาวผมจะมาถึงคุณคงแอบเข้าไปในห้องพ่อบังคับให้พ่อเซ็นพินัยกรรมที่คุณร่างขึ้นมาเองเพื่อยกสมบัติยกทุกอย่างให้กับคุณไม่งั้นเนี่ยคุณจะสั่งลบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดทำไม
0: โอ้คุณที่คุณคิดได้เนาะคุณน่าจะคิดให้ได้นะว่าที่เรื่องมันเป็นแบบนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเวรกรรมจากครอบครัวของคุณเนี่ยเคยไปทำอะไรไว้กับคนอื่น
1: ครอบครัวผมเคยไปทำอะไรพวกคุณ
0: พวกฉัน
1: พวกคุณไงน้องสาวคุณไปทำอะไรที่นั่นบอกผมไหมว่าคืนนั้นน่ะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คุณถึงต้องลบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องฉันไปทำอะไรที่นั่นส่วนการตายของพ่อคุณเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดหรอมันก็เป็นการปรับปรุงของโรงพยาบาลนี้ฉันไม่อยากจะเสียเวลากับคุณละเอางี้ดีกว่านะถ้าคุณอยากจะบริหารที่นี่แล้วก็เรามาชิงตำแหน่งกันดูสิแล้วมาดูกันว่าใครจะได้เป็น CEO ที่นี่แต่ถ้าฉันได้ขึ้นมาแล้วก็ฉันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกและฉันจะทำทุกอย่างให้คุณเนี่ยกับครอบครัวของคุณไม่เหลืออะไรเลย
1: ฟังไปเถอะผมจะไม่ยอมให้คุณได้อะไรสักอย่างได้ยินไหมความอะไร
0: ขอบคุณมากนะคะที่จำชื่อฉันได้แล้ว ฉันขอตัวก่อนนะคะมีคนรอประชุมกับฉันอยู่ขอตัวไปทำหน้าที่เป็นผู้บริหารไปพลางๆก่อนนะคะเผื่อมันจะทำให้คุณคิดได้ว่าผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยก็สามารถบริหารโรงพยาบาลนี้ได้เหมือนกัน

ขยับค่ะรถพยาบาลกำลังมา

0: เข้ามาได้ยังไง
1: คืนที่คุณหมอประกอบเสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่วลัย
0: หมายความว่ายังไง
1: พี่รู้ไหมว่าทำไมคุณหมอประกอบถึงมีอาการหัวใจกำเริบจนเกิดอุบัติเหตุในคืนนั้นเพราะเขาเห็นว่าพี่อยู่กับผู้ชายคนอื่นแล้วเทียนก็เห็นทุกอย่างไหนพี่บอกว่ารักคุณหมอประกอบไง

0: แล้วผู้ชายในคืนนั้นที่พี่มีอะไรด้วยคือใครคะพี่วลัยผู้ชายคนนั้นคือใคร
1: ฉันไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนี
0: ้โอเคถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่บอกจริงๆเราไปงานศพคุณหมอประกอบด้วยกันนะคะ
1: ไม่ไป
0: เราไปลาศพคุณหมอประกอบเป็นครั้งสุดท้ายด้วยกันนะคะพี่วลัย
1: ไม่ไปฉันไม่ไปเธอจะให้ฉันไปแล้วให้ลูกเมียเขามาด่าฉันอย่างนั้นเหรอเทียนอยากให้พี่ไปขอโทษเขาค่ะทุกอย่างมันจะได้จบจะได้เลิกแล้วต่อกัน
2: ขอโทษเหร
1: อจะให้ฉันไปขอโทษทำไมนี่เพราะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดพวกมันต่างหากที่เป็นคนผิดพวกมันต่างหากที่เป็นคนที่ต้องขอโทษอ
0: ่
1: ะ
0: คือถ้าพี่ว่าอะไรไม่ไปงั้นเทียนไปเองเทียนจะไปงานศพคุณหมอประกอบแล้วทำให้ทุกอย่างมันจบเอง

0: ที่คุณหมอเสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพี่วลัยจริงๆใช่ไหมขอโทษนะคะ
1: สวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรหรอคะ
0: ฉันจะรบกวนขอสำเนาประวัติการรักษาของคนไข้หน่อยนะคะ
1: ไม่ทราบว่าคนไข้ชื่ออะไรหรอคะ
0: คุณหมอประกอบบุญยกรค่ะ
1: มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคนไข้หรอคะ
0: ฉันทราบนะคะว่าจะต้องเป็นคนภายในครอบครัวเท่านั้นถึงจะขอประวัติการรักษาได้อะแต่ฉันไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะดีค่ะ
2: และนี่คือนโยบายเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะที่เรียกประชุมด่วนในวันนี้หลายท่านอาจจะยังสงสัยนะคะว่าดิฉันเนี่ยยังไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่ก็มาบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆในโรงพยาบาลนี้ได้ยังไงเพราะดิฉันเป็นคนเดียวที่มีโอกาสได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของคุณหมอประกอบก็เลยอยากจะสานต่อตามเจตนารมณ์ของคุณหมอให้อย่างเร็วที่สุดเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเราไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างกระทันหันดิฉันไม่อยากให้คุณหมอประกอบเสียความตั้งใจในการสร้างโรงพยาบาลนี้ขึ้นมาดิฉันจึงรอไม่ได้ที่จะจัดการบริหารต่างๆในโรงพยาบาลนี้ให้เร็วที่สุดตามที่คุณหมอประกอบและคณะบริหารทุกท่านเคยทาบทามและไว้ใจในตัวดิฉันขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือในวันนี้

0: ดิฉันมีคำถามค่ะสิ่งแรกที่คุณทำในการเข้ามาบริหารงานที่นี่คือเชิญคุณหมอประจำตัวของคุณแม่ฉันออกและให้น้องสาวของคุณเข้ามาทำงานแทนคุณมีเหตุผลอะไรในการตัดสินใจแบบนี้คะ
1: ขอโทษนะคะดิฉันขออนุญาตตอบนะคะดิฉันเคยได้รับทุนจากคุณหมอประกอบค่ะและดิฉันก็ได้ทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องทุกอย่างเพื่อที่จะได้ทำงานในโรงพยาบาลนี้และฉันก็มีความตั้งใจที่จะทดแทนบุญคุณของคุณหมอประกอบค่ะส่วนเรื่องหมอประจำตัวของคุณงามพิษฉันคิดว่าคุณพรวลัยน่าจะมีเหตุผลนะคะ

าเหตุที่ดิฉันเนี่ยเชิญคุณหมอประสิทธิ์ออกเพราะเห็นว่าท่านเนี่ยอายุมากแล้วแต่ดิฉันก็ได้มีการทาบทามให้คุณหมอเนี่ยมาเป็นวิทยากรอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์ของเราเพราะดิฉันมีแผนตั้งใจจะก่อตั้งวิทยาลัยโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรทางการแพทย์ของเราในอนาคตเพื่อช่วยรองรับการขยายกิจการของโรงพยาบาลเราไว้ช่วยรักษาและดูแลคนไข้ได้ทุกระดับให้สมกับที่คุณหมอประกอบเคยย้ำกับดิฉันไว้เสมอว่าโรงพยาบาลบุญกรที่นี่เรารักษาทุกคน

0: ฉันจะไม่ยอมให้โรงพยาบาลนี้ตกเป็นของพวกมันเด็ดขาด
1: เพราะว่าไรเคยเป็นพยาบาลที่นี่จริงด้วย
0: ทีนี้ฉันตบไม่ผิดคนแน่นางเมียน้อยคือแกนี่เอง
2: ความสุขเริ่มต้นเมื่อตื่นเริ่มต้นวันใหม่กับแสงแห่งธรรมยามเช้าและแนวคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับรายการสุขทุกวัน7วัน7กูรูโดยท่านสามารถรับชมผ่านระบบคำบรรยายแทนเสียงและระบบเสียงบรรยายแทนภาพสุขทุกวัน7วัน7กูรูทุกวันเวลา 4:30 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34
3: อมรินทร์ TV
4: ขอโทษนะ
5: แค่พี่มาช่วยรันรันก็ดีใจมากแล้ว
4: พี่ก็ต้องมาช่วยรันสินั่นเป็นคนสำคัญของพี่นะ
6: นี่แกจะบ้าอะไรฮะยายฉัตร
7: ฉัตรทนเห็นพ่อกัดกินบริษัทของแม่มาเป็นสิบปีฉัตรจะไม่ยอมเห็นพ่อทำลายบริษัทของแม่ต่อไปเด็ดขาด
8: นี่คือรัญญาลูกสาวของผมอีกคนหนึ่งครับเธอจะเข้ามาเรียนรู้งานที่นี่ในฐานะทายาทเป็นผู้สืบต่อจากผมอีกคน
9: อย่างที่ฉันเรียนแจ้งทุกท่านไปนะคะว่าพิมฉัตรไม่เหมาะสมที่จะสืบทอดบริษัทนี้ต่อไปค่ะ
10: พี่สาวที่แกรักนักเลงหนูที่จะโดนสังคมประนามว่าบันทึกประเด็น
7: สุดท้ายเธอก็หักหลังพี่ไปเข้าข้างแม่เธอใช่ไหม
11: พี่ไม่เคยเชื่อใจรันเลยหรอก
12: ระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้
11: พี่ฉันก็รู
2: ้ใต้เงารัก Shadow of Love เริ่ม30สิงหาคมนี้ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:45
3: น. อมรินทร์ TV
4: เธอได้เลยค่ะ
13: สวัสดีค่ะคุณแม
14: ่สวัสดีค่ะคุณหมอ
13: วันนี้มีเรื่องอะไรมาปรึกษาหมอคะ
14: ลูกดิฉันชอบจิกแขนตัวเองเวลาเครียดค่ะคุณหมอช่วยดูหน่อยได้ไหมคะ
13: ไหนขอหมอดูแผลหน่อยนะคะ

0: ณพยาบาลคะขออนุญาตนะคะคือที่แขนมีรอยแผลเยอะเลยอะค่ะคุณสบายดีนะคะมีอะไรให้หมอช่วยไหมคะ
1: ขอโทษนะคะขอตัวไปทำงานก่อนค่ะคุณหมอ

0: นี่ค่ะคุณยาดาเอกสารประวัติการรักษาของคุณประกอบค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณยาดาคะเมื่อกี้ก็มีคนเพิ่งจะมาขอเอกสารนี้เหมือนกันนะคะ
1: มีคนมาขอประวัติการรักษาของคุณพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ค่ะ
1: ใครคะ
0: ดิฉันก็คิดว่าเป็นคนนอกที่ไหนค่ะแต่ดิฉันก็เพิ่งจะทราบอะค่ะว่าเป็นคุณหมอคนใหม่ของโรงพยาบาลนี้ชื่อคุณหมอหยดเทียนนะคะจริงๆแกก็น่าจะรู้ระเบียบของโรงพยาบาลนะคะว่าต้องเป็นญาติไม่งั้นก็ต้องเป็นคุณหมอเจ้าของไข้นะคะที่จะมีสิทธิ์มาขอเอกสารนี้ได้ดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าจะเอาไปทำไม
1: ขอบคุณค่ะ

0: พี่นุชคะเล็กว่าเล็กจำได้แล้วค่ะว่าพอร์ตเมื่อไหร่เป็นใคร
1: ผมเมื่อไหร่เคยเป็นพยาบาลที่นี่จริงด้วย
0: ใช่ค่ะจริงๆเล็กก็เคยเจอเขามาก่อนหน้านั้นแล้วบางทีพี่รู้กับคุณแม่เนี่ยก็อาจจะเคยเจอเขามาก่อนนะคะแต่พยาบาลที่เนี่ยมีอยู่เยอะแล้วก็ถูกแยกไปหลายแผนกมันทำให้เราอาจจะจำหน้าพรวลัยไม่ได้นะคะ
1: พี่เนี่ยเคยได้ยินข่าวลือว่าผู้หญิงที่คุณพ่อแอบคบเป็นพยาบาลอยู่ที่นี่พี่ก็เลยตามเสพคนข้อมูลขอให้คุณนิทานผู้ช่วยคุณพ่อช่วยเสิร์ฟอีกคนนึงแต่ก็ไม่ได้เลยคุณพ่อเก็บเรื่องนี้ไว้มิดชิดมากแสดงว่าคุณพ่อต้องหลงเขามากนะเนี่ย
0: พอเล็กรู้ว่าพรวลัยเคยเป็นพยาบาลที่นี่เล็กเลยไปขอประวัติการรักษาของคุณพ่อมานะคะถึงแม้ว่าการเสียชีวิตของคุณพ่อมันจะดูไม่มีอะไรที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยแต่เล็กก็อยากรู้อยู่ดีนะคะว่าพรวลัยอยู่ที่นั่นคืนนั้นหรือเปล่าหรือมันอาจจะมีเรื่องที่เรายังไม่รู้เหมือนที่พี่รู้สงสัยนะคะนี่ค่ะพี่รู้

0: ไม่มีอ่ะนี่มีชื่อพรวลัยไม่ใช่เวรเขาในคืนนั้น
1: ใช่ค่ะนายคิดว่าตอนที่เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคุณพ่อเนี่ยน่าจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพยาบาลอยู่ที่นี่แล้ว
0: มีเรื่องนะเล็กที่พี่สงสัยน้องสาวพรวลัยอยู่ในเหตุการณ์คือที่คุณพ่อเกิดอุบัติเหตุ
1: จริงเหรอคะพี่รุ
0: ธใช่แล้วพี่ก็ไปถามเขามาแล้ว

0: ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแต่เขาปากแข็งไม่ยอมบอกพี่มันทำให้พี่มั่นใจเลยว่าผู้หญิงสองคนเนี่ยต้องลวงผมกันหลอกคุณพ่อหลอกให้คุณพ่อหลงแล้วทำอะไรสักอย่างกับคุณพ่อในคืนนั้นจนกระทั่งเกิดเรื่องเพื่อต้องการเข้ามายึดโรงพยาบาลยึดทุกอย่างของเราไปไงเล็ก
1: มีหน้าล่ะเจ้าหน้าที่ถึงบอกว่าหยดเทียนเคยไปขอประวัติการรักษาของคุณพ่อมานะคะ
0: เขาคงพยายามตามเก็บหลักฐานที่จะสาวไปถึงตัวเขาได้ไงเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาพูดความจริงออกมาให้หมด
1: พี่รุธคะหรือจริงๆแล้วเรากำลังตั้งคำถามผิดกันอยู่คะเรามัวแต่ไปคิดเกี่ยวกับพรวลัยกับหยดเทียนถ้าเราลองตั้งคำถามใหม่เป็นอะไรกันที่ทำให้คุณพ่อยอมให้ผู้หญิงสองคนนั้นเข้ามาทำร้ายครอบครัวเราได้ขนาดนี้บางทีเรื่องนี้คุณแม่อาจจะมีคำตอบให้เราก็ได้นะคะ

นโยบายใหม่มุ่งสู่อนาคตพรวลัยสารสถิตว่าที่ผู้บริหารคนใหม่ของโรงพยาบาลบุญยกรพรวลัย

0: ทีนี้ฉันตบไม่ผิดคนแน่นั่งเมียน้อยคือแกนี่เอง
1: ใจเย็นๆสิคะคุณงามพิษหายใจเข้าออกลึกๆระวังจะหัวใจวายตายตามผัวพี่คนนะคะ
2: ไม่ครับ
3: ไม่ตัวค่ะพี่วลัยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: หนึ่งผู้หญิงสองคนนี่มันร่วมมือกันปั่นหัวคุณพ่อนี่แกร่วมมือกันใช่ไหมแกร่วมมือกันหลอกคุณประกอบใช่ไหมใช่ไหมออกไปอย่างนี้ฉันไม่ยอมให้แกเหยียบที่นี่หรอกออกไป
4: ไปได้แล้วแล้วอย่ามายุ่งกับแม่ผมอีก
1: เดี๋ยวก่อนสิแม่ของคุณเนี่ยอยู่ดีๆก็มาตบฉันก่อนดีแค่ไหนล่ะที่ฉันไม่ได้ตบคืน
3: พี่วลัย
1: ฉันก็แค่พูดเล่นน่ะแก่ๆแบบเนี้ยฉันไม่ทำหรอกเพราะถึงไม่ตบอายุก็คงไม่ยืนจะอยู่ได้คือพี่เป
4: ๋ผมวลัย

0: ุกอย่างจะต้องเป็นของเรา
1: โรงพยาบาลนั้นมันไม่ใช่ของพี่พี่คืนเขาไปเถอะ
2: ต้องลงชิดตำแหน่ง CEO เธออาจจะเหมือนไฟที่เผาทุกทุกอย่างแต่ว่าข้างในมัน
3: ข่าวอรุณอมรินทร์ข่าวเช้าอารมณ์ดีอัปเดตข่าวสารเช้าวันใหม่อย่างสดใสทันโลกทันเหตุการณ์พบกันทุกวันตลอดสัปดาห์กับผู้ประกาศข่าวมืออาชีพสุภโชคโอภาสกุลสถาปัตย์แพทองสนุกพรมักคนสมบัติ
4: โอ้โห
5: ร้านเรียว
6: ร้านเท่าไหร่นะ
5: ร้านเรียวอ
6: ะอลิมิตเติมแบบเต็มสิทธิ์เลยฮะ
5: เพราะว่าถ้ามองไม่ดีอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี
6: ้ไปดีกว่าหรือฝนฟ้าคะนองความสยองบังเกิด
5: เงินอยู่ในอากาศขัดคอกล้วยหอมมาขายด้วย
3: พบกับข่าวอรุณอมรินทร์ข่าวเช้าอารมณ์ดีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:30 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
7: อมรินทร์ทีวี
3: เอป๊อปทูเดย์ข่าวร้อนบันเทิงแซ่บเติมทุกข่าวร้อนให้ยี่ทุกข่าวแซ่บในวงการบันเทิงกับนัทณัชพลปอนสลันรักจอยสจีคันธยศปอนลักษิกา
6: อยู่กันต่อกับเอป๊อปนะฮะขันหมากมาแล้วจริงๆคุณผู้ชมครับ
5: กลัวมากๆเรื่องของความไม่ปลอดภัยปรับวิถีชีวิตมาแบบเรีย
6: บ
5: ง่าย
6: ต้องรอดูนะฮะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป
5: โอ้ฟังจริงนะมาเคลียร์แทนน้องชายซะแล้วเพราะว่าล่าสุด
3: ตามทั้งหมดนี้ได้และรายการ A-POP Today ข่าวร้อนบันเทิงแซ่บทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
7: อมรินทร์ทีวี
8: เธออาจจะเหมือนไฟที่เผาทุกทุกอย่างแต่ว่าข้างในมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงแค่ภาพของล
9: มแม่นั่งก่อนนะครับ
10: จ้า
11: พ่อของลูกปล่อยให้ผู้หญิงสองคนนั้นมาทำกับแม่ทำกับลูกอย่างนี้ได้ยังไง
12: แม่เห็นครับเสียใจเหมือนกันค่ะที่ทุกเรื่องมันเป็นแบบนี้เพื่อให้เรื่องทุกอย่างมันแย่ลงไปมากกว่านี้ตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ค่ะไม่อยากเห็นคนในครอบครัวเราต้องเป็นอะไรไปอีกค่ะคุณแม่

0: คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะแก้ไขทุกอย่างผมสัญญา
1: ต้องลงชิงตำแหน่ง CEO ถ้ารู้ได้ตำแหน่งคืนมาอะไรๆมันก็จะง่ายขึ้นถึงตอนนั้นโรงพยาบาลนี้ก็จะกลับมาเป็นของเราเหมือนเดิมลูก
0: ขอบคุณแม่

0: แม่ลืมตาลงหนูสิ
1: แม่คะดูใกล้จะทำสำเร็จแล้วอีกไม่นานทุกอย่างจะต้องเป็นของ

0: ธอจำวันนี้ได้ด้วยเหรอวันที่เธอทิ้งฉันไปอยู่กับพ่อปล่อยให้ฉันต้องเห็นแม่ตายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่เธอกับพ่อไม่สนใจไม่รับรู้อะไรเลย
1: เทียนเคยบอกพี่ไปแล้วไงคะว่าถ้าเทียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่เทียนไม่มีทางที่จะปล่อยพี่อยู่คนเดียว
0: ไม่จริงอ่ะเธอมันลูกพ่อลูกที่พ่อไปอยู่ด้วยเธอไม่เคยเห็นความสำคัญของฉันกับแม่ปล่อยให้พวกเราต้องลำบากแล้วเป็นไงวันนี้ฉันก็ทำให้ได้เห็นแล้วว่าถึงเธอจะเป็นหมอแต่ฉันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเธอตอนนี้ฉันเป็นถึงผู้บริหารของโรงพยาบาลส่วนเธอเนี่ยมันก็แค่ลูกจ้างที่ฉันจะไล่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็ได
1: ้อะไรมันทำให้พี่กลายเป็นคนแบบนี้ไปได้โรงพยาบาลนั้นมันไม่ใช่ของพี่พี่คืนเขาไปเถอะถ้าแม่รู้ว่าพี่ทำแบบนี้แม่ต้องไม่สบายใจแน่ๆ
0: ไม่จริงอ่ะตอนนี้แม่จะได้นอนตายตาหลับสักทีถ้าฉันเอาทุกอย่างมาจากพวกมันได้

เทียนแค่อยากจะบอกว่าเทียนไม่เคยลืมเรื่องครอบครัวของเราเทียนไม่เคยลืมวันที่แม่ตายแล้วเทียนก็ไม่เคยลืมวันนี้สุขสันต์วันเกิดนะคะพี่วลัยเทียนขอให้สิ่งที่พี่ทำมันทำให้พี่มีความสุขจริงๆเทียนบอกจริงๆว่าพี่จะมีความสุข

0: และตอนนี้นะครับทุกท่านก็ทำการกดโหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ที่ได้เป็น CEO คนใหม่ของโรงพยาบาลบุญยกรก็คือ
1: ฉันมีงานให้แกทำคนที่แกต้องไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้คือคนนี้
2: ตกลงบริเวณพื้นที่ของจังหวัดนครนายก
1: มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันได้ไหมหน้าฉันกลายเป็นหน้าคุณแคลวะคุณเป็นตอน
3: แค
4: คุณจำไม่ได้จริงๆเหรอว่าเราเคยขึ้นมาทำอะไรกันที่นี
3: ่แ
5: คลินอยากมาคุยกับคุณเรื่องพินัยกรรมนะคะ
3: ถ้าเกิดคุณพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยคนในบ้านหลังนี้พร้อมจะฆ่าคุณได้ตลอดไป
1: ฉันชื่อจินลาผู้หญิงที่ถูกคนอย่างคุณทำให้ตายทั้งเป็น
6: ประกาศแสงจันทร์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:45 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
7: อมรินทร์ทีวี
8: เดือดคัดสัปดาห์นี้พบกับบทสรุปของงานดีไซน์จากโจทย์ Wisdom to Lifestyle ของ11ทีมนักสร้างสรรค์
9: มันจะบอกไปยังไงว่านี่คือจันทบุรี
10: คนเงินเหลือคือคนที่จะมาซื้อของพวกนี้นะ
11: แนะนำอย่างเดียวเลยเปิดร้านเลย
12: ขาดอย่างเดียวค่ะต้นทุนค่ะ
13: ทีมที่มีคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งครับได้แก่ทีม
8: พบกันต่อเวลา 15:35 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
7: อมรินทร์ทีวี
14: เที่ยวไม่ซ้ำค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วอีกตัวนึงขายดีมากจะบอกคุณผู้ชมว่าทั้งร้านเหลือ2ขวด
15: อันนี้นี่เป็นของดีของที่นี่แล้วคุณผู้ชม
14: ทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะ
15: พอดู
14: มันมีความนมอะค่ะคุณผู้ชมคือมันจะไม่เหมือนไอศกรีมทั่วไป
7: อมรินทร์ทีวี
0: ขอเรียนเชิญคุณพรวลัยสาโรจน์สถิตครับเรียนเชิญครับและลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณนพรุตบุญยากรครับเรียนเชิญครับ

0: สวัสดีค่ะดิฉันพรวรัยสาโรจน์สถิตดิฉันมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้มีโอกาสพบทุกท่านในวันนี้ดิฉันมาวันนี้เพราะว่าดิฉันตั้งใจจะมารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบุญญากรและดิฉันตั้งใจที่จะสานต่อตามเจตนารมณ์ของคุณหมอประกอบบุญญากรค่ะ
1: สวัสดีครับผมนพรุตบุญญากรลูกชายของคุณหมอประกอบบุญญากรนะครับตั้งแต่เด็กจนโตนะครับผมได้มีโอกาสติดตามคุณพ่อไปรักษาคนไข้ในที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโรงพยาบาลรัฐและเอกชนผมได้เรียนรู้วิธีการบริหารงานโรงพยาบาลอย่างหลากหลายมาตั้งแต่ยังเด็กครับ
0: ดิฉันได้มีโอกาสพบกับคุณหมอเมื่อ2ปีที่แล้วและได้เรียนรู้งานด้านบริหารจากคุณหมอทั้งในและนอกเวลาทั้งวันทุกวันคุณหมอประกอบสอนงานด้านบริหารให้ดิฉันได้เรียนรู้ถึงทุกวันนี้ดิฉันจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านบริหารแล้วแต่ดิฉันก็มีความยินดีที่จะเรียนรู้งานด้านบริหารจากผู้บริหารทุกท่านแต่ละสายเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลบุญญากรของเราต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ด้วยความจำเป็นบางอย่างนะครับทำให้ผมต้องวางมือจากการบริหารที่นี่ไปเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
0: คุณนพรุตเคยละทิ้งและลาออกจากโรงพยาบาลนี้ไป

0: แต่ดิฉันไม่เคยละทิ้งโรงพยาบาลนี้ไปไหนและคุณหมอประกอบก็คงจะเล็งเห็นบางอย่างในตัวของดิฉันจึงให้ดิฉันไปลาออกจากการเป็นพยาบาลแล้วมาเรียนรู้และศึกษาด้านงานบริหารของโรงพยาบาลบุญญากรตั้งแต่วันที่คุณนพรุตละทิ้งและลาออกจากโรงพยาบาลบุญญากรนี้ไป
1: ที่นี่คือบ้านของผมผมรู้จักและเข้าใจงานในโรงพยาบาลนี้เป็นอย่างดีและวันนี้ผมพร้อมนะครับที่จะกลับมาบริหารที่นี่ขอบคุณครับ
0: และวันนี้ค่ะดิฉันตั้งใจที่จะมารับตำแหน่ง CEO ของโรงพยาบาลบุญญากรค่ะ
2: ทุกท่านครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งประธานกรรมการบริหารหรือ CEO คนใหม่ของโรงพยาบาลบุญญากรครับโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับจะลงคะแนนโหวตผ่านแอปพลิเคชันที่ทุกท่านได้ทำการติดตั้งตั้งแต่ตอนลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและการโหวตในครั้งนี้นะครับจะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อแต่อย่างใดครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วหยิบมือถือขึ้นมาครับเตรียมตัวกดโหวตครับ

0: ี่มันอะไรกันอ่ะคุณนพรุตคลิปนี้มันหมายความว่ายังไงทุกคนเห็นคลิปแล้วใช่ไหมคะ
1: คลิปอะไรของคุณ
0: ทีมงานคะช่วยขึ้นจอด้วยค่ะ

0: ู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงแบบนี้เหรอคะจะมาเป็นซีอีโอที่โรงพยาบาลของเราถึงวันนั้นจะมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรก็ตามแต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายน้องสาวฉันแบบนี้แล้วถ้าเกิดคุณนพรุตมาเป็นซีอีโอที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลเราจะไม่เสียเหรอคะคุณยอมได้เหรอคะ
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมอธิบายได้นะครับนี่เป็นแผนของเขาเพื่อดิสเครดิตผมครับ
0: ฉันขอให้มีการโหวตเลยค่ะโหวตตอนนี้เลยค่ะแล้วดูสิคะว่าใครกันที่เหมาะสมที่จะเป็นซีอีโอที่นี่ขอเชิญทุกคนโหวตเลยค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนครับทุกคน
0: โหวตเลยค่ะเชิญค่ะ
2: ถ้าในนี้ไม่มีใครคัดค้านผมว่าทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโหวตเดี๋ยวนี้เลยครับ

ทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของพวกคุณใช่ไหมผมเข้าใจหมดแล้วที่คุณไปงานศพพ่อผมและชื่อของพรวลัยเพื่อยุให้ผมกับแม่โกรธแล้วจ้างคนไปแอบถ่ายคลิปเพื่อดิสเครดิตผมในวันนี้ใช่ไหมผมเข้าใจหมดแล้วแต่มีอยู่เรื่องนึง

ันมันเป็นคนเลวคุณคิดถูกทุกอย่างแต่ถ้าคุณแน่จริงคุณก็เอาชนะพี่สาวฉันให้ได้สิ

0: ตอนนี้ผมสร้างเรื่องให้พวกเขามีปัญหาขัดแย้งกันได้แล้วถึงเวลาของคุณแล้ว
1: เป็นคำสั่งด่วนจากคุณพรวลัย
2: คุณไปยอมจัดการเรื่องยกเลิกสัญญาให้เขาได้ยังไงอ่ะทำไมไม่ปรึกษาผมก่อนแต่กระที่ดินนั่นมันต้องเป็นของผม
3: ทำไมคุณถึงอยากได้ประวัติการรักษาของคุณพ่อฉันคะ
4: จากที่เล็กสังเกตดูพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาดูสงสัยว่าคุณพ่อเสียชีวิตได้ยังไงบางทีหยดเทียนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับพี่สาวเขาก็ได้นะคะ
5: ต้องมีคนคอยช่วยพี่วลัยอยู่แน่ๆ

0: Amarin TV.
1: ถ้าเราแฮปปี้ที่จะทำเรามีความสุขที่จะทำมันผลออกมาหรือว่าฟีดแบ็กกลับมามันจะเป็นยังไง
2: กัปในวันนั้นกับกัปในวันนี้เราเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตไปมากที่สุดในเรื่องอะไรคะ
1: mindset ในการทำงานครับได้มีโอกาสทำงานในวงการไปเรื่อยๆหรือว่าได้เจองานในรูปแบบหลากหลายอะไรก็ได้ไม่ได้แปลว่าอะไรก็ดี
3: ติดตามแพลวทอล์คทีวีนะคะได้ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค
0: ่
3: ะ
0: อมรินทร์ทีวี
4: จีนกำลังครองตลาดหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและถ้าวันหนึ่งหุ่นยนต์ไม่ได้อยู่แค่เพียงโรงงานแต่เข้ามาอยู่ในบ้านทำงานแทนเราหรือแม้แต่เป็นเพื่อนเราจะเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้จีนก้าวล้ำไปถึงไหนแล้วติดตามได้ในรายการ Spotlight World ตอนจีนเจ้าตลาดหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันศุกร์ที่28สิงหาคม 23:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
0: อมรินทร์ทีวี
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: อมรินทร์ทีวี
6: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมวันนี้มากันแบบสว่างๆจ้าๆกันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต้องถามดีกว่าสำหรับคนที่กำลังกลัวพอตกเขาเรียกว่ากลางค่ำกลางคืนปุ๊บมีความรู้สึกกลัวอะไรบ้างถ้ามันมืด
1: กลัวสิพอเห็นความมืดปุ๊บนะคุณผู้ชมขาอย่างแรกเลยถ้าเป็นบริเวณของบ้านเราอะเราก็จะกลัวโจรขโมยเข้าบ้านนี่ยังไม่รวมอันตรายจากพวกงูเหี้ยวเขี้ยวขอตะขาบนะพวกสัตว์ที่มันชอบความมืดอะหรือบางทีอุบัติเหตุก็มาพร้อมกับความมืดด้วยเหมือนกันอันตรายมากๆพี่วินถ
0: ั
1: ดก็เลยลองเปิดไฟทั้งคืนเนาะบ
0: ้
1: านมันจะได้ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าอุ๊ยจ่ายค่าไฟแบบบานเลยอะจ่ายไม่ไหวค่ะแพง
0: เข้าใจเข้าใจแล้วบางคนนะคือมีบ้านหลายหลังนะฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่ก็ซื้อไฟติดนะฮะแต่ถึงพอติดปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ต้องเปิดทิ้งไว
1: ้
0: เพราะว่าไม่มีคนอยู่บ้านถ
1: ้
0: าเกิดปิดแล้วให้มันมืดเดี๋ยวโจรก็เข้าบ้านที
1: ่
0: ผ
1: ัก
0: บอกนะครับก็เลยทำให้ค่าไฟบานระทายเลยคราวนี้วันนี้มาถูกทางแล้วใครที่กำลังมีปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะความกลัวกลัวโจรกลัวงูกลัวค่าฟงค่าไฟวันนี้ผมมีทางแก้นะครับด้วยนี่เลยเมกาสปอตไลท์ 2,500 วัตต์ครับ
1: มาพร้อมกับความสว่างจ้าแบบค่าไฟ0บาทเลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100% ที่สำคัญรุ่นนี้เห็นพี่วินบอกว่าจะติดในบ้านก็ได้จะย้ายออกมานอกบ้านก็ได้เพราะว่าเขามีสายเคเบิลเชื่อมให้ยาวถึง5เมตรด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: เอางี้บอกเลยนะฮะคือถ้าเกิดถนนริมทางเนี่ยเอาไปติดได้สว่างเด
1: ิน
0: ยังไงก็ไม่ต้องกลัวนะครับเอาไปติดภายในบ้านบางทีถอยรถมาเนี่ยนะไม่ชนไม่เฉียวแน่นอนนะครับหรือเก็บไว้ในบ้านนะครับจะเอาติดไว้เนี่ยใต้หลังคาแล้วก็เอาแผงโซลาร์เซลล์ไปไว้บนหลังคาเพ
1: ื
0: ่อรับแสงอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดจะเก็บไว้เลยไฟดงไฟดับฝนตกพายุเข้ายังหยิบมาใช้เป็นไฟฉุกเฉินไฟฉายได้อีกต่างหาก
1: โอ้โหดีจังเลยแล้วถ้าติดตั้งไว้นอกบ้านแล้วฝนมันตกแดดมันออกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้นะครับมาตรฐาน IP67 นะครับกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับแล้วก็ตากแดดได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้ต้องรับไฟเขาเรียกพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเพื่อเก็บมาเป็นพลังงานส่องสว่างในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับฝนตกก็อยู่ได
1: ้
0: แดดจ้าๆนี่ดีเลยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะแบตเตอรี่ข้างในเนี่ยนะ 50,000 มิลลิแอมจุไฟได้แบบว่าเต็มที่เลยสว่างจ้าง
1: ั้นหมายความว่าพอมืดปุ๊บเขาสามารถตั้งออโต้ให้สว่างได้เองด้วยนะคุณผู้ชมค่ะจะฝนตกแดดออกไงคุณผู้ชมไม่ต้องไปย้ายเข้าย้ายออกแล้วนะปล่อยเอาไว้ได้เลยติดตั้งง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นตอนกลางค่ำกลางคืนโพรเพลอะไรแบบนี้พอมันมืดปุ๊บนะเขาจับเซ็นเซอร์ได้เขาจะสว่างขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นบ้านในเมืองหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ต่างจังหวัดบางคนทำไร่นะคะทำนารวมไปจนถึงบางคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่ถ้าปล่อยให้มืดๆไว้อะมีงูเลื้อยเข้ามากินไก่คุณทำยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเปิดไฟสว่างเอาไว้แล้วไฟที่ใช้จะต้องเป็นไฟที่ทำให้เราไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลือกใช้ไปเลยกับไฟโซลาร์เซลล์จากเมกาสปอตไลท์ 2,500 วัตต์จ้า
0: ไม่ต้องเปลืองซื้อสายไฟหลอดไฟนะฮะตัวนี้ตัวเดียวจบนะฮะเอาอยู่เลยแล้วติดตั้งก็ง่ายมากๆนะครับเด
1: ี๋
0: ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงได้ไหมว่าตอนนี้คือให้รีบโทรเข้ามาเพราะว่าอยากให้นะฮะเพราะว่าเรามีของแถมให้ด้วยสำหรับ100สายแรกผมบอกอย่างนี้ก่อนคือในเซตเนี่ยนะฮะก็จะมีแผงนะครับแผงโซลาร์เซลล์ใหญ่ๆอันนี้นะแล้วก็มีตัวโคมนะฮะแล้วก็มีรีโมทนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับในเซตยังมีอุปกรณ์ในการติดตั้งให้พร้อมเลยซื้อไปคุณสามารถติดตั้งได้และติดตั้งง่ายด้วยนะครับนี่คือ1เซตวันนี้โปรโมชั่นของเรานะครับ1เซตนี้แถมให้อีก1เซตและรับประกัน1ปี
1: แล้วยังไม่พอค่ะพ่อสาแม่จ๋าเพราะวันนี้ถ้าโทรมาทันเป็น100สายแรกขออนุญาตแถมเพิ่มให้ไปเลยกับโคมไฟ LED แขวนได้อีก2ชิ้นแบบนี
0: ้
1: ท
0: ั้
1: งหมดนี้นะถ้าเกิดไปซื้อเองข้างนอกเนี่ยต้องจ่ายเงินแยกกันเนี่ยถึง 8,760 บาทแต่ถ้าโทรมาเป็น100สายแรกของเราทันในวันนี้นะจ่ายเบาๆ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: โอ้โหราคานี้ 1,290 บาทได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับ
1: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569
3: อันตรายจากสัตว์ร้ายในที่มืดโจรย่องเบาขึ้นบ้านไม่รู้ตัวเมกาโซลาร์เซลล์ไฟสปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์สว่างด้วยหลอด LED หลอดไฟจะทำงานทันทีที่ฟ้ามืดอุ่นใจตลอดคืนจะเปิดนานแค่ไหนค่าไฟก็เท่ากับ0บาทสว่างสะใจไม่ว่าจะใช้ภายในบ้านหรือนอกบ้านไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องใช้ช่างติดตั้งได้ทุกจุดตามที่คุณต้องการชาร์จไฟผ่านแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ พร้อมสายยาว5เมตรและข้อต่อกันน้ำมาตรฐาน IP67 ตัวไฟทำจากพลาสติกอย่างดีแข็งแรงทนแดดทนฝนมีรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมการใช้งานอุ่นใจปลอดภัยด้วยเมกาโซลาร์เซลล์สปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์ค่าไฟเป็น0
1: คุณผู้ชมคะต้องรีบโทรมาให้ทันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสายโทรเข้ามาเยอะมากจริงๆเรามีจำนวนจำกัดเพียงแค่100สายเท่านั้นที่คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี
0: ้
1: ย้ำเลยนะว่าถ้าคุณมีเซตของเมกาสปอตไลท์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์พร้อมกับโปรดีๆแบบนี้ไปอ่ะบ้านคุณจะสว่างจ้าแต่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเพราะเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% จ้า
0: ว้าวชอบจังเลยตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าไฟนะฮะถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเขาจะชาร์จไฟยังไงเปล
1: ี่
0: ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์แสงแดดเนี่ยมาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างในตอนกลางคืนได้อย่างไรก็ด้วยตัวนี้เลยนะครับก็คือแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่คือผมเอามือเทียบให้ดูนะมือผมว่าใหญ่แล้วนะ
1: ค
0: ือตัวนี้ใหญ่กว่าอีกอ่ะประมาณเนี่ย2มือผมอ่ะเห็นนะความสูงของแผงโซลาร์เซลล์นั่นหมายความว่าเขาจะรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบเต็มๆเลยนะครับเท่านั้นไม่พอนะตัวนี้เนี่ยเขายังมีสายให้มาเนี่ยคือยาวๆถึง5เมตรคุณผู้ชมครับนี่เขามัดไว้ให้คุณสามารถลากสายไปได้นะครับไปไว้บนหลังคาได้เห็นไหมแล้วก็ตัวจุ๊บของเขาเนี่ยก็เป็นจุ๊บอย่างดีที่สามารถที่จะกันน้ำได้ด้วยนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นเกลียวให้คืออันนี้ผมชอบนะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้คือในบ้านใต้หลังคงหลังคาได้แล้วก็เอาตัวเนี้ยไปติดตั้งอยู่บนหลังคาเพื่อรับแสงแดดก็ได้นะครับ
1: คือยังไงก็ได้ให้แสงโซลาร์เซลล์โดนแดดส
0: ่
1: วนต
0: ั
1: วโคมไฟเนี่ยจะอยู่ในบ้านหรือว่านอกบ้านได้หมดเลย
0: สมัยก่อนเนี่ยมันติดกับตัวโคมตัวนี้แยกกันให้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถัดมามาดูตัวโคมมันดีกว่านะครับตัวโคมข้างในเนี่ยนะครับเป็นเม็ดไฟ248ดวงนะครับเป็น LED ซึ่งอันเนี้ยสว่างจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าเลยแล้วก็เป็นเม็ด LED ที่ใหญ่ด้วยเปิดให้ดูนี่สว่างป่ะล่ะและเราสามารถนะใช้รีโมทตัวนี้นะครับในการควบคุมได้คุณเห็นรีโมทข้างๆไหม
1: ค่ะ
0: มีทั้งปุ่มออโต
1: ้
0: มีทั้งปุ่มออนนะครับแล้วก็มีการตั้งเวลานะครับซึ่งก็ตั้งได้คือ3ชั่วโมงก็ได้5ชั่วโมงก็ได้8ชั่วโมงก็ได้แล้วสามารถที่จะควบคุมความสว่างได้ด้วยนะครับแต่นี้แนะนำเลยว่าถ้าเกิดใครที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านเนี่ยคือให้กดออโต้ไว
1: ้
0: พอมันแบบว่าเขาเรียกว่าพันธุ์ที่ตกดินปุ๊บพอมันเริ่มมืดเนี่ยมันจะติดปั๊บทันที
1: โอ้ยอันนี้สะดวก
0: แล้วถ้าตอนเช้านะพอมันเริ่มสว่างมันก็จะปิดอัตโนมัติเลยนะครับค
1: ุ
0: ณผู้ชมอันนี้คือดีมากเปิดปิดได้ตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ด้วยรีโมทด้วยบางทีติดที่สูงสูงอ่
1: ะ
0: คุณไม่ต้องปีนไปคุณใช้รีโมทในการควบคุมได
1: ้ใช่แล้วไม่ต้องไปจ้างคนมาเดินสายให้วุ่นวายนะคะสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆจะเป็นคุณผู้ชายก็ติดตั้งสบายจะเป็นคุณผู้หญิงยังผัดก็คือติดตั้งสบายมากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีอุปกรณ์อยู่ในนี้ให้ครบเลยนะคะอยากจะติดตั้งที่ความสูงระดับไหนทำได้หมดเลยนะหรือว่าอยากจะลากแบบว่าไปอยู่ใต้ถุนบ้านนี้คุณพ่อคุณแม่บางคนเลี้ยงเล้าไก่อยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ตรงใต้ถุนเนี้ยก็สามารถเอาตัวโคมไฟเนี่ยไปอยู่ด้านล่างได้แล้วก็ลากตัวของแผงโซลาร์เซลล์ไปอยู่ข้างบนแบบตามรูปนี้เลยแล้วพอมันสว่างปุ๊บนะอุ้ยจะเป็นน้องเป็ดน้องไก่น้องห่านน้องหมูที่เราเลี้ยงไว้อะคือปลอดภัยแน่นอนแล้วเนี่ยเขาเทียบภาพให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าถ้าคุณไม่มีแสงสว่างอะมันมืดมันน่ากลัวขนาดไหนแต่ตัวนี้เขาคิดมาให้แล้วเราสามารถแยกแผงโซลาร์เซลล์ให้ไปอยู่บนหลังคาให้ไปอยู่ตรงจุดไหนก็ได้ที่มันโดนแดดนะคะบางคนบอกว่าไม่อยากไว้บนหลังคาได้ไหมไว้ที่พื้นได้ไหมเผื่อฉันอยากจะเปิดไฟที่สนามได้ค่ะขอให้จุดนั้นโดนแสงแดดไว้ส่วนตัวโคมไฟเนี่ยคุณผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวโคมมาไว้ในบ้านหรือนอกบ้านได้เนื่องจากว่าเขามีสายเคเบิลที่มันจะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโคมไฟกับตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมีความยาวให้ตั้ง5เมตรแล้วไม่ต้องกลัวนะฝนตกแดดออกไม่ต้องวิ่งกงวิ่งเก็บนะจ๊ะปล่อยทิ้งไว้ด้านนอกได้เลยเพราะว่าเขาเป็น IP67 กันน้ำกันฝุ่นได้เป็นอย่างดีด้วย
0: คุณผู้ชมครับจะบอกว่ามันสามารถอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีถึง 50,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะสว่างยาวนานเต็มที่สูงสุด12ชั่วโมงเหลือเฟือแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบความทนทานให้ดู
1: ทำก่อนอย่างน
0: ั้
1: นเลยเหรอ
0: ทำก่อนเลย
1: เพลงต้องมาไหม
0: ชอบอยู่แล้วเรื่องของการทำลายข้าวของเนี่ยลุกลงไปไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะเห
1: ็
0: นไหมฮะทุกอย่างเนี่ยไม่แตกนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับทุบด้วยค้อนไม่พอขออน
1: ุ
0: ญาตเปลี่ยนเอามาไว้ตรงนี้นะครับ
1: อย่าบอกนะว่าจะขึ้นไปยืน
0: ผมเอาแบบว่า
1: หนักเท่าไหร
0: ่สเต็ปแรกก่อนสมมุติว่ามีคนเอาของหล่นใส
1: ่ว้าย
0: มาดูครับมาดูกันเป็นยังไงบ้าง
1: เป็นไงบ้างคะ
0: โอ้ยปกติทุกอย่างเลยจ้า เดี๋ยวอย่าเพิ่งดีใจไป
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมขอเทสอีก
1: ยังไม่จบอีกหรอ
0: คือผมจะยืน
1: อุ้ย
0: นี่
1: พี่วินหนักกี่โล
0: ประมาณสัก70-75ประมาณนี
1: ้
0: ขึ้นไปยืน
1: รีบหยิบขึ้นมาดูเลยเป็นอะไรหรือเปล่าแตกหักหรือเปล่าเสียหายหรือเปล่า
0: ดูสิไม่แตกจ้าเปิดซิติดไหมเปิดติดจ้า
1: การันตีได้เลยว่าแข็งแรงทนทานมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะและด้วยความ IP67 ของเขานะคุณผู้ชมนอกจากจะแข็งแรงทนทานแล้วเรื่องกันน้ำกันฝุ่นอะไรเงี้ยคือดีทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าบอกว่าพี่วินอุ้ยตัวเล็กไปขึ้นไปยืนจะเท่าไหร
0: ่
1: นี่จ้ะดูในแบบ
0: ดู
1: ในแบบบิ๊กไซส์ของเราเป็นไงคะเห็นไหมคะของเขาก็ยังคงแบบว่าเหมือนเดิม 100% เพราะว่ากรอบของเขาเนี่ยแข็งแรงทนทานมากๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ผักพูดไปว่าเขาเป็น IP67 เนา
0: ะ
1: กันน้ำกันฝุ่นได้ดีเพราะฉะนั้นติดตั้งแล้วถ้าฝนตกจะเป็นยังไงนี่ดูนะคุณผู้ชม
0: จำลอง
1: จ้ะเ
0: ทลง
1: ไปอย่างนี้เลยจ้ะเปียกอย่างนี้เลยนะอ้าวเปียกขนาดนี้แล้วยังเปิดไฟติดหรือเปล่าขออนุญาตค่ะโชว์เลยนะคะ
0: ปิ้ง
1: เปิดติดเหมือนเดิมจ้ะ
0: ไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวว่าฟ้าฝนนะฮะพายุจะเข้าอะไรยังไงเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่านอกจากจะกันเรื่องของฝุ่นแล้วเรื่องของน้ำต่างๆแล้วเนี่ยนะครับยังช่วยชีวิตเราได้ด้วยบางทีไฟดงไฟดับนะคุณการไม่มีไฟอยู่ในที่มืดเป็นอะไรที่แบบอึดอัดแล้วมันน่ากลัวมากมองอะไรก็ไม่เห็นตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฟนะฮะคือเขาเรียกว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: กักเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็แปลงมาเป็นพลังงานที่ส่องสว่างในตอนกลางคืนคุณผู้ชมครับเมกาสปอตไลท์ 2,500 วัตต์รีบโทรหาเราตอนนี้เพราะว่าในเซตนะครับมีตัวแผงโซล่ามีตัวโคมขนาดใหญ่สว่างจ้าเลยนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการติดตั้งให้เรียบร้อยรีโมทมีให้เราเรียกว่า1เซตวันนี้1เซตไม่พอแถมให้อีก1เซตรับประกัน1ปีด้วย
1: แล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะถ้าโทรมาทันเป็น100สายแรกนะคะแถมเพิ่มให้เลยเป็นโคมไฟ LED นะคะแขวนได้อีก2ชิ้นทั้งหมดนี้ถ้าไปซื้อเองนะคุณต้องจ่ายเงินตั้ง 8,760 บาทแต่ถ้าโทรหาเราทันในตอนนี้เอาไปเลยราคาสุดพิเศษเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: 1,290 บาทรีบโทรหาเราตอนนี้นะครับ
1: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569
4: ตั้งแต่ผมได้ไฟสปอตไลท์มาไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้บ้านผมไม่น่ากลัวอีกต่อไปครับกำลังไฟถึง 2,500 วัตต์สว่างกว้างสว่างไกลติดตั้งง่ายไม่งอช่างติดตั้งตรงไหนสว่างตรงนั้นครับสายไฟยาว5เมตรไม่ว่าจะจากลงรถหน้าบ้านส่วนข้างบ้านสนามเด็กเล่นแถมยังค่าไฟ0บาทตลอดชีพดีจริงๆเลยครับ
5: ค่าไฟ0บาทไฟดับก็ใช่ปิดไฟสำรองได้ครับ
6: ใช้งานได้ง่ายสะดวกคุ้มจริงๆค่ะ
7: ใช้งานในหลากหลายติดตั้งทั้งในบ้านและนอกบ้าน
8: ติดตั้งง่ายไม่ต้องต่อสายไฟไม่ทำให้เกิดอันตราย
0: คุณผู้ชมครับรีบโทรมานะเพราะว่าวันนี้นะครับของแถมเรามีให้100สายเท่านั้นนะครับนี่คือ Mega Spotlight 2,500 วัตต์ชาร์จพลังงานด้วยแสงอาทิตย์นะครับมืดปุ๊บสว่างปั๊บค่าไฟ0บาทสว่างจัดประหยัดอุ่นใจในที่มืดครับ
1: และวันนี้จัดโปรโมชั่นมาให้สุดพิเศษมากๆเลยนะคะทุกบ้านจะสว่างได้ตลอดทั้งคืนโดยไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเพราะ Mega Spotlight 2,500 วัตต์ตัวนี้เนี่ยเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100% แล้วจัดโปรโมชั่นมาให้คุ้มค่ามากๆคุณจะได้นะคะตัวถังโคมไฟ Spotlight นะคะ1โคมพร้อมกับตัวแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่มีสายเคเบิลความยาว5เมตรให้ติดตั้งนอกบ้านในบ้านได้หมดเลยมีรีโมทให้แล้วก็มีอุปกรณ์การติดตั้งให้อีก1อันนี้คือ1เซตแล้วยังไม่พอแถมฟรีเพิ่มให้ไปเลยอีก1เซตแล้วยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมค่ะเขารับประกันให้อีก1ปีเต็มๆและถ้าคุณโทรมาทันเป็น100สายแรกค่ะคุณยังจะได้รับของแถมเพิ่มเติมเป็นโคมไฟ LED แขวนได้อีก2ชิ้นและทั้งหมดนี้ราคารวมทั้งหมดคือ 8,760 บาทแต่ถ้าโทรทันหาเราในตอนนี้นะไม่ต้องจ่ายราคานั้นค่ะเพราะเราให้คุณซื้อเบาๆในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ย้ำนะคะว่า 1,290 บาท
1: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569
0: คุณผู้ชมครับรีบโทรมานะเพราะว่าวันนี้สว่างจ้ามากๆนะฮะจ้าอันนี้คือ เรียกว่าถึงเช้าด้วยนะ
1: ใช่
0: 12ชั่วโมง
1: ใช่แล้วไม่ต้องมาเสียเวลาคอยเปิดคอยปิดเองด้วยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าที่รีโมทเขาจะมีตัวตั้งออโต้คุณผู้ชมติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

0: ล้วนะกดปุ่มออโต้เลยทีนี้มืดปุ๊บสว่างปั๊บแล้วติดตั้งได้ทุกที่ที่คุณต้องการจริงๆเพราะว่าตัวโคมไฟกับตัวของแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่เนี่ยมันแยกออกจากกันค่ะเขามีสายเคเบิลลากยาวให้ถึง5เมตรคุณผู้ชมแค่เอาตัวของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปอยู่ในจุดที่โดนแดดจะเป็นบริเวณหลังคาเป็นตรงสนามเป็นตรงต้นไม้ตรงไหนก็ได้ส่วนตัวโคมไฟเนี่ยคุณเอาไปลากไปที่จุดที่คุณต้องการแสงสว่างในบ้านนอกบ้านได้หมดเลยทีนี้พอเรากดปุ่มออโต้ไว้ใช่ไหมมืดปุ๊บสว่างปั๊บติดตั้งครั้งเดียวเรียกว่าสว่างทุกวันไม่ต้องกลัวพวกโจรขโมยอีกแล้ว
1: ใช่นะครับหรือเราจะเอาไปใช้ในการเป็นเหมือนไฟฉายก็ได้นะอย่างสมมติว่าช่วงนึงเน
0: ี่
1: ย
0: สว่างมากพี่
1: บ
0: ีดี
1: ไฟดับบ่อยไฟดับบ่อยแล้วหงุดหงิดโมโหเอาตัวนี้นะฮะไปทำให้ที่บ้านเกิดแสงสว่างได้ในยามฉุกเฉินนะครับหรือบางทีซ่อมรถซ่อมลาพี่เคยเอาไปแบบว่าส่องสว่างมาแล้วแล้วสว่างมาก
0: สว่าง
1: จ้าจริงๆนะครับติดตามมุมต่างๆไม่ต้องกลัวนะครับโดนฝนได้โดนฝุ่นได้แล้วก็ต้องโดนแดดอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้นะฮะเราจะรับแสงแดดนะครับมาตรฐาน IP67ทนแดดทนฝนทนฝุ่นอุ่นใจได้เลยซื้อวันนี้ใช้กันยาวๆนะจ๊ะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วเขาใช้แบบว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยไฟดงไฟดับเนี่ยบ้านเราไม่กลัวนะเพราะว่าเรามีตัวไฟโซลาร์เซลล์ตัวนี้ไงมันไม่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าใดๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะต่อให้ไฟดับยังไงไฟโซลาร์เซลล์ของเราก็ยังคงสว่างเหมือนเดิมหรือบริเวณไหนมีน้ำท่วมแล้วใช้ไฟฟ้าไม่ได้นี่ตัวช่วยชีวิตของคุณนี่แหละกับเมกาสปอตไลท์ 2,500 วัตต์จัดโปรมาให้แล้ววันนี้คุ้มมากค่ะ
1: โปรของเรานะครับใน1เซตก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์มีตัวโคมให้นะครับมีอุปกรณ์ในการติดตั้งให้มีรีโมทให้เรียกว่า1เซตนะครับ1เซตนี้ไม่พอใครดูรายการอยู่1เซตแถม1เซตและรับประกันยาวๆ1ปีเต็มด้วยครับ
0: และยังไม่จบเพียงเท่านี้พอถ้าโทรมาทันเป็น100สายแรกนะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เหลือน้อยมากๆแล้วคุณผู้ชมจะได้ของแถมเพิ่มด้วยเป็นโคมไฟ LED แขวนได้อีก2ชิ้นแบบนี้เอาไปใช้เอาดงเอาดอได้หมดเลยนะคะหรือว่าใช้เป็นไฟฉุกเฉินก็ได้และทั้งหมดนี้ถ้าคุณไปซื้อเองนะต้องจ่ายเงินตั้งเท่าไหร่รู้มั้ย8,760 บาทแพงมากแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้นะคะจ่ายเบาๆพิเศษเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ใครอยากได้ของแถมต้องรีบโทรมา
0: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
1: หรือหยิบมือถือมาสแกน QR Code ที่มุมจอก็ได
2: ้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569
0: คุณผู้ชมคะวันนี้นอกจากที่บ้านเราจะสว่างจ้าตลอดทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าเราติดตั้งไฟสปอตไลท์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วนะคุณผู้ชมของแถมที่คุณจะได้ไปผ่าจะบอกว่าอุ๊ยรถไม่แพ้กันค่ะเพราะนี่คือโคมไฟ LED แบบแขวนได้คุณสามารถพกพาเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยจะเป็นการไปตั้งแคมปิ้งนะคะหรือว่าจะใช้เป็นไฟฉุกเฉินเวลาซ่อมรถนะคะหรืออยากจะไปนั่งตรงไหนแล้วอยากได้ไฟเพิ่มเติมตรงจุดนั้นอ่านหนังสือเอาตัวนี้ไปแขวนได้เลยนะคุณผู้ชมเป็นโคมไฟ LED แถมให้ไปทั้งหมดถึง2ชิ้นด้วยกันไม่ต้องไปจ่ายเงินไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วค่ะ
1: นี่นะครับเอาไปตกแต่งก็ได้เอาไปทำที่แบบว่ามันสว่างในจุดที่มันมืดๆไม่มีสายไฟไปถึงก็ได้นะครับหรือแม่ค้าบางท่านเนี่ยต้องการเอาไปส่องสว่างเวลาที่เราไปขายของตามตลาดนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะจัดได้เลยนะครับเพราะว่าไฟสว่างจ้าสว่างมากๆ2,500 วัตต์นะครับถามว่าในเซตมีอะไรบ้างผมให้ดูก่อนเลยนะครับตัวแผงที่ใหญ่มากๆเปรียบเทียบกับมือผมเนี่ยเห็นไหมมือผมมือผู้ชายว่าใหญ่แล้วนะ2มือนี้ประมาณนี้เลยนะครับตัวแผงเนี่ยเขาให้มาใหญ่จริงๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะรับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทีนี้ตัวแผงใหญ่อย่างเดียวไม่พอเขายังทำให้มันแยกออกจากโคมด้วยแล้วก็ให้สายไฟมาถึง5เมตรสายไฟด้านหลังของตัวแผงเนี่ยนะครับเขาให้มาถึง5เมตรแล้วคุณสามารถลากไปไว้บนหลังคาได
0: ้
1: และตัวเกลียวของเขาเนี่ยนะฮะตัวนี้นะเวลาเขาต่อเนี่ยเขาจะมีตัวเกลียวหมุนนะครับทำให้น้ำไม่เข้าก
0: ันน้ำได้ด้วย
1: กันน้ำด้วยตัวนี้ดีมากๆนะครับอ่ะวันนี้นะฮะตัวแผงเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ตัวโคมก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะ
0: ใหญ่โตมโหฬารเหมือนกัน
1: ใหญ่มากแล้วเม็ดไฟข้างในเนี่ยนะผมบอกเลยว่าสว่างจริงๆคุณเห็นไหมความสว่างจากเม็ดไฟด้านในแล้วตัวนี้ IP67 ทนแดดทนฝนกันฝุ่นมาตรฐานของเขาเลยนะครับไฟติดตั้งที่ไหนก็ได้ลากแยกออกจากกันก็ได
0: ้
1: แผงไว้ที่หนึ่งโคมไว้ที่หนึ่งแผงไปไว้บนหลังคาตัวโคมเอาไว้ใต้หลังคาเอาไว้สองกงสองไก่เอาไปให้เขาเรียกว่าเพิ่มพื้นที
0: ่
1: แสงสว่างในมุมที่มันมืดมืดมุมที่มันเคยแบบน่ากลัวและตัวนี้นะครับสามารถที่จะสว่างได้ถึง12ชั่วโมงเพราะแบตเตอรี่ข้างในเนี่ยถึง 50,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะ
0: ใช่เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสว่างตลอดทั้งคืนอย่างแน่นอนนะคะเขามีระบบออโต้ให้เราติดตั้งด้วยนะคุณผู้ชมค่ะหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปจ้างใครนะติดตั้งเองได้เลยเพราะว่าติดตั้งง่ายมากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ติดตั้งเองก็ได้จากนั้นเนี่ยพอติดตั้งเสร็จเนี่ยที่รีโมทจะมีคำว่าออโต้อยู่ค่ะกดปุ่มออโต้ครั้งเดียวทีนี้

0: พอมืดปุ๊บเขาจะสว่างปั๊บขึ้นมาทันทีเลยแล้วสว่างตลอดทั้งคืนบ้านเราจะปลอดภัยโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าค่าไฟจะต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะเพราะว่าใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100% จ้า
1: คุณผู้ชมอย่าดูเพลินนะวันนี้ของดีนะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมเอาด้ามของค้อนที่เป็นไม้เนี่ยเคาะให้ดูนะครับมันไม่แตกนะครับเดี๋ยวคนดูจะบอกว่าเอ๊ะมันแข็งแรงทนทานไหมมันดีไหมทุบลงไปแบบนี้ให้ดูว่ามันยังสวยงามเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยทนทานมากๆนะครับขอย้ายนิดนึงเอาลงมาไว้ข้างล่างแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะฮะได้เห็นถึงความทนทานแข็งแรงของเขานะครับเหยียบไปแบบนี้น้ำหนักของผมอยู่ประมาณสัก75กิโลกรัมหรือ70กิโลกรัมผมสามารถที่จะเต้นได้นี่เป็นไง
0: โอ้โหถ้าเต้นนี่คือรู้ไวเลย
1: ให้โฟกัสตรงนี้ไม่ได้ให้ดูที่อายุมาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมหยิบขึ้นมาปึ้ง
0: อุ้ยไม่มีแตกไม่มีหักเกิดไฟติดเหมือนเดิมคุณผู้ชมอันนี้การันตีเรื่องความแข็งแรงจริงๆอ่ะ
1: ถูกต้องนี่บอกแล้วนะฮะซื้อของจากที่นี่ไปเนี่ยได้ของดีและใช้กันยาวๆเมกาสปอร์ตไลท์ 2,500 วัตต์นะครับคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าตอนนี้ของแถมเนี่ยเราให้เฉพาะ100สายแรกเท่านั้นแล้วอยากให้กดมาเพราะว่าตอนนี้มันน้อยลงไปเรื่อยๆ
0: น้อยลงสิคุณผู้ชมค่ะเพราะตอนนี้บ้านไหนๆเขาก็ใช้ไฟโซลาร์เซลล์กันทั้งนั้นเพราะว่าเขาเห็นถึงข้อดีเยอะแยะมากมายอย่างแรกเลยคือบ้านของคุณที่นาไร่สวนของคุณแล้วไก่ของคุณมันจะสว่างได้ตลอดทั้งคืนโดยที่คุณไม่ต้องมาเสียเงินค่าไฟเพิ่มเติมให้แบบอุ๊ยบานตะไคร้หัวฟูต่อไปแล้วเพราะเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100% แล้วตัวนี้มันดีเลิศตรงที่เขาสามารถที่จะติดตั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้อยากได้ความสว่างใต้ถุนบ้านหรือจะเป็นในห้องหรือจะเป็นที่ไร่นาตรงไหนก็แล้วแต่มันสามารถที่จะให้ความสว่างได้หมดเลยเพราะว่าตัวของแผงโซลาร์เซลล์กับตัวของโคมไฟเนี่ยเขาแยกออกจากกันได้แล้วมีสายเคเบิลมาให้เชื่อมต่อยาวตั้ง5เมตรคุณผู้ชมค่ะจะเป็นแดดออกฝนตกยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขากันน้ำกันฝุ่นด้วยแล้ววันนี้โทรมาทันเป็น100สายแล้วคือตอนนี้พอได้อยู่นะคุณผู้ชมค่ะแถมฟรีให้เลยค่ะกับตัวของโคมไฟ LED แขวนได้แบบนี้เอาไปเลยอีก2ชิ้นจะหยิบเอาไปใช้ที่ไหนได้หมดเลยใช้ตกแต่งได้ไหมได้ใช้ออกแคมป์เอาไปแขวนในเต็นท์ได้ไหมได้เพราะน้ำหนักเบาอยากจะเอาแบบพ่อค้าแม่ค้าไปขายของแล้วอยากส่งอาหารเราให้มันดูแบบดึงดูดใจลูกค้ามากขึ้นได้ไหม
1: ได้
0: คือสามารถใช้ได้ทุกที่แม้แต่เป็นไฟฉุกเฉินเวลาจะซ่อมรถกระโปรงรถน่ะแขวนได้แขวนเลยจ้า
1: เอาไปไว้ในรถก็ได้เอาไปไว้ในจุดที่เราหยิบใช้งานง่ายเวลาที่ไฟมันดับหรือมันไม่มีแสงสว่างนะครับวันนี้เมกาสปอร์ตไลท์ 2,500 วัตต์นะครับสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ตัวเซตของเขาอธิบายชัดๆอีกครั้งนึงแผงโซลาร์เซลล์มีให้ขนาดใหญ่นะครับตัวโคมไฟส่องสว่างสว่างจ้าเลยนะฮะอันนี้มีให้แล้วก็รีโมทมีให้อุปกรณ์ในการยึดติดมีให้นี่เขาเรียกว่า1เซต1เซตนี้ใครโทรหาเราไม่พอแน่นอนเราซื้อ1แถม1 1เซตแถมอีก1เซตแล้วรับประกัน1ปีด้วยจ้าร
0: ับประกันให้1ปีแล้วยังไม่พอค่ะวันนี้ใจดีถ้าโทรมาทัน100สายแรกนะมีของแถมเพิ่มเติมให้ที่โชว์เมื่อสักครู่นี้มันดีมากๆเลยนะคะกับโคมไฟ LED แขวนได้อีกถึง2ชิ้นด้วยกันแล้วทั้งหมดนี้ถ้าไปจ่ายเงินเองข้างนอกนี่โอ้โหเตรียมเงินไปเลยจ้ะ 8,760 บาทแต่วันนี้อยู่บ้านเฉยๆยกหูโทรศัพท์กดมาหาเราได้ไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะโทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569
2: อันตรายจากสัตว์ร้ายในที่มืดโจรย่องเบาขึ้นบ้านไม่รู้ตัวเมกาโซลาร์เซลล์ไฟสปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์สว่างด้วยหลอด LED หลอดไฟจะทำงานทันทีที่ฟ้ามืดอุ่นใจตลอดคืนจะเปิดนานแค่ไหนค่าไฟก็เท่ากับ0บาทสว่างสะใจไม่ว่าจะใช้ภายในบ้านหรือนอกบ้านไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องใช้ช่างติดตั้งได้ทุกจุดตามที่คุณต้องการชาร์จไฟผ่านแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่พร้อมสายยาว5เมตรและข้อต่อกันน้ำมาตรฐาน IP67 ตัวไฟทำจากพลาสติกอย่างดีแข็งแรงทนแดดทนฝนมีรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมการใช้งานอุ่นใจปลอดภัยด้วยเมกาโซลาร์เซลล์สปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์ค่าไฟเป็น0
3: บ้านลุงเป็นร้านค้าเลยตัดสินใจซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาติดเพื่อประหยัดไฟด้วยดึกๆดื่นก็สว่างป้องกันขโมยเข้ามาใช้คุ้มจริงๆครับ
0: คุณผู้ชมคะเวลาเหลือน้อยลง

0: ใดที่ยังปล่อยให้บ้านของคุณเนี่ยมืดตึ๊บทนกับอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากโจรขโมยอุบัติเหตุงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะวันนี้มาเปิดไฟให้บ้านของคุณสว่างตลอดทั้งคืนนะคะด้วยไฟโซลาร์เซลล์ดีกว่าเพราะว่าเขาจะช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดค่าไฟเนื่องจากว่ามันไม่ต้องใช้พลังงานที่เป็นตัวของไฟฟ้าเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100% แล้วเมกาสปอตไลท์ 2,500 วัตต์ตัวเนี้ยคือตอบโจทย์มากคุณผู้ชมเห็นมั้ยองศาความสว่างเขาเนี่ยสาดไปตรงไหนก็คือสว่างจ้าจริงๆ
1: ใช่เอาไปไว้เนี่ยใต้ถุนบ้านก็ได้นะครับเอาไปติดไร่สวนไร่นาอะไรได้หมดเลยนะครับหรือว่าบริเวณทางเดินโรงจอดรถนะครับหรือแม้กระทั่งในที่ที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้ไปบ่อย
0: ๆ
1: มีบ้านต่างจังหวัดแต่เราไปแค่เสาร์อาทิตย์แต่อยากจะแบบว่
0: า
1: ให้แบบว่ากลางคืนมันสว่างแล้วเปิดปิดเองอัตโนมัติแบบเนี้ยคุณต้องซื้อตัวนี้ไว
0: ้
1: ติดตามรายทางก็ได้ไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟให้มันยุ่งยากนะครับเขามีอุปกรณ์ให้เสร็จสับเรียบร้อยม
0: ี
1: เสาอยู่แค่ต้นเดียวอ่ะ
0: ก็ติดตั้งได้
1: ติดตั้งได้แล้วสว่างแล้วหรือแม้กระทั่งต่างจังหวัดไฟดับบ่อย
0: น้ำท่วม
1: น้ำท่วมมันไม่ช็อตมันไม่ช็อตอันนี้ผมบอกเลยนะฮะคุณยังได้แสงสว่างในยามจำเป็นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเซตของเราที่1แถม1รับประกัน1ปีแล้วของแถมของเราอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันใช่ไหม
0: เป็นตัวโคมไฟ LED นะคะเอาไปแขวนได้แล้วไม่ได้ให้แค่ชิ้นเดียวให้ไปทั้งหมดถึง2ชิ้นด้วยกันตัวนี้อยากจะไปแขวนอยากจะไปได้ความสว่างตรงไหนนะเราชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาไปแขวนไปใช้ได้เลยจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเอาไปใช้เวลาไปออกร้านก็ได้จะเป็นคนที่แบบอุ๊ยต้องใช้ฉุกเฉินน่ะต้องซ่อมรถนะคะก็แขวนหน้ากระโปรงได้ไปแคมปิ้งก็แขวนในเต็นท์ได้แล้ววันนี้รวมอยู่ในนี้แล้วทั้งเซตคุ้มค่ามากๆย้ำโปรกันอีกครั้งนึงคุณผู้ชมรอบสุดท้ายแล้วกับ Mega Spotlight 2,500 วัตต์ Spotlight โซลาร์เซลล์ได้อะไรบ้างคะ
1: วันนี้นะครับตัวเซตของเรานะครับแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่เลยนะครับ1แผงนะตัวโคมของเรานะครับได้1โคมรีโมทมีให้ตัวพุกอุปกรณ์ติดตั้งเรามีให้นะครับนี่เราเรียกว่า1เซต1เซตนี้ใครโทรหาเราไม่พอฮะเราซื้อ1แถม1ซื้อ1เซตแถมอีก1เซตรับประกันให้ด้วย1ปีจ้า
0: คุณค่าสุดๆคุณผู้ชมค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะถ้าคุณโทรมาทันเป็น100สายแรกซึ่งตอนนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะรับของแถมเพิ่มเติมไปเลยกับโคมไฟ LED แขวนได้อีกถึง2ชิ้นด้วยกันและทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมถ้าไปซื้อเองเนี่ยต้องจ่ายเงินตั้ง 8,760 บาทนะแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้ซึ่งเวลาใกล้จะหมดลงแล้วนะจ๊ะคุณจะได้ในราคาพิเศษเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะโทรมาเลยที่เบอร์026660055
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569
0: ติดตั้งได้เลยนะคุณผู้ชมบ้านของคุณจะสว่างจ้าตลอดทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแม้แต่บาทเดียวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 100% ค่ะ
1: ไม่ต้องกลัวค่าไฟไม่ต้องกลัวขโมยขโจรต่างๆไม่ต้องกลัวพวกงูเขี้ยวขอต่างๆ
0: ตอบโจทย์ทุกอย่าง
1: ไม่ต้องถอยรถชนจักรยานอีกแล้วนะฮะวันนี้สว่างเห็นชัดแน่นอนนะครับติดตั้งกับเรานะฮะเมกะสปอตไลท์ 2,500 วัตต์นะครับวันนี้โทรให้ทันแต่เรา2คนหมดเวลาแล้ว
0: ลาไปก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: อันตรายจากสัตว์ร้ายในที่มืดโจรย่องเบาขึ้นบ้านไม่รู้ตัวเมกาโซลาร์เซลล์ไฟสปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์สว่างด้วยหลอด LED หลอดไฟจะทำงานทันทีที่ฟ้ามืดอุ่นใจตลอดคืนจะเปิดนานแค่ไหนค่าไฟก็เท่ากับ0บาทสว่างสะใจไม่ว่าจะใช้ภายในบ้านหรือนอกบ้านไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องใช้ช่างติดตั้งได้ทุกจุดตามที่คุณต้องการชาร์จไฟผ่านแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่พร้อมสายยาว5เมตรและข้อต่อกันน้ำมาตรฐาน IP67 ตัวไฟทำจากพลาสติกอย่างดีแข็งแรงทนแดดทนฝนมีรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมการใช้งานอุ่นใจปลอดภัยด้วยเมกาโซลาร์เซลล์สปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์ค่าไฟเป็น0
0: โทรมาเลยที่เบอร์026660055
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: Amarin TV
5: QQ Family Club 2นี้พบกับ
6: ไปทางขวาค่ะ
7: ไปทางขวา
6: 1 2งับซ้ายนะคะ
7: มาโยกย้ายสายสะโพกไปด้วยกันแล้วพบกันเสาร์นี้ 10:45 นาทีทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34วอร์มร่างกายกันมาให้พร้อม

0: 耶！
1: 阿玛林 TV
2: Emily เส้นหมี่ไก่ฉีกปั้นแบรนด์อย่างไรขายเมนูเดียวทลายทุกสูตรธุรกิจไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านแค่เปิด Pop-up Store ขายผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ก็ปังได้ไปติดตามได้ในรายการมีเรื่องจะฟ้องตอนเปิดกล่องเส้นหมี่ไก่ฉีก Emily ขายเมนูเดียวก็ปังได้วันเสาร์ที่29สิงหาคมเวลา 11:15 นเป็นต้นไปทาง Amarin TV HD ช่อง34
1: Amarin TV
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
4: ทีวีดีช็อต make life better every day
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณป้องด้วยนะคะ
7: สวัสดีค่ะคุณนวินค่ะ
5: เจอหน้าคุณป้องแบบนี้รู้เลยค่ะว่าวันนี้คุณป้องจะต้องมีเทคนิคในการที่เราจะใส่ใจตัวเองในการที่เราจะดูแลตัวเองในยุคสมัยแบบนี
6: ้ขออวดหน่อยได้ไหมคุณป้องมายืนตรงนี้แล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ทานอาหารนะฮะคือครบ5หมู
5: ่
6: 3มื้อต่อวันแล้วก็นอนเพียงพอด้วย8ชั่วโมงต่อวันแต่ว่ามันก็ต้องหาตัวช่วยเนาะมันก็ยังไม่พอนะ
5: นี่ต้องบอกว่าเทรนด์ปีนี้มาแรงที่สุดคือการเติมไขมันดีเข้าสู่ร่างกายอะโวคาโด
7: ใช่เลย
5: เพราะว่าเขาเป็นแหล่งนะคะทั้งมีวิตามินนะคะแล้วก็แหล่งไขมันดีแบบชนิดดีเนี่ยและที่สำคัญนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องเติมไขมันดีเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยสูตรนี้เขายังเป็นการพลัสรวมกันถึง3ชนิดรวมกันด้วยที่เขาเรียกว่าสายสุขภาพเป็นที่รู้กันนะคะคนที่ดูแลสุขภาพหนักๆเขารู้กันว่าตัวนี้คือของดีเรายังใส่ตัวงาดำที่เป็นแหล่งวิตามินและเรายังใส่ตัวกาบ้าวันนี้ใส่1อย่างดี1อย่างใส่3อย่างก็ต้องดี3อย่างคือตัวอะโวคาโดนะคะผสมผสานกับตัวงาดำและตัวกาบ้านั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะสำคัญเนี่ยคือเรื่องของโปรเซสเรื่องของขั้นตอนการผลิตสำคัญจริงๆ
6: คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะบอกโปรโมชั่นคุณผู้ชมก่อนเพราะวันนี้เนี่ยนะฮะโปรโมชั่นดีมากนะครับในเซตของเราเนี่ยนะครับจะมีกล่องนี้นะฮะก็คือสุกไลฟ์น้ำมันอะโวคาโดนะครับ1กล่องเนี่ยมี30แคปซูลวันนี้เราจัดไปก่อน4กล่อง
5: 4กล่องทานได้4เดือนเต็ม
6: แล้ววันนี้คุณป้องมาเห็นบอกว่าวันนี้ให้เพิ่มด้วย
5: ค่ะใช
6: ่อีก3กล่องเอาไปเลยอ
5: ีก3เดือนนั่นหมายความว่าทานไปเลย7เดือนเต็มนะคะราคาปกติซื้อข้างนอกกล่องนึงคือ 1,290 บาท
7: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นคูณ7กล่องก็คูณเข้าไปค่ะราคาเต็มก็เกือบ 8,900 แล้วนะคะแต่วันนี้ลดเลยทันทีเหลือ999บาทหมายความว่าจ่ายไม่ถึงพันแต่กินไปเลย7เดือนเต็มค่ะ
8: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
9: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
10: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
6: คุณผู้ชมครับจะบอกอย่างนี้นะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ทานแล้วก็ทานทุกวันด้วยนะครับทานอย่างนี้ปกติเลยใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะจริงๆสามารถทานได้เลยสำหรับใครที่ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่ามีความต้องการเนาะก็ทานไปเลยนะคะขนาดเหมือนอย่างพี่ไทยเอกพันธ์เราคือพี่ไทยเองเนี่ยก็ทุกวันนี้นะคะผู้ชายวัย63ปีคนที่คนวัย60กว่าปีเนี่ยแน่นอนค่ะว่าต้องได้รับการดูแลนะคะในเรื่องของการดูแลร่างกายตัวเองนอกจากจะดูแลของตัวเองแล้วถ้าอยากจะเสริมพี่ไทยเขาก็ต้องทานเป็นประจำที่เห็นไหมคะเนี่ยพี่ไทยก็
7: อันนั้นแบกอะไรอยู่ขนาดนั้น
5: เป็น10โลนะคะ
7: ใหญ่โลมาก
5: แล้วนี่คือแบกทั้งบุกน้ำท่วมสูงกว่ายันอกข้าวไอ้น้ำเปล่าหรือแบกคนลง
7: แบกคนดิ
5: แบกคนเนี่ยกี่โลคะเนี่ยแบกเรืออีกลากเรือจุงเรือ
7: เดินต้านกระแสน้ำแรงด้วย
5: พี่วิ่งอีกอ้าวพี่ได้เดินไม่พอวิ่งอีก
7: มันร่างกายต้องแข็งแรงมากๆ
5: แล้วตอนนี้ไปวิ่งอยู่เพราะว่ากำลังทำบุญช่วยเหลือโครงการของพี่บีนที่เป็นบ้านหลังสุดท้าย
7: ค่ะ
5: พี่ไทยทั้งวิ่งทั้งทำงานเพื่อการกุศลมากมายถามบอกพี่ไทยเป็นยังไงบ้างคะบางทีเหนื่อยไหมคะท้อไหมคะพี่ไทยบอกว่าจิตใจเนี่ยไม่ท้อหรอกแต่ร่างกายเนี่ยเลยบอกพี่ไทยเลยต้องทานตัวช่วยพี่ไทยก็ถือทานตัวอะโวคาโด
7: พี่ไทยทานมาแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคุณผู้ชมอยากฟังจากพี่ไทยไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ
11: เห็นพี่ไทยออกสื่อแข็งแรงเหลือเกินมีเคสไหนที่ว่าหนักๆใช้ร่างกายเยอะๆไหมคะ
12: ก
0: ก็เกือบทุกเคสนะครับแต่มันมีเคสหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่กำแพงตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มแล้วน้องก็ยังนั่งอยู่บน
5: กำแพง
0: ทั้งสองฝั่งเลยพี่ไปไม่ได้นะพี่เพราะพี่มั่นใจในตัวพี
5: ่
0: เพราะว่าร่างกายของพี่พี่มั่นใจ
5: ว
0: ่
5: าแข็งแรง
0: ใครจะไปใช่ใครจะไปกับพี่ไปถ้าเกิดทำไม่ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาเรือของไปเองคนเดียวก็ได้
5: เนี่ย
6: อายุพี่ไทยเท่าไหร่ครับตอนนี
0: ้63ครับ
5: 63แต่เหมือน36ใช่ไหมคะข่าวแข็งแรง
0: โชคดีฮะที่มาเจอน้องป้องนี่นะครับเป็นน้องที่น่ารักเสมอนะครับมีอะไรดี
6: ๆ
0: ตัวนี้ถูกใจมากถูกใจมาก
6: ทานกี่เม็ดใน1วัน
0: 1เม็ดครับ
6: 1เม็ด1แคปซูลเท่านั้นเอง
0: 1แคปซูลหลังอาหารตอนไหนก็ได
5: ้นี่แหละการันตีโดยภาพข่าวที่คุณผู้ชมจะเห็นตลอดเลยว่ามีภัยที่ไหนเจอพี่ไทยที่นั่น
6: โอ้โห
8: ต้องบอกเลยว่าพี่ไทยใช้ร่างกายหนัก
5: ใช้ร่างกายหนัก
6: นี่แหละแล้ว63นะ
5: ใช
6: ่63เมื่อกี้นี่เห็นแล้วนะฮะพี่ไทยแข็งแรงจริงๆนะฮะแข็งแรงจริงๆแบกจริงๆนะฮะแล้วก็ทานจริงด้วยเมื่อกี้ผมเห็นภาพที่พี่ไทยทาน
5: พี่ไทยบอกว่าต้องทานยิ่งอายุเยอะๆแล้วเนี่ยมันต้องทานเสริมบางคนอายุ63ตอนนี้ต้องให้คนอื่นดูแลแล้วนะคะแต
8: ่
5: กลับกันพี่ไทยตอนนี้ดูแลคนได้เยอะมากๆจริงๆดังนั้นวันนี้ค่ะใครที่ต้องการใส่ใจสุขภาพคุณผู้ชมค่ะแนะนำเลยกับกล่องนี้สุกไลฟ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำ plus กาบาซึ่งใน1กล่องคุณผู้ชมค่ะแกะด้านในมาเนี่ยจะมีเป็นแผงแบบนี
0: ้
5: ด้านในแผงละ10เม็ดและมีทั้งหมด3แผงหมายความว่า1กล่องคุณผู้ชมได้ไปทั้งหมดเลยคือ30แคปซูลแต่วันนี้ไม่ใช่ได้แค่กล่องเดียวค่ะคุณป้องมาทั้งทีบอกเลยว่าซื้อ4กล่องจัดเพิ่มไปเลยอีก3กล่องเบ็ดเสร็จตรงนี้7กล่อง210แคปซูลทานได้ยาวๆ7เดือนค่ะ
6: 7เดือนถือว่าคุ้มค่ามากนะฮะคุณผู้ชมครับเห็นตรงนี้บนจอนะฮะซื้อ4แถม3นะครับทั้งหมดนี้7กล่องนะฮะ210แคปซูลด้วยกันนะครับในราคาที่พิเศษมากๆนะครับวันนี้7กล่องนี้เอาไปในราคา999บาทเท่านั้น
8: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
9: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
10: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
6: วันนี้เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์น้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำ plus กาบาตราสุกไลฟ์ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญน้ำมันอะโวคาโดจากธรรมชาติน้ำมันงาดำที่ให้สารสำคัญอย่างเซซามีนและมีกาบาร่วมอยู่ในลิควิดแคปซูลที่มีเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานที่ทันสมัยรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นพกพาสะดวกวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำ plus กาบาตราสุกไลฟ์1กล่องราคา 1,290 บาทโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้ซื้อ4แถม3ในราคาเพียง999บาทจากราคาปกติ 9,030 บาท
8: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
9: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055อ
10: ย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
11: ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาดำพลัสกาบาตาสุกไลท์ตัวนี้ทานง่ายด้วยค่ะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเอง
12: ผมแนะนำเลยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาดำตัวนี้ดีจริงๆครับ
13: ก็ไปเจอผลิตภัณฑ์นะคะสุกไลท์พอพี่ทานเข้าไปปุ๊บรู้สึกได้เลยว่าพี่สดชื่นขึ้น
14: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำพลัสกาบาตาสุกไลท์ลองทานวันละ1แคปซูลชอบมากเลยค่ะ
5: หลายคนก็ทานบอกว่าชอบมากทานแล้วรู้สึกว่ามีส่วนช่วยตัวเองได้นะคะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะเสร็จวันนี้ที่เราจัดให้คือคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมได้แบบนี้ไปทั้งหมดเลยก็คือ7กล่อง210แคปซูลแล้วชายหาญเฉลี่ยให้ไหมคะตกเม็ดละแค่5บาทเท่านั้นเอง
6: ใช
5: ่เม็ดละ5บาทกับการใส่ใจร่างกายของเราคุณผู้ชมค่ะถือว่าคุ้มค่าจริงๆและจะบอกว่าที่ตกเม็ดละ5บาทอะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าด้านไหนคุณป้องใส่อะไรเข้ามาให้เราบ้าง
8: ใส่เยอะมากแต่ว่า
5: ให้คุณผู้ชมดูนะว่าจ่ายไม่ถึงพันแต่ทานได้ยาวถึง7เดือ
6: น
5: มันคุ้มจริงๆตัวนี้เราสกัดมาในรูปแบบของลิควิดแควบนะคะที่เป็นในรูปแบบของเขาเรียกว่าใส่เข้าไปอยู่ในแคปซูลตัวนี้ที่เราใช้จุดเด่นเลยว่าทำไมของมันดีเหลือเกินเพราะอะไรหลักๆเลยนะคะเราเลือกมาจากแหล่ง

0: ปลูกที่ดีคือประเทศนิวซีแลนด
1: ์
0: และสายพันธุ์ที่เราเลือกคือสายพันธุ์แฮสที่สำคัญเนี่ยรองงานได้มาตรฐานการที่เราจะเอาอะไรเข้าปากต้องมั่นใจว่าของต้องดีจริงไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO GMP SACCP เพราะฉะนั้นมันมีมาตรฐานรับรองเราจึงทานได้อย่างมั่นใจการใส่อะโวคาโดเราก็ใส่ตัวงาดำเสริมเข้าไปอีกทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัวงาดำเขามีเซซามิเนี่ยสูงทุกคนรู้กิตติศัพท์อยู่แล้วรวมไปถึงมีตัวกาบ้าใส่อีกนะคะเข้าไปอีกทานแล้วเนี่ยในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขค่ะ
2: โอ้โหใส่มาเยอะมากเนาะที่ฟังเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มาจากนิวซีแลนด์และเป็นสายพันธุ์ที่ดีด้วยสำหรับอะโวคาโดนะครับตัวงาดำก็มีด้วยกาบ้าก็มีด้วย
1: คือถ้าเกิดคนอยากทานมีคำแนะนำไหมคะว่าควรทานวันละกี่เม็ดยังไง
0: ง่ายๆมากเลยนะคะด้วยความที่แผงของเขาคุณผู้ชมคะเขาจะเป็นแผงที่กินง่ายมากๆนะคะทุกครั้งที่เรากินเนี่ยเราก็แกะออกมาจากแผงได้เลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยหลายคนนะคะหลายคนถ้าแบบว่าดีแล้วก็วันละเม็ดอย่างนี้ก็ได
1: ้
0: นะคะซึ่ง1แผงเนี่ยเราบรรจุทั้งหมดนะคะ10แคปซูลนะคะ1กล่องบรรจุ30แคปซูล1กล่องทานได้1เดือนเต็มแต่คอร์สวันนี้คือจัดให้7กล่อง7เดือนเต็ม
2: ๆฝากให้คุณป้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงดีมั้ยฮะว่าเหมาะกับใครบ้าง
0: จริงๆจริงๆเนี่ยคือเหมาะกับทุกคนนะคะเหมาะกับทุกเพศเลยนะคะแล้วก็หลักๆเลยนะคะใครที่ต้องการเติมนี่เอาอย่างง่ายๆเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: อย่างเคสนี้เลยป้าจันคือป้าจันเนี่ยนะคะแกไปลื่นล้มห้องน้ำจะบอกเลยนะผู้ใหญ่เนี่ยนะถ้าล้มห้องน้ำเนี่ยอย่าให้ล้มเด็ดขาด
2: ไม่ได
0: ้อะไรไม่มีนะคะอย่างป้าจันเองเขาก็ต้องกินตัวอะโวคาโดเสริมเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเคยที่จะล้มหกล้มห้องน้ำมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร
1: เสริมกับยาประจำ
0: นั่นแหละนะคะแกมียาประจำที่แกต้องทานอยู่ตัวนี้ก็สามารถทานเสริมได้เลยนะคะอีกท่านหนึ่งคุณเบงนะคะคนนี้เนี่ยโอ้โหคือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปประสบอุบัติเหตุทำให้ตรงบริเวณขาเนี่ยจะต้องไปเข้าเฝือกได้รับการดูแลรักษานะคะทำให้เวลาการเดินการอะไรเนี่ยแกก็จะค่อนข้างที่จะแบบไม่
1: ลำบากเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนเดิมนะคะก็เลยคุณเม้งก็เลยต้องทานตัวอะโวคาโดกาดำกาบ้าพัสเสริมเข้าไปนะคะควบคู่กับการเนี่ยแหละค่ะออกกำลังกายนะคะควบคู่กับการกายภาพยิ่งกินยิ่งเสริมเข้าไปแกก็รู้สึกว่าเออมันมั่นใจ
1: มี
0: อีกท่านหนึ่งคนนี้แข็งแรง
2: ไม่ต้องตานใช่ไหม
1: เดี๋ยวนะคะอายุเท่าไหร่คะนี
0: ่75
1: 75
0: ชื่อป้าตุอาชีพคือปีนต้นตาลงานต้องทำเงินต้องหาวันไหนไม่ปีนต้นตาลงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีป้าตุ๊เลยบอกว่าโหคนวัยขนาดนี้บางวันอยากจะหยุดเสือระเกิดแต่หยุดไม่ได้เพราะว่าเงินมันต้อง
1: หาย
0: ไปเลยบอกป้าตุ๊ป้าตุ๊กก็ต้องกิน
1: ดังนั้นวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทุกคนเลยค่ะมาใส่ใจสุขภาพร่างกายของเราดีกว่าด้วยการทานอะโวคาโดและวันนี้คุณป้องจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้จริงๆนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขไลฟ์น้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาดำนะคะรวมไปถึงพลัสกาบ้าเข้าไปด้วยปกติ1กล่องเนี่ยคุณป้องก็คืออยู่หน้ากล่อง 1,290 บาทนะ
0: ของดีค่ะ
1: กล่องละ 1,290 บาทนะคะแต่ฟังดีๆโปรวันนี้4กล่องให้เพิ่มอีก3กล่องได้ไป7กล่อง210แคปซูลปกติจ่าย 8-9,000 วันนี้7กล่องนี้999บาท
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
4: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
5: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
1: เวลาเห็นพี่ไทยออกสื่ออ่ะแข็งแรงเหลือเกินมีเคสไหนที่ว่าหนักๆใช้ร่างกายเยอะๆไหมคะ
6: ก็เกือบทุกเคสนะครับแต่มันมีเคสหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่กำแพงตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มแล้วน้องก็ยังนั่งอยู่บน
1: กำแพง
6: น้ำทั้งสองฝั่งเลยพี่ไปไม่ได้นะพี่เพราะพี่มั่นใจในตัวพี
1: ่
6: เพราะว่าร่างกายของพี่พี่มั่นใจ
1: ว
6: ่
1: าแข็งแรง
6: ใครจะไปใช่ใครจะไปกับพี่ไปถ้าเกิดทำไม่ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาเรือของไปเองคนเดียวก็ได้
1: เนี่ย
2: อายุพี่ไทยเท่าไหร่คะตอนนี
6: ้63ครับ
1: 63แต่เหมือน36ใช่ไหมคะข่าวแข็งแรง
6: โชคดีฮะที่มาเจอน้องป้องนี่นะครับเป็นน้องที่น่ารักเสมอนะครับมีอะไรดี
1: ๆ
6: ตัวนี้ถูกใจมากถูกใจมาก
2: ทานกี่เม็ดใน1วัน
6: 1เม็ดครับ
2: 1เม็ด1แคปซูลเท่านั้นเอง
6: 1แคปซูลหลังอาหารตอนไหนก็ได
1: ้นี่แหละการันตีโดยภาพข่าวที่คุณผู้ชมจะเห็นตลอดเลยว่ามีภัยที่ไหนเจอพี่ไทยที่นั่น
2: ตอนนี้ถือว่าคุ้มมาก

0: 499บาทเท่านั้นเนี่ยกดเบอร์มาได้เลยนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยคือซื้อ4กล่องได้อีก3กล่องเป็นทั้งหมด7กล่อง7เดือนคุณผู้ชมครับ7กล่อง7เดือนนี้999บาทเท่านั้นนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย1แคปซูลเนี่ยก็5บาทเท่านั้นเอง
1: คือจ่ายไม่ถึง 1,000 น่ะทานไปเลยยาวถึง7เดือนถ้าไปซื้อปกติกล่องนึงก็ 1,290 บาทแล้ว
2: ค
1: ือจะบอกคุณผู้ชมนะคะการที่เราไม่มีไขมันเลวในร่างกายเนี่ยย่อมไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เรากินเนี่ยเราต้องเติมไขมันดีเข้าไปเพื่อให้เรามีไขมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีไขมันดีมันก็จะไล่พวกไขมันที่มันไม่ดีออกไป
2: คือเหม
1: ือ
2: นร่างกายก็ยังต้องการไขมันแต
1: ่
2: ต้องการไขมันชนิดที่ดี
1: ถูกต้อง
2: ซึ่งไขมันชนิดที่ดีหลายคนรู้ได้อยู่แล้วในอะโวคาโด
1: วันนี้เลยสกัดมาในรูปแบบของแคปซูล
2: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำมันอะโวคาโดปีนี้มาแรงมากแต่ว่าสายพันธุ์ที่เราเลือกและแหล่งที่มาสำคัญอันไหนที่บอกว่าเป็นแหล่งที่ดีเราไปเอาที่นั่นเลยค่ะที่ประเทศนิวซีแลนด์เพราะว่าสิ่งที่คุณจะกินเข้าไปเป็นคนที่เรารักที่สุดนั่นหมายความว่าจะแพงขนาดไหนทุนจะสูงขนาดไหนเราจะให้คนที่เรารักกินเขาต้องได้กินของดี อันนี้สำคัญแล้วเราใช้วิธีการสกัดเข้าสู่กระบวนการโปรเซสเลยแล้วโรงงานที่ทำเนี่ยจะต้องสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานต้องมี ISO รองรับมี GMP มี SACCP เพราะทุกครั้งที่เราทำอะไรเข้าปากกินอะไรเข้าปากเราต้องมั่นใจว่ามันดีทีนี้นอกจากที่เราจะใส่ตัวอะโวคาโดที่เป็นไขมันดีตัวนี้คือมีตัวน้ำมันงาดำที่ให้เซซามินแหล่งที่มาเรามาจากประเทศเยอรมนีทุกคนรู้กิตติศัพท์ค่ะรวมไปถึงยังไม่พอนะคะมันยังมีแหล่งของวิตามินนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามิน B1 นะคะวิตามิน2วิตามินพวกแหล่งวิตามิน B นะคะเยอะมากนะคะนะไม่ว่าจะเป็น3 5 6 9เต็มไปหมดและยังไม่พอยังพลัสกาบ้าเข้ามาอีก
2: ชอบตัวนี
0: ้เน
1: าะคือทุกวันนี้คนเครียดท
2: ุ
1: กวันนี้บางคนมีปัญหาคือวิตกกังวลนะคะบางทีเจอผู้หลักผู้ใหญ่บางทีวัยทองหรือยิ่งอายุเยอะๆเนี่ยมันจะมีความคิดมีความเครียดแล้วพอคิดเยอะเครียดเยอะกลางคืนก็ทำให้นอนไม่หลับก็จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามเนี่ยเลยอยากจะให้แนะนำให้กินสูตรนี้จริงๆ นะคะแล้วก็ทุกอันเนี่ยมันผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนกันมาเนี่ยอย่างพิถีพิถันเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะว่าทานสูตรนี้เพราะหลายๆคนเขาทานกันมานักต่อนักนะคะ
2: ใช่ใช่มีเคสอย่างมีคุณป้าอ้อย
1: ป้าอ้อย
0: ป้าอ้อยไหนอ
2: ย่างเคสนี้ก็เซอร์ไพรส์กับเราเหมือนกันนะคะเพราะคุณป้าอ้อยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
1: คืออย่างนี้ป้าอ้อยเนี่ย60กว่า70แล้วป้าอ้อยเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวถึงบอกไงผู้ใหญ่บางทีอย่าปล่อยทิ้งอยู่บ้านคนเดียวรดน้ำต้นไม้อยู่ดีๆเนี่ยมันวูบแล้วก็ล่วงลงไปเลยไปกองอยู่กับพื้นโชคดีเพื่อนบ้านมาเจอเลยบอกโอ้ป้าอ้อยป้าอ้อยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะปรากฏโอ้โหไขมันปรี๊ด
2: เนื้อ
1: สูงปรี๊ดเลยนี่แหละค่ะเลยบอกป้าอ้อยป้าอ้อยเองเนี่ยก็ต้องควบคุมดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของควบคุมอาหารการกินออกกำลังกายนอนให้เพียงพอแต่ขณะเดียวกันป้าอ้อยก็ต้องกินตัวน้ำมันอะโวคาโดกาบาพลัสงาดำเสริมเข้าไปอีกนี่แหละค่ะตอนนี้ก็แหมก็ต้องออกมาออกกำลังกายมาลดน้ำต้นไม้หน่อยนะคะป้าอ้อยก็ทานตัวนี
0: ้เติมไขมันดีเข้าไปท
1: ี
0: นี้มีอีกคนนึงเกือบร้อยท่านนี้เกือบร้อย
1: จ้าใช่ค่ะ
0: อายุไหนเนี่ย
1: คุณยายเล็ก90กว่าแล้วคือคุณยายเล็กเนี่ยคือเนี่ยแหละค่ะแกทานประจำแกเป็นแฟนคลับทานไปประมาณ3เดือนแล้วแกจ่ายไป999บาทยังไม่หมดครึ่งทางเลยแล้วดูสิเนี่ยลูกหลานบอกยายมาแกว่งมือหน่อยเร็ววันละ100รอบ100ทียายบอกอ่ะมาให้แกว่งก็แกว่งก็เนี่ยแหละค่ะ
2: แล้วก็ยืนได้สบายสบาย
0: เห็นแบบนี้ลูกหลานสบายใจ
1: สบายใจผู้ใหญ่นะคะไม่ต้องไปออกกำลังกายหนักนะคะแค่ยืนแกว่งมือนิดหน่อยให้เลือดลมมันเดินดีนะคะอีกท่านหนึ่งคุณเอื้อย
2: ค
1: ุณเอื้อยเนี่ยแหละค่ะก็เป็นแม่บ้านนะคะแต่ว่าคือแกเนี่ยเหมือนมีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นพวกตามข้อเข่าข้อต่ออะไรต่างๆ
2: เพราะเวลาทำงานบ้านก็ต้องก้มๆยกแบบนี้ปวดหลังปวดขาน
1: ั่นแหละฮะนั่นแหละทีนี้แกก็ต้องมีตัวช่วยก็ต้องมีตัวเสริมนะคะเขาบอกว่าโอ้ยปีนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นน้ำมันอะโวคาโดนะคะ
0: ชอบคำพูดคุณป้องใส่1อย่างดี1อย่างใส่3อย่างดี3อย่างแล้ว3อย่างนี้อยู่ใน1แคปซูลเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้ไปเดี๋ยวไปดูเซตหน่อยดีกว่าเซตของเราในวันนี้นะครับวันนี้คือ4กล่องจัดไปก่อนเลยนะครับ1กล่องจะมี30แคปซูล
1: ใช่
0: 4กล่องจัดไปก่อนแล้ววันนี้คุณป้องมาแถมให้อีก3กล่องไปเลยจ้า
2: 3กล่องรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือ7กล่องค
0: ุ
2: ณผู้ชมค่ะ7กล่อง210แคปซูลคิดง่ายๆทานได้ยาวๆไปเลย7เดือนเต็มๆค่ะแล้วก็ราคาดีด้วยเพราะ

0: ลี่ยตกเม็ดละแค่5บาทเท่านั้นเพราะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะ 9,000 หรือว่าเกือบหมื่นขอราคานี้ค่ะ999บาทระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
1: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
2: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
3: ปัจจุบันอายุ60ปีแล้วค่ะนอกจากใส่ใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำดื่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่จนมีเพื่อนแนะนำให้ลองทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำพัสกาบ้าตาสุกไหลลองทานวันละ1แคปซูลชอบมากเลยค่ะ
0: ตอนนี้สายเขามากระหน่ำมากๆเลยนะคะเพราะหลายคนบอกว่าอยากทานมานานแล้วค่ะ อยากทานอะโวคาโดให้ได้ทุกวันแต่ยังไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ทานได้ทุกวันนะคะกับกล่องนี้เลยแล้วก็วันนี้โปรโมชั่นดีมากๆซึ่งต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณป้องตั้งใจทำมากๆใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราให้คนที่เรารักเรากินค่ะให้คนที่เรารักที่สุดกินเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเพื่อคนที่เรารักเรารักตัวเองเรารักพ่อแม่เรารักครอบครัวเรารักญาติผู้ใหญ่ของเราเราอยากเห็นเขามีสุขภาพที่แข็งแรงเราอยากเห็นเขามีอายุยืนยาวเราอยากเห็นเขามีความสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ใช่ยาและไม่ต้องไปเจ็บตัวแต่มันเป็นสมุนไพรตัวท็อปๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะของดีมาถึงแล้วและที่สำคัญคือราคาดีมากคุณผู้ชมจ่ายไม่ถึงพันแต่คุณผู้ชมสามารถกินได้ถึง7เดือนเต็มมีอย่างที่ไหนคะปกติข้างกล่องเข้ากล่องละ 1,290 บาทสีสักกลมๆคือกล่องละ 1,300 ใช่ไหมคะเอาถามว่ากล่องละ1เดือนเพราะ1กล่องบรรจุ30แคปซูลกล่องละ 1,000 กว่าบาทเพื่อคนที่เรารักเพื่อตัวเองเราก็พร้อมจะลงทุนแต่วันนี้นะคะคุณได้ไป7กล่องในราคา999บาทถูกที่สุดวินาทีนี้จับต้องได้และวินาทีนี้ต้องอะโวคาโดงาดำกาบ้าพัสจากสุกไลท์เท่านั้นค
4: ่
0: ะ
4: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ย้ำโปรโมชั่นกับคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครั้งเลยนะคะปกติแล้ว1กล่องคุณผู้ชมราคา 1,290 บาทด้านในมีอยู่30แคปซูลวันนี้คุณป้องจัดโปรสุดพิเศษมาให้นะคะ4กล่องแถมฟรีไปเลยอีก3กล่อง7กล่องหรือว่า7เดือนเต็มๆเฉลี่ยให้ค่ะตกเม็ดละแค่5บาทเท่านั้นเองระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2500568ถึง31ธันวาคม2569
1: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
2: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
5: วันนี้เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์น้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำพลัสกาบาตราสุกไลฟ์ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญน้ำมันอะโวคาโดจากธรรมชาติน้ำมันงาดำที่ให้สารสำคัญอย่างเซซามีนและมีกาบารวมอยู่ในลิควิดแคปซูลที่มีเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานที่ทันสมัยรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นพกพาสะดวกวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำพลัสกาบาตราสุกไลฟ์1กล่องราคา 1,290 บาทโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้ซื้อ4แถม3ในราคาเพียง999บาทจากราคาปกติ 9,030 บาท
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
1: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
2: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
6: ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาดำพลัสกาบ้าตาสุกไลท์ตัวนี้ทานง่ายด้วยค่ะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเอง
7: ผมแนะนำเลยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาดำตัวนี้ดีจริงๆครับ
8: ก็ไปเจอผลิตภัณฑ์นะคะสุกไลท์พอพี่ทานเข้าไปปุ๊บรู้สึกได้เลยว่าพี่สดชื่นขึ้น
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำพลัสกาบ้าตาสุกไลท์ลองทานวันละ1แคปซูลชอบมากเลยค่ะ
0: หลายคนก็ทานบอกว่าชอบมากทานแล้วรู้สึกว่ามีส่วนช่วยตัวเองได้นะคะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะเซตวันนี้ที่เราจัดให้คือคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมได้แบบนี้ไปทั้งหมดเลยก็คือ7กล่อง210แคปซูลและชายหาญ

0: าน ISO CMP SACCP เพราะฉะนั้นมันมีมาตรฐานรับรองเราจึงทานได้อย่างมั่นใจการใส่อะโวคาโดเราก็ใส่ตัวงาดำเสริมเข้าไปอีกทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัวงาดำเขามีเซซามิเนี่ยสูงทุกคนรู้กิตติศัพท์อยู่แล้วรวมไปถึงมีตัวกาบ้าใส่อีกนะคะเข้าไปอีกทานแล้วเนี่ยในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขค่ะ
1: โอ้โหใส่มาเยอะมากเนาะพอที่ฟังเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มาจากนิวซีแลนด์และเป็นสายพันธุ์ที่ดีด้วยสำหรับอะโวคาโด
0: ใช
1: ่นะครับตัวงาดำก็มีด้วยกาบ้าก็มีด้วย
2: คือถ้าเกิดคนอยากทานมีคำแนะนำไหมคะว่าควรทานวันละกี่เม็ดยังไง
0: ง่ายๆมากเลยนะคะด้วยความที่แผงของเขาคุณผู้ชมคะเขาจะเป็นแผงที่กินง่ายมากๆนะคะทุกครั้งที่เรากินเนี่ยเราก็แกะออกมาจากแผงได้เลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยหลายคนนะคะหลายคนถ้าแบบว่าดีแล้วก็วันละเม็ดอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: นะคะซึ่ง1แผงเนี่ยเราบรรจุทั้งหมดนะคะ10แคปซูลนะคะ1กล่องบรรจุ30แคปซูล1กล่องทานได้1เดือนเต็มแต่คอร์สวันนี้คือจัดให้7กล่อง7เดือนเต็ม
1: ๆฝากให้คุณป้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงดีมั้ยฮะว่าเหมาะกับใครบ้าง
0: จริงๆเนี่ยคือเหมาะกับทุกคนนะคะเหมาะกับทุกเพศเลยนะคะแล้วก็หลักๆเลยนะคะใครที่ต้องการเติมนี่เอาอย่างง่ายๆเลยเนี่ยค่ะอย่างเคสนี้เลยป้าจันคือป้าจันเนี่ยนะคะแกไปลื่นล้มห้องน้ำจะบอกเลยนะผู้ใหญ่เนี่ยนะถ้าล้มห้องน้ำเนี่ยอย่าให้ล้มเด็ดขาด
1: ไม่ได
0: ้อะไรไม่มีนะคะอย่างป้าจันเองเขาก็ต้องกินตัวอะโวคาโดเสริมเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเคยที่จะล้มหกล้มห้องน้ำมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่า
2: เสริมกับยาประจำ
0: นั่นแหละนะคะแกมียาประจำที่แกต้องทานอยู่ตัวนี้ก็สามารถทานเสริมได้เลยนะคะอีกท่านหนึ่งคุณเบงนะคนนี้เนี่ยโอ้โหคือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปประสบอุบัติเหตุทำให้ตรงบริเวณขาเนี่ยจะต้องไปเข้าเฝือกได้รับการดูแลรักษานะคะทำใหเวลาการเดินการอะไรเนี่ยแกก็จะค่อนข้างที่จะแบบไม
2: ่ลำบากเน
0: า
2: ะ
0: เหมือนเดิมนะคะก็เลยคุณเม้งก็เลยต้องทานตัวอะโวคาโดกาดำกาบ้าพลาสเสริมเข้าไปนะคะควบคู่กับการเนี่ยแหละค่ะออกกำลังกายนะคะควบคู่กับการกายภาพยิ่งกินยิ่งเสริมเข้าไปแกก็รู้สึกว่าเออมันมั่นใจอีกท่านหนึ่งคนนี้แข็งแรง
1: ไ
0: ม
1: ่ต้องตานใช่ไหม
2: เดี๋ยวนะคะอายุเท่าไหร่คะนี่
0: 75ชื่อป้าตุ๊อาชีพคือปีนต้นตาลงานต้องทำเงินต้องหาวันไหนไม่ปีนต้นตาลงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีป้าตุ๊เลยบอกว่าโอ้โหคนวัยขนาดนี้บางวันอยากจะหยุดเสียระเกิดแต่หยุดไม่ได้เพราะว่าเงินมันต้อง
2: หาย
0: ไปเลยบอกป้าตุ๊ก็ต้องกิน
2: ดังนั้นวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทุกคนเลยค่ะมาใส่ใจสุขภาพร่างกายของเราดีกว่าด้วยการทานอะโวคาโด
1: ผมชอบที่สุดเลยนะ
2: ค
1: ือพี่ไทยแข็งแรง
2: ใช่
1: ยกถุงข้าวสารน้ำไปอุ้มคุณลุงไปช่วยเหลือประชาชน
0: ตอนนี้เนี่ยที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยไปวิ่ง
1: ไป
0: อุดรกรุงเทพอุดรเพื่อหารายได้ไปช่วยบ้านหลังสุดท้ายของโครงการพี่บินก็คือเหมือนกับว่าคนที่แบบบ้านปลายชีวิตแล้วอ่
2: ะ
0: ก็คือเขากำลังหาตรงนี้อยู่คือแล้วก็วิ่งอ่ะกี่ร้อยโลอ่ะคนวัย63แต่สิ่งหนึ่งที่พี่ไทยไม่ลืมพกติดกระเป๋าไปทานด้วยคือตัวอะโวคาโดกาดำกาบ้าพลัส
1: ดังนั้นวันนี้ใครสนใจรีบกดหาเราตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะ
2: ใช่แล้วค่ะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาดำพลาสกาบ้ากาสุไลท์ตัวนี้ทานง่ายด้วยค่ะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเอง
4: ผมแนะนำเลยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาดำตัวนี้ดีจริงๆครับ
5: ก็ไปเจอผลิตภัณฑ์นะคะสุขไลฟ์พอพี่ทานเข้าไปปุ๊บรู้สึกได้เลยว่าพี่สดชื่นขึ้น
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำพลาสกาบ้าตาสุขไลฟ์ลองทานวันละ1แคปซูลชอบมากเลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
7: โทรมาเลยที่เบอร์026660055ย้ำ026660055
8: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
9: TVD Shop. Make life better every day.
10: Amarin TV.

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: อมรินทร์ทีวี

0: ร้านเด็ดเอตโลวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมากินก๋วยจั๊บยวนกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราอยู่ที่อุบลราชธานีเป็นถิ่นที่จริงๆแล้วนะมีอยู่ร้านหนึ่งวันนี้พามาเป็นร้านบ้านๆนะถ้าผ่านมาทางอำเภอเขมราชลองแวะดูได้นะครับเพราะว่าอร่อยมากชาวบ้านที่นี่โจทย์จันยังไงต้องมาลองชิมร้านนี้เลยนะครับก๋วยจั๊บบ้านเหนือตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพ่อต๋องแล้วพ่อต๋องสวัสดีครับนี่คุยกันนี่สนุกสนานถามมาว่าเปิดมานานหรือยังเป็น10ปีแล้วเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: 45ปี
0: 14 15ปีได้แล้วนะครับก็อยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: เป็นบ้านเราเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก๋วยจั๊บนี่คือมีขายทั่วไปหมดเลยนะทำไมเราถึงเลือกว่าขายก๋วยจั๊บด้วยเลยแล้วกัน
1: ร่องเบิ่งครับถ้ามันดีมันก็เลยถึง
0: หมายถึงว่าลองดูบ้างเห็นเขาขายกันเยอะอย่างเงี้ยเหรออุ้ยแล้วไม่กลัวว่ามันจะไปแย่งลูกค้า
1: ไม่เป็นไรครับ
0: แล้วก็คนก็กินกันเยอะแปลว่ามันต้องดีสิมันพิเศษตรงไหน
1: แค่หมูของเรานะครับม
0: ัน
1: จะเป็นพริกเผาพริ กเผาคลุกใส่กันนะมันจะ
0: เอาตัวพริกเผาเนี่ยมาคลุก
1: ผมก็อธิบายไม่ถูกเขาว่าอร่อยก็ดีใจ
0: ตัวน้ำซุปล่ะตัวน้ำซุปเป็นยังไงมั่งนี่คือน้ำซุปของทางร้านนะครับแน่นอนเลยเห็นเลยกระดูกหมูต้มกระดูกหมูกันแบบนี้เพราะฉะนั้นหวานกลมกล่อมแน่นอนนะครับเริ่มเลยพ่อเอาชามนึงนะก๋วยจั๊บยวนใส่ทุกอย่างนะครับนี่เริ่มด้วยน้ำซุปก่อน

0: ดูใส่เส้นก็คือให้เยอะมากนะนี่ชามเท่าไหร่เนี่ยพ่อ
1: 50 บาท
0: 50เองเหรอครับผมกูใส่ไข่ด้วยนะไข่2ฟองครับ
1: 2ฟอง
0: เลย
1: ครับ
0: ไข่2ฟองเลยอุ๊ยมีขาไก่ด้วยเหรอใส่ขาไก่ด้วยเสร็จแล้วนะครับนี่หูคืนน้ำลายเอื้อกเลยน่ากินมากนะเป็นมื้อเช้าที่คือสดชื่นแน่นอนเดี๋ยวลองชิมดูนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากๆนะครับคุณพ่อคุณแม่มามาดูนะครับในนี้แน่นอนว่าก๋วยจั๊บยวนนะครับต้องมีหมูยอและหมูยอเขาเนี่ยก็จะมีพริกไทยดำมาด้วยนะครับอันนี้น่ากินมากนะครับคุณผู้ชมหมูเด้งนะครับนี่ลองคุกดูนะครับคือพอทำเสร็จเขาก็จะโรยแบบเป็นกระเทียมเจียวมาด้วยนะครับเส้นนี่ดูมีความเหนียวหนึบแน่นอนนะครับนอกนั้นก็จะมีตีนไก่นี่แล้วให้กระดูกหมูเนี่ยที่ต้มลงไปเนี่ยต้มนานๆแล้วก็มันนุ่มมากเนี่ยให้มาเป็นชิ้นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเลือดนะครับมาขออนุญาตชิมน้ำก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมกลมกล่อมมากเลยหวานเค็มกำลังดีนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนอกจากใส่ความเผ็ดลงไปนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยเขาทำเองนะครับเป็นกากหมูคลุกกับตัวน้ำพริกเผานะฮะพ่อบอกว่านี่คือทีเด็ดถึงขนาดว่าต้องทำวันต่อวันเพราะว่ามันหมดลูกค้ามานี่ใส่กันแบบไม่ยั้งเลยนะครับเผ็ดแน่นอนนะครับสีเปลี่ยน

0: เลยนะครับใส่นิดเดียวเองอ่ะไม่ต้องพูดนะว่ากรอบไหมเพราะว่าน่าจะได้ยินเสียงแล้วนะครับสดใหม่นะครับหอมมากไม่มีกลิ่นเหม็นหืนและความเผ็ดคือเผ็ดได้ระดับที่แบบอย่าไปใส่เยอะถ้าจะไม่กินเผ็ดอย่าไปใส่เยอะแต่สำหรับพุกโอเคเลยรสชาติพริกเผาแบบเผ็ดแล้วก็หอมพริกนะครับกินโดนกากหมูด้วยเด็ดเลยเดี๋ยวลองชิมนะครับเส้นนะครับนี่เส้นก๋วยจั๊บยวนต้องแบบนี้นะครับเหนียวหนึบเป็นเหนียวหนึบที่ถูกต้องอร่อยมากกระดูกหมูอ่ะอารมณ์แบบเล้งอ่ะจะมีเนื้อติดมาตามกระดูกนุ่มมากนะครับคุณผู้ชมก๋วยจั๊บยวนต้องคู่กับไข่แบบนี้นะครับเดี๋ยวไปสุกมากมันจะได้มีมันๆหน่อยแล้วที่ไม่น่าเชื่อคือตัวผักคะน้ามันเข้ากันดีมากนะครับมันมีความกรอบเรื่องความอร่อยเนี่ยผ่านแล้วนะครับสำหรับความเป็นก๋วยจั๊บยวนอร่อยทุกอย่างเลยที่อยู่ในนี้นะครับนอกจากความอร่อยแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับคือถ้าคุณผู้ชมสั่งแบบชามธรรมดา50บาทนะครับแต่ผู้ใส่ไข่เพิ่มอีกฟองหนึ่งก็จะเป็น60บาทวันนี้ราคาน่ารักมากลองแวะมากินดูนะครับร้านนี้ถ้าผ่านมาทางอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเปิดทุกวันนะครับส่วนวันหยุดเนี่ยพ่อบอกว่าแล้วแต่ว่ามีธุระไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผู้จะฝากเบอร์ไว้ให้ถ้าอยากเอาชัวร์ก็โทรมาถามกันก่อนว่าโอ้วันนี้เปิดไหมหยุดหรือเปล่าจะได้มาแล้วไม่เสียเที่ยวนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3โมงเย็นมาไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับปากบุญมาได้เลยก๋วยจั๊บบ้านเหนือเจอแน่นอนมาเจอความอร่อยแบบนี้ราคาถูกด้วย
1: เที่ยวหน้าฝนตะลุยกิจกรรมสุดมันกับนักแสดงวัยรุ่นเจนซีสุดฮอตเอิร์ธฟาติมา
2: เขาบอกดาราไม่ต้องกลัวอะไรแปลกๆเลย
3: กลัว
2: เอาหนูกลัวยะ
4: นี่
5: แหละใครมาจีบแล้วเป็นดารานี่เช็คกับพี่นิกกี้ก่อน
2: พี่ดูออกหมด
5: ใช่
6: เขาก็ดูพี่ออกหมดวันนี้หนูได้พี่ชายมาเพิ่มหนูให้พี่นิกกี้เป็นเฮียอีกคนนึง
2: ไม่ต้องมายุ่งกับพี
6: ่พี่บ้าพี่บ้าน้องสาวช่วยไหม
1: ทุกตาพาตะลุยวันเสาร์นี้เวลา5โมงเย็นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
7: อมรินทร์ทีวี
8: ครั้งแรกที่เห็นผีจำได้ตอนป.4ค่ะพี่เห็นแม่ตะเคียน
9: หางตาไปแย่เลย
10: สองนี้6โมงเย็น
11: ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
7: อมรินทร์ทีวี
12: คุณอยากมาทำงานกับฉันไหมคะ
13: คุณจะให้ฉันไปเสิร์ฟเรื่องของใครล่ะคะ
12: ตัวฉันเอง
14: แล้วเบอร์ที่ไม่โชว์เบอร์นั้นยังโทรหาคุณอีกไหม
12: คุณคิดว่าคนที่ใช้เบอร์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการตายของฉันเปล่า
15: ถ้าไม่มันกับคุณทุกอย่างก็จะเป็นของเรา
14: ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณจริงๆที่คุณปู่เรียกเราสองคนมาวันนี้เพื่อจะบอกแขกของท่านเรื่องงานแต่งงานของเราร
16: ักการแสงจันทร์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:45 น.
7: อมรินทร์ทีวี
17: เรียกเด็กเอตโร
18: เรื่องเด็กเอตโรวันนี้นะคะมินนี่พามาช้อปปิ้งกันอีกแล้วนี่อยู่ที่ตลาดเกษตรกรกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีเนี่ยแหละค่ะบอกเลยว่าตลาดนี้นะเป็นตลาดที่คนในพื้นที่เนี่ยติดใจมาแล้วมาอีกเพราะว่าเขามีจุดขายหลายอย่างอย่างแรกเลยคือเป็นตลาดเกษตรปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐานนะคะมีของขายเยอะมากมาจากหลากหลายอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วไม่ได้มีแค่ผักผลไม้เท่านั้นของข้าวของหวานกินเล่นกินจริงจังมีครบมีอะไรกันบ้างวันนี้พาไปเดินแล้วในเรื่องเดอเอตโลตามมา

ากินมากเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อมีไส้แบบโบราณเป็นไชโป๊โบราณมีไส้มะละกอมีกุ่ยช่ายแล้วก็มีหน่อไม้แต่มะละกอนี่แปลกยังไม่เคยกิน

0: อยเดี๋ยวให้ชิม
1: ได้เลยค่ะโอ้ให้ไส้เยอะมากเลยอ่ะอุ้ยน่ากินมากมาแล้ว6ตัว20บาท
2: เมื่อกี้หนูต้องอ้าปากกว้างมากเลย
0: ได้ตัวใหญ
2: ่เพราะว่าคำมันใหญ
0: ่6ตัวให้อิ่มเลย
2: อุ้ยเพิ่งเคยกินไส้มะละกออร่อยมากเค็มๆหอมๆหอมพริกไทยมากกระเทียมเจียวกรอบๆนี่นะคือ
0: ใส่กระเทียมพริกไทยแล้วคืออ
2: ร่อยมากมะละกอเมื่อกี้จะออกเป็นไส้ขาวแต่ใช้โปว่าจะเป็นไส้หวานใช่ไหมแล้วไส้แม่คือทำรสชาติกำลังดีไม่จัดเกินไปแป้งที่อยู่ข้างนอกก็อร่อยคือมันนุ่มหนักมาก20บาท6ตัวลองเลยค่ะเนี่ยเดินเข้ามาหน้าตลาดนี่เจอเลยโต๊ะเดียวแต่ว่ามี2เจ้ามาแชร์กันแล้วมีของยอดฮิตในปี2025นี้ด้วยใครผับนะคะถุงใหญ่ๆแบบนี้40บาทมาที่เจ้านี้กันบ้างเป็นกล้วยมีกล้วยหนึบนะมีกล้วยม้วนแล้วก็กล้วยตาก20บาทเองราคาดีมากมาอุดหนุนได้นะคะใครผับเจ๊น้อยแล้วก็นี่สารพัดกล้วยแปรรูปกล่องละ20บาท

0: ตลาดเกษตรนี้เรื่องผักอะไรอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเขายืนหนึ่งแต่เนี้ยน่ารักมากชอบมากหอมแกงเนาะแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ทำมาเป็นถุงๆแบบนี้มีขนุนนี่มีดอกสลิดดอกขจรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีแบบเนี่ยผักจิ้มน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซตๆใครชอบแกงส้มแกงส้มมะละกอต้องเข้าแบบนี้เราขายถุงเท่าไหร่คะ
1: 20บาททุกอย่างค่ะ
0: 20บาทหมดเลยเหรอเข้าใจทำมากเลยอ่ะไร่ศิริศักดิ์ผักปลอดสารชอบมากน่ารักเพราะว่าเขาทำเป็นถุงๆแบบว่าคิดมาให้เลยส่วนอันนี้สารพัดกล้วยเลยอ่ะแม่สวัสดีค่ะขออนุญาตนะแม่ให้ดูกล้วยหักมุกนะ
2: โอ้โห
0: เท่าไหร่นะแม่
2: หวีละ20บาท
0: หวีละ20บาทไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นกล้วยหน้าแหลงโอ้โหอู่ข้าวอู่น้ำกาญจนบุรีนี่มันแบบว่าอุดมสมบูรณ์เนาะแม่เนาะร้านแม่ก็จะเน้นเป็นกล้วยนะคะมานะผลไม้ตามฤดูกาลมาอุดหนุนได้สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: โอ้โหอกร่องบ้านเนาะหอมๆเลย
1: อกร่องโบราณค่ะ
0: อกร่องโบราณแล้วก็น้ำดอกไม้นี่โอ้โห
1: น้ำดอกไม้เบอร์4
0: แต่ที่ใหญ่ยักษ์เลยนี่
1: อาทูอีทูค่ะใส่พันธุ์จะมาจากอินเดียที่ซื้อกิ่งพันธุ์มาแล้วก็มาปลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็รสชาติหวานหอมอร่อยนะพี่จะปอกให้เนือง
0: สะใจอกล่องผสมน้ำดอกไม้นิดนึงเหรอเป็นแบบนั้น
1: หวานหอม
0: หอม
1: หวาน
0: มากหวานหอมแต่มันจะเบนนิดแต่มันจะเบนไปทางอกล่องมากกว่าขอบคุณนะคะอร่อยมากเลยมาเดี๋ยวจ่ายตังค์20บาทลูกนี้อันนี้ปลามาเป็นตัวแล้วมาไกลด้วยใช่ไหมจ๊ะ
4: มาไกลค่ะ
0: มาจากไหนคะ
4: มาจากเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะ
0: คือปลาเขื่อนอันนี้คือปลากดคัง
4: ปลากดคังจากเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะ
0: เป็นตัวยกตัวแบบนี้ก็มีแล้วก็ทำมาให้แล้วเป็นชิ้นพร้อมทำกับข้าว
4: ฉีกถุงแล้วก็นำไปปรุงได้เลย
0: ใช่ไหมคะแบบนี้เราขายเป็นแบบห่อเท่าไหร่อะคะ
4: ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ปลาเนี่ยนะคะทุกอย่างแพ็คละ100บาท
0: โอ้
4: ท
0: ุ
4: กแบบเลยค่ะ
0: แล้วก็ถ้าอยากกินเลยใจร้อนนี่ทอดมันปลาพริกกะเหรี่ยง
4: พริกกะเหรี่ยง
0: ปลาเน้นๆเลยอ
4: ่
0: ะเราเข้มข้นมากอันนี้ต้องแวะเลยนะคือเป็นของธรรมดาแต่คุณแม่เอามาจัดซะมันไฮโซไฮโซคุณแม่ใช่ค่ะปลาหมึกติ้ง
4: ปลาหมึก
0: บดแล้วก็ปลาหวานอะไรอย่างเงี้ยหมึกกระตงหมึกกระตอยมีถั่วมีน้ำจิ้มให้พร้อมนะคะซื้อกลับไปกินด้วยเลยร้านของพี่แก้ว
4: ปลาหมึกบดครูแก้วค่ะ
0: นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของตลาดเกษตรกรกาญจนบุรีถ้าอยากมาช็อปสินค้าแบบนี้นะคะมากันได้เลยตลาดเปิด2วันคือวันพุธกับ

0: วันศุกร์แต่ว่าวันพุธเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าจะเยอะหน่อยจะคือคักหน่อยนะคะเปิดตั้งแต่8โมงไปจนถึงสายๆสักประมาณเที่ยงบ่ายโมงของก็จะเริ่มหมดแล้วนะคะใครอยากช้อปปิ้งผักสดนะอาหารอร่อยมาได้ที่นี่ตลาดเกษตรกรกาญจนบุรีอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะยังมีอีกหลายร้านที่ยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวต้องไปชิมก่อน
1: ไปเปิดวับร้านอาหารไทยโบราณที่ย่านสุขาภิบาล2ต่อด้วยส้มตำร้านเด็ดที่ใครมาก็ไม่ควรพลาดทอดและไข่มุกพาไปตะลุยของอร่อยย่านสนามบินน้ำมีทั้งกินฟูส้มตำรสแซ่บและมัทฉะนุ่มนัว9โมงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: ช่างประจำบ้านสัปดาห์นี้มา DIY เครื่องจักสานเป็นโคมไฟตกแต่งบ้าน
4: นี่ก็เรียกว่าเป็นแชนเดเลียร์ไล่ระดับตามที่คุยกันไว้เลยพี่ยิ่ง
5: ครับผม
3: และเปลี่ยนสวนหน้าบ้านให้มีชีวิตชีวา
0: ภาพก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นแบบนี้เลย
3: พร้อมกับงานรีโนเวทห้องน้ำทั้งหมดนี้ในรายการช่างประจำบ้านวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 11:15 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
2: อมรินทร์ทีวี
6: ก่อนจะมาเป็นหญิงปฐมานะคะนางเป็นนักร้องมาก่อน
0: ใช่
6: เป็นได้ยังไงทีแรกเลยอ่ะ
0: พ่อนางมาจะท้องแม่ปุ๊บด้อเลย
7: มีด้อเลยมี
0: เอ้ย
6: ให้เมาส์ถึงบอสนวัตรหน่อยสิว่า
8: โอ้ยเมาส์ได้ใช่มั
6: ้ยเมาส์ได้แล้วบอสที่เขาแบบ
8: อุ๊ยอันนี้หนูก็ไม่เถียงอันนี้หนูก็ไม่เถียงนะแม่
9: เมาทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
2: อมรินทร์ทีวี
10: เรียกเด็กเอกโร
11: ชมเข้ามาลุยสวนทุเรียนกันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านผามูบนะคะอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่นี่นะคะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากๆนั่นก็คือหลงลับแลและหลินลับแลค่ะใครนะคะที่อยากจะสั่งซื้อทุเรียนที่ได้จากสวนแท้ๆสายพันธุ์หลงลับแลแท้ๆหลินลับแลแท้ๆรวมถึงกิ่งพันธุ์นะคะวันนี้ต้องติดตามในเรื่องเด็ดอัตโนค่ะใกล้ชิดนะตอนนี้นะคะตามพี่ป๋องเข้ามาในสวนทุเรียนนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นทุเรียนซะส่วนใหญ่แล้วก็จะปลูกแบบปะปนหลายสายพันธุ์ไหมคะพี่ป๋องหรือว่าเน้นไปที่หลงหลิน
12: หลายสายพันธ
11: ุ์บ้านเรามีอะไรบ้างคะที่
12: หลงหลินหมอนทองครับ
11: ส่วนต้นนี้เป็นอะไรคะ
12: หลงลับแลครับ
11: เป็นหลงสังเกตว่าลูกเขาจะมีความแบบว่าเหมือนก้นมันไม่แหลมเหมือนหมอนเน
12: า
11: ะ
12: ใช่ผลจะกลมครับ
11: ผลจะออกกลม
12: มันจะมียกซุ้มขึ้นตรงปิงมันเดี๋ยวเวลานั้น
11: พอตัดลงมาแล้วจะเห็นใช่ไหมคะโอเคต้นนี้นี่กี่ปีแล้วพี่ป๋อง
12: ต้นนี้ประมาณ8ปี
11: อย่างที่หนูเคยมาถ่ายลองกองที่อุตรดิตถ์เนาะเขาก็จะมีการแบบว่าใช้ตอของลังศาสตร
12: ์
11: เสียบกับลองกอง
12: ผ
11: ู้เรียนเหมือนกันไหมคะ
12: เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นตอพื้นบ้านครับแล้วก็มาเสียบหลงรับแรตรงนี
11: ้ตรงนี้คือรอยต่อของเขาเนาะที่เราต้องใช้ตอพื้นบ้านนี่เป็นเพราะอะไร
12: แข็งแรงครับทนทานทนโรค
11: กินเก่งอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราตัดหลงรับแรต้นนี้นะคะดูยังไงว่าเขาสุกแล้วว่าเขาแบบแก่แล้ว
12: ผิวจะแห้งครับถ้าไม่แก่นี่ผิวจะใสร่องน้ำจะใสนะครับถ้าแก่แล้วใช่ใช่
11: เดี๋ยวเราให้พี่ผ่อง
12: เดี๋ยวเอาลงมาดู
11: โอเคครับไปแล้วนะคะคืออุปกรณ์ก็จะมีเชือกเส้นหนึ่งไม่ต้องมีคนถือกระสอบรับข้างล่างเหรอคะพ
12: ี่ไม่ต้องครับ
11: ใช้เชือกโยงเอาเนาะลูกที่จะตัดนะคะนี่ก็คือลูกใหญ่กลุ่มนี้เลยตัดแล้วล้มรับแลลูกแรกของเรานะคะพอตัดปุ๊บเขาก็จะผูกกับเชือกที่เตรียมไว้แล้วก็หย่อนลงมาแบบนี้อ๋อมาแล้วหมุนควงมาเลยนี่ค่ะหลงลับแลทุเรียน GI ของอุตรดิตถ์ลูกแบบกำลังน่ารักเลยอ่ะที่บอกว่าถ้ายังไม่สุกมันจะใสๆ
12: ใช่
11: ไหมคะอันนี้ให้ดูนะคะคือเขาจะออกกลมจริงแหละร่องภูมันจะไม่ได้แบบชัดมากเนาะ
12: ใช่ครับ
11: แล้วก็ก้นเขาจะไม่เหมือนหมอนทองหมอนทองก้นมันแหลม ันนี้มันบุ๋มๆเข้าไปเน
12: า
11: ะ
12: ใช่ครับจะเป็นซุ้มยกขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี่ยชัดเจน

0: นี่อย่างนี้นูนๆขึ้นมาระหว่างข้อต่อ
1: แล้วก็หนูเห็นว่าของเราเนี่ยก็คือหลงลับแลก็เป็นทุเรียน GI ของอุตรดิตถ์
2: ใช่ครับ
1: คืออย่างที่นี่เนี่ยเราถ่ายกันที่อำเภอลับแลนะคะแล้วอย่างพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนนี่อำเภอไหนบ้างคะที่ปลูก
2: อำเภอท่าปลาอำเภอเมืองนี่ก็มีครับ
1: อำเภอเมืองก็มี
2: ใช่
1: แล้วก็อำเภอลับแล
2: ฝายหลวงครับฝายหลวงก็มี
1: ที่นี่เนี่ยคือเราจะปลูกแบบเหมือนกับค่อนข้างจะเป็นปลอดสาร
2: ปลอดสาร
1: นะคะนอกจากหลงลับแลนะคะก็จะมีอีกหนึ่งทุเรียนเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของอุตรดิตถ์ที่มีชื่อเสียงเหมือนกันก็คือหลินลับแลเดี๋ยวไปดูความแตกต่างนะเขาบอกว่ารูปทรงนี่คือต่างกันชัดเจนเลย
2: ชัดเจน
1: โอเคไปค่ะนี่คือหลินใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ความต่างชัดมากนะคะเพราะว่าลูกเขานี่คือเป็นแบบภูเป็นร่องๆเรียมๆเลยอ่ะ
2: เป็นกลีบมะเฟืองนะครับ
1: เป็นมะเฟืองเลยใช่ค่ะเป็นเหมือนมะเฟืองอ่ะนี่คือหลินลับแลนะคะอีกหนึ่งทุเรียน GI ของอุตรดิตถ์แล้วก็หนูไม่เห็นแบบพวกหลงหลินอะไรทำเป็นทวายเนาะหมายถึงทำก็คือปีนึงครั้งเดียว
2: ใช่ครับใช
1: ่ปีละครั้ง
2: ใช่ครับ
1: ให้ดูนะคะลูกนี้คือเป็นลูกของหลินลับแลที่เขาร่วงลงมาเนาะนี่เหลี่ยมคือชัดมากนี่คือเขาทิ้งลูก
2: สลัดลูก
1: ถูกไหมคะ
2: เขาแตกใบอ่อนครับ
1: แล้วก็สังเกตว่าลูกเขามันดูดกน้อยกว่าหลงรับแลเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับดูแลยากกว่าครับ
1: ดูแลยากกว่า
2: ต้องห้ามแตกใบอ่อนในระยะผลอ่อนเลยถ้าแตกก็ร่วงทั้งต้นเลย
1: เขาแตกใบอ่อนเพราะเขาอะไรคะเขาได้น้ำหรือเขาได้ปุ๋ยได้น้ำพอได้น้ำปุ๊บสลัดลูกเลยแล้วปลูกอะคะปลูกง่ายไหมหรือว่าจริงจริงปล
2: ู
1: กยาก
2: ปลูกง่าย
1: ปลูกง่ายและการดูแล
2: ยากนิดนึง
1: ยังไงบ้างคะ
2: ก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันแห้งแล้งมากที่สุดแล้วก็ติดลูกจนผลขนาดนี้ถึงจะให้น้ำได้ถึงจะมีเนื้อครับแต่ถ้าไม่มีน้ำเลยก็ไม่มีเนื้อเหมือนกัน
1: เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลินราคาเขาจะสูงกว่าหลง
2: ใช่
1: ถ
2: ู
1: กไหมคะหากินยากกว่าไหม
2: ยากแล้วก็อัตราการตายสูงมากกัน
1: นี่คือหลินลับแลที่สุกแล้วนะคะคูคือชัดมากนี้เป็นมะเฟืองอย่างที่พี่ป๋องบอกเลยแล้วคือพอสุกกลิ่นหอมไม่ฉุนด้วยกลิ่นหอมแบบ
2: กลิ่นอ่อน
1: ๆเดี๋ยวเราไปลองชิมดีกว่าเพราะลูกนี้คือหอมมากแล้วเนาะฝั่งนี้นะคะจะเป็นทุเรียนหลงรับแลฝั่งนี้จะเป็นทุเรียนลิ้นรับแลเป็นทุเรียน GI ของอุตรดิตถ์ทั้งคู่เลยก็คือเป็นทุเรียนที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือต้องบ้านเราต้องดินแบบนี
2: ้
1: ส่วนใหญ่หนูเห็นเขาก็จะปลูกบนเขาอย่างจริงๆตรงนี้ที่เราอยู่ก็เป็นเขาเหมือนกันถูกไหมคะความอร่อยมันคือ
2: เนื้อเขาจะแห้งครับเนื้อแห้งแล้วความหวานมันก็จะ
1: จัด
2: ครับ
1: ทีนี้มันมีเรื่องของเกรดเวลาเราขายทุเรียนเราตัดเนี่ยก็จะมีเกรดในการขายเหมือนกันถ้าเกรด A ก็คือลูก
2: กลมครับ
1: นี่คือเกรด A แล้วถ้าเกิดว่าเป็นหลินนะคะเกรด A จะเป็นแบบไหน
2: ก็จะมีทุกภูครับจะดูมีภูครบทุกภูอย่างเงี้ย
1: เล็กอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเกรด A สำหรับหลินนะ
2: ใช่ครับใช
1: ่คือขอให้ภูครบแล้วอันนี้ถ้าเป็นเกรด B อะคะ
2: เกรด B ก็นี่ไง
1: เกรด B ก็คือภูไม่ครบ
2: ใช่ครับ
1: หรือว่าเป็นทรงที่เขาจะเรียกว่าทรงเป็ดแบบนี้นะคะแต่ถามว่าภูเขาก็นี่นะนี่มีนะเนี่ย 2-3 ภูเลยเนาะชิมหลงรับแลก่อนหลงลูกกลมหลินลูกเหลี่ยมของเขานี่ก็จะเป็นสีเหลืองจะไม่ได้ออกแบบส้มๆเหลืองเข้มหรือว่าไม่ได้ขาวซีดนะคะนี่คือสุกเพราะว่าแบบร่วงตุ๊บลงมาเมื่อเช้าเลยอันนี้นะคะแล้วกลิ่นหอมเหมือนพวกดอกไม้มันจะไม่ฉุนนะคะกลิ่นไม่ฉุนเลยเปลือกถามว่าไม่ได้หนาแต่ก็ไม่ได้บางมากเดี๋ยวเราจะชิมลงรับแลนะคะหวานมากหวานแล้วก็เนื้อเป็นแบบเส้นๆมันนิดหน่อยนะคะแล้วกลิ่นแบบกลิ่นไม่ค่อยแรงนะคะใครที่ชอบทุเรียนแบบเน้นไปทางหวานเนื้อแห้งนะคะหลงรับแลนี่ใช่เลยเมื่อกี้กินหลงรับแลไปแล้วนะคะคือหวานจัดเลยลิ้นพี่บอมบอกหวานกว่าอีกให้ดูสีนะคะสีต่างกันเลยหลินสีเข้มกว่าเนาะ
2: เข้มครับ
1: ต้องสีแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: รสชาติก็จะเข้มกว่าร
1: สชาติเข้มกว่าสีออกไปทางเหลืองส้มนะคะเนื้อเขาจะมีความโอ้ยแบนจัง
2: ทรงของเขาเป็นอย่าง
1: น
2: ี
1: ้นี่ค่ะหลินลับแลจากอุตรดิตถ์นะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะ หวานจัดแล้วก็มีมันด้วยหวานมากแล้วก็ออกมันมากด้วยนะคะเนื้อไม่ถึงกับเป็นเส้นๆเท่ากับหลงคือเนื้อมันมีความแบบเนียนไปเลยอ่ะเนื้อหนึบด้วยค่ะและให้ดูเม็ดนะคะก็จิ๋วเดียวเองอ่ะกลิ่นไม่แรงเหมือนกันค่ะคือใครชอบแบบว่าหวานแห้งเนื้อเป็นเส้นต้องหลงรับแลแต่ถ้าใครชอบหวานจัดมันจัดและเนื้อมีความหนึบๆ หน่อยต้องหลิบทุเรียนหลงรับแลกับลินรับแลสวนของพี่ป๋องนี่นะคะที่โนย้ำว่าเป็นทุเรียน GI ก็คือไม่ได้ได้GI ทุกสวนถูกไหมคะที่ทางเกษตรเขามาการันตีให้มีสักกี่สวนได้พี่ด
2: านประมาณ20กว่าสวน
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากชิมทุเรียนของสวนพี่ป๋องเนี่ยจริงๆสามารถซื้อได้ที่เพจคำลับแลนะคะซึ่งเพจนี้เนี่ยเขาจะมีการรวมผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านที่เป็นผลผลิตตามฤดูกาลเนาะราคาเท่าไหร่ยังไงเนี่ยก็สอบถามได้กับทางสวนเลยรวมถึงกิ่งพันธ
2: ุ์
1: กิ่งพันธุ์ก็มีจำหน่าย
2: ใช่
1: ไหมคะสั่งซื้อได้เลยนะคะมี1ปีครั้งเดียวเนาะปีนึงมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะกับทุเรียนพื้นบ้านตามฤดูกาลแบบนี้ค่ะ

0: าช่วยรันรันก็ดีใจมากแล้ว
1: พี่ก็ต้องมาช่วยรันสินันเป็นคนสำคัญของพี่นะ
2: นี่แกจะบ้าอะไรให้ยาย
3: ฉัตรทนเห็นพ่อกัดกินบริษัทของแม่มาเป็น10ปีฉัตรจะไม่ยอมเห็นพ่อทำลายบริษัทของแม่ต่อไปเด็ดขาด
4: นี่คือรัญญาลูกสาวของผมอีกคนหนึ่งครับเธอจะเข้ามาเรียนรู้งานที่นี่ในฐานะทายาทเป็นผู้สืบต่อจากผมอีกคน
5: อย่างที่ฉันเรียนแจ้งทุกท่านไปนะคะว่าพิมพ์ฉัตรไม่เหมาะสมที่จะสืบทอดบริษัทนี้ต่อไปค่ะ
1: พี่สาวที่แกรักนักเลงหนาที่ฉันโดนสังคมประณามว่ามันวิปริต
3: สุดท้ายเธอก็หักหลังพี่ไปเข้าข้างแม่เธอใช่ไหม
6: พี่ไม่เคยเชื่อใจรันเลยหรอก
7: ระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้
6: พี่ฉัตรก็รู
8: ้ใต้เงารัก Shadow of Love เริ่ม30สิงหาคมนี้ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:45 น
9: อมรินทร์ TV
10: รถพลิกคว่ำอ่ะไปชนก็ตายในบ้านเนี่ย
11: ความจำเสื่อมจำลูกได้ไหม
10: ลึกไม่ออกเลยอยากบอกเขาว่าแม่ไม่ได้ทิ้งเขา
12: ชัยชนะบุญชูครับผม
13: ผมไม่รู้จักเขาเลยคนคนนี
12: ้คนนี้ครับพี่
14: ครับ
12: พี่รู้จักเขาไหม
14: รู้จัก
12: เหรอ
15: รายการอิเตอร์อีจันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้บ่ายโมงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34
9: อมรินทร์ TV
16: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: อมรินทร์ TV
17: วันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่านะฮะรวมไปถึงไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงนะฮะอยากให้ฟังเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังผมเนี่ยมีญาติท่านหนึ่งครับช่วงหนึ่งเนี่ยเห็นเขาใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมยังไงรู้ไหมฮะเวลาจะเดินต้องค่อยๆเดินค่อยๆก้าวและสังเกตเวลาเขาก้าวเนี่ยขาเขาจะสั่นเหมือนกำลังจะล้มนะฮ
18: ะ
17: เวลากราบพระครับนั่งพับเพียบไม่ได้ไปวัดก็ต้องหาเก้าอี้มาให้นั่งครับแล้วเวลาเขาจะลุกเนี่ยต้องมีคนคอยช่วยพยุงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับขึ้นลงบันไดเนี่ยเรียกได้ว่าสายหน้าเลยครับเพราะว่าบ่นตลอดเวลาว่าเจ็บเข่าฮะและที่ปัญหาที่ตามมาของเขาก็คือว่าเขาเวียนหัวแน่นหน้าอกนะครับเราเห็นไว้อ่ะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะครับปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วจึงพาไปพบผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าญาติผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะเสี่ยงมากๆเลยซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแนะนำวิธีการดูแลมาหลากหลายวิธีเลยแต่เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากฮะผมอ่ะพอฟังแล้วเนี่ยผมเองเป็นเจ้าของโรงงานนะครับจึงตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์โรงงานผมเนี่ยมีมาตรฐานนะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยผมดูแลเองทุกขั้นตอนตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮะลงดูแลเองทุกขั้นตอนเครื่องจักรผมจะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติทั้งหมดเลยผมใช้ความรู้ทั้งหมดก็คืออะโวคาโดออยล์ดิฟเนเจอร์ตัวนี้เลยครับนี่ครับเป็นน้ำมันอะโวคาโดหลังจากที่ญาติผมได้ลองทานมาสักระยะหนึ่งนะฮะทุกวันเนี้ยญาติผมกลับมาออกกำลังกายได้เป็นหลายๆชั่วโมงเลยและขึ้นลงบันไดสูงๆได้สบายนั่งคุกเข่าได้นั่งพับเพียบกราบพระได้ไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็จะลุกจะนั่งก็ไวขึ้นนะฮะไม่ต้องมีคนคอยช่วยพยุงเลยล่าสุดกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญอีกรอบนะฮะผู้เชี่ยวชาญชมก็เลยว่าไปทำอะไรมาสุขภาพดีขึ้นนะครับเราเห็นแบบนี้เรารู้สึกดีใจที่ญาติกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนะครับดังนั้นใครก็ตามนะที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปนะมีความกังวลเรื่องกระดูกและข้อนะฮะไขมันคอเลสเตอรอลนะฮะอย่ารอและอย่าทนนะคุณต้องรีบใส่ใจดูแลตั้งแต่วันนี้ตอนนี้เลยนะฮะเอาวันนี้ผมมาด้วยโปรโมชั่นพิเศษเลยอะโวคาโดออยล์นะฮะ2กล่องในปกติราคาเกือบ 2,000 บาทน
18: ะ
17: วันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทครับยังไม่พอนะวันนี้99ท่านแรกนะฮะผมจะแถมให้เท่าไหร่รู้ไหมฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับที่ก่อนนะฮ
18: ะ
17: ผมจะแถมให้1กล่องครับพอไหมครับน่าจะไม่พอนะฮะ
18: ยังมาอีก
17: 2กล่องนะครับ3กล่องครับพอไหมครับโอ้โหเป็น
18: ยังไม่พอไหมคร
17: ับ แถม3แล้วผมแถมให้อีก1กล่องนะฮะวันนี้เป็น1 2 3 4 5 6โอ้โหเป็น2แถม4 6กล่องแล้วแต่ยังไม่พอแน่นอนวันนี้รายการพิเศษแบบนี้นะฮะผมขอแถมเป็นรังนกแท้พร้อมดื่มพร้อมอร่อย6ขวดครับวันนี้แน่นอนครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ผมจัดให้เลย2แถม10 999บาทกินได้ถึงครึ่งปีเลยครับโทรมาที่เบอร์021088525นะครับ021088525แอดไลน์มาที่ @cc55 หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้นะฮะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะฮะวันนี้โปรโมชั่น2กล่องปกติราคา 2,000 บาทนะฮะวันนี้ลดเหลือเพียง999บาทตอนนี้ทีมงานแจ้งเหลือไม่ถึง15สายสุดท้ายแล้วนะสายไปไวมากรีบโทรให้ทันนะโทรทันแถมให้อีก4กล่องนะครับรังนกอีก6ขวดรวมเป็น2แถม10เลย999บาทกินได้ถึงครึ่งปีเลยครับโทรมาที่021088525นะครับ021088525ไลน์อย่าลืมตัวแอดนำหน้านะครับ CC55 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้นะครับ999บาทกินได้ถึงครึ่งปีเลยครับโทรมาที่021088525นะครับ021088525ไลน์อย่าลืมตัวแอดนำหน้านะครับ CC55 น่าจะเหลือไม่ถึง10สายแล้วโทรมาให้ทันนะเอ้าทีมงานบอกว่าสายหมดแล้วนะครับสายหมดแล้วเวลายังเหลืออยู่ประมาณ1นาทีเอางี้ผมเป็นเจ้าของผมตัดสินใจต่อให้20เซตฮะ20เซตกับ1นาทีสุดท้ายคุณต้องรีบโทรให้ทันนะฮะ20เซตเท่านั้นโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนะซื้อ2แถม10 999บาทกินได้ถึงครึ่งปีนะ021088525ครับ021088525แอดไลน์มาที่ @cc55 นะฮะ999บาทกินได้ถึงครึ่งปีนะ021088525ครับ021088525แอดไลน์มาที่ @cc55 นะฮะ999บาท021088525ครับ021088525แอดไลน์มาที่ @cc55 นะฮะ999บาทกินได้ถึงครึ่งปีนะ021088525ครับ021088525แอดไลน์มาที่ @cc55 นะฮะ999บาท021088525ครับ021088525 021088525 021088525ก็วันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องผู้ใหญ่ในบ้านนะครับเวลาเขาเป็นอะไรเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยบอกลูกหลานจริงๆเลยอย่างตัวผมเนี่ยฮะทำงานมาตลอดชีวิตเลยตอนนี้อายุ50กว่าละตั้งโรงงานอยู่ต่างจังหวัดคือผมอยู่เชียงรายนะครับมีโรงงานอยู่ที่ชลบุรีทำงานแทบไม่มีเวลากลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เลยบางครั้งเนี่ยนานเป็นปีๆนะฮะพอมีเวลากลับไปเนี่ยก็เห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแก่ลงมากแล้วใช้ชีวิตประจำวันไม่เหมือนเดิมนะฮะจะลุกจะนั่งก็ลำบาก
14: เขาเจ็บไปหมด
17: ค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆเดินเดินก็เดินช้าลง
14: ครับ
17: เวลาขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยไหวต้องเอามือจับราวเสาบันไดขึ้นไปเรื่อยๆช้าๆนะฮะชวนไปข้างนอกก็ไม่อยากไปนะครับบ่นตลอดเวลาว่าไม่ไหวเจ็บเข่านะฮะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเพราะคุณพ่อคุณแม่อายุจะ80แล้ว
14: คร
17: ับผมก็เลยพาไปพบผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
14: อม
17: บอกวิธีดูแลมาหลากหลายวิธีเลยครับคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ด้วยสังเกตว่าท่านเนี่ยรู้สึกกลัวมากๆนะครับผมเองเป็นเจ้าของโรงงานจึงตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลพวกเขาโดยเฉพาะนะฮะผมใช้ความรู้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นโรงงานผมเองนะฮะภาพนี้นะฮะ
14: ครับ
17: เป็นผมเองที่ดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยการผลิตนะฮะอันนี้เป็นเครื่องจักรที่ผมนำเข้าจากต่างประเทศนะเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับนี่ฮะเป็นกระบวนการที่เรียกว่า liquid capsule นะเป็นแคปซูลเปลือกบางเวลาทานเข้าไปแล้วมันจะแตกตัวได้ง่ายนะคร
14: ับ
17: ผมใช้ความรู้ทั้งหมดตั้งใจทำออกมาดูแลเองทุกขั้นตอนจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับ Vitesse Plus ครับ Vitesse Plus เป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นที่ผมนำเข้าน้ำมันตัวนี้จากเยอรมันนะฮะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ได้ลองทานนะท่านชอบมากเลยเมื่อก่อนขออยู่แต่บ้านคร
14: ับ
17: ตอนนี้ครับเราชวนกันไปถ้ำนาคาครับ
14: โ
17: อ้ไปปีนเขาขึ้นลงบันได
14: เดี๋ยวก่อนนะคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วนะฮะ
17: จะ80แล้วฮะสังเกตไหมฮะขึ้นลงบันไดสูงชัน
14: ผมจะบอกถ้ำนาคาเนี่ยชันมากนะ
17: ใช่ครับ
14: ทางเดินไม่ได้สบายนะคร
17: ับทำได้สบายเลยนะฮะเดินได้ไวเดินเร็วนะนั่งยองยองได้คุกเข่าได้ทำได้สบายเลยนะฮะเดินเนี่ยหลายชั่วโมงมากเนี่ยคุณก้าวเคยไปมาแล้ว
14: เคยไปแล้วครับ
17: คุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาเกือบ6ชั่วโมงนะขึ้นลงเนี่ยท่านไปพิชิตมาแล้วนะคร
14: ับ
17: เดินหลายชั่วโมงดีใจที่คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงและยิ่งคุณแม่เวลามาที่บ้านนะฮะอายุจะ80แล้วน
14: ั
17: ่งยองๆถอนหญ้าไปทั่วบริเวณบ้าน
14: เลยอ่ะ
17: ดังนั้นใครก็ตามนะที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปนะฮะอยากแนะนำให้ลอง Vitesse Plus ตัวนี้ผมตั้งใจทำออกมาจริงๆนะฮะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับ Vitesse Plus 2กล่องนะฮะปกติราคาเกือบ 2,000 บาท
14: ครับ
17: วันนี้ลดเหลือเพียง999บาทนะฮะ999บาทยังไม่พอนะฮะ99ท่านแรก โทรให้ทันนะฮะ
14: พิเศษอีกครับ
17: พิเศษ5แถมให้ฟรีอีก1กล่อง2กล่องนะครับ3กล่อง
14: โอ้โห
17: 4กล่องครับแต่พิเศษเฉพาะรายการนี
14: ้เฉพาะแค่ที่นี่ที่เดียว
17: เฉพาะรายการนี้วันนี้ผมขอมอบของขวัญเพิ่มให้เป็นรังนกแท้พร้อมดื่มพร้อมอร่อยให้อีก6ขวดนะฮะ
14: แล้วได้ไปแบบนี
17: ้ได้ไปแบบนี้นะฮะรบกวนคุณเก้า
14: เอา
17: ให้ท่านผู้ชมนะฮะ
14: กำลังตกใจอยู่ว่าได้เยอะจังเลย
17: แถม10นะครับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะรายการนี้วันนี้ที่นี่นะฮะ2แถม10กินยาวๆเลยครับครึ่งปี999บาทนะฮะโทรมาที่020986046ครับ020986046line@au90 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้เก็บเงินปลายทางได้นะฮะไวเทอร์พัด2กล่องราคาปกติเกือบ 2,000 บาทนะวันนี้ลดเหลือเพียง999บาทนะฮะตอนนี้ทีมงานแจ้งผมมาเหลือไม่ถึง16สายสุดท้ายแล้วโทรให้ทันนะโทรทันแถมฟรีอีก4กล่องรังนกแท้อีก6ขวด
14: ครับ
17: เป็นซื้อ2แถม10นะครับกินยาวๆเลยครับครึ่งปี999บาทโทรมาที่020986046นะครับ020986046 line@au90 อย่าลืมแอดไซน์นำหน้านะฮะ au90 นะครับนะครับตอนนี้ฟังผมเพลินๆ ทีมงานบอกว่าสายหมดแล้วโซเอาเรียบร้อยนะฮะแต่เวลายังเหลืออยู่ใช่ไหมครับเหลืออยู่1นาทีกว่าๆผมต่อให้นะฮะ1นาทีกว่าๆนี้ผมเพิ่มให้30เซตครับ30เซตแต่คุณต้องโทรให้ทันโทรมาตอนนี้คุณจะได้โปร2แถม10กินยาวๆเลยครับครึ่งปี
14: ร
17: ีบโทรให้ทัน1นาทีสุดท้ายนะครับ020986046ครับ020986046 line@au90 สแกน QR code ที่หน้าจอเก็บเงินปลายทางได้นะครับโปรโมชั่นวันนี้พิเศษเฉพาะที่นี่รายการนี้นะครับวันนี้ผมจัดให้แล้ว2แถม10กินยาวๆเลยครับครึ่งปี999บาท020986046นะฮะ1นาทีสุดท้ายนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษต่อให้แล้ว30เซตนะครับ020986046นะครับ020986046นะฮะ2แถม10กินยาวๆเลยครับครึ่งปี999บาทนะฮะโทรมาที่020986046ครับ020986046 line@au90 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้เก็บเงินปลายทางได้นะฮะโทรให้ทันนะโทรทันแถมฟรีอีก4กล่องรังนกแท้อีก6ขวด
14: ครับ
17: เป็นซื้อ2แถม10 999บาทนะฮะ020986046 line@au90 โทรมาที่020986046ครับ999บาทนะฮะ020986046สแกน QR code ที่หน้าจอเก็บเงินปลายทางได้นะครับ6ขวด
14: ครับ
17: เป็นซื้อ2แถม10 999บาทนะฮะ020986046วันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่านะฮะรวมไปถึงไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงนะฮะอยากให้ฟังเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังผมเนี่ยมีญาติท่านหนึ่งครับช่วงหนึ่งเนี่ยเห็นเขาใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมยังไงรู้ไหมฮะเวลาจะเดินต้องค่อยๆเดินค่อยๆก้าวและสังเกตเวลาเขาก้าวเนี่ยขาเขาจะสั่นเหมือนกำลังจะล้มนะฮ
18: ะ
17: เวลากราบพระครับนั่งพับเพียบไม่ได้ไปวัดก็ต้องหาเก้าอี้มาให้นั่งครับแล้วเวลาเขาจะลุกเนี่ยต้องมีคนคอยช่วยพยุงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับขึ้นลงบันไดเนี่ยเรียกได้ว่าสายหน้าเลยครับเพราะว่า

0: บ่นตลอดเวลาว่าเจ็บเข่าฮะและที่ปัญหาที่ตามมาของเขาก็คือว่าเขาเวียนหัวแน่นหน้าอกนะครับเราเห็นไว้อ่ะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะครับปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วจึงพาไปพบผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าญาติผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะเสี่ยงมากๆเลยซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแนะนำวิธีการดูแลมาหลากหลายวิธีเลยแต่เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากฮะผมอ่ะพอฟังแล้วเนี่ยผมเองเป็นเจ้าของโรงงานนะครับจึงตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์โรงงานผมเนี่ยมีมาตรฐานนะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยผมดูแลเองทุกขั้นตอนตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮะลงดูแลเองทุกขั้นตอนเครื่องจักรผมจะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติทั้งหมดเลยผมใช้ความรู้ทั้งหมดก็คืออะโวคาโดออยล์ดีฟเนเจอร์ตัวนี้เลยครับนี่ครับเป็นน้ำมันอะโวคาโดหลังจากที่ญาติผมได้ลองทานมาสักระยะหนึ่งนะฮะทุกวันเนี้ยญาติผมกลับมาออกกำลังกายได้เป็นหลายๆชั่วโมงเลยและขึ้นลงบันไดสูงๆได้สบายนั่งคุกเข่าได้นั่งพับเพียบกราบพระได้ไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็จะลุกจะนั่งก็ไวขึ้นนะฮะไม่ต้องมีคนคอยช่วยพยุงเลยล่าสุดกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญอีกรอบนะฮะผู้เชี่ยวชาญชมก็เลยว่าไปทำอะไรมาสุขภาพดีขึ้นนะครับเราเห็นแบบนี้เรารู้สึกดีใจที่ญาติกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนะครับดังนั้นใครก็ตามนะที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปนะมีความกังวลเรื่องกระดูกและข้อนะฮะไขมันคอเลสเตอรอลนะฮะอย่ารอและอย่าทนนะคุณต้องรีบใส่ใจดูแลตั้งแต่วันนี้ตอนนี้เลยนะฮะเอาวันนี้ผมมาด้วยโปรโมชั่นพิเศษเลยอะโวคาโดออยล์นะฮะ2กล่องในปกติราคาเกือบ 2,000 บาทนะวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทครับยังไม่พอนะวันนี้99ท่านแรกนะฮะผมจะแถมให้เท่าไหร่รู้มั้ยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับที่ก่อนนะฮะผมจะแถมให้1กล่องครับพอมั้ยครับน่าจะไม่พอนะฮะ
1: ยังมาอีก
0: 2กล่องนะครับ3กล่องครับพอมั้ยครับโอ้โหเป็น
1: ยังไม่พอมั้ยคร
0: ับ แถม3แล้วผมแถมให้อีก1กล่องนะฮะวันนี้เป็น1 2 3 4 5 6โอ้โหเป็น2แถม4 6กล่องแล้วแต่ยังไม่พอแน่นอนวันนี้รายการพิเศษแบบนี้นะครับผมขอแถมเป็นรังนกแท้พร้อมดื่มพร้อมอร่อย6ขวดครับวันนี้แน่นอนครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ผมจัดให้เลย2แถม10 999บาทกินได้ถึงครึ่งปีเลยครับโทรมาที่เบอร์021088525นะครับ021088525แอดไลน์มาที่@4455หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้นะฮะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะฮะวันนี้โปรโมชั่น2กล่องปกติราคา 2,000 บาทนะฮะวันนี้ลดเหลือเพียง999บาทตอนนี้ทีมงานแจ้งเหลือไม่ถึง15สายสุดท้ายแล้วนะสายไปไวมากรีบโทรให้ทันนะโทรทันแถมให้อีก4กล่องนะครับรังนกอีก6ขวดรวมเป็น2แถม10เลย999บาทกินได้ถึงครึ่งปีเลยครับโทรมาที่021088525นะครับ021088525ไลน์อย่าลืมตัวแอดนำหน้านะครับ4455สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้นะครับ999บาทกินได้ถึงครึ่งปีเลยครับโทรมาที่021088525นะครับ021088525ไลน์อย่าลืมตัวแอดนำหน้านะครับ4455น่าจะเหลือไม่ถึง10สายแล้วโทรมาให้ทันนะเอ้าทีมงานบอกว่าสายหมดแล้วนะครับสายหมดแล้วเวลายังเหลืออยู่ประมาณ1นาทีเอางี้ผมเป็นเจ้าของผมตัดสินใจต่อให้20เซตฮะ20เซตกับ1นาทีสุดท้ายคุณต้องรีบโทรให้ทันนะฮะ20เซตเท่านั้นโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนะซื้อ2แถม10 999บาทกินได้ถึงครึ่งปีนะ021088525ครับ021088525แอดไลน์มาที่ @cc55 นะฮะ999บาทกินได้ถึงครึ่งปีนะ021088525ครับ021088525แอดไลน์มาที่ @cc55 นะฮะ999บาท021088525ครับ021088525แอดไลน์มาที่ @cc55 นะฮะ999บาทกินได้ถึงครึ่งปีนะ021088525ครับ021088525แอดไลน์มาที่@cc55 นะฮะ999บาท021088525ครับ021088525 021088525 021088525
1: ประสบการณ์ตรงเพราะว่าพี่มิ้นเป็นคนถ่ายยากมากมาก่อนน้องขวัญ2-3 วันถ่ายทีจนตอนนั้นคุณผู้ชม

0: น้ำหนักปลาไป80โล
1: บวมเน
0: า
1: ะ
0: บวมแบบนี้อันนี้คือลงมาแล้วบ้างแล้วนะคุณผู้ชมดูดิตัวใหญ่มากเลยตอนนั้นน้ำหนัก80โลมันไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วคุณผู้ชมคือหน้าใหญ่แขนใหญ่ขานี่คือเบียดเลยเอวคุณผู้ชมเอวตอนนั้นนะใหญ่43นิ้ว จะบอกว่าเอวนะไม่ใช่สะโพกใหญ่มากจริงแล้วจะบอกตอนนั้นนะคะมีอาการท้องผูกตามมาด้วยถ่ายไม่ออกคุณผู้ชมเวลาเราไม่ถ่ายวัน2วันสังเกตว่ามันจะมีสิวอุดตันขึ้น
2: ใช่เลย
0: แผ่นหน้าแผ่นตัวแผ่นหลัง
2: ตัวเหม็น
0: ตัวเหม็นด้วยที่สำคัญคุณผู้ชมกลิ่นปากกลิ่นตัวมิ้นกลายเป็นคนอึดอัดไปเลยตอนนั้นเนาะด้วยความอยากถ่ายอยากผอม
2: ค่ะ
0: ไปซื้อยาถ่ายเอามากินก่อน
2: นี่ไง
0: โอ้โหคุณผู้ชมกินแรกๆทั้งปวดทั้งบิดนะเม็ดเดียวมันออกพอกินไปเรื่อยๆเม็ดนึงไม่ออกค่ะมันต้องเพิ่มเป็น2เม็ดเป็น3เม็ดเป็น4เม็ดสุดท้าย5เม็ดก็ไม่ออกน้องขวัญ
2: ด
0: ื้อยาแล้วค่ะเคยไปนั่งเบ่งในห้องน้ำคุณผู้ชมเบ่งๆๆจนหน้ามืดล้มหัวฟาดอยู่ในห้องน้ำแฟนมาเจอหามพาไปตรวจค่ะพอตรวจเสร็จอ่ะผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าอ่ะเนี่ยเบ่งบ่อยใช่ไหมเขาตรวจแล้วเขาว่ามิ้นท์เป็นความดันสูงค่ะแล้วตอนนั้นเป็นริดสีดวงด้วยคุณผู้ชมแล้วก็มีอาการท้องผูกเรื้อรังก็เลยทำให้ตัวเองน้ำหนักตัวเกินเขาก็เลยสั่งให้หยุดกินยาถ่ายทันทีให้ไปหาผักผลไม้เอามากินเยอะๆซึ่งต้องบอกว่าในชีวิตประจำวันข้าวกินให้ตรงเวลาทำไม่ค่อยได
2: ้
0: ก็เลยไปศึกษาดีกว่าอะไรที่มันจะง่ายกับชีวิตเราคุณผู้ชมมิ้นเจอตัวเนี้ยคุณผู้ชมคะนี่คุณผู้ชมคะอินฟินิตไซเลียมจะบอกว่าตัวนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นรสใหม่ล่าสุดกีวีแอปเปิลโอ้โหหอมแล้วก็อร่อยมากตัวนี้คุณผู้ชมคะเขาจะมาเป็นรูปแบบของซองๆค่ะ
2: โอเค
0: ฉีกแล้วก็ชงน้ำร้อนน้ำอุ่นได้หมดชงกินก่อนนอนไปเลยนะคะง่ายๆแล้วกินเสร็จปิดไฟนอนหลับพี่มิ้นก็เลยกินต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาเรื่อยๆอ่ะให้คุณผู้ชมโปรพิเศษวันนี้วันเดียว
1: ขอพิเศษจริงๆนะพี่มิ้น
0: จัดให้เลยนะคะ อินฟินิตไซเลียมคุณผู้ชมค่ะให้ไปก่อน3กล่องปกติ3กล่องเนี่ย 2,400 บาทวันนี้ลดเหลือ 1,499 บาทนะคะแต่พิเศษกว่านั้นคือขอคนกดไว้99ท่านแรกคุณผู้ชมฟังดีๆนะ
2: ค
0: นนี้แถมเพิ่มให้ไปเลย
1: โอเค
0: ให้ไปคุณผู้ชม7กล่องแบบนี้ไปเลยเต็มโต๊ะไปเลยแต่ต้องบอกว่านานๆมิ้นจะมาทีนึงนะเดี๋ยวมิ้นลดให้อีก500เท่ากับคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่999บาท
1: คุณผู้ชม
0: ขออนุญาตทีมงานเอาเพจโปรลงกันนะคะแก้ไขเพจโปรให้มิ้นหน่อยนะเท่ากับคุณผู้ชมซื้อแค่3กล่องแล้วเอาฟรีไปอีก7
1: เป็น10
0: ทั้งหมดนี้เลยค่ะจ่ายเพียงแค่999บาทเบอร์มาแล้วกดได้เลยค่
1: ะ
0: 02-986014 02-986014หรือแอดไลน์ด่วนๆได้เลยแอด FI88 นะคะอินฟินิตไซเลียม3กล่องปกติ 2,400 บาทวันนี้ลดเหลือ999บาท
1: ค่ะดีมาก
0: และเหลือไม่ถึง15สายสุดท้ายคุณผู้ชม15สายสุดท้ายคุณผู้ชมซื้อแค่3กล่องเอาฟรีไป7กล่อง
1: รีบนะ
0: ทั้งหมดนี้นะรีบเลยจ่ายแค่999บาทเท่านั้นกดด่วนได้เลยค่ะ02-986014 02-986014หรือแอดไลน์ได้เลย @fi88 ค่ะนั่นไงสายหมดแล้ว
1: เรียบร้อย
0: หมดเกลี้ยงเลยจริงๆอ่ะหมดเกลี้ยงน้องเพิ่มให้พี่หน่อยนะ
3: ได้ไหม
0: คุณผู้ชมโทรเยอะจริ
3: ง
0: 20เซตโอเค
1: สุดท้ายนะ
0: สุดท้ายค่ะ20เซต20สายคุณผู้ชมฟังดีๆค่ะนี่เลยค่ะ999บาทเท่านั้นนะคะ02-986014 02-986014หรือแอดไลน์ได้เลย @fi88 อินฟินิตไซเลียม3กล่องปกติ 2,400 บาทวันนี้ลดเหลือ999บาทกดด่วนได้เลยค่ะ02-986014 02-986014หรือแอดไลน์ได้เลย @fi88 999บาท02-986014 02-986014 999บาทเท่านั้นนะคะ02-986014 02-986014 02-986014 02-986014หรือแอดไลน์ได้เลย @fi88 ทั้งหมดนี้นะรีบเลยจ่ายแค่999บาทเท่านั้นกดด่วนได้เลยค่ะ02-986014 02-986014 หรือแอดไลน์ได้เลย @fi88 ค่ะนั่นไงสายหมดแล้ว
1: เรียบร้อย
0: หมดเกลี้ยงเลยจริงๆอ่ะหมดเกลี้ยงน้องเพิ่มให้พี่หน่อยนะ
3: ได้ไหม
0: คุณผู้ชมโทรเยอะจริง20เซตโอเค
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายนะ
0: สุดท้ายค่
1: ะ
0: 20เซต20สายคุณผู้ชมฟังดีๆค่ะนี่เลยค่ะ999บาทเท่านั้นนะคะ02-986014 02-986014หรือแอดไลน์ได้เลย @fi88 กินฟินิตไซเลียม3กล่องปกติ 2,400 บาทวันนี้ลดเหลือ999บาทกดด่วนได้เลยค่ะ02-986014 02-986014 หรือแอดไลน์ได้เลย @fi88 999บาท02-986014 02-986014 999บาทเท่านั้นนะคะ02-986014 02-986014 02-986014 02-986014 หรือแอดไลน์ได้เลย @fi88 900

0: 99 บาท 02-098-6014 02-098-6014 999 บาทเท่านั้นนะคะ02-098-6014 02-098-6014 02-098-6014 02-098-6014 หรือแอดไลน์ได้เลยแอด FI88 02-098-6014 02-098-6014 หรือแอดไลน์ได้เลยแอด FI88
1: สวัสดีครับก็วันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์เมื่อกี้ที่คุณก้าวเกริ่นไว้นะครับว่าคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องไตนะฮะทั้งที่เกิดกับตัวคุณเองและกับคนที่คุณรักนะครับมีญาติท่านหนึ่งครับใช้ชีวิตหนักมากเลยแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งร่างกายมันเริ่มฟ้องครับจนต้องรีบไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญครับผมเองเป็นเจ้าของโรงงานนะฮะจึงตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลเรื่องไตโดยเฉพาะอันนี้ผมเองนะฮะอยู่ในโรงงานของผมเองนะครับ
2: ลงพื้นที่เองเลย
1: ใช่ครับผมดูแลเองทุกขั้นตอนครับตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบนะฮะการควบคุมกระบวนการผลิตเครื่องจักรที่ผมใช้เป็นเครื่องอัตโนมัตินะฮะ
2: ครับ
1: เรานำเข้าจากต่างประเทศนะเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติคนจะไม่สัมผัสกับชิ้นงานนะฮะจนกว่าจะบรรจุในกล่องแล้วนะครับผมระดมนักวิจัยทั้งหมดเลยครับใช้ความรู้ทั้งหมดนะฮะจนได้ตัวนี้ครับActivit ThaiD นะครับ Activit ThaiD เนี่ยเราใช้สารสกัดธรรมชาตินะฮะดูแลเรื่องไตมากถึง10ชนิดเลยครับกินง่ายแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นนะครับหลังจากที่ญาติผมได้ลองทานมาสักระยะหนึ่งเน
2: ี่
1: ยเขากลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นครับ
2: น
1: อนหลับได้สบายขึ้นนะฮะกลับมาดูดีล่าสุดกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญถามเขาเลยไปทำอะไรมาผมก็ดีใจนะที่เห็นญาติกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนะครับแฮปปี้มากเลยนะที่ญาติกลับมาใช้ชีวิตที่ดีนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปนะอยากให้ลองเปิดใจกับActivit ThaiD ดูนะครับ
2: ครับ
1: วันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษฮะ Activit ThaiD 2กล่องนะฮะทานได้2เดือนนะฮะปกติราคาเกือบ 2,000 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง999บาทครับ999บาทยังไม่พอนะฟังดีๆนะ99ท่านแรกผมแถมให้อีก
2: ครับ
1: กล่องครับแถมให้อีก1กล่องนะครับ
2: ครับ
1: แล้ววันนี้ผมเป็นเจ้าของมาเองครับ
2: พิเศษไปกว่านี้อีก
1: พิเศษครับผมเป็นเจ้าของโรงงานมาเองผมแถมให้อีก1กล่องนะครับ
2: โอ้โห
1: รบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปร2แถม2ลงนะครับเพราะผมวันนี้ผมมาเป็น2แถม3คร
2: ับ เปลี่ยนกันสดๆตรงนี้เลยนะ2
1: แถม3โปรสุดพิเศษวันนี้2แถม3 999บาทกินได้ถึง5เดือนนะครับ
2: ครับ
1: โทรมาที่เบอร์024815690ครับ024815690 line @au90 นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับคุณก้าวครับนะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษ Activit ThaiD 2กล่องกินได้2เดือนนะราคาเกือบ 2,000 วันนี้ลดเหลือเพียง999บาทนะฮะ999บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ทีมงานยกป้ายแจ้งผมมาแล้วเหลือไม่ถึง15สายสุดท้ายโทรให้ทันนะครับโทรให้ทันจะแถมเพิ่มอีก3กล่องนะเป็น2แถม3นะครับพิเศษมากวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษก่อนหน้านี้2แถม2นะแต่วันนี้เป็น2แถม3ในราคาเดิม999บาทกินได้ถึง5เดือนนะครับทั้งหมดนี้150แคปซูลรีบโทรมาที่เบอร์024815690ครับ024815690 line @au90 มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะโปรโมชั่นนี้พิเศษเฉพาะรายการนี้นะครับ
2: นะและตอนนี้สายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่อู๋ครับ
1: นะโอ้โหทั้งนี้ไหนๆผมเพิ่มให้แล้ว1เซต
2: ครับ
1: ครับ1กล่องนะฮะวันนี้ผมเพิ่มให้อีก50เซต
2: โอ้โอเคครับ
1: รีบโทรมาตอนนี้โปรโมชั่นนี้เฉพาะรายการนี้ก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้2แถม2แต่วันนี้2แถม3 999บาทกินได้ถึง5เดือนนะครับโทรมาที่024815690ครับ024815690 line @au90 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะใครก็ตามนะที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปนะครับอยากให้ลองเปิดใจกับ Activit ThaiD ดูนะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะรายการนี้2แถม3นะครับก่อนหน้านี้2แถม2นะบอกได้เลยคุณก้าวก็เคยออกรายการกับผมแล้ว2แถม2แต่วันนี้2แถม3
2: โปร
1: นะครับ
2: ดีจริงๆ
1: 5กล่อง999บาทโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มให้แล้ว1กล่องกับ30วินาทีสุดท้ายรีบโทรมาตอนนี้024815690ครับ024815690 line @au90 มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้2แถม3 999บาทกินได้ถึง5เดือนนะครับ024815690ครับ024815690 line @au90 นะครับ999บาทโทรมาที่เบอร์024815690ครับ024815690 line @au90 นะครับกินได้ถึง5เดือนนะครับโทรมาที่024815690ครับ024815690 024815690สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะ024815690 999

0: QQ Family Club 2นี้พบกับ
1: ค่ะแดนสุดคิ้ว
2: ไปทางขวาค่ะ
3: ไปทางขวา
2: 1 2นับซ้ายนะคะ3 4
0: มาโยกย้ายสายสะโพกไปด้วยกันแล้วพบกันเสาร์นี้ 10:45 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วอร์มร่างกายกันมาให้พร้อมเลยนะครับเย
4: ้อมรินทร์ทีวี
5: สมาร์ทเอเนอร์จีเสาร์29สิงหาคมนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งช่วยประชาชนส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักดินสไลด์โครงสร้างพลังงานของประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนไปค่ะ PDP 2026เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเป็น 60-80%
6: พบกันวันเสาร์ 14:40 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
4: อมรินทร์ทีวี
7: เด็ดคัดสัปดาห์นี้พบกับบทสรุปของงานดีไซน์จากจด Wisdom to Lifestyleของ11ทีมนักสร้างสรรค์
8: มันจะบอกเข้าไปยังไงว่านี่คือจันทบุรี
9: คนเงินเหลือคือคนที่จะมาซื้อของพวกนี้นะ
10: แนะนำอย่างเดียวเลยเปิดร้านเลย
11: ขาดอย่างเดียวค่ะต้นทุนค่ะ
12: ทีมที่มีคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งครับได้แก่ทีม
7: พบกันต่อเวลา 15:35 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
4: อมรินทร์ทีวี
13: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: อมรินทร์ทีวี
14: TVD Shot Make Life Better Every Day
15: ดินเสื่อมพืชโตช้าใบเหลืองผลผลิตไม่เต็มที่ถึงเวลาที่ต้องฟื้นชีวิตให้ดินด้วยดินดีต้นดีสูตร AB ฝาแดงเขียวเป็นสารปรับปรุงสภาพดินและเสริมประสิทธิภาพพืชสูตรออร์แกนิกเสริมจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินเนี่ยร่วนสะสมอาหารได้ดีช่วยเร่งรากแน่นเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทุกชนิดลดต้นทุนประหยัดปุ๋ยใช้ง่ายได้ทั้งดอกใบผลและลำต้นปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดินดีต้นดีคืนชีวิตให้ดินเพิ่มพลังให้พืช
16: โอ้ยทำยังไงดีเนี่ยผลผลิตก็ไม่ได้อะไรก็แพงโอ้ยปวดหัวนี่มันมีทางออกไหมเนี่ยโอ้ยหันไปทางไหนก็ไม่ได้เลยมืดไปแปดด้านเลยพี่ต่อ
17: หันซ้ายหันขวาอ้าวปัญหามาหาทั้งนั้นเลยทำยังไงดีพี่น้องเกษตรกรบอกว่าตั้งใจเอาไว้เนี่ยฉันต้องได้ผลผลิตดีมีรายได้แต่เวลาจริงๆอ้าวไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เอาแบบนี้ค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มหล่อคนนี้เขาเป็นเกษตรกรด้วยนึกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเดียวโอ้โหดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยพี่ป๋าสุภาพชายสวัสดีครับ
16: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยโอ้โหเปิดรายการมาคือมันอัดอั้นตันใจมันปัญหามันลุมเร้าผมว่าเกษตรกรทั่วไทยเป็นกันแบบนี
18: ้
16: เพราะอะไรทุกอย่างมันก็แพงขึ้นแต่คุณพี่เป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าว
17: ไม่รู
16: ้เกษตรด้วยหรอ
17: เขาเป็นตัวจริงเสียงจริงลงพื้นที่เองแล้วก็ปลูกเองเป็นเกษตรกรตัวจริง
16: แล้วได้ข่าวว่าดาวรุ่งด้วยนะทางด้านของเกษตรกรนี่ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยดีกว่าตอนนี้จริงไหมปัญหามันจริงไหม
18: คุณนวิน
16: ครับ
18: เมื่อกี้ที่เกิดมานะมีปัญหาเนี่ยหาทางออกไม่เจอใช่ไหม
16: ใช
18: ่ผมแนะนำให้
16: ยังไงครับ
18: หาทางออกไม่เจอก็ไปหาทางออกตรงทางเข้าหมายความว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทางออกเสม
16: อ
18: มันมีทางแก้เสมอไง
16: แม้ว่าประตูมันจะปิดหมดเลยแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีทางเข้าและทางออกได
18: ้โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะครับเราทำมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นน้ารุ่นอามาเนี่ยรับรองฮะมันไม่มีทางจนแต้มหรอกมันมีทางออกมีทางไปเสมอ
17: ต้องคิดแบบนี้ให้ใจชื้นใจสบายเพราะว่าพี่แป๊ะเนี่ยหาทางออกเจอแล้ว
18: ไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องการเกษตรเนี่ยนะฮะเพราะว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ต้องกินแน่นอนฮะการปลูกเนี่ยฮะมันยังคงจะคู่อยู่กับเมืองไทยยังจะคู่อยู่กับโลกเสม
17: อ
18: ได้ยินไหมบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดโลก
17: เคยได้ยิน
18: เคยยินบ้าง
17: เป็นครัวของโลก
18: เป็นครัวของโลกเป็นตลาดโลกนะครับเนี่ยสามารถปลูกพืชผักทุกชนิดนะครับได
17: ้อุดมสมบูรณ
16: ์แสดงว่าเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าหลงทางไม่ได้มันก็ต้องมีแบบว่าม ัน ต้องมีทางออก
18: มันมีทางออกเสมอ
16: ผู้รู้แหละพี่แป๊ะรู้อะไรมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
18: มันมีทางออกเสมอครับเราเนี่ยเป็นเกษตรกรต้องปรับตัวเราจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้น
17: ๆ
18: อย่าไปจนแต้มมัน
16: อ
18: ย่าไปหดหู่
16: ม
18: ันอย่าไปเศร้าอย่าไปซึมมันนะครับชีวิตเนี่ยต้องเปิดกว้างเสมอเช่นเดียวกับการทำเกษตรนะครับมันตายมันถึงปลูกผักปลูกพืชเนี่ยมันตายนะครับปลูกใหม่ได้นะฮะ

0: ใหม่ได้ทำใหม่ได้นะครับขอให้ศึกษาเรื่องดินอย่างเดียว
1: นี่แบบนี้เลย
2: บอกเลย
1: สูตรพี่แตะที่บอกว่าพี่แตะใช้เองจริง
0: ๆใช
1: ่ต้องเป็นดินดีต้นดี
0: คือเราต้องดูแลที่ดินก่อนไม่ว่าท่านจะปลูกพืชเล็กพืชใหญ่ต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่นะครับเนี่ยถ้าดินไม่ดีนะครับมันก็ปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นนึกออกป่
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะทีนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าการจะปลูกอะไรแต่ละอย่างเราต้องศึกษาพืช นั้นๆว่าเขาต้องการดินแบบไหนเพราะว่าแต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาต้องการดินไม่เหมือนกันบางพืชบางชนิดชอบดินร่วนดินซุยบางชนิดชอบดินแห้งชอบอากาศแบบชื้นๆหน่อยก็แล้วแต่มันต้องศึกษาเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรนะฮะอย่าเพิ่งมานั่งจมปลักอยู่กับความคิดเก่าๆนะครับเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ
1: ์
0: นะครับเพราะว่าเนี่ยยังไงเสียปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกเสม
1: อ
0: ต้องคิดแบบนี
1: ้แล้วพี่แป๊บบอกหาทางออกให้แล้วด้วยนี่เลยดินดีต้นดีนะคะพ
0: ู
1: ดง่ายๆว่าอันเนี้ยไม่ใช่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นหลายคนอยากได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นชนิดน้ำเป็นกรดอะมิโนที่ไปผสมกับน้ำแล้วดูแลพืชผลผลิตของคุณได้เป็นอย่างดีและเขาเป็นสูตรที่มาเป็นสูตรคู่ต่อไว้อันนี้คุณลดต้นทุนได้แน่นอนนะคะลดต้นทุนไม่พอนะอย่างฝาเขียวสูตร A เนี่ยก็เป็นกรดอะมิโนช
2: ่
1: วยลงไปโอ้โหดูแลเรื่องของใบเรื่องของลำต้นเรื่องของดินหรือว่าจะเป็นฝาแดงสูตร B อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรดอะมิโนฮิวมิกฟูวิกต่างๆจะไปดูแลเรื่องของดินขั้วดอกหรือผลผลิตใช้คู่กันเห็นผลผลิตงอกงามแน่นอน
2: ฟังแบบนี้แล้วจุดเริ่มต้นคือดินต้องดีนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถพ่นลงดินได้ในขณะเดียวกันเนี่ยครับที่เขาดูแลทั้งใบด้วยก็เรียกว่าคุ้มค่าคุณสามารถที่จะฉีดใบได้ด้วยนะครับคือได้หมดเลยครบทุกองค์ประกอบทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องเครียดแล้วไงพอเราเจอทางออกแม้ว่าทางออกไม่มีไปออกทางเข้าก็ยังได้เนี่ยแหละครับคือทางออกของเกษตรกรไทยแล้ววันนี้พี่แป๊ะก็เอาแบบโปรพิเศษมาด้วยนะ
0: เอามาฝากฮะนะครับเอามาเพื่อจะฝากเนี่ยบรรดาเพื่อนๆเกษตรกรทุกท่านให้รับทราบเลยนะครับนะทุกอย่างที่พูดเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อจนกว่าท่านจะได้ทดลอง
2: เดี๋ยวไปดูโปรกันคุณผู้ชมครับวันนี้ใครดูรายการของเรานะครับไม่ได้ให้ซื้อแบบขวดเดียวซื้อไปเลยเป็นเซตเป็นแพ็คนะครับเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าคุณดูฮะดินดีต้นดีสูตรคู่โตไวใบเขียวผลดกใช้งานได้ถึง40ไร่พี่ต
1: ๋อ
2: 40ไร่วันนี้นะครับฝาเขียวเนี่ยคือสูตร A ฝาแดงคือสูตร B ใช้ร่วมกันนะครับวันนี้ซื้อ2แถม2สุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ราคาก็คุ้มมากด้วยจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทครับ
1: โอ้โหราคาดีขนาดนี้ต้องรีบนะเพราะว่าเขาให้ราคานี้รีบยกหูโทรศัพท์ค่ะแล้วกดมาที่026660055หรือสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วทักมาก็ได้ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570

0: แม่ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีทางออกหลังจากที่มืดไป8ด้าน
1: ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดใช่ๆ
0: ตอนต้นรายการเห็นพี่แป๊ะพูดเห็นผลิตภัณฑ์เห็นผลผลิตอยู่ตรงนี้เออแล้วรู้สึกว่าเออมันก็มีทางออกเหมือนกันอย่างตรงนี้เนี่ยนะฮะคือช่วยได้หมดเลยใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: ผักเขียวผักโตรากเลิกดินต่างๆได้ทุกอย่างเลย
1: ไร่พืชสวนพืชนา
0: เออ
1: นะครับหมดเลยใช้ได้หมดเลยใช่
0: ได้หมดเลย
1: ครับ
2: ก็คือจะปลูกอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าป๋อเนี่ยปลูกพืชล้มลุกเป็นคนแบบว่าชอบกินเผ็ดปลูกพริกปลูกมะเขืออันนี้ใช้ได้
1: ได้หมดเลย
2: ใช้ได้หมดเลยแล้วถ้าแบบปลูกพืชยืนต้นซะหน่อยนึงปลูกทุเรียน
0: ปลูกเนา
2: ะปลูกองุ่น
1: พืชผักสวนครัว
0: ได้หมด
1: นะได้หมดเลย
0: เอางี้ครับ
1: ผสม
0: เป็นนาล่ะทำนงทำนาอย่างเงี้ย
1: โอ้ยยิ่งดีเลยค
2: ุ
1: ณอวินยิ่งดีใหญ่เลย
2: นาข้าว
1: และก็ที่สำคัญนะคือมันราคาประหยัดมากประหยัดมากนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยใช้ได้40ไร่อ่ะ
2: เซตนี้ขวดใช้ได้40ไร่จะปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พี่พาเอาจริงมันใช้งานยากไหมก็ในเมื่อพืชมันหลากหลายขนาดนี้เราต้องไปรอตอนไหนกว่าจะค่อยฉีดหรือต้องระวังห้ามโดนตรงไหนหรือเปล่า
1: เอางี้กว่านะฮะคิดอยากจะฉีดจะพ่นเวลาไหนเชิญ
2: อ้าว
1: นะเหมือนที่ผมทำเนี่ยอ้
2: า
1: วอย่าไปคิดมากมันเพราะว่ามันไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่อันตรายนะสัมผัสด้วยมือไม่ต้องใส่ถุงมือ เนี่ยก็ใส่แบบนี้สาดไปแบบนี
2: ้ผสมถัง
1: แบบนี
2: ้ที่มีได้เลย
1: ถังกะละมังอะไรต่างๆที่ว่านี้ง่ายๆฮะอย่าไปคิดอะไรมากท่านผู้ชมที่เคารพฮะนะเอาสะดวกไว้ก่อนวัสดุต่างๆเนี่ยในไร่ในสวนเนี่ยมันมีใช่ไหมถ้าว่ามีไอ้ที่สะพายหลังเนี่ยนะครับก็พอได้
2: 20ล
1: ิ
2: ตร
1: เป็นเป้ก็พอได้
2: ใช้ฝาแดงกับฝาเขียวอัตราส่วนเท่ากันผสมกัน
1: เลยผสมกันเลยครับฮะยิ่งใช้บางๆยิ่งได้ประโยชน์เยอะยิ่งได้ใช้ได้นานยิ่งประหยัดแยะว่าอย่างนั้นเถอะแบบเนี้ยใช่ไหมฮะนี่อย่างเงี้ยประหยัดเลย
2: พี่ป๊าอันนี้คือเป็นไร่สวนผสมของตัวเองใช่ไหมผสมกันปลูกหลายอย่าง
1: คือปลูกทุกอย่างไอตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นใช่ไหมอยากจะขึ้นไงไอตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นเดี๋ยวไหมจะให้ดูนะไอตัวที่ไม่ได้ปลูกก็อยากจะขึ้นเหมือนกัน
2: มะละกอ
1: ใช่
2: เมื่อกี้เห็นมีองุ่น
0: นะดกนะ
1: ดกเนี่ยคือทำแบบง่ายๆท่านผู้ชมฮะนะฮะเราทำแบบง่ายๆไง
2: เดี๋ยวเมื่อกี้สาดไปที่ต้นสาดไปที่ผลนั่นมะละกอผ่านไป
1: ใช่ใช่
2: สาดไปง่ายๆอย่างนี้เลย
1: ฮอลแลนด์ครับผม
2: น
1: ี่สาดแบบนี้ใช่ใช่ใช่ใช่แบบนี
0: ้โอ้ง่ายๆเลยนะเพราะเขาถูกออกแบบมาให้เกษตรกรชาวไทยเนี่ยใช้ง่ายที่สุดอาจารย์ส่วน1ต่อ1
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: พ่นรากฉีดอะไรได้หมดทุกอย่างเลย
1: เขาเป็นจุลินทรีย
0: ์
1: ประธานโทษนะจุลินทรีย์เนี่ยเอาไปที่บำรุงดินอย่างเดียวนะดินนะข้างล่างเนี่ยจริงๆข้างล่างก็มีอาหารของพืชก็เรื่องของจุลินทรีย
0: ์
1: เขาทำหน้าที่ในมากมายหลายชนิดเลยน
2: ะ
1: แล้วก็ทุกวันนี้คือเราใช้มาตลอด10ปี100ปีที่ดินตรงนี
2: ้
1: นะครับไอ้จุลินทรีย์มันก็อาจจะย่อยสลายไปตายไ
0: ป
1: มันหายไปแล้วก็เอาจุลินทรีย์มาเพิ่มลงไปนะครับก็จะทำหน้าที่ของเขาในการดูแลดินนี่แบบนี
2: ้
1: ง่ายที่สุดง่ายมากๆ
0: เอ๊ะพี่แป๊ะเอาถามแบบคนเมืองดูอยู่อย่างเงี้ยปลูกแบบเอาปลูกกระถางเล็กๆตามริมคอนโดริมระเบียงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปใช
1: ้ได้ได้เลยนะฮะโอ้โหเนี่ยนะ 1,000 มิทอนน่ะเอางี้ดีกว่า
0: เออจริงๆ
1: 1,000 มิทอน
2: แล้วเปิดนี่คือเก็บไว้ได
1: ้เก็บไว้ได
2: ้ผสมน้ำนิดเดียวแล้วก็เก็บไว้ได
1: ้อย่าให้ไปตากแดดก็พอ
2: แค่นั้นเก็บไว้ได้เป็นปีๆ
1: ใช่ใช่เป็นปีๆเลยใช้สะดวกมากคุณจะอยู่คอนโดคุณจะอยู่บ้านจัดสรรมีที่เล็กน้อยไม่มีพื้นดินแต่ว่าใช้เนี่ยไอ้กระถางเนี่ยกระปูกระถางก็แบบได้นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันนี่พริกเนี่ยพริกแบบเนี้ย
2: เออชอบเหมือนกันพริกกะเพราปลูกง่ายง่าย
1: ง่ายฮะง่าย
2: เลยก็เอาไปลดได้เดี๋ยวก่อนน
1: ะ
2: พี่แป๊ะปลูกเยอะมากปล
1: ู
2: กหลายอย่างมากแล้วมีคนบอกว่าเป็นพี่แป๊ะหรือเปล่ามือเย็นหรือเปล่าปลูกอะไรมันก็ได้ผลผลิตดีใหญ่ขึ้นหมดเลยผักเผือกผลไม้
1: ใครมันจะมือร้อนอ
2: ่
1: ะผมถามหน่อย
0: เขาว่า
1: ถ้ามือร้อนต้องไปหาหมอนะ
0: มือร้อนมันปลูกต้นไม้แล้วมันไม่ร้อน
1: ไม่ใช่ไอ้ที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันมือร้อนปลูกแล้วตายเนี่ยก็คือว่าเนี่ยไม่ค่อยรดน้ำมันไม่ค่อยดูแลเขาเออเนี่ยก็คือว่าเนี่ยคนปลูกมันแล้วก็เลยตายคือปลูกไว้ให้เทวดาดูเนี่ยเทวดาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยฉันดูมาตั้งเยอะแยะตั้งหลายไร
2: ่
1: ต้องดูเองหน่อยหมายความว่าพืชทุกชนิดถ้าอยู่ใกล้น้ำใกล้มือคนเนี่ยมันก็จะโตมันก็จะงามถ้าอยู่ห่างมือหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่งามแค่นั้นเองฮะทุกคนเนี่ยมือเย็นหมดแล้วครับไม่มีใครมือร้อนหรอกถ้ามือร้อนเนี่ยเป็นโรคความดันครับผม
2: เพราะตอนนั้นหายห่วงละป๋ออยากทำแปลงผักอย่างเงี้ยเอออยากทำมากสร้างอาชีพเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะผักสดอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือจะเป็นนาคงนาข้าว
1: ได้เลยฮะนาพืชสวนพืชไร่มันสำปะหลังข้าวโพดแบบนี้ได้หมดเลย
2: ใส่โดรนเข้าไป
1: ใช่ใช่ใช
2: ่โอ้โหได้
1: ใช้โดรนไปยิ่งประหยัดมากในต่อยิ่งประหยัดมากเลย
0: มันก็จะฟุ้งฉีดให้มันเป็นละอองนะฮะ
1: ใช่
0: คือที่พูดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะ าว่าแบบว่าอุ๊ยคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าตัวสูตร A เนี่ยเขามีอะมิโนสกัดเข้มข้นนะครับช่วยการสร้างการเจริญเติบโตของพืช นะครับแล้วก็มีสารที่เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับพืช ด้วยเวลาที่แมลงมันมาแล้วต้นไม้มันแข็งแรงอ่ะมันก็ไม่อยากจะไปกัดไปกินรวมไปถึงสูตร B เองนะครับก็จะมีฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็มีอะมิโนด้วยก็จะช่วยกันเพราะต้องผสมใส่ด้วยกันสูตร A และสูตร B
2: นี่ไงพูดขนาดนี้คุ้มขนาดนี้ใครอยากได้รีบกดนะจ๊ะเพราะเขามีโปรดีมากค่ะดีมีต้นดีสูตร A และ B นะคะเป็นสูตรคู่โตไวต้นแข็งใบเขียวนะคะผลดกไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เอาเซตนี้ไปเลยนะคะเพราะเซตนี้เนี่ยฝาเขียวฝาแดงนะคะ1คู่ไม่พอให้อีก1คู่ซื้อ2แถม2ได้ไป4ขวดทั้งเซตนี้ใช้งานได้ถึง40ไร่ฟังไม่ผิดค่ะและถ้าคุณอยากได้ราคาคุ้มๆต้องโทรตอนนี้นะคะเพราะจาก 2,760 บาทไม่ต้องจ่ายเหลือแค่999บาทค่ะ
0: 999บาทโทรหาเราด่วนตอนนี้ที่02ครับ666-0055นะครับย้ำ02-666-0055ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: ปี6ปี7ปีแล้วบางทียังคิดไม่ได้ต้นยังเล็กอยู่ขนาดมันก็ไม่ขึ้นมันก็เหลืองสารเคมีแล้วแต่จะใช้ฉีดพื้นรองเนี่ยเคยเพราะว่าหญ้าหนานะก็เราไม่ใช้สารเคมีช่วยเราก็ทำไม่ไหวหาวิธีการแก่ใช้สารปรับปรุงดินตอนนั้นที่ใช้วิธีแก่ก็ไม่สูงนะของราคายังไม่ค่อยจะแพงซื้อมาทิ้งเป็นตันๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเทวานมันก็แก้ได้แต่ว่าแก้ได้ไม่หมด

ยินดีต้นดีรู้จักจากรายการทีวีของพี่แป๊ะภูมิใจเลยก็มาประกาศให้ฟังนี่ติดตามแล้วก็พอออกมาก็เริ่มซื้อเลยเนี่ยผลผลิตมันก็ได้ขึ้นดีกว่าก่อนนี่นั่นก็ได้ดีพอสมควรเลยลำต้นบางทีมันพูดกันง่ายๆบางลำต้นมันก็ขยายขึ้นแล้วน้ำยางมันก็เข้มข้นดีแล้วก็คอนกรีตก็น้ำยางก็ไหลออกดีลดต้นทุนเยอะเมื่อก่อนใช้รู้สึกว่ามันจะใช้เป็นแบบเคมีทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนที่คนงานกรีตก็ได้ประมาณ300 โลต่อไปข้างหน้านี่ใช้ตัวเนี้ยผมว่าต้องได้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลย

0: ให้ดูครับว้าวผลผลิตเป็นยังไงล่ะนี่เรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่ผมว่าราคาแพงมากมากนะฮะแต่คนก็ซื้อกันไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวนะครับส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับทางด้านนู้นเป็นยังไงทำไมถามว่าอะไร
1: คุณโชว์หนึ่งอย่างแต่ตรงเนี้ยเจ้าของ
0: กิจ
1: การเจ้าของไร่เจ้าของสวนตัวจริงพี่แปะสุภาพชัยมาเองนี่ขนมาแค่ส่วนหนึ่งของสวนแล้วดูสินี่ของจริงหมดนะโอ้เนี่ยพี่แปะนี่ปลูกที่ไร่เหรอ
2: นี่นี่นี
1: ่วู้เดี๋ยวพี่แปะปกติเนี่ยเอาจริงต่อเป็นคนที่ทานผลไม้ซื้อทานถ
2: ้
1: าคั่วไม่เหนียวถือแบบนี้ไม่ได้นะจ๊
2: ะ
1: ร่วงเลยถ้าอย่างนี้ขายได้ราคาทั้งช่อ
2: ช่อใหญ่ไหมช่อใหญ่ไหม
1: ช่อใหญ
2: ่แบล็กโอปอลครับผมเป็นองุ่นนะฮะนี่ไร้เมล็ดนะฮะ
1: ไร้เมล็ดเหรอฮะ
2: ไร้เมล็ดทานเลยไม่ต้อนะครับ
1: ขนาดนี้ก็ต้องชิมซะหน่อย
2: ชิมนะฮะชิมนะฮะเนี่ยปลูกที่ไร่อังุ่นคุณหวานเขาใหญ่ครับผมนะฮะ
1: แบล็กโอปอล
2: แบล็กโอปอลฮะ
1: กรอบ
2: กรอบ
1: หวาน
2: ครับ
1: ไอ้ของพี่ป้ามาเองจริง
2: เอามาเองฮะเอามาให้ดูฮะนอกจากนี้นะครับนี่ฮะบักเขียบครับผม
1: บักเขียบ
2: รู้จักไหมฮะบักเขียบ
0: บักเขียบคือ
1: น้อยนาน
2: ี่น้อยนาฮะนี่
1: เดี๋ยว
2: มาจากปากช่องครับผม
1: ฮะปกติอ่ะก็เห็นลูกแค่นี้อันนี้คือลูกที่เราซื้อกินตามตลาดอันนั้นคืออะไรไม่มันใหญ่ขนาดนั้น
2: นี่ก็เรียกว่าพันเรียกว่าอันนั้นปากช่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะนี่นะลูกใหญ
1: ่ลูกใหญ่มาก
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่อุ้ยลูกใหญ่กันเยอะมาก
2: ถ้าจะพูดถึงปากช่องเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ผลไม้ที่มีชื่ออย่างนึงก็คือเรื่องของน้อยนาเนี่ยน้อยนาเนื้อเนี่ยเนียนละมุนนี่ลูกใหญ่นะ
1: ไม่แต่สงสัยอย่างที่ถือมาในมือเนี่ยทุเรียนอะไรอ่ะทำไมแบบหลายคนบอกมันเล็กไปหรือเปล่าพี่
2: ต้องชิมต้องชิม
1: ทำไมลูกเนี่ย
2: เป็นลักษณะพิเศษของทุเรียนพันธุ์นี
1: ้เนี่ยดูสิ
2: เขาเรียกว่าหลิน
1: หรือ
2: ปกติทุเรียนหลงหลินเนี่ยจะมาจาก
1: เล็ก
2: ๆอุตรดิต
1: ใช่ใช่หลงหลิน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ณเวลานี้นะครับทุเรียนพันธุ์นี้สามารถนำไปปลูกได้ที่เขาใหญ่ได
1: ้
2: นี่นะฮะจะเป็นเม็ดแบบนี้จะมีความ
1: หวานมาก
2: มีความหวานแน่นอนนะฮะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าครีมมี
1: ่
2: เยอะๆแบบนี้นะครับ
1: ครีมครีม
2: ใช่ใช่ใช
1: ่หวานฉ่ำเลยนะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เลย
2: นะ
1: ปลูกได้ที่เขาใหญ่แล้ว
2: โอ้ปลูกได้ตอนนี้นะครับเนี่ยทุเรียนอยู่ที่ภาคตะวันออกเนี่ยกำลังจะเริ่มเป็นปลายปลายฤดูจะไม่ค่อยมีละตอนนี้ก็ทุเรียนก็จะไปอยู่ที่อีสานละตั้งแต่นู่นเลยฮะศรีสะเกษนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชมาฝั่งนี้เนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็จะเยอะนะฮะ
0: แล้วเดี๋ยวมันจะลงมาทางใต้ด้วยฮะ
2: พอหมดทางภาคอีสานเนี่ยมันก็จะไปภาคตะวันตกกาญจนบุรีหลุดไปแล้วก็ลงไปทางใต้นะไปทางชุมพรก็ไล่ลงไปเลยนะครับประมาณนู่นแหละไปปลายปี
0: เรียกได้ว่ามีให้ทานทั้งปี
2: ถูกต้องฮะ
0: แต่ว่าการดูแลก็ต้องดูแลกันทั้งปีด้วยเช่นกัน
2: นี่นี่นี่นี่รู้ดูรู้ดูการนี้ผมก็ไป
1: นี่นะครับลดผลทุเรียน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นตัดเองทุกอย่างทำเองเลยนี่ฮะเมื่อดินมันดีทุกอย่างก็จะดีไงเห
0: ็
2: นไหมโอ้โหนี่กินทุเรียนเนี่ยหึงเลยนะฮะ
1: อร่อยอ่ะมันหยุดกินไม
2: ่
1: ได้นะขอโทษคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บทุเรียนไปเอากระสอบรองเองด้วยเหรอ
2: ทำเองเลยเนี่ยทุกอย่างครับเองเลยฮะ
1: ฝากพี่วินไปปี
0: คุณผู้ชมคันนี้คือผลผลิตที่วันนี้เรายิ้มได้นะครับเรายิ้มได้เราเห็นเงินเราเห็นกำไรแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องดูแลกันตั้งแต่ต้นรายการที่เราบอกนะครับถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่เห็นทางออกวันนี้นะครับหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้เลยเนี่ยนะครับก็คือการดูแลดินแล้วให้ดินที่อยู่ในพื้นที่ดินของเราเนี่ยไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะได้ผลผลิตมาตลอดแต่เราต้องดูแลดินให้ดี
2: ใช
0: ่ดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขอแบบว่าลึกๆเลยสูตร A เนี่ยเขาบอกว่าข้างในมีอะมิโนสกัดเข้มข้นตัวนี้เลย
2: ครับนี่ๆๆที่ผมให้ที่ทำงานเนี่ยที่ที่ไล่เขาใช้
0: ผสมมาอย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: ผสมเลยเนี่ยฮะ
1: อ๋อนี่ถ้าเป็นถังใหญ
2: ่ๆ
1: ถังน้ำ
2: 200ลิตรเนี่ย
1: 200ลิตรใหญ่ๆเนี่ยคุณก็เทเป็นขวด
2: เ
1: ข้าไปได้เลยแบบน
0: ี้แล้วก็เทสูตร B เข้าไป
2: ผสมกันไปเลย
0: ผสมกันไปเลยตัวนี้ก็จะมีอะมิโนมีฮิวมิกมีฟูวิกนะครับตัวสูตร B เนี่ยก็จะทำให้ดินมันร่วนซุยด้วย

0: ดินฮะก็ฉีดไปที่ดินก็ได้ที่คูนก็ได
1: ้
0: บางจังหวะก็นู่นเลยพ่นขึ้นใบยอดดอกนู่นไป
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงไม่ต้องมากังวลคุณจะลงดินโดนต้นโดนใบโดนดอกพ่นได้เลยไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาครับ
3: สิ่งที่ผมเห็นแล้วแตกต่างกับเขาเรียกว่าครั้งก่อนที่ผมเคยเห็นนะผมไปบางพื้นที่นะปิดมิดชิดหน้ากากใส่ชุดโอ้ยเต็มไปหมดเลย
0: ค
3: ือพวกนั้นเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆก็ต้องมีสายเคมีเน
2: า
3: ะแต่ของเราที่เห็นในภาพเนี่ยถุงมือแทบไม่ได้ใส่
0: ไม่มีไม่มี
3: หน้ากากไม่ต้องปิด
0: ครับ
3: อันนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้
0: มันเป็นจุลินทรีย์จุลินทรีย์มันไม่ใช่สารเคมีไงฮะ
2: ไม่ใช่ปุ๋ย
0: คุณ
2: น
0: วิน
2: ไม่ใช่สารเคมี
0: ไม่ใช่ปุ๋ย
2: เป็นจุลินทรีย์
0: เป็นจุลินทรีย์ไปบำรุงดินใช่นะฮะเอามือเนี่ยมือไม่ต้องใส่ถุงมือก็ใส่ได้พ่นแบบนี้ได้เลยง่ายๆฮะคือดูแลทั้งสุขภาพคนทำสวนดูแลทั้งสิ่งแวดล้อม
2: นี่อ
0: ันนี้จำเป็นมากสำคัญมากทุกวันนี้นะครับต้องมาคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อม
2: ค
0: ือบางทีเนี่ยนะครับการใช้ปุ๋ยเนี่ยโอ้โหนี่ฉีดพ่นยานี่นะนะครับแน่นอนฮะ
2: ทำลายทั้งหมดแหละ
0: ใช่
2: คนกินทั้งผลผลิต
0: ประโยชน์ได้แต่ว่าไอ้ผลเสียมันก็แยะไว้อย่างนั้น
3: ดังนั้นวันนี้เห็นแบบนี้แล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมกดมาหาเราเพราะโปรโมชั่นของเราวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับพี่แป๊ะมาเองนะครับแล้ววันนี้เราจัดให้เลยกับดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ซึ่งในเซตนี้นะครับคุณสามารถใช้ได้ถึง40ไร่ด้วยกันนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆวันนี้ซื้อ2นะครับแถมให้อีก2นะครับซึ่งราคาปกติเนี่ยคือ 2,760 บาทประมาณนี้แต่ใครดูรายการจัดไปเลย999บาทครับ
2: โอ้โหอยากได้ราคานี้รีบหน่อยนะจ๊ะต้องโทรทันในรายการนะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่026660055ค่ะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้นะคะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
4: สวัสดีครับผมดนุสรช่ำชองนะครับก็ปลูกทุเรียนประมาณ7ไร่ครับตอนช่วงที่ผมเข้ามาดูแลก็จะมีพวกเรื่องดินพวกเรื่องผลผลิตที่มันไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากอัตราเฉลี่ยของจำนวนพื้นที่แล้วเงี้ยก็เลยมาปรับปรุงแก้ไขมาดูแลใหม่จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับมันก็เหมือนแร่ธาตุมันไม่มีมันได้ลูกเยอะจริงแต่ไม่ได้น้ำหนักไม่ได้น้ำหนักของเขาอ่ะปูมันไม่เป่งก็ใช้ยาทั่วไปนี่แหละมันเหมือนมีผลข้างเคียงตกค้างก็เลยไม่สำเร็จแล้วต้นทุนมันเพิ่มมากขึ้นยิ่งทำต้นทุนก็ยิ่งเพิ่มเยอะอยู่แล้วก็ท้อตอนช่วงนั้นพอใช้ดีๆต้นดีแล้วดินสีมันเหมือนจะดำมันออกดำป่นร่วนขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีไส้เดือนแต่ก่อนมันไม่มีเลยเราทำให้เราเลยมั่นใจขึ้นจากที่ว่าลำต้นมันสีซีดๆอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นดำอมเขียวมาเลยแล้วพอเวลามันติดดอกอ่ะมันจะออกไล่จากกิ่งใหญ่ที่เขาว่ามันไม่มีดอกมันก็จะมีฉีดประจำมันจะมีดอกออกกิ่งใหญ่เลยก็ผมใช้ผสมบางทีก็ผสมฉีดแรกเลยก็อาทิตย์หนึ่งพอหลังๆอ่ะมันจะเริ่มสักครึ่งเดือนครั้งก็ได้ต้นทุนมันลดจริงแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือผลผลิตมันได้มากขึ้นเงินได้มากขึ้นได้ซื้อที่เพิ่มได้ปลูกบ้านซื้อรถเพิ่มอีก2คันก็ยิ้มกันได้เยอะขึ้นยิ้มได้เยอะเลยแหละ
3: โลกนี้ไม่มีอะไรยุติธรรมเลยฮะเมื่อกี้คุณต้อนั่งทานทุเรียนนะฮะย
2: ื
3: นทานนั่งทานส่วนผมก็ต้องมาผสมนะฮะแต่ว่าเราก็เต็มใจฮะเพราะว่าอยากให้คนดูเนี่ยได้เห็นถึงความปลอดภัยนะครับของดินดีต้นดีอ่ะเดี๋ยวผสมให้ดูก่อนนะครับเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้สูตร A และสูตร B นะครับโดยที่ฝาของเขาก็จะมีฝาตวงนะฮะผมจะเริ่มต้นจากการเอาสูตร A นะครับใส่ถ้วยตวงนะครับตรงนี้นะครับเทลงไปใช้นิดเดียวใช่มั้ยครับพี่แป๊ะ
0: นิดเดียวฮะ
3: นิดเดียวแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เองนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะใช้สูตร B นะครับใช้ผสมด้วยกัน1ต่อ1เนาะพี่แป๊ะเน
0: า
3: ะ
2: นะครับเท่ากันเลย
0: ง่าย
3: สูตร B เนี่ยสีมันจะเป็นสีเข้มหน่อยสีดำอย่างงี้นะครับ
2: ใช้น้อยมากเลยพี่แป๊ะ
0: นิดเดียว
3: นะครับ
2: 4ขวดเซตก็ถึงใช้ได้ตั้ง40ไร
0: ่ใช่นิดเดียว
3: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้เราเห็นในภาพแล้วว่าเขาเนี่ยใช้มือใช้เขาเรียกว่าไม่ต้องคุมอะไรเลยผมก็จะผสมให้ดู
2: นี่โอ้โหอย่างนี้เลย
3: อย่าง
2: น
3: ี้เลย
2: ก็คือหายห่วงใช่ไหมพี่ป๊า
0: ครับไม่มีปัญหาครับพี่จุลินทรีย์ฮะไม่ใช่สารเคมีสบาย
3: นะครับ
0: ผมไม่ชอบกลิ่นด้วยคุณนายวินผมชอบกลิ่นด้วย
3: จริงป่ะ
0: จริงจริงจริง
3: โทษนะฮะโทษนะฮะ
2: กลิ่นมันเป็นยังไง
0: มันจะเป็นกลิ่นลักษณะพิเศษของจุลินทรีย
2: ์
0: ซึ่งชาวเกษตรกรเนี่ยจะคุ้นเคยมาก
3: ผมจะบอกว่ามันไม่ได้กลิ่นเหม็นนะฮะ
0: มันไม่เหม็นหรอกมันเหมือนกันหมักผักอะไรบ้างไหม
3: ต้อง
0: กินผัก
3: อันนี้มันปลอดภัยจริงๆอ่ะ
2: มือคุณเป็นไงมือขอดูหน่อยเปื่อยไหม
0: เหลือกี่นิ้วฮะเหลือกี่นิ้ว
3: สิบนิ้วเหม
2: ือ
3: นเด
2: ิ
3: ม
2: สบายใจหายห่วงปลอดภัยพี่น้องเกษตรกรได้เลย
3: มันไม่คันมันไม่แดงมันไม่อะไรทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ปลอดภัยจริงๆ
0: ครับ
3: นะฮะอันนั้นคุณสามารถที่จะผสมแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้เลย
2: นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคู่ที่เรียกว่าสูตรคู่โตไวนะคะจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกเลยมีดินดีต้นดีอยากได้สูตรเดียวกับพี่แป๊ะเห็นพี่แป๊ะปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตดีเนี่ยต้องเป็นดินดีต้นดีนะ
0: ไม่ว่าจะปลูกเล็กน้อยพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะปลูกในเชิงธุรกิจใช่ไหมฮะไอ้ปัญหาแบบนี้นะครับมันก็อยู่ที่เราเนี่ยนะ อย่างเช่นเนี่ยปลูกพืชผักสลัดแบบนี
2: ้
0: นะครับมันก็ใช้ได้เห็นไหมฮะเนี่ยคือเราก็ค่อยๆทำไปนะครับเนี่ยทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าดินเนี่ยไอ้จุลินทรีย์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยไปพอเจอแดดนี่แผดเผานะพอเจอหน้าฝนเนี่ยโอ้โหนี่ก็นำหนักแล้วก็ทะลักล้นหลักหายไปแล้วก็ต้องหาตัวช่วยหาตัวช่วยเพื่อจะมาเพิ่มจุลินทรีย
3: ์
0: ให้กับดินก็อย่างที่ผมทำเนี่
2: ย
0: นะครับ
2: นั่งทำอย่างเงี้ย
0: คือใช่ๆจริงๆแล้วมันประหยัดมากนะถ้าสั่งซื้อในรายการเนี่ยจะประหยัดมาก4ขวดเนี่ยบางทีใช้ได้เป็นปีๆนะใช้นิดเดียวสัปดาห์นึงใช้หนึ่งสัปดาห์นึงใช้หนึ่งแบบเนี้ยแล้ววิธีการใช้ของผมมันง่ายมากเลยง่ายมากในศาสตร์ไปแบบนี้
2: แค่น
3: ั้
2: น
3: คุณผู้ชมครับเห็นง่ายๆแบบนี้นะครับผลผลิตกำไรต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับมาได้ง่ายเช่นกันถ้าเกิดคุณมาถูกทางวันนี้รีบสั่งเลยนะครับกับดินดีต้นดีนะครับสูตร A และสูตร B ที่วันนี้เรานำเสนอกันไปวันนี้ซื้อ2แถมให้อีก2นะครับสุดคุ้มมากๆแล้วก็4ขวดนี้เนี่ยอย่างที่พี่แป๊ะบอกบางทีใช้เป็นปีถ้าเกิดเราไม่ได้มีพื้นที่เยอะๆเนี่ยใช้เป็นปีมีพื้นที่ใหญ่40ไร่4ขวดนี้ก็เอาอยู
0: ่คุณวิน
3: ะหาเราด่วนเลย
0: ทุกวันนี้เนี่ยนะนะครับเนี่ยราคาน้ำมันมันผันผวนมาก
3: ใช่
0: ใช่ฮะแล้วก็ปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยเขานำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ราคามันก็พุ่งสูงด้วย
3: แต่ของเราไม่ขึ้น
0: ของเราไม่มีฮะไม่มี
3: ไม่ขึ้น
0: เพราะนั้นเนี่ยเรามาใช้สารปรับปรุงดินดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
2: ประหยัดได้เรารีบหน่อยนะเพราะว่าราคานี้นะคะราคาเต็มเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายนะราคานี้เลย999บาทได้4ขวดแบบนี้ค่ะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่026660055สแกน QR Code ที่หน้าจอเราทักมาก็ได้ค่ะ
1: ปัญหาเกษตรกรไทยดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นผลผลิตแย่ปลูกแล้วออกดอกออกผลไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการเกษตรกรไทยเดือดร้อนดินดีต้นดีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบมีมาให้ถึง2สูตรสูตร A ช่วยในการสร้างการเจริญเติบโตให้พืชโตไวสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชลดการดูดร่วงของผลผลิตและแมลงรบกวนสูตร B ทำให้ดินร่วนซุยเสริมจุลินทรีย์ปรับสภาพดินให้ดีขึ้นทำให้รากและใบสะสมอาหารได้ดีขึ้นเกิดการแตกดอกแตกยอดแตกใบได้ผลผลิตที่ดีขึ้น
4: ใช้แล้วมันดีอ่ะดีสมชื่อเยอะเยอะสีต้นสีกิ่งเปลี่ยนแปลงไปคนละเรื่องเลย
5: ดอกแขนงของมันจะดกขึ้นดีขึ้นนะคะมันสังเกตได้มันจะดีขึ้นเลยค่ะ
6: ต้นข้าวไม่ล้มแล้วก็ออกรวงเยอะค่ะข้าวมีน้ำหนัก
4: ลำต้นมันก็ขยายขึ้นแล้วน้ำยางมันก็เข้มข้นดีก็น้ำยางก็ไหลออกดี
0: ผมบอกท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่ทำการเกษตรนะครับให้เปิดใจกว้างนะครับเปิดใจกว้างเพราะว่าผมเป็นคนใช้นะครับพอใช้ได้ผลเนี่ยก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับ
7: ปัญหาที่เจอก็ดินแข็งค่ะแล้วก็ระหว่างปุ๋ยไปไม่กินปุ๋ยอ่ะถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเป็นเกี้ยหนอนกอจ้ะที่สำคัญฉีดยาไปก็ไม่มีประโยชน์จ้ะก็เหมือนเดิมเช้ามาก็เหมือนเดิมปุ๋ยแพงเกือบพันแล้วลูกนึงอ่ะ20กว่าไร่มันก็ต้อง2ชุดอ่ะจ้ะชุดเดียวไม่ได้เกือบหมื่นแล้วจ้ะก็เรียกว่าขาดทุนเอางี้ละกันดูทีวีเจอดินดีต้นดีก็เลยเอามาทดลองก็ธรรมดาข้าวเวลาปลูกอ่ะมันก็เหมือนกันแต่เวลาเราที่ดินดีต้นดีไปแล้วเนี่ยข้าวเราก็ต้นสวยต้นใหญ่ออกรวงมาก็ดีจ้ะซื้อไป2ชุด22ไร่ก็ใช้ลดลงไปเยอะจ้ะดีขึ้นจ้ะได้พอใช้มั่งขอฝากเกษตรกรชาวนาให้มาใช้ดินดีต้นดีชีวิตดีแน่นอนจ้า
8: แม่จบรายการแล้ว
2: ไม่
8: บ่นละทางออกมันมีไม่เขาเรียกว่าเอาเรื่องง่ายๆดีกว่าพวกนี้กุ้มใจไปก็ไม่มีประโยชน
0: ์
8: หาทางออกให้เจอดินดีต้นดีสูตร A สูตร B หรือว่าหันมาเจอพี่แป๊ะนี่ก็จะเจอทางออกแล้วผมขออนุญาตกินขอโทษนะฮะผมยังไม่ได้ล้างมือนะผมนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยมือเมื่อกี้ยังจับ
2: กินต่อได้เลยแล้ววันนี้ขอบคุณพี่แป๊ะสุภาพชัยด้วยนะคะขอบคุณมาเกษตรกรตัวจริงจริงค่ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมดินดีต้นดีนะคะขอตัวไปกินผลิตภัณฑ์ผลของพี่แป๊ะ
8: คุณไม่กินผลิตภัณฑ์เขาเลยผมจะกินผลไม้
2: อ้าวไป
8: ก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: โมชั่นของเราวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับพี่แป๊ะมาเองนะครับแล้ววันนี้เราจัดให้เลยกับดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ซึ่งในเซตนี้นะครับคุณสามารถใช้ได้ถึง40ไร่ด้วยกันนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆวันนี้ซื้อ2นะครับแถมให้อีก2นะครับซึ่งราคาปกติเนี่ยคือ 2,760 บาทประมาณนี้แต่ใครดูรายการจัดไปเลย999บาทครับ
1: โอ้โหอยากได้ราคานี้รีบหน่อยนะจ๊ะต้องโทรทันในรายการนะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่026660055ค่ะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้นะคะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570

0: The First Ultimate สัปดาห์นี้ครับตอนนี้ฝนกำลังถล่มลงมาอยู่กลางทะเลทรายนะฮะมองโกเลียในฮะให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับเราอีกแล้วอย่าลืมติดตามชมนะครับเสาร์นี้ 9:45 ทางช่องอมรินทร์ TV HD 34นี่ฝนก่อนนะอย่าลืมติดตามชมนะ
1: ช่างประจำบ้านสัปดาห์นี้มา DIY เครื่องจักสานเป็นโคมไฟตกแต่งบ้าน
2: นี่ก็เรียกว่าเป็นแชนเดเลียร์ไล่ระดับตามที่คุยกันไว้เลยพี่ยิ่ง
3: ครับผม
1: และเปลี่ยนสวนหน้าบ้านให้มีชีวิตชีวา
4: ภาพก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นแบบนี้เลย
1: พร้อมกับงานรีโนเวทห้องน้ำทั้งหมดนี้ในรายการช่างประจำบ้านวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 11:15 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34
5: อมรินทร์ TV
6: จากวันที่ต้องเผชิญวิกฤตหนักเพราะลูกชายป่วยด้วยอาการสมองพิการทำให้ผู้เป็นแม่ต้องสละทุกสิ่งเพื่อทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูกโอกาสในวันนั้นได้เปลี่ยนให้ครอบครัวของคุณนิสาชนกลับมามีรอยยิ้มและยืนหยัดต่อสู้ได้อีกครั้งติดตามเรื่องราวแห่งความหวังและการเริ่มต้นใหม่ได้ในรายการโหนประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
5: อมรินทร์ทีวี
7: ภารกิจคิดสนุกอาทิตย์นี้ชวนไปรู้จักโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแดนสามัคคีอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
8: อันนี้ก็จะเป็นฝรั่งที่เราก็ปลูกผสมอยู่รอบบ่อนี่แหละ
9: ฝรั่งลูกใหญ
10: ่เขาจะมีทุกไซส์เลยค่ะ
9: กินจุกเลย
7: ติดตามความสนุกชุ่มฉ่ำและอร่อยเต็มอิ่มได้ในภารกิจคิดสนุกวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 16:30 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
5: อมรินทร์ TV
11: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
12: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ายด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควร

พระที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำ

ผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่า

กับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็น

อันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการ

อยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อย

สัตว์เหล่าได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้

ไม่มีเว้นอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจง

อนุบุพพิกถาเป็นธรรมที่แสดงโดยลำดับชั้นจากง่ายไปยากเพื่อปูพื้นฐานให้จิตของผู้ฟังเข้าใจธรรมขั้นพื้นฐานและพร้อมที่จะฟังธรรมที่สูงขึ้นไปนั่นก็คืออริยสัจ4

จริญสุขเจริญธรรมผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมทุกท่านและอนุโมทนาที่ทุกคนณที่นี้ได้สละเวลาของชีวิตเข้ามาศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นศิษย์เก่าหรือศิษย์ใหม่อย่างไรก็แล้วแต่นะขอให้ทุกคนตั้งใจปัญหาส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อคิดเอาไว้ก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละรู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้าปฏิบัติมานานแล้วก็ยังไม่ก้าวหน้าสักทีหนึ่งมาปฏิบัติทำแล้วก็ยังโกรธอยู่ก็ยังฉุนเฉียวอยู่ก็ยังหงุดหงิดอยู่ยังขัดเคืองเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่เนี่ยเวลาเราโกรธขึ้นทีไรเราก็รู้สึกคิวตี้กับตัวเราเองนะไม่น่าออกเลยแต่ก็ยังดีนะที่รู้ตัวบางคนก็ควบคุมอารมณ์ได้เร็วขึ้นโกรธง่ายแต่หายเร็วขึ้นแต่บางคนเวลาโกรธแต่ละทีมันก็หลุดออกไปแรงๆและบางทีโกรธอยู่เนี่ยเป็นนานนะอันนี้

เราก็มารู้สึกเนี่ยละอายใจของเราว่าทำไมเราสาปฏิบัติทำแล้วอารมณ์เหล่านี้ยังมีอยู่นอกจากนี้เนี่ยกับคนที่ใกล้ชิดนั่นแหละกระทบกระทั่งกันเป็นประจำนั่นแหละด้วยคำพูดด้วยท่าทีต่างๆโดยเฉพาะคู่กรณีของเราคู่ชกของเราอยู่ที่ไหนที่บ้านนั่นแหละที่บ้านนั่นแหละจับกันหลายคู่นะเนี่ยกับคนนี้ไม่ได้พอไม่ถูกใจปั๊บของขึ้นเลยหลุดออกไปเลยเฮ้ยคนนอกบ้านบางทีทนเขาได้นะเออทนเขาได้ข่มอารมณ์ได้แต่คนในบ้านทำไมเราควบคุมอารมณ์เราไม่ได้ล่ะอันที่คนในบ้านเป็นคนที่เรารักรักมากยิ่งกว่าคนนอกบ้านเสียอีกเวลาเราอยู่นอกบ้านเราอดทนได้นะเรามีแต่เรียกร้องให้เขาเข้าใจเราสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ควรจะทำอีกนี่เราเรียกร้องแต่คนอื่นนะให้ทำกับเราอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่เราไม่เห็นพยายามเข้าใจคนอื่นและไม่เรียกร้องตัวเองให้ปฏิบัติต่อเขาอย่างอดทนอดกลั้นและมีเมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระทบกระทั่งมีปากมีเสียงกันเพราะอะไรเพราะขาดสติที่จะรู้ตัวที่จะควบคุมอารมณ์ที่จะยับยั้งอารมณ์ข่มใจมันขาดตัวนี้เนี่ยเราก็เลยถูกนินทาถูกค่อนคอดไม่ได้รับความเชื่อถือก็นินทาอย่างไรโอ้ยนี่วิแต่เรื่องธรรมะเอาแต่โอ้อวดว่าไปปฏิบัติธรรมที่โน่นที่นี่มีครูบาอาจารย์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่อันนิสัยที่ไม่ดีนี่ไม่เห็นแก้เลยแล้วเขาก็ไม่เชื่อถือเราเนี่ยมันก็เสียเครดิตของนักปฏิบัติธรรมนะเห็นไหมหรือว่าใครไม่เป็นอย่างนี้มั่งแทบทั้งนั้นแหละ

ันหนึ่งหลวงพ่อก็สงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ที่ปฏิบัติธรรมกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะที่สอนกันอยู่ทุกวันนี้มันสอนถูกตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่านะพอเจอปัญหาอันนี้เข้าเราก็เลยต้องย้อนกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเราก็ได้ได้ความกระจ่างว่าท่านสอนนักบวชอีกแบบนึงท่านสอนคฤหัสถ์อีกแบบนึงนี่ก็ได้มาพิจารณาทบทวนแล้วก็มาศึกษาดูว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนแบบนี้เองเนาะนี่แหละสอนตามลำดับขั้นตอนไม่ใช่กระโดดไปเอาของสูงเลยนะเนี่ยตั้งแต่นั้นมาก็เลยปรับการสอนใหม่ปรับพิธีการสอนเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยที่สำนักต่างๆเราก็ไปเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิกันเป็นหลักนี่มันเป็นธรรมขั้นสูงเลยนะเป็นการภาวนาพัฒนาจิตโดยอาศัยกำลังของสมาธิและกำลังของปัญญาเป็นเครื่องอบรมจิตนี่แต่มันไม่มีพื้นฐานจิตไม่มีธรรมเป็นพื้นฐานที่จะรองรับแล้วมันจะขึ้นสูงได้อย่างไรพระพุทธองค์ก็ได้มีโอกาสโปรดคฤหัสถ์ธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงโปรดนั้นก็ต่างจากที่แสดงโปรดปัญจวัคคีย์เพราะคนละสถานะกันเมื่อเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนท่านเลยแสดงธรรมขั้นต้นคืออนุปุพพกถาให้ฟังก่อนเพื่อปูพื้นฐานเป็นธรรมขั้นพื้นฐานให้มีความเข้าใจว่าคฤหัสถ์ควรจะใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อยังคลองเรือนเหมือนพวกเราทั้งหลายนั่นแหละพวกเราก็จะต้องยังทำความเข้าใจในธรรมอันนี้นะจะได้เอาไปปฏิบัติถูกถ้าปฏิบัติทำอันนี้แล้วรับรองเลยนะเราจะเป็นคนดีมีพื้นฐานจิตใจดีและเวลาปฏิบัติทำขั้นสูงมันจะได้ง่ายขึ้นไม่ใช่จะเอาแต่ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่พออยู่ที่บ้านเนี่ยก็เป็นขี้ปากเขานั่นแหละเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดนี้เองที่เราควรจะมาศึกษาว่าอนุปุพพกถาคืออะไร เป็นธรรมที่ว่าด้วยอะไรเหตุใดพระพุทธองค์จึงเอาหัวข้อธรรมอันนี้มาโปรดคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนะส่วนอริยสัจนี่เป็นธรรมสูงขึ้นไปเป็นเรื่องของการภาวนานะอนุปุพพกถาที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเป็นธรรมที่แสดงโดยลำดับชั้นจากง่ายไปยากเพื่อปูพื้นฐานให้จิตของผู้ฟังเข้าใจธรรมขั้นพื้นฐานและพร้อมที่จะฟังธรรมที่สูงขึ้นไปนั่นก็คืออริยสัจ4

เนื้อหาของอนุบุพพิกถาประกอบด้วยธรรมอันดังต่อไปนี้อันแรกว่าด้วยทานการให้ทานหรือทานนักกถาต่อมาพูดถึงเรื่องศีลเรียกว่าศีลกถาต่อมาพูดถึงเรื่องสวรรค์ความสุขบนสวรรค์เรียกว่าสักขกถาต่อมาพูดถึงเรื่องโทษของกามคือกามาทีนวกถาและชี้ทางออกด้วยการออกบวชหรือเนกขัมมานิสังสกถาทีนี้มาดูโดยเฉพาะเรื่องทานเรื่องศีลนี่แหละเป็นพื้นฐานที่เราเป็นคฤหัสถ์อยู่จะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นวิสัยในชีวิตประจำวันของเรา

ถ้าไม่มีธรรมสองอย่างนี้จะขึ้นสูงไม่ได้เลยแล้วถามว่าในชีวิตประจำวันของเราเป็นผู้ที่มีทานมีศีลหรือไม่มีมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีก็เร่งขวนขวายให้มีเสียถ้าเราปรารถนาที่จะมีความก้าวหน้าในธรรมะจะไปเอาแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิแต่เป็นคนจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวเบียดเบียนคนอื่นมันจะไปได้อย่างไรนั่งจนตายก็ไม่มีทางหรอกไม่มีทางเลยจะต้องมีพื้นฐานเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวมีความรักมีความเมตตาต่อคนทั่วไปไม่คิดจะเบียดเบียนใครไม่คิดจะทำร้ายใครเนี่ยต้องสร้างอันนี้ให้เกิดขึ้นกับเราเสียก่อนนะทานนกถาพรรณนาถึงทานทานคือการเสียสละการให้การแบ่งปันมันจะต้องเกิดจากพื้นฐานของความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อคนต่อสัตว์ต่อสิ่งอื่นทั้งหลายเสียก่อนถ้าไม่มีพื้นฐานทางความรักความเมตตาแล้วมันจะไปอยากช่วยใครการช่วยหรือการให้ทานคือกรุณาเราไปช่วยคนที่เราไม่รักเลยเนี่ยมันยากนะคนที่เราไม่มีเมตตาต่อเขาเนี่ยคนที่เราเกลียดเขานี่เราจะคิดช่วยเขาหรือคนที่เราเห็นว่าเป็นศัตรูกับเราเราจะคิดช่วยหรืออย่างน้อยจะช่วยเหลือใครเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานความเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อเขาเสียก่อนคนเราเมื่ออยู่ร่วมกันเนี่ยนะมันจะต้องช่วยเหลือกันที่อยู่ร่วมกันได้เพราะไม่มีใครหรอกทำอะไรคนเดียวได้หมดทุกอย่างจริงไหมเราไม่สามารถทำอะไรคนเดียวได้หมดทุกอย่างตามลำพังของเราได้เนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราสะดวกสบายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่ามีคนอื่นเขาช่วยทำไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นให้ทานจึงเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันเลยธรรมขั้นสูงก็คือพรหมวิหารธรรมเนี่ยก็มีพื้นฐานมาจากทานซะก่อนมีความเมตตาปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเขาอยู่ดีมีสุขพ้นจากปัญหาความเดือดร้อนกรุณาก็คือช่วยเขาทานเนี่ยทำได้หลายอย่างหลายรูปแบบส่วนใหญ่แล้วก็เข้าใจเรื่องวัตถุทานเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สิ่งของไปบริจาคให้กับคนที่เราอยากจะไปช่วยเขาบางทีเขามีภัยพิบัติมาก็เอาเงินทองไปบริจาคด้วยความเมตตาไม่อย่างนั้นคนจนก็ทำทานไม่ได้สิเพราะคนจนเนี่ยไม่มีทรัพย์มากที่จะเอาทรัพย์ไปบริจาคคนจนก็สามารถทำทานได้เอาแรงกายไปช่วยเนี่ยก็เป็นทานแล้วเป็นจิตอาสาช่วยงานสาธารณะช่วยงานที่เป็นการกุศลแม้กระทั่งช่วยในบ้านเนี่ยก็เช่นเดียวกันขยันทำงานบ้านนะนี่ก็เอาแรงกายของเราเข้าช่วยอีกอันนึงที่ถือว่าเป็นทานที่มีอานิสงส์สูงเรียกว่าธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานเพราะให้ธรรมะเป็นทานให้คนได้เข้าใจธรรมะให้คนได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมกลับเนื้อกลับตัวจากคนเป็นไม่มีศีลไม่มีธรรมก็เริ่มละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมีศีลมีธรรมนะจากคนเลวก็กลายเป็นคนดีจากปุถุชนให้ขึ้นสู่อริยะบุคคลก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เพราะธรรมทานนี่เองท่านจึงบอกว่าธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายเป็นทานที่ชนะทานทั้งปวง

ุพิกถาพวกเราก็จะต้องยังทำความเข้าใจในธรรมอันนี้นะจะได้เอาไปปฏิบัติปูถ้าปฏิบัติธรรมอันนี้แล้วรับรองเลยนะเป็นคนดีมีพื้นฐานจิตใจดีและเวลาปฏิบัติธรรมขั้นสูงมันจะได้ง่ายขึ้น

หลักการทำสมาธิหรือสมถกรรมฐานเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะมุ่งให้จิตมีความสงบให้จิตจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าหากว่าจิตเผลอไปก็ดึงจิตกลับมาแต่หลักการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้จิตเกิดปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นก็คือสิ่งทั้งหลายนี่ตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเพราะฉะนั้นเราสามารถเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กันไปเลยก็ได้ทีนี้ในการเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือจะต้องวางจิตให้ถูกซะก่อนอย่างแรกนี่อย่าไปอยากให้จิตสงบอย่าไปบังคับให้จิตสงบเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะต้องคิดมันไม่อยู่นิ่งมันไวมันควบคุมได้ยากอย่างที่สองเนี่ยอย่าไปเอาของเก่าที่เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยเป็นตัวยึดว่าทำอีกขอให้เหมือนของเก่าที่เราเคยได้รับความสงบขอให้เหมือนเดิมอันนี้เนี่ยไอ้การอยากก็ดีการไปยึดอย่างนี้ก็ดีมันทำด้วยกำลังของกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าเรามาดูกายนี้จิตนี้ตามความเป็นจริงให้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงถ้าหากว่าเราไปหลงยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยทั้งชอบทั้งชังมาก่อนฝ่ายโมหะความหลงก็เข้ามาในจิตเพราะฉะนั้นจิตที่มีความเที่ยงธรรมไม่มีอคติและวางอุเบกขาจึงเป็นสัมฤทธิผลที่ไม่เอากิเลสใหม่เข้ามาไม่ปล่อยให้กิเลสเก่ากำเริบพุทธองค์ทรงสอนในการเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานไว้ดังนี้ผู้ปฏิบัติก็ควรจะเริ่มจากสมถะกรรมฐานก็คืออานาปานสติหรือจะให้จิตจดจ่ออย่างอื่นก็ได้แต่ณที่นี้ลมหายใจมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเราให้จิตรับรู้และจดจ่ออยู่กับลมหายใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็ควรจะหลับตาแล้วก็วางจิตของตนไว้ที่โลงจมูกให้รู้ว่าลมหายใจกำลังเข้าลมหายใจกำลังออกควรจะหายใจให้แรงสักหน่อยนึงในระยะเริ่มต้นเพื่อจะได้รับรู้ลมหายใจที่เข้าที่ออกได้อย่างชัดเจนลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้หรือเข้าสั้นเข้ายาวก็รู้ออกสั้นออกยาวก็รู้ตามลมหายใจอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือมีสติรับรู้ลมหายใจหรือรับรู้กายนั่นเองเพราะลมหายใจเป็นฐานกายจิตเป็นผู้รับรู้ลมหายใจก็ต้องสังเกตดูการรับรู้ของจิตด้วยจิตรับรู้ลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถ้าจิตรับรู้ลมหายใจได้ต่อเนื่องจิตก็จดจ่ออยู่กับลมหายใจจิตก็มีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจแต่ธรรมชาติของจิตนั้นยากที่จะอยู่นิ่งๆได้เพราะธรรมชาติของจิตต้องรับรู้อารมณ์เสวยอารมณ์แต่ออกไปหาอารมณ์ข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวจิตก็เผลอไปคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งข้างนอกตัวสติก็ต้องรู้ว่าจิตเผลอไปแล้วนะเผลอก็ไม่ต้องไปขุ่นเคืองจิตไม่ต้องไปหงุดหงิดกับการเผลอเพราะธรรมชาติของจิตเป็นเช่นนั้นเองถ้าเห็นว่าจิตก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตายากที่จะบังคับได้อย่างแจ่มหมายเป็นทุกขังไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งได้นานเพราะฉะนั้นเผลอก็ไม่เป็นไรพอรู้ตัวก็เอากลับมาใหม่รู้ตัวก็เอากลับมาใหม่กลับมารับรู้ลมหายใจให้ต่อเนื่องไปจะรับรู้ลมหายใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจได้นานหรือได้สั้นก็เป็นเรื่องของรูปนี้ของนามนี้หรือของกายนี้ของจิตนี้ไปบังคับเขาไม่ได้เรามีหน้าที่ทำความเพียรหรือก็เอากลับมาหรือก็เอากลับมาหน้าที่ของเรามีเท่านี้แม้จิตเกิดความสงบตั้งมั่น
มีความอิ่มเอิบเบิกบานก็ไม่หลงก็ไม่ยึดก็ไม่ติดแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วจิตก็เผลอไปอีกเราก็จะได้เข้าใจถึงธรรมชาติของกายของจิตว่าล้วนตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาก็คือให้จิตได้รับรู้ความเป็นจริงคุณจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตเสียใหม่ว่าแทนที่จะเอาให้ได้อย่างใจอยากให้ได้อย่างใจอยากให้สงบนี่เป็นนิสัยหรือพฤติกรรมดั้งเดิมของจิตขันจิตเกิดความสงบก็หลงยินดีจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านก็หลงยินร้ายนี่เป็นพฤติกรรมนิสัยเดิมๆของจิตถ้าหากเราปฏิบัติอย่างรู้วิธีแล้วจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมของจิตแทนที่จะหลงยินดียินร้ายก็เข้าใจความเป็นจริงและจิตเข้าใจรับรู้ความจริงว่าความเป็นจริงของลมหายใจก็ดีของกายนี้ก็ดีของจิตนี้ก็ดีมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาวางใจของเราให้เที่ยงธรรมไม่มีอคติไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายต่อทุกสภาวะที่เกิดขึ้นนี่แหละจะทำให้เราสามารถนำความเป็นจริงอันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราโดยไม่ทุกข์ไม่ท้อนี่คือหลักการของการทำภาวนา

่อนจะออกจากสมาธิเราก็ควรที่จะแผ่เมตตาในที่นี้ก็ได้แต่งบทแผ่เมตตาให้กับตนเองไว้ถ้าหากว่าผู้ฟังชอบอันนี้จะเอาบทนี้ไปแผ่เมตตาให้กับตัวเองก็ได้นะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่ามีทุกข์อย่ามีภัยแม้มีปัญหาใดให้แก้ได้ทุกปัญหาให้มีความเห็นถูกปลูกฝังเกิดสติปัญญาเป็นเครื่องชี้นำพาเพื่อให้ตนพ้นทุกภัยทำจิตก่อเกิดผลท่านและตนทุกครั้งไปทางโลกก็สดใสในทางธรรมนำมงคลทานศีลภาวนาคือมรรคาแห่งกุศลเพียรหมั่นบันดาลดลให้พ้นทุกข์วิมุตติเถินต่อไปแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในการแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นต้องส่งพลังจิตส่งกระแสจิตของเราออกนอกตัวเราในพลังจิตของเราที่มีความรักความเมตตาแผ่ไปทั่วทุกชั้นบรรยากาศจากโลกเราได้รับกระแสอันนี้ก็ขอให้ได้รับความสุขจากอานิสงส์ของการแผ่เมตตาอันนี้ด้วยก็จะใช้บทธรรมดาพื้นๆทั่วไปนะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์โทษภัยทั้งสิ้นด้วยที

0: ขอขอบพระคุณเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพระเอกราชเขมานันโทวัดแพร่ธรรมารามอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ขอขอบคุณที่ปรึกษารายการคุณเมตตาอุทกพันธ์
1: อมรินทร์ทีวี

0: ้าเราแฮปปี้ที่จะทำเรามีความสุขที่จะทำมันผลออกมาหรือว่าฟีดแบ็กกลับมามันจะเป็นยังไง
1: กับในวันนั้นกับกับในวันนี้เราเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตไปมากที่สุดในเรื่องอะไรคะ
0: mindset ในการทำงานครับได้มีโอกาสทำงานในวงการไปเรื่อยๆหรือว่าได้เจองานในรูปแบบหลากหลายอะไรก็ได้ไม่ได้แปลว่าอะไรก็ดี
2: ติดตามแพลวทอล์กทีวีนะคะได้ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค
3: ่
2: ะ
3: อมรินทร์ TV
4: จีนกำลังครองตลาดหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและถ้าวันหนึ่งหุ่นยนต์ไม่ได้อยู่แค่เพียงโรงงานแต่เข้ามาอยู่ในบ้านทำงานแทนเราหรือแม้แต่เป็นเพื่อนเราจะเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้จีนก้าวล้ำไปถึงไหนแล้วติดตามได้ในรายการ Spotlight World ตอนจีนเจ้าตลาดหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันศุกร์ที่28สิงหาคม 23:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
3: อมรินทร์ทีวี
5: Spark Journey พร้อมพาคุณผู้ชมไปสัมผัสช่วงเวลาสุดประทับใจส่งท้ายทริปเติมความสุขไปกับมื้ออาหารพิเศษแสนอร่อยเปลี่ยนโหมดไปทำกิจกรรมขี่ม้าสุดเท่ร้อยเรียงทุกรอยยิ้มและมิตรภาพมาร่วมเก็บความประทับใจส่งท้ายไปด้วยกันวันจันทร์นี้เวลา 9:17 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ใน Spark Journey
3: อมรินทร์ TV
6: The First Ultimate สัปดาห์นี้ครับตัวจะงงว่าท่านไม่ยืนกลางฝนตอนนี้ฝนกำลังถล่มลงมาอยู่กลางทะเลทรายนะฮะมองโกเลียในฮะให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับเราอีกแล้วอย่าลืมติดตามชมนะครับเสาร์นี้ 9:45 ทางช่องอมรินทร์ TV HD 34ตอนนี้หนีฝนก่อนนะอย่าลืมติดตามชมนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณอมรินทร์เช้านี้อยู่กับเรา2คนนะคะคุณไข่มุกกนกพรดิฉันกวางอารีรัตน์ค่ะ
0: อยู่กับ2สาวในยามเช้าที่สดใสในวันศุกร์แบบนี้แต่เราจะมาเริ่มกันด้วยความทุกข์ของคุณแม่คนนึงค่ะที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปในวัยเพียงแค่14ปีเพราะกระบะตีนผีขับแรงลูกนั่งอยู่ด้านหลังโดนเหวี่ยงหัวกระแทกพื้นผ่านไปกว่าครึ่งปีคดีไม่คืบค่ะ

0: แค่เสี้ยววินาทีค่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้แม่ยังหันมามองหน้าลูกสาวอยู่เลยว่านั่งอยู่ด้านหลังกระบะแล้วพอรถกระบะออกตัวท้ายไม่ได้ปิดค่ะน้องนั่งอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วจังหวะที่เหวี่ยงออกไปเด็กผู้หญิงคนนี้ร่วงค่ะศีรษะกระแทกพื้นท้ายทอยด้วยเสียชีวิตนอนแน่นิ่งในจุดเกิดเหตุเลยนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อช่วงต้นปีที่บริเวณตลาดนัดจตุจักรชลบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วน้องก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุค่ะแม่ของน้องวัย14ปีผู้เสียชีวิตนะคะได้มีการนำคลิปมาโพสต์ขอความเป็นธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีหลักฐานมีกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นพฤติกรรมการออกตัวของคนขับรถกระบะคันนี้ชัดเจนมากว่ามีความประมาทหวาดเสียวจนทำให้มีผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุแต่ว่าเรื่องราวนี้ผ่านมากว่า6เดือนแล้วค่ะไม่มีความคืบหน้าทางคดีในการดำเนินการทางกฎหมายเท่าที่ควรอยากจะให้ตำรวจเร่งรัดทำคดีหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ได้รับการเยียวยาแม้แต่บาทเดียวลูกสาวก็ต้องสูญเสียไปนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณแม่ก็เอาเรื่องนี้มาร้องกับสภ.เสม็ดค่ะอยากจะให้สภ.เสม็ดช่วยเร่งรัดคดีเพื่อที่จะนำตัวผู้ขับขี่มาดำเนินคดีตามกฎหมายและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณแม่อยู่ด้วยความทุกข์สูญเสียลูกสาวไปส่วนคนที่ก่อเหตุก็ยังไม่ได้รับโทษแต่ประการใดเลยค่ะ
1: ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ตรถแท็กซี่รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ปรากฏว่าคนขับไปแล้วเสียหลักชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแล้วนักท่องเที่ยวที่มาข้างหลังที่เป็นผู้โดยสารร่วงจากประตูลงมานอนกับพื้นนะคะ
2: เดี๋ยวใจเย็นนั่งก่อนหนึ่งหกหกเก้าเลยครับฮัลโหลอยู่โอเคหนึ่งหกหกเก้าโทร หนึ่งหกเก้าเลยครับอย่าโอ้ยป่าเผื่อนี่อย่าเชิญละสต็อปอย่าหนึ่งหกเก้าเลยครับ
1: เห็นไหมคะผู้โดยสารหลุดจากประตูลงมานอนกับพื้นเลยแล้วชนแรงมากถึงขั้นว่าถุงลมนิรภัยทำงานชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเขาก็ออกมาดูนะคะตะโกนเรียกกันเอาโทรแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยหน่อยคนที่มากับรถมีทั้งหมด5คนค่ะคนขับคนไทย1แล้วก็ชาวต่างชาติ4บางรายหลุดจากประตูลงมานอนกับพื้นเลยบางคนหมดสติอยู่ภายในรถบางคนไม่หมดสติแต่ว่ายังพอพูดได้แต่ว่าส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือรถแท็กซี่คันนี้เป็นแท็กซี่ป้ายเขียวทะเบียนกรุงเทพนะคะสภาพตอนที่ชาวบ้านไปเจอคือชนอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าฝากระโปรงเนี่ยยุบหักเข้ามาเลยค่ะแล้วชนแรงถึงขั้นว่าแอร์แบ็กเนี่ยทำงานทั้งสองฝั่งเศษกระจกเนี่ยแตกเกลื่อนพื้นเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นของวันที่26สิงหาคมนะคะช่วงเลยทางแยกเข้าหมู่บ้านทุ่งทองก่อนจะถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา29อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจก็รีบมาช่วยเหลือพาทั้ง5คนที่มากับรถคันนี้ส่งโรงพยาบาลแล้วก็รีบเคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรรวมไปถึงเศษกระจกที่มันหล่นที่ถนนน่ะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าคือไม่รู้ว่ารถเนี่ยมันมาเร็วขนาดไหนนะได้ยินเสียงอีกทีนึงตู้มเลยเป็นเสียงการชนค่ะก็เลยรีบวิ่งออกมาดูเห็นว่ามีคนเปิดประตูมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งร้องทั้งขอความช่วยเหลือทั้งตำรวจหน่วยกู้ภัยตอนนี้เข้าเคลียร์พื้นที่แล้วนะคะ

0: รีบยกรถคันนี้ออกจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าด้วยความที่คนขับเองก็บาดเจ็บด้วยก็เลยยังไม่สามารถสอบปากคำได้นะคะว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้มาจากอะไรแต่เบื้องต้นถ้าดูจากลักษณะพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่นะคะว่าอาจจะเกิดจากคนขับวูบหลับหรือเปล่าเพราะว่ารถมาถึงแล้วเอียงเข้ากับเสาไฟฟ้าเลยแต่ว่าเพื่อความชัดเจนก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนนะคะค่อยสอบปากคำต่อรอยเสายังติดอยู่ที่ฝากระโปรงอยู่เลย
1: มันยู่เข้าไปเลยอะ
0: ยุบเข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วชนแรงถึงขั้นว่าถุงลมนิรภัยทำงานทั้งสองฝั่ง
2: อันตรายจริงๆนะคะอย่างที่เราบอกไปค่ะว่าก่อนออกเดินทางต้องเช็คให้พร้อมทั้งสภาพรถแล้วก็สภาพสุขภาพร่างกายของคนขับด้วยว่าไหวหรือเปล่านะคะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆค่ะจากภูเก็ตขยับกลับมากรุงเทพมหานครบางบอนกันหน่อยผวากันทั้งถนนเลยนะคะเพราะว่าอยู่ๆก็มีก้อนปูนหนักกว่า50กิโลกรัมหนักกว่าพี่กวางอีกมั้งใช่ไหมคะ50กิโลกรัม
0: นะ
2: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก
2: ก้อนปูนขนาดใหญ่ร่วงตกลงมาตรงสะพานวีดประชาชนไปนิดเดียวเกือบจะเป็นเหตุสลดค่ะ
3: ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างครับโครงสร้างไม่มีการเสียหายอะไรตัวสะพานยังใช้งานได้ปกติไม่มีการแตกร้าวหักหรืออย่างใด
4: แต่ส
3: ิ่
4: งที่เกิดขึ้นก็คือเศษปูน
3: ที่อยู่ข้างใต้หล่นลงมามันจะเกิดอาจจะที่ตัวสะพานที่เราก่อสร้างมานานแล้วรถบรรทุกใช้เยอะแล้วมันกระแทกก็ทำให้มันก่อนลงมาตอนนี้เรา
2: เนี่ยคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมันเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะตอนที่ร่วงตุ๊บลงมาก้อนปูนก้อนนี้แหละคุณผู้ชมหนักประมาณสัก50กิโลกรัมได้ร่วงลงมาจากบนสะพานกระทบลงถนนด้านล่างแล้วตรงจุดบริเวณนั้นใกล้ๆกับป้ายรถเมย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วการร่วงมาครั้งนี้มันไปเกี่ยวกับสายไฟส่องสว่างทำให้ห้อยลงมาอีก1เส้นโชคดีอย่างนึงที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนกลางคืนค่ะไม่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้และจุดนี้คือสะพานต่างระดับเอกชัยกาญจนาภิเษกใกล้กับโรงพยาบาลบางปะกอก8เขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุค่ะนายสมปองเจ้าหน้าที่ทางหลวงบางขุนเทียนเปิดเผยว่าเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้สร้างผลกระทบต่อโครงสร้างของตัวสะพานแต่อย่างใดเพราะว่าสะพานก็ยังคงใช้งานได้ตามปกติรถยังคงแล่นผ่านได้แล้วก็ยังมีบันไดคล้ายๆสะพานลอยขนาบข้างให้คนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาได้ตามปกติค่ะหลังเกิดเหตุค่ะผู้อำนวยการเขตบางบอนพร้อมด้วยวิศวกรโยธาและเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงบางขุนเทียนลงพื้นที่พร้อมกันแล้วส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปกระเทาะเศษปูนที่มีความเสี่ยงว่าจะร่วงลงมาอีกค่ะแสดงว่ามีหลายก้อนนะคะที่มันแครกมันแตกออกจากกันแล้วเสี่ยงที่จะร่วงลงมาใส่พื้นที่บริเวณที่ประชาชนเนี่ยใช้เดินสัญจรกันไปมาแล้วเขายังได้มีการเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นด้วยนะคะเขาคาดว่าเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของรถใหญ่ที่สัญจรไปมาบริเวณนี้เป็นประจำทำให้ปูนเชื่อมรอยต่อส่วนขยายเนี่ยเกิดการร้าวค่ะ
1: แต่ว่ารถมันจะต้องวิ่งข้างบนอยู่ตลอดนะมันจะร้าวอีกไหม
2: ก็นั่นน่ะสิเราจะไว้ใจโครงสร้างสะพานได้ใช่ไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยก็ไปกระเทาะออกมาแล้วไอ้ส่วนที่มันมีความเสี่ยงว่าจะร่วงลงมาอีกนะคะแต่เขายืนยันพี่กวางคุณผู้ชมเขาบอกว่าต่อให้กระเทาะลงมาก็ยังคงยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักของสะพานซึ่งยังคงใช้งานได้ตามปกติค่ะอกสั่นขวัญผวาแล้วทีนี้จะปกติจริงไหมเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ค่ะก็พบว่าสะพานข้ามแยกแห่งนี้มีการต่อเติมขยายความกว้างของสะพานจากเดิมเนี่ยที่มี1ตอม่อตรงกลางและพอขยายเพิ่มก็จะมีตอม่อซ้ายกับตอม่อขวาค่ะโดยรอยต่อหลายจุดเริ่มมีช่องโหว่คือปูนมันเริ่มแยกออกจากกันอันนี้คือสิ่งที่นักข่าวไปเห็นนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เคยนำยางมาขึงป้องกันไม่ให้เศษปูนเนี่ยมันร่วงลงมาเฉพาะช่วงที่ข้ามผิวจราจรแต่บริเวณทางเท้าน่ะมันไม่มีค่ะก็คือช่วงที่เป็นถนนน่ะเขาได้เอายางมาขึงไว้แต่ไอ้ตรงเกาะกลางหรือตรงบริเวณทางเดินริมทางไม่ได้มีอะไรมาขึงไว้แล้วไอ้จุดตรงนั้นแหละที่ก้อนปูนหนัก50กิโลกรัมเนี่ยมันร่วงลงมาไม่สามารถยึดเกาะกับโครงสร้างได้คุณตาสมพงศ์เป็นคนในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมอายุ69ปีเขาบอกเดินผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณเนี้ยประจำเลยและพอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยลุงขอติงผู้รับเหมาเลยนะว่าเทปูนยึดรอยต่อไม่เรียบร้อยทำให้มันขรุขระปูนมันก็เลยไม่ได้ยึดเกาะกับโครงสร้างเมื่อเจอแรงสั่นสะเทือนจากรถใหญ่ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยปูนมันก็เลยแตกร่อนแล้วก็ร่วงลงมาแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักโดยตรง แต่มันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนเพราะลุงเคยนะมันมีครั้งหนึ่งเศษปูนไม่ได้ใหญ่เท่าครั้งนี้เฉียดหัวลุงไปแค่นิดเดียวเกือบแตกมาแล้วค่ะ
5: ให้ผู้รับเหมาอ่ะทำให้มันดีหน่อยเวลาเทปูนอ่ะเวลาแปะให้ปูนมันอมหน่อยอย่างนั้นอ่ะฝั่งมันก็มีนะแต่ฝั่งมันแผ่นเล็กมันหล่นอ่ะฝั่งนู้นอ่ะคล้ายๆว่าเอาปูนมาแปะไว้เนี่ยแล้วเอาลวดผูกไว้แล้วก็ดึงแล้วแกะออกบางทีปูนไม่เกาะมันเกาะแต่ลวดตอนนี้มันก็เคลื่อนหน่อยมันก็ร่วงลงมาเนี่ยผมโดนตรงนี้โดนไว้เกือบ20เซนเองเนี่ยก็รอยมันร่วงอยู่เนี่ยประจำเลยนะตอนนั้นที่ผมโดนเนี่ยแอร์ก้อนนี้ก้อนใหญ่แต่ว่ามันมีปีกคอยอยู่นี่ปีกมันร่วงไปแล้ว
6: ดีนะวิท
5: 20เซนหัวแตกก็วันนั้นผมจะไปเอาไปเนี่ยไปตะแกรงงามไปเอาใบส่งตัวไปหาหมอสิริราชเพราะเป็นโรคหัวใจเนี่ยรูเนี่ยผมจำได้เลยนะ
2: โอ้ลุงบอกจำได้แม่นเลยห่างจากตัวลุงออกไปเนี่ยไม่ถึง20เซนติเมตรที่มันมีก้อนปูนกลมๆเป็นเศษซากลักษณะแบบภาพซ้ายมือคุณผู้ชมร่วงลงมาหวิดหัวลุงไปนิดเดียวแล้วรอบเนี้ย50กิโลนะคะก้อนปูนที่ร่วงลงมาถ้าโดนหัวคนนี่ไม่อยากจะคิดเลย
1: อุ้ยเต็มๆเลยนะ
2: เออชาวบ้านเขาก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหามาตรการมาป้องกันให้มันรัดกุมหน่อยดีกว่ามาวัวหายล้อมคอกทีหลังค่ะ
1: โดนคนเนี่ยก็เจ็บอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตสมมุติถ้ามันไปหลุดจุดอื่นที่ถัดจากนี้ไปหน่อยนึงไปลงบนถนนน่ะแล้วรถขับมาเร็ว
2: ๆหนักเลย
1: จังหวะปะทะกันบางทีทะลุกระจกรถได้เลยนะคะ
2: ค่ะ
1: คือเราแค่เห็นภาพก้อนอันนี้เรายังหวาดเสียวเลยถ้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆจะหืม
2: ขนลุกเลย
1: คงจะหวาดเสียวกว่านี
2: ้
1: คุณผู้ชมคะเพิ่งผ่านศาสตร์จีนไปมีบ้านหลังนึงค่ะที่เขาทำการค้าขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าเขาก็จะสต็อกของเอาไว้ที่บ้านเยอะๆปรากฏว่าในช่วงไหว้ไม่น่าจะมีการเฝ้าดูจุดของไหว้อะไรเศษขี้ทูบมันปลิวไปใส่กองผ้าไฟไหม้บ้านใหญ่เลยค่ะฟังว่าเมื่อวานน่ะเป็นวันศาสตร์จีนที่บ้านก็จัดโต๊ะไหว้แล้วแต่ว่าคงจะไม่ได้มีใครดูหรือว่าไม่ได้มีใครเฝ้าอะค่ะเพราะว่าทุกคนก็ต้องทำงานไปเตรียมสต๊อกเตรียมของเตรียมเสื้อผ้ากันต่อระหว่างนั้นขี้ทูบที่ไหว้อ่ะมันคงปลิวไปตกใส่กองผ้าแล้วลามอย่างรวดเร็วเพราะว่าลูกสาวอะทำธุรกิจขายเสื้อผ้าแล้วจังหวะนั้นน่ะช่วงที่ไฟมันลามอะคือไฟมันลามเร็วมากเพราะมันลามติดเสื้อผ้าทุกคนก็ออกมาก่อนดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บตึกนี้เป็นตึกที่ใช้อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ชั้นล่างเก็บสต๊อกธุรกิจเสื้อผ้าของครอบครัวบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโกดังเก็บผ้าชั้นล่างด้วยค่ะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุมันเป็นตึกแถว2คูหา2ชั้นนะคะไฟไหม้แรงมากขึ้นไปถึงชั้น2อ่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรีบเข้าพื้นที่มาอย่างรวดเร็วใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆนะถึงจะคุมเพลิงเอาไว้ได้ดีที่ไม่ได้ลามไปติดบ้านใกล้เคียงนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าตัวตึกกับกองผ้าจำนวนมากอ่ะเกิดความเสียหายไฟไหม้มูลค่านี่น่าจะประมาณ1ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝ่ายโยธาไปตรวจสอบประเมินโครงสร้างตึกว่าหลังจากไฟไหม้ไปแล้วยังมีความแข็งแรงพอที่จะอยู่อาศัยได้ไหมหรือว่าควรจะต้องซ่อมแซมตรงจุดไหนแต่ก็เห็นใจกับทางเจ้าของบ้านเหมือนกันนะคะคือบ้านเสียหายไหนจะเสื้อผ้าที่เตรียมเอาไว้เป็นต้นทุนในการค้าขายอีกเสียหายไปด้วยเลยอ
2: ่ะ
1: และบางทีช่วงเทศกาลศาสตร์จีนเดี๋ยวใกล้จะคริสต์มาสใกล้จะปีใหม่บางคนเตรียมหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆแต่ว่าสต็อกเสื้อผ้าที่เป็นต้นทุนของเขาเสียหายไปเยอะเห็นไหมคะ
2: เอาเนื้อยับเลยนะเนี่ย
1: กลายเป็นเศษเลยหรือบางส่วนอาจจะไม่ได้เสียหายอยู่ภายในถุงบางทีมันอาจจะมีข
2: ม
1: เหลาติด
2: มีกลิ่น
1: ไม่ไหม้ติดจะเอาไปขายก็ไม่รู้ว่าคนซื้อเขาจะรับในเงื่อนไขที่มีตำหนิแบบนี้ได้ไหมต้นทุนล้วนๆเลยค่ะ
2: เขาก็เอาใจช่วยนะคะเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นเราไหว้ศาสตร์จีนตามขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเราเชื่อเราศรัทธาแต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยก็โอ้โหเห็นใจเจ้าของกิจการเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นกำลังใจให้จริงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูเรื่องราวของน้องม.6กันหน่อยน้องม.6คนนี้นะเป็นเด็กเรียนดีเกรดเฉลี่ยเนี่ยเกือบ 4.00 ดูเหมือนอนาคตกำลังจะสดใส
0: แต่ต้องดับวูบค่ะเพราะว่าเด็กคนนี้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากในครอบครัวของตัวเองเขียวช้ำไปทั้งตัวเขาเจอกับอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
6: น้องโดนบาดแผลเนี่ยเขาใช้อะไรตี
7: ไม่เห็นเสื้อครับ
6: ไม้แขวนเสื้อ
8: ตั้งแต่กี่โมง
6: เขาปลุกเรามาตั้งแต่กี่โมงตีถึงกี่โมง
7: พอน้ำหัวน้ำเสร็จ
9: ดูเอาวันเทเลบิตี้ที่จะตามหาศิลปินคู่ใหม่ของวงการชั้นร้องเต้นเพอร์ฟอร์มจาก3คอมเมนเตอร์ดาแอนโดฟินฟีนเบกกี้มิวสุภสิทธิ์พรีเซนต์บายเอสโคล่า
10: ปวดความริช
11: ให้ลอกรู
10: ้ Riches มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว
11: ฟิลกู๊ด everyday จอยได้ฟิลดีด้วย Riches
12: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
13: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
12: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
13: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
15: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีวันโรบัสต้าแท้ๆกองนี้หอมฟินแท้เต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ให้ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีวัน
16: ใครที่มองหาโทรศัพท์มือถือดีๆอยู่ครับวันนี้ครับ AWA P82 Air Pro Max เครื่องสวยๆแบบนี้ครับมาจัดโปรโมชั่นให้กันทุกคนครับนะฮะวันนี้พี่แบมครับจัดไปในราคาเท่าไหร่เอ่ย
17: วันนี้มาด้วยโปรพิเศษสุดๆเลยค่ะจาก 8,990 บาทเหลือเพียงแค่3,990 บาทเท่านั้นค่ะ
16: เฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะรุ่นครับมีของแถมอะไรบ้างครับพี่แบมฮะ
17: มาพร้อมชุดของแถมเคสใสฟิล์มกระจกสายชาร์จอะแดปเตอร์หูฟังเข็มจิ้มซิมและประกันตัวเครื่อง24เดือนพร้อมคู่มืออยู่ในกล่อง
16: ที่สำคัญครับเราได้ประกันแบตเตอรี่นะครับไปอีก6เดือนด้วยทุกคนครับโทรมาตอนนี้เท่านั้นนะครับกับเบอร์โทรศัพท์ครับ02-025-6938หรือถ้าแอดไลน์เหรอครับพี่แบม
17: แอดไลน์ได้ที่ SIDM34 ค่ะหรือเอาแบบง่ายที่สุดนะคะสแกน QR code หน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศของถึงมือค่อยจ่ายเงินค่ะ
16: ที่ครับเรามาดูสีกันนิดนึงครับว่ามีสีอะไรบ้างอย่างวันนี้ฮะที่เซชิถืออยู่เลยครับจะเป็นตัวสี Cosmic Orange ครับและด้านนี้เลยครับจะเป็นสี Silver ด้านหน้าเลยครับพี่แบมครับ
17: เป็นสีดำค่ะและก็สีน้ำเงินค่ะ
16: เอ้ยเดี๋ยวกล้องหน้า8ล้านเมกะพิกเซลกล้องหลัง13ล้านเมกะพิกเซลโอ้โหใครนะที่เรียกว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายแม่ค้าออนไลน์คือจบเลยตัวนี้เอาไว้ตอบแชทลูกค้าก็ได้เอาไว้ไลฟ์สดก็ได้แล้วถ้าเซชิทำหล่นแล้วครับพี่แบมซ่อมฟรีหรือเปล่า
17: ซ่อมฟรีค่ะ
16: แล้วถ้านั่งทับล่ะครับ
17: ซ่อมฟรีทุกอาการเลยค่ะ
16: แล้วถ้าหล่นตกน้ำเงี้ยล่ะ
17: ตกน้ำซ่อมไม่ได้ค่ะ
16: ขอซื้อใหม่ดีกว่านะ
17: ซื้อใหม่ดีกว่าค่ะ
16: เพราะว่าราคาดีจริงทุกคนครับก่อนจะจากกันครับขอให้คุณแบมย้ำโปรเป็นครั้งสุดท้ายนิดนึงครับพี่แบมครับ
17: ได้เลยค่ะจากปกติราคา 8,990 บาทแต่วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เหลือเพียงแค่ 3,990 บาทเท่านั้นเลยค่ะโทรเลยนะคะตอนนี้เท่านั้น02-025-6938หรือทักไลน์ได้ที
16: ่ @dm34 ครับแล้วเซชิบอกเลยนะครับว่าโปรตรงนี้ถึง31ธันวาคม2569นี้เท่านั้นครับรีบโทรเลยครับ
18: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
19: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
20: ทั้งแปรงและรสดีจัง
21: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
22: ของคุณป้าครับ
23: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
24: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
25: ์ตเดี๋ยวซีนต่อไป
26: กลิ่นปากมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคลาสที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

5:51 นาทีค่ะคุณผู้ชมขาไปดินแดงกันหน่อยมีรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กไม่พอใจปะทะคารมกันบนโลกออนไลน์แต่เกือบฟันกันตายในชีวิตจริงค่ะ

0: ันนี้ไม่ไปเลยสดยังนี้สดอันเนี้ยไ
1: อสดเหรอสดจังใครขายผักหรือว่าขายเนื้อคะเนี่ยถามว่าสดไหมสดไหมไม่มีนะคะมีแต่ท้าทายกันค่ะอยากจะได้เลือดได้เนื้อกันเองเพราะว่าต่างฝ่ายต่างถือมีดทั้งคู่เลยพกมีดมาทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ที่จะมาฟันกันกลางถนนแบบนี้ทำให้คนที่เขาใช้รถใช้ถนนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยหวาดกลัวคุณผู้ชมแล้วถนนจุดนี้นะดูตรงบริเวณข้างทางสิคะมีแต่ร้านค้าเต็มไปหมดร้านข้าวเยอะแยะไปหมดใครที่เดินอยู่ตรงนั้นเนี่ยหวาดผวาหวาดกลัวไปหมดเมื่อเห็นผู้ชาย2คนอารมณ์มาเต็มค่ะด่าทอใส่กันแล้วก็คว้ามีดยาวปลายแหลมออกมาทำท่าทำทีเหมือนจะฟันกันจริงๆนะคะแต่โชคดีที่เพื่อนๆของแต่ละฝ่ายห้ามไว้เขาก็เลยได้แค่ผลักอกกันเฉยๆแต่ก็สร้างความหวาดผวาให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตรงบริเวณนั้นค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นบริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์3ดินแดงกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นเนี่ยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปพูดคุยกับนายเจษดาหรือว่าตังรุ่นใหญ่ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีม่วงในคลิปที่ถือมีดยาวปลายแหลมนะคุณผู้ชมเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าคู่กรณีเนี่ยชื่อว่านายรังใส่ขาเหล็กด้วยเป็นรุ่นเล็กอายุน้อยกว่าเยอะค่ะก่อนหน้านี้จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นบนเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการทำงานตนเนี่ยเขาก็เลยไปแชร์โพสต์ของนายรังแล้วก็ใส่แคปชั่นว่าพัฒนาตัวเองให้ได้ก็ดีครับพอตัวนายหลังมาเห็นว่ามีคนแชร์ไปแล้วไปโพสต์ข้อความแบบนี้ไม่พอใจค่ะบังเอิญมาเจอหน้ากันตรงบริเวณนี้พอดีประกอบกับตัวนายหลังอันเนี้ยตัวของรุ่นใหญ่ก็คือนายตังเขาพูดนะเขาบอกว่าหลังเนี่ยน่าจะเมาสารเสพติดบางอย่างด้วยคนแถวเนี้ยเขารู้กันดีค่ะว่าหลังชอบดมเค
2: โอ้
1: แต่ว่าเป็นคำกล่าวอ้างนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็แล้วแต่ต้องให้ตำรวจมาตรวจอีกทีนึงแต่เขาบอกว่าไอ้ตอนที่ไปเจอในหลังอาการมึนๆเมาๆเนี่ยในหลังเป็นคนชักอาวุธมีดขึ้นมาขู่ท้าทายก่อนเขาก็เลยไปหยิบอาวุธมีดที่อยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์เนี่ยออกมาป้องกันตัวเท่านั้นแต่พอหลังจากที่เหตุการณ์นี้มันคลี่คลายไปไม่ได้ฟันกันไม่ได้เลือดไม่ได้เนื้อแต่ญาติของฝั่งในหลังอ่ะไม่หยุดนะคะมากล่าวหาตัวในตังเนี่ยบอกว่าในหลังเป็นคนพิการใส่ขาเหล็กยังจะไปทำเขาอีกจิตใจทำด้วยอะไรซึ่งทั้งที่ตัวเขาเป็นคนโดนขู่ก่อนด้วยซ้ำฟังเสียงในตังหรือว่าเจษดาค่ะ
3: นี่เขาไม่พอใจเขาเลยชักมีดขู่ผมแล้วถามว่าจะเอายังไงผมก็เลยบอกเอาได้พี่รอแป๊บนึงผมก็เลยเดินกลับไปที่รถไปเอามีดมาพี่เอากับผมไหมแล้วก็เกิดตามเหตุการณ์ในภาพเลยฮะเมื่อก่อนเขาเคยอยู่บ้านผมเพราะตอนก่อนอาผมติดคุกมาอาผมเป็นพ่อบ้านในข้างในคุกไงเหมือนเขาเมาเขาติดเมาเขาชอบดมเคพยานผมมีหมดใช่ไหมพยานผมมีหมดว่าเขาชักมีดใส่ผมก่อนแค่นั้นเองพี่ผมก็เลยแบบผมก็เราก็ยอมไม่ได้อะคนขาใส่เหล็กอ่ะจะมาห้าวจะมาชักมีดโชว์คนอื่นจะมาแทงคนอื่นเพื่ออะไร
1: โอ้เนี่ยค่ะตัวผู้เสียหายก็คือคุณเจษดานะคะเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยหลังเกิดเหตุก็เอาหลักฐานต่างๆทั้งคลิปวิดีโอที่พลเมืองดีถ่ายไว้แล้วก็พยานบุคคลค่ะที่เห็นว่าตัวในหลังเป็นคนชักมีดใส่เขาก่อนเอาข้อมูลทั้งหมดไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สน.ดินแดงค่ะในข้อหาข่มขู่ทำร้ายร่างกายพร้อมกับฝากถึงคู่กรณีอยากให้มาเคลียร์ปัญหาให้มันจบแล้วต่างคนต่างอยู่จะได้ไม่ต้องมีเรื่องค้างคากันอีกค่ะ
2: คือไม่ว่าจะใส่ขาเหล็กหรือไม่ใส่แต่ว่าพอมีเรื่องกันบนท้องถนนแบบนี้นอกจากคู่กรณี2คนที่จะต้องมีปัญหาเดือดร้อนกันแล้วนะมันกีดขวางการจราจรเลยอันดับแรก
1: รถติดเลยนะถนนเส้นนี้
2: ใช่ซึ่งตรงนั้นน่
1: ะ
2: เลนสวนเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ขับยากกันอยู่แล้วไปดูที่จังหวัดระยองอ่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วข้างในร้านอ่ะมันก็มืดๆนะบางทีเดินไปเดินมาอาจจะไปชนคนบ้างหรือบางทีอย่างในกรณีนี้เดินแล้วหยิบแก้วผิดโต๊ะไปค่ะฝั่งเจ้าของโต๊ะไม่พอใจตามมาเอาเรื่อง

0: แล้วเกิดความเข้าใจผิดจากเรื่องการหยิบแก้วน้ำผิดโต๊ะฝั่งคู่กรณีก็เลยเดินเข้ามาหาเดินเข้ามาถามฝั่งผู้เสียหายก็เอ่ยปากขอโทษไปแล้วนะถึงขั้นว่าบางจุดเนี่ยยกมือไหว้เพื่อขอให้จบเรื่องเลยแต่สุดท้ายฝั่งคู่กรณีไม่ยอมจบค่ะก็เดินออกจากที่ร้านไล่มาเรื่อยๆจนถึงที่ลานจอดรถแล้วก็มาทำร้ายร่างกายฝั่งผู้เสียหายแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะจากหน้าร้านเมื่อกี้เลยมาถึงที่รถและบางจุดรถบังแล้วก็ไหลหลุดไปด้านหลังรถกระบะทีนี้เพื่อนของผู้เสียหายอ่ะโดนต่อยหมดสตินะคะตามที่เราวงกลมเอาไว้ตอนแรกเห็นไหมคะหลังจากนั้นผู้เสียหายก็ถูกไล่ต้อนมาเรื่อยๆแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บเจ็บหนักอยู่นะคะแก้วหูทะลุฟันร้าวหลังเกิดเรื่องครอบครัวผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วไปขอไฟล์กล้องวงจรปิดจากร้านค่ะเอาไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยเพราะว่าทางฝั่งผู้เสียหายเขายืนยันนะคะว่าเขาขอโทษไปแล้วเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจคือในร้านมันมืดไอ้จังหวะที่หยิบแก้วบนโต๊ะมันก็อาจจะหยิบผิดได้แต่สุดท้ายพอขอโทษแล้วฝั่งนั้นไม่จบมาหาเรื่องถึงข้างนอกเลยจากหน้าร้านยาวไปจนถึงลานจอดรถอะค่ะ
1: โหนี่ถ้าอาการเขาหนักนะพักรักษาตัวเนี่ยสัก20วันหรือสัก1เดือนนี่เป็นพยายามฆ่าได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะมีบาดแผลหลายจุดเลยอะถลอกตามร่างกายแค่หยิบแก้วผิด
0: ใช่
1: เกือบตาย
0: และอาการที่หนักก็คืออาการที่ต้องรักษาระยะยาวอย่างเช่นแก้วหูทะลุ
1: โอ้เรื่องใหญ่เลยนะคะแบบนี้ยังไงก็ต้องดำเนินคดีค่ะความปลอดภัยอยู่ตรงไหนเนี่ยหยิบแก้วผิดไปเที่ยวกลับมาแผลเต็มตัวเลยแล้วพี่เขาดัดฟันด้วยดีนะฟันไม่หลุด
0: อ
1: ่ะ
0: แต่ร้าวนะ
1: ค่ะอันตรายจริงๆอ่ะคุณผู้ชมค่ะขยับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่เขาโดนรุมทำร้ายร่างกายหนักเลยทั้งเตะทั้งต่อยจนถึงฟันชาบเอ็นแขนขาดค่ะ

0: ็นหลักฐานครับ
1: ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมให้ไปรับรองแพทย์ไป
2: พอพอแล้ว
1: พ่อแม่ถ่ายร
3: ู
1: ป
3: ก็ได้ดีว่า
4: โอ้โหโดนรุมกันขนาดนี้หมัดเท้าเข่าศอกมีอาวุธก็มาผู้เสียหายก็เวอะสิคะแบบนี้แล้วอะไรทำไมถึงต้องมาตีรันฟันแทงกันโหดร้ายขนาดนี้เดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันต่อนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไปดูแลสุขภาพกับมีดีบำรุงไตกันก่อนค่ะ
5: วันนี้อยากชวนทุกคนนะคะมาดูแลสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักไปพร้อมๆกันต้อนรับพี่อู๋เลยค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากมาแชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องไตนะฮะทั้งที่เกิดกับตัวคุณเองและกับคนที่คุณรักนะครับให้กลับมามีสุขภาพไตที่ดีขึ้นครับผมเนี่ยครับมีญาติคนหนึ่งฮะใช้ชีวิตหนักมากเลยทั้งสูบบุหรี่จัดครับดื่มแอลกอฮอล์บ่อยฮะกินอาหารค่อนข้างมีรสเค็มจัดฮะนอนน้อยอีกซึ่งอยู่ๆมาวันนึงเริ่มมีอาการขาบวมตัวบวมฮะตื่นมาปัสสาวะกลางดึกบ่อยๆครับทำอะไรก็เลยเหนื่อยง่ายปวดเอวโดยเฉพาะเอวบริเวณด้านหลังจนต้องรีบไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะฮะซึ่งเขาพบว่าเขามีปัญหาเรื่องไตเรื้อรังนะครับซึ่งอาการที่เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นระยะที่เรียกว่าหนักมากแล้วนะครับพอผมทราบเรื่องและผมเองเป็นเจ้าของโรงงานนะจึงตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยดูแลเรื่องไตโดยเฉพา
5: ะ
6: นะครับอันนี้เป็นตัวผมดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือในโรงงานผมเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศนะมีมาตรฐานทั้ง GHP HACCP นะคนจะไม่สัมผัสกับชิ้นงานเลยสังเกตไหมครับจนกว่าจะบรรจุลงกล่องแล้วนะฮะผมระดมนักวิจัยทุกคนใช้ความรู้ทั้งหมดนะครับจนได้สูตรที่เห็นผลฮะตัวนี้เลยมีดีครับมีดีตัวนี้ผมใส่สารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะฮะสารสกัดจะมีส่วนช่วยลดการทำงานหนักของไตครับ มีส่วนช่วยเรื่องการขับสารพิษขับของเสียออกจากร่างกายนะครับ มีส่วนช่วยลดอาการบวมและปัสสาวะที่ผิดปกติครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูทำให้ไตแข็งแรงกินง่ายๆแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นเองหลังจากที่ญาติผมได้ลองไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยทุกวันนี้ญาติผมกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นนะฮะอาการต่างๆที่เคยเป็นก็ดีขึ้นฮะนอนหลับได้สบายขึ้นน
5: ะ
6: กลับมาดูดีขาไม่บวมสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นครับล่าสุดกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญอีกรอบนะฮะผู้เชี่ยวชาญชมเลยว่าไปทำอะไรมา
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะฮะเพราะว่าตอนนี้ค่าไตกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะครับญาติผมได้ยินแบบนี้เขาก็ดีใจมากผมเองก็มีความสุขนะฮะที่เห็นญาติกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนะครับวันนี้ใครก็ตามที่เป็นอย่างที่เล่าไปนะมีความกังวลเรื่องไตและคุณลองมาแล้วหลากหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลอยากให้มีสุขภาพไต

0: ที่ดีขึ้นอยากให้ลองเปิดใจกับมีดีดูนะครับวันนี้มาด้วยโปรโมชั่นครับ2กล่องนะฮะมีดี2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 บาทนะฮะวันนี้ผมลดเหลือเพียง 1,099 บาทครับ 1,099 บาทเฉพาะ99ท่านแรกที่โทรทันนะฮะผมจะขอแถมให้อีกกล่องที่1ครับ
1: โ
0: อ้กล่องที่2ฮะล้นเลยเห็นไหมฮะ2แถม2นะฮ
1: ะ
0: แต่ช่วงนี้ผมเข้าใจว่าตอนนี้จะซื้ออะไรอ่ะมันก็ต้องเลือกให้คุ้มๆนะและดีที่สุดนะฮะเอาแบบนี้เฉพาะวันนี้น
1: ะ
0: ผมรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงนะเพราะผมจะลดพิเศษให้อีกนะผมตัดสินใจลดให้เองอีก300บาทนะฮะแล้วยังไม่พอครับผมขอแถมเพิ่มให้อีก2กล่องรบกวนทีมงานช่วยเอาของมาให้ผมทีนะฮะ
1: ตาแล้วขอบคุณค่ะ
0: ผมจะวางให้ดูกันชัดๆนะฮะบอกเลยว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวนะฮะผมจะแถมให้เป็นกล่องที่3ฮะ
1: นี
0: ่และกล่องที่4นะครับ
1: นี
0: ่วันนี้เป็น2แถม4ทั้งหมด6กล่อง799บาทโทรมาที่เบอร์021130168ครับ021130168 LINE SIAU68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะรีบโทรให้ทันถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะเซตนี้หมดแล้วหมดเลยนะรีบโทรให้ทันนะครับหลายคนเนี่ยมองข้ามปัญหาเรื่องไต
1: ค
0: ิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวผู้หญิงผู้ชายมีไตด้วยกันทั้งหมดนะผมอยากให้คุณลองสังเกตตัวเองดูว่าปวดเอวบริเวณด้านหลังไหม
1: มีอาการไหม
0: นะครับปวดเอวถ้ากดไม่ได้เนี่ยผมเคยมีอาการนี
1: ้
0: ค่าไตผมสูงเกินมาตรฐานตอนนั้นผมมีปัญหาแบบนี้นะแล้วผมก็ทานด้วยตัวเองน
1: ะ
0: ผมทานมาสักพักหนึ่งตอนนี้ค่าไตผมกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะครับวันนี้มาแนะนำด้วยโปรโมชั่นพิเศษครับมีดี2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 วันนี้ลดพิเศษเหลือเพียง799บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง15สายสุดท้ายรีบโทรให้ทันถ้าโทรทันแถมฟรีให้อีก4กล่องนะฮะ
1: ค่ะ
0: 2แถม4ทั้งหมดนี่6กล่อง799บาทโทรมาที่021130168ครับ021130168 LINE @siau68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมบอกเลยว่าทั้งลดทั้งแถมมีแค่รายการนี้รายการเดียว
1: เรีย
0: กโทรให้ทันถูกและดีย้ำมาว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับ6กล่อง799บาทโทรมาตอนนี้เลย021130168 LINE @siau68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งลดทั้งแถมมีแค่รายการนี้เท่านั้นรีบโทรนะฮะถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวผมย้ำเลยว่าที่นี่ที่เดียวและเซตนี้หมดแล้วหมดเลยเพราะทั้งลดทั้งแถมขนาดนี้นะฮะซึ่งสารสกัดที่ผมใช้เนี่ยในตัวมีดีตัวนี้นะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะครับมีส่วนช่วยลดการทำงานหนักของไตครับมีส่วนช่วยเรื่องการขับสารพิษขับของเสียออกจากร่างกายนะครับมีส่วนช่วยลดอาการบวมและปัสสาวะที่ผิดปกติใครเข้าห้องน้ำบ่อยระหว่างคืนเกิน1ครั้งผิดปกติแล้วนะครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูไตทำให้ไตแข็งแรงกินง่ายๆแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นเองฮะ
1: พี่บุขาสายหมดเรียบร้อย
0: นะครับบอกแล้วมีแค่ที่นี่ที่เดียวและวันนี้วันเดียวโทรให้ทันนะครับ021130168ตอนนี้ผมต่อให้20เซต20เซตกับ1นาทีกว่าๆที่เหลือรีบโทรมาให้ทัน20เซตสุดท้ายที่ต่อให้2แถม4 6กล่อง799บาทครับ6กล่อง799บาท021130168ครับ021130168 LINE SIAU68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งลดทั้งแถมแบบนี้ให้แค่รายการนี้เท่านั้นรีบโทรถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับรายการนี้รายการเดียววันนี้วันเดียวโทรมารีบโทรมาตอนนี้เลยนะ2แถม4 6กล่องนะครับ
1: ไปเลย
0: 6กล่อง799บาท021130168ครับ021130168 LINE @siau68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ2แถม4 6กล่องเลยนะจ
1: ่
0: ายเพียง799เท่านั้น799บาทโทรมาที่เบอร์021130168ครับ021130168 LINE @siau68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางเซตนี้หมดแล้วหมดเลยรีบโทรให้ทันนะครับ2แถม4 6กล่อง799บาท021130168ครับ021130168 LINE @siau68 ครับ
1: มาตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมขาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ภรรยาเขาเอามาร้องสื่อเพื่อที่จะทวงความเป็นธรรมให้กับสามีโดนกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายเอ็นแขนขาดค่ะ

0: ีหลักฐานครับ
1: ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมให้ไปรับรองแพทย์ไป
2: พอแล้วเสร็จได้แล้ว
1: ก็แม่ถ่ายรูปในนี้นะ
3: โอ้โหนี่คือเขาพยายามจะถ่ายบาดแผลไว้เป็นหลักฐานนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าแผลเวอะเลยอ่ะเราต้องดูดสีแล้วก็เบลอภาพไว้มันชะกันมากค่ะเอ็นแขนขาดแล้วไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวนะคะยังมีอีกหนึ่งจุดบริเวณไหปลาซ้ายก็โดนฟันไปด้วยเช่นเดียวกันเข่าซ้ายแตกเย็บ20เข็มแล้วมีรอยฟกช้ำตามร่างกายด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียหายโดนกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้บ้างนะคะจะเห็นช่วงที่เขากั้นใจบิดรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหนีก็ยังมีแก๊งวัยรุ่นวิ่งตามมาแล้วหนึ่งในนั้นถือมีดยาวเท่าแขนนะคุณผู้ชมไล่ฟันชาบมากลางชุมชนแล้วก็ยังเดินควงมีดไปมาบริเวณดังกล่าวนะคะคนเจ็บชื่อว่านายจักริดอายุ24ปีส่วนภรรยาที่มาร้องทุกข์ให้เนี่ยชื่อว่าคุณนันทพัฒน์อายุ23ปีเขาบอกว่าที่เขาตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาขอความเป็นธรรมเพราะว่าเรื่องราวมันผ่านมานานแล้วคดีไม่มีความคืบหน้ากลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายร่างกายสามีเขาก็ยังคงป้วนเปี้ยนไปมาแฟนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจนตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าทางคดีเลยจุดเกิดเหตุค่ะเกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านขายของชำและร้านขายน้ำชุมชนบ้านโคกเมาตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะหลังเกิดเหตุแจ้งความแล้วด้วยเอาใบรับรองแพทย์ประกอบสำนวนคดีแล้วด้วยแจ้งความไว้ที่สภ.บางกล่ำค่ะตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ววันนี้วันที่28สิงหาคมคุณผู้ชมอีก2วันครบเดือนเต็มแล้วนะไม่มีความคืบหน้าทางคดีเลยเรื่องเงียบค่ะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดจากสามีเขาก็คือนายจักริดคนเจ็บนะประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มบริเวณหน้าปากซอยกู้ภัยก็มาช่วยตรวจสอบพบว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรสักเท่าไหร่มีรอยถลอกเล็กน้อยทำแผลให้แล้วก็ให้เดินทางกลับบ้านเลยจากนั้นนายอู๊ดค่ะคือหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะคะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาแล้วก็พูดว่าทำไมไม่ชนให้ตายไปเลยล่ะ
4: เอ้า
3: เอ้าอยู่ๆก็ไปแช่งเขาเออนายจักริดก็เลยเดินเข้าไปถามว่าหมายความว่าอะไรหลังจากนั้นก็มีการปะทะวาจากันเกิดขึ้นก่อนที่นายอู๊ดจะพูดทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวมึงเจอกูค่ะหลังจากนั้นพอคล้อยมาช่วงกลางดึกก็มีกลุ่มวัยรุ่นมาเรียกนายจักริดบริเวณหน้าบ้านแล้วหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นก็คือนายอู๊ดที่เป็นหัวโจกนี่แหละมาเรียกหน้าบ้านเสร็จปั๊บเนี่ยก็มาทำท่าทำทีซื้อใบจากแล้วก็แวะร้านขายน้ำกลุ่มนายอู๊ดประมาณ4คนมาล็อกเลยล็อกคอแล้วก็เตะทำร้ายร่างกายนะคะนายจักริดรุมกระทืบพร้อมกับใช้อาวุธมีดฟันทำร้ายร่างกายนายจักริดจนเขาต้องตัดสินใจหนีอ่ะกระโดดขึ้นซาเล้งแล้วก็บิดหลบหนียังโดนกลุ่มวัยรุ่นถือมีดยาวฟันไล่หลังมาอีกนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นหลักฐานชัดเจนในการแจ้งความแต่คดีไม่มีความคืบหน้าไง1เดือนเต็มๆค่ะจักริดบอกว่าตอนนี้ใช้ชีวิตลำบากมากลำบากทั้งกายทั้งใจ1เลยไม่สามารถไปหาเลี้ยงชีพได้เพราะว่าเอ็นแขนซ้ายขาดนะคุณผู้ชมส่วนภรรยาก็เพิ่งคลอดลูกเป็นลูกวัยแรกเกิดอ่ะครอบครัวขาดรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยประดังประเดเข้ามาแต่ออกไปหาเงินไม่ได้ส่วนตัวผู้ก่อเหตุกับแก๊งเพื่อนก็คือในอู๊ดยังคงขี่รถจักรยานยนต์วนเวียนผ่านหน้าบ้านข่มขู่ตลอดเวลาบางทีนะขี่มาชะลอหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนพูดว่าซื้อปืนสักกระบอกจะดีกว่าจะยิงมันให้ตายค่ะ
4: โอ้นี่โหดนะ
3: โหดนะขู่ฆ่ายกครัวได้เลยนะคะเนี่ยครอบครัวหวาดกลัวค่ะตอนนี้ก็เลยต้องแยกย้ายกันไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ไปอยู่ที่บ้านญาติบ้างในพื้นที่อำเภอนาทวีเขาก็เลยอยากจะให้ตำรวจเนี่ยสภ.บางกล่ำช่วยเร่งรัดคดีหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ด้วยความหวาดกลัวทั้งที่ตัวเองตกเป็นเหยื่อด้วยซ้ำค่ะ
4: คำพูดการข่มขู่รุนแรงมากเลยนะให้เรื่องตายเรื่องปืนยกครัวแบบนี้อันนี้ไปแจ้งความเพิ่มได้ไหมข่มขู่ทำให้ตกใจกลัว
3: ก็ต้องดูว่าตอนนั้นเนี่ยมีหลักฐานอะไรบันทึกไว้ไหมถ้าไม่มีเนี่ยตำรวจก็จะบอกว่าไม่ซึ่งหน้าหลักฐานไม่แน่นพอแจ้งเพิ่มไม่ได้
4: หรือไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนดีคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะวัยรุ่น3คนเขาประกอบระเบิดเองแล้วก็ดัดแปลงเพื่อให้เสียงมันดังมากขึ้นเพราะว่าจะเอาไปใช้ไล่นกไอ้จังหวะดัดแปลงเนี่ยแหละค่ะมันน่าจะเกิดความผิดพลาดระเบิดทำงานตุ้มขึ้นมาตัวกระเด็นเนื้อฉีกหลุดออกมาเลยค่ะ
5: ผมก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องครับก็ได้ยินแต่เสียงบึ้มเลยก็ไปดูก็เห็นมือก็เละเปะหมดนะครับอีกรอบนึงครับก็เห็นนั่งแบบมืองออะไรเงี้ยร้องแบบโอ้พี่อย่างเงี้ย
6: กี่คน
5: ก็อยู่ประมาณ3คนนะครับพี่ก็ไม่ได้ถามเลยช่วงนั้นมันอื้อไปหมดครับ
6: คือดังสนั่นเลยอ่ะ
5: ครับ ดันสนั่นเลยครับปื้อไปหมดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าลงไปข้างล่างครับสองข้างเลยครับ
0: คือในบ้านเนี่ยเศษเนื้อกระจายเลยใช่ไหม
5: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: คือเศษอะไร
5: เนี่ยมือครับแขนข้างซ้ายน่าจะหนักกว่า
0: คือเป็นเศษอะไร
5: ครับเป็นติดกำแพงเลยครับเนื้อครับเนื้อตกมาติดกำแพง
4: ถ้าหากว่าเนื้อกระเด็นฉีกติดกำแพงนี่ก็หนักจริงๆอย่างที่พี่เขาว่าค่ะนี่คือคุณทวีศักดิ์เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขากำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ได้ยินเสียงตู้มเป็นเสียงระเบิดดังขึ้นมาค่ะพอวิ่งออกมาดูเอางงเลยข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านมันกระจัดกระจายเกลื่อนห้องเลยมีคราบขม่าวดำ
3: ๆ
4: มีร่องรอยแรงระเบิดเกิดขึ้นชัดเจนก็เลยดูเอ้ารุ่นน้องในหมู่บ้านบาดเจ็บค่ะนอนหายใจรวยรินอยู่ข้างผนังบ้านผนังก็เลอะคราบเลือดไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเขามารวมตัวกันที่บ้านหลังนี้แล้วก็ประกอบระเบิดกันขึ้นทีนี้พอมีคนเจ็บปั๊บเรียกเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้ามาก่อนเลยค่ะให้รีบเข้ามาช่วยเหลือเอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ3คนนะคะรุ่นน้องอายุ33ปีคือคนที่เจ็บหนักที่สุดร่างกายถูกแรงระเบิดอัดกระแทกผนังปูนน่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็มีบาดแผลจากการถูกสะเก็ดระเบิดกระเด็นเข้าที่ลำตัวหลายจุด
3: ทั่วตัวเลยอ่ะ
4: ทั้งแขนหน้าอกรักแร้ไปจนถึงคอค่ะแล้วก็มีบาดแผลเปิดด้วยแล้วก็บางคนน่ะหนักโดนที่ใบหน้าหน้าอกขาคือเจ้าของบ้านบอกว่าตอนที่เขาไปเห็นคือก่อนจะใส่ผ้าพันแผลไง
3: ค่ะ
4: เนื้อบางจุดอ่ะมันกระเด็นกระจายถึงขั้นว่าเห็นกระดูกขาวๆข้างใน
3: คือเนื้อหลุดเลยฮะ
4: น่าจะระเบิดอัดเข้าไปแรงเหมือนกันลืมบอกบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ตำบลวังทุ่งอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย
3: ์
4: คือเบื้องต้นสันนิษฐานว่า3คนนี้ค่ะที่บาดเจ็บเอาระเบิดปิงปองมาแกะแล้วก็เอาดินปืนข้างในมาอัดรวมๆกันให้ก้อนมันใหญ่ขึ้นจะเอาไปทำเป็นระเบิดปิงปองไล่นกแต่ว่าระหว่างบรรจุคาดว่ามันอาจจะเกิดความเสียดสีผิดพลาดพอดินปืนข้างในมันมาอัดกันแน่นมากเข้าอ่ะระเบิดทำงานตุ้มขึ้นมาเลยเจ็บหนักหมดเลย3คนค่
3: ะ
4: ก็ดูจากอาการก็หนักอยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแม้มันจะเป็นเหมือนแผลจุดเล็กๆเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นหลายจุดตามร่างกายแล้วน่าจะรักษายาวอยู่เหมือนกันนะคะขนาดเจ้าของบ้านที่มาเห็นในช่วงเวลานั้นยังบอกเลยตกใจเศษเนื้อกระเด็นติดข้างฝาคราบเลือดกระเด็นติดผนังอ่ะรีบพาส่งโรงพยาบาลกันก่อนเลยอ
3: ่
4: ะ
3: อันตรายนะอย่าหาทำนะคะถ้าไม่มีความชำนาญจริงๆการประกอบระเบิดต่อให้จะมองว่าเป็นระเบิดปิงปองเล็กๆนะมันก็สามารถสร้างความเสียหายได้อันตรายได้ถึงชีวิตเลยนะคะ
4: ตู้มขึ้นมาหนักอยู่เหมือนกันค่ะ
3: สนั่นเลยค่ะแบบนี้จากเรื่องราวระเบิดสนั่นขยับไปดูอีกหนึ่งเรื่องสะเทือนใจค่ะคุณผู้ชมคะเด็กม.6 อายุ18ปีกำลังจะมีอนาคตสดใสแล้วน้องคนนี้เป็นเด็กเรียนดีด้วยนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายอนาคตต้องดับวูบถูกสกัดด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวฝีมือแม่เลี้ยงของเธอค่ะ
2: เนี่ยเขาใช้อะไรตี
6: ไม่เห็นเสื้อครับ
2: ไม้แขวนเสื้อ
7: ตั้งแต่กี่โมง
2: เขาปลุกเรามาตั้งแต่กี่โมงตีถึงกี่โมง
6: พอน้าหัวน้าเสร็จก็หกโมงครึ่งแล้วเขาก็มาเรียกตีแล้วเขาเล่าเรื่องคุยกัน
2: ตีเขาตีรอบแรกกี่โมง
6: หกโมงครึ่งครับ
2: หกโมงครึ่งตีรอบแรก
6: คร
2: ับ แล้วก็ให้เราอาบน้ำก่อน
6: ไม่ไหวนะเสร็จแล้วเขาเรียกว่าตีเขาอ๋อ
7: ต
6: ี
7: ไปถึงกี่โมงแล้วแม่ครับ
6: เจ็ดโมงครับ
7: ชั่วโมงนึงกินข้าวกินปลาได้ปกติไหมหรือหลอดข้าวให้หลอดข้าวน้ำมีไหมคร
6: ับ ก็มีเฉพาะปลาครับครับ
7: ปลาอะไรฮะ
2: บางครั้งมีบางครั้ง
7: ให้หลอดอะไร
6: หลอดข้าวครับ
3: สุดท้ายแล้วน้องม.6 วัย18ปีต้องเอาเรื่องนี้มาขอความช่วยเหลือกับพี่เอกภพค่ะสายไหมต้องรอดคือทางรอดเดียวของน้องเพราะน้องไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งพาใครแล้วอ่ะคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะน้องวัย18ปีคนนี้เนี่ยเขาเอาเรื่องเข้าร้องทุกข์ขอให้เพจสายไหมต้องรอดช่วยหลังจากที่นายจ้างและเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นบาดแผลทั่วร่างกายเลยค่ะเราต้องปิดบังใบหน้าน้องไว้นะแล้วก็ปิดรูปพรรณสันฐานด้วยให้ใส่หมวกใส่แมสใส่เสื้อแขนยาวแต่ถ้าถอดออกมาคืออย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมมีบาดแผลร่องรอยตั้งแต่ตีนผมตั้งแต่คิ้วไล่ลงมาลำคอลำตัวยันแขนยันขาแผ่นหลังเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะเขาก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้เข้ามาร้องทุกข์กับสายไหมต้องรอดเด็กผู้ชายคนนี้อายุเพียงแค่18ปีค่ะเปิดเผยเรื่องราวสุดรันทดใจนะคะว่าเขาโดนแม่เลี้ยงใช้ไม้แขวนเสื้อทำร้ายร่างกายตีตั้งแต่6โมงครึ่งหลังอาบน้ำเสร็จต่อเนื่องเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มๆตีไม่หยุดตีอยู่แบบนั้นสาเหตุเพราะกวาดบ้านไม่สะอาดค่ะและที่ผ่านมาเคยโดนลงโทษด้วยการอดข้าวเป็นวันๆเลยนะบางครั้งเนี่ยน้องภูเล่าว่าเคยโดนทำร้ายร่างกายตั้งแต่ป.3มีทั้งแผลเก่าที่เป็น แผลคีลอยอะค่ะเป็นแผลเป็น
4: แผลเป็นนูน
3: เป็นแผลเป็นนูนอะตามร่างกายก็คือโดนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ยังมีแผลใหม่สดๆร้อนๆตามใบหน้าและลำคอแผ่นหลังเขาบอกว่ามีช่วงนึงน้องเนี่ยเคยไปบวชเรียนนะคะอยู่นอกบ้านได้3ปีตอนนั้นเนี่ยดีนะไม่มีรอยฟกช้ำเพิ่มเติมแต่เมื่อกลับมาเรียนต่อก็โดนทำร้ายร่างกายซ้ำบาดแผลใหม่ๆมันก็เลยเกิดขึ้นมาไม่มีว่างเว้นเลยค่ะน้องคนนี้จบม.6 แล้วนะคะพร้อมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกรดเฉลี่ย 3.8 คุณผู้ชมเป็นเด็กหัวดีเรียนเก่งใฝ่รู้ใฝ่เรียนค่ะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เนี่ยได้เกรด4ทั้งหมดเลยเขาบอกว่าสิ่งเดียวนะที่เขาคิดแล้วเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นทางรอดให้กับเขาได้คือการเรียนต่อให้จบเขาอยากจะเก็บเงินเรียนต่อแต่สุดท้ายอนาคตดับวูบค่ะเพราะว่าไม่ได้รับการอนุมัติจากทางบ้านก็เลยต้องออกมาทำงานเป็นผู้ช่วยช่างไฟเบื้องต้นแจ้งความแล้วนะคะที่สภ.ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อที่จะดำเนินคดีกับแม่เลี้ยงส่วนพ่อแท้ๆเนี่ยรู้เห็นด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องไปสืบกันต่อถ้าหากว่ารู้เห็นด้วยพ่อแท้ๆก็จะต้องมีความผิดทางกฎหมายด้วยนะคะเบื้องต้นนายจ้างได้มีการจัดเตรียมหาที่พักใหม่แล้วก็ดูแลความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของน้องภูค่ะนายจ้างรับปากนะคะว่าพร้อมจะสนับสนุนการศึกษาต่อหากเด็กชายคนนี้เด็กคนนี้วัย18ปีจะมีความพร้อมในอนาคตซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้การดูแลของนายจ้างแล้วเรื่องนี้สายไหมต้องรอดรับแล้วเป็นที่เรียบร้อยหวังว่าคดีจะดำเนินโดยเร็วนะคะ
4: แล้วนายจ้างเป็นคนพามาร้องเรียนนะคะเพราะว่านายจ้างสังเกตว่าตอนที่น้องทำงานนะปกติถ้าเลิกงานปั๊บคนก็จะรีบกลับบ้านดีใจแต่น้องอ่ะอยู่ร้านต่อ2ทุ่ม3ทุ่มไม่ยอมกลับ
3: ไม่อยากกลับบ้าน
4: นายจ้างก็รู้สึกผิดปกติแล้วก็มีวันหนึ่งเขาเกาหลังเกาแรงมากนายจ้างก็เลยไปเปิดเสื้อดูเพื่อให้หยุดเกาถึงเห็นแผลแล้วก็สอบถามอะค่ะแล้วก็พามาร้องเรียนกับทางสายไหมต้องรอดจริงๆเรียนเก่งนะเกรด 3.8 นี่ไม่น้อยเลยน
3: ะ
4: ถ้าได้เรียนต่อนี่น่าจะมีอนาคตไกลในการดูแลตัวเองแต่ว่าถ้าอนาคตมันดับวูบลงไปนิดเดียวจากการคิดอะไรที่มันสั้นๆคุณผู้ชมคะบางทีมันเสียอนาคตติดคุกมีคดีความได้เลย
3: อ
4: ย่างพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะเขาตัดสินใจจะไปชิงทองที่ร้านทองแต่ปรากฏว่าพอจอดรถวิ่งเข้าไปจะเปิดประตูร้านเปิดผิดด้านเปิดไม่ได้ย้อนกลับออกมาแทบไม่ทัน

0: คือทางเจ้าของร้านนะคะเขาล็อกประตูเอาไว้ที่คือประตูมันมี2ฝั่งถูกไหมคะฝั่งซ้ายฝั่งขวามันเปิดได้ด้านเดียวอีกด้านนึงเขาล็อกไว้โจรคนนี้ลงมาไปเปิดด้านที่มันล็อกไว
1: ้
0: ทีนี้พอในร้านรู้ว่าเฮ้ยไอคนนี้มันมาแปลกๆหมวกกันน็อกก็ไม่ถอดใส่เสื้อแขนยาวคุมมาหมดเลยเขาก็ล็อกอีกฝั่งนึงค่ะเพื่อไม่ให้เข้ามาสุดท้ายคนร้ายที่ก่อเหตุก็เลยกลับไปที่มอเตอร์ไซค์ตามเดิมค่ะหลังจากที่พยายามจะบุกเข้าร้านทองไปชิงทองที่ร้านทองในอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางแต่ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมดูท่าทางอ่ะพินรุดมาเยอะขนาดนี้หมวกกันน็อกก็ไม่ถอดใส่เสื้อแขนยาวขายาวอำพรางตัวไปหมดเลยค่ะพอเปิดไม่ได้ปั๊บวิ่งกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วไปก่อเหตุเปลี่ยนสถานที่ไปก่อเหตุกับร้านสะดวกซื้อในอำเภอศบปราบไปชิงทรัพย์ได้เงินมา 5,000แต่สุดท้ายไม่รอดถูกตำรวจรวบตัวได้อยู่ดีค่ะผู้ก่อเหตุคือชยธรอายุ18ปีค่ะคุณผู้ชมตำรวจพาไปชี้จุดทำแผนจุดแรกที่พยายามก่อเหตุแม้จะไม่สำเร็จนะคะก็คือจุดที่ร้านทองแล้วก็หลังจากนั้นอีกจุดหนึ่งคือร้านสะดวกซื้อเจ้าตัวบอกแบบนี้ค่ะว่าบ้านเขาอยู่ที่เชียงใหม่อำเภอฮอดขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณ100กว่ากิโลเมตรมาจังหวัดลำปางเพราะว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนสถานที่คิดว่าน่าจะไม่โดนจับส่วนที่ก่อเหตุอ้างว่าต้องการหาเงินไปผ่อนรถมอเตอร์ไซค์เพิ่งถอยรถมอเตอร์ไซค์ออกมาใหม่ได้เพียง3เดือนแล้วก็ต้องเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวด้วยส่วนหนึ่ง
2: ลุงหนุ่มเราชิงเงินที่เซเว่นเอาเงินไปทำอะไรอ่ะ
3: เอาจ่ายค่ารถ
2: จ่ายค่ารถเหรอ
3: ส่งน้องเรียนนะคร
2: ับ ส่งน้องเรียนก่อนหน้านั้นทำงานหมูกระทะเหรอ
3: คร
2: ับ ว่าแล้วไม่มีเงินส่งรถเหรอ
3: มันไม่ทันเลยครับผม
2: ส่งรถเดือนเท่าไหร
3: ่รถผมเดือน 2,600
0: อ๋ออ้างว่ารถก็ต้องผ่อนรถมอเตอร์ไซค์นะเพิ่งออกมาเดือนละ 2,600 น้องก็ต้องเรียนหนังสือก่อนหน้านี้ทำงานร้านหมูกระทะแต่ว่าเงินมันไม่

0: พอใช้ก็เลยตัดสินใจมาก่อเหตุแบบนี้ทีนี้ตอนที่เขาเข้ามาที่ร้านทองแล้วเข้าไม่ได้ตอนแรกดูจากกล้องวงจรปิดอีกทีนึงนะคะในมือถือปืนด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่พอตำรวจเอาไปตรวจสอบพบว่าเป็นปืนปลอมแต่เป็นปืนปลอมก็มีความผิดอยู่ดีนะคะสิ่งเทียมอาวุธปืนน่ะถูกตำรวจดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะแม้ว่าเหตุผลจะบอกว่าตั้งใจจะเอาเงินไปส่งน้องเรียนเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวผ่อนรถแต่ว่าวิธีการน่ะพอมันเป็นวิธีการที่ผิดกฎหมายก็โดนดำเนินคดีอยู่ดีค่ะนี่คือรถที่เขาอ้างว่าเพิ่งออกรถมาได้3เดือน
1: เออ2,600
0: ค่างวดใช่
1: เออเอาแล้วมีปืนปลอมด้วยนะสิ่งเทียมอาวุธเนี่ยยังไงก็ผิดกฎหมายเพราะตั้งใจเอาไปข่มขู่คนอื่นนะคะถ้าผ่อนไม่ไหวก็อย่าใช้เงินเกินตัวบริหารจัดการให้ดีเพราะว่าทางออกที่ดีไม่ใช่ว่าการมาก่อเหตุแบบนี้สุดท้ายอนาคตดับวูบเลยรถก็ไม่ได้ขี่งานก็ไม่ได้ทำค่ะขยับไปต่อนะคะ2โจรสุดแสบเลยพยายามปีนเสาขโมยป้ายบอกทางหอบกลับบ้านเกลี้ยงเอาหมดเลยไม่สนป้ายไหนค่ะ

0: ล้องวงจรปิดก็มีและถนนเส้นที่เขามาขโมยเนี่ยเป็นถนนเส้นหลักนะคะเขาไม่คิดหรอว่าจะมีคนเห็นอ๋อเห็นแล้วไงเห็นแล้วก็อยากถอดไปแบบนั้นเลย2หนุ่มค่ะช่วยกันถอดกันคนละไม้คนละมือเป็นป้ายบอกทางทิ้งไว้แต่เสาไว้ให้ดูต่างหน้าคุณผู้ชมคนหนึ่งทำหน้าที่นักปีนเสาไต่ขึ้นไปอย่างชำนาญส่วนอีกคนหนึ่งเป็นทีมซัพพอร์ตค่ะยืนรอรับป้ายบอกทางอยู่ด้านล่างรถที่ผ่านไปผ่านมาไม่สนไม่แคร์แล้วผู้ชาย2คนนี้ก็ไม่ได้ตื่นกลัวแต่ประการใดเหมือนทำมาบ่อยไม่สนสายตาใครค่ะจนสามารถถอดป้ายบอกทางได้สำเร็จนะคะ3แผ่นแล้วก็แบกหนีไปหน้าตาเฉยเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง4ทุ่มครึ่งวันที่24สิงหาคมริมถนนในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีตอนนี้ยังลอยนวล นะคะเชื่อว่าตำรวจน่าจะตามตัวมาดำเนินคดีได้ปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยมันเจตนาชัดเจนอะขโมยอะ
1: ใช่
0: แล้วมันเป็นทรัพย์สินของทางราชการของทางหลวงด้วยอะนะแบบนี้ปล่อยไว้ก็ภัยสังคมค่ะ
1: แล้วอย่างนี้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบางทีไม่ชินเส้นทางจะดูป้าย
0: จะดูยังไงล
1: ่
0: ะ
1: ไปไม่ถูกเลยเดี๋ยวเลี้ยวผิดก็ไปผิดจังหวัดนะคะคุณผู้ชมแล้วจริงๆนะคนเห็นเหตุการณ์เยอะนะเพราะว่ารถยังขับผ่านไปผ่านมาตรงนั้นอยู่ก็ยังกล้าก่อเหตุ
0: ใช่ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายอ่ะ
1: ส่วนเหตุการณ์นี้ก็กล้าก่อเหตุในที่สาธารณะเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตัวผู้เสียหายหลับคือเมาแล้วก็หลับอยู่ตรงฟุตบาทข้างทางเลยคนร้ายเข้าไปตัดสายกระเป๋าเพื่อชิงทรัพย์สินข้างในค่ะ

0: ือผู้หญิงคนนี้เดินมาใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยฟุบหลับอยู่ที่ฟุตบาททีนี้คนก่อเหตุเป็นผู้ชายเดินตามมาทีหลังน่าจะสังเกตเห็นแล้วแหละว่าตัวผู้เสียหายอ่ะเมาหนักจนหลับก็เลยย่องเข้าไปค่ะเอามีดตัดสายกระเป๋าสะพายแล้วก็หยิบกระเป๋าไปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้น 5:51 นาทีวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะคะตรงถนนประชาอุทิศเขตเทศบาลนครอุดรธานีทีนี้มันเกิดขึ้นประมาณเกือบเที่ยงคืนน่ะร้านรวงแถวนั้นปิดหมดแล้วทีนี้พอผู้เสียหายเขารู้สึกตัวค่ะเขาก็เลยลุกขึ้นมาแต่ยังไม่ทันได้สังเกตนะว่ากระเป๋าของตัวเองหายไปแล้วเขาก็เดินออกจากจุดเกิดเหตุเลี้ยวเข้าซอยใกล้เคียงแต่ว่าเหมือนไปไม่ไหวอะค่ะคุณผู้ชมยังไปไม่ถึงที่พักเลยเพราะว่าจังหวะแค่เดินเข้าซอยนั่นก็เซๆแล้วสุดท้ายไปฟุบนอนต่ออีกจุดนึงค่ะที่อยู่ในซอยแต่สังเกตดูนะคะว่าหลังจากฟุบหลับไปตรงนี้แล้วมีผู้ชายอีกคนนึงเดินผ่านไปผ่านม
1: า
0: ซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่เพิ่งตัดสายกระเป๋าไปเมื่อกี้แต่เขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะคนก่อเหตุเปลี่ยนเสื้อผ้าจากกางเกงดำเสื้อดำไปเป็นเสื้อเทากางเกงสีขาวแล้วก็ถือถุงพลาสติกใส่กระเป๋าสะพายที่ตัดสายไปแล้วอ่ะมาหย่อนคืนไว้ข้างๆผู้เสียหาย
1: แล้วของเครื่องในยังอยู่ไหมอ่ะหรือมาแต่กระเป๋าม
0: าแต่กระเป๋าค่ะทีนี้กว่าผู้หญิงคนนี้จะรู้ตัว2:30พลเมืองดีอ่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านเขาก็ปลุกผู้หญิงคนนี้ทีนี้คุณนัทเป็นผู้เสียหายเป็นผู้หญิงนะคะเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอุดรนี่ไงพลเมืองดีมาแล้วก็เห็นว่าเอ้ยน้องเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ทำไมมาหลับอยู่ตรงน
0: ี้รีบปลุกน้องขึ้นมา
1: ค่ะ
0: คุณนัทผู้เสียหายบอกว่าคือวันนั้นเนี่ยไปฉลองเปิดร้านใหม่ของเพื่อนก็ยอมรับว่าดื่มสุรากับเพื่อนแล้วก็แฟนหนุ่
1: ม
0: ดื่มตั้งแต่ค่ำยาวไปจนถึง5:30
1: ค่ะ
0: เดินออกจากร้านมากำลังจะกลับนี่แหละไม่ถึงที่พัก
1: ไม่ไหว
0: ภาพตัดปุ๊บหลับลงไปตรงฟุตบาทรู้ตัวอีกทีนึงก็คือมีพลเมืองดีมาปลุกให้กลับที่พักแล้วก็กลับไปทำงานตามปกติแล้วเพิ่งนึกได้เฮ้ยกระเป๋าสะพายเอ้าทำไมมันมีรอยตัดวะ
1: เพิ่งรู้ตัว
0: เครื่องสำอางหายเงินหายไป 3,000 แต่ยังดีที่ร่างกายปกติไม่ได้เป็นอะไรเธอก็เลยฝากเตือนนักดื่มนะคะให้ระมัดระวังไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะผู้ชายด้วยบอกว่าอย่าดื่มถึงขั้นว่าภาพตัดหรือว่าหมดสติยอมรับเลยว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับชีวิตตัวเองจริงๆตอนนี้ก็เอาภาพนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สภ.เมืองอุดรธานีอยากให้ตำรวจตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้หน่อยแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรกับร่างกายเธอก็เถอะแต่ว่ามาแบบนี้ก็ถือว่าขโมยทรัพย์สินเหมือนกันถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็อุกอาจมากๆค่ะชาวเน็ตเองพอเห็นภาพแล้วก็แชร์คอมเมนต์ต่อนะคะว่าสงสัยพี่คงดื่มหนักมากจริงๆอ่ะภาพตัดฟึบลงไปบนฟุตบาทเลยฟังจากคุณนัทค่ะ
2: 2:33
3: ตอนนั้นรู้ยังว่าอะไรเราหายไปบ้าง
2: ตอนนั้นยังไม่รู้จนตื่นเช้ามาก็ยังไม่รู้เที่ยงก็เลยกลับมาดูห้องอีกทีนึงเพราะว่านึกได้ว่าในนั้นมันมีกระเป๋ามันมีรวมซองบัตรกับกุญแจรถแล้วก็ที่สำคัญประมาณนี
3: ้
2: ก็เลยมาหาดูอีกทีหนึ่งก็เลยปรากฏว่าเห็นแต่ว่านึกขึ้นได้ว่าตัวเองตอนหลับไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เลยนึกได้ว่ามาขอกล้องวงจรปิดปรึกษาทีมงานพี่เขาเลยว่ามันมีกล้องพอดีอยู่ตรงนั้นลองไปขอเทศบาลดูก็เลยไปขอก็เลยได้ภาพมานี่แหละค่ะ
0: ตอนนี้ขอกล้องจากทางเทศบาลแล้วนะคะทั้งมุมตรงหน้าถนนแล้วก็มุมในซอยเอาไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะเพราะว่าเงินหายไปตั้ง 3,000 เนี่ย

0: สนับสนุนโดย Master Key Solex กุญแจไทยมาตรฐานโลก Rice Buddy Rice Hippie แพ็กเกจใหม่ขนมข้าวอบไม่ทอดหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาRice Buddy Rice Hippie แพ็กเกจใหม่ขนมข้าวอบไม่ทอดหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ
1: สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่กวางสวัสดีพี่ไข่มุกนะครับสึนามิบุกในพื้นที่ของทิเบตเนปาลเหตุการณ์นี้แม้จะอยู่ไกลกับบ้านเราประเทศไทยแต่จะมีบทเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราประเทศไทยได้เพราะมีนักวิชาการหลายต่อหลายท่านบอกว่าปัจจัยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผลลัพธ์อาจจะเหมือนกันได้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ร้ายๆเรียกว่าสึนามิบกก็ได้สึนามิภูเขาก็ได้รุนแรงขนาดไหนมันคล้ายแผ่นดินไหวแต่ไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่ความแรงเหมือนแผ่นดินไหวแรงขนาดไหนอุกกาบาตถล่มไปดูหนังเหมือนอุกกาบาตถล่มทะเล
2: พุ่งเข้ามา
1: ขึ้นมาแบบนั้นลักษณะเดียวกันเพราะว่าเหตุการณ์นี้จริงๆก่อนหน้านี้มีเป็น10ทฤษฎีตอนนี้เหลือ1แล้วฮะหนึ่งทฤษฎีคือกาเซียหรือทาน้ำแข็งจากบนยอดเขาสูงมากๆมันถล่มมันแตกออกมามือพี่ต้นเล็กไปมันใหญ่กว่านี
2: ้
1: เหมือนอำเภอเหมือนตำบลฮะไหลถล่มลงมาที่ทะเลสาบจึงเกิดคลื่นยักษ์ออกมาถาโถมตั้งแต่ทิเบตจนกระทั่งเนปาลเหตุการณ์นี้นี่คือความวุ่นวายบันไลครับ

นรกบนดินเหตุการณ์นี้เหมือนนรกบนดินยังไงอย่างนั้นเลยคนตรงนี้เกือบ 100% เป็นศพฮะไม่สามารถที่จะหลบที่จะหนีใดๆได้เพราะมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นโคลนถาโถมรุนแรงแรงขนาดไหนเห็นอาคารตะกี้ใกล้ๆไหมนั่นคือด่านจีหลงด่านจีหลงคือกั้นทิเบตกับเนปาลแล้วเหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงขนาดที่ว่ามดใช่ไหมนะคนนะฮะคนยังตัวเล็กจิ๋วไปเลยที่เจอกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงอุกอาจขนาดนี้แรงขนาดไหนยอดตึกยังเอาไม่อยู่ยอดตึกของอาคารที่ฝั่งนี้แรงขนาดนั้นอ่ะไม่สามารถที่จะกั้นถาโถมความแรงของสึนามิภูเขารอบนี้ได้เหตุการณ์นี้อธิบายสั้นๆง่ายๆสรุปใจความสำคัญเกือบ 2,000 รายแล้วตายเนี่ยเกือบ400รายหายอีกประมาณสักเกือบๆจะ 1,400 รายและคำว่าใน 1,400 รายที่หายอ่ะจริงๆพูดไม่ได้มันค้างอยู่ในใจพูดไปไม่ได้เพราะยังไม่เจอศพแต่หลายคนที่พบเขาก็นับเอาไว้แล้วเรียบร้อยเลยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สุดสยองขวัญในพื้นที่ของทิเบตกับเนปาลนะฮะบ้านเราไม่เกี่ยวข้องยังมีต่อที่หน้าจอทีวีเหตุการณ์ที่ด่านจีหลงมีอีกมุมนึงที่สยองขวัญไม่แพ้กันบรรยากาศจริง

0: อุ้ย
1: รุนแรงมาก
0: ไปทั้งแผงเลยอ่ะ
2: ใช่ฮะ
1: พริบตาเดียวอ่ะ
2: ตะกี้ที่บอกว่า 100% ตรงนี้ก็คือ 100% เพราะเป็นที่เดียวกันตะกี้คือตัวด่านจีหลงพอตรงมาหน่อยเนี่ยคือลานจอดลานจอดก็ไม่รอดไม่ว่าจะเป็นบัสที่อยู่ด้านบนนั่นคือบัสท่องเที่ยวส่วนข้างล่างที่เป็นคอนเทนเนอร์เป็นรถบรรทุกเป็นรถกระบะเป็นรถเล็กๆใหญ่ๆนั่นคือรถขนของสยองทั้งหมดเลยเหตุการณ์สุดสยองขวัญที่เกิดขึ้นนี้ทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยตื่นตะลึงกับความสยองขวัญที่เกิดขึ้นยังไม่พอนอกจากที่ด่านจีหลงแล้วตรงไปที่อัปเปอร์ตรีสุรีเป็นเขื่อนที่ชื่อว่าอัปเปอร์ตรีสุรีชื่อไม่ต้องจำก็ได้แต่เหตุการณ์นี้เนี่ยมวลน้ำก้อนใหญ่คนอยู่ไหนคนตัวเนี่ยเท่ากับมดทันทีทันใดเหตุการณ์นี้ชวนอึ้งขนาดไหนขนาดรถแบ็คโฮที่ว่าหนักที่ว่าใหญ่พอเจอกับรอบนี้ไปกลายเป็นฟองน้ำทันทีทันใดบรรยากาศ

0: Dale, dale.
1: ผิวปากเป่าปากให้ไปจากตนนั้นแต่ไม่ทันแล้วฮ
2: ะ
1: ไม่ทันเพราะว่ามันมาเร็วมาแรงแรงขนาดไหนแบ็คโฮยังเคลื่อนอยู่เลยแปลว่าในแบ็คโฮมีคนดังนั้นไม่ยังทนเลยครับทีเดียวตู้มไปเลยส่วนคนที่วิ่งมาริมๆก็ไม่สามารถจะขึ้นได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทางขึ้นมันคือหน้าผากลายเป็นว่าหนีมาเจอหน้าผาแล้วขึ้นซัดถาโถมมาเหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุการณ์สุดสลดสยดสยองครับยังไม่พอนี่คือมุมจากด้านบนคนด้านบนเขาปลอดภัยเพราะว่าเขาอยู่สูงจากข้างล่างเนี่ยไปค่อนข้างมากแต่นี่คือวินาทีที่ท่านชมที่หน้าจอทีวีห่วงเวลาที่คลื่นกำลังมาวิ่งหนีตายในขณะที่คลื่นไล่หลังมาบรรยากาศนี่ได้เห็นแบ็คโฮจากมุมสูงใช่ไหมพอมุมข้างล่างเนี่ยก็จะได้เห็นว่าคนอยู่ข้างในกลายเป็นว่างานนี้นี่คือนรกบนดินชัดๆซึนามิภูเขาอ่ะ
2: จากเหตุการณ์สึนามิภูเขานี้มีหลายจุดนะคะที่ได้รับความเสียหายขยับไปต่อตรงบริเวณพื้นที่เนปาลทิเบตตรงจุดนี้เป็นชายแดนของ2ประเทศคลื่นสึนามิบกนี้ก็ขยับมาเช่นเดียวกันห่วงจังหวะที่มาพร้อมกับแรงน้ำหอบโคลนมาด้วยเป็นมวลมหึมามหาศาลนะคะคุณผู้ชมขวากวาดล้างทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าไปทั้งหมดแล้วมีหมู่บ้านหนึ่งผู้คนต้องวิ่งหนีตายมีรถขับรถมีแค่เท้าก็วิ่งหนีสุดชีวิตค่ะมวลน้ำและดินโคลนที่หอบพัดมาด้วยกันซัดเข้ามาจากทุกทิศทุกทางนะคะคุณผู้ชมประชาชนตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังยืนถ่ายคลิปกันอยู่แต่พอรู้ว่ามันไม่ใช่แค่คลื่นหรือว่ามวลน้ำธรรมดามันคือไซส์ขนาดมหึมาค่ะพากันวิ่งหนีตายกันอลหม่านเลยบางคนขับรถใหญ่หนีบางคนรีบกระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์ของตัวเองแล้วก็บิดหนีแล้วจุดนี้มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุบางคนน่ะเป็นผู้สูงอายุเขาก็วิ่งเท่าที่เขาวิ่งไหวค่ะรอดไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเต็มไปด้วยความอลหม่านแตกตื่นของประชาชนที่เห็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมวลน้ำสีแดงขุ่นผสมกับดินโคลนไหลทะลักเข้าสู่ชุมชนฝั่งเนปาลค่ะหมู่บ้านสยาบรูเบซีนะคะ
0: บริเวณแนวชายแดนเนปาลทิเบตมวลน้ำมาอย่างฉับพลันชนิดที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตั้งตัวกันเลยส่วนอีกคลิปหนึ่งนะคะคือความโกลาหลค่ะของประชาชนชาวเนปาลที่พากันวิ่งหนีขึ้นภูเขาเนื่องจากมีมวลน้ำป่ามหาศาลไล่หลังมามีทั้งผู้หญิงทั้งเด็กกรีดร้องด้วยความตกใจหลังจากนั้นแค่เสี้ยววินาทีถนนที่เห็นตรงหน้าหายวับไปกับตาค่ะเซียววินะคะหายไปเลยเนี่ยตอนแรกเรายังเห็นว่ามีผู้คนวิ่งหนีออกมาจากชุมชนตรงบริเวณนี้ลักษณะมันคล้ายๆเป็นแอ่งเป็นหุบเขาลงไปมีบ้านเรือนของประชาชนมีชาวบ้านมีถนนวิ่งกรูกันมาเพราะว่าน้ำเนี่ยทะลักไล่หลังมาแล้วพอกลุ่มคนกลุ่มนี้วิ่งขึ้นเนินเขามาได้สักหน่อยนึงภาพที่เห็นตรงหน้าที่เคยเป็นชุมชนหายไปในพริบตาหายวับไปเลยนะคะด้วยมวลน้ำมหาศาลแบบนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะกระแสน้ำแรงที่ไหลผ่านมาพร้อมกับดินโคลนสะพานแกว่งไปแกว่งมาหลังจากนั้นขาดสะบั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสะพานเล็กหรือว่าสะพานใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่นี้สะพานที่แข็งแกร่งทำด้วยคอนกรีตข้ามแม่น้ำตรีสูรีบริเวณนี้นะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่ทาดิงสะพานได้รับความเสียหายค่ะถูกพัดซัดจนถล่มลงมาขาดสะบั้นไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้อีกนะคะหลังจากนี้เพราะน้ำมาเร็วมาแรงค่ะรวมถึงยังมีรายงานว่ายานพาหนะและสินค้าก็ถูกพัดซัดหายไปด้วยและยังมีเจ้าหน้าที่อีก9นายที่ประจำการอยู่บริเวณด่านตีมูเรบอร์เดอร์ซึ่งบริเวณนี้เป็นด่านที่เจ้าหน้าที่ประจำการอยู่มันใกล้ๆกับแนวชายแดนใช่ไหมคะถูกน้ำพัดซัดมาก็สูญหายไปด้วยทั้ง9นายและยังไม่สามารถติดต่อใครได้ค่ะ
3: โอ้โหภาพที่เกิดขึ้นคือมันค่อนข้างน่ากลัวเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามวลน้ำพอมันไหลลงมาจากที่สูงแล้วเป็นมวลน้ำจากก้อนน้ำแข็งที่มันละลายมันตุ้มเดียวลงมาหุบเขาลักษณะเป็นตัววีเหมือนเป็นคอขวดแต่พอลงมาสู่พื้นที่ด้านล่างมันก็เลยทะลักตามภาพที่เราเห็นล่าสุดมีอีกจุดนึงนะคะคุณผู้ชมตรงเมืองเบตราวดีเนปาลมวลน้ำลักษณะคือใหญ่มหาศาลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ
4: Oh my God, Mario, back, get out, back.
5: No, you should be bothering, go ahead. No, go ahead.
3: เมืองเบตราเมืองเมตราวดีค่ะประเทศเนปาลมวลน้ำมหาศาลจริงๆซัดลงมาจากภูเขาภาพตอนแรกที่เราเห็นร่องขาวมันจะเป็นโตวีใช่ไหมคะแล้วภูเขาที่เนปาลน่ะสูงมากคุณผู้ชมพอมวลน้ำมันไหลลงมาจากที่สูงโดยที่มีจำนวนมากด้วยตอนลงมาจากภูเขาที่เป็นรูปโตวีมันเลยเป็นเหมือนเป็นคอขวดนะคะพอลงมาสู่พื้นที่เมืองด้านล่างไหลรวมกับน้ำในแม่น้ำตรีสุรีแล้วก็พัดเอาดินตะกอนกลายเป็นโคลนสีเข้มๆเหนียวๆพัดลงมาข้างล่างคือกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนงานที่ยืนเรียงอยู่ข้างบนก็เห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะคะว่าสะพานที่ข้ามฝั่งทั้งสองฝั่งถูกน้ำซัดตุ้มเดียวหายไปเลยค่ะตัวคนงานก่อสร้างต้องวิ่งหนีตายขึ้นมาด้านบนนะคะเพราะถ้าอยู่ด้านล่างต่อก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายค่ะอาจจะโดนมวลน้ำหรือว่าอาจจะโดนโคลนทับเอาก็ได้แล้วถ้าทับไปแล้วไม่รู้ว่าจะถูกพัดลอยกระเด็นไปติดอยู่ตรงไหนบ้างอีกภาพนึงอันนี้ก็สะเทือนใจเหมือนกันค่ะหลังจากที่ผู้ประสบเหตุน่ะโดนน้ำซัดแล้วไปกองอยู่ตรงเศษโคลนตรงกองขยะแต่ว่าคนถ่ายคลิปก็ยังถ่ายอยู่แต่ไม่มีใครช่วยเขาเลยค่ะคนนะคะที่เราชี้ลูกศรสีแดงตอนแรก
1: เออถ่ายคลิปจริงด้วย
3: เขาพยายามจะว่ายทวนน้ำมาค่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่ว่ายต่อเขาก็จะถูกน้ำพัดไหลไปเรื่อยๆทางซ้ายตามกระแสน้ำแต่มันว่ายยากเอาว่ายทวนน้ำมันก็ว่ายยากแล้วนะอันนี้คือต้องว่ายฝ่ากองขยะด้วย
1: เออถึงไหมอ่ะโดนรอดไหม
3: รอดค่ะคือบางช่วงอ่ะก็พยายามที่จะเหยียบบนกองขยะแต่เหยียบได้แป๊บเดียวก็จะหลุดลงไปในน้ำข้างล่างส่วนคนที่อยู่ริมฝั่งก็จะมีคนนึงถ่ายคลิปเอาไว้อีกคนนึงพยายามจะยื่นไม้ไปช่วยแต่ว่าไม้มันไปไม่ถึงค่ะสุดท้ายเขาก็ต้องตะเกียกตะกายเอาตัวรอดขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะเหยียบขยะบ้างฝืนใจว่ายทวนน้ำจนกระทั่งสามารถเอาตัวรอดได้ตอนนี้ทางกู้ภัยเนปาลกองทัพของเนปาลส่งกำลังลงพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะส่วนจุดที่ยังเข้าไม่ถึงก็จะเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจดูด้านบนค่ะมันเลยเห็นภาพคนจำนวนมากรอความช่วยเหลือซึ่งคนก็ไม่สามารถเดินลงไปข้างล่างได้เพราะว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำอ่ะพวกเศษขยะพวกโคลนมันขวางทางเดินเอาไว้หมดแล้วค่ะเขายืนกันอยู่ตามไหล่เขาอะค่ะโบกมือรอขอความช่วยเหลือหรือไม่ก็รออาหารจากฮออ่ะโยนลงมาให้หน่อยแต่บางทีฮออาจจะบินลงต่ำมากไม่ได้นะคะเป็นฮอที่เอาไว้สำรวจดูก่อนว่ามีความเสียหายตรงจุดไหนมีคนติดค้างอยู่ตรงจุดไหนบ้างสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตเยอะนะคะตอนนี้นะจำนวนเท่าที่ทราบนะ360รายส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยแล้วก็มีผู้สูญหายประมาณ 1,300 คนคือที่ผู้สูญหายกับนักท่องเที่ยวเสียชีวิตเนื่องจากว่ามันเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแสวงบุญนะคะมันก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวอยู่ตรงนั้นเยอะแต่ความโหดร้ายของธรรมชาติยังไม่น่าช้ำใจเท่าความโหดร้ายของมนุษย์ค่ะ
2: ค่ะ
3: คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตร่างบางร่างอ่ะยังไม่ได้ถูกเก็บกู้ขึ้นไปแล้วบางคนก็จะมีทรัพย์สินติดตัวมาด้วย อย่างในกรณีนี้ค่ะมีคนไปดึงเอาต้มหูทองที่ติดมากับศพ
2: โอ้โห
3: ศพคือถูกน้ำซัดลอยมา
1: ที่มันแรงชัด
3: เขาก็ดึงศพเข้าฝั่งมาค่ะ
2: เอาต่างหูทอง
3: แล้วก็เอาทรัพย์สินที่ติดอยู่กับตัวศพเอาไปด้วยล่าสุดตำรวจเนปาลจับได้แล้วนะคะจับได้ปุ๊บเป็นข่าวปั๊บเสียงประณามจากคนเนปาลเต็มไปหมดเลยค่ะก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะคะว่าไร้มนุษยธรรมหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เสียชีวิตอ่ะเขาก็เสียชีวิตแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวมันเป็นไปธรรมชาติที่ไม่ได้มีอะไรแจ้งเตือนล่วงหน้าก็ยังมาขโมยทรัพย์สินเขาอีกซึ่งศพเนี้ยยังไม่ได้ถูกเก็บกู้นะคะ
2: ค่ะ
3: ไม่รู้ว่าจะพอแกะทรัพย์สินแล้วจะปล่อยหลุดลอยไปถึงไหนการกู้ภัยจะไปถึงไหมจะสามารถนำศพให้ญาติกลับไปประกอบพิธีกรรมได้หรือเปล่าทรัพย์สินอย่างน้อยน่าจะต้องส่งคืนสู่ญาติแต่กลายเป็นว่าถูกฉวยโอกาสเก็บเอาตรงระหว่างทางค่ะ
1: ฮะธรรมชาติโหดร้ายคนนี่ร้ายกว่าเยอะเลยครับใช่ ซึนามิภูเขาเหมาทุกสรรพสิ่งจริงๆฮะโหดร้ายดุเดือดดุดันแล้วถึงขั้นไหนถึงขั้นมีคนเจ็บมีคนตายมีคนหายเนี่ยเกือบ 2,000 รายได้รอบนี้อธิบายทีว่าเหตุการณ์นี้ตอนแรกเนี่ยสันนิษฐานว่าภูเขาถล่มไหมอยู่ดีๆภูเขาถล่มไหมหรืออยู่ดีๆเนี่ยมันเกิดจากแผ่นดินไหวหรือเปล่าตัดไปทั้งหมดเลยฮะเหตุการณ์นี้เกิดจากกลาเซียกลาเซียคือธารน้ำแข็งธารน้ำแข็งที่อยู่กับเทือกเขาหิมาลัยมันจะมีธารน้ำแข็งเล็กธารน้ำแข็งใหญ่แล้วธารน้ำแข็งรอบนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะวัดได้ว่าใหญ่โตขนาดไหนแต่ต้องใหญ่มากใหญ่มากถึงขั้นพอตกลงมาสามารถสร้างแรงสั่นสะท้านสะเทือนได้เหมือนแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ได้อ่ะมันต้องใหญ่มันต้องแรงขนาดนั้นจะไม่แรงจะไม่ใหญ่ได้ไงมันตกจากความสูงเกือบ300ชั้นคือน้องๆดอยอินทนนท์เน
3: ี่
1: ย
3: สูงมาก
1: สูงไปจากคือใหญ่โตมโหฬารเหมือนเมืองอ่ะเมืองนึงแล้วฐานน้ำแข็งถล่มลงมาแบบเนี้ยสูงเหมือนกับตึก300ชั้นแต่จริงๆดอยอินทนนท์เนี่ย 2,000 เมตรน
3: ะ
1: สูงเท่ากับ300ชั้นประมาณสัก 1,200-1,300 เมตร
3: ก็น้องๆดอยอินทนนท์เลยนะ
1: อย่างนั้นเลยฮะแรงขนาดนี้มี AI จำลองเหตุการณ์มาให้ดูด้วยตาท่านฮะ

พอกาเซียหรือทาน้ำแข็งมันถล่มลงมาที่เลคคือทะเลสาบจากนั้นก็เกิดการน้ำล้นจากทะเลสาบและน้ำล้นจากทะเลสาบยังไม่ถึงขั้นเป็นคลื่นยักษ์นะแต่พอไหลตามความสูงอ่ะที่คือพื้นที่หลังคาโลกเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในจุดที่สูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองอย่างบ้านเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไหลหลากลงมากลายเป็นว่านี่คือสึนามิภูเขาเหมาทุกสรรพสิ่งรุนแรงจริงๆรอบนี้มีคนเจ็บคนตายคนหายมากมาย

0: ครับแล้วเดี๋ยวพอย้อนดูว่าตอบโจทย์ไหมว่าทฤษฎีนี้ว่าเกิดจากธารน้ำแข็งถล่มลงมาจากยอดเขาที่ชื่อว่าลังทังลิลุงชื่อไม่ต้องจำแล้วนะแต่ว่ามันต้องใหญ่โตมโหฬารมากพอเอาเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปดูปรากฏว่าเออจริงแปลว่าอะไรด้านบนธารน้ำแข็งมันแหว่งไปจะไม่แหว่งได้ไงไหลลงมาข้างล่างแล้วบรรยากาศตรงนี้ฮะมันเป็นสีฟ้าน้ำแข็งไง
1: อ๋อ
0: เป็นภูเขาน้ำแข็ง
1: มันดูเป็นก้อนๆเกาะใหญ่ๆ
0: เป็นก้อนๆใช่ดูมันใหญ่โตมโหฬารมากครับพอไหลสะท้านลงมาก็เลยกลายว่านี่คือเรื่องราวที่ใหญ่โตและตอกย้ำว่านี่คือกลาเซียที่ถล่มฉับพลันดังนั้นพอเวลาร่วงลงมามีทั้งน้ำมีทั้งน้ำแข็งแล้วแรงขนาดไหนน้ำแข็งบางก้อนยังไม่แตกยังไม่กระแทกแล้วไหลมาดุ้นๆอ่ะใหญ่เท่าบ้าน3หลังอ
1: ่ะ
0: รวมกันไหลลงมาข้างล่างบรรยากาศอีกทีตรงนี้นี่คือก้อนน้ำแข็งที่มาจากด้านบนฮะ
1: คือตึกดูเล็กไปเลย
0: คือเขาเล็กแล้วครับ
1: อันนี้เล็กแล้วเหรอ
0: ก่อนหน้านั้นใหญ่กว่านี
1: ้
0: แล้วมีกระแทกมีกระจุยมีกระจายไปกับน้ำที่ไหลหลากลงมาน้ำแข็งที่ว่าใหญ่ๆๆๆแล้วเล็กลงแล้วนี่คือเศษส่วนหนึ่งของน้ำแข็งดุ้นแรกเรียกว่าดุ้นเหรอ
1: แล้วก้อนที่ละลายไปแล้วถ้าบอกว่ามันละลายลงมาเป็นมวลน้ำมหาศาลด้วย
0: เพราะฉะนั้นของจริงใหญ่ขนาดไหนขนาดที่แตกแล้วยังใหญ่กว่าบ้าน 3-4 หลังได
1: ้
0: นี่เหตุการณ์ร้ายในพื้นที่ของเนปาลทิเบตนะ
1: ค่ะซึ่งอาจารย์ที่เป็นคนไทยนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงสาเหตุกลาเซียหรือว่าธารน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลัยถล่มลงมาแบบนี้ก็มีการสันนิษฐานค่ะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างหลักๆแล้วถ้าน้ำแข็งร่วงลงมาเป็นก้อนได้แบบนี้ก็ต้องร้อนสิคะภาวะโลกร้อนมีส่วนเกี่ยวข้องอาจารย์ธรได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าปรากฏการณ์กราเซียที่มันเกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับ climate change หรือว่าโลกร้อนค่ะเป็นปฏิกิริยาในการเร่งให้กราเซียละลายเร็วขึ้นและมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งนึงค่ะ
2: ข้องกับเรื่องของโลกร้อนพื้นที่นั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ภูเขาน้ำส่วนใหญ่เนี่ยมาจากกลาเซียต่างๆที่อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยปัญหาสำคัญก็คือว่าโลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วอุณหภูมิสูงขึ้นกลาเซียหรือธารน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นในหิมาลายันเนี่ยหรือเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยกลาเซียละลายเร็วมากนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตเมื่อประมาณสัก20ปี30ปีก่อนเนี่ยกลาเซียที่หิมาลัยเนี่ยละลายเร็วขึ้น2เท่าเป็นอย่างน้อยแล้วก็มันยิ่งละลายมากขึ้นและมากขึ้นจนคาดการณ์กันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยโลกตอนนี้ก็ใกล้จะแตะ 1.5 องศาถ้าเกิดไปถึง 2.2 องศากลาเซียในหิมาลัยเนี่ยอาจจะละลายหายไปครึ่งนึงหรืออย่างแรก
0: โอ้จะมีอีกเหรอฮะ
1: มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกค่ะถ้าหากว่าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นมากกว่านี้กราเซียก็จะละลายเร็วขึ้นและเหตุการณ์แบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะคะคุณผู้ชมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ค่ะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์คลิปออกมาพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะคะระบุถึงสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้ก็คือโลกร้อนอย่างรวดเร็วค่ะก็เลยทำให้กลาเซียละลายเร็วขึ้นซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะสำหรับในเทือกเขาหิมาลัยค่ะกลาเซียจะละลายเร็วขึ้นถึง2เท่าเป็นอย่างน้อยถ้าหากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นมากกว่านี้แตะอยู่ที่2องศาเนี่ยการละลายจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมของพื้นที่บริเวณดังกล่าวมันก็เลยเกิดการพังทลายถล่มลงมาในลักษณะตามภาพที่เห็นนะคะทั้งถึงเขาก็ยังบอกว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงและหินมันไม่ได้ก้อนใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: ตัวหิมะนะคะมันก็เลยไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นกลาเซียที่ขนาดใหญ่มันก็เลยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้เรารู้ตัวได้ค่ะยิ่งช่วงนี้เขาบอกว่าโลก

0: แต่จะมาจากฝนที่ตกหนักส่วนพื้นที่เสี่ยงและต้องเฝ้าระวังสูงสุดคือภาคเหนือกับภาคใต้ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนทางภาคเหนือฝนตกในที่สูงเยอะมวลน้ำมหาศาลหลากลงมาก็ส่งผลกระทบมาแล้วแม้ว่าเราไม่ได้มีทานน้ำแข็งแต่เหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบ้านเราประเทศไทยค่ะ
1: ความเสี่ยงนะแต่ปัจจัยไม่ได้เกิดจากน้ำแข็งปัจจัยมันเกิดจากฝนที่ตกหนักนะฝนตกหนักแล้วทำให้ก้อนดินต้นไม้นะครับถูกพัดลงมาแล้วมาทำให้เกิดเป็นฝ่ายชั่วคราวแล้วก็ถึงจุดหนึ่งพังลงมามันพฤติกรรมมันก็คล้ายกันแหละ
2: ที
1: น
2: ั้นโอ้
0: เนี่ยค่ะความคล้ายที่จุดเริ่มต้นอาจจะไม่ได้เหมือนกัน
3: ใครมีโอกาสเกิด
0: ใครมี
3: แต่ไม่ได้มาจากทานน้ำแข็ง
0: ใช่ค่ะซึ่งอาจารย์เขาก็วิเคราะห์ไว้แบบนั้นนะคะเพราะว่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันก็เกิดขึ้นทุกปีในบ้านเราประเทศไทยแบบนี้เนี่ยถ้าเราพอที่จะรู้ล่วงหน้าเล็กๆแล้วมันจะหาแนวทางการป้องกันได้ไห
2: ม
0: เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยที่บ้านเราประเทศไทย
3: ใช่ฮะ
2: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาแล้วบางทีมันการแก้ไขมันอาจจะไม่ทันท่วงทีเนาะการตั้งรับมันอาจจะไม่ทันเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วคนร้ายบุกเดี่ยวแต่ใช้ระเบิดปาเข้าไปในร้านทองเกิดควันฟุ้งขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็อาศัยจังหวะนั้นกวาดทองไปมูลค่านะ3ล้านกว่าบาทเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
4: เที่ยวน่านครั้งนี้ให้ทุกโมเมนต์คุ้มค่ากว่าเดิมกับน่านไอคอนิกทักคุ้มฟินครบรับดีลส่วนลดค่าที่พักสุดพิเศษราคาเริ่มต้นที่399บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569สแกน QR โค้ดเพื่อรับดีลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย
5: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจากหนึ่งจุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
6: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
5: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
6: รอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
7: ยกระดับเช้าดีๆ ด้วยเนสกาแฟโกลคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกล
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
10: Wouldn't it be nice if we were older

0: ช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
1: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่
2: ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
0: ถึงรสหมู
3: เต็มๆ
2: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลีคาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรสอะไรอีกอ่ะ
6: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
5: โอเค
7: ดี01หนูดีดี02บอสดูโอวันพรีเซนต์บายเอสโคล่า
8: หนูเธอเอเริ่มต้นวันในแบบที่คุณเลือกหนูเธอเอSKN3X รวม4ส่วนประกอบสำคัญไว้ในสูตรเดียวรูปแบบเม็ดทานง่ายให้การใส่ใจตัวเองเริ่มได้ในทุกวัน